0: องชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12AUG ฮาฟมาราธอน
4: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
6: เจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับเรามาต่อกันในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับสำหรับข่าวเข้มวันนี้มีเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นความชัดเจนอย่างน้อยที่สุดก็ 2-3 คดีใหญ่นะครับที่เป็นคดีในเชิงอาชญากรรมแล้วก็เป็นคดีที่สั่นสะเทือนความรู้สึกของประชาชนคนไทยรวมไปจนกระทั่งถึงคนต่างชาตินะครับทั้งนักท่องเที่ยวและคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับเรื่องคดีสองพี่น้องชาวรัสเซียนะครับที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานหลายปีแล้วแล้วก็หายตัวไปนะครับจากที่พักในเมืองพัทยาหลังจากที่มีการติดตามกันหาตัวนะครับสุดท้ายก็เริ่มที่จะได้เบาะแสนะครับไปพบรถจักรยานยนต์ถูกแยกชิ้นส่วนแล้วก็ฝังกลบดินเอาไว้สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เกินกว่าความสามารถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเรานะครับในการติดตามคลี่ปมเพียงแต่ว่าเรื่องของการคลี่ปมที่ว่านี้นะฮะมันสะท้อนอะไรหลายมุมหลายอย่างที่น่าสนใจในตัวของของคดีนี้ด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหลักสำคัญนะครับก็คือเจ้าป๋องกับเจ้าถงเนี่ยนะครับนะฮะก็ในข่าวนี้ก็ระบุชัดเจนนะครับบอกว่าเป็นนิ้วตำรวจครับคำว่านิ้วตำรวจเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นแขนขาน่ะเป็นคนที่ทางตำรวจเนี่ยเอาไว้ใช้งานนะฮะในการที่จะแจ้งเบาะแสหรือว่าเป็นสายอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่ในความรู้สึกของประชาชนคนไทยโดยทั่วไปรวมทั้งในโลกโซเชียลเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันกระหึ่มเลยนะครับ สำหรับเรื่องที่ทางตำรวจเนี่ยไปใช้คนที่เป็นอาชญากรนะครับเป็นคนที่เดินเข้าเดินออกคุกเดินเข้าเดินออกเดินจำครั้งแล้วครั้งเล่ามาเป็นสายให้แล้วก็สุดท้ายก่อเหตุฆาตกรรมนะครับไม่ใช่เป็นฆาตกรรมธรรมดาแต่ว่าเป็นฆาตกรรมที่ส่งผลสะเทือนนะฮะมาถึงภาพพจน์ชื่อเสียงของประเทศนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมันก็จะส่งผลถึงสวัสดิภาพและความเชื่อมั่นความปลอดภัยของไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่ก็เดินทางลงไปในจุดที่พบศพนะครับนะฮะที่จังหวัดชลบุรีนะครับลงไปถึงจุดที่มีการฝังศพของสองพี่น้องแล้วก็ยังมีการฝังศพนะครับของ3ศพพ่อแม่ลูกที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันคือบริเวณติดกันนะพูดง่ายๆนะครับนายกรัฐมนตรีนี่ก็สีหน้าท่าทางก็เศร้าโศกนะครับนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สั่งการนะครับบอกว่าเรื่องคดีนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับจะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นนายกรัฐมนตรีพูดประโยคหนึ่งครับที่เข้าใจว่าผู้คนโดยทั่วไปก็จะเข้าใจความรู้สึกว่านายกตรีก็มีความรู้สึกในคดีนี้ไม่ต่างจากประชาชนโดยทั่วไปเพราะนายกบอกว่าประชาชนทั่วไปรู้สึกอย่างไรนายกก็รู้สึกอย่างนั้นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากวงนอกนะครับสำหรับพฤติการพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมอำมหิตแบบนี้นะฮะไม่ใช่เพียงแค่สองพี่น้องชาวรัสเซียแต่ยังรวมถึง3ศพนะครับพ่อแม่ลูกที่ถูกฝังอยู่ข้างๆและในข่าวเนี่ยบอกว่าอาจจะขยายผลเพิ่มอีก2ศพเป็น7ศพเลยนะครับโอ้โหนี่ฮะกระแสในโลกโซเชียลจึงมีการพูดถึงเรื่องของการลงโทษอย่างรุนแรงด้วยการประหารชีวิตนี่ฮะมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของประชาชนคนไทยโดยส่วนใหญ่ที่ได้ติดตามเรื่องราวข่าวคราวนี้นะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในรายการถกประเด็นทาง FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนี่แหละช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ผมดำเนินรายการแล้วก็ได้สัมภาษณ์นะครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพอดีตผู้การกองปราบนะครับนะฮะก็ถามท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องประสบการณ์ในฐานะที่เป็นนายตำรวจนะครับเป็นมือปราบหูดำในอดีตเนี่ยท่านก็พูดชัดเจนครับบทลงโทษเนี่ยมันควรจะต้องหนักหนาสาหัสนะครับนะฮะท่านก็พูดถึง เรื่องบทลงโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตด้วยนะครับนะฮะแล้วท่านก็ยังย้ำด้วยนะครับบอกว่าทางตำรวจเองเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ที่อาศัยคนเหล่านี้เป็นมือไม้เนี่ยนะครับเป็นสายเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาทบทวนด้วยนะครับนะฮะเพราะพฤติกรรมแล้วก็ไปใช้คนในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันรังแต่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียมันดังแต่จะก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นผลในเชิงลบตามมาแล้วก็จะไปริดรอนคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนดีๆโดยทั่วไปด้วยนะครับใครสนใจก็เข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube นะครับแล้วก็คลิกนะฮะFM 96.5 MHz นะครับลงลึกในรายละเอียดก็คือถกประเด็นนะครับประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ครับก็จะฟังมุมมองของอดีตนายตำรวจมือปราบในอดีตนะครับอย่างพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพได้นะครับเช้าวันนี้สภาพอากาศประเทศไทยนะครับจะมีฝนฟ้ากระจายแล้วก็จะมีพื้นที่หลายต่อหลายแห่งครับที่ฝนตกหนักนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งวันที่ประชาชนคนไทยทุกภาคเลยนะครับต้องระมัดระวังนะครับเรื่องฟ้าฝนเรื่องของการเดินทางให้ดีครับขับรถขับรานะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่าเร่งรีบนะครับเพราะว่าฝนฟ้าที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่นี่แน่นอนครับถนนหนทางก็ลื่นนะครับบางพื้นที่ในภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องดินถล่มได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังภาคเหนือวันนี้ฝนฟ้าคะนอง70% ครับของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% ภาคอีสาน 60% ครับฝนตกหนักในบางแห่งเช่นเดียวกันนะครับไม่ต่างกับภาคกลาง 60% ภาคตะวันออก 60% กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 60% แล้วก็ทุกภาคเนี่ยฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะครับนี่ก็คือสภาพฟ้าฝนนะครับในบ้านเราประจำวันที่2สิงหาคมนะครับส่วนประเด็นข่าวอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าไปดูจากหน้าสื่อของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับที่ยังวางจำหน่ายอยู่บนท้องตลาดแล้วก็ยังมีข่าวคราวผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยนะครับเราไปดูจากหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับ Daily News ฉบับเช้าวันนี้ครับกรอบ6ดาวนะครับนะฮะนอกเหนือจากข่าวท็อปบ็อกซ์ด้านบนนะครับเสด็จเปิดงานวันสตรีไทย2569แล้วนะครับข่าวคราวที่เป็นประเด็นข่าวนำบนหน้าหนึ่งเช้าวันนี้ครับของเดลินิวส์ครับแฉไอ้ป๋องไอ้ทงฆ่าพี่น้องพฤติกรรมโหดสังหารยกครัวพ่อแม่ลูกตำรวจเก๋งนะครับลากคอเพื่อนเพิ่มได้อีก2ก็รวมเป็น4คนนะครับนอกจากเจ้าป๋องเจ้าทงนะแล้วก็ยังมีเพื่อนร่วมแก๊งอีก2จี้ประหารอนุทินซัดทำอัปมงคลนะครับมีภาพของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับระหว่างลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับนะฮะก็อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับเป็นพื้นที่ที่เจ้าสองวายร้ายเนี่ยนะมหาการเนี่ยนะครับประวัติดียาวเฟ้ยเลยนะครับแล้วก็ทั้งตัวนี่ก็ลายพร้อยด้วยรอยสักเนี่ยนะครับก็ไปใช้เป็นจุดฝังศพของสองพี่น้องชาวรัสเซียคู่คอร้ายนะครับแล้วก็บริเวณเดียวกันก็ยังพบการฝังศพของ3ศพพ่อแม่ลูกด้วยนะครับนะฮะอันนี้เป็นข่าวที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News เช้าวันนี้นะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับเปรียบกวนโกงสอบขบวนการตึก5ชั้นระดับสูงล่างสถชงนายกสั่งกวาดล้างนะครับอันนี้เป็นประเด็นความคืบหน้าเกี่ยวข้องกับกรณีการตรวจสอบการทุจริตการสอบรับราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะครับนะฮะอันนี้เป็นข่าวหลักๆนะครับบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับประเด็นการเมืองก็มีพระกมลฉะเสียหนูเมินทุกประชาชนพึ่มยื่นซักฟอกแน่นะครับตีบึนปัดปมหัวสว.ลุ้นเปิดสภาสิงหาคมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับกรอบ6ดาวนะครับก็คือกรอบวางจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลส่วนหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐครับประเด็นข่าวนำก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละครับเรื่องการสังหารโหดนี่นะครับเพราะว่าในมุมของไทยรัฐเนี่ยมีการขยายผลอาจจะมากถึง7ศพนะครับไม่ใช่เพียงแค่5ศพนะครับไทยรัฐบอกว่าอาจมีถึง7ศพเร่งค้นหาอีก2เหยื่อไอ้ป๋องสัตว์นรกนะครับนะฮะจับยกแก๊งพร้อม3สมุนทมิฬแฉเป็นนิ้วตำรวจครับอย่างที่เรียนไว้ครับนิ้วตำรวจก็หมายถึงว่าตำรวจก็อาศัยเป็นสายอ่ะเป็นแขนขาเป็นอะไรต่อมีอะไรให้นะครับซึ่งมันก็มีผลในชงลบเยอะนะครับเพราะว่าก็มีการสมอ้างเป็นตำรวจไปตรวจค้นปราบไปหายาเสพติดไปรังควานไปคุกความวิคุกคามประชาชนคนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับนะแฉเป็นนิ้วตำรวจทวงหนี้ค่ายาโอ้เอาเข้าไปนะครับหนูดูจุดฝัง5ร่างสั่งขยายผลครับนะฮะนี่เป็นเรื่องราวข่าวคราวนะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเช้าวันนี้นายกอนุทินสั่งฮอควงผบ.ตร.ดูจุดฝัง5ศพหลังชุดสืบสวนตามจับไอ้ป๋องเดนคุกอมหิตพร้อมสมุนรวม4คนหิ้วไปขุดหาร่างเหยื่อจุดแรกเป็นสุสานฝังพี่น้องรัสเซียใต้โคนมะม่วงครับนะฮะหลังฆาตกรตะวินอ้างเป็นตำรวจนะครับอ้างเป็นตำรวจไปตรวจค้นเนี่ยนะสองพี่น้องนี่นะครับแล้วสุดท้าย อย่างที่คำกล่าว

วันที่1สิงหาคมครับช่วง 19:00 น. ถึง 20:00 น.ก็มีภาพนายกลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ครับข่าวนำครับก่อนที่จะไปถึงข่าวนำครับก็มีการเปิดหน้าค่าตาของ4จะเรียกว่า4แก๊งอมฤตนะฮะไล่เลียงก็แต่เจ้าป๋องเจ้าคงแล้วก็สมุนอีก2ครับเนี่ยเปิดหน้าเปิดตาชัดเจนเลยครับ4คนนะครับบนหน้าหนึ่งครับก็ไปดูหน้าค่าตาเอาไว้นะครับสำหรับใครที่อยากเห็นหน้าค่าตาของแก๊งที่บอกว่าหวนเที่ยงอมฤตเหลือเกินเนี่ยนะครับก็ไปติดตามดูหน้าค่าตาได้นะครับข่าวเบอร์2แต่ว่าเป็นข่าวท็อปบ็อกซ์ด้านบนนะครับอิงยันไรดีลรับนะครับเปลี่ยนนายกอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานครับกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลนะครับจะไม่เอาสีน้ำเงินจะเอาแดงกับเขียวนะครับมาเป็นสารตั้งต้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งในทางปฏิบัตินั้นมันเป็นไปได้ยากมากนะครับอย่างที่ผมเรียนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าเป็นไปได้ยากมากเพียงแต่ว่าอาจจะมีความพยายามในการที่จะปั่นกระแสหรือพยายามที่จะหวังยอดกดไลค์กดแชร์หวังผลในเชิงธุรกิจด้วยนะครับในเชิงรายได้แล้วก็พยายามที่จะปั่นกระแสเพื่อจะหวังให้ผู้คนไปติดตามนะครับโดยที่ไม่สนใจว่าโดยข้อเท็จจริงความเป็นไปได้นั้นเป็นอย่างไรซึ่งณปัจจุบันเนี่ยบรรดาสื่อนะครับสื่อที่มีต้นทุนต่ำก็ดีนะครับหรือสื่อในออนไลน์ก็ดีเนี่ยก็มักจะใช้วิธีการแบบนี้แหละครับเพื่อที่จะหายอดติดตามนะครับนำไปสู่รายรุ่งรายได้เพราะฉะนั้นผู้ที่บริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณให้ดีนะครับไม่ใช่ไปเชื่อทุกเรื่องที่เขามีการนำเสนอครับต้องดูความเป็นไปได้ด้วยนะครับเอาสองพรรคสีแดงสีเขียวมาเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วมันจะเดินหน้าต่อยังไงเพราะว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องอาศัยสมาชิกวุฒิสภานะครับในการคอยพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญงบการเงินนะฮะหรืองบที่จะต้องมีการโหวตเสียงนะฮะเกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายอย่างนี้เป็นต้นครับมันต้องมีเสียงของวุฒิสภาคราวนี้ถ้าไปเอาพรรคการเมืองอื่นนะครับซึ่งอาจจะมีคอนเนคชั่นที่ไม่ดีกับทางวุฒิสภามันจะไปต่ออย่างไรครับนี่ยังไม่นับรวมในส่วนของกองทัพในส่วนขององค์กรอิสระในส่วนของหน่วยงานต่างๆเยอะแยะมากมายก่ายกองที่ทางรัฐบาลปัจจุบันที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยเขามีคอนเนคชั่นมีสายสัมพันธ์ที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยผมว่าไม่ถึง 1% นะลิซ่าแย้มอนุทินนะครับบี้ปรับภาวะผู้นำเสี่ยมภูมิใจไทยรอคิวลูกเทพมือไม่ถึงนี่ก็เป็นประเด็นในเชิงทางการเมืองก็ว่ากันไปนะครับอยู่บนหน้าหนึ่งเรื่องของน้องฮารุณนะครับน้องฮารุณหรือน้องฮารุณเนี่ยนะครับยังไม่ชนะสูตรฮารุณนะครับจอร์เจียทำขั้นตอนส่งเอกสารจากไทยครอบครัวรอรับร่างนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นความคืบหน้าสำหรับเรื่องการเสียชีวิตของน้องฮารุณนะครับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะครับที่เป็นเด็กไทยอายุเพียงแค่เท่าไหร่26ปีนะครับก็เปิดโลกกว้างนะครับเป็นยูทูบเบอร์ที่นำพาคนไทยนะครับได้ไปดูวัฒนธรรมดูแหล่งท่องเที่ยวดูวิถีชีวิตนะครับในต่างประเทศหลายๆประเทศที่ประชาชนคนไทยยังไม่เคยเห็นไม่เคยทราบมาก่อนน้องฮารุณเนี่ยก็เปิดวิสัยทัศน์ให้แต่ว่าสุดท้ายโชคไม่ดีนะครับสำหรับตัวน้องฮารุณตอนนี้ก็รออยู่ในขั้นตอนของการประสานแจ้งเอกสารตามขั้นตอนนะครับก่อนที่จะนำร่างของน้องกลับมาประเทศไทยนะครับอีกข่าวหนึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับคนใช้รถนะครับขับรถขับลาเป็นเจ้าของรถนะครับดีเดย์เริ่ม1สิงหาคมใบสั่งพ่วงต่อภาษีตำรวจและขนส่งลุยใช้แล้วครับหากใครเบี้ยวค่าปรับไม่ได้ป้ายทะเบียนจริงครับอ้าวนี่ฮะเริ่มใช้สักทีนะครับดีเดย์มาตรการไม่ออกทะเบียนต่อภาษีตัวจริงถ้าไม่ชำระค่าปรับนะครับใบสั่งเริ่มแล้วทั่วประเทศนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะครับอ้าวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดัดหลังนะครับดัดหลังของบรรดาเจ
จอม

0: พริ้วทั้งหลายนะครับโดนใบสั่งแล้วก็เอาใบสั่งเก็บไว้เจ๊หน้ารถนั่นแหละนะครับไม่ยอมไปชำระนะครับคราวนี้ก็จะเจอมาตรการดัดหลังให้นะครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องของสาวไทยที่รับจ้างหิ้วของใช่ไหมแล้วไปโดนรวบที่ญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่อัยการญี่ปุ่นเนี่ยสั่งไม่ฟ้องครับเข็ดเลิกรับจ้างหิ้วสาวซ้ำติดคุกญี่ปุ่น20วันปส.ชี้แก๊งไอซ์เวียดนามคือแก๊งค้ายาเสพติดทั้งในประเทศบ้านเราและประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญอย่างในพื้นที่ของสปป.ลาวก็ดีของทางเวียดนามก็ดีก็มีกลุ่มแก๊งเหล่านี้อยู่เยอะครับแล้วก็ใช้วิธีนำส่งเข้ามาภายในประเทศไทยแล้วก็ไปทำไปใช้วิธีในการที่จะเคลือบแฝงใส่ไว้ในสินค้าในข้าวของนะครับแล้วก็ไปฝากคนที่มีอาชีพนะครับรับจ้างหิ้วของนะครับหิ้วของไปประเทศต่างๆเนี่ยนะครับก็กลายเป็นเหยื่อไปเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญครับรับอาชีพอะไรไม่รับรับอาชีพหิ้วของครับพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันโทษใครอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าของอยู่กับตัวเราเองนี่คือสิ่งที่ยังไงยังไงเสียก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับที่เมื่อวานนี้เดินทางไปในจุดที่ฝังร่างของสองพี่น้องชาวรัสเซียนะครับนายกก็มีการขอโทษนะครับขอโทษครอบครัวชาวรัสเซียนะครับที่สองพี่น้องซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานกว่า7ปีเนี่ยต้องเสียชีวิตนะครับนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปดูจุดนะครับที่มีการฝังร่างครับอยู่ที่พื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายกบอกว่าพยานหลักฐานมีความชัดเจนสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหลักและผู้สนับสนุนได้พร้อมสั่งการตำรวจทำสำนวนอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ของกฎหมายขยายผลไปยังเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงคดีอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับนายกบอกว่าจากการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีพบว่านะครับอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับก่อนที่นายกจะได้รับทราบข้อมูลการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก2คนได้แล้วก็นายกก็เดินทางไปที่จุดที่มีการฝังร่างของน้องทั้ง2คนนะครับที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับนายกยืนยันว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของกลุ่มอาชญากรที่มีพฤติการโหดเหี้ยมไม่ใช่ภาพรวมของสถานการณ์ความปลอดภัยของประเทศและได้กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดโดยจะไม่ให้มีการประกันตัวและสั่งการให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนอย่างรัดกุมเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทุกประการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีนะครับออกมาพูดจากความรู้สึกของตัวเองครับที่ท่านบอกว่าประชาชนโดยทั่วไปรู้สึกอย่างไรท่านก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างไปจากตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นที่หลายตัวหลายคนเนี่ยนะฮะอาจจะตั้งเป็นข้อสงสัยหรืออาจจะเป็นปุจฉานะครับสำหรับเรื่องที่ทางตำรวจมักจะใช้บรรดาพวกอาชญากรเหลือขอทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มีประวัติด่างพร้อยรายพร้อยหลังพร้อยกันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำหน้าที่เป็นสายให้บ้างเป็นมือไม้เป็นนิ้วตำรวจให้บ้างแล้วพวกนี้ก็จะไปใช้ศักยภาพการเป็นนิ้วของตำรวจเนี่ยไปก่อกรรมทำเห็นไปข่มขู่ไปตรวจค้นไปรังควานไปคุกความคนอื่นนะครับเพื่อที่จะหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองอย่างกรณีของไอ้ป๋องเนี่ยนะฮะอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะเป็นที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปแม้เจ้าแม้แต่เจ้าตัวนี่ก็อ้างนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นนิ้วตำรวจก็ไปสมอ้างนะครับอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจนะครับไปตรวจค้นสองพี่น้องแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์โศกสลดที่มันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ทางภาครัฐรวมทั้งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับซึ่งเรากำลังจะมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะครับนะพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับ ที่จะเข้ามารับตำแหน่งผบ.ตร.คนใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับก็จะต้องใช้มาตรการความเข้มข้นครับประกาศเป็นแนวทางที่ชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องเส้นสายของตำรวจนะครับควรจะมีมาตรการที่เอาจริงเอาจังนะครับสำหรับกรณีที่ทางตำรวจเนี่ยจะไปใช้ไหว้วานพวกอาชญากรพวกเหลือขอทั้งหลายนะครับมาทำหน้าที่เป็นสายให้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการทบทวนนะครับน่าจะมีการทบทวนเพราะผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันเยอะนะครับนะฮะปิดท้ายครับเรื่องราวของบังสันเห็นไหมบังสันผู้ต้องหาที่ต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ความคิดความอ่านไม่รู้มาจากไหนขุดมาจากที่ไหนครับบุกเข้าไปยิงถล่มนะครับในวัดดังย่านลาดพร้าวก่อเหตุสลดยิงมีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บอีก2รายครับมีเหตุเกิดเมื่อวันที่1สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าตำรวจนะครับโดยคอมมานโดเนี่ยเป็นร้อยเลยครับบุกไปปิดล้อมนะบริเวณฝั่งคูบอนที่เจ้าบังสันนะครับกับภรรยาเนี่ยไปซุกอาศัยอยู่นะครับหลบปรากฏว่าไปตั้งแต่เที่ยงคืนกว่าครับโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญศพครับนำคอมมานโดเป็นร้อยเลยนะครับสุดท้ายปิดล้อมกดดันจนกระทั่งในที่สุดครับจะปรากฏว่าบังสันนี่ก็ฆ่าตัวตายนะครับฆ่าตัวตายนะครับโดยการยิงตัวเองนะครับโดยที่แฟนสาวเนี่ยก็เป็นคนเปิดใจกับทางตำรวจนะครับบอกว่าเจ้าบังสันเนี่ยสังหารตัวเองหนีความผิดนะครับที่ก็ปิดท้ายก็แล้วกันนะครับสำหรับข่าวในเชิงอาชญากรรมนะครับ 2-3 เรื่องนะครับก็มีความชัดเจนเกิดขึ้นขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับผมประจักษ์มงคลสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่5ถึง8สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิด ิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
6: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
5: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
5: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
6: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 17:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุวรรณ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะอากาศสบายๆนะคะคุณผู้ฟังจะบอกว่าหมุนเนี่ยกดมาหรือจะหมุนมาหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ FM 96.5 MHz นะคะหรือจะเข้าไปที่ YouTube นะคะมีหลากหลายช่องทางแอปพลิเคชัน FM 96.5 ก็จะเจอกับเรา2คนในเช้าวันอาทิตย์สวงมนต์สิทธิสมานในงานตัวค่ะ
6: ทักทายเช่นกันค่ะนิติดาแสงสิงแก้วนะคะวันนี้ก็อยู่พร้อมนะคะอยู่คู่กับคุณสมบุญนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังด้วยนะคะในต้องบอกว่าหยุดยาวๆกันด้วยเนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็เรียกว่าต้นเดือนใหม่แล้วด้วยสำหรับสิงหาคมนะคะก็คิดว่าจากนี้ไปสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก5เดือนเองเนาะก็จะน่าจะเป็นการส่งท้ายปีเก่าเนาะปีใหม่เริ่มมาแล้วหลายๆคนก็เริ่มมีแพลนแล้วว่า2570จะทำอย่างไรค่ะแต่ว่าเรา2คนก็เจอคุณฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้ละค่ะ 7:30 ถึง 9:00 ฟังกันสดๆหรือว่าฟังย้อนหลังนะคะผ่านทาง FM 96.5 ที่เป็นแอปพลิเคชันนะคะผ่านทาง YouTube ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ตลอดแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกเหมือนเดิมค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจำได้คุณผู้ฟังเมื่อวันจันทร์นะคุณแปมคือสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มันเป็นสัปดาห์แห่งการหยุดยาวนาน
6: ใช่
5: คุณเชื่อไหมคือมันแล้วแต่ติ่งไงคือเขาเรียกว่าหยุดวันอังคารพุธพฤหัสเพราะฉะนั้นมันก็จะฟันหล่อจันทร์กับศุกร์นะคะแล้วรถมันก็แน่นกันตั้งแต่วันศุกร์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วเช้าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่คือก็ไปทำงานตามปกติแต่ว่าขับรถก็ตอนแรกก็ตกใจเฮ้ยทำไมมันโล่งมันรถมันไม่ติดเลยออกเวลาเดิม ตายนะคะก็เป็นเรื่องปกติเลยนะเที่ยวนี้นี่หยุดยาวจริงๆยาวกว่าสงกรานต์อีกก็เลยทำให้เห็นแล้วว่าการใช้รถใช้ถนนในสัปดาห์ที่ผ่านมาของคนเมืองคนกรุงเนี่ยก็จะสบายๆนะคะแต่ก็นั่นแหละมันก็คงจะมาแออัดทยอยกันก่อนกลับมาแล้วเนี่ยที่ท่านว่าวันนี้น่าจะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ทยอยกันกลับคืนสู่มาตุภูมิกันใครจะทำงานอะไรที่ไหนยังไงก็วันนี้ทยอยกลับก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทนะคะแล้วก็เดินทางกันปลอดภัยนะคะได้ถ้าจะให้มันรื่นรมเนี่ยก็มีเราสองคนเพลินๆเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะก็เราก็จะตามติดคุณผู้ฟังค่ะ
6: ค่ะก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลานะสลับลักกะปิดลักกะเปิดนี่แหละนะช่วงของการทำงานบ้างหยุดบ้างนะคะก็พอให้เราได้มีการวางแผนเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะมี ครอบครัวนะมีลูกเล็กต่างๆเรื่องของการหยุดยาวๆนะพี่โนเนาะก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะคะก็ได้ไปพักผ่อนนะคะแต่ว่านั่นแหละก็เป็นช่วงเวลาของหน้าฝนด้วยเนาะช่วงนี้ก็ฝนถึงแม้ว่าปีนี้จะดูทิ้งช่วงนะแล้วก็เป็นอิทธิพลที่ได้รับอิทธิพลจากเรื่องของเอ็นโยต่างๆนะคะแต่ว่าก็นี่แหละตกก็ตกเยอะเลยนะคะไม่ตกก็หายไปนะคะก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพแล้วก็สำหรับเด็กเล็กตอนนี้ก็มาอีกแล้ว RSV นะคะพี่โนแล้วก็เรื่องของไข้หวัดใหญ่นะสายพันธุ์ AB ต่างๆก็เป็นหน้าเทศกาลที่เราจำเป็นจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะคะให้แข็งแรงรวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะคะถ้าเกิดบ้านไหนมีหลายเจนมีทั้งเด็กเล็กมีทั้งผู้สูงอายุก็ต้องระวังกันหน่อยในช่วงของการระบาดของไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ต่างๆในช่วงของฤดูฝนนี้ล่ะค่ะ
5: พี่คุณแปมทำไปเล่นไปคุณผู้ฟังด้วยนะคะถ้าเราย้อนอดีตรายการผู้หญิงมากเรื่องชอบจะชวนคุณผู้ฟังย้อนอดีตแล้วย้อนอดีตในสมัยก่อนเนี่ยคุณเคยรับวัคซีนไหมคืออยู่โรงเรียนเนี่ยดิฉันจำได้ว่าตอนเรียนหนังสืออยู่คุณครูก็จะต้องบอกแล้วเอาแล้วนะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีปลูกฝีนะคุณจำได้ไหมสัปดาห์หน้าจะมีฉีดวัคซีนนะทุกคนก็เอา
6: ใช่ใช
5: ่เองแล้วก็เอาแล้วใครจะต้องฉีดยงฉีดยาอะไรเนี่ยแล้วมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีอยู่ไม่กี่ชนิดอ่ะนะฮะไอประเภทวัคซีนไข้หวัดอะไรไม่มีนะเมื่อก่อนอย่างมากคือเราปลูกฝีแล้วก็มีวัคซีนคางทูมมีอยู่แค่นี้จริงๆในสมัยที่ดิฉันเป็นเด็กไม่แน่ใจว่าคุณแปมนี่ได้ฉีดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเราจะมีสมุดสำหรับการฉีดนี่แหละนะคะเขาเรียกสมุดสุขภาพนะฮะเล่มสมัยเรานี่มันไม่ใช่เล่มสีชมพูเหมือนยุคนี้แต่ก็จะมีแบบว่าคอยติ๊กอ่ะเป็นใบอันเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ติ๊กมาให้เราได้รับรู้ว่าเรารับวัคซีนอะไรบ้างอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนเนี่ยแล้วเมื่อกี้เนี่ยคุณแปมพูดถึง RSV นะคะแล้วก็พูดถึงไข้หวัดใหญ่แล้วเราต้องเลยไปอีกนะปัจจุบันเนี้ยมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่4สายพันธุ์มีวัคซีนงูสวัสด์คือมานั่งคิดแล้วย้อนดูแต่ละยุคสมัยหมายความว่าเราเผชิญกับเชื้อโรคมากขึ้นเรื่อยๆเราเผชิญกับมันมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่ได้รักษาอย่างเดียวละแต่เราป้องกันเราใช้วัคซีนกันเยอะจนบางทีมันก็เกิดคำถามเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยเราต้องรับวัคซีนทุกอันหรือเปล่าที่มันมีอยู่เนี้ยบางทีมันไม่มีใครตอบเราได้นะคะว่าเราควรจะรับอะไรบ้างเพราะว่าถ้าถามใครก็บอกว่าควรหมดนะคะมันก็ทำให้มันก็เกิดความในร่างกายเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีใช่ไหมแล้วสายพันธุ์เอฉีดไปแล้วอันนี้4สายพันธุ์ควรฉีดไห
6: ม
5: ซึ่งถามแบบนี้จะมีมาเรื่อยๆยิ่งเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านงูสวัสดิ์ฉีดหรือยังเนี่ยตอนนี้ดิฉันว่ามันมาเยอะไงนึกถึงย้อนก็จริงนะยุคสมัยที่มันเปลี่ยนผ่านเชื้อโรคมันก็ปรับตัวของมันด้วยค่ะ
6: อันนี้จริงเลยค่ะก็ต้องปรับตัวมันก็เชื้อโรคก็แข่งขันกันเนาะเราก็ต้องแข่งขันสู้กับเชื้อโรคด้วยสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้พี่โนพูดถึงช่วงวันหยุดใช่ไหมก็นั่งคิดว่าชีวิตเรานี่แข่งขันกันเยอะนะคือออกไปก็ต้อง planning ยิ่งหยุดยาวๆอย่างเงี้ยคนเขาจะเดาใจกันอะคนก็จะไปเมื่อไหร่กลับเมื่อไหร่จะกินอะไรที่คนไม่เยอะจะทำยังไงให้เราได้กินก่อนคือมันเหมือนกับมีเรื่องที่เราจะต้องคิดต้องวางแผนตลอดเวลานะคะแล้วก็ไปมาๆเนี่ยนะมันทุกเพศทุกวัยด้วยนะแล้วก็ลามลงมาถึงเรื่องของเด็กด้วยซ้ำขนาดว่าเราคุยกันหลายครั้งนะพี่โนว่าเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าเป็นสังคมซูเปอร์เอจิ้งโซไซตี้เนาะแต่ว่าในภาวะที่เด็กเกิดน้อยเนี่ยก็ว่าไม่ได้นะเท่าที่เห็นทุกวันนี้เนี่ยจากการสังเกตการเนี่ยมันก็แข่งไม่น้อยนะคือเมื่อก่อนนี้เราบอกเอ้ยถ้าเกิดว่าเด็กเยอะก็ต้องแข่งใช่ไหมคะตอนนี้ขนาดเด็กเกิดน้อยมันก็ยังดูแข่งกันเยอะอยู่มันก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยคือกลายเป็นว่าแทนที่เราจะวางแผนจัดการแล้วก็ยิ่งเด็กน้อยๆเนี่ยโอกาสในการที่จะเพิ่มการพัฒนาใช่ไหมคุณภาพชีวิตคุณภาพสมองนะคะหรือว่าการเรียนรู้ต่างๆให้ได้เข้มข้นยิ่งขึ้นมันก็กลับกลายเป็นว่าส่วนหนึ่งก็ส่วนทางเพราะว่าเราก็ยังมีเห็นโปรแกรมการแข่งขันวิชาการดนตรีกีฬาศิลปะขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะคะแล้วเราจะยังไงต่อนี่ก็วันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันแล้วก็น่าชวนคุยด้วยค
5: ่
6: ะ
5: พอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะอุตส่าห์จะชวนให้มันแบบว่า เบิร์ดๆหน่อยนะฮะแต่ว่าคือสุดท้ายเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการแข่งขันมันสูงจริงๆพูดถึงเด็กเกิดน้อยแต่เด็กเกิดน้อยเนี่ยคุณเชื่อไหมว่ามันกลับทำให้พ่อแม่ยิ่งมีความรู้สึกว่าโอ้โหลูกฉันยิ่งต้องแบบต้องเหนือหรือว่ามันต้องเก่งทุกอย่างเพราะเด็กเกิดน้อยตัวแข่งมันอาจจะน้อยลงแต่ว่าการแข่งขันมันสูงขึ้นนะคือคนที่จะมาแข่งด้วยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อน้อยลงเนี้ยเราก็ต้องทำให้ลูกของเรานะคะทำยังไงล่ะที่จะไปอยู่ตรงจุดที่พ่อแม่มองว่านั่นคือจุดที่ดีเหมาะที่ดีที่สุดนะคะเป็นจุดที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้นะคะเราพูดถึงเรื่องของการแข่งขันเมื่อก่อนเนี้ยเราการแข่งขันเนี้ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงวัยเป็นเรื่องเป็นแต่ละชนิดพูดถึงการแข่งขันเราอาจจะนึกถึงกีฬาพ
6: ู
5: ดถึงการแข่งขันเราอาจจะคิดถึงว่าตอนไปสอบนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามหาวิทยาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่มันแน่นอนมันมีการแข่งขันอยู่แล้วแล้วบ้านเราเนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็มักจะมีแข่งมีประกวดอันเนี้ยคือเหมือนเราเติบโตมาแบบนี้จนกระทั่งเราแข่งกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเด็กอนุบาลก็ไม่เว้นนะคะก็จั่วหัวแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะคะว่าวันนี้เราอยากจะมาชวนผู้ฟังพูดคุยว่าประเด็นเรื่องของการแข่งขันแต่ว่าประเด็นเรื่องของการแข่งขันมันมีบางคนก็บอกว่าไอ้ข้อดีก็มีนะมันก็ทำให้เราแบบว่าฟิตเนาะพยายามมากขึ้นนะคะเอาชนะข้อจำกัดของตัวเองอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สุดแท้แต่คือถ้าเรามีเป้าหมายแล้วก็เป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนก็ชอบการแข่งขันก็มีค่ะคนที่เติบโตมาแล้วชอบการแข่งขันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะจำเป็นที่ต้องดูด้วยว่าการแข่งขันที่ว่านั้นเนี่ย1มันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมไหมแล้วเหมาะสมในที่นี้เหมาะสมกับใครนะคะวันนี้โฟกัสนิดนึงค่ะนะคะว่าเราอยากจะมาพูดถึงเรื่องการแข่งขันแต่ว่าโฟกัสไปที่เด็กเล็กหรือว่าเด็กปฐมวัยนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดแผลให้คุณผู้ฟังได้ได้เห็นกันว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวมาไล่เรียงคุณผู้ฟังเองเป็นส่วนหนึ่งของการที่เติบโตมาแบบไหนอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวชวนย้อนคิดกันไปด้วยตอนอยู่อนุบาลเราทำอะไรอยู่คุณแปมจำได้ไหมเดี๋ยวให้คุณแปมเล่าให้ฟังในวัยอนุบาลของคุณแปมกับในวัยอนุบาลของลูกที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นานเนี้ยม
6: ัน
5: มีอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแข่งขันแล้วมันมองเห็นยุคสมัยที่มันชัดด้วยค่ะ
6: อืมค่ะคือวันนี้ต้องไล่เรียงแล้วก็อย่างที่พี่โนว่าคืออันนี้เห็นด้วยว่าทุกๆอย่างมันก็เหมือนเป็นเหรียญ2ด้านเนาะคือมันไม่มีอะไรดีไปหมดไม่มีอะไรแย่หรือว่าเลวไปหมดนะคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงการแข่งขันเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยดีนะพอมันมีการแข่งขันแล้วมันอะดรีนาลีนหลั่งยิ่งถ้าเกิดเป็นสังคมออฟฟิศใช่มั้ยหนุ่มสาวแข่งกันทำงานนะคะหรือว่าเด็กโตๆก็ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยเข้ารับการคัดเลือกอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเพราะว่าคนเยอะนะคะเราก็ต้องมีระบบในการคัดเลือกนะคะซึ่งแน่นอนมันก็คือการแข่งขันอันนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้แต่ว่าวันนี้โจทย์ที่พี่โนชวนคุยแล้วก็ตัวเองก็เห็นด้วยมากๆเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่อายุมันน้อยลงเนาะแล้วก็มันแข่งกันแบบไม่ใช่แข่งกันสนุกอ่ะคือแข่งกันจริงจังแข่งกันแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็แข่งกันต้องบอกว่าแบกเอาความรู้สึกที่ร่วมแข่งขันด้วยกันเนี่ยทั้งครอบครัวด้วยคือไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวแต่ว่าไปหมดนะพ่อแม่พี่ป่าหน้าอาคนเชียร์ FC นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบแบบไหนอย่างไรบ้างนะภาพของการแข่งขันจากอดีตเนาะสู่ปัจจุบันนะคะที่มันเหมือนนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปมันไม่น่าจะมีน้อยลงมั้งมีแต่จะมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้มข้นนะเข้มข้นมากขึ้นสมัยก่อนนี่ถ้าเกิดพูดถึงการแข่งขันเนี่ยก็คิดถึงอะไรที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับการเรียนนะพี่โนเช่นแข่งวาดรูปเนี่ยเหรอไหมแข่งมารยาท
5: แข่ง
6: ตรวจมารยาทไทยแข่ง
5: แข่งกิน
6: แข่งกินวิบากเกมอย่างเงี้ยหรือว่าแข่งถ้าเป็นงานก็ประกวดนางนพมาศอะไรคือเป็นเหมือนกับเป็นการแข่งแต่เป็นการคัดเลือกมากกว่าไม่เชิงเป็นการโอ้แข่งกันเอาเป็นเอาตายถ้าจะเป็นรูปแบบของการแข่งขันเนี่ยใจก็จะคิดถึงกีฬาสีคือประมาณว่าก็ไม่ได้แข่งกันจริงจังอีกแล้วเพราะว่ากลายเป็นว่ากีฬาที่สนุกที่สุดเนี่ยเป็นพวกกีฬามิตรภาพอ่ะเป่าแป้งชักเขย่อ วิ่งกระสอบอะไรเงี้ยคือมันเก้าอี้ดนตรีอะไรเงี้ยคือมันเป็นลักษณะของการแข่งขันที่เราคิดถึงในอดีตแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การแข่งขันหรอกแต่ว่าเกมหรือว่ารูปแบบที่เขาทํามาเนี่ยมันเป็นอุบายเพื่อให้เกิดความสามัคคีคือสุดท้ายก็ใครชนะใครได้เหรียญอะไรก็แล้วแต่ก็กอดคอกันก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่ว่าในณวันนี้เนี่ยยิ่งเวลาที่มันลดอายุลงไปเป็นระดับประถมระดับอนุบาลเนี่ยไอ้คำว่าการแข่งขันเนี่ยยังรู้สึกว่ามันจริงจังอ่ะมันเป็นแบบอะไรก็ตามที่มันโอ้โหมันดูยิ่งใหญ่มากเลยนะแม้กระทั่งการแข่งที่เมื่อก่อนอาจจะดูเล่นๆเช่นศิลปะหรือว่าการเต้นอย่างเงี้ยแต่ณวันนี้คือมันดูมันมีรางวัลมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าการแข่งขันเนี่ยเราอยากชนะคือเราอยากได้มันอยากได้ตำแหน่งอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะสุดท้ายพอมันกลับมาดูที่ช่วงวัยของเด็กเนาะเราแข่งเรายังกดดันเลยอะแล้วเด็กเขาจะรู้สึกแบบไหนอย่างไรนะคะในการที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกนะหรือว่ารูปแบบต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจหรือความเซนซิทีฟเนาะภายใต้สังคมที่แน่นอนเราต้องยอมรับว่ามันต้องมีเพราะไม่งั้นเราไม่สามารถให้ทุกคนเข้าไปอยู่ในจุดที่มันได้หรือมันได้รางวัลได้แต่ว่าไอ้วิธีการที่เราจะคัดเลือกหรือว่าจัดรูปแบบการแข่งขันที่เหมาะกับช่วงวัยเนี่ยเรียนว่าตรงนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะคะที่น่าที่จะมาชวนมองไปด้วยกันค่ะ
5: ค่ะนะคะอ่ะดูจากเวลาเนี่ยพอได้สักนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าเมื่อสัปต้องบอกว่าเมื่อสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เป็นประเด็นร้อนนะคะก่อนหยุดสินะคะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวคราวที่ทำให้วงการปฐมวัยสั่นสะเทือน อยู่ชิ้นหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆก็ส่งกันต่อมาจนกลายเป็นบรรดานักวิชาการสาขาปฐมวัยก็มีการสะดุ้งเฮือกเพราะว่ามันมีโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการนะคะเป็นการทดสอบวัดทักษะการคิดและสติปัญญาเด็กปฐมวัยชิงแชมป์ประเทศไทยคือมันขึ้นจั่วหัวมานี่เครียดกัน
6: ตกใจเลย
5: นะคะเครียดกันหมดเลยที่ว่าเฮ้ยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเอาเด็กปฐมวัยมาเป็นเหยื่อแบบนี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็ไปดูในแผ่นประชาสัมพันธ์ปรากฏว่ามีถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะในระดับกระทรวงนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นกระทรวงสำคัญก็โอ้เป็นเรื่องเป็นราวส่งกันสุดๆนะคะดิฉันก็ไปร่วมวงในการส่งแล้วก็ขยายผลด้วยว่าเออมีแบบนี้ได้ยังไงนะคะก็ต้องทบทวนแล้วก็รัฐมนตรีมีส่วนต่อเรื่องนี้แค่ไหนอย่างไรนะคะก็พยายามล้วงเก่ากันมาจนสุดท้ายเนี่ยก็มีการออกมานะคะของตัวรัฐมนตรีเองที่ไม่ใช่ตัวรัฐมนตรีตัวแทนของรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมานะคะชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ไม่ทราบเรื่องราวเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบข้อมูลมีการตรวจสอบข้อมูลเช็คที่มาที่ไปว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันปฏิเสธได้เลยว่ามันมีโครงการนี้อยู่จริงนะคะแต่ว่าจะถูกแอบอ้างว่าเป็นถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าทางฝั่งของตัวรัฐมนตรีนะคะที่ออกมาชี้แจงแถลงไขก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็เช็คเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีใครรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็อันนี้แต่ว่าเราจะไม่รู้แล้วเราจะปล่อยผ่านให้เขามาอ้างอิงหรือเปล่าเนี่ยดิฉันว่าอันนี้ต้องไปสอบสวนสอบทวนความกันนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยมันปล่อยผ่านนะคะเพราะถ้าปล่อยผ่านเนี่ยมันจะถูกอ้างอิงได้ง่ายๆแล้วก็ในเมื่อเราคิดว่าเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ควรจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและรอบด้านเพราะเราเชื่อว่าเด็กปฐมวัยในที่นี้ขออนุญาตอ้างอิงว่าอยู่ในอายุ0-6 ปีนะคะเป็นเด็กปฐมวัยเพราะว่านิยามของเด็กปฐมวัยเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นเด็กในช่วงที่สามารถพัฒนาสมองนะเขาเรียกว่าพัฒนาศักยภาพของสมองได้สูงที่สุดในช่วงชีวิตมนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยสมองสามารถเติบโตได้ถึง90%กว่าของช่วงชีวิตมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยมีนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะคะคุณเจมส์เจเฮกเมน ป็นชาวสหรัฐอเมริกาที่ไปคว้ารางวัลโนเบลมานะคะสาขาเศรษฐศาสตร์เขาทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะนะคะว่าเดี๋ยวดิฉันจะทิ้งเอาไว้ก่อนว่าเขาพูดไว้ว่าการลงทุนในเด็กประถมวัยมันสามารถเทิร์นกลับมาได้ถึง7ถึง10เท่าแต่แค่ไหนอย่างไรเนี่ยดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปอธิบายความต่อว่าลงทุนในเด็กประถมวัยมันคุ้มแล้วทำไมไม่ลงทุนนะคะตอนนี้ขอไปพักสักครู่ค่ะ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: 105.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะThinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น80และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
7: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
5: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ปิฐิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
12: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของผู้หญิงมากเรื่องนะคะวันนี้ต้นเดือนสิงหาคมแล้วค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ FM 96.5 Thinking Radio นะคะในรายการผู้หญิงมากเรื่องกับคุณสงมนแล้วก็ดิฉันนิติดานะคะวันนี้ชวนคุยกันในเรื่องที่จริงๆเราก็อยู่ในบรรยากาศแบบนี้มานะคือเรื่องของการแข่งขันนะคะก็อยู่ในสังคมก็ต้องมีการแข่งขันนี่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มาชวนคุยก็คือว่าเราเห็นการแข่งขันสำหรับเด็กปฐมเมื่อวัยเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตกอกตกใจกันนะกับการวัดผลเขาใช้คำว่าอะไรนะพี่โนวัดผลเชิงวิชาการหรือว่า
13: แข่งขันแข่งขันทางด้านวิชาการนะคะก็คือเหมือนเขาใช้คำที่เขาเรียกว่าในวงการนี่มีสั่นสะเทือนอ่ะมีตกใจนะคะก็คือโครงการเดี๋ยวนั้นเอาชื่อแบบชื่อเต็มเลย
12: ชื่อจริงๆเขาใช่ไหมคือดูแล้วแบบมันไม่น่าจะใช่อนุบาลอ่ะคือมันดูแล้วมันโอ้โหมันจะวัดประสิทธิภาพอะไรสักอย่างแบบความเป็นเลิศ
13: โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการนะคะเป็นการทดสอบวัดทักษะการคิดและสติปัญญาเด็กปฐมวัยชิงแชมป์ประเทศไทยโอ้ฟังแล้วก็ถึงกับต้องชิงแชมป์ประเทศไทยกันเลยสักทีเดียวนะคะแล้วก็ฟังดูก็หนาวร้อนๆนะเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะพาดหัวนะเข้าไปดูไส้ในเนี่ยว่าเขาแข่งอะไรกันนะคะก็ปรากฏว่าเขามีแบบชิงเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงชมเชยมีเกียรติบัตรเข้าร่วมนะคะแล้วก็อะไรล่ะลักษณะการทดสอบเขาก็จะมีลักษณะที่อ่านตามคำสั่งคำชี้แจงอ่านเรื่องนักเรียนกากบาทนะคะมีวงกลมโยงเส้นจับคู่คือมันฟังดูแล้วถ้าไม่ทันได้เห็นหรือว่าเข้าใจว่าเด็กประถมวัยเนี่ยเหมาะหรือเปล่าเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าที่มันไม่เห็นมีอะไรเลยนะก็ทดสอบเฉยๆนะคะแต่ว่าในหน้าที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงชั้นของเด็กปฐมวัยเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดานักวิชาการสาขาปฐมวัยพยายามออกมาแล้วก็เรียกร้องนะคะเบรกที่แล้วเนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าพอเราพูดถึงเรื่องของการลงทุนในเด็กปฐมวัยนะที่มันสามารถที่จะใ ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากลับมาในระยะยาวเนี่ย7-10 เท่าฟังดูเผินๆโหมันนานนะมันใช้เวลาในการวัดผลนานเนี่ยคนถึงไม่ค่อยได้ลงทุนกับเด็กปฐมวัยเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วมันเกิดความตื่นตัวกันไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ที่ฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ชัดเจนมากที่เขาพยายามทำงานกับเด็กปฐมวัยแล้วก็ฝั่งยุโรปในส่วนของสวีเดนหลายประเทศค่ะที่เขาทำงานแล้วก็รู้ว่าการทำงานกับเด็กปฐมวัยเนี่ยมันเป็นการสร้างรากฐานแล้วเป็นรากแก้วนะของมนุษย์คนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นมาถ้าเราส่งเสริมอย่างเหมาะสมและในวัยของเด็กปฐมวัยเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันต้องไม่ใช่เป็นการยัดเยียดหรือว่าเน้นเรื่องวิชาการมากจนเกินไปแต่ควรที่จะให้เขาได้เล่นแล้วก็เหมาะสมตามวัยได้ทำกิจกรรมที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่ไปจับให้อ่านเร่งเรียนเขียนอ่านนะคะคือเด็กบางคนเนี่ยคือโอ้โหลูกอยู่ม.อนุบาล2แล้วยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยพ่อแม่ก็เครียดนะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการติวสารพัดติวขึ้นมาติวเพื่อที่จะไปสอบเข้าป.1นะดังนั้นจำได้ว่าตอนที่มีการพยายามต่อสู้กันนะคะว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะนะที่จะให้เด็กไปติวตั้งแต่อนุบาลเพื่อที่จะไปสอบเข้าป.1นะคะนี่เป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะมาเล่าลงในรายละเอียดเดี๋ยวเปิดเอาไว้ตรงนี้ก่อนว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ในวงการแล้วก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันถูกกลับมากระตุ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
12: คือฟังแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เชื่อมโยงนะตอนนี้จริงๆแล้วโลกหรือแม้กระทั่งในสังคมไทยเองก็พูดเรื่องทุนมนุษย์เยอะมากนะพี่โนเนาะคือเรื่องของ human capital นะคะก็คือคุณค่าของคนเนี่ยนะแล้วมันไม่ใช่ทุนในมุมที่เป็นเรื่องของเงินหรือการ generate รายได้ซะทีเดียวนะคะแต่ว่ามันหมายถึงความรู้ทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็รวมถึงสุขภาพด้วยดังนั้นเนี่ยมันมองคนเป็นองค์รวมอะแล้วก็ถ้าเกิดเราพูดถึงทุนมนุษย์เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการสะสมมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็ความเป็นทุนมนุษย์เนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่ามันไม่มีค่าเสื่อมเพราะว่านับวันที่เวลามันผ่านไปเนี่ยมันมีแต่จะเก่งขึ้นคล่องขึ้นนะคะฉลาดขึ้นคือยิ่งใช้ยิ่งดีนะคะแล้วก็ได้รับการพัฒนาที่หลากหลายแล้วก็ต้องให้เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วก็เหมาะสมกับโอกาสและสถานะต่างๆด้วยนะคะรวมถึงคำว่าทุนมนุษย์ตัวนี้มันถูกมองในแง่ที่เมื่อกี้พี่โนพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเนาะคือเป็นการมองระยะยาวมากๆแล้วก็มันใจร้อนไม่ได้อะมันไม่เหมือนซื้อมาขายไปที่เราเห็นผลกำไรวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่าทุนมนุษย์เป็นเรื่องของการสะสมทรัพย์เนาะเป็นการค่อยๆหยอดกระปุกนะคะแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่มันจับต้องไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันตีค่าเป็นตัวเงินได้ยากมากนะคะแล้วก็จะไปใส่ในงบดุลขาดดุลเกินดุลเนี่ยมันก็ทำไม่ได้อีกนะคะแล้วก็ที่สำคัญทุนมนุษย์มันเป็นเรื่องของใครของมันด้วยมันก็จะถ่ายโอนย้ายเนี่ยก็ถามว่าทำได้ไหมก็คงทำได้นะอย่างเช่นความเป็นอะไรนะเลกาซีของครอบครัวของสถาบันอะไรก็แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนักดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตนจริงๆนะคะซึ่งถ้าเกิดเอาตามหลักทางธุรกิจแล้วก็เศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็มีทั้งหมด3ส่วนสำคัญนะพี่โนก็คือเรื่องของทุนปัญญาคือเป็น intellectual capital นะคะเป็นทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะความรู้แบบฝังลึกด้วยนะความรู้แบบรู้จริงนะคะแล้วก็อยู่ในเนื้อในตัวบุคคลอันที่สองเป็นทุนทางสังคมตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องเครือข่ายเป็นความสัมพันธ์เป็นการติดต่อสื่อสารเป็นการทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็สำคัญมากเลยคือทุนทางอารมณ์ก็คือเป็น emotional capital เป็นความยืดหยุ่นทางจิตใจแล้วก็การรับรู้คุณค่าของตนเองความสามารถในการบริหารแล้วก็จัดการอารมณ์ได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องที่วันนี้เราคุยกันเรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแข่งขันแล้วอะแต่ก็มองกันว่ามันคือกระบวนการเนาะกระบวนการต่างๆที่มันอาจจะไปเข้าไปขัดขวางการสะสมในแง่ของทุนมนุษย์ของบุคคลด้วยเพราะว่าการจับเด็กเนาะเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันตั้งแต่วัยวิ่งเล่นน่ะนะคือโอ้โหลากเส้นจับคู่นี่มันต้องได้เป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหนื่อยพี่นัวบางทีเราก็เอะใจแล้วก็แปลกใจกับอะไรแบบนี้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันกลายเป็นภาพที่ถูกผลักอะถูกผลักแปลว่ามันจะต้องมีที่1ที่2ที่3ต้องมีเหรียญทองมีเหรียญเงินมีเหรียญทองแดงอารมณ์แบบเหมือนโอลิมปิกอะนะคะแต่ว่ามันเป็นการเร่งรัด เขาเกินไปหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่เขาได้มากับสิ่งที่เขาสูญเสียไปเนี่ยเราได้เวทน้ำหนักแล้วหรือยังตัวนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ต้องชวนกันคุยดีๆทั้งในแวดวงของผู้ปกครองแล้วก็คุณครูด้วยค่ะ
13: ค่ะก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จริงๆแล้วผู้หญิงมากเรื่องเองนะคะจริงเราสองคนก็พยายามแล้วล่ะว่าเฮ้แต่ละสัปดาห์เราจะมาคุยเรื่องอะไรเราก็จะคุยกันก่อนแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันคือรากฐานของเด็กที่เกิดน้อยนะคะแล้วเราเองเป็นผู้ใหญ่ที่มีส่วนต่อการที่จะทำยังไงล่ะเราจะเชฟนะคะเชฟให้เด็กคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดน้อยเนี่ยเขาเติบโตแล้วมีศักยภาพน้อยแล้วคุณภาพเยอะกับน้อยแล้วได้คุณภาพเนี่ยคุณอยากเป็นแบบไหนนะคะแล้วเมื่อเรารู้ว่าการจะทำงานที่จะต้องลงทุนกับเด็กปฐมวัยหรือว่าส่งเสริมศักยภาพในเด็กปฐมวัยมันสำคัญแล้วฉะไหนถึงไม่ทำดิฉันจำได้นะคะว่าเมื่อปีราวสัก64-65เนี่ยมันมีการยกเลิกสอบเข้าป.1 นะคะตอนนั้นเนี่ยสพท.เคาะแล้วนะคะแล้วก็ให้ยกเลิกการสอบเข้าป.1 นะเป็นนโยบายที่ตอนนั้นโอ้ยเฮฮาปาจิงโกกันมากเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันใช่อ่ะคือมันทำไมต้องแบบคือเรื่องนี้มันสู้กันมานานไงคะตั้งแต่มีพ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมีการบรรจุเอาไว้เรื่องของเด็กเล็กคือมันเหมือนแบบแนวทางการทำงานที่พยายามจะผลักดันให้เด็กเล็กเนี่ยถูกมองบ้างเถอะนะคะหรือว่าให้ความสำคัญกับเด็กเล็กบ้างเถอะเนี่ยมันถูกบรรจุมาคำว่าเด็กเล็กมาโผล่ในรัฐธรรมนูญและขึ้นเป็นหมวดเนี่ยแล้วต่อไปตอนนั้นมาเนี่ยมันก็มีพระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัยนะคะแล้วก็มีหน่วยงานมีโครงสร้างนะคะมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันพยายามจะมาสอดรับแล้วพยายามที่จะให้ความสำคัญกับเด็กปฐมวัยแต่ปรากฏว่าก็ทุกคนก็ขานรับหมดเนาะยกเลิกสอบเข้าป.1ตอนนั้นเฮกันหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมบ้านเราเห็นด้วย

0: คุณแปมฟังคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ฟังนี่ท่านขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนั้นในวัยที่ลูกยังอยู่ในระดับอนุบาลนะคะแล้วก็ดิฉันก็มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะมีลูกอยู่สองคนนะคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายก็เติบโตมากับพระราชบัญญัติการศึกษาปี2542เนี่ยปฏิรูปการศึกษาครั้งแรกตอนนั้นก็มีการศึกษาทางเลือกขึ้นมาเยอะแล้วก็โรงเรียนที่เป็นแนวทางเลือกนะคะแล้วก็เรียนระดับอนุบาลเนี่ยตอนนั้นนี่ตื่นตัวเรื่องเด็กการศึกษาประถมวัยมากคุณแม่ท่านนี้ก็ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนแนวการศึกษาทางเลือกพอเรียนเสร็จคุณแม่ก็เครียดเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าตอนแรกๆก็โอเคไงเอานะให้ลูกดูท่าทางจะมีความสุขแล้วลูกมีความสุขมากนะคะแต่พอขึ้นอนุบาล2อนุบาล3ก็จะมีความรู้สึกเฮ้ยทำไมเพื่อนข้างบ้านเนี่ยทำไมลูกเขาคือวัยเดียวกันเขาเขียนได้อ่านออกเขียนได้หมดแล้วทำไมลูกเราเนี่ยยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แม่เครียดมากแล้วแม่ก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ละมาผิดทางละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ทำยังไงไหมคะคุณแม่เนี่ยตอนที่จะสอบเข้าป.หนึ่งคือลูกสองคนเนี่ยห่างกันคนละปีค่ะก็เรียนอนุบาลสองคนโตอนุบาลสองคนเล็กอนุบาลหนึ่งพอขึ้นอนุบาลสามคนเล็กก็อยู่อนุบาลสองพอสอบเข้าป.หนึ่งก็ปรากฏว่าจะไปแข่งกับใครก็แข่งกับเขาไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันพอแข่งขันลูกคนโตก็สอบเข้าไม่ได้แต่เขาก็เลยเรียนอยู่ที่เดิมเรียนที่เดิมแล้วก็เติบโตมาแล้วก็ปรากฏว่าคนเล็กเนี่ยแม่ก็มีความรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอยากให้ลูกไปเข้าโรงเรียนชื่อดังดูท่าทางแล้วมาแนวนี้เดี๋ยวจะเหมือนกับพี่สาวเขาก็เลยให้ลูกชายเนี่ยออกจากโรงเรียนอนุบาล2ไปเข้าอนุบาล3อีกที่หนึ่งเพื่อที่จะแบบว่าให้ติวไงจะเพื่อที่จะไปเข้าป.1ที่มีชื่อเสียงทีนี้ลูกชายเนี่ยเขาก็เติบโตมาเขาก็เห็นพี่สาวแล้วเขาอยู่โรงเรียนเขาก็มีความสุขแต่พอวันนึงเนี่ยจะออกแม่ก็จะให้ไปขอแม่ว่าไม่อยากออกเขาอยู่ที่นี่เขาโอเคแล้วแม่ก็บอกไม่ได้เขาจะให้ย้ายไปอีกที่หนึ่งอยากโง่เหมือนควายถ้าอยากโง่เหรอถ้ายังอยู่เนี่ยจะต้องไปเลี้ยงควายเด็กน้อยคนนี้เนี่ยตามภาษาเด็กวัยอนุบาลเนี่ยก็เลยพูดออกมาแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันอินโนเซนต์ที่เขาบอกว่างั้นเขาขอเลี้ยงควายดีกว่าแต่ขอเป็นควายตัวน้อยอ่ะควายเด็กเขาเลี้ยงไม่ไหวแต่เขาจะไม่ไปที่นั่นเขาอยากเลี้ยงควายคือมันเป็นสัญญาณที่เขาบอกแม่เขาแหละแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยแม่ก็จะต้องให้เข้าโรงเรียนมีชื่อเสียงแล้วก็เขาก็เข้าได้จริงๆออกไปติวแล้วก็เข้าได้ทีนี้เหตุมันเกิดอย่างนี้ค่ะมันเป็นระยะยาวไงถึงบอกว่าการลงทุนเนี่ยมันระยะยาวจริงๆจนกระทั่งวัยจริงวัยใกล้ๆลูกที่ฉันอ่ะจนกระทั่งถึงระดับมัธยมม.6แล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยคุณเชื่อไหมว่าลูกคนโตเนี่ยเขาสามารถเลือกหนทางชีวิตของเขารู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่เส้นทางที่ตัวเองเลือกเดินได้ในขณะที่ลูกชายคนเล็กเนี่ยปัจจุบันนะคะคือตอนนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าต้องรักษาต้องได้รับการบำบัดแล้วก็กินยาปัจจุบันยังไม่สามารถจะใช้ชีวิตปกติได้นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์อยู่อย่างหนึ่งว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยแล้วเราคิดว่ามันเป็นชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับลูกเนี่ยโดยที่เราไม่ฟังเสียงลูกเลยระหว่างทางเนี่ยลูกชายเนี่ยส่งสัญญาณแล้วว่าเขาไม่อยากเรียนเขาขอออกครั้งแล้วครั้งเล่าเขาไม่ต้องการเรียนแต่ว่าแม่ก็ไม่ให้ออกแล้วก็ให้ลูกเรียนจนจบอ่ะจะแทะเรียกว่าบังคับก็บังคับอะเอาจนจบส่งไปติวไปเรียนแต่พี่สาวเนี่ยเขาความที่เป็นลูกสาวด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาซีเรียสกับลูกชายมากหน่อยนะฮะเนี่ยคือมันวัดผลกันระยะยาวแล้วก็กลายเป็นวันนี้เนี่ยแม่เองก็รู้สึกผิดมากนะคะรู้สึกผิดกับตัวเองแต่ว่าวันเวลามันเรียกกลับคืนมาไม่ได้ไงเพราะว่าเรามองแต่มุมของเราไม่ได้มองในมุมของเด็กเลยไม่ได้มองมุมของลูกค่ะ
1: นี่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่เล่าสู่กันฟังแล้วก็ทำให้เห็นหลากหลายฉากทัศน์มากเลยพี่โนแล้วก็คิดถึงใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคือคิดถึงคือจริงๆแล้วความเป็นพ่อแม่คนเนี่ยเราอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกอยู่แล้วแต่ว่าในโลกที่มันเปลี่ยนแบบทุกวันนี้เราก็ต้อง กระชากตัวเองเหมือนกันนะว่าเราต้องไม่เอามาตรฐานหรือเอาประสบการณ์ของ

0: ของเราอ่ะไปให้ลูกเพราะว่าณวันนี้เนี่ยอ้วนมันเปลี่ยนแบบนะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะคือสมัยก่อนพ่อแม่เลี้ยงเรามาในวัยหนึ่งเนี่ย X Y เนี่ยเรียกว่าส่วนหนึ่งมันมีสิ่งที่เรียกว่าแพทเทิร์นอะแพทเทิร์นอยู่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าลูกอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่นะลูกก็จะไป5 6 7 8ได้เนี่ยคือไม่แค่กันมันมีภาพต้นแบบบางอย่างนะที่ทําให้พ่อแม่เราเองอาจจะเกิดความมั่นใจนะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเรียกว่าความเป็นพ่อแม่ที่เป็นลูกเจนอัลฟาเนี่ยบางทีหลงทางเหมือนกันนะพี่โนแล้วก็ต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะดึงติดเบรกตัวเองเนี่ยก็แกว่งเหมือนกันกับสิ่งที่เรียกว่า peer pressure อ่ะคือใช้คำว่าอะไรคือการที่สังคมมันอาจจะมีความกดดันที่มันยังมีพ่อแม่หรือสังคมส่วนมากเนี่ยอย่างที่พี่โนเล่าให้ฟังเมื่อกี้คือมีการจัดอันดับมีการจัดประกวดมีการต้องแข่งขันชิงรางวัลอะไรเงี้ยคือมันก็กลายเป็นว่าไอ้วิธีคิดของเราที่ไม่ที่เน้นเข้าร่วมไม่เข้ารอบเนี่ยเอ๊ะมันจะไปได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วเอ๊ะบางทีมันก็อยากจะมีอะไรติดมือมาเหมือนกันมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมบางอย่างที่ไอ้โครงการการจัดสอบหรือว่าการแข่งขันพวกเนี้ยเขาก็จะมีวิธีเนาะมีวิธีในการที่จะจูงใจพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเกิดลงไปดูดีๆเนี่ยเรียนว่ามันก็มีความเป็นธุรกิจเนาะในระบบการศึกษาแบบทุนนิยมระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะก็ทำยังไงดีในยุคนี้เนาะก็ต้องมีนี่แหละค่ะเอาข้อมูลมานั่งแชร์ริ่งกันเอามาแชร์กันเอามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้วก็ใครจะไปในแบบไหนอย่างไรเนี่ยที่มันเหมาะสมกับบ้านเราลูกเราครอบครัวเราอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ชวนให้มองแหละว่าโอ้ยมันกดลงมาถึงระดับอนุบาลแล้วนะนายพวกแข่งได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นํามาซึ่งประสบการณ์ที่เขายังไม่ควรต้องได้เจอนะเพราะว่ามันยังเด็กมากแล้วก็การแบกรับความกดดันเนี่ยขนาดผู้ใหญ่ยังแย่เลยนะกับเด็กอนุบาลเนี่ยมันจะขนาดไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดถึงใจเขาเยอะๆนะคะฟังเขาเยอะๆคืออย่าคิดว่าเขาเป็นเด็กเสมอไปแต่ว่าเขาก็เป็นเด็กที่สามารถที่จะส่งเสียงและบอกความต้องการของเราได้อยู่แล้วนะคะไม่มากก็น้อยค่ะ
1: ก็วันนี้มาด้วยเรื่องราวดูเหมือนเครียดแต่ว่าเรื่องนี้มันปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆค่ะแล้วก็เป็นเรื่องถ้าเราคิดว่าเราจะดูแลเด็กและเยาวชนของเราให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต้องมีความรู้ด้วยนะคะมีความปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เหมาะกับวัยไหมนะคะแล้วก็เป้าหมายหลักที่เราต้องการที่จะให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงอย่าลืมนะคะว่าปัจจุบันเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมนะคะโลกมันเปลี่ยนไปเรามีโลกออนไลน์นะคะเป็นโลกเสมือนที่เข้ามาอีกแล้วเป็นตัวที่มันเข้ามาดิสรัปเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดีนะคะประเภทแบบว่านอกจากเราจะเร่งรัดอ่านเขียนให้กับลูกของเราในช่วงปฐมวัยแล้วเนี่ยบางทีเรายังหยิบยื่นเทคโนโลยีให้ลูกหลานของเราอีกนะคะในช่วงเด็กปฐมวัยมันยิ่งสร้างปัญหาหนักเข้าไปอีกคือนี้ยังพูดแค่เรื่องเดียวนะคะเรื่องของการแข่งขันยังไม่ได้พูดถึงโอกาสที่เด็กจะต้องไปติดจอนะคะเป็นอย่าลืมนะคะเราเคยชวนคุณผู้ฟังพูดคุยนะหยิบเอาเรื่องงดหน้าจอนะสวีเดนต้องกลับมาใช้หนังสือนะคะแล้วก็ไม่ให้เด็กแตะจออะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีโอกาสที่จะถูกดิสรัปมากเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยบางทีต้องกลับมาแล้วก็คือคนเป็นพ่อแม่ต้องมีหลักเนาะมันต้องยึดให้มั่นอะระหว่างทางแบบระหว่างทำมาคืออย่าเอาลูกเราไปเปรียบกับใครอะนะคะหรือว่าเวลามองเรื่องของการแข่งขันน่ะการแข่งขันนี่มันไปลดทอนเรื่องของสติปัญญาด้วยนะคะเพราะว่าการแข่งขันในวัยที่มันไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าการเรียนรู้เราอาจจะผ่านประสบการณ์น่ะนะคะเด็กประถมศึกษาเด็กวัยรุ่นก็ตามหรือพวกเราเองมันมีประสบการณ์ของการเรียนรู้การแข่งขันในรูปแบบการแพ้ชนะการจะทำยังไงให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเราแต่เด็กประถมวัยเนี้ยวัยของเขายังไม่ได้เหมาะกับการที่จะไปแข่งขันใดๆนะคะเพราะว่าการแข่งขันถ้าเด็กเขาแพ้ขึ้นมาคือเด็กแต่ละคนภูมิต้านทานไม่เหมือนกันแต่ว่าในวัยเยาว์เนี้ยมันจะไปสร้างภูมิของตัวเราของเขาเองนะคะในรูปแบบที่มันไม่เหมาะสมและสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาต่อมาด้วยนะคะคือ คือความพยายามที่จะผลักดันให้เด็กเก่งนะคะในรูปแบบไม่รู้ล่ะโดยเฉพาะบางทีเราเป็นพ่อแม่เจ๊ดันเนาะเข้าสู่ทุกวงการน่ะไปแข่งนั่นแข่งนี่นะคะเพื่อที่จะได้เหรียญได้โล่ได้อะไรบางทีบางคนนี่เต็มบ้านเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะคะแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นบาดแผลนะบาดแผลใต้รอยยิ้มคือบาดแผลของเด็กแต่ว่าพ่อแม่อาจจะดีใจอะแต่หารู้ไหมว่าโหหลายๆอย่างเนี้ยมันเราเองเราไปส่งเสริมการแข่งขันหรือไปทำร้ายเด็กนะคะในคือการทำร้ายเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีรูปแบบเช่นทุบตีทำความรุนแรงแต่ว่าการแข่งขันนี่มันอาจจะไม่ใช่รูปแบบนั้นอะนะคะไม่ใช่รูปแบบในเรื่องของการเรื่องความรุนแรงแต่ว่ามันเป็นการทำร้ายเด็กปฐมวัยที่มันแฝงมาในคราบของความปรารถนาดีที่ที่อาจจะเคลือบยาพิษเนาะ
0: ค่ะ
1: ที่มันแฝงมาเพราะว่าการแข่งขันวิชาการเนี่ยนะคะมันในบางประเทศนี่เขาใช้คำว่ามันเป็นการทารุณกรรม
0: ใ
1: ท
0: ช
1: า
0: ้
1: ง
0: ค
1: จิต
0: ำนั้
1: ใน จ
0: เลย
1: และสมองของเด็ก
0: ค่ะ
1: อย่างเลือดเย็นนะคะคือเขาใช้แบบนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นวัยที่ยังไม่เหมาะสมวัยนี้เนี่ยเขายังอยากจะต้องไปโลดแล่นไปวิ่งเล่นนะคะไปเคลื่อนไหวร่างกายพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กมัดใหญ่ความสุขในช่วงปฐมวัยมันไม่เยอะหรอกค่ะนะอย่าปล่อยผ่านในช่วงวัยเหล่านั้นค่ะ
0: ค่ะแต่ถามว่าคุณฟังก็ถามเอ๊ะแล้วอย่างนี้อนุบาลเนี่ยยังเรียนในความประถมวัย0 ถึง 6 ปีเนี่ยถ้ามันจะมีการแข่งขันเนี่ยมันควรจะเป็นการแข่งขันแบบไหนคือถามว่ามันมีได้ไหมเนี่ยว่าก็มีได้นะจริงๆแล้วอันนี้ลากยาวไปสมัยคุณสมบูรณ์ทำโครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานเนี่ยเนี่ยว่านั่นก็เป็นโครงการที่สร้างสรรค์มากเลยคือมันเหมาะกับช่วงวัยมันเป็นการแข่งขันนะแต่ว่ามันมากกว่าการแข่งขันมันมีอย่างอื่นอีกมากมายแล้วก็รางวัลที่มันถูกตั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบเหรียญทองเหรียญเงินเนี่ยมันเป็นความภูมิใจที่ทุกคนได้ถึงแม้ว่าจะได้ชมเชยก็เป็นชมเชยยอดเยี่ยมนั้นประทับใจมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกเลยว่าเขาแพ้แต่ว่ามันกลายเป็นความรู้สึกที่แบบหุ่นมันยิ่งใหญ่มากเลยเขาแบบเขาชมเชยยอดเยี่ยมนะอะไรเงี้ยคือมันไปสร้างเซลล์เอสติมบางอย่างแล้วก็ตัวกิจกรรมที่มันเหมาะกับช่วงวัยนะคือเน้นเรื่องของจินตนาการเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมเน้นเรื่องของการพัฒนาทักษะรอบด้านนะคะเชิงสังคมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาช่วงท้ายอาจจะเบรกหน้าจะชวนคุยกันว่าเออสำหรับเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนหรือผู้ปกครองว่าเออแล้วลักษณะของการแข่งขันแบบไหนล่ะนะคะที่มันจะเหมาะกับลูกหลานเราที่อยู่ในวัยประถมวัย0-6 ปีนะคะแต่ดูเวลาแล้วเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของผู้หญิงมากเรื่องค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7 วัน 4 คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4 ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
5: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
4: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
9: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 17:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
10: หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
11: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
10: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
11: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
12: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
13: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: ผู้หญิงมากเรื่อง ชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องผู้ฟังยังอยู่กับคุณนิติดาและดิฉันสงมนต์ค่ะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการแข่งขันเนาะแต่ว่าอาจจะโฟกัสไปที่เด็กประถมวัยนะคะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็สั่นสะเทือนในวงการเหมือนกันนะคะที่ไม่อยากให้ไปกระทำนะคะหรือว่าไปส่งเสริมไปสนับสนุนให้มันมีการแข่งขันที่เป็นเรื่องของวิชาการนะคะหรือแม้กระทั่งรวมไปถึงเรื่องของการแข่งขันสอบเข้าป.1 นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งนะคะแล้วอยู่ๆคือไม่รู้มันกลับมาได้ยังไงนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีทางสปท.เองคือประกาศยกเลิกไปแล้วอะสอบเข้าป.หนึ่งแล้วก็มีวิธีการเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าพอพูดถึงการแข่งขันสอบเข้าป.หนึ่งปุ๊บคนเป็นพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเนาะก็ไปติวอะแม้ต้องไปติวเนี่ยไปติวมันแน่นอนมันก็ไม่พ้นที่จะต้องเป็นเรื่องอ่านออกเขียนได้
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปวัดกันเรื่องอย่างนี้มากขึ้นมันก็เท่ากับเป็นการทำร้ายเด็กนะก็สุดท้ายก็ได้ยกเลิกนะคะแล้วก็มีพ.ร.บ.ปฐมวัยก็ประกาศมีมาตราเด็กที่ต้องการจะส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองไม่ให้เอาเรื่องของการแข่งขันกับเด็กปฐมวัยนะคะแต่ว่าคือสุดท้ายก็นี่แหละค่ะนะคะต้องมีการ voiceต่อสังคมนะคะคือเราต้องไม่เพิกเฉยต่อประเด็นเหล่านี้นะคะก็เป็นที่มาที่เราหยิบยกมาพูดคุยเรื่องนี้คือนอกเหนือจากแค่สอบเข้าป.1 แล้วเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ตอนหลังเนี่ยมันเข้ามามากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็มาแข่งกันให้เด็กประถมวัยนะคะมาแข่งวิชาการ
0: อ
1: ะว่างั้นเถอะคือถ้ามาแข่งเป่ากบแข่งเล่นเก็บบอลแข่งกระต่ายขาเดียวแข่งอะไรเงี้ยโอ้ยสนุกจะตายนะคะนึกถึงมันจะมีเหมือนกันนะคะในบางจังหวัดอย่างที่ลำพูนเขามีแข่งอะไรรู้ไหมคะคุณแปม
0: ค่ะ
1: เขาแข่งวัยอนุบาลเขามาแข่งจักรยานขาไถเขาใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็ขาไถไถไถไถเห็นเด็กอันนี้มันดิฉันชื่นชอบนะคะตอนแรกก็ดูว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่าแต่เห็นเด็กเขาลงไปแล้วก็มาตรการของความปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ชุดมีสนับเข่าอะไรตอนนี้อะไรแล้วก็ฝึกแล้วก็ใช้ขาไถมันเป็นจักรยานสองล้อ
0: ใช่ใช่
1: นะคะก็เด็กสนุกสนานมากพ่อแม่สนุกสนานมากกลายเป็นพื้นที่ที่ทำให้มันมีกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวแล้วก็ส่งเสริมนะคะให้เด็กๆ เขาก็ฝึกการทรงตัวด้วย
0: ใช่ใช่เพราะว่าไอ้ขาไถเนี่ยจำได้ตอนลูกนี่คือเริ่มด้วยจักรยานขาไถพี่โนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยจัดซื้อจักรยานสองล้อคือได้เลยคือไม่ต้องฝึกเลยคือคล้ายกับว่ามันบาลานซ์เขาเรียกบาลานซ์บายใช่ไหมคือแบบสามารถทรงตัวได้แล้วลักษณะแบบที่พี่โนยกตัวอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมที่มันเหมาะมอเตอร์สกิลเนาะคือมันเหมาะกับช่วงวัยของเขาอะนะแล้วก็ถ้าจะจัดแข่งจัดประกวดอะไรเงี้ยไม่ว่ากันเลยค่ะก็คือสนุกด้วยแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็อาจจะสร้างความภาคภูมิใจก็เน้นอย่างที่บอกเน้นเข้าร่วมก็สนุกละนะคะแล้วก็ได้ไปอยู่ในบรรยากาศที่บางครั้งก็ทำให้เขาได้ปรับตัวแล้วก็ฝึกทักษะทางสังคมแต่ว่าพอมันเป็นอะไรที่เป็นวิชาการปั๊บอย่างที่เป็นหัวข้อที่เราชวนคุยกันในวันนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องกังวลนะคือไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นโอกาสหรือเป็นวิกฤตนะเพราะว่าไอ้เวทีเหล่านี้ไม่ใช่เวที2เวที3เวทีนะมันเยอะไปหมดเลยนะแล้วก็แทบจะทุกเรื่องนะคะแล้วก็เนี่ยมีเงินรางวัลบางอันนี่โอ้แบบมีความเป็นอินเตอร์ด้วยนะคือต่างประเทศด้วยอะไรด้วยหลากหลายอย่างนะคะก็มันก็ต้องมีการเตรียมตัวมันก็ต้องมีการติวเนาะถ้าเกิดเป็นวิชาการนะคะนั่นแปลว่าต้องมีการเรียนล่วงหน้านะต้องจับให้เขาได้มาอยู่ในบรรยากาศที่อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับพัฒนาการตามช่วงวัยนะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่ากังวลเนาะเรามีพวกซีรีส์ใช่ไหมหรือว่าหนังหลายเรื่องนะคะที่เขาเรียกว่าตีแผ่นะไอสังคมของการเรียนที่ใช้คำว่าอะไรคือบ้าเรียนอะบ้าเรียนบ้าเกรดอะไรเงี้ยมากจนกระทั่งกลายเป็นทำร้ายทำลายชีวิตของลูกนะคะก็เกาหลีก็หลายเรื่องนะคะที่ประเภทแบบกลายเป็นเรื่องของการเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นที่สุดละเป็นที่สุดของครอบครัวนะที่ลูกต้องได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็สุดท้ายก็ แลกมาด้วยอาการป่วยนะหรือว่าแลกมาด้วยปัญหาอื่นๆที่เราไม่อยากให้เกิดนะทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็เป็นเรื่องของ mindset เหมือนกันนะตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่อนุบาลนะคะเราพยายามสร้างสังคมที่มันจะช่วยพัฒนาทุนมนุษย์ได้อย่างถูกต้องดีกว่าคือไหนๆเด็กก็น้อยลงอยู่แล้วอะนะก็ทำยังไงให้แบบมันน้อยลงแบบมีคุณภาพมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะมี attitude ที่ดีเนาะกับสังคมอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นทางที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นมากกว่านะคะแต่ว่าก็ว่าไปแหละก็ทางเลือกของผู้ปกครองมันเยอะมากจริงๆนะคะในยุคนี้แล้วก็การแข่งขันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวการันตีอะนะความสำเร็จของผู้ปกครองไม่รู้ความสำเร็จของลูกหรือเปล่านะแต่ของผู้ปกครองก็ใช่ประเภทแบบส่งรับส่งติวนะฉันเสียเงินฉันโอ้โหกว่าจะบางคนนี่จะเรียนกับติวเตอร์ท่านหนึ่งเนี่ยนะต้องไปต่อคิวก็มีนะคือประเภทแบบไม่ใช่ได้มาง่ายๆนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นความพยายามของครอบครัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างตั้งใจเนี่ยเน้นว่าคนที่แบกความรู้สึกมากที่สุดก็คงไม่พ้นกับเด็กๆอ่ะนะที่เขาก็ซึมซับเอาความคาดหวังของพ่อแม่ตั้งแต่วัยยังเล็กยังน้อยนะคะโดยที่เขาน่าจะได้ไปพัฒนาเรื่องอื่นๆนะในแง่ของศักยภาพของตัวเองการเล่นนะหรือว่าเรื่องของสมองเรื่องของสติปัญญาอื่นๆนะคะอันนี้ก็คงต้องคุยกันในระบบแต่ว่าอย่างที่พี่โนเล่าให้ฟังอ่ะว่าอย่างเรียกว่าในส่วนของภาคส่วนภาครัฐใช่ไหมคะก็เอกชนด้วยนะประชาสังคมด้วยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพอเจอแบบนี้ปั๊บแต่ถ้าเกิดไม่เจอล่ะเขาไม่ได้โพสต์ไม่ได้ทำให้เรารู้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าไปควบคุมกำกับได้ยากเช่นเดียวกันค่ะ
1: จริงๆบ้านเราคือเรายังอยู่กับค่านิยมในลักษณะแบบนี้จริงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะเมื่อกี้คุณแปมแตะไปถึงเรื่องของเกาหลีใต้นี่หนักอยากจะบอกว่าหนักหน่วงมากนะคะโดยเฉพาะกลุ่มพ่อแม่ที่มีสตางค์นี่ต้องเขาทุ่มชนิดถึงขนาดว่าประเทศเขาเนี่ยต้องสะท้อนออกมาเป็นภาพยนตร์ชื่อดังนะคะแล้วก็มาให้เห็นนะเพราะว่าผลกระทบมันลงที่ตัวเด็กจริงๆนะคะว่าโอ้โหเขาถูกติวถูกเรียนมาจนกระทั่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลยอ่ะหนักหน่วงมากจริงๆขอให้ติดมาได้จะบอกว่าท็อป3ดีกว่าไม่ใช่ท็อป10อ่ะท็อป3นะคะแล้วก็ชัดเจนมากว่ามันเป็นเป้าหมายของพ่อแม่มากกว่าที่จะเป็นเป้าหมายของเด็กแล้วก็ความกดดันไปอยู่ที่ตัวเด็กหมดเลยคุณแปมแต่เมื่อเบรกที่แล้วที่บอกว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีมันเป็นความฝันของใครมันเป็นความหวังของใครมันเป็นสิ่งที่ใครต้องการมากกว่านะคะมันเป็นความฝันของพ่อแม่ใช่ไหมนะคะที่อยากมีลูกเรียนที่นั่นที่นี่นะคะแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับพ่อแม่อย่างนั้นหรือนั่นจริงมันเป็นคำถามใหญ่มากๆนะคะว่าเราจะทำอะไรเนี่ยมันเป็นที่ลูกคือเด็กบางคนเนี่ยเขาชอบเรียนเขาชอบแข่งขันมีนะคะไม่ใช่ไม่มีแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนได้ถ้าเขาชอบแต่ถ้าประเภทแบบบังคับนะคะอยากให้ลูกเป็นอย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยคงสุดท้ายได้ผลลัพธ์มันอาจจะได้ในทางตรงกันข้ามนะคะแล้วก็หลายประเทศเนี่ยที่มีลักษณะแบบการแข่งขันแบบนี้มันสูงมากเกาหลีใต้นี่เป็นประเทศที่ชัดมากความจริงสิงคโปร์ก็ไม่น้อยนะคะสิงคโปร์เองเนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกว่ากลับนโยบายเหมือนกันนะคะที่พยายามจะลดความกดดันลงสำหรับเด็กประถมวัยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยังคงส่งลูกเข้าโรงเรียนชื่อดังกวดวิชาตั้งแต่ก่อนเข้าประถมศึกษาสิงคโปร์นี่ก็หนักค่ะเพียงแต่ว่ารัฐบาลเห็นและพยายามจะลดความกดดันลงมีนโยบายที่จะให้ความรู้พ่อแม่มากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเป็นพ่อแม่ก็ยังอยากจะให้ลูกเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายกับ mindset เนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะคะเพราะว่าต่อให้มันมีนโยบายออกมาเอ้ยอย่านะลูกควรจะต้องอย่าไปติวมากแต่ค่านิยมของคนเป็นพ่อแม่ที่ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ลูกเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงไอ้อย่างเนี้ยนะคะมันยังคงอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังให้เข้าสู่กระบวนการของการแข่งขันอยู่ดีนะคะคือมันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพราะเวลาอยากจะให้ลูกเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมันก็ต้องเรียนติวกวดวิชาแล้วก็ต้องพยายามผลักดันให้ลูกไปแข่งขันสายที่มันเกี่ยวข้องกับวิชาการเพื่อเก็บแต้
0: ม
1: นะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ติวอย่างเดียวนะ นะคะเดี๋ยวนี้มันมีพอร์ตกันตั้งแต่ระดับอนุบาลนะคุณคิดดูสินะคะไปสะสมเหรียญทองมาชนะโครงการนั้นโครงการนี้และในระดับสติปัญญานี่มันไปกันใหญ่นะเรากำลังบ้าเลือดบ้าคลั่งกันไปใหญ่แล้วนะถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งในระดับรัฐมนตรีผู้นำประเทศเห็นดีเห็นงามด้วยหรือว่าไปให้เป็นรางวัลถ้วยเกียรติยศด้วยนี่เดี๋ยวต้องมีปัญหาละนะคะบ้านเรามีปัญหาแน่ๆนะคะก็พยายามที่จะทำยังไงส่งเสียงค่ะวันนี้ผู้หญิงมากเรื่องก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสียงดังๆด้วยว่าเราไม่เห็นด้วยนะที่จะให้เด็กประถมวัยมาแข่งขันในเรื่องของวิชาการมันไม่เหมาะกับเขาเลย
0: ค่ะ
1: นะคะเขาเหมาะกับกิจกรรมที่มันต้อง

0: เคลื่อนไหวกิจกรรมที่มันต้องมูฟเราพยายามที่จะบอกว่าเอ้ยเด็กรุ่นใหม่เนยนิ่งเราเจอถูกดิสรัปด้วยจองว่าจอมือถือเราไปมุ่งตรงนี้มากไงเราไม่อยากให้เด็กไปแตะเรื่องจอแต่ว่าคือสุดท้ายเนี่ยมันเจอสองด้านนอกจากจะงดจอแล้วเนี่ยนะเด็กจะมีพฤติกรรมเนยนิ่งแล้วยังจะปล่อยให้เด็กไปติวกวดวิชาอีกนะแล้วเด็กในวัยที่เขาเหมาะสมที่จะต้องไปวิ่งเล่นแบบอิสระเนี่ยเขาจะเหลืออะไร
1: กลายเป็นเด็กวิ่งด้วยความอิสระเนี่ยอย่างมีความสุขเนี่ยพ่อแม่รู้สึกว่าไร้ประโยชน์นะคือแทนที่จะแบบว่าเอาเวลาไปนั่งติวนั่งอะไรเนี่ยเด็กบอกโอ้อยากเล่นอยากสนุกอยากเล่นกีฬาเนี่ยกลายเป็นกิจกรรมที่ไว้รองรองอ่ะหลังจากที่ต้องเรียนก่อนนะคะนั่นว่าส่วนหนึ่งอันหนึ่งที่โนพูดแต่เรื่องของ mindset อันนี้จริงแล้วก็คงไม่ใช่ mindset พ่อแม่อย่างเดียวด้วยอ่ะ mindset ของความเป็นสังคมด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้กลุ่มพวกล่าคะแนนล่าแต้มล่าพอร์ตเนี่ยอันนี้ก็เราก็คุยกันมาตลอดนะว่าโอเคส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยในระบบของการสอบเข้าใช่ไหมจริงๆตั้งแต่ระดับมัธยมขึ้นไปโรงเรียนดีๆดังๆเนี่ยก็ต้องมียื่นพอร์ตประกบไปด้วยนะเพื่อที่จะดูว่าเด็กผ่านอะไรมาบ้างดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่มันเป็นแฟ้มผลงานมันก็บอกเลยว่าแฟ้มผลงานเพราะอันนี้มันก็คือต้องไปล่าเอาอะล่ารางวัลล่าใบเกียรติคุณประกาศนียบัตรต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของจิตอาสาเนี่ยเรนก็ตั้งคำถามมาคุยกับพี่โนมาน่าจะ10 ปีแล้วล่ะว่าเฮ้ยเรื่องจิตอาสานี่มันต้องล่าแต้มกันด้วยหรอว่ามานั่งเขาเรียกว่านะมานั่งจัดลำดับกันนะว่าเด็กคนนี้เนี่ยจิตอาสามากกว่าเด็กคนนี้ด้วยการนับแต้มของเกียรติบัตรแล้วก็พบว่าข้างหลังฉากของกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เคยจัดเหมือนกันนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามมาพี่น้องรายละเอียดของกิจกรรมเนี่ยไม่ใช่เด็กนะเป็นพ่อแม่คือเป็นผู้ปกครองโทรศัพท์มาถามว่ารายละเอียดเป็นยังไงได้เกียรติบัตรไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่ากิจกรรมดีก็จริงเนาะแต่ว่าส่วนที่การเข้าร่วมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปลูกฝังจิตสำนึกของการทำเพื่อสังคมหรือทำเพื่อส่วนรวมที่แท้จริงเพราะว่ามันมีไอ้เรื่องแต้มเรื่องประกาศนียบัตรนะคะมาเป็นตัวจูงใจเนาะทำให้เด็กเข้าร่วมหรือแม้กระทั่งการนับชั่วโมงต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็ยังคิดว่าเออเนาะในความเป็นสังคมไทยเนาะเราอาจจะโฟกัสกันผิดจุดหรือเปล่าคือภายใต้ความหวังดีอะแต่ว่าพอลงไปดูที่ใต้ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยเอ้ยมันอาจจะส่งผลเสียนะคะกับรูปแบบหรือว่ากับการร่วมกิจกรรมเพราะฉะนั้นเด็กๆอาจจะรู้สึกเลยว่ากิจกรรมนี้เขาอยากทำมากเลยแต่ว่ามันไม่ได้แต้มมันไม่ได้ประกาศนียบัตรเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถจะเอาอะไรมาใส่ในแฟ้มผลงานที่เขาต้องยื่นได้ทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นกิจกรรมที่ดีนะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สึกทำเพื่อคนอื่นอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ก็ต้องชวนพ่อแม่คุยกันนั่นแหละแล้วก็เอ๊ะจะบาลานซ์ไอ้ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะว่าไอ้ตัวขนบหรือว่าไอ้กรอบที่มันมาบังคับเราอยู่ในระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเทไปทางด้านนั้นซะด้วยนะคะก็เป็นอันนึงที่คิดว่าเลยจากเด็กประถมวัยนะแต่ว่าฐานคิดคงคล้ายๆกันแหละเพราะมันก็ไล่มาตั้งแต่ประถมมัธยมนะคะแล้วก็มาถึงมหาวิทยาลัยว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการในการจัดการเนาะหรือว่าบาลานซ์เพื่อให้เด็กเรามีคุณภาพนะคะสำหรับประเทศสำหรับอนาคตได้อย่างไรตรงนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ก็ยังไงก็ยังพันกันอยู่แล้วก็ยังแก้ยากค่ะพี่น้อง
0: พูดเรื่องนี้เราก็เป็นอีกเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในบ้านเราที่มองประเด็นเรื่องของจิตอาสาเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากนะคะดิฉันว่าเรากําลังสร้างเด็กเข้าไปในคือพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องพอร์ตนะคะให้เด็กหันมาสนใจเรื่องกิจกรรมจิตอาสาแต่ปรากฏว่าเรากําลังสร้าง mindset ใหม่ว่ากิจกรรมอาสาที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นกิจกรรมที่มันเริ่มหรือว่าริเริ่มมาเพื่อผู้อื่นแต่เรากำลังจะทำจิตอาสาในแง่ว่าทำเพื่อตัวเองคือมันผิดวัตถุประสงค์ไงตอนนี้เราต้องการแต้มเพื่อที่จะตั้งที่ใจไม่ได้อยากทำแล้วก็ไม่ได้ต้องการทำกิจกรรมนี้ด้วยแต่ว่าอย่างที่คุณบอกเลยทำเพื่อตัวเองนะแล้วเราก็จะขาดจิตวิญญาณในแง่ของการทำจิตอาสาเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันกำลังกลายเป็นปัญหาที่มันกัดกร่อนเด็กรุ่นใหม่นะที่เราไม่ได้ทำเพราะว่าทำเพื่ออะไรจะต้องตอบให้ได้นะคะถ้าเราตอบไม่ได้ว่าเราทำเพื่อผู้อื่นจะทำเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะทำให้สามารถ ไปเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือไปทำงานบริษัทนี้ได้เพราะว่าเรามีอันนี้อันเนี้ยน่ากลัวมากเพราะเรากำลังจะสร้างเด็กรุ่นใหม่ในรูปแบบที่มองเห็นแต่ตัวเองนะเราต้องการแบบไหนเนี่ยดิฉันว่าเมื่อก่อนเนี่ยนึกถึงไม่ว่าชอบย้อนอดีตนะคะจะว่าแก่ก็แก่แต่เราดิฉันกับคุณแปมเองเนี่ยมักจะย้อนอดีตอยู่เสมอเพราะเราคิดว่าอดีตเนี่ยมันเป็นมุมที่มันสามารถที่จะหยิบมาอะไรที่มันสามารถที่จะสะท้อนให้กับคนรุ่นใหม่นะคะก็ควรจะพูดคุยให้มันเป็นรอยต่อของยุคสมัยได้ด้วยนะคะในยุคสมัยที่ดิฉันเป็นเด็กหรือว่าคุณแปมเองเนี่ยเราเรียนในมหาวิทยาลัยเราเรียนในโรงเรียนเราจะมีกิจกรรมที่ไปจิตอาสามันเป็นการทำจิตอาสาเพื่อขัดเกลาจิตใจทำจิตอาสาเพื่อผู้อื่นเพราะว่าเราอยากทำมีค่ายอาสาอุ้ยมันมีเยอะมากนะเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเราจะไปค่ายนี้ค่ายนั้นนะมันหายากนะที่จะไปลงแรงอย่างเดียวไม่มีนะคะแต่ว่าไปแล้วมันได้อะไรกลับมา
1: อ
0: ันนี้น่ากังวลค่ะ
1: ค่ะก็คงเป็นเรื่องของการต่อจิ๊กซอว์ประติดประต่อกันแหละเราแปะไปที่ปฐมวัยไทยแลนด์นี่แหละนะในแง่ของการแข่งขันที่มันอาจจะไม่เหมาะกับช่วงวัยของเขาเนาะก็มีการสกัดดาวรุ่งไปแล้วล่ะนะคะก็จากนี่แหละความร่วมมือร่วมใจกันนะคะแล้วก็ส่งเสียงเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเอาจริงๆนะก็พวกเราก็มีโซเชียลมีเดียเนาะมีสื่อของตัวเองที่จะสามารถบอกได้นะคะว่าเราคิดอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของปัญหาบ้านเมืองหรือว่านโยบายของบ้านเมืองที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยนะเน้นว่าก็ใช้สื่อใช้เสียงของเราที่เป็นประโยชน์อะในการส่งเสียงแล้วก็ถ้าเกิดมันสามารถรวมตัวกันได้ในนามของความเป็นโรงเรียนของผู้ปกครองนะคะของชุมชนต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เสียงมันดังขึ้นนะคะก็ช่วยติดเบรกกันหน่อยกันแล้วกันเนาะสำหรับอะไรก็ตามที่เราเห็นว่ามันอาจจะส่งผลกระทบกับลูกหลานของเรานะก็คงทำได้แบบนี้แหละแต่ว่าก็ส่งเสียงไปดังๆสำหรับภาคนโยบายด้วยนะคะที่จะต้องกำชับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างที่ควรจะเป็นนะเรื่องของพัฒนาการตามช่วงวัยเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่จะหล่อหลอมนะคะในแต่ละช่วงเวลาของการเติบโตนะคะตั้งแต่ปฐมวัยยันจบไปเป็นพลเมืองของชาติเนี่ยตัวนี้เป็นมันคือเส้นชีวิตนะที่มันจะร้อยเรียงไปตั้งแต่เริ่มต้นนะเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญจริงๆค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราไม่ได้มาแอนตี้เรื่องของการแข่งขันนะคะแต่ว่าเราต้องตอบให้ได้ว่าการแข่งขันนั้นมันนำไปสู่อะไรมันมีเป้าหมายอะไรมันมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะแล้วเด็กได้อะไรนะคะเมื่อมันเกิดจากน้ำมือของผู้ใหญ่เป็นผู้คิดกิจกรรมเนี่ยนะดิฉันอาจจะถ้ายิ่งโดยเฉพาะเนี่ยโฟกัสมาที่เด็กปฐมวัยมันต้องออกแบบค่ะออกแบบให้เหมาะสมทุกการแข่งขันมันมีการเรียนรู้ได้แต่การเรียนรู้นั้นมันควรจะต้องคำนึงถึงวัยของเด็กคำนึงถึงความเหมาะสมคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กคำนึงถึงศักยภาพว่าเราจะส่งเสริมหรือทำลายอันนี้ต้องตอบให้ได้นะถ้าตอบได้แล้วก็ทำกิจกรรมนั้นๆ นะอย่างมีคือเราจะบอกว่าให้เด็กมีสติปัญญาใช่ไหมอยากให้เด็กมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ที่คิดกิจกรรมก็ต้องมีสติปัญญาด้วยนะมันถึงจะทำให้รู้ว่าเราจะทำอันเนี้ยตอบโจทย์อันเนี้ยมันต้องใช้สติปัญญาในการคิดถ้าเราจะต้องการไปพัฒนาสติปัญญาของเด็กนะคะ
1: อ่
0: ะแม่วันนี้ก็ดูเครียดบ้าง
1: ดูเครียดเลยล่ะเริ่มต้นมาเนี่ยตั้งใจจะให้เป็นคุยสบายๆนะพี่โนแต่ละวีคแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็อดไม่ได้พอมันมีเรื่องอะไรแบบนี้ก็เครียดทุกทีแต่ก็เป็นเครียดอยู่ภายใต้การชวนคิดชวนคุยนะคะก็วันพฤหัสวันอาทิตย์เช้าแบบนี้นะก็อยากให้คุณผู้ฟังสบายๆนะคะแล้วก็ชวนมองไปกับพวกเรานะเพราะว่าคุณผู้ฟังเรารวมทั้งเราสองคนเนี่ยก็เรียกว่าคือมันอยู่ตรงกลางที่เราเห็นอดีตมาเยอะเผลอๆเยอะมากกว่าอนาคตแล้วอ่ะดังนั้นจะเอาอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นประสบการณ์ตั้งต้นเนาะสำหรับปัจจุบันและอนาคตที่ดีสำหรับคนรุ่นหลังเนี่ยเรียกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำให้เกิดไอ้ชุมชนที่แลกเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เฝ้ามองนะเฝ้ามองด้วยความหวังนะเอาจริงๆนะสำหรับยุคนี้เพราะว่าอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะแล้วก็บางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนไปแบบไม่ถูกใจเรามันขัดใจเราถ้าอะไรก็ตามที่มันไม่ขัด ไม่ขัดกับหลักการบางครั้งมันอาจจะถูกมองเป็น creativity เนาะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นเรื่องการสอบหรือการเร่งรัดนะในแง่ของการเรียนที่มันสวนทางกับพัฒนาการตามช่วงวัยที่เด็กควรจะได้เล่นได้เติบโตเนี่ยอันนี้เรียกว่ามันก็เป็นส่วนที่เราก็ที่เป็นผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะมองแล้วก็ส่งเสียงได้เช่นเดียวกันนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับรายการผู้หญิงมากเรื่องในวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าก็วันอาทิตย์7 โมงครึ่งถึง9 โมงนะคะทาง FM 96.5 Thinking Radio นะคะจะฟังสดฟังย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านทาง YouTube หรือว่าผ่านทางช่องทางใดก็ได้นะคะของ Thinking Radio นะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่ค่ะ7 โมงครึ่งค่ะวันนี้โสมนนิธิดาลาละค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนต์ปิฏฐิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
3: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสทนชเตือน20จังหวัดรับมือฝนตกหนัก 2-4 สิงหาคมเชียงรายฝนสะสมแตะ133มิลลิเมตรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชระบุว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ช่วง 2-4 สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ข้อมูลตรวจวัดปริมาณสะสมในรอบ24ชั่วโมงพบว่าจังหวัดเชียงรายมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด133มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่จังหวัดสกลนคร110มิลลิเมตรจังหวัดยะลา91มิลลิเมตรจังหวัดลพบุรี61มิลลิเมตรจังหวัดตราด50มิลลิเมตรและจังหวัดกาญจนบุรี34มิลลิเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำจากการระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักสะสมในพื้นที่20จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสพอ.ศูนย์สถานการณ์ข่าวสารไทยกัมพูชาชวนคนไทย70ล้านคนเป็นนักสื่อสารประเทศชี้สงครามยุคใหม่ตัดสินกันในสนามข้อมูลข่าวสารย้ำไทยต้องเล่าเรื่องของไทยด้วยข้อเท็จจริงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สถานการณ์ข่าวสารไทยกัมพูชากล่าวถึงสถานการณ์สงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยกัมพูชาโดยย้ำว่าการต่อสู้ในยุคปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติทางทหารแต่รวมถึงข่าวสารข้อมูลต่อประชาคมโลกซึ่งประเทศไทยยืนยันจะใช้ข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ตรวจสอบได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจพร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายยึดหลักความเป็นธรรมและรับฟังข้อมูลทุกด้านวันนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่กระสุนแต่คือข้อมูลที่ถูกบิดเบือนข้อมูลที่เผยแพร่เพียงด้านเดียวหน้าที่ของ JIC จึงไม่ใช่การแค่แข่งขันการพูดว่าใครดังกว่าใครแต่คือการทำให้ข้อเท็จจริงดังพอที่จะได้รับการรับฟังวันนี้ทุกคนคือผู้สื่อสารของประเทศก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนส่งต่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลสักครั้งหนึ่งการแชร์ที่มีข้อเท็จจริงอาจสร้างความเข้าใจได้มากกว่าข้อความที่ใช้อารมณ์นับร้อยโพสต์ประเทศไทยเข้มแข็งได้ไม่ใช่เพราะผู้เสียงดังที่สุดแต่เพราะยืนอยู่บนข้อเท็จจริงถึงเวลาที่คนไทยทุกคนจะเป็นนักสื่อสารของประเทศในสงครามยุคนี้ไม่ได้ตัดสินกันแค่ในสนามรบแต่ตัดสินในสนามข้อมูลข่าวสารคนที่เล่าเรื่องได้ก่อนมักกลายเป็นคนที่โลกเชื่อก่อนประเทศไทยจะปล่อยให้คนอื่นเล่าเรื่องแทนไม่ได้อีกแล้ววันนี้คนไทยทุกคนสามารถเป็นพลังการทูตภาคประชาชนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักการทูตไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมือง
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้ม มชิดสุขความสงบผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 for ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
12: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมู่และพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 นใครที่ยังขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
14: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 นฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
15: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
17: สวัสดีอำเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลอาทิตย์ที่แล้วพูดเกี่ยวกับว่าทำไมผมจึงสนใจพุทธศาสนาวันนี้เป็นตอนที่2นะครับทุกอย่างกันกองมาจากจิตใจล้วนๆคราวที่แล้วเราจบลงด้วยพระคาถาชีลบัญชร แล้วก็คนที่ประพันธ์ออกพิธีชัดเจนงดงามเนี่ย ก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสียอดอมตะอาจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชอบมากชอบดวงตาท่านมากนะฮะก็ตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยที่ U of Virginia มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยจิตมีพลังมากเลยแล้วก็ ได้เจอนิมิตเกี่ยวกับสมเด็จโตถ้าผู้ฟังคำว่านิมิตกับความฝันมันแตกต่างกันยังไงความฝันมึงก็ไป observer มึงก็เราไปดูหนังดูละคร SFX เนี่ยมองอย่างเดียวแต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับสิ่งที่เราเห็นหรือมองอย่างเดียวนะฮะไม่มีความเห็นนั่งดูอย่างเดียวแต่ถ้านิมิตก็คืออะไรครับเรารู้เนื้อรู้ตัวในความฝันนั้นนี่ก็แค่ความแตกต่างเรียก consciousnessรู้เนื้อรู้ตัวอย่าลืมนะครับที่ผมเรียนได้ทราบก็คือสวดพระคาถาชิมชอนตั้งแต่อายุ12นะประสบความสำเร็จมากๆท่านผู้ฟังมีเงินมีทองสุขสบายในแต่ละช่วงของชีวิตได้คุณทุนฟูลไบรท์ฟาวเดชั่นก็เป็นเงินนะฮะเยอะแยะเลยโดยไม่ต้องไปโกงคนโดยไม่ต้องเอาเปรียบคนโดยเฉพาะข้าราชการนักการเมืองไม่มานั่งโกงคนโกงภาษีคนไม่ต้องนะฮะประกอบสัมมาอาชีพนะฮะที่พูดก็คือทุกอย่างมันจริงหมดที่พูดก็คือเชื่อเห็นว่าประเทศนี้มันก็มีของดีอยู่นะฮะก็คือพระคาถาชีลบัญชรและธรรมะคนอื่นไม่สนใจช่างเขานะเรามาฟังบุญชัยดีกว่าสรุปก็คือวันหนึ่งก็มีนิมิตเกี่ยวกับสมเด็จโตยังจำได้ทุกวันนี้เลยเช้าตรู่นะฮะผมสามารถฟีลความสดชื่นของอากาศยามเช้าได้นะฮะทุกอย่างมันก็ฟรีซหมดเลยมันเป็นภาพที่งดงามมากนะฮะสว่างจ้าเห็นนกเล็กๆบินมาเห็นต้นไม้ฉากมันอยู่ไหนทราบไหมครับผมยืนอยู่บนท่าน้ำมันหนึ่งจำความรู้สึกได้ท่าน้ำเห็นนะครับเรือเล็กๆลำหนึ่งเนี่ยกำลังจะแล่นผ่านจากด้านซ้ายเนี่ยตรงแม่น้ำไหลไปทางด้านขวาเป็นเรือเล็กๆเรือแจวเล็กๆที่นั่งได้คนเดียวเท่านั้นน่ะเล็กๆนะฮะคือหน้าเรือเนี่ยมันแปลกมันมีเครื่องอัฐบริการของพระเหมือนกับพวกบาตรต่างๆเนี่ยของอะไรไม่รู้สามกองยังจำได้สูงมากนะสูงกว่ามึงประมาณเท่าไหร่2เมตรเมตรครึ่งประมาณมันสูงจริงๆวินาทีแรกที่เห็นมาแล้วท่านผู้ฟังผมฝึกสติมาได้อายุ12สติสมาธิฉะนั้นตอนนั้นรู้ตัวตลอดเวลาอยู่บนท่าน้ำรู้ตัวตลอดเวลากำลังเห็นและรู้สึกว่าเห็นมีเรือแจวลำหนึ่งเนี่ยกำลังพายมาและเห็นรู้สึกว่าเห็นมันมีอัฐบริขารมันเต็มหมดเยอะแยะแล้วก็รู้สึกเลยว่ามีความกลัวกลัวอะไรครับกลัวว่าคนพายจะพายเรือล่มมันฟีลได้หมดชัดเจนมากโหสวยนะเรือกำลังแล่นมาแล้วนะเมื่อเริ่มเข้าใกล้ผมตกใจหน้าสมเด็จโตสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเหมือนเปี๊ยกหนังสือหน้าหนังสือเลยที่ผมเห็นที่ตั้งแต่เด็กเหมือนโอ้ผมตึกอุทานสมเด็จโตผมก็รีบไหว้ท่านนะแล้วก็ถามท่านสมเด็จโตนะทำไมน้ำมันก็เชี่ยวเนี่ยเรือก็เล็กคืออัฐบริขารเต็มไปหมดเนี่ยทำไมกลัวเรือมันล่มหรอพระท่านแจวเรือมาเห็นท่าท่านแจวเรือไม่รู้ว่ามันชัดที่สุดแล้วนะฮะแล้วรู้ได้ไงเป็นนิมิตเพราะผมมีสติมองก็เห็นแล้วรู้สึกว่าเห็นมีสติที่ถามคำถามท่านแต่ละคำที่เปล่งมาจากปากมีสติได้เห็นหน้าท่านผิวท่านเห็นตาท่านเห็นชัดมากอ่ะมาดูต่อนะ ถามท่านท่านบอกว่าอะไรครับขณะที่ฟังดีๆมันถามว่าทำไมเรือก็เล็กขนาดนี้เรือแจวเล็กมากอัฐบริการต้อง3อันอยู่หน้าท่านนะฮะ พายเรือน้ำก็เชี่ยวทำไมเรือมันไม่คว่ำท่านบอกว่าในขณะที่กำลังเวลาพายเรือท่านบอกสร้างภาพตามนะครับนะครับต้องตั้งใจพายไม่คิดเรื่องอื่นต้องตั้งใจพายเรือไปถึงจุดมุ่งหมายโดยไม่คิดเรื่องอื่นเขาเรียกว่าสมาธิขณะที่พายเนี่ยจะต้องรู้นะว่านะครับมือกำลังพายด้านซ้ายหรือด้านขวาเรือกำลังแล่นต่อไปหรือโครงเคลงมาแล้วเขาเรียกว่าสติคือรู้ว่ากำลังพายอยู่รู้ว่าเรือเป็นยังไงนะและอันที่สามเนี่ยถ้าน้ำฟังดีๆนะครับถ้าน้ำมันนิ่งก็พายให้มันเร็วขึ้นจะได้ถึงจุดหมายปลายทางน้ำมันเชี่ยวก็พายช้าลงเพื่อนะครับประคองเรือเดินต่อไปนั่นเขาเรียกว่าปัญญาท่านบอกว่าในชีวิตจะต้องมีสมาธิมีสติและมีปัญญาท่านผู้ฟังผมยังจำประโยคนี้ทุกคำมาจากนะครับสิ่งที่ท่านพูดที่ผมได้ยินนะฮะแล้วก็ท่านก็ขับพายเรือผ่านไปผมเห็นด้านหลังท่านผู้ฟังทราบไหมครับมันเป็นฉากมันเป็นทัศน์ที่ดีที่สุดฝังอยู่ในจิตผมเตือนผมตลอดเวลาทำอะไรเนี่ยจะไปคิดเรื่องยกตัวอย่างกำลังพูดรายการนี้อยู่ไม่คิดเรื่องเด็ดขาดขณะที่พูดก็รู้ว่ากำลังพูดอะไรรู้น้ำเสียงรู้คำพูดในขณะที่พูดก็เหมือนกันนะฮะมีการปรับเล็กปรับน้อยเช่นถ้าจะไอก็หยุดนิดนึงดื่มน้ำแล้วก็ จัดต่อไปนะฮะที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับก็คือปัญญาเห็นไหมครับนี่คือสมเด็จโตที่สอนผมในนิมิตเอาบางคนเริ่มละจานฟุ้งหรือว่าเพ้อเจ้อไปเองหรือเปล่าฟังดีๆนะครับจะหนึ่งผมมีความรู้สึกในความฝันผมสามารถอินเทอร์แอคมีปฏิสัมพันธ์กับสมเด็จโตได้ผมเชื่อว่ามันเป็นสติล้วนๆอันที่สองมันจะเป็นความฝันหรือนิมิตอะไรก็ตามไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือสมเด็จโตสอนอะไรมากกว่าประเด็นคือสมเด็จโตสอนอะไรมากกว่านั่นก็คือช่วยผมเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังในการที่จะมีนะครับธรรมะเนี่ยประคองเพราะท่านสอนด้วยมโนภาพนะฮะแล้วก็คำพูดภาพหนึ่งภาพแทนคำเป็นหมื่นๆคำนะฮะแต่ภาพอย่างเดียวมันจะไม่มีประโยชน์ในการกระตุ้นสมองมันจะต้องมีคอนเซ็ปต์มันจะต้องมีแนวความคิดเห็นไหมครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของสมเด็จโตนะยอดอมตะอาจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผมจำได้เมื่อกี้ทศวรรษผ่านไปก็ยังแนบแน่นและตรึงอยู่ในจิตผมตลอดจนสามารถนำมาแชร์กับท่านผู้ฟังได้นี่คือความงามที่เกิดมาเป็นคนไทยในประเทศอื่นไม่มีความงามในขนาดนี้เราจงอะไรครับน้อมจิตไปสู่พุทธธรรมนะฮะแล้วก็ศึกษานะสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยจะเป็นศาสนาใดชาติใดก็ตามไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้นั่นหมายความว่าในการทำการใดๆก็ตามเนี่ยต้องจดจ่อเรื่องนั้นจนเรื่องนั้นจบอย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นเขาเรียกว่าสมาธิขณะที่ทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยต้องรู้เนื้อรู้ตัวมองก็ต้องเห็นและรู้สึกว่าเห็นจึงเป็นสติถ้ามองและเห็นอย่างเดียวไม่ใช่สติคนเราตาไม่บอกก็ต้องเห็นสิแต่เราใจลอยถูกไหมครับฟังต้องได้ยินและรู้สึกว่าได้ยินจึงเป็นสติฐานหูตาหูจมูกดมต้องได้กลิ่นใช่สิจะมีจมูกแต่นั้นไม่ใช่สติดมต้องได้กลิ่นและรู้สึกว่าได้กลิ่นนั่นก็คือสติกินลิ้มรสอ้าวฉันมีลิ้นฉันก็ต้องมีรสเด็ดแต่ฉันก็เล่นมือถือต่อไปอันนั้นไม่ใช่สติแต่ถ้ากินเนี่ยเคี้ยวเนี่ยแล้วก็รู้รสรู้สึกว่าเคี้ยวอยู่รู้สึกว่ารสชาติเป็นไงนั่นเขาเรียกสติฐานลิ้นเนี่ยแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายมาละกายก็นั่งเดินยืนนอนฉันนั่งอยู่เนี่ยโอเคไม่พอฉันรู้สึกว่าฉันนั่งอยู่ผมจัดรายการนี้ก็เหมือนกันหลังพิงไม่พอต้องรู้สึกว่าหลังพิงประเด็นคืออะไรครับ คีย์เวิร์ดก็คือคำว่ารู้สึกถ้าผู้ฟังสิ่งที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นกรรมฐานลุ่มลึกอะไรกันทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์

and spiritualosarcas ไม่ต้องตีอกชกลมว่าโอ้ยมันสับหมอ medical terms พูดอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่ามันมีการพิสูจน์แล้วทางด้านสมองจากการสแกน MRI วินาทีที่คุณรู้สึกว่าคุณเห็นแล้วก็นั่นแหละนะสมองจึงทำงานได้เต็มที่มีการดูดข้อมูลจากข้างนอกเข้ามาฝังไว้ในสมองเพื่ออะไรครับเพื่อมีประสบการณ์ในการที่จะอยู่กับโลกได้ต่อไปชอบจริงๆนะฮะฉะนั้นกายก็เหมือนกันนั่งธรรมดาต้องรู้สึกว่านั่งก็ฝากคนที่ฝึกยุบหนอพองหนอไม่ใช่เดินหนอธรรมดาคุณต้องรู้สึกว่าคุณเดินอยู่นั่งหนอไม่ใช่ต้องรู้สึกว่านั่งหนอการที่มองแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะเห็นนั่นแหละเป็นการทำงานของสติที่ฝรั่งใช้คำว่าเป็นส่วนของสมองเขาทำการวิเขาเรียก MRI ครับเอ็กซเรย์เขาไปเลยเห็นแล้วเห็นแพทเทิร์นเอ็กซเรย์เห็นเลยเป็นการทำงานของ temporal parietal junction and superior temporal sulcus พูดไปทำไมคือการพิสูจน์แล้วว่านั่นเขาเรียกว่าสตินะหูฟังก็ได้ยินก็ไม่หูหนวกนี่เขาเรียกว่าเป็นการทำงานของ temporal lobe เพราะคุณตั้งใจฟังแต่คุณรู้สึกว่าคุณได้ยินเสียงอ้าวละก็กลับไปสู่ temporal parietal junction and superior temporal sulcus นะฮะหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแต่ละอันมันลงลึกไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันนี้ต่อไปเนี่ยคุณทำอะไรต้องทำด้วยความตั้งใจไม่พอนะนั่นคือแค่กำลังสมาธิแต่ต้องรู้สึกว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เมื่อคุณสิ่งที่ผ่านข้อมูลข้างนอกที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเมื่อคุณรู้ว่ากำลังเห็นกำลังฟังอะไรเนี่ยแล้วรู้สึกว่ากำลังเห็นกำลังฟังอะไรไม่พอต้องวิ่งเข้าไปสู่ความคิดด้วยมาแล้วรู้ว่าคิดอะไรและรู้สึกว่าคิดอะไรรู้เท่าทันอารมณ์ตอนที่ฟังแล้วโอ๊ยปวดหัวอะไรก็พัดเทมโปรพาไรโตจังเช่นโอเคก็คือเขาเรียกการทำงานของอะมิกดาลาแล้วนะคุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดเนี่ยทรมานมาแล้วนี่คือสตินะรู้สึกอันนี้สำคัญมันควบคุมนะสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาเป็นสมองที่น่ากลัวมากนะอุ๊ยรถจะชนตกใจโอ๊ยปวดหัวเนี่ยนะความถ้าส่วนที่ถูกกระตุ้นปุ๊บคิดไม่ได้ละมันจะระเบิดพ่องมาเลยไม่หนีก็ลุยตาต่อตาฟันต่อฟันฉะนั้นพวกที่ทิ่มแทงกันทำร้ายกันด่าทอกันเนี่ยเพราะสมองส่วนอะมิกดาลาถูกกระตุ้นแล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคนกำลังโมโหรู้สึกจริงๆหน้าตาโมโหเป็นไงรู้สึกว่าความคิดอะไรที่กำลังลอยอยู่ในสมองถ้าคุณรู้สึกจริงๆเนี่ยความคิดมันก็เบาลงแล้วคุณก็เลือกความคิดได้ด้วยเนาะนะฮะถ้าโมโหก็ทำโมโหหนอมันไม่ได้มันเบาไปหน่อยนะรู้สึกว่าคุณโมโหมากๆเลยเห็นหน้าตาความรู้สึกที่โมโหเป็นยังไงมาแล้วท่านผู้ฟังผมกล้าพูดเรื่องยุบหนอพองหนอเพราะผมเคยไปฝึกมากับคุณแม่สิริกรินชัยที่แคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิส1อาทิตย์ซึ่งนั่นเป็นคนแรกในชีวิตที่เปิดจิตผมเรื่องสติแต่ถึงแม้จะเป็นระดับแรกๆก็ตามเพราะเราเพิ่งไปฝึกเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยแต่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้พระคุณท่านอยู่ในใจผมตลอดผมกราบเท้าท่านได้ตลอดน้อมจิตตลอดเป็นคนแรกในชีวิตบุญชัยมาแล้วกลับไปสู่ประเด็นว่าทำไมยังสนใจพุทธศาสนาที่สอนผมเรื่องสติเป็นยังไงซึ่งไม่มีพระไทยคนไหนสอนได้เลยแต่คุณแม่สิริกรินชัยนะฮะสอนได้ท่านเป็นคนนครราชสีมาแล้วก็ฟังก็ประทับใจเนาะนะฐานะก็ปานกลางนะก็โอเคอ่ะจะเปิดบ้านเพื่อให้ทานให้อาหารคุณกินมันเป็นสิ่งที่งดงามมากๆเลยแล้วก็ถ้าพูดอะไรฟังรู้เรื่องหมดเลยบางท่านที่เป็นคฤหัสถ์ที่แปลกๆเนี่ยอธิบายกันยุ่งยากเหลือเกินฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วก็ดุอันนั้นผมไม่เชื่อว่าเป็นธรรมะผมไม่เชื่อเพราะธรรมะมันจะต้องมาจากจิตมันมีความเปล่งปลั่งความชัดเจนคุณพูดเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าระดับสติปัญญาคนหนึ่งแค่ไหนพูดยังไงให้ถึงเข้าใจบางเอิญบุญชัยเป็นด็อกเตอร์และ PhD สอนหนังสือมันไม่มีประโยชน์ที่คุณพูดแล้วอีกฝั่งหนึ่งงงมันไม่มีประโยชน์ที่ทำให้เขาสับสนอึดอัดเพื่อแสดงว่าเรารู้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ท่านผู้ฟังดีๆนะครับในสังคมนี้เนี่ยต่างคนก็ต่างทำต่างคนก็ต่างฝึกต่างคนก็ต่างพูดไม่ได้มันต้องมีการแบบฝรั่งก็คือ reflection คือมีการไตร่ตรองพูดมาคิดมาเปรียบเทียบสรุปของคุณแมสลิดีก็คือทำให้รู้เนื้อรู้

0: ตัวท่านจะฝึกนะฮะกระฐานกายขยับหนอนะนั่งหนอยิ้มหนออันนั้นน่ะสำคัญคำว่าหนอก็คือเสียงในใจถูกไหมครับฝึกไปเรื่อยๆต่อไปโมโหหนอปุ๊บมันจะโผล่เลยโมโหหนอเพราะมันฝึกหนอจนชินน่ะเพื่อให้เรารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์คิดหนอก็จะรู้คำว่าหนออย่าไปดูถูกนะเป็นคำที่ใช้สร้าง inner voice พระไทยไม่ได้พูดแต่คุณแม่สิริกัญชัยพูดเพราะพระไทยเป็นสายสมาธิเพ่งไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธแล้วก็นิ่งไม่คิดอะไรไม่ใช่หรอมั้งนะฮะรู้ได้ไงไม่มีองค์ไหนที่โดดเด่นมาเลยอย่างมากก็เป็นเกจิเป่าเสกนะครับสร้างพระพุทธรูปข้างของขลังไอ้นั้นไม่ใช่พุทธธรรมไม่ใช่มรรคผลแต่คุณแม่สิริเป็นคนแรกที่เปิดจิตผมโอ้เขาเรียกว่าสติไม่เคยมีเลยในโลกนี้เดินหนอนั่งหนอขยับหนอยิ้มหนอก้มหนอโอ้ยเจ็บหนอลำคาญหนอเบื่อหนอกำหนดไปเถิดมันเป็นเสียงในใจฝึกไปเรื่อยๆเวลาความคิดที่มันฟุ้งปุ๊บคุณได้ยินเสียงเลยความคิดอ๋ออารมณ์ที่ผุดขึ้นก็เห็นอารมณ์ทันทีเลยอึดอัดหนอลำคาญหนอมาละเหมือนกับคารวาท่านที่อายุมากๆพูดไม่รู้เรื่องนะก็ต้องทรมานหนอแต่ผมไม่เชื่อไงมาแล้วกลับมาสู่ความเป็นบุญชัยคนเชื่อคือคนโง่พระพุทธเจ้าว่าห้ามเชื่อโดยเด็ดขาดท่านบอกในมงคล38ประการคนที่เชื่อคนอื่นด้วยยี่ห้อด้วยตราประทับอะไรก็ตามถือว่าโง่พระพุทธเจ้าบอกให้ฟังคิดพิจารณาหาเหตุหาผลของหลักพงง่ายๆถ้าเราจะสอนคนให้เขาฟังรู้เรื่องจบไม่ได้ทำให้เขาสับสนและผมก็ไม่เชื่ออีกเหมือนกันจิตที่ฝึกแล้วเนี่ยต้องมีความชัดเจนถ้าผู้ฟังฟังผมมาหลายปีละหรือคราวที่แล้วถึงวันนี้มันมีแต่ความชัดเจนถูกไหมครับเพราะมันมาจากจิตนะฟังง่ายนะแล้วก็มีการไฮไลท์อันไหนสำคัญไม่สำคัญแต่หลายครั้งที่พูดเนี่ยเพื่อเอาตัวอย่างมาเลยครับน้อมจิตท่านให้เข้ามาอยู่ในโลกเดียวกันอย่างตะกี้พูดเกี่ยวกับสมเด็จโตภายหรือสวยนะผมว่ามันงดงามมากท่านผู้ฟัง เอาดูต่อนะฉะนั้นก็เลยฝันนิมิตถึงสมเด็จโตชอบมากแล้วก็คุณแม่สิริเป็นคนแรกที่สอนเรื่องสติผมชอบตอนเดินจงกรมนะยกส้นหนอสร้างภาพนะยกหนอย่างหนอลงหนอถึงหนอเหยียบหนอไม่ใช่ว่าคุณแม่สิริไม่รู้ว่าครับนั่งหนอรู้สึกว่านั่งหนอเห็นหนอรู้สึกว่าเห็นหนอคือนั่นเป็นขั้นแอดวานซ์บุญชัยไปตอนนั้นเป็นแค่7วันแรกในชีวิตฉะนั้นท่านไม่ควรสอนสิ่งที่เป็นแอดวานซ์ผมว่าถูกแล้วนะแอดวานซ์ไปคุยท่านทีหลังฉะนั้นผมไม่เลยจัดเลยว่าคุณแม่สลิปไม่เลยสอนคำว่าครับทำในธรรมจิตในจิตเวทนาในเวทนากายในกายตามที่การฝึกมหาสติปัฏฐาน4กล่าวไว้นะฮะเป็นเพราะมันเป็นนะครับมันเป็นเหมือนกับเด็กป.1หรือป.4อย่างเงี้ยก็ต้องสอนตามภูมิปัญญาโอเคฉะนั้นการฝึก มหาสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงทำให้ฉลาดพระเจ้าพูดเองผมชอบคำนี้มากเลยใครฝึกมหาสติเยอะจะฉลาดวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วโปรเฟสเซอร์ไมเคิลกราเชียโนอย่างที่บอกไว้มองก็เห็นออกซิปิโทลบและรู้สึกว่าเห็นเทมโพโลพาราโดจังชันและซูเปอร์เทมโพโลซัลคัสนะหูได้ยินก็คือเทมโพโลลบจะไม่ฉลาดได้ยังไงสมองส่วนที่เกี่ยวกับการได้ยินเสียงเนี่ยเทมโพโลลบมันมีอะไรด้วยทราบไหมครับมันมีฮิปโปแคมปัสยูก็คืออะไรครับส่วนสมองที่เกี่ยวกับความจำระยะยาวเกี่ยวกับความจำมันอยู่ในนี่ท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็คุณตั้งใจเดินจงกรมตั้งใจกำหนดตลอดมันคือสมองส่วนหน้าสมองส่วนหน้าเขาเรียกว่าอะไรครับ frontal lobe นะฮะสมองที่สำคัญที่สุดช่วยในการที่จะคิดหาเหตุหาผลควรเชื่อไม่ควรเชื่อนะฮะทำสิ่งควรตัดสินใจยังไงตัดสินใจแล้วเกิดผลอะไรมันมี strategy อะไรดีนะที่ทำให้เราโปรเจกต์สำเร็จเนี่ยเราต้องควบคุมตัวเองนะทั้งกายวาจาและใจคือการทำงานของสมองส่วนหน้ามันมาจากการกระตุ้นโดยการฝึกมหาสติปัฏฐาน4ท่านเห็นแล้วนะครับท่านผู้ฟังคือพูดไปทำไมอ่ะนี่กำลังเขียนหนังสือมันหนึ่งเล่มละความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับการฝึกมหาสติปัฏฐาน4กับการฝึกสมองโดยเฉพาะแก้ปัญหาเรื่องความผิดปกติสมองเช่นเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคอยู่ไม่สุข คิดตลอดเวลาฟุ้งซ่านพูดไม่หยุดนะฮะแล้วก็แก้โรคอะไรครับนอนไม่หลับนะครับแก้โรคย้ำคิดย้ำทำอยู่ในอดีตขมขื่นนะทะเลาะกับแฟนหรือเลิกกับแฟนแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำปีแล้วปีเล่าไม่สามารถออกจากวงจรอุบาทนี่ได้นะฮะมหาสติปัฏฐานสี่ช่วยได้ตัดพวะเลยนี่คือสิ่งที่ผมค้นพบหนังสือยังไม่มีเลยผมจะต้องรีบเขียนลงมาเพราะถือว่าเป็น innovation นวัตกรรมที่ใหม่ล่าสุดแล้วก็มันมีประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะไม่ใช่เขียนง่ายคุณต้องฝึกมหาสติปัฏฐานสี่จนเข้าใจไม่ได้เขียนง่ายคุณต้องรู้กลไกของสมองเป็นยังไงฉะนั้นตอนเดินจงกรมก็เหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับเดินจงกรมเนี่ยเซหนอแล้วก็กลับมาสู่นะครับจุดแบลนซ์อีกทีหนึ่งก็คืออะไรครับการทำงานของเซเลเบลลัมที่อยู่ท้ายทอยนะครับมีการปรับให้อยู่ในแบลนซ์นะครับหรืออะไรครับกำลังโอ๊ยกำลังจะเอียงเนี่ยปรับขึ้นมาใหม่มาละนะฮะก็คือเซเลเบลลัมเกี่ยวกับการเขาเรียก coordination of body organs ก็คือการนะครับประสานส่วนต่างๆของอวัยวะร่างกายนะฮะให้มีการปรับเปลี่ยนมาแล้วท่านผู้ฟังเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าการเดินจงกรมคุณพูดตรงๆก็คือการกระตุ้นสมองส่วนที่เรียกว่าเซเลเบลลัมนะเซเลเบลลัมเพื่อเกิดนะครับ balance ในร่างกายมาอยู่ในจุดสมดุลเห็นหรือยังท่านผู้ฟังเห็นอะไรสมองมันจะทำงานได้จะต้องถูกกระตุ้นจำไว้นะครับสมองจะทำงานได้ต้องถูกกระตุ้นนี่พูดแบบหยาบๆถ้าคุณขยับหนอคุณรู้หนอลุกหนอก้าวหนอเหยียบหนอเงี้ยทั้งวันทั้งคืนไม่จำเป็นต้องนั่งเดินจงกรมตลอดในกิจวัตรประจำวันนั่นหมายความโอกาสที่คุณเป็นพาร์กินสันยากแล้วหรือถ้าคุณเป็นแล้วเนี่ยคุณต้องแก้ไขพอได้แต่ปัญหางี้ไงก่อนที่ภัยพิบัติจะเกิดคุณต้องเตรียมตัวป้องกันไว้ก่อนจริงไหมก่อนที่จะเป็นเบาหวานไตวายนะหรือเป็นโรคหัวใจคุณจะต้องปกป้องตัวเองก่อนไม่เป็นโรคเบาหวานถูกไหมครับหรือเป็นแล้วควบคุมน้ำตาลได้ไม่ฉะนั้นเวลาเป็นโรคหัวใจมันก็แก้ยากฉันใดก็ฉันนั้นเดี๋ยวเราพบสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการสนุกเข้มข้นและเราจะเป็นรูปแบบใหม่ในการจัดเนาะเปลี่ยนจากวิชาการเป็นภาคปฏิบัติดีกว่า practical นะครับเดี๋ยวสนใจโทรไปบอกเพื่อนฟูนญาติมิตรให้หมุนเข้ามาเลยนะครับ 96.5 FM นะครับพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับ
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนในมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกินร้อยสอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
3: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
5: อ้าวสายต่อ
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัส ความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
9: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
8: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
0: ครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการวันนี้แล้วได้ความรู้ที่ดีมากเลยนะฮะก็คืออะไรครับฝึกกายไม่ใช่แค่เคลื่อนไหวอย่างเดียวตาหูจมูกลิ้นกายนะฮะกายก็คือการขยับขยื่นของร่างกายนะหรือนั่งเดินยืนนอนหรือลมหายใจก็ได้พุทโธอีกคนหนึ่งนะปฏิบัติพระนะครับเจริญพุทโธตลอดเวลาถ้าเจริญพุทโธตลอดเวลาถูกรถชนนะผู้ฟัง พุทโธจะฝึกได้อานาปานสติพระพุทธเจ้าบอกต้องเป็นที่ที่สงบสงัดแล้วก็เงียบนะฮะอันที่สองก็คืออะไรครับเพราะเนื่องจากอะไรอ่ะจำไว้เลยนะครับเสียงที่คนเราได้ยินเนี่ยเสียงจะกระแทกสมาธิให้แตกฉะนั้นเลยต้องอยู่ในที่สงบจบ that's it ตลกหนาคุณไปที่ครับที่ที่วุ่นวายกันเต็มไปหมดแล้วก็พุทโธพุทโธมันไม่ใช่หรอกคุณต้องคิดนะไม่ใช่ผ้าเหลืองสบงจีวรจะทำให้เขาเป็นผู้วิเศษและบรรลุมรรคผลใครบอกคุณคุณไปทึกทักเอาเองมาแล้วนะที่พูดไม่ได้แอนตี้พระนะที่พูดคือให้ดูเป็นเคส by เคสเลิกก็ทีน่ะใครพูดอะไรก็เชื่อเลิกทีน่ะนะครับข่าวลวงหรือนะครับลูเมอร์ก็คือสิ่งที่เขาพูดกันเต็มไปหมดแล้วก็ไปเชื่อเลิกน่ะหรือมาร์เก็ตติ้งเจลาโต้อะไรก็ที่สยามมันเป็นกับคนละเม็ดเด็ดพายธรรมดาที่เองจะไปเชื่อนะฮะคุณต้องอยู่แบบสมถะเพื่อจะบัดสันโดษผมโตมาที่แก่มาดีสุขสบายไม่ต้องกุ้มใจเรื่องเงินทองก็ไม่เคยใช้จ่ายสลุยสล่ายอะไรกันนักอะไรกันหนา 4-500 หนึ่งสกู๊ปผมก็เดินทางทั่วโลกไปอิตาลีไปกี่กินเลยถ้าผู้ฟัง นะ so what เอาไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ดีหรอ500บาทนี่ผมให้ทิปคนได้เยอะแยะเลยนะนะฉะนั้นต้องคิดนิดนึงอีกแล้วผมถามคนเยอะคนเหล่านั้นเป็นคนที่ไม่เคยสวดพระคาถาชีและบัญชรฉะนั้นพวกนี้จึงไม่มีสติไม่มีสมาธิและไม่มีปัญญาโอ้เล่นแรงจังอาจารย์บุญชัยและผมก็ไม่เคยคิดที่จะสอนคนเหล่านั้นฟังดีๆนะครับทำไมไม่สอนน่ะพระพุทธเจ้าว่าคนประเภทนี้จะไปสอนแล้วก็เหนื่อยแต่ท่านผู้ฟังผมแนะนำหรือผมสอนเพราะเนื่องจากคุณอยากจะพัฒนาตัวเองสูงขึ้นคุณอยากรู้พระเจ้าสอนอะไรถูกไหมครับนะพระเจ้าบอกคนที่นะครับหนึ่งเนี่ยมีอคติอย่าไปสอนแล้วมันเหนื่อยหรือคนที่เป็นน้ำเต็มแก้วอวดดีจองหองอย่าไปสอนนะหรือคนที่ฟังแล้วเนี่ยลืมความจำสั้น อย่าไปสอนปัญญาเขาต่ำนะผมไม่ได้พูดพระเจ้าพูดเองนะแล้วจะไปสอนคนที่ฟังแล้วเนี่ยเออแต่ไม่เคยไปคบคิดโอ้โหลึกมากเลยนะอย่าไปสอนดิพระเจ้าบอก This is the Buddha แล้วคนที่ไอ้ครับมีอคติแต่ต้นก็อย่าไปสอนอีกโอ้โหท่านผู้ฟังหมายความว่าคนที่เกลียดพุทธศาสนาเนี่ยอย่าไปสอนลึกนะผมชอบนะฉะนั้นเลิกกะทีนะท่านผู้ฟังเนี่ยต้องมีการสอนเพื่อให้ปรับความเข้าใจตรงกัน Give me a break เหนื่อย free ท่านผู้ฟังเข้าใจอย่างครับทำไมผมชอบพระพุทธเจ้าเพราะเป็นคนที่เก่งจริงๆ คุณต้องเข้าถึงพระพุทธเจ้าจากคำสอนท่านท่านบอกแล้วพระอานนท์ถามว่าเอ้าข้าพเจ้าเป็นจะปรินิพพานเนี่ยจะแต่งตั้งพระมหากัสสปะเป็นผู้สืบพระพุทธศาสนาไหมเพราะท่านก็มีคนในครับกลุ่มผู้ปฏิบัติเป็นพันอย่างเงี้ยหรือแต่งตั้งภาษาลิบุตรอย่างเงี้ยถ้าว่าไม่ต้องแต่งตั้งใครทั้งสิ้นนะฮะพุทธศาสนาจะไม่สูญจากโลกนี้ถ้าคนยังพูดเกี่ยวเรื่องมหาสติปัฏฐาน4มาแล้วพูดเกี่ยวเรื่องนิวรณ์5พูดเกี่ยวกับอริยสัจ4 ทุกสมุทัยนิโรธมรรคพูดเกี่ยวกับหลักไตรลักษณ์เกิดดับเปลี่ยนแปลงยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์เราคอนโทรลโลกไม่ได้เพราะโลกมันเป็นอนัตตาถ้าตราบใดมีคนพูดเกี่ยวเรื่องอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมหาสติปัฏฐาน4ฐานกายเวทนาจิตธรรมต่างๆเป็นต้นพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ต่อไปพูดไปทำไมนะสอนคล้องกันที่พระเจ้าบอกพระเจ้าสอนเราฉลาดได้ท่านผู้ฟังชัดแล้วนะครับนะแต่ไม่ต้องตกใจท่านผู้ฟังผมมีอาชีพนะฮะบางคนเลือกผมมานั่งง่วนกับพุทธศาสนาไม่จำเป็นท่านผู้ฟังฟังดีๆพระเจ้าบอกอีกคือพระเจ้าในมุมมองของท่านทำไมจึงฉลาดปานนั้นทำไมเป็นพระเจ้าคนละเวอร์ชันที่ผมฟังมาจากพระสงฆ์องค์เจ้านะฮะเป็นนักปราชญ์ที่พูดเลยชัดเจนมากเช่นอย่าเชื่อคนฟังหูไว้หูอย่าไปยึดมั่นถือมั่นท่านสอนทุกอย่างอ่ะมีสุขก็มีทุกข์จริงนะสุขก็สุขตลอดไม่ได้หรอกมีสุขก็มีทุกข์จริงไหมมีสมหวังก็มีผิดหวังนะเวลาผิดหวังเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวมันก็ทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นมีสุขก็มีทุกข์มีสมหวังก็มีผิดหวังมีได้ก็มีเสียน่าจะเอาได้ตลอดเวลาไม่มีในโลกนี้หรอกนะมีได้ก็มีเสียมีสรรเสริญก็มีนินทาน่าอยากเป็นรัฐมนตรีขายของก็ต้องโดนคนด่าบ้างเนาะก็แก้โดยการนะครับมีผลงานจบนี่คือยกตัวอย่างไม่ใช่พุทธศาสนาฝึกแล้วต้องหน้านิ่งๆหน้าทุกข์นะอุเบกขาซึ่งผมก็เคยเข้าไปฝึกหลายแห่งมันจะมาพูดแล้วเดี๋ยวว่าเราไปทำลายชื่อเสียงเขาผมไม่เคยเข้าอีกต่อไปแล้วแต่ละคนที่ฝึกนี่มันไร้อารมณ์เหลือเกินน่ะแล้วเนื้อตัวเองอุเบกขาเปล่านะสมองไม่ทำงานเพราะตัวจิตมันมีความรู้สึกท่านผู้ฟังมีความอะไรครับเปล่งปลั่งปรีดาปราโมทนะฮะข้างนอกขยับแต่ข้างในสงบซึ่งผมจัดมาแล้วเมื่ออาทิตย์แล้วคือหลายอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วหุ้ยหนึ่งบอกผู้ที่ฝึกผิดเนี่ยกลายเป็นหุ่นยนต์เป็นก้อนหินแต่หุ่นยนต์เนี่ยพูดเองนะฮะเป็นคนนะครับเป็นก้อนหินก็คือสมองไม่ทำงาน ฉะนั้นเจอพระสงฆ์ของเจ้าใดๆก็ตามเนี่ยต้องมีความนะครับปริ่งปรั่งไม่รู้ท่านฤาษีลิงดำก็ปริ่งปรั่งหลวงปู่ดูลย์ก็ปริ่งปรั่งหลวงปู่ฟันนี่ผมฟังทุกวันเลยเป็นลูกศิษย์ท่านเปล่งปลั่งอาจารย์เกิดทันแต่เป็นลูกศิษย์ท่านท่านผู้ฟังผมฟังท่านบ่อยมากเลยมีเทปเป็นชุดเลย 30-40 อันนั่งฟังธรรมะท่านดูว่ามีไหนที่มันแปลกใหม่ไหมมีไหนที่จะลงใจให้สูงขึ้นหรือเปล่านั่นก็คือผมเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จท่านจริงไหมครับผมเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสียอดอมตะอาจารย์ในกรุงรัตนโกสินทร์เลิกก็ทีเถิดตัวบุคคลเนี่ยต้องมีร่างต้องมีรูปปั้นเป็นคำสอนซึ่งพระเจ้าก็บอกคนที่จะนะครับปฏิบัติบูชาเนี่ยจึงเป็นคนที่เคารพท่านจริงๆจึงเป็นลูกศิษย์ของตถาคตผมชอบคำนี้มากเลยอ้าวถามอีกทำไมอาจารย์สนใจพุทธศาสนาผมถามเด็กว่าพระพุทธรูปตามวัดต่างๆนั่นน่ะคือพระพุทธเจ้าหรอที่ไงเด็กๆผมไม่เชื่อในสุดเมื่อโตขึ้นผมถูกจริงๆคำว่าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเป็นคนที่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดมาสอนให้เราหมดทุกข์หมดโศกนะหมดความกังวลหมดความอาดูในชีวิตนั่นก็คือเหตุผลที่เขาฝึกมีคนถามอาจารย์ทุกข์มากเลยคะอาจารย์จึงไปฝึกปฏิบัติซึ่งมันจริงคนที่ไปปฏิบัติส่วนใหญ่อกหักบ้างนะสูญเสียคนที่ตัวเองรักแต่ฟังนะสูญเสียพ่อแม่เหม็นรุนแรงเช่นว่าสูญเสียสามีหรือภรรยาเขาจากไปหรือมีเมียน้องเมียน้อยหรือภรรยาทิ้งอะไรเงี้ย หรือลูกเต้าไม่ได้เข้าไปปฏิบัติไม่เลยพ่อแม่เสียชีวิตโอ้สูญเสียนะผมฝากว่านิดหนึ่งเนื้อหนังบางสาเนี่ยมันจะถูกบันทึกความรู้สึกทั้งเนื้อหนังบางสาไปถูกบันทึกไว้ในสมองปล่อยวางๆบ้างลืมบ้างไปเอ็กซ์ไซส์เพื่อลดฮอร์โมนเพศหน่อยนะฮะไปทำกิจกรรมอื่นหน่อยไปฝึกนะครับสวดมนต์นิดนึงจะได้เลือกความคิดเป็นก็ย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำนี่ก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมฝึกนะฮะผมไม่ต้องการเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้ย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้ซึ่งทางด้าน neuroscientist ทางด้านพวกแพทย์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสมองเขาเรียกว่าโรค obsessive compulsive disorder OCD ซึ่งเป็นกับคนปัจจุบันมากเหลือเกินย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้ยกตัวอย่างคนจนที่ถูกปฏิเสธบัตรคนจนเป็น8 9ล้านรับรองเป็นโรค OCD ทำไงอ่ะนะจงๆเลยครับไปยื่นอุทธรณ์นะจนคนแก่บางคนนะครับตายเสียชีวิตระหว่างที่เดินทางหรือตกจากเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือคนที่เหลือก็กังวลทำยังไงนะทำไงนะเห็นไหมครับมนุษย์เรามักจะเป็นโรคเนี่ย OCD โรคย้ำคิดจะหรือหน้าที่การงานหรือเขาจะแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยอีก2คนได้ไม่ได้ตอนนั้นก็ลุ้นเต็มไปหมดเนี่ย OCD ทั้งสิ้นท่านผู้ฟังนะย้ำคิดจะมันทำเลยจะได้ตำแหน่งกรรมการไหมนะเราลงหุ้นตัวนี้ดีไหมนะเราซื้อทองดีไหมตอนนี้หุ้น S&P 500นะกุ้มใจกันเต็มไปหมดเลยย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนที่ซื้อหุ้นเขาเรียกก็ต้องการขายแบบรวดเร็วช็อตเล็กๆสั้นๆเนี่ยอยู่หน้าจอตลอดเวลานั่นคือย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไปได้โอ้ราคาหุ้นมันตกไปแล้วโอ้ตลอดเวลาฉะนั้นพระเจ้าเลยบอกเลยระวังอย่าเล่นการพนันนะฮะคุณก็ไปคิดเองกันละกันว่าการเล่นหุ้นที่เตรียมซื้อเตรียมขายตลอดเวลาเป็นการพนันไหมแล้วแต่คุณไปคิดฟังดีๆนะครับแต่ถ้าคุณซื้อหุ้นซื้อเป็นแชร์นานๆซึ่งคุณคิดว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของบริษัทนั้นๆมีเงินปันผลอาจจะไม่ใช่เป็นการเล่นการพนันเป็นการลงทุนหรือเปล่าแล้วแต่คุณไปเอาไปคิดนะฮะจะเป็นการพนันไม่การพนันขึ้นอยู่กับจิตถ้าจิตมันกระเพื่อมตลอดก็คือการพนันนะฮะเยอะแยะเต็มไปหมด obsessive compulsive disorder ย้ำคิดจำทำหยุดคิดไม่ได้ตายแล้วบางคนหลายคนไม่มีผลงานแย่ละจะถูกปรับออกก็เปล่าชื่อเสียงปนปี้ไหมตอนต้นเนี่ยเหมือนกับอะไรครับเขาเรียกวีรบุรุษวีรสตรีแต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างมันแหลกเหลวเต็มไปหมดแย่แล้วฉะนั้นฉันจะแผ่เมตตาให้เธอฉะนั้นฉันจะไม่สนใจไอ้ครับปากคนเนี่ยฉะนั้นผมจะไอ้ครับอยู่ในโลกของผมก็จะเสนอสัมปทานต่างๆเนี่ยและเปล่าฝากไปนิดหนึ่งนะเขาเรียก OCD Obsessive Compulsive Disorder และก็ตามมาด้วยโรคอะไรครับ Attention Deficit Hyperactivity Disorder แปลว่าอะไรอ่ะถ้าผู้ฟังพูดภาษาอังกฤษมันเท่นิดหนึ่งมาละเดี๋ยวจะสู้กับบรรดาเด็กนอกทั้งหลายประเด็นมันอยู่ตรงไหนก็คือเป็นคนที่ไม่มีสมาธิจดจ่อนะฮะมือถือตลอดเวลาเซิร์ชตลอดเวลาเบราว์ทรูตลอดเวลานะฮะมีโทรศัพท์ตลอดเวลาว้าวุ่นชีวิตนี้ผมไม่เอานะฮะชีวิตประเภทนี้ไม่เอาสรุปบุญชัยทำไมปฏิบัติธรรมะเหตุผลต่อไปนะเด็กๆ ก็คือเพื่อความเจริญก้าวหน้ามีความสุขนะฮะแล้วก็พาร์ทชันได้ทุนต่างๆเยอะแยะฟูลไบรท์ฟาวเดชั่น17ทุนนะฮะทำไมขีดหนังสือจริต6ดังทั้งประเทศท่านผู้ฟังพิมพ์ครั้งที่37ที่เพิ่งเซ็นสัญญาไปเนี่ยท่านผู้ฟังลองไปอ่านดูจริตคนมี6ประเภทแล้วคุณจะบรรลุเลยอ๋อไม่ใช่บุญชัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วเป็นไอเดียที่มาจากวิสุทธิมรรคภาษาอังกฤษเองตอนนั้นเชื่อผมนะครับภาษาอังกฤษสำคัญมากๆแล้วจะเรียนก็ต้องเรียนคนที่บรรลุภาษาอังกฤษเนี่ยเก่งจริงๆไม่เก่งผมไม่เรียนด้วยไม่เก่งผมไม่คบด้วยหัวหน้าไม่เก่งผมก็ไม่ทำงานด้วยนะฮะต้องใกล้คนเก่งนะฮะจะได้คุณได้รับรู้ความเก่งเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะฮะสรุปก็คืออะไรครับอันนี้สำคัญมากๆเลยก็คือทำไมผมปฏิบัติผมไม่ต้องการเป็นโรคจิตพวกนี้เป็นโรคจิตแล้วนะผู้ฟังย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้ OCDเป็นโรคกังวลปริวิตกแย่แล้วจะเกิดอะไรแย่แล้วซื้อหุ้นมาแล้วมันจะขึ้นลงแย่แล้ว ก็ ทองขึ้นทองลงแย่แล้วแย่แล้วบริวิตรงนี้ผมไม่เอานะฮะฉะนั้นคนเหล่านี้นะถ้าก็ไม่เคยฝึกเขาจะเจ็บเขาจะปวดแล้วถ้าอายุ50อัพจะป่วยละมาแล้วเพราะเนื่องจากเวลาเครียดเนี่ยสมองมันหลั่งคอร์ติซอลมาทำให้ระบบอิมมูนเนี่ยมันพังทลายนะฮะทำให้อะไรครับโรคภัยไข้เจ็บจะโผล่ขึ้นไปเลยโรคต่างๆทางด้านพันธุกรรมหรือพฤติกรรมของคุณที่ทำมา10กว่าปีมันก็จะโผล่ขึ้นมาหมดเลยฉะนั้นผมไม่ต้องการที่จะเป็นโรคสมองดังกล่าวผมไม่ต้องการเป็นโรคอินซอมเนียนอนไม่หลับท่านผู้ฟังถ้าเขากังวลตลอดเวลาจำคิดจำทำเนี่ยเขาจะนอนได้ยังไงและผมไม่ต้องการเป็นโรค depression นะก็คือคนเราก่อนจะเป็น depression หูเนี่ยมันต้องเป็นโรคเครียดก่อนเขาเรียก stressed เครียดนานๆนานๆหลายเดือนนานปีพัวจะกลายเป็น depression depression ดูได้ไงอะใต้ตานี่ดำคุณลองดูเลยพวกนี้ไม่เลยนอนไม่พอใต้ตาดำปีเลยนะฉะนั้นพวกดาราที่เริ่มเป็นที่ล่มสลายเนี่ยตาไอ้ตาจะดำเพราะว่าอะไรครับกินเหล้าเมายานะฮะแล้วก็นอนไม่พอใต้ตาดำนี่พวกนี้เดาได้เลยเคลียร์ซันเซ็ตพระอาทิตย์กำลังอัสดงนะฮะต้องฝึกท่านผู้ฟังผมไม่ต้องการมีเป็นโรคจิตฉะนั้นคุณเครียดนานกลายเป็นโรค depression เป็นไงไม่สูงสิงกับเพื่อนแล้วปิดประตูเงียบอยู่ในโลกของตัวเอง anti social แต่มันเจ็บฉันต้องทำงานต่อไปถูกไหมครับฉันไม่ทำงานก็ไม่ได้ทำไปทำไมชีวิตมันไร้สาระส่วนใหญ่โอ้โหบุญชัยจะพูดวันนี้แรงมากส่วนใหญ่ก็เรื่องทรงเซ็กเซ็กแค่นั้นเองปล่อยวางบ้างโอ้โหวันนี้พูดมันสุดเลยนะทำไมกล้าพูดนะที่พ่อแม่ตัวเองเหม็นเศร้าโศกขนาดนั้นเลยทุกเนื้อหนังบางสาเนี่ยสึกจำแม่นเหลือเกินแล้วก็รู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าทำไมเราซื้อตรงซื้อสัตว์ถูกหลอกไร้สาระอันไหนมันไม่ใช่ของฟังนะกำลังสอนนะฮะอันไหนไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเรานะสิ่งที่คุณหลอกตัวเองเอาสิ่งที่ไม่ดีมาเคียงข้างเนี่ยคุณรู้ไหมคุณกำลังจับเศษแก้วที่จะตำมือตำเท้านะฮะตอนนี้ดูมันกระหนุ่งหนิงดีไม่ดีหรอกท่านผู้ฟังนะฮะอันไหนที่มันไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกแล้วรู้ได้ไงก็สวดมนต์สิครับพระคาถาชินบัญชรมันจะเกิดพลังความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกคือจิตไม่ใช่ความคิดฟังดีๆนะความคิดไม่ใช่จิตไม่ใช่ความคิดนั่นหมายความคุณคิดตลอดเวลาคิดอ่ะมันไม่ใช่จิตนะเป็นการปรุงแต่งภาษาพระสมัยก่อนก็งงปรุงแต่งปรุงอะไรอ่ะนะทำกับข้าวหรอปรุงแต่งมันงงนะก็คืออะไรครับคิดโน่นคิดนี่นะแล้วก็อะไรครับฟุ้งซ่านนั่นเองนะปื๊ดทันทีเลยฟุ้งซ่านคือการปรุงแต่งนั่นเองนะแล้วก็หยุดคิดไม่ได้เต็มไปหมดตัดทิ้งไปให้หมดท่านผู้ฟังนะมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บก็ตัดผัวแต่คุณตัดไม่ได้ไงถ้าคุณไม่มีกำลังสมาธิถ้าคุณไม่มีสติถ้าคุณไม่มีความเพียรถูกไหมครับและถ้าคุณไม่มีปัญญาปัญญาคืออะไรการยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ท่านผู้ฟังเริ่มเข้าใจนะครับที่ผมสนใจพุทธศาสนาหนึ่งผมไม่มีปัญหาทางด้านจิตใจต้องบอกให้มันชัดที่สุดไม่ใช่เศร้าโศกอาดูลถ้ามีก็ไม่เป็นไรแต่มันไม่ใช่สาเหตุที่ผมเข้านะครับสนใจพุทธศาสนาชัดนะครับนะแต่ถ้าคุณเจ็บปวดเข้าก็สิ่งที่ดี welcome to the club พระเจ้าบอกไงถ้าคุณไม่ทุกข์คุณจะหาวิธีออกจากทุกข์หรอจบพูดง่ายๆอริยสัจ4ถ้าคุณไม่ทุกข์คุณก็ไม่สนใจพุทธศาสนาในแง่ของการฝึกเพื่อดึงจิตออกจากความเศร้าโศกความอาดูลความเจ็บช้ำตัณหาที่ไม่วันสิ้นสุดที่มันกระชากลากถูนะแล้วก็นะครับเพื่อออกมาจากความคิดที่ทำลายตัวเองนะด่าตัวเองว่าตัวเองแค้นคนอื่นนะพวกนี้น่ากลัวนะมันเป็นหลุมดำมาหลุมดำที่มีแรงดูดเข้าไปข้างในอะเข้าแล้วออกยาก sorry ฉันพระเจ้าเลยบอกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เยอะมากแต่คนมันไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์เพราะตัวเองชินนั่นเองนี่คือเหตุผลหลักๆที่ผมปฏิบัติผมไม่ต้องการมีสภาพเช่นนี้สภาพนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมรวมทั้งนักการเมืองที่ไปโกงคันถูกจับฉีกหน้าเป็นสิ่งเสี่ยงเนี่ย พราะเขาไม่มีครับเขาไม่ได้สวดมนต์เพราะมีความละโมบโลภมากได้ไปหมดเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลญาติมิตรต่างๆหมดเลยถูกไหมครับนะโดยอันที่ผมติดตาที่สุดก็คืออะไรครับที่อธิบดีคนเก็บทองไว้ที่บ้านเป็นกระมังเลยเต็มไปหมดนะที่โกง 3-4 พันล้านอย่างเงี้ยผมก็สงสัยผมชอบสงสัยผู้ฟังทำไมไม่เก็บที่แบงค์นะทำไมโง่ไม่เก็บที่บ้านโทษทีนะคิดไปคิดมาจิตว่าอ๋อถ้าเขาไปที่แบงค์ไม่ได้เขาจะไปบ่อยเกินไปเดี๋ยวคนพนักงานแบงค์จะสงสัยบวกกับทองแต่ละก้อนมันหนักแกเริ่มแก่แล้วแกนะครับแกคงไม่มีปัญญาที่จะแบกทองไปเก็บไว้ที่ธนาคารฉะนั้นเลยเก็บไว้ที่บ้านเลยเสร็จเลยตำรวจบุกเข้าไปเลยจับได้หมดเลยแล้วก็หน้าจองถามท่านผู้ฟังคุณเอาสภาพชีวิตอย่างนี้หรอหรือผู้นักการเมืองบางคนที่ป่วยเจ็บเต็มไปหมดเลยอัมพฤกษ์อัมพาตเงี้ยพ่อสร้างกรรมไปเยอะอย่าสร้างกรรมเวรอีกแล้วชัดแล้วนะครับที่บนส่วนในพุทธศาสนาคือผมไม่ต้องการเป็นโรคจิตชัดแล้วนะอันที่สองผมต้องการดึงศักยภาพทั้งหมดที่เกิดมาจนถึงปัจจุบันมาใช้ในทางสร้างสรรค์ไม่ต้องเป็นคนดีหรอกท่านผู้ฟังนะอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนดีไม่ต้องอย่าสร้างกรรมเวรในผู้อื่นฉะนั้นตัวอันแรกก็ดักด้วยศีลนั่นเองนะครับแต่ท่านลงลึกก็คือเลิกหนานะครับ อะไรปาณาติปาตาทินนาทานาเลิกมันง่ายเกินไปมันต้องเป็นศีลในใจศีล5ใครๆรู้ท่องเนี่ยเด็กเนี่ยแต่ที่ร้ายที่สุดก็คืออะไรครับศีลในใจไม่อิจฉาริษยาคนอื่นไม่จับผิดคนอื่นไม่อวดดีไม่อาฆาตแค้นนะสำคัญที่สุดก็คือจิตก่อนจิตก็คือความคิดอารมณ์และความรู้สึกวันนี้เราได้3ตัวนี้นะครับถ้าความคิดชั่วแล้วก็ไม่คิดขึ้นมาคำพูดแล้วก็ไม่ทั้งชั่วร้ายอกุศลวาจาก็ไม่มีทุกอย่างพระเจ้าจึงรู้ว่าขึ้นอยู่กับอะไรครับอะไรครับจิตจิตคือความคิดนะฮะจิตไม่ใช่ความคิดความคิดไม่ใช่จิตแล้วจิตคืออะไรอ่ะจิตคือความรู้สึกนั่นหมายความว่าจะจบวันนี้ตราบใดมันมีความคิดผุดๆขึ้นมาจะเป็นบวกลบคูณหารมันไม่ใช่จิตเพราะจิตไม่ใช่ความคิดความคิดไม่ใช่จิตแล้วจิตคืออะไรอ่ะคือความรู้สึกรู้สึกอะไรอ่ะมองก็ต้องเห็นรู้สึกว่าเห็นฟังก็ต้องได้ยินรู้สึกว่าได้ยินคิดก็รู้สึกว่าคิดอะไรอารมณ์บวกลบคูณหารก็รู้สึกว่าอารมณ์เป็นยังไงนะฮะเมื่อคุณมีความรู้สึกเกิดขึ้นชัดๆเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นออโต้มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อนั้นคุณก็เข้าสู่ตัวรู้หรือผู้รู้ของจริงเมื่อมันทำงานมันทำงานตลอดเวลาเพราะมันเป็นการทำงานของดึงส่วนต่างๆสมองที่เรียกว่า temporal parietal junction and superior temporal sulcus วันนี้จบด้วยเลยครับ medical term ศัพท์ทางด้านการแพทย์ซึ่งท่านผู้ฟังจะไม่เคยได้ยินในชีวิตนักปฏิบัติกรรมฐานมหาสติอะไรก็ตามไม่เคยได้ยินแต่พูดไปเพื่อ confirm ว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนทั้งหมดเนี่ยมันมีจริงๆนะมันเป็นการที่ฝึกพลังสมองให้มันมีความสามารถในการที่จะ process ข้อมูลในการที่จะเข้าใจได้เร็วนะฮะแล้วมีความสามารถในการจำได้และสามารถดึงมาใช้ด้วยกำลังสติโอ้โหนี่คือที่มาของอะไรครับสติสมาธิและปัญญาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ชัดแล้วนะครับสองอาทิตย์ที่ผ่านมาพูดว่าทำไมผมจึงสนใจพุทธศาสนานะครับแล้วก็ขอย้ำเนี่ยทำให้เราฉลาดและนะครับใช้กำลังสมองได้เต็มที่ที่สมัยที่สุดพระเจ้าบอกคนที่ฝึกถึงตัวรู้และมรรคผลเนี่ยจะได้พร28ประการมันเยอะมากนะท่านผู้ฟังไว้อาทิตย์ต่อไปว่างๆมาเล่าอีกว่า28ประการคืออะไรคือเรื่องติ้งบิ๊กนะนะฮะฉะนั้นของผมตั้งแต่เด็กมาแล้วผมสนใจการฝึกจิตเพราะอะไรครับถ้าฝึกสำเร็จจะได้พร28ประการจะมีเงินมีทองมีโชคลาภวาสนาบารมีนะมีแต่ความสุขเปล่งปลั่งนะฮะแล้วก็คิดอะไรก็สมปรารถนาสมหวังนะเป็นความฉลาดต้องมีความฉลาดครับโชยชุเขาเรียกพวยพุ่งออกมาเลยพระเจ้าบอกนะฮะและที่มันทั้งชีวิตนี้คุณจะมีเงินมีทองคุณจะไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินทองต่อไปคุณเอาไม่เอาไม่รู้มันจะเกิดขึ้นกับท่านเองและคุณจะรู้ว่านะครับชีวิตมันน่าอยู่มากคุณจะมีเจริญด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวอัปโหลดขึ้นสู่ YouTube ดร.บุญชัยโกศลธนากุลขอให้มีความสุขเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
12: CEO Vision ที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
13: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนาคุณปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า17ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
14: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนอินโดนีเซียในรอบ15ปีปูทางการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569เพื่อหารือกับนายปราโบโวสเวียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนในครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และSME รัฐบาลมุ่งให้การเยือนต่างประเทศสร้างประโยชน์กลับมาถึงประชาชนอย่างชัดเจนทั้งในรูปของการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวการสร้างงานการพัฒนาทักษะแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพรัฐบาลผนึกกำลังครั้งสำคัญศึกษาธิการแรงงานจับมือปฏิรูปใหญ่เชื่อมห้องเรียนสู่โลกการทำงานร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานได้ร่วมกันเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการศึกษาไทยครั้งสำคัญจากแบบเดิมที่เรียนจบแล้วค่อยเริ่มหางานปรับไปสู่การวางเส้นทางอาชีพและทักษะตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยุคใหม่สำหรับความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงในครั้งนี้มุ่งเน้นการตอบโจทย์ตลาดแรงงานจริงและลดความเหลื่อมล้ำโดยขับเคลื่อนผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญคือเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานดึงภาคเอกชนและสถานประกอบการมาร่วมออกแบบหลักสูตรไม่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้หลังเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและกลุ่มว่างงานให้กลับเข้าสู่ระบบฝึกงานปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายเพิ่มศักยภาพการศึกษาไทยด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานให้แก่ครูและบุคลากรต่างชาติและปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้ด้วยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตรัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าให้การศึกษาเป็นเพียงแค่เรื่องของวุฒิปริญญาแต่ต้องการให้เป็นเครื่องมือสร้างอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
11: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
12: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
14: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569อริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะ
15: สวัสดีครับเต็มเอี่ยมครับ
14: กลับมาเจอกันอีกครั้งในวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะพี่ตัววันอาทิตย์ที่หลายๆคนก็เริ่มจะกลับมาทํางานแล้วนะในวันจันทร์น่าจะเป็นหยุดยาวนานมากอ่ะหลายคนที่แบบว่าหยุดมันจะหยุดช่วงวันอังคารพุธพฤหัสแต่หลายคนก็อาจจะลาไปทั้งอาทิตย์เลยเนาะแล้วก็เลยน่าจะกลับมาทำงานกันในวันจันทร์นี่แหละเนาะกลับมาถนนหนทางก็จะใช่ถนนหนทางก็จะกลับมาติดเหมือนเดิมมาหลังจากที่เราโล่งๆกันไปในกรุงเทพ
15: ปกติที่อาทิตย์ที่ผ่านมาทุกไม่ได้ลานะคุณบงก็ทำงานปกติแต่ก็เห็นคนลากันเยอะจนกระทั่งลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าเขาหยุดเขากัน
14: เขาหยุดกันแต่เราไม่ได้หยุด
15: น่าจะกลับมาวันนี้แล้วบางทีที่แบบกลายเป็นวันอาทิตย์อาจจะถนนอาจจะคนเยอะก็ได้นะเพราะว่าแบบรองรับคนที่กลับมา
14: ถือว่าถ้าใครไม่ได้ไปไหนค่ะก็ฟังเรานี่แหละถ้าฟังได้ทางวิทยุน้อย FM 96.5 หรือทางไลฟ์ Facebook YouTube Thinking Radio ก็ได้ใครที่เข้ามาฟังแล้วก็ พูดคุยกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook และ YouTube ได้คอมเมนต์กันมาเนาะแต่ว่าวันนี้เป็นอีกนี่ก็เป็นแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนที่เราจริงๆแล้วก็ติดตามผลงานนักเขียนท่านนี้มานานแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องราวของท้องทะเลไปตัวเพราะว่าหลายคนน่าจะนึกถึงนักเขียนท่านนี้แหละเพราะว่ามีผลงานงานเขียนในเรื่องของชีวิตเนาะชีวิตในท้องทะเลชีวิตที่เป็นแบบโอ้โหหนักๆอ่ะแล้วก็กว่าจะมาเป็นเส้นทางกว่าจะมาเป็นนักเขียนเราก็เคยสัมภาษณ์มาแล้วด้วยเนาะหลายครั้งด้วยค่ะกว่าจะมาเป็นนักเขียนเนี่ยท่านผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่โบแบบเฮ้ยน่าสนใจค่ะเพราะแบบเป็นนวนิยายที่เป็นเรื่องราวที่อาจจะจริงๆอ่ะถ้าอ่านจริงๆแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบธรรมดามากๆค่ะแต่ว่าถ้าอ่านเข้าไปแล้วมันจะเห็นถึงความไม่ธรรมดาของเรื่องนี้อ่ะในหนังสือได้มีที่โบได้มาล่าสุดในนั้นว่านับสิบย่านน้ำแค่ชื่อก็อยากรู้แล้วค่ะว่านับสิบย่านน้ำคืออะไรมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่กลับไปชื่อผู้ชายคนหนึ่งที่กลับไปที่บ้านเกิดเพื่อที่จะไปดูแลย่าแค่นี้คือเรื่องมันแค่นี้เลยไม่ตรงแต่ว่าเรื่องราวที่เขาเล่าอ่ะมันไม่ธรรมดารอนานแล้วน่าจะอยู่กับเสียงกันอยู่ในสายกับเราแล้วเราไปคุยกับเจ้าของผลงานนับสิบย่านน้ำดีกว่าค่ะคุณประชาคมรุณาชัยค่ะพี่ประชาคมสวัสดีค
16: ่
14: ะ
16: อ๋อสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการผู้ทำงานฝั่ง
14: ขอบค
16: ุ
14: ณมาก
15: ค
14: ่ะ
15: ขอใช
14: ้
15: เสียงอีกทีนึงเน
14: า
15: ะ
14: ใช่เสียงอาจจะเบาไปนิดนึง
15: เบาไปนิดนึง
14: พี่ประชาคมได้ยินใช่ไหมคะ
15: ใช่ค่ะเสียงมาเป็นนิดนึงกลัวคุณฟังไม่ได้ยิน
14: ใช่
15: เพราะว่าเราต้องคุยกันยาวเลย
16: สักครู่นี่วางสายก่อนก็ได้ไปเล่นเสียงตัว
15: ได้ยินแล้วนะ
14: ไม่เล่นเสียงไม่เดี๋ยวเราให้ทางนี้เล่นอ่ะพี่ประชาคมไม่ต้องเล่นก็ได้เดี๋ยวเราให้ทางทีมงานของเราเล่นเอาก็ได้ค่ะพี่ประชาคมอ่ะต้องบอกขอบคุณพี่ประชาคมมากๆที่ให้เกียรติกับรายการค่ะเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้พี่ประชาคมก็จะเก็บตัวนิดนึงก็มีอะไรให้แบบว่าเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับงานที่ผ่านมาแล้วก็เงาะพี่ตกตอนเล่มนี้อย่างที่โบบอกค่ะนับสิบย่านน้ำยังไง
15: คือคำถามก็คือว่า
14: ก็คือว่า
15: เล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็เล่มนี้เหมือนแบบจริงๆมันถ้าเกิดฟังชื่อดูแล้วก็ฟังเมื่อกี้นี้นะคะเขาจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะมากหน่อยแต่เมื่อกี้เราก็เกิดกันไปว่ามีการเดินทางกลับบ้านพักผ่อนไว้บังเอิญเลยล่ะเล่มนี้ก็เข้ามาเชื่อมโยงได้เพราะว่ามันก็น่าจะเกี่ยวกับการเดินทางไปทำอะไรสักอย่างของตัวละครทีนี้เล่มนี้ต้องถามพี่ชาคมว่าไอเดียมันมายังไงนะครับ
16: นี่เราทุกเรื่องมันมีที่มาที่ไปอยู
14: ่
16: บางครั้งเราก็คิดไว้นานมากกว่าจะเขียนได้มันก็ปลูกต้นไม้ไงปลูกไว้ได้หลายต้นไหนที่มันให้ผลให้ผลสุกงอมจนได้ที่แล้วแล้วก็เจ็บเกี่ยวมาส่วนเรื่องนี้ก็คือมันก็ใช้ฉากบ้านเกิดปกติก็คือไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่คือเป็นคนบ้านนอกนะครับบ้านป่าเลยก็คือวัยเด็กก็อยู่ในเรื่องนี้แหละมันก็เป็นความทรงจำที่ฝังในดวงชีวิตของเราด้วยนะก็มีย่ามียายมีตามีป้ามีลุงอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวพันกับชีวิตในวัยเด็กก็คือเราเดินทางไกลมาพอสุดท้ายก็กลับไปก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนี้มาบอกเล่าคือบอกเล่ายังไงที่มันให้มันมีเสน่ห์มีมิติมีความลึกและก็มีความเป็นชีวิตขึ้นมาก็คือก็คิดไว้นานว่าคือสักวันหนึ่งจะเขียนก็คือมันก็ถึงเวลาอันเหมาะสมก็เข้ามาออกมาก็คือมันสุดท้ายมันหนังสือทุกเล่มมันก็อยู่ที่คนอ่านนะครับคนเขียนทำงานของเขาเสร็จไปแล้ว
15: เล่มนี้เขียนนานไหมครับคือบ่มเพาะเรื่องเนี่ยน่าจะนานแหละแต่ว่า
16: ก
15: ็อยากรู้ว่า
16: ใช่เวลาเขียนไม่นานเพราะก็คือเราเขียนในใจก่อนคิดในใจก่อนวางโครงเรื่องในใจแล้วก็คือวางแผนแก้ไขจะไปตอนไหนตอนนั้นตอนนี้ก็คือระวางโครงไว้ในใจหมดพอมาถึงขั้นตอนบนโต๊ะเขียนหนังสือมันก็เหมือนขั้นตอนที่ใกล้ๆสุดท้ายแล้วนะครับ ด้วยประสบการณ์ที่ทำวิทยาเล่มอื่นมาขั้นตอนการเขียนจะเป็นขั้นตอนที่สั้นที่สุด
17: ใช่เ
14: พราะมันวางแผนมาอยู่แล้วว
17: างไว้แล้วแต่แสดงว่าเล่มนี้ก็ไม่ได้ใช้เวลาเขียนทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้ใช้เวลาเขียนนานเนี่ยถ้าลองถามกระบวนการในการที่คิดหรือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยคือมันเป็นเรื่องราวของอะไรอะคะนับสิบสำหรับเล่มนี
16: ้หนึ่งก็คือสิบชั้นน้ำมันก็บอกอยู่สิบชั้นน้ำก็คือผ่านไปมากกว่าเจ็ดย่านน้ำก็คือม
17: ัน
16: มากกว่านั้นแล้วก็คือคนที่เดินทางคนที่ยังอยู่คนที่ไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยคือมันก็กลับมาถ่ายทอดผ่านการบอกเล่าแต่เจตนาจริงๆก็คือถ่ายทอดสู่คนอ่านนั่นแหละครับก็คือทุกคนนั่นแหละครับทุกคนนักเดินทางทุกคนเจ็บไปไกลแค่ไหนสุดท้ายเขาชอบจะกลับมาเย็นจุดเริ่มต้นเหมือนนักสำรวจก็เคยมีคำพูดที่ว่าคือฉันจะสำรวจไปทั่วโลกทั่วจักรวาลเรียนรู้ทุกคนทุกแห่งแต่สุดท้ายฉันจะกลับมาที่จุดเริ่มต้น
14: ก็เลยเลือกที่จะเลือกฉากบรรยากาศในการที่จะกลับไปที่บ้าน
17: แต่มันก็เป็นมันเหมือนยังไงกับ
14: ค่ะ
17: งานก่อนหน้านี้มันจะเป็นงานโอเคออกไปสำรวจที่นอก
16: มีภาพที่ฉายอยู่ในใจเราสม่ำเสมอตลอดเป็นความผูกพันเป็นความรักแล้วก็คือเป็นความถวิลหาเมื่อเราต้องจากมามันมีหลายจุดที่มันระยับกระดานหนึ่งคือถึงชีวิตของคนชนบทด้วยแม้แต่งานศพงานอะไรพวกนี้คือบางครั้งยากป่วยหนักนี่คือต่อลงไว้ก่อนทุกวันนี้อาจจะไม่มีแล้วเพราะว่าไปแต่ชื่อเราทุกเมื่อก่อนก็คือบ้านนอกจริงๆก็คือมันจะไม่มีไฟฟ้าน้ำประปานะเขาอยู่กันอย่างสมถะที่สุดแล้วก็คือไม่ต้องเสียชีวิตลงพิธีศพมันก็ไม่ได้ไปวัดแล้วก็ไม่ได้เหยียดตัวอะไรก็คือตามภาษาชาวบ้านตามภาษาพื้นบ้านแต่การเสียชีวิตหรืออะไรต่างๆก็คือมันเป็นความเศร้าไหมแต่คนชนบทเขาก็จะเรียนรู้อย่างเข้าใจมันว่าคือมันเป็นการพลาดท่าที่เขาสามารถทำใจยอมรับได้
14: มันทำให้เราได้เห็นชีวิตเนาะของคนที่อยู่ต่างจังหวัดในช่วงเวลาอาจจะไม่ใช่ปัจจุบันเนาะย้อนกลับไปในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็มาพอมาเทียบกับคนที่อยู่ในเมืองอะซึ่งแบบดูชีวิตมีความวุ่นวายแต่ถ้าเราได้อ่านเล่มนี้บอกว่ามันจะทำให้เราได้ย้อนกลับไปให้รู้สึกว่าใจมันสงบขึ้นอะว่าเฮ้ยเราลองไปเรียนรู้วิถีชีวิตในแบบคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดบ้างแล้วมันจะเป็นยังไงที่สำคัญคือมันเป็นชีวิตที่เหมือนเป็นช่วงสุดท้ายของคนคนหนึ่งที่จะต้องแบบเจอญาติพี่น้องพี่ประชาคมทำยังไงในการแบ่งว่าเอ๊ะในแต่ละช่วงเวลาที่จะทำให้คนอ่านได้อ่านไปอย่างต่อเนื่องหรือว่าแบบได้เหมือนได้เดินทางไปกับตัวละครในนั้นด้วยอะค่ะ
16: มันก็จะมีสองจุดก็คือตัวญาติจะไม่เคยไปไหนเลยก็จะปักหลักอยู่ที่สิ่งที่เขาเกิดแต่ตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือเดินทางแสวงหาเก็บเกี่ยว

0: ในหนังนะคือมันเป็นต้นทานของชีวิตหลักชีวิตที่เดินทางไปยังย่านน้ำต่างๆคือแล้วก็ให้มิติในด้านนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือลูกหลานที่แตกสายขาดไปก็เหมือนแม่น้ำแต่ละสาขาที่มันพาดผ่านทุ่งหญ้าพาดผ่านชุมชนพาดผ่านเลือกสวนไร่นาแล้วก็คือเป็นวิถีชีวิตแต่ต้นทางของสายน้ำจริงๆก็คือยังอยู่ที่เดิมฝังตัวอยู่ที่เดิมแต่ก็คือให้มอบให้แล้วก็คือแจกจ่ายออกไป
1: ก็ประมาณแม่น้ำนะลักษณะเหมือนแบบก็คือเป็นต้นทางแหละต้นทางก็ไม่ไปไหนเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นแต่ทีนี้ในเล่มเหมือนคุณโบพอดีว่ามีอยู่ในมือเนาะไม่แน่ใจว่าบทไหนเราประทับใจหรือว่าตรงไหนที่รู้สึกว่าน่าสนใจได้ที่มาคุยกัน
2: ตรงนั้นใช่ไหมก็คือน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าลูกหลานน่ะกลับมาเยี่ยมย่าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตัวละครเอกเองเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่กลับมายิมาดูแลย่าเนี่ยจะอธิบายให้ย่าฝังว่าคนนี้เป็นญาติฝั่งนี้เป็นลูกหลานคนนั้นคนนี้มาจากทางใต้บ้างมาจากทางนั้นบ้างมันเป็นการอธิบายให้เราได้รู้ว่าเนี่ยแหละพอลูกหลานเยอะแล้วกลับมาเนี่ยโบก็เลยชอบว่าเนี่ยพี่ประชาคมถึงได้ถามว่าพี่ประชาคมทำยังไงให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นชีวิตธรรมดาเนี่ยแต่ว่าพอเราอ่านแล้วมันทำให้เราแบบอยากติดตามไปด้วยเลยว่าลูกหลานย่าเนี่ยมีเยอะขนาดไหนแล้วแตกแขนงไปที่ต่างๆได้แบบโอ้มากน้อยขนาดนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ได้กลับมายังจุดเริ่มต้นอย่างที่พี่ประชาคมบอกเลยค่ะพี่ตุ๊ก
1: มันก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับน่าจะเป็นหนังสือที่เหมือนวางแผนไว้แล้วว่าจะเขียนประมาณช่วงนี้ของชีวิตเลยไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นหนังสือที่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปงานของพี่ของผมก็จะเป็นแนวออกไปผจญภัยก่อนทีนี้ก็จะเป็นอันนี้รวบเอาที่สองได้นะก็คือการผจญภัยในการทำงานต่างๆในโลกของการเขียนหนังสือต่างๆแล้วตอนหลังก็ขยับมาเป็นงานที่มันเป็นเชิงความรักหน่อยเรื่องเกี่ยวกับหนังสือแล้วก็ตอนหลังก็กลับมาเป็นงานประเภทแบบเหมือนสำรวจจิตใจมันเหมือนการวางโครงหนังสือในแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันเตรียมไว้แล้วอย่างนี้ไหมคะ
0: คืออีกอย่างหนึ่งก็คือมันลูกฝันของย่าก็คือมันก็คือไม่เพียงคนที่กลับไปแต่ว่าคือมันมีในอดีตมากมายที่หลายคนก็เป็นนักเดินทางนักแสวงหากลับไปหาย่าบางคนก็กลับมาพร้อมบาดแผลทางใจบางคนก็กลับมาพร้อมความไม่สมประกอบทางร่างกายมันก็เจอดีลูกหลานพวกนี้อยู่บางคนก็เป็นทหารบางคนก็เป็นสู้ชีวิตไม่ไหวก็อาจจะมากลับมาพร้อมความโรคภัยไข้เจ็บนะครับย่าก็คือรักษาเท่าที่ตัวเองมีความรู้ส่วนหนึ่งมันก็คือแฝงว่าที่นี่มันเป็นแรงงานพัดถิ่นในช่วงเวลานี
2: ้
0: ที่คนในภูมิภาคทางภาคเหนือภาคอีสานก็จะกลับมาหาแรงงานในพื้นที่ส่วนกลางลูกหลานของย่าก็ไม่ต่างไปจากนั้นนะครับบางคนก็ไปประกลับอยู่ที่เมืองอื่นท้องถิ่นอื่นบางคนก็กลับมาพร้อมความสมหวังมากความไม่สมหวังมากแล้วก็คือพัดภาคจากกันไปมันก็เหมือนสายลมสายน้ำเหมือนฤดูกาลของชีวิตที่มันมีความผันแปรผันเปลี่ยนคือคนเขียนก็ไม่อยากอธิบายงานของตัวเองเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนอ่าน
2: ทีนี้ถามพี่ประชาคมค่ะว่าอะไรทําให้เราคิดว่าเล่มเนี้ยมันต้องออกมาในช่วงเวลาเนี้ยของชีวิตของพี่ประชาคมหรือว่าช่วงเนี้ยทําไมถึงเอานับ10ย่านน้ําเนี่ยมาอยู่ในช่วงนี้ทําไมถึงไม่แบบช่วงเวลาไหนมันถึงจะสุกงอมแล้วมันทําไมมันต้องเป็นช่วงเวลานี้มีอะไร ไหมคะว่าเอ๊ะมันเราเลือกได้เว

0: ลาช่วงนั้น
1: ส่วนใหญ่เราก็คือเก็บเรื่องไว้ในใจเก็บไว้หลายพอดหลายโครงเรื่อง
0: อ
1: ยู่ที่ไหนก็คือมันกระตุ้นให้เราอยากเขียนนะครับก็คือกระตุ้นเราคิดจนละเอียดจนสุกงอมแล้วก็คือมันเหมือนผลไม้นี่มันสุกแล้วสุกขาดต้นแล้วมันถึงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวมาแปรรูปทำอะไรก็แล้วแต่สุดที่ความสามารถของเรา มันก็เหมือนเรื่องอื่นที่เคยทำกันมาบางเรื่องก็คิดเอาไว้นานมากแต่ไม่ได้เขียนก็มีผมจะเป็นคนทำงานที่ต่างจากคนอื่นคนอื่นอาจจะเขียนโครงเรื่องไว้บนสมุดบนกระดาษหรือในคอมพิวเตอร์แต่ผมจะเก็บไว้ในความทรงจำคือบางเรื่องก็อยู่บางเรื่องก็หายเรื่องที่หายไปเราก็ไม่ได้เขียนเพราะว่าคือสุดท้ายมันไม่ได้อยู่กับเรามันไม่ได้กระตุ้นเรามากพอเราก็ไม่ได้ออกมาครับก็คือวิธีการทำงานก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาไม่ได้เขียนพอดเขียนโครงเรื่องในกระดาษหรือเขียนไว้ในใจตลอด
0: ก็เหมือนใช้ใจใช้สมองความจำในการแบบคัดเลือกเรื่องอะเนาะว่าไอ้เรื่องไหนที่มันน่าจะเต็มที่และมันอยู่ของเรากับเราจนเราจำได้แล้วเนี่ยมันก็สามารถเขียนออกมาได้เพราะมันก็เป็นอีกหนึ่งแนวแค่อีกหนึ่งหลักที่แบบว่าเอามาทำได้ว่าถ้าเราอยู่ในสมองเราจนจำได้หมดแล้วเนี่ยเราก็เอามาเขียนได้เรื่องนั้นแหละมันจะเหมาะแล้วนี่ก็ถือว่าดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะจำไม่ได้ก็คือจะจำไม่ได้เลยความจำสั้นอะไรเงี้ยนะ
1: คือมันฝึกตัวเองนะฝึกตัวเองมาจนเป็นแบบนี้แล้วมันก็คือเป็นวิธีของการทำงานซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าคือเก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจำเนี่ยคือถ้าวันหนึ่งเป็นอัลไซเมอร์ก็คงทำไม่ได้
2: เหม
1: ือนก
2: ันไปหมดเป็นความเสี่ยงระดับหนึ่ง
0: จริง
2: ๆคือเป็นความเสี่ยงแต่ว่ามันก็เหมือนแบบคุณประชาผมก็คงคิดแหละว่าถ้ามันเหมือนอันนี้ก็เหมือนเสี่ยงไปเลยว่าถ้ามันมีคุณค่ามากพอมันยังกระตุ้นความรู้สึกอยากเขียนอยู่ฉันก็จะเขียน
0: มันก็จะมีเองแหละ
2: เออแต่ถ้าเกิดแบบมันหายไปก็หายไปตามเวลาอะไรเงี้ยเนาะ
0: มันก็คงไม่เหมาะอะไรเงี้ยไม่เหมาะที่จะมาเป็นเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยน่าจะหายไป
2: ก็เป็นวิธีที่เสี่ยงดี
1: ถ้ามันยังอยู่มันก็อยู่กับเราถ้ามันหายไปมันก็ยังอยู่ก็คือก็อะไรที่เราจำแม่นจำนานรู้สึกนานคิดนานในนี้มันก็จะฝังเป็นเรื่องเป็นราวเป็นธาตุอยู่ในความทรงจำอะไรที่มันค่อยๆเลือนหายไปและที่สำคัญก็คือแรงบันดาลใจของเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันลดน้อยมันถอยลงมันก็จะถูกดินนี้ตกไปในที่สุด
0: ตุ๊กเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนไหมพี่ตุ๊กตุ๊กจะฝากคำถามไหมคะว่าช่วงต่อไปจะคุยประมาณไหน
2: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกันต่อเรื่องเล่มนี้แหละเพราะว่าหลายคนคงอยากรู้ว่าเราเขาจะแบบมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างอย่างที่ตอนแรกบอกปกติเราก็จะรู้สึกเรื่องของอะไรนะเราจะคุ้นกับ107ย่านน้ำนะอันนี้10ย่านน้ำทำไม
0: จริง
2: ๆ10เออ
0: เดี๋ยวไปคุยกันช่วงหน้านะ
2: ใช่หลายๆเรื่องค่ะ
0: หรือว่าค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องราวสนุกๆกันในเล่มนี้อีกครั้งนึงค่ะ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้

0: งทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
5: กลับเข้ามาในช่วงที่2ขออภัยลืมเปิดไมค์กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอยู่กับพี่ตุ๊กแล้วก็อยู่กับพี่ประชาคมรุณาชัยค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2564แล้วก็เป็นนักเขียนเรียกว่ามือรางวัลหลากหลายนะคะและผลงานล่าสุดกับเล่มนี้ค่ะนับสิบย่านน้ำคุยกันต่อพี่ตุ๊กเนาะแล้วพูดเวลาที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงเรื่องราวที่นำเสนอเป็นยังไงนะเราได้คุยกันไปแล้วแต่ว่าอย่างที่พี่ตุ๊กบอกแล้วว่าชื่อเรื่องอ่ะนับสิบย่านน้ำอย่างที่เราเคยได้ยินเนาะว่าอย่างที่พี่ตุ๊กบอกคือร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำเราก็ได้ยินแต่เจ็ดย่านน้ำเนาะนับสิบสิบนี่ยังไงต้องไปถามเจ้าตัวแล้วพี่ตุ๊กพี่ประชาคมคะยังไงคะทำไมถึงต้องเป็นสิบย่านน้ำและสิบย่านน้ำแบบไหน
6: ค่ะมันก็ซ่อนอยู่ในหลายมิติไม่ใช่มิติเดียวมิติทางกายภาพก็คือลูกหลานผู้พักถิ่นก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในย่านน้ำต่างๆแล้วกลับมามิติที่ลึกกว่านั้นก็คือย่านน้ำในใจที่แต่ละคนก็จะต้องมีย่านน้ำในใจจะเป็นความทุกข์ความเศร้าความหวังความปรารถนาอะไรต่างๆก็คือมันจะเป็นห้วงน้ำภายในที่เขาเรียกว่ามันซ่อนอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนทำไมต้องสิบก็คือมันมากกว่าเจ็ดคือมันมากกว่านั้นยิ่งเรา
5: ทำไมไม่แปดไม่เก้าถามไปกวนๆนะ
6: ก็สิบมันก็คือเต็มสิบเลยก็คือทุกคนต้องผ่านย่านน้ำในชีวิตของตัวเองทั้งหมดนะครับนั่นก็คือมันเป็นมิติหนึ่งโบก็มีผู้ดำเนินรายการชายก็มีห้องน้ำภายในมีย่านน้ำของตนเองที่ต้องไหว้ต้องแบกว่าต้องฟันฝ่าต้องเอาตัวไปถึงฝั่งที่ปรารถนาให้ได้ครับหรือแหวกว่าให้ข้ามพ้นอุปสรรคที่เป็นห้วงน้ำหนึ่งในระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าคือย่านน้ำในชีวิตของแต่ละคนก็จะยาวนานยิ่งอายุมากอายุยืนแม้จะไม่เคยเห็นย่านน้ำเห็นแม่น้ำเห็นทะเลแต่ทุกคนมีย่านน้ำภายในด้วยกันทั้งหมดต่อมานี้
5: ค่ะในเล่มนี้ค่ะพี่ตุ๊กพี่ประชาคมเองเขาก็แบ่งออกเป็น4ภาคภาคหนึ่งคือเรื่องของขุน เป็นชื่อภาคเนาะภาคหนึ่งคือขุนเขาไร้สำเนียงภาคสองคือท่วงทำนองแห่งสายน้ำภาคสามคือการเดินทางที่ไร้กลิ่นอายและภาคสี่ภาคสุดท้ายคือสู่ทะเลอันนี้คือสี่ภาคที่พี่ประชาผมแบ่งเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้สาม
6: ก็คือทุกย่านน้ำก็หลังรอบสู่ทะเลทั้งหมดทุกชีวิตที่อยู่ในห้องน้ำของตัวเองสุดท้ายก็ไหลไปไหนก็ไม่รู
7: ้ก็แนวแบบมันเป็นการตีความเนาะก็คือเหมือนอารมณ์แบบมันก็มีสัญลักษณ์หลายๆอย่างซึ่งเราจะมานั่งตีความตัวนี้ก็กระไรอยู่เพราะว่า
5: ต้องแล้วแต่คนอ่าน
7: เนาะคนอ่านก็น่าจะแต่คนอ่านก็เก็บเกี่ยวไปไม่เหมือนกัน
6: ก็คร่าวๆได้เพราะว่าคือหนังสือทุกเล่มเมื่อไปอยู่ในมือของคนอ่านใช่ไหมมันก็เป็นของคนอ่านไม่ใช่ของคนเขียนหรือของสำนักพิมพ์ต่อไปคนอ่านจะติดจะชมจะชอบจะชังมันก็ขึ้นอยู่กับคนอ่านนะครับเหมือนหนังทุกเรื่องเหมือนกันหนังสือทุกเล่มเหมือนกันคนทำหนังผู้กำกับคิดยังไงนั่นสำคัญเปล่าคนดูหนังดูแล้วคิดยังไงอันนั้นสำคัญกว่าหนังสือก็เหมือนกันคนเขียนบรรณาธิการคิดยังไงไม่สำคัญสำคัญที่คนอ่านแล้วเขาคิดได้คิดหรือคิดอะไรอันนี้มันสำคัญยิ่งกว่า
5: ตอนนี้หนังสือแบบออกจำหน่ายไปแล้วนะมันเป็นแบบหนังสือแบบพรีออเดอร์ด้วยใช่ไหมคะพี่ประชาคม
6: ก็พรีออเดอร์จบแล้วครับมันก็ปกอ่อนก็กระจายไปสู่ตามร้านค้าปกแข็งก็คงปกแข็งพิมพ์300เล่มน่าจะเหลืออยู่สำหรับพิมพ์ส่วนหนึ่งแต่ก็คงไม่มากนะเพราะว่าเราพิมพ์กันน้อยทุกวันก็คือยิ่งตลาดหนังสือกว้างขึ้นสำนักพิมพ์ต่างๆก็พิมพ์จำนวนน้อยลงงานหนังสืองานสัปดาห์หนังสือของเราใหญ่โตมโหฬารจัดในที่กว้างขวางอุดมไปด้วยสำนักพิมพ์น้อยใหญ่แต่จำนวนหนังสือที่พิมพ์ก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆจนน่าใจหายร้านหนังสือก็เหมือนกันเมื่อก่อนเรามีร้านหนังสือทั่วประเทศเยอะมาก
5: ค
6: ่
5: ะ
6: และตอนนี้ก็คือ
5: บาง
6: สาขาของเชลใหญ่ก็ปิดตัวลงร้านหนังสือสลักก็ลดน้อยลงนะครับมันเป็นแบบนี้เอง
5: และ
6: เขียนก็มากขึ้นนะตอนหลังก็คือ
5: ลดน้อยลงไป
6: ว่าอะไร
5: พอหนังสือออกไปสู่ค่ะพอหนังสือออกไปสู่คนอ่านแล้วเนี่ยมันมีเสียงตอบรับกลับมาจากเรายังไงบ้างไหมคะพี่ประสาทผมมีใครมาคุยบ้างไหมว่าเอ้ยอ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างมีไหมคะ
6: ก็มีบ้างแต่ว่าคือมันยังใหม่อยู่คนก็คงยังอ่านไม่จบกันคนว่าอ่านจบแล้วบางคนก็เพิ่งได้รับหนังสือเพิ่งออกมามันก็ยังเสียงสะท้อนกลับมาก็ยังไม่มากครับ
5: หนังสือเล่มนี้มันพี่ประชาคมว่ามันมีความแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่เรางานผลงานก่อนหน้านี้ของเรามากแค่ไหนไหมคะพี่หรือว่ามันเป็นไปในทางเดียวกันไหมหรือว่าเรามีการต่างจากเล่มอื่นๆไหมว
6: ิธีทำงานเขียนหลักแนวเลือกนะครับสารคดีก็ทำนิยายเยาวชนก็ทำเรื่องสั้นก็ทำนิยายก็ทำบางเรื่องครับคือความต่างมันมีอยู่แล้วล่ะก็คือเราก็จะไม่ใช่ตัวละครชุดเดิมหรือคือจากเดิมถึงแม้เรื่องราวเกี่ยวกับทะเลที่เขียนมาหลายเล่มมันก็จะเปลี่ยนท่วงทำนองไปเปลี่ยนตัวละครไปเปลี่ยนสถานการณ์ไปเพราะว่าคือเราเขียนเรื่องใหม่ไหมเราไม่ได้เขียนเรื่องเดิมเรื่องนี้ก็เหมือนกันมันก็จะมีความแตกต่างทั้ง ทั้งแนวความคิดช่วงทำนองอารมณ์ของความรู้สึกของเรื่องนิยายมันก็เหมือนบทเพลงมันมีท่วงทำนองอยู่ครับมันจะเป็นหำสาเรื่องรมโศกเศร้าอะไรพวกนี้คือมันเนื้อเรื่องมันก็เหมือนเนื้อเพลงแต่ว่าคือเนื้อเรื่องในยาวนิยายมันก็จะมีความละเอียดมีตัวหนังสือมีสถานการณ์ที่มากกว่าบทเพลงเราทำต่างไปไหมก็คือแนวความคิดก็คือต่างเราก็ต้องเป็นแนวความคิดที่เราใช้สำหรับเรื่องนี้เรื่องเดียวเขียนเรื่องอื่นเราก็ใช้ชุดความคิดใช้แนวความคิดใหม่ก็ยังจะมีเล่มอื่นอยู่เรื่องนี้ยังไม่ใช่เรื่องสุดท้าย
5: กำลังจะถามเลยว่าณตอนนี้มีการเขียนเล่มอะไรยังไงอยู่ยังเขียนอยู่ใช่ไหมคะ
6: มันก็มีเขียนเสร็จแล้วก็มียังไม่ได้ให้ใครคืองานเขียนถ้าอยู่กับเรามันก็ยังเป็นของเราอยู่เราแก้ไขไม่ได้มันได้ดูแลมันได้ถ้าเราส่งต่อให้คนอื่นแล้วมันก็เป็นของคนอื่นงานเขียนเขาก็ต้องทำเรื่อยๆนะฮะเพราะก็คือถ้าเราหยุดไปหยุดไม่เขียนหยุดไม่คิดมันก็เหมือนการออกกำลังกายเราต้องกลับมาเริ่มต้นสร้างกล้ามเนื้อใหม
7: ่
6: กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกันถ้ามันไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะเฉื่อยชาตักเข้าก็อาจจะเป็นอัลไซเมอร์เหมือนกับว่านักเขียนเนี่ยกับเอนไซเมอร์นี่อันตรายมาก
7: หมดหนทางทำมา
5: จริงทำยังไงเจ้าอะไรเขียน
7: คุณชาคงมีวิธีในการยังกระตุ้นให้รู้สึกว่าเออมี
5: สมองยังได้ทำงาน
7: สมองยังได้ทำงานหรือว่าได้สอบหาวัตถุดิบยังไงคะรวมทั้งถึงการดูแลตัวเองด้วย
5: ค่ะ
6: หนึ่งก็คือร่างกายเราต้องดูแลอยู่แล้วเพราะว่าคือต้องออกกำลังกายสองก็คือออกกำลังความคิดนั่นก็คือเป็นเรื่องที่เราทำสม่ำเสมอกำลังความคิดก็คือบางเรื่องบางราวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองหรือความขัดแย้งอะไรต่างๆพวกนี้คือเราก็มาถกกับตัวเองว่ามันคืออะไรเนื้อแท้มันคืออะไรเราไม่ต้องดวนออกความเห็นหรอกแต่เรามาถกกับตัวเองก็สองก็คืองานเขียนที่เราวางแผนไว้เนี้ยวางแผนไว้ในใจเนี้ยเราก็คิดถึงมากนักเขียนได้ทุกคนทุกแห่งนะครับเพราะว่าเขาคิดได้ทุกคนทุกแห่งจินตนาการได้ทุกคนทุกแห่งอย่างเรื่องที่เราจะเขียนจะเอามันออกมาเนี่ยคือเราก็ตัวละครไปด้วยจะไปเที่ยวที่ไหนพักผ่อนที่ไหนหรือเป็นวิทยากรที่ไหนเราก็เอาชุดความคิดเอาตัวละครที่เราจะทำความรู้จักและเขียนถึงพวกเขาเนี่ยก็คือไปด้วยตลอดเวลาว่างเราก็ก่อนนอนเราก็คิดตื่นขึ้นมาเราก็คิดนะครับเราจึงได้ออกกำลังความคิดอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นก็คือสมองเราถูกใช้งานอยู่มันก็เหมือนกล้ามเนื้อที่เราถูกใช้งานได้ออกกำลังกายโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ก็จะน้อยลง
5: เหม
6: ือ
5: นก
6: ับ
5: ใช้ความค
6: ิ
5: ดอย
6: ู่
5: ท
6: ุ
5: กว
6: ัน
5: เนาะมีวันไหนแบบว่าอยู่นิ่งๆไม่คิดอะไรเลยมีบ้าง
6: ไหมไม่คิดเลยไม่ได้เพราะว่าคือดูข่าวแล้วก็คิดดูหนังแล้วก็คิดอ่านหนังสือแล้วก็คิดขึ้นรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าพวกนี้แล้วก็คิดไปห้างแล้วก็คิดก็คือเคยมีคนถามบอกว่าทำไมไม่ซื้อรถขับก็บอกว่าคือเป็นคนที่ใช้ความคิดตลอดเวลาขับรถไปได
7: ้
5: เดี๋ยวสมาธิจะไม่ได้อยู่บนถนนนะมันจะไปอยู่ที่อื่น
6: มันก็จะแหกโค้งไปชนเสาไฟฟ้าไปชนต้นไม
7: ้เดินคิดเพลิน
5: ไม่น่าจะดี
7: ทีนี้เวลาเดินทางมันก็จะเป็นใช้พาหนะต่างๆเนาะมันก็ได้ดูได้คิดไปด้วยระหว่างทางผมเพิ่งเคยเห็นว่าเป็นคนไม่ขับรถเพราะว่า
5: ความคิดเยอะ
7: คือส่วนตัวอันนี้ถ้าแลกเปลี่ยน
6: นี่ก็จะสนุกมาก
7: น่าใช่นั่งยาวเลย
5: ค่ะ
6: เมื่อก่อนเขียนบนรถไฟก็ยังเคยมี
5: เขียน
6: รถไฟชั้น3เปิดหน้าต่างรับลม
5: โอ้ความคิดมันมาเลยนี่คือความคิดมาตอนนั้นเราก็เขียนตอนนั้นเลยเนาะ
6: บางทีพอดเรื่องสั้นก็จะงอกขึ้นตรงนั้น
5: เพราะเห็นผู้คนเนาะเหมือนบนรถไฟมันมีผู้คนเยอะแยะมันก็ตัวละครมันก็จะง่ายหน่อยใช่ไหมคะ
7: แล้วจ้านออกกำลังเป็นยังไงคะช่วงน
5: ี้ออกกำลังกาย
7: ใช้วิธียังไง
6: มันเป็นคนโชคดีหนึ่งก็คือจะมีสวนของกทม.อยู่ใกล้บ้านก็เดินข้ามถนนไปได้ก็จะมีอีบาเดี่ยวบาคู่มีที่คิดอาบอีบาเบลดัมเบลที่แข่งขาแล้วก็คือมีถนนรอบสระ500เมตรแต่ละรอบก็สามารถวิ่งได้ก็คือตอนหลังฝนตกไม่ได้ไปก็คือซื้อลูกกิ้งซื้อดัมเบลซื้อบาเบลไว้ที่บ้านก็ออกไปได้
5: ก็ออกได
6: ้
5: เลยค่ะ
6: ก็มีฟิตเนสที่บ้าน
5: อ๋อมีฟิตเนสส่วนตัวที่บ้าน ดีได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนาะเรื่องสุขภาพก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่หนึ่งอย่างค่ะที่ทราบมาคือนอกจากสมองที่สำคัญกับนักเขียนแล้วอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญก็คือตาที่ประชาคมตอนนี้ดูแลสายตาเป็นยังไงบ้างคะปกติดีแล้วเนาะ
6: คือมันก็ผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็คือเจ็บป่วยนะเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยเกิดถ้าเจ็บป่วยก็คือมีเหตุให้ต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลผ่าตัดใหญ่เลยเรื่องตานี่ก็คือช่วงปลายปีที่แล้วไปตรวจพบต้อกระจกหมอก็บอกว่าคือมันอาการเริ่มแรกยังไม่ต้องทำอะไรมันมีวุ้นในตาเสื่อมข้างซ้ายด้วยหมอก็บอกว่าคือรักษาไม่ได้มันจะดีขึ้นเองสมองจะกลับให้มีความคุ้นเคยกับไอ้วุ้นที่มันลอยไปลอยมาอย่างนี
5: ้
6: ก็คือด้วยความวางใจก็ไม่ได้ไปตรวจเพิ่มแต่มันมีอะไรดำๆขึ้นมาที่ในตาแรกก็คิดว่าเป็นต้อกระจกจะไปลอกต้อกระจกนัดหมอไปก็เตรียมเงินเตรียมอะไรไปแล้วจะทำสองข้างพร้อมกันเลยพอหมอขยายม่านตาก็ไปพบหมอแล้วหมอก็คือส่องกล้องตรวจใช่ไหมมันไม่ใช่อาการต้อกระจกแต่จอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอกด้วยหมอก็บอกว่าคือมันเป็นอาการฉุกเฉินเลยนะต้องรีบผ่าตัดโดยด่วนตกใจ
5: หมอบอกไม่ทันว่ามันเกิดจากอะไร
7: เป็นนักเขียน
5: เนาะ
6: เพราะว่าคือมันไล่อ่านตามอินเทอร์เน็ตก็คือมันเป็นอาการคิดหนักมีโอกาสที่จะตาบอดถ้าผ่าตัดไม่รวดเร็วพอแถมโชคร้ายด้วยก็คือประมาณปลายเดือนพฤษภาคมมันจะมีวันหยุดก็คือวิสาขะชดเชยวิสาขะ
5: ดาวเดือน
6: มันจะมีวันทำงานอยู่วันที่1มิถุนาโทรถามหมอทุกโรงพยาบาลเลยจะไปวัดไร่ขิงบอกว่าวัดไร่ขิงก็คือท่านภาพปกติแล้วคือที่คลินิกนอกเวลาหมอจะลาหยุดถึงวันที่3ถึงวันที่จากวันที่3ถึงวันที่10
5: โทร
6: ไปโรงพยาบาลจุฬาคลินิกนอกเวลาก็จะปิดอีกเหมือนกันบอกว่าคือหมอลาเยอะมาก
5: ช่วงเวลาพอดี
6: ก็บอกว่าคือหมอลากันเยอะเพราะหมอต้องไปหยุดประชุ
5: ม
6: ประชุมอะไรก็คือถามหมอที่รู้จักเขาบอกว่าไปประชุมสันนิบาตวันที่3
5: ยาวเลย
6: มิถุนายนเป็นวันพระราชินีไงครับจะเห็นว่าการถ่ายทอดสดหมอก็จะสวมชุดขาวไปประชุมส
5: ันนิบาตไปตรงโน้นก็เลยไม่มีใครว่างเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยได้ผ่าตัดด้วยพี
6: ่ก็คือไปตรวจตาก่อนที่โรงพยาบาลเจ้าพยาหมอผู้เชี่ยวชาญทางจอประสาทตานี่แหละหมอก็บอกว่าคือหมอทุกคนจะตายกันหมดแล้ว พราะคิวผ่าตัดแต่ละวันเนี้ยคือ
5: เต็ม
6: ตรวจเสร็จหมอก็บอกว่าคือไปจุฬานะไปพบหมอคนนี้เป็นหมอใหม่อาจจะคิวไม่ยาวนะแต่ว่าคือไปเจอวันหยุดไปเจอคิวตรวจของหมอคนนี้แล้วก็คือเขาจะมีคิวตรวจประมาณอาทิตย์ถัดไปแต่ว่าคือตาเรารอไม่หวั่นก็เลยโทรหาโรงพยาบาลเอกชนศิริราชมหาการดุลมิชชั่นโรงพยาบาลกรุงเทพไทยจักษุแต่ว่าคือบางแห่งมันก็คือค่าผ่าตัด
5: ก็สูง
6: ค่อนข้างจะหมดรายอยู
5: ่ท้ายได้
6: ก็คือไปตัวไปหัวเฉียวหัวเฉียวอาจจะไม่มีอาจารย์หมอเหมือนวัดไร่ขิงศิริราชหรือจุฬาแต่ว่าคือก็มีหมอผู้เชี่ยวชาญต่อกระสับกระส่ายอยู่ราคาพอจะสู้ได้ก
5: ็ไปวันที่หนึ่งที่นั่น
6: ก็คือไปวันที่หนึ่งบ่ายก็คือผ่าตัดประมาณ2 ทุ่มแต่ว่าคืออาการจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอกนี่ก็คือผ่าตัดเสร็จแล้วหมอก็บอกว่าคือมีโอกาสสำเร็จประมาณ
5: 95%
6: แล้วก็คือมีโอกาสตาบอดประมาณ 5%เราก็ภาวนาคืออย่าเป็นคนส่วนน้อยเลยในชีวิตน
5: ี
6: ้และที่สำคัญก็คือผ่าตัดเสร็จแล้วหมอทำหน้าที่ของหมอเสร็จแล้วคนไข้ต้องมาทำหน้าที่คนไข้หน้าที่คนไข้ก็คือหมอเชื่อมจอประสาทตาเข้าไปแต่ก็คือฉีดการ์ดไปเข้าไปด้วยการ์ดนี้มันก็จะลอยตัวดันจอประสาทตาให้กลับเข้าที่คนไข้จะนอนหงายไม่ได
5: ้ที่งานคว่ำเหรอ
6: จะแข็งนิดหน่อยต้องอยู่ในอาการคว่ำหน้าและนอนคว่ำวันละประมาณ16 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเนี่ยคือ
5: ยาก
6: ตลอดตลอด4 ถึง 6 สัปดาห์ไม่ต้องพูดถึงการออกกำลังกายเขียนหนังสืออ่านหนังสือก็คือดูแลตัวเองด้วยการอยู่ในความคว่ำหน้าตลอดเวลาเพราะเราอยากจะหายที่เป็นกังวลมากที่สุดก็คืองานการงานเรียกรงานเป็นกรรมการตัดสินรางวัลมากงานไปพูดที่โน่นที่นี่ที่รับเขาไว้หมดแล้วก็ไม่กล้ายกเลิกคิดว่าเราจะหายทัน
5: แล้วเราทำยังไงคะตอนนั้น
6: ก็ผ่านช่วงมาตอนนี้ก็ประมาณ8 สัปดาห์ก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ตาก็ยังไม่ปกติอยู
5: ่ยังต้องนอนคว่ำอยู่ไหมคะพ
6: ี่ก็คือแก๊สมันเหลือประมาณ 10% ก็ไม่ต้องนอนคว่ำแล้วเพราะว่านอนคว่ำมันก็คือมันช่วยเราไม่ได้นักหมอล่าสุดหมอเขาบอกว่าคือจอประสาทตากับเขาที่ติดดีแล้วโอกาสที่จะหลุดรอบหรือขีดขาดช้ำน้อยมากแต่ว่าคืออาการมองเห็นปกติมันก็จะค่อยๆกลับมาในตาข้างที่ผ่าตัด
5: แล้วตอนนี้เราก็ยังต้องทำงานตอนนี้เรายังต้องทำงานอีกทำงานเขียนงานได้อยู่ใช่ไหมมองจอได้อยู่ใช่ไหม
6: เขียนงานอ่านงานเพราะว่าคือก็เร็วๆนี้ก็ไปเป็นวิศวกรอยู่3 วันติดก็ได้อยู่แต่ว่าคือเวรกรรมมันก็ยังไม่หมดเท่านั้น
5: ยังมีอีก
6: เพราะว่าคือทุกอย่างกับครอบอาจจะผ่านไป6 เดือน 8 เดือนต้องไปล็อกท่อกระจก
5: เพราะมันยังมีต้ออยู่ก็คือต้องรอให้ตาแบบว่าสมบูรณ์ก่อน
6: เพราะว่าคือข้างที่หมอฉีดแก๊สเข้าไปมันก็จะมากขึ้นมันก็จะมัว
5: เรื่องสำคัญนะสำหรับตาของนักเขียนเนี่ยถ้ามันแบบมองไม่ชัดแล้วเนี่ยมันก็จะลำบากในการทำงานเนาะพี
6: ่
5: ฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องแบบระมัดระวังเขาหมอเขาบอกไหมคะว่าทำไมถึงเกิดอาการจอปุ่มฉีกขาด
6: หนึ่งก็คือใช้สายตาหน้าสองก็คือวุ้นในตาเสื่อม
7: แล้ว
5: ปล่อยทิ้งไว
6: ้ตัวน้ำในตาหรือคอลลาเจนในตาเนี่ยคือถ้ามันมากขึ้นมันก็จะไปดึงจอประสาทตาก็ดึงไปจากจอหน่วงมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะทำให้จอประสาทตาเนี่ยคือฉีกขาดขึ้นมา เกิดฉีกขาดต้องรีบไปหาจักษุแพทย์ทันทีทำการผ่าตัดทันทีไม่งั้นก็เกิดจะสูญเสียการมองเห็นไปตลอดชีวิตนี่คือพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการหรือผู้รับฟังทางบ้านถ้ามีอาการแวบยักเหมือนฟ้าแลบในตามีอาการมืดพวกนี้คือรีบไปหาหมอรีบทำการรักษาทันทีถ้าปล่อยนานไปมันจะรักษายากฉีกขาดมันจะขึ้นจุดเริ่มต้นแต่ถ้ามันหลุดมันลอกออกมามันจะรักษายากแล้วก็คือหายกลับมาเป็นปกติจะยากแล้วก็คือหลังการผ่าตัดก็จะปฏิบัติตัวลำบากมากห้ามน้ำเข้าตาห้ามยกของหนักห้ามท้องผูกห้ามเก่งหน้าท้องห้ามนอนหงายห้ามสระผมเอง
5: ยากเลยอ่ะทุกอย่างยากไปหมด
6: ยากไปหมดนะครับประมาณสัก4สัปดาห์แรกเนี่ยคือเป็น4สัปดาห์ที่ต้องปฏิบัติตัวเคร่งครัดมากที่สุดก็คือไม่ต้องอะไรแค่ก้มหน้าหรือนอนช้อมหน้าวันละ16ชั่วโมงเนี่ยนั้น
5: โอ้โหอะ
6: ไรที่สำคัญมาก
5: ต้องอดทนมากๆก็เนี่ยแหละค่ะ
7: ใส่จะได้อีกเรื่องนึงอีกเล่มนึง
5: เรื่องสุขภาพรออยู่ใช่ไหมมีจะเขียนมั้ยคะมีคิดจะเขียนมั้ยคะ
6: ก็อาจจะเขียนอยู่เพราะว่าคือมันมีหลายเคสอยู่ที
5: ่
6: ไม่เป็นอะไรเลยแต่มีปัญหาเรื่องกระดูกก็ผ่าตัดมาครั้งหนึ่งกระดูกสันหลังแต่นั่นก็คือสาหัสเหมือนกันเพราะว่าคือ
5: ประสบการณ์
6: จะนั่งนานยืนนานแล้วก็คือเดินไกลไม่ได้แต่นั้นก็คือเป็นอยู่สองสามปีรักษาผิดวิธีด้วยไปหาหมอไปกายภาพไม่หายสุดท้ายก็ต้องผ่าตัด
5: จะต้องรอผลงาน
6: ตาก็คือมันเหมือนอุบัติเหตุแห่งชีวิตที่เราไม่คาดฝัน
5: ค่ะก็นี่แหละค่ะฝากกันไว้เนาะว่าจริงๆเรื่องราวเหล่านี้พี่ประชาคมเดี๋ยวอาจารย์มาถ่ายทอดเป็นเรื่องสักเรื่องหนึ่งก็ได้แต่ว่าอยากให้ติดตามกันสำหรับเล่มนี้ค่ะเวลาหมดแล้วเลยช่วงอีกแค่นาทีเดียวสำหรับเล่มนี้ค่ะก็ฝากกันไว้สำหรับนับสิบย่านน้ำที่เล่มล่าสุดของพี่ประชาคมที่แบบกลั่นมาเป็นเรื่องราวธรรมดาแต่ข้างในมันไม่ธรรมดาเราอยากให้อ่านจริงๆค่ะเพราะว่าแม้จะเป็นเรื่องราวง่ายๆแต่อ่านแล้วบอกว่ามันไม่ง่ายเลยวันนี้ขอบคุณพี่ประชาคมมากๆนะคะ
6: ครับขอบคุณสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กมาเล่มนี้ค่ะเรื่องของนับสิบย่านน้ำอย่างที่บอกแล้วว่าคือเป็นอีกหนึ่งเล่มที่อยากฝากกันไว้เนาะคือมันไม่ใช่
7: ต้องขอบคุณมากเลยที่พี่พิชาผมเขาได้สละเวลาแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆจริงๆเรื่องของการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เจอในหลายรูปแบบแต่ว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเล่าเรื่องการเดินทางที่มันกลับไปสู่เริ่มต้นเนาะแล้วก็ด้วยภาษาด้วยการเขียนด้วยการเล่าเรื่องของคุณประชาคมนี้เราต้องยอมรับว่ามันน่าติดตามแล้วก็เล่มนี้เนี่ยซื้อที่ไหนกันบ้าง
5: ซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าเป็นของสำนักพิมพ์ดินแดนนะคะสำนักพิมพ์ดินแดนก็สามารถไปซื้อได้ที่ดินแดนบุ๊กได้เลยนะใน Facebook เขาก็ได้หรือว่าไปร้านหนังสือทั่วไปก็ได้คือถ้าปกครองเนี่ยก็สามารถซื้อได้หนังสือทั่วร้านหนังสือทั่วไปแต่ถ้าอยากได้ปกแข็งเนี่ยก็จะต้องซื้อที่สำนักพิมพ์ดินแดนบุ๊กใช่ค่ะเพราะว
7: ่า
5: ที
7: ่
5: ประ
7: ช
5: า
7: คม
5: ไม่เยอะโอ้ยหลายอย่างหลายหน้าอยู่แล้วคะเนี่ยหนาอยู่แต่ว่าสนุกนะสรุปจริงๆอยากให้ไปอ่าน
7: ดูก่อนอีกที
5: ฝากไว้สำหรับนับ10ย่านน้ำ10ยังไงต้องไปอ่านเองค่ะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่เนาะช่วงหน้าพบกับพี่เอ๋พัชรีอันนี้พี่ตุ๊กไปแล้วเน
7: า
5: ะ
7: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
5: ค่ะ
8: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
9: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
10: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
9: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
10: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
9: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
11: ขณะนี้เวลา 11:00 น. คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
12: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสุรศักดิ์ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียกำชับยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นนายสุรศักดิ์พันเจริญมรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของชาวรัสเซียที่เสียชีวิตจากเหตุอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรียืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับคดีนี้เป็นอย่างยิ่งโดยได้กำชับสั่งการไปยังกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่พร้อมประสานการทำงานกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัสเซียประจำประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งดูแลด้านข้อมูลการประสานงานและการช่วยเหลือในทุกมิตินอกจากนี้ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศบูรณาการข้อมูลด้านความปลอดภัยระหว่างหน่วยงานและการเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและไม่ละเว้นต่อผู้กระทำผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสิทธิ์และสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างสูงสุดตำรวจยืนยันบางซันที่ยิงเพื่อนเสียชีวิตหน้าวัดมึงทองหลังเสียชีวิตแล้วหลังใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองระหว่างถูกปิดล้อมเร่งขยายผลประเด็น2ประเด็นสำคัญพันตำรวจเอกธนพันธ์พดุงการผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนแพทย์ยืนยันว่าเสียชีวิตเมื่อเวลา 3:45 นาทีขณะนี้พนักงานสอบสวนเตรียมส่งอาวุธปืนที่ตรวจยึดได้ให้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจตรวจสอบว่าเป็นอาวุธปืนกระบอกเดียวกันกับที่ใช้ยิงนายภูไข่เสียชีวิตบริเวณหน้าศาลาวัดมึงทองหลังหรือไม่นอกจากนี้ตำรวจยังต้องเชิญตัวแฟนสาวของบางสันที่อยู่ในห้องกักขังขณะกักขังตัวเองในห้องย่านคันยาวเมื่อคืนนี้มาสอบปากคำรวมถึงตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อประกอบการสืบสวนซึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจสน.คันยาวได้คุมตัวแฟนนายบางสันสอบปากคำปมเหตุบางสันใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองก่อนจะปล่อยตัวกลับไปส่วนปมเรื่องที่วัดมึงทองหลางและยาเสพติดตำรวจสน.ลาดพร้าวเป็นคนดำเนินการตำรวจตั้งประเด็นขยายผลไว้2ประเด็นหลักคือตรวจสอบที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุและตรวจสอบว่ามียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่โดยจะประสานการทำงานร่วมกันกับสถานีตำรวจนครบาลคันยาวส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุเบื้องต้นตำรวจยังให้น้ำหนักกับปมความแค้นจากเหตุแฟนสาวนายโพคัยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแฟนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตจากเหตุอาวุธปืนลั่นโดยผู้ก่อเหตุเชื่อว่านายโพคัยตั้งใจก่อเหตุซึ่งตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีตำรวจสน.วังทองหลางทลายปาร์ตี้ยาเคไฮโซเมนมารวบต่างด้าว11รายเด็กต่ำกว่า18ปี1รายตำรวจชุดปราบปรามอบายมุขและยาเสพติดสน.วังทองหลางภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกเจษฎายางนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางนำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารไม่มีเลขที่บริเวณถนนประดิษฐ์มนุษย์ตาม2แขวงพระพลาเขตวังทองหลางหลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบเปิดสถานบริการและมั่วสุมเสพยาเสพติดผลจากการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารวม12รายประกอบด้วยชาวเมียนมา11รายโดยมีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี1รายและผู้ดูแลสถานบริการชายสัญชาติไทย1รายตรวจยึดของกลางวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2เคตามีน 0.583 กรัมอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเบียร์และเอกสารใบเสร็จของค่าอาหารและเครื่องดื่มจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาชาวเมียนมา11รายโดยมี1รายเป็นเด็กต่ำกว่า18ปีทั้งหมดถูก จ้งข้อหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2เคตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและมีชาวเมียนมาบางรายไม่พกพาหนังสือเดินทางตามที่กฎหมายกำหนดส่วนผู้ที่ดูแลสถานบริการชาวไทยถูกดำเนินคดีหลายข้อหาได้แก่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลางได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
13: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
14: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
15: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
17: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
18: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
19: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
20: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
21: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
22: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
5: กลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอลิสลาปริศวรรณแล้วก็อยู่กับพี่เอกพัชรีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะ
23: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะเสียงชัดเจนนะคะ
5: ชัดเจนเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องราวข่าวคราวที่เรานำมาฝากกันเยอะแยะวันนี้มีกิจกรรมดีๆนำมาฝากกันค่ะพี่เอกค่ะเคลื่อนความคิดจัดกิจกรรมสุดว้าวเลยค่ะ CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงต่าวค่ะจะเดินทางกันวันที่20ถึง26กันยายนนี้ค่ะจะพาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงต่าวค่ะเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครค่ะทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำค่ะคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะไฮเซนค่ะเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกเลยจะไปสัมผัส Smart Factoryของจริงเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณได้แน่ๆค่ะแล้วก็นอกจากจะไปดูเรื่องของนวัตกรรมแล้วเนี่ยจะพาไปดูหุ่นยนต์ด้วยค่ะจะเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนเลยที่สุดพัฒนาหุ่นยนต์humanoid ค่ะที่เพิ่งเปิดเป็นแห่งแรกของจีนค่ะหุ่นยนต์ที่เขาสามารถเดินพูดโต้ตอบและก็เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ได้เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการแล้วก็ในชีวิตประจำวันได้ไปเป็นเพื่อนผู้สูงอายุก็ได้ค่ะอันนี้เป็นหุ่นยนต์ที่น่าสนใจมากๆเลยก็ยังมีเรื่องของ Exclusive Talk ด้วยจะพาไปคารวะท่านกงสุลใหญ่และก็กงสุลพาณิชย์ของเมืองชิงเต่าด้วยค่ะไป Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่นั่นเลยนะคะเรียกว่า Exclusive จริงๆฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกจริงๆค่ะแล้วก็นอกจากจะไปสร้างคอนเนคชั่นแล้วไปคุยถึงเมืองชิงเต่ามันจะมีการค้ายังไงให้เราสามารถไปร่วมลงทุนยังไงได้เนี่ยนอกจากนั้นแล้วไม่พลาดเรื่องจะพาไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งท้องทะเลด้วยนะคะชมวิวชายฝั่งที่สวยงามไปชิมอาหารทะเลสดพร้อม lobster คนละตัวเลยค่ะพี่เก่งให้คนละตัวเลยใช่ เป่าฮื้อด้วยนะคะแล้วก็ไปสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีค่ะไปสัมผัสว่าทำไมเมืองเนี้ยเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนเนาะเคลื่อนความคิดจะพาไปให้เห็นถึงอนาคตและไม่พอเรายังพาไปย้อนอดีตด้วยไปดูอดีตอันน่าหลงไหลค่ะเขารับเพียง30ท่านเท่านั้นจะเดินทางเข้าช่อง Fast Track เลยค่ะ Fast Track เลยแล้วก็มีอาหารครบทุกมื้อค่ะสามารถจองไปได้เลยที่ LINE @thinkingradio ค่ะหรือว่าโทรไปได้ที่0944803066 0944803066หรือว่าทักไปได้ที่ LINE @thinkingradio ก็ได้ตอนนี้เหลือน่าจะไม่ถึง20ที่แล้วค่ะอยากให้กรีบเข้าไปจับจองไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยจริงๆอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่บอกพูดถึงนะจริงๆเราไปดูอะไรเยอะแยะมากมายกว่านี้เลยถ้าพูดอาจจะจบรายการพอดีไม่ได้ค่ะพี่เอ๋มาพูดแค่นี้ก่อนละกันถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ LINE @thinkingradio เลยค่ะ
0: โอ้น่าไปมากๆทำให้หิวด้วยนะคะที่บอกว่าเออล็อบสเตอร์ให้กันคนละตัวอะไรเนี่ย
5: จริงๆให้กับสะใจกันไปเลย
0: ไม่เรื่องเที่ยวเนี่ยคือนอกเหนือจากเรื่องของประวัติศาสตร์เอยเรื่องของเก็บความรู้ต่างๆนะคะเกี่ยวกับสถานที่ที่เราเที่ยวเนี่ยเรื่องกินนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆด้วยนะคุณโบเน
5: า
0: ะ
5: เรื่องกินก็เรื่องใหญ่อยู่นะคะไปกินยังไงให้มันได้รู้ว่าเรามาถึงชิงต่างแล้ว
0: ใช่ขอบคุณสำหรับรายละเอียดนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยไปดูได้ที่ไหนคะ
5: ไปดูได้ที่จริงดูได้ที่ Facebook ก็ได้หรือว่าทักไปที่ LINE @thinkingradio ก็ได้เขาจะมีโปรแกรมมาให้ค่ะทักไปเลยว่าสนใจดูขอโปรแกรมทัวร์ชิงเต่าเขาก็จะส่งมาให้ค่ะ
0: ส่งให้เลยนะคะรายละเอียดวันที่1 2 3แล้วก็ว่าไปนะคะอ่ะโอเคคุณโบคะเดี๋ยวเราเข้าข่าวดีกันดีกว่าเนาะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวรู้สึกหดหู่จังเลยเนาะ ที่บ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องสองพี่น้องนะชาวรัสเซียนั่นนี่คือแบบว่าโหดร้ายมากเลยอะ่ะ แล้วก็ไปเจอน้องๆแล้วก็ไปเจออีกพ่อแม่ลูกอะไรเนี่ยไม่โอเคมากๆเลยอะเรื่องนี้ก็คือแบบว่าไม่ต้องเก็บไว้ละมนุษย์แบบนี้เก็บไว้เพื่ออะไรเนาะคุณโบโอเคแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะน้องฮารุนโซโลนี่ก็ยังไม่ทราบใช่ไหมคะยังไม่ทราบผลการชันสูตรยังไม่รู้รายละเอียดใช่ไหม
5: ใช่ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดค่ะก็อาจจะต้องรอให้นำร่างน้องกลับมาเมืองไทยก่อนไหมน่าจะทางบ้านน่าจะแถลงไหมแต่ว่านั้นยังไม่ได้ผลสรุปจากที่โน่นนะคะ
0: ค่ะก็ดูคลิปของน้องๆ นะคะดูน้องก็มีแบบไลฟ์ที่แบบ so full of life so happy แล้วก็แบบเป็นน้องที่ positive เป็นน้องที่แบบดิ้นรนแล้วก็สู้ชีวิต
5: มาก
0: เหลือเกินใช่เป็น inspiration ให้แบบ
23: but so full and overflowing with inspiration, with determination, with resilience. เนาะสงสารคุณย่าเนาะคุณย่าเนาะแล้วก็ทุกๆคนเลยอ่ะที่หมู่บ้านนะคะเพราะเข้าใจว่าเวลาน้องอรุณโซโลกลับไปที่บ้านเนี้ยทุกคนก็คือเป็นเหมือนแมกเนตอ่ะเป็นแม่เหล็กอ่ะน้องๆเด็กๆทุกคนก็จะวิ่งเข้าหาแล้วดูเหมือนเขาก็สร้างความสุขแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ให้ความสุขกับทุกคนที่เขาไปเจอทุกคนที่You know that very very very very disturbing story. Anyways, หวังว่าเราคงได้ทราบนะคะความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะคะโอเคมาที่ข่าวดีกันดีกว่าเนี่ยข่าวดีนะคะเป็นสองพี่น้องคนไทยชนะอะไรเนี่ยคุณโบเป็นการเหมือนแบบว่าประดิษฐ์อะไรใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเป็นการประกวดด้วยเป็นแบบโอลิมปิกเลยนะที่เกาหลีนี่ Thai Sisters win gold at World Invention Olympics 2026 in Korea แล้วก็จะเห็นภาพของสองพี่น้องนี้นะคะแล้วก็
5: ไทยเน
23: า
5: ะ
23: ใช่ถือธงไทยพร้อมกับประกาศนียบัตรนะคะที่ได้รับพร้อมกับโชว์เหรียญทองที่ได้ด้วยจากการแข่งขันนะคะในครั้งนี้น้องแอนนี่กับน้องวินนี่ค่ะ
5: น้องม.6เองอ่ะ
23: ใช่แล้วก็เรียนอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเรียนอยู่ที่สหราชอาณาจักรอยากจะได้ยินเสียงสัมภาษณ์จังเลยอ่ะเขาคงพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงอังกฤษNo? Mm. So they are sixth form students from Concord College, United Kingdom, have brought international recognition to Thailand by winning gold medals at the World Invention Creativity Olympics. Ngan Chu Korea WICO, W-I-C-O, held in the Republic of Korea and organized by the Korea University Intellectual Property Association.The competition is an international platform for inventions and innovations, attracting more than 1,200 participants from 26 countries. มีผู้เข้านะคะแข่งขันจะเรียกว่าแข่งขันหรือประกวดสิ่งที่เขาประดิษฐ์ก็ได้ป่ะคุณโบ
5: ค่ะ
23: กว่า 1,200 คนด้วยกันจาก26ประเทศนะคะถือว่าเป็นงานและเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากเลยWhile most entries were presented by teams of 4 to 5 members, Annie and Winnie competed individually and each earned a gold medal for their own research project. คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะส่งรายการที่เขาจะส่งประกวดเนี่ยนะคะเขาก็จะนำเสนอกันนะเป็นทีมละ4 ถึง 5คนด้วยกันก็คือเป็นทีมแต่น้องแอนนี่กับน้องวินนี่เนี่ยส่งประกวดนะคะเป
5: ็น
23: คือแยกอ่ะ individually ด้วยนะน้องแอนนี่
5: ส่งตัว
23: น้องแอนนี่ส่งหนึ่งผลงานน้องวินนี่ก็ส่งอีกหนึ่งผลงานอ่ะแล้วทั้งคู่ก็คว้าเหรียญทองมาคราวนี้เนี่ยส่งประกวดเรื่องอะไรล่ะ so Winnie presented her research นะคะเป็นงานวิจัย entitled upcycling of filter caketo biochar for improving the mechanical properties of cement mortar ตายยากแล้วคุณโ
5: บยากจังต้องใส่ไปซะด้วย
23: คืออะไรอ่ะคือเป็นการอัพไซเคิลคือมีอยู่แล้วแต่สิ่งนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้มันดีเวิร์กกว่านี้นะคะสิ่งนี้ไปอัพเหมือนอัพสกิลอัพไซเคิลอย่างนี้แหละแต่คือฟิลเตอร์เค้กมันคืออะไรอ่ะแล้วก็upcycle filter cake เนี่ยให้เป็น biochar biochar คืออะไรอ่ะเพื่อที่จะไปเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพของซีเมนต์น้องขาน้องกับ
5: เหมือนเราแบบ
23: พี่ๆแบบ
5: งงไปเลยเพราะเราไม่ใช่สายวิทย์ไงเราก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรส่วนไหนของ biochar ไปยังไงกันนะเป็นกรองเอาตะกอนนะเหมือนเป็นตะกอน
23: คืออันนี้มันคือ
5: พูดเดี๋ยวผิดนะ
0: มันคือชื่อของสิ่งที่น้องวินนี่เขาวิจัยก็มีขยายความให้นิดนึง The project focuses on converting agricultural waste filter cake เนี่ยไอ้เราก็แบบเค้กอะไรหรอขนมเค้กอะไรสักอย่างป้าแล้วมันลิงก์ไปอะไรกับซีเมนต์ปูนซีเมนต์แต่ไม่ใช่หรอกมันก็คือแบบพวกของเสียจากการแบบทำเกษตรกรรมอย่างเงี้ยนะคะให้ปรับให้เป็นไบโอชาซึ่งไบโอชามันคืออะไรที่ฉันไม่รู้
5: มันเหมือนถ่านเลยพี่เอ๋มันไบโอชามันเหมือนถ่านชีวภาพอะค่ะของคนไทยก็ทำกันเยอะนะคะไบโอชามันเหมือนถ่านที่เขาแบบชาวรักโลกเขาทำ

0: ใช้ได้นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยมันไปทำให้ปูนซีเมนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพที่มันดียิ่งขึ้นเนาะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ส่งเสริมเรื่องของการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนเออสุดยอดน้องเนี่ยแหละเนาะเนี่ยนะคะแล้วก็มีภาพของน้องน้องวินนี่ป่ะส่วนน้องแอนนี่นะมาดูน้องแอนนี่บ้างน้องแอนนี่ทำเรื่องอะไรแอนนี่ presented her research entitled improving photofenton my god คุณโบ
1: ตัดกว่าไบโอชาเมื่อกี้แต่ว่าสองอย่างนี้สรุปได้ว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสองเครื่องเลยอะอย่างนี้แล้วกันอันนี้ง่าย
0: ไหมไม่ต้องอ่านดิฉันต้องอ่าน improving photofenton rhodamine B degradation using iron mill scale graphitic อ่านถูกป่ะ graphitic carbon nitride composite เป็นลมแบบหนึ่ง the study explores the use of steel industry byproducts อ่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยนะคะใช้สิ่งจากเกษตรกรรมที่แบบไม่ได้มีมองว่าไม่ได้ประโยชน์แล้วนะคะนั่นคือน้องวินนี่น้องแอนนี่นี่จะเอา by products จากอุตสาหกรรมโลหะ
1: เหล็กนะ
0: steel นั่นแหละเอาพวกนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาเป็นวัตถุที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเอาไปคือแล้วก็มีอะไรเกี่ยวกับแบบว่ากำจัดน้ำเสียเออน้ำที่แบบน้ำเสียนั่นแหละเออ
1: น้ำเล
0: ยตายแล้วน้องๆม.หกแล้วป.หกนะม.หกสิ
1: ม.หก
0: เออม.ป six grade six year six อ่ะ
1: อ
0: ้
1: าวป.หรอ
0: ดูก่อนงงละที่ฉันอ่านเองงงเอง six form ก็ป.หกม.คุณ
1: เห็นตัวน้องไหม
0: โอ้ไม่เป็นไรหรอกน้องพี่สายหัวพี่แบบว่าสายหัวได้แบบว่าชื่นชมนะชื่นชมสุดยอดคือเก่งอะแล้วก็คือไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยยังไม่พอนะคะแต่ว่ายังให้โมเดลในการที่จะไปพัฒนาต่อไปนะคะเพื่อที่จะไม่ใช่แค่ดีต่อประเทศไทยนะแต่ว่าโมเดลนี้นี่เนี่ยมันก็น่าจะใช้กัน
1: ใช้ได้หมดเลย
0: เนาะสุดยอดน้องๆใช่ปอไม่น่าจะใช่หรอกนะคุณโบเนาะเพราะว่าดูน้องเขาก็เป็นแบบนั่นแหละ
1: แล้วก็มอแหละเพราะว่าถ้าดูจากสิ่งที่น้องทำนะป.ป.หกไม่น่าจะต้องเรียนอะไรแบบน
0: ั้
1: น
0: ป.หกไม่บางทีเด็กป.6เขาก็มีความสงสัยมีความแบบว่าว้าวนะเออนั่นแหละโอเค anyways amazing มากๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่แน่ใจว่านั่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ที่จัดงานอะนะคะแต่เห็นข้างๆเนี่ยก็จะมีแบบประมาณแบบอินโดหรือว่ามาเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลากหลาย nationality มากๆแล้วก็จะเห็นน้องเนี่ยเป็นภาพน้องที่แบบว่าเออกำลังวิจัยใส่เสื้อแลบใส่อะไรอยู่แล้วพัฒนาอยู่ที่เนี่ยที่บ้านหรือว่าที่อะไรเนี่ยนะที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดยอดจริงๆก็ลองติดตามน้องได้นะคะเพราะมี hashtag เนาะอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยแอนนี่และวินนี่แล้วก็ไปดูงานก็ได้วายโกหรือวีโก2026ที่เกาหลีชื่นชมเลยนะคะอ่ะโอเคข่าวดีๆแบบนี้น่าจะต้องแชร์กันเยอะๆนะคุณโบว่าไหม
1: จริงค่ะคนไทยไปได้ทั่วโลกจริงๆเก่งจริง
0: ๆมากอ่ะโอเคข่าวที่ที่ฉันเห็นไปเมื่อวานเนี้ยนะไปช่วยเหลือช้างป่าเรียกเป็นเชือกหรือเรียกเป็นอะไรนะคุณโบ
1: ช้างป่าน่าจะเร
0: ีย
1: กเป็นต
0: ั
1: วไหมคะ
0: ดิฉันก็จำไม่ได้แต่เราเคยพูดถึงประเด็นนี้แล้วแล้วดิฉันก็ลืมไปอยู่ดีคุณก็ลืมด้วยใช่ไหมด
1: ีใจจังเลย
0: ว
1: ่
0: าค
1: ุ
0: ณก็ลืมโอเคอ่ะก็คือไปเจอช้างมันหนึ่ง
1: ตัว
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เออแล้วก็ไปกู้ภัยไปช่วยเหลือน้องเข้ามาได้นะแต่ปรากฏว่าอาการเนี่ยค่อนข้างวิกฤตเลย rescued wild elephant calf in critical condition อายุน้องเนี่ยแค่2 อาทิตย์เอง2 สัปดาห์เอง 2 week old male

0: stranded near a fast flowing stream in Kanchanaburi for 2 days. คือน่าจะผลัดจากแม่อ่ะแล้วก็คือยืนอยู่ที่แม่น้ำซึ่งน้ำเนี่ยลำธารแม่น้ำเนี่ยมันไหลจริงๆมันลำธารด้วยนะไหลเร็วมากเลยอ่ะน้องก็ยืนอยู่นะคะที่ตรงนั้นละดูสิสงสารอ่ะดูน้องเขาแบบกลัว2 สัปดาห์เองใช่แล้วแม่ก็หายไปไหนไม่รู้ก็ veterinarians are closely monitoring a wild elephant calf rescued from starvation อดอยากคือไม่ได้กินอาหารได้ไงก็มีภาวะแบบขาดอาหารแล้วก็โหยด้วยล่ะ after being stranded near a fast flowing stream in Sayok district for 2 days 2 วันแล้วนะน้ำหนักน้อยกว่าพวกเราอีกคุณโบ40กิโลกรัมSo it weighs about 40 kilograms and is estimated to be less than 2 weeks old. อายุน้อยกว่า2สัปดาห์ Sustained several injuries, บาดเจ็บด้วย and was considered in critical condition. อาการสาหัสนะคะ He was found on Thursday in Village 5 of แม่น้ำน้อยในตำบลไซโยก Rangers from Sayok National Park Protection Unit 5 traveled to the site by local boat, which took about 2 hours to reach the spot. โอ้โหกว่าจะไปถึงน้องเนี่ยต้องนั่งเรือไปนะคะ2 ชั่วโมงแปลว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเข้าถึงยากด้วยOfficials initially monitor the calf from a distance while waiting to see whether its herd would return. ก็คือตอนเข้าไปถึงไปเห็นน้องแล้วเนี่ยเข้าไปกระโจมเข้าไปหาน้องไปเป็นไงบ้างเอากล้วยไปป้อนยังไม่ได้นะ จะต้องไปเฝ้าสังเกตการดูก่อนสังเกตดูก่อนนะว่าฝูงหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะก็คือแม่พ่อหรือว่าคือเขาก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆใช่ไหมคะก็ต้องดูก่อนว่าจะกลับมาหาน้องหรือเปล่า Throughout the night the calf was heard crying intermittently for its mother คือตลอดทั้งคืนเนี่ยน้องเขาก็แบบร้องแบบร้องหาแม่สงสารเขาคุณโบ The calf was also seen sucking on tree roots and rocks nearby แล้วก็เห็นด้วยนะคะน้องเขาก็มีการดูดไอ้รากของต้นไม้อะแล้วก็ก้อนหินคือกำลังหาอาหารใช่it was able to move around within a radius of about 1.5 meters close to the stream คือยังเดินไปเดินมาได้นะคะรัศมี 1.5 เมตรofficials believe the herd crossed the stream and that the calf was swept away by the current เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาก็มองว่าสงสัยฝูงที่เขาเกาะอยู่ด้วยกันน่ะเดินข้ามลำธารเดินไปแล้วแต่น้องเนี่ยก็คือน้ำมันแรงไงใช่พลัดออกจากฝูงไง Heavy rainfall over the previous 2 days had raised the water level posing a serious danger to the calf น้องก็เลยแบบว่าไปไหนไม่ได้แล้วก็คือตัวอื่นๆเขาก็ไปมาหมดไปแล้วอะอุ้ยน้องตัวเล็กมากเลยนะคุณโบนะน่ารักอะดูภาพดูสิอุ้ยขอให้น้องรอด Officials later fed the calf milk before transferring it on Friday ก็คือสังเกตการอยู่ข้ามคืนนะคะแล้วในที่สุดก็เข้าพื้นที่ไปแล้วก็เอานมไปป้อนน้องแล้วก็สามารถเอาน้องออกจากพื้นที่ได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเองนะคะส่วนคนที่เข้าไปช่วยกู้ภัยเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายดายเนาะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยแล้วก็สิ่งแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะน้ำเนี่ยปรากฏว่าไหลแรงมากนะคะอ่ะก็ขอให้น้องอุ้ยแล้วก็มีบาดแผลด้วยไงคุณโบเห็นไหม
1: ที่งวงเนาะที่งวงน่าจะเป็นแผลเต็มเลย
0: โอ้ยตายแล้วสงสารมันเราเป็นร้อนในอ่ะ
1: จริงจริงทุกอย่างไปหมดเลยใช
0: ่โอ้อ่ะโอเคตอนนี้พักกันก่อนคุณโบ
1: ได้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยข่าวคราวกันต่อค่ะ
2: วิไลรัตน์เอ็มเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยู
2: ่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
6: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
5: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
1: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะกลับมาคุยข่าวคราวกันต่อค่ะพี่เอ
0: โอเคมาคุณโบเอกำลังดูอยู่ว่าแผ่นดินไหวเหรอเนี่ยคุณโบดูแป๊บหนึ่งนะคะ magnitude 4.7 quake อันนี้มันข่าวอัปเดตระบาดนี้ดิฉันเข้าไปดูที่ bangkokpost.com นะคะใช่ magnitude 4.7 quake strikes near Naples Italy นะคะ causing damage and outagesaha this was on July the 31st โอ้ก็เสียหายอยู่บ้างเหมือนกันนะตึกก็ร้าวตึกก็อะไรเหมือนกันนะน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยอพยพออกมาเหมือนกัน at least 10 people were injured in a magnitude 4.7 earthquake that struck the Campi Flegrei area near the southern Italian city of Naples on Friday July the 31st แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็มีญี่ปุ่นปะฉันก็ on holiday ก็ไม่ได้ตามสักทีเดียวไม่รู้เวเนซุเอลาเป็นยังไงบ้างเนาะนั่นก็แบบความเสียหายนี่สาหัสมากอ่ะคุณโบไม่ได้มีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมใช่ไหมคะถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสเปนกันสักเล็กน้อยคุณเห็นข่าวไหมอ่ะมีแบบว่าMoroccans อ่ะคืออพยพกันลี้ภัยกันไปนะคะเข้าไปสเปนกว่า 50,000 ถึง 60,000 คนน่ะคืออะไรกันจะเยอะแยะกันขนาดนั้นนะคะ Spain is currently managing a massive sudden surge in migrationนะคะ between July 30th and July 31st an unprecedented แบบมันเป็นอะไรที่มันว้าวไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแบบมากอ่ะ 50,000 to 60,000 migrants crossed from Morocco into ชื่อเมืองนี้ฉันอ่านไม่ค่อยได้ในข่าวไทยเขาอ่านว่าอะไรอ่ะควินตาถือว่าเข้าสเปนแล้วกันซึ่งมันก็เป็นพื้นที่เล็กๆเลยนะซึ่งเป็นของสเปนแต่มันก็จะอยู่แบบ
1: ชายฝั่ง
0: ใช่ชายฝั่งของแอฟริกาตอนเหนือซึ่งแอฟริกาตอนเหนือตรงนั้นเนี่ยก็จะมีประเทศแบบอียิปต์มาร็อกโกทูนิเซียอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งภายใน48ชั่วโมงเนี้ยนะคะเจ้าหน้าที่สเปนแล้วมาร็อกโกเนี่ยก็ช่วยกันนะคะช่วยกันก็คือเนี่ยที่เข้ามา 50,000-60,000 รายเนี่ยก็คือส่งกลับไปที่มาร็อกโกเนี่ยก็ 48,000 รายซึ่งทำไมมันอยู่ดีๆแบบว้าวคนข้ามฝั่งมา
1: บางคนว่ายน้ำว่ายน้ำข้ามมา
0: ใช่นะคะก็เนี่ยแหละก็เหตุผลนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะคะมันเป็น geographical loophole ความที่ว่ามันจะมีสองเกาะนะคะเป็น tiny Spanish cities located right on the edge of North Africa Cuenca อะไรเนี่ยแล้วก็มี Melilla Melilla
1: Melilla
0: and else Melilla เพราะว่า Spanish เขาจะชอบแบบพายาอะไรอย่างเงี้ยนะLL สองตัวมันจะออกเป็นเสียง Y และยอยักษ์อะไรอย่างนี้ไปนะคะ So because they are Spanish land they represent the only physical land borders between the African continent and the European Union ก็เพราะว่าเหตุผลนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนแบบเป็น border เดียวเลยอะสำหรับแอฟริกาเหนือกับ EU อะสหภาพยุโรปอะเขาก็เลยว่ายไปอ่ะแล้วก็ปีนป่ายเข้าไป border fences นะเพื่อที่จะไปถึงพื้นที่ของ EU เพราะสเปนก็เป็นหนึ่งสมาชิกของสหภาพยุโรปใช่ไหมอันนั้นก็เป็นหนึ่งเหตุผลแล้วนะ because of the geographical loophole แต่เหตุผลหลักเลยเนี่ย ศาลตัดสินมาในวันที่8ตุลาคมThe Spanish Supreme Court ruled that migrants arriving by sea คือมันเป็นการเข้าใจผิดนะว่าศาลตัดสินว่าถ้ามีคนอพยพเข้าสเปนโดยทางน้ำเนี่ยซีเนี่ยไม่สามารถทางสเปนนี่ไม่สามารถที่จะผลักดันให้เขาคือกลับไปที่ประเทศของเขาอะ without due process ก็คือแบบว่าจะส่งกลับทันทีไม่ได้จะต้องให้เข้ามาในพื้นที่ในแผ่นดินสเปนก่อนแล้วก็คือขึ้นศาลแล้วก็รออยู่ระยะเวลาสืบสวนนู่นนี่ไงเขาก็เลยมีความหวังโอ้ยมีโอกาสแล้วก็จะต้องว่ายไปนะเพราะว่าเข้าพื้นที่นี้เนี่ยมันเป็นการเข้าพื้นที่สเปนทางซีปรากฏว่าHuman trafficking networks exploited this decision on social media falsely, convincing thousands that Spain's borders were entirely open. แล้วก็พวกกลุ่มค้ามนุษย์สิคะก็เอาไปเล่นแล้วก็ไปลงโซเชียลมีเดียจนมันแบบว่าไวรัลอ่ะคนก็เลยแบบว่ารีบขึ้นเรือบ้างว่ายน้ำบ้างโอ้โห 50,000-60,000 สเปนนี่แบบว่าก
1: ลัวมาก
0: งงแล้วสิ่งที่สเปนทำก็คือ deployed its military to assist border police set up temporary processing facilities and reinforce the frontier with a new floating barrier คราวนี้เนี่ยนะคะก็ส่งทหารเข้าไปช่วยนะช่วยเหลือตำรวจตะเวนชายแดนอะไรประมาณนี้นะนั่นแหละแล้วก็ไปตั้งด่านเพื่อที่จะเช็คคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นแล้วในน้ำเนี่ยเขาก็ไปตั้งไปสร้างเป็นแบเรียร์เพิ่มเติมไงแต่ก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะ
1: เพราะว่ายน้ำข้ามมาเหนื่อย
0: จมน้ำอย่างนี้ไงแล้วก็แบบเหยียบกันไปเหยียบกันมาในช่วงก็คนมันเยอะขนาดนั้นน่ะนะคะก็เสียชีวิตไป57คราวนี้เนี่ยก็เกิดอะไรขึ้นล่ะก็มีนะคะด้วยการเมืองนะดิฉันแอบรื้มเพโดรซานเชสมากๆเลยอ่ะเป็น Prime Minister คนใหม่ของสเปนนะคือชัดเจนดีอ่ะแล้วก็คือ European Backlash คราวนี้เนี่ยนะคะทางอิตาลีเอ่ยทางอะไรเอ่ยเนี่ยก็เริ่มแบบว่าเชงเก้นหรอก็จะต้องตรวจยิ่งละเอียดไม่น่าดิฉันกลับเข้ามาแถวนี้นะ
1: มาก
0: เลยกดดูแล้วเปิด ปิดพาสปอร์ตดิฉันแล้วเปิดอีกเปิดแล้ว

0: เขาเปิดอีกพอดีฉันก็แบบว่าสแตมป์เยอะเหลือเกินเขาก็
1: เดิน
0: ง
1: ท
0: ง
1: าง
0: อ
1: เ
0: ั
1: ย
0: น
1: อ
0: นี
1: ะ
0: ้มันอะไรไอ้นี่อะไรของมันเนี่ยเข้าออกเข้าออกเข้าออกเขาก็คงงงก็เลยแบบว่าแล้วยูจะออกจากยูเมื่อไหร่ไอเราก็ I knew you gonna ask me that question ก็เลยรีบเปิดให้เขาดูก็คือเตรียมมาแล้วแหละว่าต้องโชว์ด้วยไงตั๋วบินกลับเดี๋ยวจะหาว่าอยากจะมาอยู่นานแล้วแกไม่เลยนะคะดิฉันรักประเทศไทยจ้ะไม่ได้อยากอยู่เลยนะเออก็ตามนั้นเนี่ยแหละคราวนี้เนี่ยไหนๆพูดถึงพาสปอร์ตแล้วเนี่ยเราไปดูซิ the world's most powerful passports ที่ฉันก็เฝ้ารอดูเมื่อไหร่ไทยจะตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะคะแต่ปรากฏว่า1 ใน 10นี้ไทยติดไหม of course not ไม่ติดแต่ปรบมือให้สิงคโปร์นะสิงคโปร์เนี่ยอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งเลยค่ะว้าว
0: อันดับหนึ่งเลยส่งให้คุณแล้วนะคุณไปดูได้
1: เห็นแล้วเห็นแล้ว
0: เออสุดยอดเลยอะดูสิก็แหมประเทศเขาก็มีระเบียบประชากรของเขาก็ไม่ได้ไปสร้างความวุ่นวายไม่ได้แบบว่าประเทศเขาเนี่ยปลอดภัยสุดๆอย่างเงี้ยอืมเขาก็จะดูจากหลากหลายประเด็นนะคะเนาะอันดับสองญี่ปุ่นอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจ
1: ใช่
0: เกาหลีใต
1: ้
0: แล้วก็ UAE ก็คือ United Arab Emirates นะคะก็เป็นประเทศที่ดูไบจะเป็นหนึ่งเมืองใน UAE นะคะลำดับที่3สวีเดนสวีเดนนะคะไอ้ที่บอกว่าพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางเนี่ยที่มีอำนาจมากที่สุดเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคุณไม่ต้องขอวีซ่าคุณคือไม่ใช่ว่าทุกประเทศนะอาจจะมีบางประเทศแต่ว่าคือขอหนีคือแบบเข้าอเมริกาไม่ต้องขอวีซ่าเข้าได้โดยที่อาจจะเป็นวีซ่า on arrival หรือว่าอยู่ได้นานนานนานเกิน3 เดือนเกินอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คือแบบว่าพูดง่ายๆจะเข้าประเทศไหนเนี่ยถือว่าประเทศนั้นเขาก็ต้อนรับคุณโดยที่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องตรวจมากไม่ต้องเท้าดูว่าคุณเนี่ยมีประวัติอะไรยังไงบ้างนะคะไม่เหมือนแบบว่าถ้าสมมติคุณถือพาสปอร์ตของอัฟกานิสถานอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมองคุณแบบว่าแล้วคุณก็จะแล้วเขาก็จะต้องแบบว่าคลิกนอกเหนือจากพาสปอร์ตอาจจะต้องแบบดูซิว่าคุณ wanted ในลิสต์ของInterpol อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณโบก็ใช่ปะ
1: ใช
0: ่นะตามนั้น so ลำดับที่4เนี่ยอุ้ยหลายประเทศเลยนะก็เป็นประเทศพัฒนาแล้วตรงนั้นแหละแล้วก็มีสแกนด้วยเนาะมีเบลเยียมเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีไอร์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์และสเปนลำดับที่5อุ้ยทำไมสวิตเซอร์แลนด์อยู่ลำดับที่5เองอะก็มีออสเตรียกรีซมอลตาปอร์ตุเกสกับสวิตเซอร์แลนด์หกอุ้ยฮังการีก็ถือว่าสูงนะฮังการีโปแลนด์ยูไนเต็ดคิงดัมตามนั้นโอ้ยยูเคมาอยู่ระดับฮังการีกับโปแลนด์โอเคเจ็ดออสเตรเลียแคนาดาเช็คเกียนะลัตเวียมาเลเซียสุดยอดมาเลเซียนิวซีแลนด์สโลวาเกียสโลเวเนียออสเตรเลียทำไมอยู่ต่ำจังจ๊ะแล้ว8ก็โครเอเชียเอสโตเนีย9ลิชเทนสไตน์ลิทัวเนียแล้ว10เจอละ USA United States แล้วก็มีไอซ์แลนด์ด้วยเจอละ USA ไม่หายไปไหนอ่ะอ๋อโอเคลำดับที่10 USA top 10เนอะก็ได้คราวนี้เนี่ยมาดู biggest climbers ใครได้ก้าวกระโดดปีนไปได้เยอะที่สุดไม่ใช่สิงคโปร์นะสิงคโปร์เขาก็อยู่ต้นๆของเขาอยู่มาตั้งนานแล้วปรากฏ UAE ค่ะกระโดดไปกว่า60แต้มจากลำดับที่62ขึ้นมาลำดับที่2อ่ะคุณโบอัลเบเนียยูเครนก็กระโดดจากลำดับที่63ขึ้นมาเป็นลำดับที่31ตามนั้นแล้วใครเป็นปิกมีมะล่วงBiggest fallers มี Bolivia บังกลาเทศเมื่อก่อนอยู่ที่68นี่ตกลงไป97 Nigeria จาก62ไปอยู่ที่ลำดับ90 ก็เกินจะเป็นประเทศที่แบบอาจจะแบบว่าปัญหาเยอะหน่อยนะคะอย่างไนจีเรียก็ลักพาตัวนู่นนี่ป่ะใช่แหละเซียร์ราลีโอนอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ซีเรียเนี่ยอยู่ลำดับที่80ตกไปเป็น103อย่างเงี้ยก็ตามนั้นไทยก็ไม่ติด biggest climber ไม่ติด biggest fall ก็ดีละ
1: ดีแล้ว
0: ดีแล้วนะคุณโบอะโอเคเผ่าอื่นๆนี่ฉันดีใจมากเลยคนโบ Trump says he's halting planned attacks on Iran ดิฉันมีเวลาถึงวันที่15นะ
1: ค
0: ืออยากจะให้สถานการณ์ที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันหยุดนิ่งแล้วก็หยุดอย่างถาวรสักทีเนื่องจากว่าก็ต้องพาลูกๆกลับไปเรียนนะคะแล้วก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยกระตุ้มตามตามตุ้มเนี่ยเห็ดบนท้องฟ้านะอยู่เยอะมากอะนะคะแล้วก็มันก็อยู่ในความแบบว่าหวั่นหวั่นว่ามันจะมีภาวะ escalation หรือเปล่านะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อ57นาทีที่ผ่านมาเนี่ย Trump says he's canceling strikes on Iran subject to rapidly making deal แล้วก็ดูรูปที่ CBBC คุณโบออกมายิ้มหน้าแป้นยกนิ้วโป้งอย่างเงี้ยนั่นน่ะนะคะแล้วก็the US president's message came amid media reports that he was planning new intense strikes on Iran over the weekend ก็มีรายงานเข้ามานะคะว่าเฮียเตรียมตัวจะถล่มอย่างสาหัสอย่างหนักนะคะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็คือเมื่อวานกับวันนี้แต่ปรากฏว่าวันนี้ที่ออกมาว่าที่จะยกเลิกนะไม่โจมตีอิหร่านแล้วเพราะว่าเรากำลังจะมีความคืบหน้าเราจะมีพีซเดียวกันแล้วนะครับนั่นถ้าโดนัลด์ทรัมป์สามารถพูดภาษาไทยได้แต่ฮิปพูดไม่ได้
1: ไม่ได้จะเชื่อได้ไหมนะ
0: เพราะนั่นน่ะสิไม่ใช่แบบว่าออกมาพูดนะแล้วปรากฏว่าไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปโจมตีอย่างสาหัสอ่ะอันนี้นี่คือแบบว่าคงกลับไม่ได้ล่ะ anyways นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ3 killed after bomb detonated at Moscow restaurant Moscow รัสเซียนะคะก็ระเบิดที่ร้านอาหารลักษณะแบบว่ากดปุ่มตุ้มแล้วก็เสียชีวิตไป3นะคะอะไรโลกของเรานะคุณบัวเอ้ยจริงๆเลยแล้วก็ใครดูซีรีส์โซปราโนมีนักแสดงนะคะวินเซนต์พาสตอร์เสียชีวิตอายุ80นะคะHe played Salvatore aka Big Pussy oh dear Bon Pensiero in the hit TV showHe was found at his home in New York City. แล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วนะวงการฟุตบอลอินฟันติโน่ฟีฟ่านะก็ตอนนี้น่าจะเครียดพอสมควรเลยเพราะว่า governing bodies ก็คือกลุ่มที่ดูฟุตบอลอยู่ในฝั่งยุโรปนะคะแล้วก็Central America ด้วย Caribbean ด้วยตอนเหนือของอเมริกาด้วยเนี่ยนะคะกำลังเพ่งเล็งกำลังกดดันกำลังแบบว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรนะคะอินฟันติโน่ก็ได้เวลาแล้วล่ะควบตำแหน่งนี้มันนานเกินไปป่ะคะคุณอันอินฟันติโน่นะแล้วก็มั่วมากเลยฟีฟ่าที่ผ่านมามั่วจริงๆแล้วก็อาร์เจนตินาชนะฮีก็แบบว่าออกหน้าออกตาดีใจเกินความเป็นจริงหรือเปล่าจ๊ะไม่รู้สิเป็น AI หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่ฉันเห็นเขาบอกว่าดีใจเกินหน้าเกินตาอ่ะโอเคแล้วก็ค้นพบปลาพันธุ์ใหม่ Hayfish ที่ Alabama นะ Scientists discover rare demon cavefish species in Alabama แล้วก็ข่าวอะไรอีกล่ะรัสเซียยูเครนก็ยังไม่หยุดนะรัสเซีย pounds Ukraine hours after Trump backs away from missile defense pledge ก็เ รับตำแหน่งประธานาธิบดีเพราะว่า no war policy นะแต่ปรากฏว่าตะวันออกกลางก็ลุ้นอยู่ยูเครนเคียฟเนี่ยก็ยังตุ้มต้ามอยู่นะคะรัสเซียก็ยังนั่นแหละสายหัวกันอยู่อืม
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณโบได้เวลา
1: ไปเข้าสู่เศรษฐกิจ
0: ป่ะ
1: เข้าสู่ข่าว Economic News ค่ะ
2: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News
1: กลับเข้ามาในช่วงของข่าวเศรษฐกิจในภาคภาษาอังกฤษกับพี่เอกับโบเนาะวันนี้ก็พาไปเรื่องของหอการค้า
0: ค่ะก็พาดหัวข่าวไว้นะคะว่า More Thai products urged for US exemption list ยังไงคุณโบข่าวนี้ก็คืออเมริกาเขาก็ส่งมานะว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าproducts พวกนี้เนี่ยในลิสต์นี้นะคุณไม่ต้องส่งเข้าอเมริกาเลยนะเราไม่เอาถูกป่ะใช่ไหมแต่ว่าอ่านข่าวเลยแล้วกัน The Thai Chamber of Commerce หอการค้าไทย is backing the Commerce Ministry on expediting the conclusion of the agreement on reciprocal trade with the US noting that Thai products with high local content should be included on the exemption list to strengthen the country's competitiveness ก็คือทางหอการค้าไทยเนี่ยนะคะก็แบบว่าพยายามที่จะเจรจากับทางสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะเพราะว่ายังไม่ได้สรุปอย่างชัดเจนเนาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆจากไทยที่มันไปติดอยู่แล้วมันไปอยู่ในลิสต์ของอเมริกาอ๋อ exemption สิที่เหมือนแบบโอเคได้นะ exemption list to strengthen the country's competitiveness ก็คือรายชื่อพวกนี้หรือว่าลิสต์พวกนี้เนี่ยนะคะก็เป็นลิสต์ที่โอเคคุณสามารถส่งมาได้คือไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ห้ามโอเคป่ะ
1: ใช่เรื่องการยกเว้นสินค้าที่แบบยกเว้น
0: คุณพศอารามวัฒนานนท์ Chairman of the Chamberก็คือประธานเรียกว่าอะไรประธาน
1: เบอร์หนึ่ง
0: ของหอการค้าเนี่ยนะคะ said finalizing an agreement as soon as possible would provide a clear trade framework reducing uncertainty for the business sector and enabling companies to plan production investment and exports with more confidence ก็คือคุณพจน์ก็บอกว่าเราควรที่จะรีบผลักดันนะคะแล้วก็ทำให้มันออกมาเป็นแบบออกมาแบบอย่างเป็นทางการเนาะเพื่อที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างสองประเทศนี้แล้วก็จะลดไปในเรื่องของความที่แบบว่าเอ๊ะมันจะยังไงอะ uncertainty อะความไม่แน่นอนสำหรับฝั่งธุรกิจแล้วก็บริษัทต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะแบบว่าจัดการวางแผนเรื่องของการผลิตต่างๆนานาไงคุณโบไม่งั้นมันก็จะแล้วยังไงต่อส่งออกได้ไหมจะต้องเพิ่มผลิตเพิ่มไหมอย่างเงี้ยนะนั่นแหละ The private sector supports Commerce Minister Supati Suthampan's strategy to secure tariff exemptions by expanding the exemption list ก็คืออยากจะแบบว่าผลักดันให้อเมริกานะคะเพิ่มรายชื่อของผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆเนี่ยที่จะสามารถถูกยกเว้นได้นะคะยังไงต่อแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นอะไรล่ะคุณโบข่าวมีบอกไหม
1: ข่าวเรื่องของการเกษตรนะเกษตรสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยอาหารเลี้ยงสัตว์
0: โอเคนี่ตามนี้เลยนะคะเขาเขียนมาว่า Thailand is competitive in agricultural products food agro industrial goodsand seafood as well as pet food ตามที่คุณบอกนะคะก็จะมีนะคะอาหารทะเลอาหารทะเลไทยเราดีจริงเนาะแล้วเขาก็ส่งไปสิเป็นแช่แข็งเนาะแล้วก็อาหารสัตว์ด้วยเนาะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่ มันลิงก์กับ farmers small and medium sized enterprises and food processes food processing industries ภาคเอกชนนะคะสนับสนุนนะยุทธศาสตร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ในการผลักดันให้มีการยกเว้นภาษีศุลกากรค่ะโดยการขยายรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นโดยเฉพาะสินค้าของไทยที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการผลิตในประเทศเนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในวงกว้างนะคะอันนี้ก็เป็นคำพูดของคุณพศ The private sector okay อันนั้นก็คือพูดไปแล้วนะ The chamber supports efforts to secure exemption list status for as many of these products as possible Mr. Port said that these measures would help preserve the competitiveness of Thai exports while directly benefiting farmers, businesses, and the public. ก็มันก็จะช่วยนะคะเป็น benefit หรือว่าเป็นผลดีนะคะให้กับเกษตรกรแล้วก็ธุรกิจต่างๆแล้วก็คือthe public ทั่วไปด้วยแหละ prioritizing Thai products with high local content would also help retain value creation within the country support employment and strengthen domestic supply chains ก็จะมีผลดีเข้ากับประเทศไทยเราอะเยอะแยะหลากหลายมิติเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้เป็นไปได้เนาะก็ตอนนี้เนี่ยมีลิสต์ออกมากว่า 2,120 ใช่ผลิตภัณฑ์ 2,120 อย่างนะก็อยากจะเพิ่มไปอีก471หลายสิ่งตามนั้นหมดเวลาแล้วชาวไทยทะแม่งมากกว่านี
1: ้จะแปลกระทันหันแล้วมันเป็นเรื่องของแบบเศรษฐกิจด้วยเนาะแล้วอาจจะไม่ความถนัดสัพพอร์ตเยอะก็อาจจะแปลไม่ได้แบบชัดเจนนะ
0: แต่สิ่งที่ถนัดเนี่ยก็คือเรื่องของการกินไหมคุณโบ
1: จะไปก
0: ินมื้อกลางวันค
1: ุ
0: ณเอากลางวันดิฉันมื้อเช้า
1: เอ้าได้ค่ะแต่งั้นเดี๋ยวเราไปเลยพี่เอ๋พร้อมกันสองคนเลยค่ะคิดระหว่างวันทั้งวันไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News คิดระหว่างบรรทัดที่96.5 FM คลื่นความคิด

0: thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ทำหน้านิ่งทองปล่อยโฮขอโทษครอบครัวรับไม่ได้ป๋องสุดโหดไม่ยื่นประกันตัวรวบแก๊งผิวสีพร้อมแฉกลโกงระดับโลกแบล็คมันนี่เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์หลอกเหยื่ออ้างผลิตได้200ล้านบาทรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 86,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายเครื่องบินท่องเที่ยวขนาดเล็กตกใกล้กับเส้นทางนาสกาในประเทศเปรูเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด13คนบนเครื่องเสียชีวิตยกลำทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่2สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตามกันต่อคดีป๋องกับพวกฆ่าโหด5ศพครับที่เมื่อวานนี้ถูกคุมตัวฝากขังโดยตอนคุมตัวขึ้นรถป๋องเนี่ยก้มหน้านิ่งส่วนธงเองปล่อยโฮเลยนะครับขอโทษอ้างถูกป๋องบังคับให้ทำครับหน่วยเฉพาะกิจนะครับของชลบุรีครับคุมตัว4ผู้ต้องหาประกอบด้วยธงชัยหรือธงนายธนาหรือป๋องนายอัศดางหรือบอลแล้วก็นายชัดชนันหรือว่าฟลุ๊กเดินเรียงแถวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังโดยมีบรรดาญาติของครอบครัว3พ่อแม่ลูกที่ถูกคนกลุ่มนี้ฆ่าฝังดินตะโกนด่าอย่างโกรธแค้นป๋องมีสีหน้าเคร่งเครียดและก้มหน้าครับไม่ยอมตอบคำถามใดๆแต่ธงกลับร้องไห้โฮกล่าวขอโทษและบอกว่าโดนป๋องบังคับให้ทำก่อนที่รถของเจ้าหน้าที่จะนำตัวทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาครับทางนี้ป๋องและพวกเข้าคุกไปตามระเบียบเพราะนอกจากตำรวจจะค้านการประกันตัวครอบครัวเองก็ยอมรับว่ารับกับการกระทำแบบนี้ของป๋องไม่ได้จึงตั้งใจไม่ยื่นประกันตัวรวมถึงเล่าว่าป๋องเคยพูดว่าออกคุกมาจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำงานเลี้ยงดูครอบครัวแต่สุดท้ายก็กลับมาก่อเหตุร้ายในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนซึ่งครอบครัวผิดหวังมากคดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนแจ้ง8ข้อกล่าวหาหนักกับป๋องและพวกก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์ร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะร่วมกันมีลูกระเบิดไว้ในครอบครองร่วมกันแสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวและร่วมกันลอบฝังซ่อนเล้นทำลายศพและร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพเพื่อการอำพรางคดีขณะที่ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยานายสุขสันต์มิตรสาจันทร์ครับก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวหลังจากมาร่วมรับฟังการสอบปากคำผู้ต้องหาว่าคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญมีอัตราโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิตแต่หากผู้ต้องหามีอาการป่วยทางจิตก็มีผลต่อรูปคดีแต่ยังไม่ทราบว่าผู้ต้องหาป่วยจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ครับขณะที่ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกภัสกรภัยจิตบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เบิกตัวฟลุ๊กหรือว่านายชัดชนันมาสอบปากคำเพิ่มเติมเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องการตรวจสอบและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพื่อประกอบแนวทางการสืบสวนในคดีการสอบสวนครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลทั้งจากแนวทางการสืบสวนของตำรวจรวมถึงข้อมูลเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนซึ่งยังมีหลายประเด็นที่เจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนอย่างไรก็ตามจากการสอบปากคำในครั้งนี้ยังไม่พบข้อมูลหรือว่าประเด็นใหม่ที่เชื่อมโยงกับคดีเพิ่มเติมหลังการสอบสวนเจ้าหน้าที่คุมตัวฟลุ๊กไปไว้ที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวและมีกำหนดจะเบิกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรซึ่งเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาหลักมีประวัติคดียาเสพติดเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนและเมื่อพ้นโทษออกมาก็ยังติดต่อกับกลุ่มอดีตผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องขังเดิมซึ่งบางส่วนให้การช่วยเหลือด้านการหลบหนีและสนับสนุนการก่อเหตุตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเครือข่ายดังกล่าวรวมถึงตรวจสอบคดีบุคคลสูญหายในพื้นที่ทั้งก่อนและหลังผู้ต้องหาพ้นโทษเพื่อดูว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีอื่นหรือไม่แม้ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจะมีเหยื่อรายอื่นเพิ่มเติม นอกจากนี้ครับผบ.ตร.ยังบอกว่าจะประสานกรมราชทัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบติดตามพฤติกรรมผู้พ้นโทษที่มีความเสี่ยงกลับไปกระทำความผิดซ้ำรวมถึงเข้มงวดการจำหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์ที่สามารถนำไปแอบอ้างเป็นยศที่เจ้าหน้าที่รัฐผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนประเด็นผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตำรวจยืนยันครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบความเชื่อมั่นเนื่องจากผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียไม่ได้อยู่ในสถานะนักท่องเที่ยวแต่พำนักและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานพร้อมย้ำจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมครับ
0: อีกเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์อุกอาจบุกยิงกลางศาลาสวดศพวัดบึงทองหลางกรุงเทพนี่เองค่ะนำไปสู่การปิดล้อมจับกลุ่มผู้ก่อเหตุกลางชุมชนเอื้ออาทรจนนำไปสู่การยิงตัวตายของผู้ต้องหามีการไลฟ์สดคลิปนะคะของนายนพรัตน์หรือบังอาซันพร้อมกับแฟนสาวที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพักแฟลตเอื้ออาทรซอยคูบอน27ค่ะหลังจากไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายโพไข่หรือเกียร์อายุ27ปีเสียชีวิตคาวัดบึงทองหลางแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิขณะที่ผู้ตายกำลังร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพแฟนสาวของแฟนสาวค่ะด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำหน่วยอรินทราชอาวุธครบมือกว่าร้อยนายปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวในคลิปค่ะมีการเจรจากับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเข้ามอบตัวแล้วก็ขอดูดบุหรี่ก่อนหนึ่งตัวเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานไม่เป็นผลจนกระทั่งตีสองเมื่อคืนระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมมีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดหลังจากนั้นมีผู้หญิงวิ่งออกมาจากห้องตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยยิงตัวเองแล้วดังนั้นจึงนำไปสู่การเข้าไปตรวจสอบที่บริเวณห้องโดยหน่วยอรินทราชนำกำลังบุกเข้าไปภายในห้องช่วยแฟนสาวของนายนพรัตน์ออกมาส่วนตัวนายนพรัตน์พบใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็มาเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะล่าสุดนะคะทางพันตำรวจเอกธนพันธ์พดุงการผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจสน.คันนายาวคุมตัวแฟนของนายบังซันไปสอบปากคำในปมเหตุบังซันใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองก่อนจะปล่อยตัวกลับไปส่วนปมเรื่องที่วัดบึงทองหลางยาเสพติดตำรวจสน.ลาดพร้าวจะดำเนินการทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งประเด็นขยายผลไว้สองประเด็นหลักก็คือตรวจสอบที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ตรวจสอบนะคะว่ามียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่และจะมีการประสานการทำงานร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวส่วนแรงจูงใจค่ะในการก่อเหตุครั้งนี้ทางตำรวจให้น้ำหนักปมความแค้นจากเหตุแฟนสาวของนายโพไคเป็นเพื่อนสนิทของแฟนผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตจากเหตุอาวุธปืนลั่นผู้ก่อเหตุเชื่อว่านายโพไคตั้งใจก่อเหตุซึ่งตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีอีกครั้งค่ะ
2: 12นาฬิกา8นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีความคืบหน้ากรณีน้องเทียนนะครับซึ่งตอนนี้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วแล้วก็ถูกกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานเช้านี้มีความคืบหน้าต่อเนื่องเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ที่022016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มีความคืบหน้าครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเผยผลการสอบปากคำนางสาวเทียนเบื้องต้นเจ้าตัวยันไม่ทราบเรื่องไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในพัสดุแม้ว่ามีการตรวจสอบก่อนบรรจุลงกระเป๋าเดินทางแล้วครับขณะที่การสืบสวนขยายผลพบผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายลำเลียงข้ามชาติหลายคนหลังอัยการประเทศญี่ปุ่นครับมีคำสั่งไม่ฟ้องนางสาวเทียนหญิงไทยที่ถูกจับกุมหลังพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟที่รับหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นก่อนส่งตัวกลับประเทศไทยเมื่อวานนี้ล่าสุดนะครับพลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำนางสาวเทียนให้การว่าหลังพูดคุยกับหญิงที่ชื่ออิงอิงและก็รับพัสดุมานั้นได้เปิดกล่องตรวจสอบพบว่าเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคหลายรายการก่อนจะนำออกจากกล่องเพื่อจัดใส่กระเป๋าเดินทางแต่ยอมรับว่าตรวจสอบสิ่งของไม่ละเอียดครับจึงไม่ทราบว่ามีการซุกซ่อนไอซ์ไว้ในซองกาแฟส่วนประเด็นค่าจ้าง 3,600 บาททั้งที่เป็นการรับฝากสิ่งของทั่วไปนางสาวเทียนให้การว่าปกติการรับหิ้วจะมีผู้ฝากของหลายรายการและค่าจ้างขึ้นอยู่กับการตกลงกันของแต่ละเที่ยวจึงไม่ได้รู้สึกผิดสังเกตเมื่อถามถึงซองกาแฟที่มีการเปิดและปิดผนึกใหม่พลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าปัจจุบันครับมีเครื่องซีลพลาสติกวางจำหน่ายทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์ก็ทำให้สามารถปิดผนึกซองกาแฟให้มีลักษณะใกล้เคียงของเดิมได้หากไม่ได้สังเกตอย่างละเอียดก็อาจจะไม่พบความผิดปกติเมื่อถามถึงแนวทางการสืบสวนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหลายคนโดยพบว่าอิงอิงเป็นผู้ใช้แชทไลน์ติดต่อส่งพัสดุจากข้อมูลการสืบสวนสันนิษฐานว่าเป็นคนเดียวกับในแบงค์ชาวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยเมื่อ8กรกฎาคมแล้วปรากฏหลักฐานไปซื้อของภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางกะปิที่คาดว่าเป็นกาแฟเพื่อนำไปซุกซ่อนยาเสพติดส่งให้กับนางสาวเทียนข้อมูลจากการสืบสวนพบว่าในแบงค์เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่น้องสาวถูกจับในประเทศญี่ปุ่นแต่จะไปประเทศไหนนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับจากข้อมูลการสืบสวนยังขยายผลไปถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเป็นชาวเวียดนามก็คือในถังชาวเวียดนามและเป็นบุคคลที่ถูกขึ้นสถานะห้ามเข้าไทยทำหน้าที่สั่งการประสานงานของเครือข่ายและก็ให้ในโฮผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้ครับเปิดบัญชีโอนเงินค่าจ้างหิ้วข้ามแดนให้กับนางสาวเทียนขณะเดียวกันตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและก็ผู้รับปลายทางในญี่ปุ่นเบื้องต้นเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับเตรียมพิจารณาในข้อหาความผิดฐานร่วมกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยและประสานกับทางการญี่ปุ่นครับในการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ร่วมกันต่อไปครับ
2: รวบแก๊งผิวสีพร้อมแฉกลโกงระดับโลกแบล็กมันนี่เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์หลอกเหยื่อว่าอ้างผลิตได้200ล้านบาทค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมเปิดปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงวางแผนจับกุมคนร้ายคู่หูนักต้มตุ๋นชาวไลบีเรียหญิงชาวแคเมรูนได้ผู้ต้องหารวม4รายยึดของกลางเป็นธนบัตรปลอมอุปกรณ์หลายรายการพบคลิปแฉกลลวงเครื่องผลิตธนบัตรดอลลาร์ปลอมกรรมวิธีหลอกลวงเหยื่อในลักษณะการล้างธนบัตรนะคะ Black Money Scamเปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์จำนวนมากทำเงินดำมูลค่าถึง6ล้านดอลลาร์หรือว่า200ล้านบาทการจับกุมค่ะขยายผลจากเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติชาวผิวสีมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าหน้าที่ติดตามผู้ต้องหาไปที่งานแสดงรถหรูกลางกรุงเทพพร้อมพรางตัวเป็นลูกค้าจนไปสะดุดตาคนร้ายเข้ามาเสนอตัวจะหาเงินทุนมาซื้อรถยนต์หรูให้พยายามหว่านล้อมสรรพคุณความร่ำรวยของตนเองว่าเป็นเงินทุนจากธุรกิจมืดชักชวนให้ร่วมลงทุนเป็นเงินสดไทยจำนวน 150,000 บาทอ้างเพื่อใช้สำหรับจ่ายใต้โต๊ะจึงเปิดปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงทลายขบวนการแบบคาหนังคาเขาแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่แล้วก็เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
1: รัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60 40ครบ2เดือนครับเงินสะพัดกว่า 8.64 หมื่นล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ครม.อนุมัติเมื่อ19พฤษภาคม เทาภาระค่าครองชีพประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดครับข้อมูลณ31กรกฎาคมตอน5ทุ่มซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการครับได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้ว 86,442 ล้านบาทครับปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,423 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน 977,059 ร้านและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย 215,577 ร้านคิดเป็นประมาณ 18.1% ของร้านค้าทั้งหมดสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลครับช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบชำระเงินและก็การค้าแบบดิจิตอลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายนะครับมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841.0 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณ 96.6% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบส่งอาหารคิดเป็นประมาณ 3.4% ครับผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกย่อยหาบเล่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมใจในสัดส่วนรัฐ60ประชาชน40ยังช่วยเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคของภาคเอกชนในช่วงที่กำลังชะลอตัวอยู่ครับ
2: นิดาโพเผยผลสำรวจเรื่องเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่นะคะทำการสำรวจช่วง 16-21 กรกฎาคมนะคะจากการสำรวจไปถามประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะพบว่าตัวอย่างร้อยละ 71.35เป็นบุคคลทั่วไปที่เข้าโครงการเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้ารองลงมาร้อยละ 25.19 ระบุว่าไม่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 1.89 ระบุว่าเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและร้อยละ 1.57 ระบุว่าเป็นทั้งบุคคลทั่วไปแล้วก็ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโดยผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะจำนวน466หน่วยตัวอย่างร้อยละ 47.42 ระบุว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรองลงมาร้อยละ 27 ระบุว่าไม่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วก็ร้อยละ 24 ระบุว่าลงทะเบียนไม่ทันนะคะทางนี้เมื่อสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการนะคะเกี่ยวกับโครงการนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ประชาชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ก็พบว่าในด้านการช่วยเพิ่มรายได้จากการค้าขายตัวอย่างร้อยละ 42 บอกว่าช่วยได้มากเลยรองลงมาร้อยละ 39 ค่อนข้างช่วยได้ร้อยละ 7 บอกว่าไม่ได้รับผลประโยชน์ในด้านนี้ขณะที่ร้อยละ 7.51 บอกว่าไม่ค่อยช่วยนะคะส่วนด้านการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายตัวอย่างร้อยละ48ระบุว่าค่อนข้างช่วยได้รองลงมาร้อยละ40บอกว่าช่วยได้มากร้อยละ9บอกว่าไม่ค่อยช่วยและร้อยละ 1.45 บอกไม่ช่วยเลยในด้านช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศร้อยละ45บอกว่าค่อนข้างช่วยได้รองลงมาร้อยละ33บอกช่วยได้มากเลยร้อยละ15ไม่ค่อยช่วยนะคะแล้วร้อยละ 4.62 บอกว่าไม่ช่วยเลยท้ายสุดเมื่อถามประชาชนที่ร่วมโครงการเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อหลังจากได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะว่าจะสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่นะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลตัวอย่างร้อยละ33บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ 26.81 บอกว่าก็มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลและร้อยละ25บอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 14.23 บอกว่าจะมีหรือไม่มีโครงการก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วค่ะ
1: ช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: Yeah.
1: ติดตามข่าวกันต่อครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนอินโดนีเซียในรอบ15ปีปูทางการค้าการลงทุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างรายได้ถึงคนไทยครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่าง 3-4 สิงหาคมนี้ครับเพื่อหารือกับปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครับจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และSME ครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 8เพื่อปกป้องสิทธิประชาชนเสริมสร้างความมั่นคงประเทศทั้งนี้นะคะความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะเอกสารประจำตัวแต่ยังอาจถูกนำไปใช้เป็นต้นทางอาชญากรรมรูปแบบต่างๆเช่นการสวมสิทธิบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิเป็นบุคคลไร้สัญชาติการเปิดบัญชีม้าฟอกเงินค้ามนุษย์ถือครองทรัพย์สินการดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินีซึ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อความมั่นคงของประเทศระบบเศรษฐกิจแล้วก็สิทธิของประชาชนรัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องยกระดับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้มีความผิดปกติทางทะเบียนลุกลามไปสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติซึ่งศูนย์นี้นะคะจะเป็นหน้าที่ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางอำนวยความสะดวกวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานงานทำงานร่วมกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยกระดับกระบวนการมาตรฐานในการตรวจสอบงานทะเบียนที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศเลยโดยการนำเทคโนโลยีวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการพิสูจน์ DNA มาใช้ประกอบการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรของไทยนอกจากนี้การดำเนินงานของศูนย์ก็เป็นไปตามนโยบายของนายกนะคะกำชับเลยว่าทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมาภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยึดหลักพฤติการและก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยรัฐบาลนะคะก็พยายามยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนหากประชาชนพบความผิดปกติหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนราษฎรแจ้งข้อมูลไปได้เลยนะคะที่สายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหาทางงานทะเบียนราษฎรและบัตรหรือว่าจะสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองหน่วยงานภาคีสามารถแจ้งข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนและกรมการปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค่ะ
1: ตำรวจวังทองหลางทลายปาร์ตี้ยาเคไฮโซเมียนมารวบต่างด้าว11รายมีเด็กต่ำกว่า18ปี1รายด้วยครับดำเนินคดีเจ้าของสถานบริการหลายข้อกล่าวหาตำรวจชุดปราบปรามอบายมุขและยาเสพติดสน.วังทองหลางภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกเจษดาอย่างนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางนำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารไม่มีเลขที่บริเวณถนนประดิษฐ์มนูนธรรม2แขวงพับพลาเขตวังทองหลางดังรับข้อมูลว่ามีการลักลอบเปิดสถานบริการและมั่วสุมยาเสพติดผลจากการตรวจค้นครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารวม12รายประกอบด้วยชาวเมียนมา11รายโดยมีเด็กต่ำกว่า18ปี1รายและผู้ดูแลสถานบริการชายสัญชาติไทย1รายตรวจยึดของกลางวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2ก็คือเคตามีน 0.583 กรัมอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดเบียร์และเอกสารใบเสร็จค่าอาหารและเครื่องดื่มจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาชาวเมียนมา11รายมี1รายเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2เคตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็มีชาวเมียนมาบางรายครับไม่พกหนังสือเดินทางตามที่กฎหมายกำหนดส่วนผู้ดูแลสถานบริการชาวไทยถูกดำเนินคดีหลายข้อหาได้แก่ยินยอมหรือว่าปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลางนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ไต้ฝุ่นดอลฟินไม่เข้าไทยนะคะแต่ว่าผลกระทบจากไต้ฝุ่นดอลฟินนี่ก็ส่งผลทำให้มรสุมแรงขึ้นโดยคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วง 7-9 สิงหาคมค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วงวันที่ 2-10 สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะคะขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลหลายพื้นที่มีฝนตกกระจายต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันนี้ค่ะก็มี30จังหวัดด้วยกันทางภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกส่วนตะวันออกเฉียงเหนือมีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางในจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้มี3จังหวัดนะคะที่กระทบก็มีระนองพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนช่วง7ถึง 9สิงหาคมก็เป็นช่วงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งจะเคลื่อนตัวทางตะวันออกของจีนช่วยดึงมรสุมให้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสฝนตกหนักมากขึ้นเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มขณะที่ทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นกำลังปานกลางชาวเรือชาวประมงก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยค่ะ

0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินท่องเที่ยวขนาดเล็กตกใกล้กับเส้นนัสกาในประเทศเปรูเมื่อวันเสาร์ตะวันตกท้องถิ่นส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด13คนบนเครื่องเสียชีวิตยกลำครับสื่อของทางการเปรูรายงานบอกว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินขนาดเล็กแบบเชสนาคาราวานของสายการบินท้องถิ่นแอโรเดียนาซึ่งเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินชมทัศนียภาพเหนือเส้นนัสกาพื้นที่มรดกโลกมาอย่างยาวนานนักท่องเที่ยวชาวยุโรปบนเครื่องทั้ง11คนประกอบด้วยชาวอิตาลี7คนเยอรมัน2คนสเปน2คนรวมถึงลูกเรือชาวเปรู2คนบนเครื่องเดินทางออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับจากสนามบินในเมืองปิชโกมุ่งหน้าทำการบินไปชมลายเส้นนัสกาอันโด่งดังข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของเปรูบอกว่าตอนเวลาประมาณ 13:00 น.วันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นลูกเรือได้วิทยุแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินไปยังหอประคับการบินนัสกาก่อนที่สัญญาณวิทยุและก็การติดต่อทั้งหมดจะขาดหายไปต่อมาเครื่องบินที่ตกกระแทกพื้นห่างจากตัวเมืองนัสกาประมาณ6กิโลเมตรส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงท่วมตัวเครื่องบินอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและก็นักดับเพลิงรุดไปยังจุดเกิดเหตุไม่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตออกมาได้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสภาพความเสียหายของเครื่องบินรุนแรงมากจนไม่มีผู้ใดรอดชีวิตกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของเปรูเร่งประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้สูญเสียขณะนี้หน่วยงานกำกับดูแลการบินพลเรือนของเปรูกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ครับ
1: ทางการสเปนเริ่มติดตั้งแผงกั้นลอยน้ำความยาว500เมตรบริเวณแนวกันคลื่นในเมืองเซลตาดินแดนอาณานิคมของสเปนแอฟริกาในแอฟริกาเหนือหลังผู้อพยพจากฝั่งโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนไปยังดินแดนแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้อย่างน้อย67รายแล้วค่ะเขื่อนกั้นลมยางได้รับการสนับสนุนแนวทุ่นจอดเรือของกองทัพเรือสเปนตัวแผงกั้นจะลอยพ้นเหนือน้ำราว 30-70 เซนติเมตรทอดตัวลงใต้ผิวน้ำลึกประมาณ1เมตรป้องกันการว่ายน้ำข้ามพรมแดนนอกจากนี้ยังมีช่องว่างตรงกลางเพื่อให้เรือหน่วยรักษาความปลอดภัยพลเรือนสามารถแล่นตรวจตราได้รัฐบาลสเปนบอกว่าผู้อพยพประมาณ 50,000 ถึง 60,000 คนพยายามจะข้ามแดนนะคะทั้งทางบกและทางน้ำตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการปะทะมีการเผายานพาหนะแล้วก็ความแออัดบริเวณด่านตรวจทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย67รายทั้งจากการเหยียบกันตายจมน้ำทั้งนี้ภายใน48ชั่วโมงผู้อพยพมากกว่า 48,000 คนได้รับการนำตัวส่งกลับประเทศโมร็อกโกด้วยความร่วมมือของทั้ง2ประเทศทำให้ขณะนี้สถานการณ์ในเมืองเซลตาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วไม่มีรายงานการเล็ดลอดของผู้โยกย้ายถิ่นฐานไปยังดินแดนแผ่นดินใหญ่ของยุโรปบรรดาผู้อพยพหลายคนบอกว่าต้องประทังชีวิตด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวตลอดระยะเวลา3วันเนื่องจากค่าครองชีพและราคาอาหารฝั่งสเปนพุ่งสูงจนไม่สามารถซื้อได้ขณะที่ศูนย์พักพิงอพยพในเซลตาเกิดภาวะแออัดจนเกินขีดความสามารถที่จะรองรับผู้คนได้นะคะทั้งนี้ส่งผลให้คนจำนวนมากค่ะต้องนอนตามสวนสาธารณะหรือว่าทางเท้าอย่างไร้จุดหมายในส่วนกองทัพสเปนยังสกัดกั้นไม่ให้มีการเดินทางต่อไปยังส่วนกลางของประเทศค่ะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์นะคะก็ไม่มีผู้อพยพเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงจากจำนวนที่ก่อนหน้านี้มีจำนวนมาก 50,000 ถึง 60,000 คนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
9: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
8: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
8: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่โคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
11: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
11: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
11: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
11: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระ ปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดInside Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมทิติวัฒน
13: ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside Cyber ประจำวันที่2เดือนสิงหาคมนะครับอยู่กับผมสแตมทิติวัฒน์และพี่ Andy Liu ชิว IT ครับสวัสดีครับพี่ Andy
14: สว
13: ั
14: สด
13: ี
14: ครับสแตมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
13: หยุดยาวอาทิตย์ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนมาบ้างนะพี่ Andy
14: โอ้โหทำภารกิจในครอบครัวทั้งอาทิตย์เลย
13: ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลย
14: ไม่ได้ไปเลยเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศฮะสิงคโปร์แล้วก็เลยต้องพักผ่อนหน่อยเหนื่อยมาก
13: ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์พักผ่อนเนาะ
14: ใช่
13: ส่วนผมที่ทำงานมาตลอดทั้งปีแล้วมีเวลาว่างไปเที่ยวครับพี่อดีผมไปเที่ยว ไปได้มีโอกาสได้ไปสักการะองค์หลวงชุมพรมาครับที่จังหวัดชุมพรมาแล้วก็มานอนอยู่แถวบางสะพานนะครับไปดูนี่ด้วยนะโรงพยาบาลที่พี่ตูนเขาสร้างร่วมสร้างอาคารอะไรเงี้ย แล้วก็ได้ไปเที่ยวทะเลโอ้โหผมไม่ได้เล่นทะเลมาเป็น10ปีพี่แอนดี้วันนี้ได้มีโอกาสอาทิตย์ที่ผ่านมาวันหยุดยาวได้มีโอกาสได้เล่นทะเลเนี่ยสึกแบบผ่อนคลายมากต้องบอกว่าบางสะพานตอนนี้ประจวบนะครับประจวบปลายจะไปชุมพรเนี่ยฝนตกเหมือนต้อนรับหน้าฝนฝนตกทุกวันเลยพี่แอนดี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมนะเพราะว่าผมอะได้เล่นทะเลแบบว่าไม่ร้อนมากก็เป็นเรื่องที่ดีมาก
14: ดี
13: พอมาพูดถึง เรื่องที่ผมไปเที่ยวพี่อันดี
14: ้
13: ผมไปกับเพื่อนเนาะก็มีมิจฉาชีพโทรเข้ามาในเบอร์โทรศัพท์เพื่อนผม และกรณีนี้คือรู้ชื่อจริงนามสกุลเพื่อนผมด้วยแต่ว่าเพื่อนผมไม่ได้คุยต่อนะเพื่อนผมกดวางไปเลยนะแต่ว่าเขารู้ชื่อจริงนามสกุลเพื่อนผมเราก็เลยผมก็เลยอยากจะมาชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกับพี่แอนดี้เนี่ยคุยเรื่องในกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยรู้ข้อมูลส่วนตัวเราแล้วเราควรจะทำยังไงต่อบ้างก่อนที่จะเข้าเรื่องนั้นครับพี่แอนดี้ผมขอย้อนไปดูสถิติเมื่อวันที่31กรกฎาคมหน่อยนะครับที่ศูนย์แฟนเพจ Facebook ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์นะครับก็บอกว่ามีการรับแจ้งถึง930เคสนะภายในวันเดียวนะครับผมและมีมูลค่าความเสียหายรวมอยู่ที่38ล้านกว่าบาทเลยนะครับผมแล้วก็มีคดีที่ถูกหลอกมากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของยังคงนะผมใช้คำว่ายังคงเป็นเรื่องของการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการนะครับจำนวน695เคสแล้วก็หลอกลวงด้านแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะครับ78เคสผลหลอกลวงด้านผลประโยชน์อื่นๆนะครับจำนวน69เคสนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มที่มีการหลอกมากสุดเนี่ยก็จะเป็นทางด้านแอดฟ้านะครับแล้วก็ LINE เองด้วยแล้วก็มีช่องทางอื่น TikTokInstagram โทรศัพท์รวมไปถึง SMS ก็ยังมีอยู่นะครับพี่แอนดี้แต่กรณีของเพื่อนผมเนี่ยเป็นการโทรมาแต่ว่าผมมักจะเวลาผมจัดรายการพี่แอนดี้หรือว่าคุยกับท่านผู้ฟังผู้ชมเนี่ยผมก็จะคุยกับอัปเดตกับเพื่อนผมตลอด ว่าเดี๋ยวนี้มันมีกลโกงแบบไหนเข้ามาบ้างมีการอัปเดตพัฒนาการโกงที่มิจฉาชีพเขาพัฒนาขึ้นมาในมีแบบไหนบ้างและหลักๆคืออะไรซึ่งเพื่อนผมก็ได้เจอกับตัวแล้วก็คือเป็นการโทรมาแต่ทีนี้อย่างที่ผมเรียนเรียนดีกับท่านผู้ฟังไปคือรู้ชื่อจริงนามสกุลอันนี้คือรู้เท่านี้เพื่อนผมกดวางแล้วนะ แต่ผมจำไม่ได้เพื่อนผมบอกว่าเป็นเรื่องของการส่งของเหมือนกันนี่แหละมั้งครับเป็นสินค้าออนไลน์เหมือนกันมั้ง แต่เพื่อนผมไม่ได้สั่งอะไรเลย เพื่อนผมก็เลยรู้ว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพก็เลยกดวางเลยไม่ได้คุยต่อนะครับผม ทีนี้ถามพี่ดีอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาเอาข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยไปได้ยังไงพี่ดี
14: มีหลายช่องทางนะครับทุกท่านกำลังมีโอกาสที่จะถูกดึงข้อมูลไปนะครับช่องทางแรกที่เห็นเป็นประจำก็คือเรื่องของการที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยผ่านตัวเว็บไซต์นะครับหรือว่าโซเชียลมีเดียนะก็คือเรามีการโพสต์เรื่องชีวิตประจำวันนะครับบางทีเราก็โพสต์เรื่องของวันเกิดเนี่ยวันไหนเดี๋ยวมีงานวันเกิดถูกไหม
13: คร
14: ับก็รู้ว่าเกิดวันนี้มิจฉาชีพเนี่ยก็ยืนไปแล้วว่าเกิดวันนี้นะครับที่ทำงานที่ไหนแน่นอนนะครับที่เรามีการโพสต์เรื่องที่ทำงานโรงเรียนของลูกนะเดินทางไปไหนมีการโพสต์ตั๋วเครื่องบิน นะครับเอกสารต่างๆบางทีเราก็ได้บัตรได้เซอร์ติฟิเคทอะไรมาเราก็มาโชว์นะฮะเพราะงั้นสรุปก็คือช่องทางแรกคือเรื่องของโซเชียลมีเดียเราเป็นคนโพสต์ไปเองมิจฉาชีพได้ข้อมูลตรงนี้ไปแน่นอนนะครับอันที่สองคือบางทีเรากรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์บางทีมันมีแบบฟอร์มต่างๆให้เรากรอกนะครับเรื่องของการรับของรางวัลนะครับเรื่องของการลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือว่าบางทีมันมีเรื่องของพัสดุตกค้างที่เราโดนหลอกกันเนี่ยเราก็มีการกดลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวอันเนี้ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งตรงถึงมิจฉาชีพนะฮะอันที่สามที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆก็คือเรื่องของข้อมูลรั่วไหลซึ่งอันเนี้ยมาจากองค์กรหน่วยงานนะราชการนะเอกชนร้านค้านะอันเนี้ยก็คือเป็นข้อมูลที่เขาเก็บของเราไว้นะครับเอาไว้ใช้ประโยชน์แต่ว่าโดนแฮกนะครับมิจฉาชีพก็เอาไปได้หรือข้อมูลตรงนี้ถูกแฮกเสร็จก็ไปขายในดาร์กเว็บก็มีการซื้อขายกันนะครับยังมีอีกนะฮะในเรื่องของตัวพวกแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าตัวแพลตฟอร์มต่างๆที่มันขอข้อมูลเราแล้วเราให้ข้อมูลบางอย่างมันมากเกินไปนะอย่างเช่นพวกแอปแต่งรูปเนี่ยบ่อยบางทีมันมีการขอเข้าถึงข้อมูลรายการโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะฮะหรือตำแหน่งโลเคชันซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่จำเป็นนะฮะมันอาจจะแค่ขอเรื่องเข้าถึงเรื่องกล้องหรือเรื่องของแกลเลอรี่เท่านั้นนะครับหรือบางทีเรื่องของแอปเงินกู้ก็เหมือนกันนะปัจจุบันคือเราก็เปิดอนุญาตให้มันเข้าถึงหลายๆอย่างซึ่งจริงๆไม่จำเป็นเพราะงั้นมิจฉาชีพก็จะได้ข้อมูลส่วนนี้ไปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่หลายๆคนโดนก็คือมีมิจฉาชีพโทรเข้ามาต่อสายแล้วมีการหลอกถามข้อมูลส่วนตัวเราก็ให้ข้อมูลส่วนตัวไปหมดเลยนะครับเพราะงั้นอันนี้คือช่องทางต่างๆที่มิจฉาชีพเอาข้อมูลเราไปได
13: ้ก็อย่างเช่นตามFacebook เนาะที่พี่อันดี้บอกมานะครับในกรณีที่เราโพสต์ถ่ายเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเราหรือการตั้งค่าว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่นั่นจริงๆในแอปฟ้าเราก็มีเนาะจะตั้งเป็นวันเกิดปีเกิดอะไรเงี้ยเขาจริงๆเขาไม่ได้ปิดนะว่าต้องเป็นของจริงเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าจริงถ้าแอบใจก็แอบนะครับผมในกรณีแล้วก็ในกรณีของแอปพลิเคชันต่างๆที่เวลาเราไม่ว่าจะเป็นเกมเองเป็นแบบเกมหรือเป็นแอปซื้อของหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีให้ใส่พวกข้อมูลส่วนตัวนะครับตรงนี้นี่ก็มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พี่อันดี้อย่างนี้เราควรจะทำยังไงครับหมายถึงว่าควรจะสังเกตหรือว่ามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างกับกรณีนี้สมมติถ้าเป็นเกมอย่างเงี้ยพี่อันดี้เราให้หลานเราเล่นอย่างนั้นหลานเขาต้องขอจริงๆใช่ไหมครับของเล่นหรือว่าเราจะเข้าซื้อของหรือเป็นแอปธนาคารหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันมักจะให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวที่ยืนยันได้อะก็คือของจริงของเรานั่นแหละอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าระวังยังไงบ้างที่ไม่ให้ข้อมูลตรงนี้เรามันไปหลุดรั่วไปที่มิจฉาชีพ
14: หลักคิดอยู่ที่เราตัวเราเองนะครับยอมรับ เรื่องความเสี่ยงเนี้ยได้แค่ไหนนะครับการยอมรับที่ว่าคืออะไรก็คือเวลาตอนที่เรามีการให้ข้อมูลไปยังบุคคลอื่นนะครับเราดูว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีผลต่อการใช้ชีวิตกิจกรรมประจำวันเรายังไงนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราสั่งของบน Shopee Lazada เนี่ยนะครับแล้วในการกรอกข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันเป็นการกรอกข้อมูลที่อยู่ที่ให้ส่งของมาครับซึ่งบางรายการมันเป็นสินค้าที่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของต้องมีประกันนะครับเป็นสินค้าทั่วไปแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลบนหน้าซองจดหมายหรือว่าที่ส่งเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าเวลาเรากรอกข้อมูลจริงไปชื่อนายนามสกุลนะครับที่อยู่แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นั่นหมายความว่ามันมีบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้มองเห็นข้อมูลนี้ได้เหมือนกันนะครับในช่วงหลังก็จะเห็นว่าจะมีหลายๆคนมีการใส่ชื่อเล่นนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับส่วนที่อยู่ก็ใส่ไปได้เนื่องจากว่าพอเอาดูจากชื่อเล่นที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรเนี่ยมันอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครตรงไหนนะครับที่จะเป็นคนนั้นจริงเวลามิจฉาชีพโทรมาเนี่ยสมมติเขาบอกคุณสแตมขอสายคุณสแตมใช่ไหมครับอย่างนี้สแตมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แหละเขาต้องพูดชื่อสแตมจริงๆถูกไหมครับงั้นพอเขาอ้างเรื่องสแตมแล้วก็อ้างเรื่องที่อยู่กับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยความน่าเชื่อมันก็น้อยลงแต่ก็อาจจะไม่ถูกหลอกนะดังนั้นการกรอกข้อมูลที่ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ซีเรียสมากเนี่ยเราสามารถทำได้ในแพลตฟอร์มปัจจุบันนะครับที่เขาไม่ได้บังคับในเรื่องของการใส่ข้อมูลจริงเราสามารถใส่ข้อมูลแฝงไปได้อยู่ที่ความเสี่ยงอยู่ที่เราพิจารณาดูนะครับ
13: และในกรณีของที่มิจฉาชีพโทรมาแล้วมาแจ้งอะไรเงี้ยพี่เราควรมีวิธีการรับมือยังไงบ้างอ่ะ
14: จริงๆถ้าโทรมาเรื่องอะไรเนี่ยเราโทรกลับได้นะครับต้องดูว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องอะไรส่วนใหญ่มิจฉาชีพจะโทรมาเพื่ออ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่นะผู้มีอำนาจบอกว่าเรามีชื่อในเรื่องของการที่มีคนเอารายละเอียดเราไปเปิดธนาคารใช่ไหมครับแล้วบัญชีเราก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรื่องการฟอกเงินจะเห็นว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่โทรมาบอกซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาไม่ได้โทรมาหรอกเขาจะส่งเป็นหนังสือเป็นหมายเรียกนะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสติตรงนั้นเนี่ยเวลามีคนโทรมาแบบนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งตกใจนะเราใจเย็นๆนะแล้วเราก็ใช้วิธีการสอบถามรายละเอียดนะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกมิจฉาชีพเหล่านี้เขาไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อที่จะตอบรายละเอียดหรอกเขาตั้งใจที่จะมีสคริปต์นะที่จะหลอกเราในแค่นั้นสิ่งที่เขาต้องการพูดก็คือต้องการพูดแค่นั้นพอเราออกนอกสคริปต์ออกสิ่งที่เขาไม่เตรียมตัวเนี่ยเขาก็จะหล่นมาแล้วเขาก็จะมีการแสดงท่าทีเหมือนกับ aggressive อ่ะคือแบบเริ่มโมโหหรือเริ่มเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนคนบอกว่าเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวคุยกับร้อยเวรคุยกับผู้กำกับต
13: ่อ
14: นี่คือแนวของมิจฉาชีพนะครับดังนั้นสิ่งที่ทำได้คือตั้งสติก่อนนะครับถามรายละเอียดจากนั้นนะครับขอเบอร์โทรกลับนะอันนี้สำคัญมากนะครับในการ call back หรือว่าขอเบอร์โทรกลับเนี่ยนะครับมิจฉาชีพทุกรายเลยนะครับเขาไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์จริงๆอยู่แล้วนะซึ่งหมายความว่าเวลาโทรกลับไปมันจะโทรกลับไม่ได้นะหรือมันจะไม่มีคนรับเด็ดขาดเลยนะครับดังนั้นอันนี้สำคัญมากๆโทรกลับเนี่ยใจเย็นๆถ้ารับสายถ้ารู้ว่าเป็นมิจฉาชีพวางเลยไม่ต้องคุยต่อนะครับแต่ถ้ายังไม่รู้นะคุยไปเรื่อยๆนะจนเดี๋ยวมันก็เริ่มออกมาแล้วก็สุดท้ายขอให้มีการโทรกลับนะครับแล้วบอกว่าโทรกลับเดี๋ยวค่อยติดต่อขอคุยกับคุณพ่อก่อนขอคุยกับญาติก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวโทรกลับ
13: แล้วถ้าพอสมมติในกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยเขารู้ข้อมูลเราแหละหมายถึงว่าเขาอาจจะเอามาจากข้อมูลตามโปรไฟล์ของเราหรือแอปต่างๆที่บางทีเขาไปซื้อฐานข้อมูลมาหรืออะไรก็แล้วแต่ในกรณีที่ มิจฉาชีพเนี่ยรู้ตรงนั้นแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรต่อครับพี
14: ่มิจฉาชีพก็สามารถเอาข้อมูลประโยชน์เนี่ยไปทำอย่างอื่นได้หมดนะฮะนอกจากเรื่องของการหลอกลวงแล้วคือหมายถึงพอรู้ข้อมูลเราแล้วรู้ว่าเรานู่นนี่นั่นเกิดวันที่เท่าไหร่เลขบัตรอะไรนะที่อยู่ที่ไหนแล้วใช้ในการพูดคุยเพื่อหลอกเราในเรื่องอื่นเนี่ยนะครับมิจฉาชีพก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทำตัวตนเราได้นะตัวตนปลอมนะหลายคนก็โดนนะนะแบบพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงนะหรือสาวๆที่ดูหน้าตาดีเนี่ยนะครับมิจฉาชีพก็เข้าไปในโปรไฟล์จริงๆของเขาแล้วก็ไปก๊อปปี้รูปออกมาแล้วก็เอาข้อมูลส่วนนึงที่ได้มาจากดาร์กเว็บหรือการหลอกลวงก่อนหน้านี้นะครับใส่ข้อมูลตรงนี้เข้าไปเป็นข้อมูลที่เกือบจะเหมือนจริงแต่เป็นข้อมูลที่ปลอมนะแต่ว่าเจตนาคือไม่อยากให้มีการติดต่อไปที่เจ้าของตัวจริงแต่ว่าติดต่อมาที่มิจฉาชีพนะครับก็จะเจอบ่อยๆอย่างพวกกลุ่มหาคู่นะครับพวกนี้นะครับก็จะมีการเอารูปหนุ่มๆสาวๆที่หน้าตาดีๆโปรไฟล์ดีๆเนี่ยเอาเข้ามาแล้วก็อยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็หลอกให้มีการติดต่อกันอินบ็อกซ์นะสุดท้ายก็เป็นการหลอกเอาเงิน
13: อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเห็นเยอะเหมือนกันนะครับพี่ในกรณีที่ปลอมเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงหรือว่าหน้าตาดูดีหน่อยหรือดูมีฐานะหน่อยเอาภาพมาตั้งเป็นโปรไฟล์ของมิจฉาชีพเองแล้วก็หลอกทักไปยืมเงินบ้างหรือหลอกให้ลงทุนหรือว่าหลอกให้อันนี้เห็นบ่อยเหมือนกันที่เราเคยคุยด้วยไหมพี่เพียงนี้ครับหลอกให้รักแล้วก็กินไปเอาเงินแทนอะไรอย่างนี้เนาะเอาอันนี้ก็น่าเป็นห่วงต้องมีสติตลอดนะครับผมและในกรณีที่ถ้าโจรเนี่ยใช้ข้อมูลเราโปรมาข่มขู่เราเนี่ยครับพี่อย่างเงี้ยเราควรจะรับมือยังไงยกตัวอย่างเช่นสมมติกรณีที่มีพัสดุผิดกฎหมายส่งไปที่บ้านของคุณเนี่ยแล้วมิจฉาชีพส่งมีวัสดุผิดกฎหมายส่งไปที่บ้านพี่เอ็ดดี้อย่างเงี้ยพี่เอ็ดดี้จะรับมือยังไง
14: ครับโอเคตอนที่ปัจจุบันนี้โดนกันเยอะนะจริงๆแล้วพี่คิดว่าเรื่องของการหลอกลวงโดยใช้สายหรือปลายทางโดยการโทรศัพท์เข้ามาถึงมิจฉาชีพถึงเราเนี่ยนะครับโดยอาจจะเป็นการโทรเข้ามาเบอร์ตรงหรือผ่านไลน์ก็ตามนะครับการข่มขู่น่าจะเป็นอะไรที่คลาสสิกสุดแล้วก็เกิดขึ้นมากที่สุดอันดับหนึ่งคือก็ต้องตั้งสติอย่าตกใจคือให้รู้ว่าทุกวันนี้มันมีแบบนี้เยอะหลายคนรู้แต่พอโดนกับตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ตกใจจะกลัวนะครับจะกลัวเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะพูดถึงข้อมูลส่วนตัวเราจะบอกคุณนี้นามสกุลนี้เลขบัตรนะครับที่อยู่เกิดวันที่เราจะรู้สึกว่าตั้งแต่คำแรกแล้วมันคล้อยแล้วเพราะว่าเอ้ย คงเป็นเจ้าหน้าที่แหละเพราะรู้ข้อมูลส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดเข้าใจว่าที่ผ่านมาเราพูดกันเรื่องข้อมูลส่วนตัวมันหลุดง่ายๆมันถูกมิจฉาชีพหลอกไปง่ายๆเนี่ยให้เราสมมติฐานก่อนแต่เราอาจจะไม่มีสติไงคนโทรมาบอกเรื่องข้อมูลส่วนตัวเนี่ยนะครับมักจะเป็นมิจฉาชีพเราอาจจะลืมนะครับงั้นไม่เป็นไรถ้าเกิดมันลืมไปแล้วนะแต่พยายามตั้งสติต้องไงก็เตือนสติสำคัญสุดนะครับทีนี้สิ่งที่มิจฉาชีพมักจะทำคือมันจะให้เราเราก็จะว่าใช่เหรอเราครับต้องทำยังไงนี่คือสิ่งที่มันมักจะทำพยายามทำนะครับแล้วเราเองเนี่ยมักจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันเนี้ยอย่าทำแบบนั้นถ้ามีสติพอนะฮะถ้าสติไม่มาก็ข้อ2นี่มันไปแน่นะครับข้อที่3เนี่ยนะครับในเรื่องของที่ดีที่สุดณตอนนี้แนวทางที่ต่างประเทศเขาทำคือบางครั้งเนี่ยคนเรามันไม่มีสติหรอกเนี่ยไม่มีสติแล้วถึงเวลาปั๊บมันจะรู้สึกว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างนึง
13: เดี๋ยวจะวายตกใจแล้วด้วย
14: ครับอันนึงขอให้มันเป็นหลักชีวิตเลยเหมือนกับเวลาพอเราอะไรนะแบบเหมือนกับเราเรียนรู้ว่าแผ่นดินไหวเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะให้ไปอยู่
13: ใต้โต๊ะ
14: อะไรเงี้ยสมมติเราจะคิดอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมให้หรือไฟไหม้ให้ไปทางหนีไฟสมมติเราพอจะมีความรู้เล็กๆว่าต้องทำแบบนี้เนี่ยก็ขอให้ต่อไปนี้คิดเหมือนกันคือใครโทรเข้ามาอ้างเป็นงานราชการเนี่ยแล้วสติเราไม่มีเนี่ยแต่ให้เราคิดว่าเราขอโทรกลับแล้วขอละเอียดไว้แล้วเราขอโทรกลับนะครับเพราะทุกครั้งถ้าเกิดเราขอโทรกลับยังไงก็ตามมันบ๊ายบายแล้วล่ะเพราะว่ามันกลัวเรารู้แล้วติดต่อไม่ได้แน่นอนอันนี้คือสำคัญนะครับสุดท้ายนะครับอะไรก็ตามมันผ่านสเต็ปนี้แล้วจริงๆขอโทรกลับมันน่าจะจบแล้วล่ะแต่ว่าสุดท้ายมันอาจจะมีจุดที่ว่ายังไงก็ตามสติเราไม่มีเรารู้สึกว่าต้องโอนเงินมันจะให้โอนเงินนะสิ่งที่มันทำคือมันจะให้เงินเราเคลื่อนที่มันจะไม่ได้หลอกเฉยๆนะไม่ได้ขู่เฉยๆว่าเราโดนมีการไปเปิดบัญชีปลอมฟอกเงินนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเสมอคือบอกให้เราเอาเงินไปฝากเพื่อตรวจสอบนะหรือว่ามีการโอนค่าธรรมเนียมบางส่วนไปซึ่งถ้ามีใครมาอย่างเงี้ยมันแปลว่าขอเงินนะพูดภาษาชาวบ้านสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือการขอเงินนะแม้แต่มันจะบอกว่าเป็นเรื่องของการโอนเงินไปก่อนเพื่อตรวจสอบเนี่ยแต่มันคือการขอเงินถ้าใครก็ตามที่ทำให้เงินเราเคลื่อนที่นะเหมือนเพื่อนมันขอยืมบางทีเรายังไม่ให้เลย
13: ครับ
14: นะเพราะฉะนั้นใครก็ตามขอให้เงินเราเคลื่อนที่เนี่ยเราหยุดเลยนะครับหยุดแล้วคราวนี้กลับมาข้อหนึ่งใหม่ตั้งสติ
13: ปีเก้เลยที่อย่างที่เขาชอบเพื่อทำนี้เราปีเก้ไปก่อนเลย
14: ตีเก๋เหรอเด็กรุ่นนี้เป็นตีเก๋อ่ะต้องตอบที่หนึ่งแล้วการตีเก๋ยังไงคุณผู้ฟังอ่ะจะนึกไม่ออก
13: ก็นี่ไงครับแต่ถ้ามันมีใครบางคนที่ใหญ่จะทำให้เราแบบว่าเงินเคลื่อนที่หรือว่าเงินออกอะไรนะครับพี่
14: เราต้องพูดว่าไงเราต้องแสดงออกยังไง
13: เราก็ทำแบบที่พี่ที่แนะนำครับว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วเราวางโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยแต่ในหัวเราตีไปก่อนเลยว่าอันนี้ไม่ใช่ละ
14: อยากได้ติดแบบฮะของเด็กรุ่นใหม่เช่นแบบอะไรเงินไม่มี
13: โอ้ยส่วนใหญ่นะ
14: อะไรเงี้ยมีไหม
13: ที่ผมสังเกตคนรู้จักหลายคนแล้วรู้ตัวผมเองด้วยนะครับถ้าเจอจริงๆจะเอ๊ะตั้งแต่แบบตอนแรกแล้วว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่แล้วสั่งของเราไม่ได้สั่งแล้วกดวางกระสายเลยเราจะไม่คุยยืดเยื้อนะพี่แล้วผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ก็น่าจะคล้ายผมอารมณ์แบบโทรมามันไม่ใช่แล้วคือไม่อยากจะคุยยืดเยื้อแล้วอะก็กดวางไปเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้อาจจะเป็น
14: รุ่นใหม่ไม่คุยแล้วใช่ไหม
13: ใช่ส่วนใหญ่ไม่คุยแต่ว่าบางคนถ้าณตอนนั้นอารมณ์ตอนนั้นอาจจะสนุกอยู่กับเพื่อนหรืออะไรอาจจะมีคนตีนขออภัยครับอาจจะมีกวนกลับไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมี
14: โอเคถ้าเป็นรุ่นพี่หรือว่าอาจจะรุ่นคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับอาจจะมีเกรงใจนะมีความรู้สึก
13: เกรงใจใช่ไหม
14: จะรู้สึกเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเงี้ยจะเกรงใจจะแบบจะออกตัวลำบากนะว่าอาจจะต้องหาทริคนิดนึงว่าถ้าโทรมาจริงเรากวนกลับได้ไหมหรือเราไม่โอเคได้ไหมอย่างเงี้ยนะฮะ
13: ผมที่มันลงตามโซเชียลมีเดียพี่อันนี้ที่มิจฉาชีพโทรมาแล้วก็เขาก็อัดคลิปลงโซเชียลอะครับว่าแบบปั่นอารมณ์แบบปั่นมิจฉาชีพว่าเอ้ยผมชื่อนี่ทำเป็นเสียงแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็แบบด่าบ้างอะไรบ้างเงี้ยมิจฉาชีพบางทีก็หลุดขับมองมาบ้างด่าคืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันมีให้เห็นอยู่เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ผมถามพี่อันนี้ต่อครับแล้วในกรณีที่เรารู้แน่ๆแล้วว่าข้อมูลส่วนตัวหรือพาสเวิร์ดหรือรูปถ่ายของเราเนี่ยหลุดไปแล้วอะครับต้องทำอย่างไรบ้างครับเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตอย่างเงี้ยครับคุณดี
14: โอเคสมมุติว่าเรารู้แล้วนะเราโดนมิจฉาชีพโทรมาหลอกแล้วเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราโดนนะครับอันนี้คือให้เรารู้ว่า ข้อมูลจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีมิจฉาชีพคนอื่นๆนะแล้วก็หลายเคสนะเป็นการหลอกซ้ำนะครับสมมติมันหลอกไปเกือบจะเสร็จแล้วแต่ไม่ได้นะเดี๋ยวอีกไม่นานนะอีกไม่กี่วันหรืออีกอาทิตย์นึงเนี่ยจะมีมิจฉาชีพน่าจะเป็นแก๊งเดิมแหละแต่เป็นคนใหม่นะครับเข้ามาหลอกอีกอันนี้คือหลายคนโดนแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามิจฉาชีพมันฟอลโล่นะฮะมันมีการติดตามผลนะขายของไม่จบก็ยังขายคนใหม่ขายเอาคนใหม่มาขายเราอีกนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดต่อไปนี้เรารู้แล้วเนี่ยนะครับมีบทวิจัยของต่างประเทศบอกเลยฮะว่าครึ่งนึงเนี่ยนะฮะของคนที่รับสายหรือคนที่ยอมคุยกับมิจฉาชีพเนี่ยนะครับนะฮะครึ่งนึงนะครับอีกครึ่งนึงของคนเหล่านี้ที่รับสายเนี่ยจะถูกหลอกนะครึ่งของครึ่งหมายถึงว่าป
13: ัจ
14: จ
13: ุ
14: บ
13: ัน
14: เนี่ยมี100คน50คนจะติดต่อหรือรับสายนะครับ50คนนะไอ้50คนที่ว่าเนี่ยนะครับเมื่อมีการติดต่อหรือพูดคุยต่อจะโดนหลอกครึ่งนึงนะฮะของ50คนนี้นะฮะเพราะงั้น1คนเนี่ยจะโดนหลอก25เอ้ย100คนโดนหลอก25คนดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะจริงๆคือหลังจากเรารู้แล้วนะครับว่ามันข้อมูลเรามันน่าจะหลุดเนี่ยสิ่งที่ดีที่ควรทำเลยคือคัทเอาท์ไปเลยนะครับไม่ต้องคุยละต่อไปนี้ใครมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลอกมาเป็นลักษณะของการมาบอกมีการขู่นะครับม
13: ี
14: การขอให้ทำนู่นทำนี่เนี่ยเราตัดสินใจไม่คุยเลยนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับสุดท้ายบอกเลยออกหมายเรียกมาเลยนะครับหรือว่าส่งหนังสือมาที่บ้านเลยครับถ้ารู้ที่อยู่อยู่แล้วก็ส่งมาที่บ้านเลยนะฮะ
13: ครับผมโอเคครับผมนี่ก็ครบถ้วนครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับแฟนๆใน Facebook สักหน่อยนะครับคุณเทศยาครับแล้วก็สวัสดีจากญี่ปุ่นครับทั้งสองท่าน
14: สวัสดีฮะพี่เทศยานี่แฟนตามมาเนี่ยนะฮะนึกไม่เจอนานนะจากญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับคุณเทศยา
13: สวัสดีครับสวัสดีครับเอาเป็นคนอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมครับ
14: เป็นคนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นฮะ
13: ครับเป็น
14: ค
13: นไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับและอีกท่านหนึ่ง
14: ครับครับ
13: อีกท่านหนึ่งเป็นคุณอัชราปิ่นทองครับสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีครับ
14: FC เจ้าประจำสวัสดีครับพี่อัชราครับ
13: ครับผมอาทิตย์นี้ครบถ้วนครับพี่แอนดี้เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาดีๆนะครับวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งในรายการ Insight Cyber นะครับผมอาทิตย์นี้ต้องขอลาไปก่อนพี่แอนดี้กับผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
15: Insight Cyber โดยแอนดี้หลิวชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน์อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
16: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
15: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
16: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
15: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
17: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลหลังเจ้าของอู่ซ่อมรถเล่านาทีเกิดเหตุไฟไหม้คาดผู้เช่าโรงแรมดิดก้นบุรีโดนกล่องพลาสติกอะไหล่ยนต์ไหม้วอดทั้งร้านเกิดเหตุไฟไหม้อู่ซ่อมรถภายในซอยรัชดาภิเษก36แยก11แขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักรเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบควันดำพวยพุ่งปกคลุมทั่วบริเวณเร่งระดมรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์นายสถิรนพวงศ์หลานเจ้าของอู่เล่าว่าขณะเกิดเหตุตนกับพนักงานอีก2คนกำลังนอนพักในร้านเนื่องจากอู่หยุดทุกวันอาทิตย์ก่อนจะได้กลิ่นไหม้โชยมาจึงรีบออกมาตรวจสอบพบเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณกองอะไหล่รถที่เป็นตนและพนักงานพยายามช่วยกันดับไฟแต่เปลวเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จึงรีบวิ่งหนีออกมาและแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันทีเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากผู้เข้าพักโรงแรมที่อยู่ติดกันกับอู่ดีดก้นบุหรี่ลงมาโดนกองอะไหล่พลาสติกซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วโดยนายสถิระระบุว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้ว1ครั้งแต่สามารถช่วยกันดับไฟได้ทันและได้แจ้งทางโรงแรมช่วยตักเตือนผู้เข้าพักแล้วด้านความเสียหายประเมินค่าไม่ได้เนื่องจากมีทั้งเงินเอกสารสำคัญของสำคัญรวมถึงรถยนต์มือสองจำนวนมากแต่ทั้งนี้ไม่ได้มีรถของลูกค้าแต่อย่างใดเพราะทางอู่เป็นการซื้อรถมือสองมาแยกอะไหล่ขายรัชดาเผยพันธบัตรออมทรัพย์ขออภัยค่ะพันธบัตรออมพลัสหมดใน21วินาทีจองต่อ 3-5 สิงหาคมรัฐบาลหนุนรายย่อยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงปลอดภัยและประชาชนรายย่อยสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนความสำเร็จของพันธบัตรออมพลัสไม่ใช่เพียงเรื่องของการขายพันธบัตรได้หมดอย่างรวดเร็วแต่แสดงให้เห็นเมื่อภาครัฐออกแบบเครื่องมือทางการเงินให้เข้าถึงง่ายประชาชนพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการออมการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงพันธบัตรออมพลัสจึงได้รับการออกแบบให้ประชาชนเริ่มลงทุนได้ด้วยวงเงินไม่สูงพร้อมใช้หลักการจัดสรรแบบ Small Lot First หรือให้ผู้ลงทุนรายเล็กได้รับการจัดสรรก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงของรัฐบาลได้อย่างเป็นธรรมสำหรับประชาชนที่ไม่ได้ลงทุนจะมีการเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออมพลัสรอบถัดไประหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคมขั้นต่ํา 1,000 บาทโดยจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านแพลตฟอร์มบอนด์คอนเน็กต์อิสราเอลโจมตีใกล้โรงพยาบาลกองทัพอิสราเอลเปิดเผยแพร่คลิปวิดีโอการโจมตีทางอากาศอ้างเป้าหมายเป็นคลังเก็บอาวุธและโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาโดยระบุเป็นปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงชินเบตโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าหนึ่งในการโจมตีได้ทำลายคลังเก็บเวชภัณฑ์2แห่งของโรงพยาบาลอัลอักซาในเมืองเดอัลบาลาขณะที่กองทัพอิสราเอลแถลงโต้ว่าจุดที่โจมตีใกล้โรงพยาบาลเป็นที่ซ่อนและคลังเก็บอาวุธของฮามาสอย่างไรก็ตามอิสราเอลไม่ได้เปิดเผยหลักฐานยืนยันข้อกล่าวอ้างในการโจมตี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์ และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
12: สวัสดีครับมยทัศน์สามเสนครับ
13: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับ
12: สมศักดิ์กำลังมีภารกิจนะครับต้องพาตัวไปรักษาตัวเอง
14: เดี๋ยวเข้า
12: สุขภาพนิดหน่อยเดี๋ยวจะเข้านะครับสัปดาห์นี้ก็ผมจู่หัวไว้ว่าโลกนี้ใบใหญ่นักชีวิตคนช่างเล็กนักทำไมผมคิดคำพูดขึ้นนี้มาเนาะก็เพราะว่าได้ไปไหนอ่านชมคลิปอันหนึ่งนะครับในเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งในพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยจริงๆเขาก็มีอะไรที่ให้ความรู้เราเยอะเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็รวบรวมไว้บอกว่าแสงเดินทางเร็วมากประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีหรือสมัยก่อนเราจะจำได้ใช่ไหมหมอปัญญา 186,000
13: ไม้ 86,000 ไม้ต่อวินาที
12: จำกันแม่นเลยนะถ้าถามว่าไอ้เร็วขนาดนี้ 300,000 กิโลต่อวินาทีเนี่ยแล้วแสงจากโลกไปถึงดวงจันทร์หรือจากดวงจันทร์ที่เราเห็นตอนกลางคืนเนี่ยมันใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่
13: น่าสนใจ
12: เนาะดวงจันทร์เนี่ยห่างจากโลก 238,000 ไมล์เพราะฉะนั้นเนี่ยแสงใช้เวลาเดินทางแค่1วินาทีเศษๆไม่ถึง2วินาทีอ้าวแล้วดวงอาทิตย์ล่ะดวงที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันห่างไป93ล้านไมล์ใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ปรากฏว่าใช้8นาทีนะ8นาทีเศษๆก็คือดวงอาทิตย์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเมื่อในปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่ตรงนี้แล้วมันเคลื่อนไปแล้วนี่ดาวอื่นๆในจักรวาลล่ะที่เป็นจักรวาลของโลกเราเนี่ยดาวอยู่ที่ไกลที่สุดเนี่ยใช้เวลาเดินทางเท่าไหร
13: ่
12: ของแสงนะเขาเรียกว่าเวลาของแสงคือดาวเนปจูนนะดาวเนปจูนเนี่ยอยู่ห่างไป4 ชั่วโมงช่วงที่ไกลสุด4 ชั่วโมงช่วงที่ไกลสุดก็คือมันหมุนวงโคจรรี
13: บาง
12: ทีมันก็อยู่มาเฉียดกันบางทีมันอยู่ห่างไกลถ้าห่าง สุดเนี่ยตั้ง40กว่าชั่วโมงนะเป็น2วันนะ
13: ครับวันข้าง
12: คืนเดินทางมาถึงเรานะฮะทีนี้อีกคำถามหนึ่งเราโลกเราเนี่ยอยู่ในจักรวาล นะถามว่าจักรวาลของเราเนี่ยมันขนาดใหญ่แค่ไหนจักรวาล นี้อยู่ภายในเรียกว่ากาแล็กซี่หนึ่งนะฮะกาแล็กซี่เนี่ยก็มีจักรวาลเยอะแยะเลยถามว่าไอ้กาแล็กซี่หรือจักรวาลเนี่ยมันขนาดใหญ่แค่ไหนแล้วแสงเดินทางเนี่ยจากขอบหนึ่งไปถึงอีกขอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร
13: ่
12: ปรากฏว่าไปยังไงก็ไม่ถึงครับทำไมไปไม่ถึงล่ะก็เพราะว่าไอ้จักรวาลในกาแล็กซี่ของเราเนี่ย
13: ใหญ่มาก
12: ขยายตลอดเวลามันขยายตัวตลอดเวลาและการขยายมันเนี่ยเร็วกว่าความเร็วแสง
13: โอ้โห
12: เร็วกว่าความเร็วแสงเพราะฉะนั้นมองไปทีนี้มองมาอีกทีมันก็ไม่ทันแล้วนะ
13: ไปถ
12: ึ
13: งทีไปถึงที
12: ไม่ทันแล้วคือมันขยายไปเรื่อยๆจนไปไม่สุดอ่ะเหมือนอะไรระเบิดออกไปแล้ววิ่งตามให้เราวิ่งตามระเบิดเนี่ยมันระเบิดมันไปเร็วกว่าเราครับนั้นจากตรงนี้ผมก็เลยเรียกว่าเกิดธรรมะขึ้นเกิดรู้สึกมีความรู้อะไรบางอย่างว่าอ๋อชีวิตตัวมนุษย์นี่มันช่างจ้อยซะเหลือเกินเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้เลยกับธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์และยิ่งใหญ่แห่งนี้นะครับแล้วชีวิตมนุษย์ก็เปราะบางยิ่งนักเห็นกันอยู่หลัดๆบัดเดียวก็จากไปเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็มีข่าวที่แบบคนที่เป็นที่น่ารักน่านิยมหลายๆคนต้องสูญเสียออกจากโลกนี้ไปนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่สะเทือนใจแล้วก็เตือนเราด้วยว่าชีวิตนี้มันเปราะบางจริงๆอ้าวเมื่อพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยก็ต้องมาฟังคุณหมอเจรยศละครับคุณหมอเจรยศก็ไม่รู้ว่ามาอ่านตรงนี้ของผมแล้วเอาไปเล่าเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดในประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็น่าสนใจทีเดียวนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ5นาทีกับหมอจิรยศครับ
14: สุดครับพี่หมอมัยทัศน์พี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ5นาทีกับหมอจิรยศบ่ายวันอาทิตย์เมื่อเช้าขับรถผ่านสวนลุมกับสวนเฟนนะฮะคึกคักน่าดูนะฮะตอนนี้กระแสเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายเรื่องของอาหารเรื่องของการนอนก็มาแรงอยู่ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปชีวิตไม่ดิ้นก็สิ้นใจสู้ๆกันต่อไปนะครับในส่วนของชีวิตประจำวันในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนอกจากการกินการนอนการออกกำลังกายแล้วปัญหาทางจิตใจก็เป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่น้อยนะครับโดยเฉพาะในคนที่เข้าสู่วัยเกษียณลองจินตนาการดูนะฮะว่าชีวิตหลังวัยเกษียณเนี่ยของคนเราทุกคนเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยจะเป็นยังไงคนบางคนเกิดมาอยู่บนกองเงินกองทองนะฮะชีวิตไม่เคยลำบากแต่นั้นเนี่ยมันอยู่แค่ 1% ของคนทั้งโลกที่เหลือมันก็ต้องดิ้นรนสู้กันต่อไปสู้ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นนักเรียนเข้ามหาลัยไปทำงานนี่ก็สู้ชีวิตหนักเลยละฮะทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านคราวนี้ถึงวัยเกษียณละตื่นมาออกกำลังกายแกว่งแขนดูทีวีมีหมาก็เลี้ยงหมามีแมวก็เลี้ยงแมวอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำก็ไปจิบกาแฟคุยกับเพื่อนกิจกรรมเดิมๆวนเวียนไปทุกวันในสิงคโปร์นะฮะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมีตัวเลขที่น่ากลัวอยู่เขาพบว่าผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยในจำนวนที่ฆ่าตัวตายเนี่ย120คนเนี่ยเป็นผู้ชายถึง90คนหรือ3ใน4ของคนที่เสียชีวิตคำถามก็คือพออายุมากขึ้นเนี่ยผู้ชายกลับกลายเป็นวัยที่เปราะบางมากขึ้นมันเกิดอะไรวัยเกษียณแทนที่จะพักผ่อนมีความสุขแต่กลับเกิดความทุกข์จนกระทั่งต้องฆ่าตัวตายได้ข่าวใหญ่ก็คือมีชายอายุ85ปีที่สิงคโปร์ก็คุยกับลูกชายบอกว่าชีวิตนี้มันจำเจจังไม่มีอะไรทำเลยสุดท้ายเขาก็จบชีวิตตัวเองลงก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดขึ้นกับผู้ชายวัยเกษียณมันเป็นเรื่องของความเหงาหรืออะไรที่มันมากกว่าความเหงาสำหรับผู้ชายเนี่ยหลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะในยุคก่อนๆเนี่ยพวกเขาถูกปลูกฝังนะให้เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้หารายได้เป็นหน้าที่หลักของครอบครัวหน้าที่การงานก็เลยหล่อล้อมกลายเป็นตัวตนเขาขึ้นมาเมื่อถึงวัยเกษียณเนี่ยสิ่งที่หายไปมันไม่ใช่แค่รายได้นะฮะแต่คุณค่าในตัวเองบทบาทของความเป็นหัวหน้าครอบครัวหลายคนทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตให้กับการงาน จนกระทั่งลืมไปว่าชีวิตมันมีมากกว่างานนะฮะเครือข่ายสังคมก็น้อยงานอดิเรกก็ไม่มีพอเกษียณปุ๊บพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับกำแพง4ด้านที่ว่างเปล่าพออายุที่มากขึ้นความเจ็บป่วยเรื้อรังความสูญเสียความสามารถในการพึ่งพาตัวเองมันก็มากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันบั่นทอนจิตใจได้อย่างมากจิตแพทย์เนี่ยระบุว่าในคนที่สูงอายุเนี่ยไม่อยากจะเป็นภาระหรือว่าอยู่ไปก็มีประโยชน์อันนี้นะฮะเป็นเรื่องของการบ่นที่เราลูกๆเนี่ยก็ต้องคอยฟังอยู่นะฮะมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของสุขภาพแต่เป็นเสียงสะท้อนของภาวะซึมเศร้าหรือความคิดอยากฆ่าตัวตายได้ขณะเดียวกันเนี่ยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับลูกหลานถ้าเราคิดว่ามีลูกมีหลานจะทำให้ความเหงานี่มันไม่มีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่ไปอยู่ใต้ชายคาเดียวกันเนี่ยโดยที่ไม่มีการพูดคุยที่มีความหมายด้วยวัยที่ต่างกันความคิดที่ต่างกันก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวและไร้ตัวตนได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้ชายในวัยนี้มักจะเติบโตขึ้นมากับค่านิยมที่ห้ามแสดงความอ่อนแอทำให้พวกเขาเนี่ยไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือไปยิ่งไปกว่านั้นนะฮะภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุมักจะแสดงอาการที่ไม่ตรงไปตรงมาบางคนไม่ได้ดูเศร้าอะไรเลยแต่อาจจะเบื่ออาหารนอนไม่หลับหรือมีพฤติกรรมหลงลืมจนกระทั่งครอบครัวคิดว่าเป็นโรคสมองเสื่อมที่เรียกว่าซูโดดิเมนเชียแต่พวกเขาเหล่านี้กำลังเผชิญความเครียดและความซึมเศร้าขั้นรุนแรงมันมีสัญญาณเตือนที่เราจะเจอได้ไหมส่วนมากแล้วในสัญญาณเตือนที่พวกเรามักจะมองข้ามเราสังเกตได้แต่ว่าเรามักจะไม่ได้ใส่ใจสัญญาณเตือนที่ว่านี้มันมีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่เรื่องของคำพูดเชิงลบอยู่ไปก็ไม่มีความหมายฉันมันดูไร้ค่าเหลือเกินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปยกของรักของหวงให้คนอื่นแยกตัวออกจากสังคมไม่รับโทรศัพท์ใช้สารเสพติดเช่นดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดละเลยการดูแลตัวเองทานยาน้อยลงปล่อยปละละเลยสุขภาพสุขอนามัยเรามักจะคิดไปว่าเป็นเรื่องปกติของคนแก่ที่เรียวแรงน้อยและอยากเก็บตัวจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะคราวนี้เนี่ยเราจะรับมือช่วยเหลือพวกเขาได้ยังไงผู้ชายเนี่ยนะฮะรับมือความเครียดต่างจากผู้หญิงวิธีการช่วยเหลือก็ต้องต่างกันออกไปนักทฤษฎีผู้สูงอายุนะฮะดร.เฮเลนโก้ก็ให้มุมมองที่น่าสนใจว่าผู้หญิงมักจะคุยกันแบบ face to face ก็คือหันหน้าเข้าหากันคุยกันแต่ผู้ชายมักจะสื่อสารที่เรียกว่าเคียงบ่าเคียงไหล shoulder to shoulder นั่นก็หมายความว่าผู้ชายมักจะเชื่อมโยงผ่านทางกิจกรรมร่วมกันมากกว่าการนั่งคุยกันเท่านั้นกิจกรรมอาจจะเป็นชมรมต้นไม้ชมรมเดินออกกำลังกายไทเก๊กคนในครอบครัวก็ต้องรู้จักที่จะเห็นอกเห็นใจมีความอดทนสูงต้องทำให้พวกเขานี่รู้สึกว่ามีคุณค่าเป็นที่ต้องการเป็นส่วนสำคัญของครอบครัวและเปลี่ยนบทบาทจากผู้หาเลี้ยงมาเป็นที่พึ่งทางใจให้กับลูกหลานก็จะปล่อยให้ความคุ้นชินทำให้เราหลงลืมที่ใส่ใจกับคนใกล้ตัวนะครับบางครั้งการรับฟังอย่างตั้งใจอาจจะมีส่วนช่วยชีวิตของคนบางคนได้โชคดีครับสวัสดีครับ
12: นี่หมอปัญญาผู้อาวุโส
13: ผมว่าคุณหมอจะพูดสิ่งที่มันเข้าไปลึกถึงในใจของคนเลยนะเพราะว่าผมฟังดูแล้วเนี่ยนี่คือเรื่องที่แกก็ไม่ได้อ่านอย่างเดียวแกคิดแกด้วยว่าแกจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันคิดได้ใจเหตุผลเพราะว่าบรรยายมานี่โห
12: โดนใจ
13: ลึกซึ้งกินใจลึกซึ้งกินใจครับใช่ครับที่เห็นนี้คือมีเพราะว่าผมมีประสบการณ์ตอนที่จะเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนนะคุณพ่อผมเริ่มอายุมากขึ้นถ้าจำได้ว่าคุณพ่อผมเนี่ยครับก็จะไปออกกำลังกายที่สวนลุมทุกเช้าแหละ
12: โอ้ไปไกลแล้วน่ะ
13: นั่งรถจัดนั่งไม่มีรถเมย์ผ่านที่หน้าบ้านผมเลยถนนหน้าบ้านนะ
12: สาย14
13: สาย22 22
12: สาย22
13: แล้วก็ไปถึงหน้าสวนลุมเลยพอลงปั๊บแกก็จะออกเดินไปมีใครเดินด้วยก็จะเจอแล้วจะเจอเพื่อนใครก็คุยกันไปแต่กลุ่มไม่ใหญ่ไม่ชอบกลุ่มใหญ่เท่านั้นเลยแล้วแกก็จะพอจบเจอเสร็จปั๊บได้เวลาก็จะกินน้ำเต้าหู้มีที่เขาขายเป็นแผงใหญ่เลยนะ
12: รถเข็นรถเข็นใช่ไหม
13: มีสารพัดเซอร์เฟซซื้อกลับบ้านได้ด้วย
15: มีปลาท่องโกไหม
13: มีสารพัดจะครบทุกอย่างที่เรา
12: เจอต้อง ไม่ขาด
15: เป็นคู่กันไหม
13: ปัจจุบันตอนที่ผมเริ่มรู้สึกผมก็จัดตัวจัดเวลาเสาร์ที่มันมีวันว่างหนึ่งวันที่เราจำเป็นต้องเข้าเวรเนี่ยข้าวเสาร์ที่ผมขับรถจากที่โรงพยาบาลที่เราเข้าเวรกันนะที่หมอท่านก็รู้ว่าโรงพยาบาลไหนนะก็ไปหาพ่อที่สวนลุมตอนเช้าขับรถไปตอนเช้าเพื่อจะไปเป็นเพื่อนแกแล้วจะหลังเริ่มรู้ว่าที่พ่อต้องการมีความสุขมากเลยมากกว่านั้นอีกต้องการคนที่เป็นเพื่อนด้วยก็คือผมไปจอดบ้านเลยตั้งแต่4:45เลยนะไปจอดที่บ้านแล้วขึ้นรถเมล์มากับพ่อตอนเช้าไปที่บ้าน
12: น่ารักจัง
13: แล้วก็แต่ว่าถึงสวนลุมปั๊บแยกกันตัวใครตัวมัน
12: หมอปัญญาไปหาสาว
13: ไม่ได้เราวิ่งมีจ็อกกิ้งไงตอนนั้นเราเป็นนักวิ่งอยู่พ่อก็เดินเข้าแล้วก็เสร็จปั๊บเนี่ยได้เวลาก็มาเจอกันก็ไปกินน้ำส้มผู้แกกินสารพัดเสือเพลนะแกเลี้ยงพ่อจ่ายเองพ่อเลี้ยง
12: มีความสุขกันเนี่ยได้เลี้ยงลูกเนี่ย
13: ครับเสร็จแล้วก็นั่งรถเมล์กับป้ากับพ่อนั่นคือภารกิจหนึ่งวีคเอนด
12: ์วันในสัปดาห์โอเค
13: ต้องไปที
12: เยี่ยมมาก
13: การทำวิธีเนี่ยพ่อมีความสุขมากแ

0: มีสมองโฉงเฉงเสียงดังด้วย
1: รู้จักด้วยรู้จักชื่อเสียงเรียงนาม
0: รู้หมดทุกอย่าง
1: ยังไงรู้จักหมด
0: ใช่ครับนี่คือความสุขของคนสูงวัยครับ
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่กับแกเนี่ยจัดกำลังใจแกอย่างไรนะแปลว่าลูกๆทุกคนมีความสำคัญกับผู้สูงวัยในบ้านถ้าทำตัวเป็นแบบคนที่ให้ความสนใจแชร์กันมีพี่น้องกี่คนในท้องเนี่ยแบ่งกันเธอบ้างฉันบ้างเธอต้องทำนี่ทำนี
1: ่
0: เสร็จแล้วกิจกรรมของพ่อเราจะครบของแม่ไม่ค่อยมีปัญหาแม่จะเตรียมข้าวมีความสุขแกทำนู่นทำนี่
1: ที่หมอเจยศพูดนี่เป๊ะเลยนะ
0: เป๊ะเขาบอก
1: ผู้ชายผู้ชายแก่นี่ปลอบบาง
0: โดนมากครับที่โดนใจเพราะว่าเห็นแล้วพอถึงตัวเองเริ่มอายุมากขึ้นนะครับ
1: เอาละสิ
0: ผมก็เริ่มใช้สูตรนี้เลยแต่ว่าใช้แบบธรรมะแบบคารวะใช้หลักก็คือรักและให้รักก็คือเอาครอบครัวเป็นเป้าเลยนะคุมทุกอย่างเข้าไปนะครับบวกกับการที่ให้และให้ที่สุดก็คือให้อภัยในครอบครัวในคนที่รักเพื่อนๆด้วยกันนี่คือประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่ามันจะช่วยได้มากครับสำหรับคนที่ต้องเตรียมตัวนะแล้วผมก็มีอีกอันนึงคือกอล์ฟกับเพลงโกลเด้นซองโกลเด้นซองนี่ผมกล้าเอ่ยชื่อเพลงเอกโกลเด้นซองเพราะผมฟังอยู่ประจำสมัครเป็นเมมเบอร์ของ YouTube เลยเพื่อยอมเสียตังค์จะได้ฟังได้ยาวไม่ต้องมีโฆษณายอมเสียตังค์ต่อเดือนนะจะบอกกี่สิบบาทแต่มันไม่แพงเท่าไหร่หรอกพอได
1: ้
0: เห็นไหมครับความสุขมันคือต้องจับคนด้วยท่านฟังได้ฟังอยู่นะครับกรุณาได้พิจารณาคำพูดผมดูนะครับกับหมอจุลยศเล่านะครับมันไม่ได้เล่าแบบมาหลอกลวงกันนะเล่าแท้ในใจเลยว่าทุกคนจะจับประเด็นได้แล้วจะอยู่ได้ครับเวลาที่ไม่มีผมใช้วิธีแปรงฟันเปิดเพลงฟังแล้วนั่งแปรงฟันแปรงสบายๆแปรงยาวๆก็บอกแปรงสองนาทีผมแปรงหลายสิบนาทีครับที่
1: หลายสิบเลยเหรอ
0: หลายสิบนาทีนั่งแต่ก็ค่อยช้าๆก็แตกเป็นซี่ๆแต่จริงๆในการเห็นฟันซี่ขวาบนหัดในซี่นึงก็แตกอย่างเงี้ยมีความสูงมากขอบอกคร
1: ับ ผมก็คล้ายๆคุณหมอปัญญานะตอนแปลงฟันเนี่ยออกกำลังกายครับยกขา
0: เห็นไหม
1: ขึ้นมาให้ถึงหน้าอก
0: เห็นไหม
1: สองข้างร่างกาย
2: ผมว่าคุณหมอไว้ทัดไม่ได้บอกความจริงนะบอกไว้ทัดเนี่ยแปลงฟันไปเป่าเมาส์ออแกนไป
1: คุณหมอสมศักดิ์เชิญครับ
2: ความจริงคุณหมอปัญญาพูดไว้เต็มที่แล้วนะผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะแต่ผมอยากจะพูดในเชิงที่อาจจะไม่ได้ฟังในที่อื่นนะคือใช้หลักธรรมะพุทธศาสนาว่าการปรุงแต่งเนี่ยมันกิเลสหลอกเรานะเมื่อไหร่มันคิดไม่ดีเนี่ยให้รู้ตัวทันมีสติรู้ตัวทันอันแน่กิเลสมันจะหลอกเรานะบางครั้งมันบอกว่าชีวิตฉันไม่มีคุณค่าเลยลูกก็ไม่มาหานี่ก็ป่วยต้องไปรบกวนคนอื่นอย่าอยู่เลยวะไอ้แบบเนี้ยกิเลสมันหลอกนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นบาปหนักมากเพราะว่าต้องใช้กรรมฆ่าตัวตายอีก500ชาติซึ่งอันนี้ท่านก็สั่งสอนไว้เพราะไม่ควรเจที่จะฆ่าตัวตายแต่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมันก็ถูกความคิดที่หลอกอันนี
1: ้
2: ไปหลอกไปเรื่อยทุกวันแล้วมันมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งหากว่าไม่พร้อมในด้านการเงินนะสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะมีมากเลยขอให้รู้ตัวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันกิเลสหลอกแล้วนะแล้วเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องอื่นนะถ้าจำได้เนี่ยผมเคยพูดไว้ว่าคนที่ฝันร้ายกลางคืนนะโอ้โหฝันยาวเลยตื่นมาแย่เลยนะผมก็เคยสอนคนไข้หลายคนนะบอกว่าพยายามให้มีสติรู้ตัวว่านี่มันกำลังฝันอยู่เราบอกตัวเองว่าเฮ้ยนี่มันฝันนี่หว่าตื่นเลยตื่นขึ้นมาแล้วแล้วมันจะเปลี่ยน
1: ขนาดนั้นเลย
2: เรื่องไปเปลี่ยนเรื่องไปอันนี้ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังเพิ่มหน่อยนะครับแต่สังเกตว่าคุณหมอจิรยศเริ่มเตรียมตัวแก่ซะแล้ว
1: ทำไมถึงจะไม่เริ่มหรอกก็ในเมื่อคุณหมอจิรยศเนี่ยเป็นเจเรติเชียนเจเรติเชียนก็คือ
0: ผู้ดูคนแก่คนไข้คนแก่
1: เป็นอีกหมอหนึ่งของหมอจิรยศนะครับเขาต้องเตรียมตัวแน่นอน รางวัลก็เห็นเขาย้อมผมมานะดำปีแล้ว

0: บอกว่าวันนี้จิรยศหนุ่มไปหน่อยไหมเนี่ย
1: ที่หมอสามพูดเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าไปคิดอะไรที่มันใจเสียแล้วจะดาวลงนะครับภาษาพระเขาเรียกว่านิมิตภาษาบ้านเราปลุกการคิดอย่างเงี้ยคิดแบบนู้นแบบนี้แบบนู้นอย่างเงี้ยครับทั้งลบๆเนี่ย
0: ใน
1: วันนิมิตบางทีเราฝันครับบางทีนั่นแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราสามคนเนี่ยครับได้เล่าเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของคนเราจริงๆออกไปนะท่านกรุณาแชร์เข้ามานะครับว่าท่านคิดยังไงกับเรื่องพวกนี้ในการที่จะอยู่เป็นคนแก่ที่มีความสุขอะอย่างน้อยก็มีอะไรที่ทำได้แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเกี่ยวเรื่องของไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าการให้มีความสำคัญนะครับในครอบครัวเนี่ยบางทีถ้าจะอยู่ในครอบครัวได้เนี่ยเราต้องคนให้ว่ะทำอย่างนั้นทุกอย่างมันก็จะไม่ค่อยสามัคคีนุ่มนวลพอให้ก็แค่มากก็ให้คนที่เรารักไงลูกสาวลูกชายและภรรยานี่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าใคร
2: จะผมจะบอกผมจะบอกอะไรให้นะฮะว่าสองท่านเนี่ยคุณหมอปัญญาคุณหมอไวทัศน์เนี่ยเขาเป็นศัลยแพทย์ครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนผ่าตัดเขาไม่รู้หรอกว่าคนไข้ที่จะไปให้เขาผ่าตัดคิดอะไรยังไงแต่บางครั้งคุณไม่รู้เองแต่ผมเคยโดนเป็นผู้ถูกผ่าตัดหลายครั้งมากเนี่ย
1: คร
0: ับ โดน
2: มีอยู่ครั้งนึงเนี่ยมันหลอกตัวเองชนิดเลยว่าจะวิ่งลงจากเตียงเลยนะกำลังจะเขากำลังจะเข็นเราเข้าห้องผ่าตัดอ่ะจิตมันหลอกเราให้กลัวมากเลยโชคดีที่เรามีพุทโธอยู่นะผมก็พุทโธแล้วมันสงบเลยนิ่งไปเลยก็เข้าห้องพอดีก็เลยรอดไปได้ถ้าหากว่าไปกังวลอย่างนั้นเนี่ยโหความดันสูงปี๊ดอย่างบอกก็อาจจะอย่าพึ่งผ่าเลยอะไรเงี้ยสองท่านนี้ก็เป็นคนผ่าก็ไม่รู้หรอก
0: รู้เคยโดน
1: หลาย
0: ร
1: อบแล้ว
0: เอาก่อนจะจบเบรกนี้ผมมีของแถมนะ
1: ครับ
0: เราพาดพิงถึงหนึ่งเรื่องซึ่งคุยกันบ่อยคุณแป้นก็คุยกันบ่อยหมอสมศักดิ์ก็ชอบหมอปัญญาก็ชอบ
1: คำ
0: นั้นคืออีขี้ไก
1: ่อีขี้ไก่
0: เนี่ยภาษาญี่ปุ่นนะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็แปลว่าชีวิตแล้วก็ความหมายคือชีวิตต้องมีความหมายนะความหมายของคนที่มีอิคิไกเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย4อย่างครับ4อย่างอย่างที่1เรียกว่ามีอะไรที่ชอบรักหลงอยากทำนะอยากทำสิ่งใดอะไรบางอย่างที่อยากทำเช่นอย่างคุณแป้นเนี่ยนินทาคุณแป้นซะละคุณแป้นเนี่ยชอบวาดรูปนะชอบวาดรูปสีน้ำดีกว่าชอบเลิฟก่อน
1: เลิฟเขาวาดได้ดีมากเลยหมอ
0: เลิฟนะฮะเลิฟคำที่สองคีย์เวิร์ดคำที่สองหนึ่งเลิฟสองกูดแอดแปลว่าทำได้ดีนะเป็นที่อันที่สองนะอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าโลกต้องการนะครับโลกต้องการถามว่ามีคนคอยไหมทุกอาทิตย์ว่าคุณแป้นเนี่ยเมื่อไหร่จะโชว์รูปสวยๆมีนะครับมีรายกลุ่มของเพื่อนคุณแป้นที่ห้องนักเรียนตรงนั้นเตรียมแล้วก็สามหมอนี่ก็คอยอยู่สัปดาห์เลยว่าคุณแป้นเมื่อไหร่จะโชว์รูปแล้วอันที่สี่เนี่ยมีค่าตอบแทนขายได้อันนี้คุณแป้นยังไม่ไปถึงตอนนั้นเพราะว่าเธอมีสตังค์เยอะเธอยังไม่อยากขายภาพของเธอเพราะนั้นใครก็ตามที่มีสี่ประการเนี่ยมีสิ่งที่ชอบทำได้ดีมีคนต้องการแล้วสามารถมีค่าตอบแทนได้นี่เรียกว่าอิคิไกนะเรียกว่าอิคิไกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราทำได้ดีเนี่ยมันผสมรวมตัวกันเนี่ยมันเกิดความหลงไหลมันมีความหลงไหลที่ทำดีเรื่อยๆแป้นเนี่ยทำอยู่เรื่อยบางภาพเนี่ยวาด2สัปดาห์จำได้ไหมของหมอปัญญา
1: ครับ
0: นั่นวาดภาพในน้ำเวทออนเวทภาพสีน้ำมันต้องเอา
1: อยู่นั่นแล้ว
0: อยู่นั่นแล้วทำเนี่ย2สัปดาห์ไม่จบแต่ทำจนจบแล้วก็ภาพออกมาก็สวยด้วยเนี่ยเรียกว่ามีความรักความชอบสิ่งนั้นแล้วทำได้ดีเกิดความหลงไหลและถ้ามีความรักความชอบแล้วมีคนอยากได้อยากเห็นอยากเสพนะว่ามีความสนุกสุขกับสิ่งที่เป็นผลงานของแป้นอันนี้เรียกว่าเป็นมิชชั่นนะเป็นมิชชั่นเป็นภารกิจโง่ของแป้นจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่เฉยไม่ได้มันมีคนรออยู่นะต้องการชื่นชมผลงานนะแต่เนี่ยเป็นมิชชั่นนะเป็นภารกิจนะครับแล้วถ้าเกิดขายได้ปุ๊บเนี่ยนะมีค่าตอบแทนมีอะไรขึ้นมาอาจจะไม่ได้เยอะมากมายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอาชีวะนะอาชีวะvocation อาชีวะคืออะไรมือสมัครเล่นครับเป็นมือ part time ครับหรือเป็นงานอดิเรกก็ได้ครับ นี่เป็นโอเคชั่นเป็นงานจ่ายอาร์ติแฟกต์ก็คือเบิกบานใจนะฮะแล้วถ้าเผื่อว่าโลกต้องการโลกต้องการขายได้แล้วก็ทำได้ดีเนี่ยเรียกว่า profession นะเรียกว่าเป็นอาชีพเลยเป็น profession เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มี4อย่างนะขั้นต้นคือชอบทำอะไรทุกอย่างที่ชอบทำได้ดีมีคนต้องการและโลกต้องการแล้วจ่ายมีค่าตอบแทนได้ด้วยเนี่ยเรียกว่าอีกิไกชีวิตจะมีความหมายนะอยู่ไปอีกร้อยกว่าปีก็รู้สึกมีความสุขนะชีวิตนี้ไม่ตายเปล่าแล้วนะครับโอเค
2: แล้วเบรกก่อน
0: เบรก
2: ดีไหม
0: เดี๋ยวมาพบช่วงที่สอง
1: เดี๋ยวมาใหม่ครับ
0: ครับฟังที่คุณแป้นจะพูดว่าอะไรรอบนี้สักครู่
2: คร
0: ับ
3: สุขภาพดีกับสามหมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
11: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
10: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
11: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
10: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
1: แต่ว่าได้จริง
0: กับช่วงที่2รายการสามหมออารมณ์ดีนะครับลองมาฟังว่าวันนี้คุณปั้นมีเรื่องดีๆอะไรมาเล่าสู่กันฟังนะครับแฝงด้วยความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงวัยเหมือนกันอีกท่านนะเดี๋ยวฟังครับ5นาทีจากแทมเบิร์ตคุณปั้นครับ
13: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะเรื่องที่จะมาคุยให้ฟังวันนี้เนี่ย อาจจะนอกเรื่องของสุขภาพไปสักหน่อยแต่ว่า มันก็พูดไปแล้วมันก็เกี่ยวโยงอยู่กับสุขภาพของผู้สูงอายุแล้วก็ของเด็กอยู่เหมือนกันนะคะคือเรื่องนี้มันอาจจะเป็นฝันร้ายของผู้ปกครองเด็กเล็กๆก็พวกที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายนั่นแหละค่ะข่าวที่ว่านี่ก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวทางทีวีออกมามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ CCTV บนถนนสายหนึ่งในเมลเบิร์นเมื่อเวลา 11.00 นก็คือตอนเช้านะ 5 โมงเช้าก็ในคลิปวิดีโอหรือกล้องวงจรปิดนี่ก็เป็นเด็กเล็กๆ2คนจูงมือกันกระโดดรถเต้นวิ่งไปบนทางเท้าข้างถนนนะซึ่งมีรถจอแจอยู่เลยแหละเด็ก2คนเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งก็อายุแค่4ขวบกับ5ขวบแอบหนีออกมาจากโรงเรียนอนุบาลคือเข้าใจว่าจะออกมาจากสนามเด็กเล่นของโรงเรียนนะคะโดยเปิดรั้วออกมาเองจากนั้นก็พากันวิ่งไปกลับไปยังบ้านของเด็กคนหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนออกไปกิโลกว่าๆจุดมุ่งหมายของเด็ก2คนนี้ก็คือว่าจะกลับไปดูการ์ตูนแอนิเมชันที่กำลังฮิตระเบิดเทิงเลยทางช่อง Netflix ชื่อว่า K-pop Demon Huntersนะปรากฏว่าสมาชิกในชุมชนเนี่ยที่เดินอยู่บนถนนเนี่ยในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เห็นเด็กมากัน2คนโดยไม่มีผู้ใหญ่มาด้วยเนี่ยก็รีบโทรหาตำรวจทันทีแล้วก็ยังมีผู้หวังดีนะคะเดินตามเด็กไปด้วยเพื่อจะให้แน่ใจว่าเด็กเนี่ยจะปลอดภัยแต่ที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่าเด็กอายุแค่ 4-5 ขวบเนี่ยนะสามารถจำทางได้นะแล้วก็สามารถที่จะฝ่าถนนที่มีคนและรถจอแจเนี่ยกลับไปจนถึงบ้านที่หนักกว่านั้นก็คือว่าญาติที่อยู่บ้านนะก็ให้เด็กเข้าไปในบ้านไปดูทีวีเฉยเลยโดยไม่เอะใจเลยว่าเอ๊ะเด็กออกมาจากโรงเรียนตอนกลางวันเนี่ยได้ยังไงนะคะคือมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดอยู่ทางโรงเรียนเองผู้อำนวยการโรงเรียนก็ออกมาบอกว่าทางโรงเรียนจะกำลังดำเนินการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะสำหรับทั้งครอบครัวแล้วก็สำหรับโรงเรียนเองด้วยหลังจากเกิดเรื่องเรียนทางโรงเรียนก็คือจัดการเปลี่ยนรั้วสวนที่เด็กหนีออกไปอ่ะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังสืบสวนกันเพื่อจะหาสาเหตุว่าเด็กเนี่ยออกไปได้ยังไงโดยที่ไม่ได้ถูกพบเห็นก่อนนะคะเรื่องนี้เนี่ยนับว่าโชคดีที่ตอนจบมันเป็นแฮปปี้เอนดิ้งอะนะแต่ถ้ามันเกิดโชคไม่ดีมันก็อาจจะนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่คาดไม่ถึงได้อีกหลายเรื่องเช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนหรือไปเจอคนร้ายเข้าแทนที่จะเจอคนดีเนี่ยนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดได้ถ้าปล่อยให้เด็กแค่อายุ 4-5 ขวบเนี่ยออกมาวิ่งกันอยู่ตรงถนนเนี่ยอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็มีคนพูดกันมากก็คือว่าอันแรกเนี่ยความปลอดภัยของเด็กเล็กในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยว่าโรงเรียนได้มีมาตรการดูแลเด็กที่สมบูรณ์เพียงพอหรือเปล่าแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเด็กเล็กอายุแค่ 4-5 ขวบเนี่ยทำให้เห็นว่าเด็กนั้นมีความจำแล้วก็การซึมซับของสมองเนี่ยมากอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเพราะว่าสามารถที่จะหาวิธีที่จะออกมาแล้วก็ยังจำทางกลับบ้านเองได้ด้วยนะเดินกลับบ้านไกลไปตั้งกิโลกว่าเนี่ยนั้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายเนี่ยที่จะปฏิบัติกันเองหรือจะปฏิบัติต่อเด็กเนี่ยคืออย่าคิดว่าเด็กไม่รู้เรื่องคือนอกจากจะรู้แล้วเนี่ยยังอาจจะจำไปตลอดชีวิตเลยถ้าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมีประสบการณ์ของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวด้วยนะคะสำหรับยุคสังคม Aging Society ในปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่เด็กเนี่ยมักต้องไปทำงานทั้งคู่ดังนั้นการดูแลแล้วก็รับส่งเด็กไปโรงเรียนก็มักจะตกเป็นหน้าที่ของปู่ย่าตายายนี่แหละในออสเตรเลียก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันจะเห็นว่าช่วง school holiday เนี่ยคนที่พาเด็กออกไปเที่ยวหรือไปสนามเด็กเล่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุก็คือปู่ย่าตายายนั่นแหละก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ปู่ย่าตายายที่นอกจากจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของหลานๆนะคะไม่ใช่ลูกแล้วเป็นรุ่นหลานๆเราด้วยนะก็ ก็ขอให้ท่านมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับคุณแป้นก็มีที่เรา

0: ดีๆมาให้เราฟังเช่นเคยนะครับหัวปัญญาตอนที่ขึ้นรถเมล์กับบ้านเองเนี่ยจำทางได้ไหมหรือจำแต่สายรถเมล
1: ์จำได้ทุกอย่างมีการแวะลงการทาไปกินอะไรอร่อยๆแล้วสถานที่ที่บางรักก่อนแล้วก็แวะกลับบ้านได้ด้วยนะ
2: ตอนนั้นอายุเท่าไหร
1: ่ก็ไม่รู้ละจำไม่ได้แล้วล่ะหนุ่มแต่ว่า
0: ตอนนั้นขวบแล้วแหละ
1: ใช่ใช่คล่องตัวเต็มที่แล้วก็ผมคิดว่าทุกอย่างมันสร้างขึ้นมาในสมองเรานะว่าเราปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะบวกกับที่พ่อแม่พาเราไปหาประสบการณ์มาครั้งหนึ่งแล้วที่นั่นที่ร้านนั้นร้านนี้มันอร่อยเราก็จำเลยหาทางเลยครับคิด
0: ผมเคยสมัยประมาณป.2ได้มั้งประมาณ6ขวบปรากฏว่าคุณแม่จะต้องมารับทุกเย็นนะที่โรงเรียนวันนั้นยังไงไม่รู้ไม่มาสักทีฉันเดินกลับบ้านเลยครับ
1: โอ้โห
0: กลับบ้านเลยคุณแม่ไปรับที่หน้าโรงเรียนไม่เห็นไม่เจอรอแล้วอีกก็ไม่มีใครรู้เรื่องตอบไม่ได้กลับมาบ้านมาเจอที่บ้านโอ้โหโล่ง
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทใช่นะอย่าประมาทเด็กเล็กๆทั้งหลายผู้ที่มีความรับผิดชอบในการดูแลเด็กเล็กโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลอะไรพวกนี้ต้องเป็นคนที่ละเอียดและมีอะไรมีวิชั่นมีเหมือนก็มีสัญชาติญาณอะไรบางอย่างเนี่ยที่จะรู้ทันว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันมีคลิปอันนึงผมคิดว่าไม่ใช่ AI นะแต่ว่าแม่พาลูกเนี่ยอายุยังน้อยยังคลานอ่ะคลานไปดูเสือที่สวนสัตว์ที่แม่ก็บวชแต่ถ่ายรูปเสือแต่ก็ เด็กก็อยากจะเข้าไปแล้วไม่รู้ประตูเล็กๆนี่นะเขาไม่ได้ล็อกเขาไม่ได้ล็อกแต่เด็กก็เปิดประตูมาได
0: ้
2: ขนาดเด็กคลานเท่านั้นก็สามารถเปิดประตูแล้วก็มุดเข้าไปเล่นกับเสือดีว่าเสือมันเล่นกับเด็กด้วยโอ้ไม่งั้นมันก็นั่นเลยนะแต่เสือมันยังเอื้อเฟื้อนะช่วยหัวดันเด็กขึ้นไปให้สูงขึ้นเพื่อแม่จะ
0: ก้
2: มลงมาอุ้มได้
0: โอ้
2: ผมไม่รู้ว่าเป็น AI ป่ะแต่มันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะเรื่องเด็กเนี่ยต้องอย่าไปประมาทเขาเชียงแล้วมันมีรายการที่ผู้ใหญ่ก็สัมภาษณ์เด็กในรายการดังๆเนี่ยออกทีวีผู้ใหญ่ก็ใส่สูตรแล้วนะสัมภาษณ์เด็กอายุก็ประมาณเนี้ยนะก็ฝรั่งคำตอบออกมาหัวเราะหงายกริ้งกันเป็นแถวเลยนะมีหลายอันเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้หมดแต่บางอันลองยกมาให้ฟังดูก็ถามว่าโตขึ้นจะมีแฟนมีสามีไหมไม่ถามเด็กผู้หญิง
0: เด็กผู้หญิง
2: จะแต่งงานมีสามีไห
0: ม
2: แต่งเอาสามคนแต่ว่าจะแต่งก่อนสามคนเลย
0: สามคนเลยมีสามคนเลย
2: why so many ทำไมถึงมากนักแม่ก็บอกว่าไม่เคยไว้วางใจแหล่งทรัพย์อะเพียงด้านเดียวอะอย่าไป คือแสดงว่าในครอบครัวเขาเนี่ยพ่อก็เป็นคน
0: หาเลี้ยง
2: จ่ายตังค์ไงแล้วแม่ก็พูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยว่าอย่าไปลงเอาไข่มึงก็ไข่อันนี้ไปใส่ในตะกร้าเดียวไอ้แบบไหนตะกร้าเนี่ยแต่ในคุณแปลว่ามันคิดเองว่าโอ้วิธีที่จะได้แหล่งเงินนะต้องแต่งงานหลายๆคนก็หัวล้อกันอย่างนั้นเด็กบางคนเนี่ยก็เรียนแบบแม่แล้วก็ถามว่าแม่เคยโกรธเอตโลไหมเคยสิแล้วมันก็แสดงท่าแม่เสียงดังนั้นเลยก็หัวล้อกันใหญ่เลยแล้วบางทีก็ถามว่าในบ้านเนี่ยพ่อหรือแม่ใหญ่ที่สุด
0: ใหญ่กว่ากัน
2: ก็ว่าแม่ว่าทำไมพ่อโอเคตลอดเลย
0: That never say no
2: แล้วก็มีอีกหลายอย่างที่แบบแสดงว่าเด็กที่ไปออกรายการเนี่ยสมองเขาดีมากนะไอคิวคงสูงมากแต่นั้นเนี่ยใครดูแลเด็กเนี่ยระวังให้ดีเด็กอาจจะออกไปอย่างที่ คุณปั้นเล่ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะเกิดขึ้นได้ต้องระวัง
0: หมอสมศักดิ์บอกว่า That never say no รายการเราก็
2: Knock
0: never say no ตอนนี้ท่านผู้ฟังที่มีคำถามนะครับก็ถามคำถามเข้ามาได้หมายเลขโทรศัพท์022481657 022481657 SMS นะครับ

0: 4689933 4689933หรือทาง YouTube สดก็ได้นะครับรายการสามหมออารมณ์ดีมีทางห้องส่งก็จะคอยเตรียมคำถามส่งมาให้เรานะครับคุณหมอทุกสัตว์
1: ต่
0: อครับ
1: ในฐานะที่เป็นกุมารแพทย์เนี่ยคุณแป้นพูดคำหนึ่งนี่นะที่น่าสนใจมาก
0: ครับ
1: คือคุณแป้นพูดถึงว่าเด็กเขาสมองเขาดีก็จำได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามีความรุนแรงในบ้านเนี่ยเด็กอาจจะจำความรุนแรงนั้นเมื่อโตขึ้นไปทำความรุนแรงกับคู่ของเขาหรือคนอื่นได้เพราะว่านี่อาจารย์ทางด้านจิตวิทยาเด็กนี่นะที่เป็นกุมารแพทย์ก็เคยสอนผมว่าเรื่องนี้มันถ่ายทอดครอบครัวได้เลยนะคือแบบว่าถ้าพ่อรุนแรงกับแม่เลยนะแล้วลูกเนี่ยโตขึ้นเขาก็จะทำอย่างนี้แล้วเหมือนกับพันธุกรรมไปแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ไม่ใช่พันธุกรรมหรอกแต่ว่าเป็นการที่เด็กเขาเห็นนะแล้วก็มันเหมือนกับฝังเข้าไปในสมองเขาก็อาจจะเกิดเรื่องนี้ได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงอย่างนี้เนี่ยนะที่จะสืบเนื่องต่อไปก็ต้องป้องกันไว้ให้ดีไม่ให้เด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นนี้ครับ
0: หมอยามีอะไรไหมครับ
1: ปัญญาดูลูกยังไง
2: คิดว่าเรื่องการสอนเด็กๆมันก็คล้ายๆกับสอนผู้ใหญ่เหมือนกันนะแต่ผู้ใหญ่สอนตัวเองได้เรื่องเกี่ยวกับการที่จะดำเนินชีวิตที่เราคุยกับประเด็นที่หนึ่งนะครับแต่สอนเด็กในปัจจุบันนี้ผมเห็นเมื่อวานเช้าดูรายการทีวีเป็นทีวีช่องนึงรายการช่วงของเด็กนะครับแต่เขาสอนว่าให้เด็กเนี่ยจะดูแลยังไงถ้าเกิดว่าโรคตนติดคนที่เดินทางโรงเรียนแล้วมันปิดประตูไว้ก่อนเขาอ้างว่า5 ปีย้อนหลังเมืองไทยมีเด็กที่ตายจากค้างในรถเนี่ยครับ129 คน1212 129 คนก็คือเสียชีวิตในรถจากที่ว่าพ่อแม่หรือคนขับรถกระบะติดประตูไว้
0: เยอะขนาดนั้นเลย
2: ก็เลยต้องมาสอนเด็กในวันปีนี้เริ่มสอนกันนะครับว่าให้เด็กทำยังไงเวลาอยู่ในรถจะเกิดเบอร์หนึ่งคือกดกระแทกแตรให้ดังให้ได้เพราะแตรนี้แตรคือปัญหาง่ายที่สุดคือที่พวงมาลัยเพราะรถดับอยู่จะจอดอยู่เนี่ยกระแทกที่ปุ่มที่เป็นแตรให้ได้ก็สอนว่ามีแตรหลายอย่างหลายรูปแบบหลายยี่ห้อว่ากันไปให้เด็กรู้จักหมดทุกอย่างแล้วกระแทกไงเด็กก็กระแทกด้วยมือเดียวกดไม่ลงไงบางยี่ห้อเป็นกดแตรเขาบอกให้เด็กใช้2 มือตุ๊บเลย2 มือทำพร้อมกันนะปรากฏเด็กทำได้ดังทุกคนไงปีนแตรดังได้ทุกคนก็สอนกันสอนวิธีการที่จะเปิดกระจกเปิดกระจกให้ได้นะซึ่งจะหมุนยังไงจะอะไรก็ตามแจกว่ากันไปแต่ว่าสมัยนี้รถไฟฟ้ามันก็คือเปิดไม่ได้นะถ้าไม่สตาร์ทรถเนี่ยนะก็คือจบข้อสองไปข้อสามคือสอนวิธีการที่จะเปิดล็อก
0: เปิดประตู
2: ประตูรถนะครับต้องมีปุ่มแดงๆก็ต้องหมุนจนบิดจนกระทั่งเห็นปุ่มแดงขึ้นแต่ว่าต้องสปอร์ตเปิดได้ดึงเรือนได้ก็สอนไปแต่ผมคิดว่าดีสุดคือปิดแตรเนี่ยง่ายครับเพราะว่าจะเร็วแล้วก็มีคนมาช่วยแน่ครับปิดแตรข้างๆไว้นะก็ใช้2 มือเด็กก็จะเรียนรู้ใช้มือเดียวไงส่วนใหญ่แทบทุกคนเลยใช้มือเดียวมันไม่มีแรงพออันนี้ก็เป็นสำคัญที่นำมาบอกพ่อแม่ไว้ว่าถ้ามีลูกนะครับสอนให้เด็กปิดแตรให้เป็นนะครับเพื่อฉุกเฉินนะต้องมีเงื่อนไขชัดเจนว่าจะสอนเฉพาะว่าถ้าเกิดฉุกเฉินต้องปิดแตรให้ได้เพราะจะมีคนมาช่วยลูกแน่ๆนะครับ
0: ครับผมมีของแถมนะตอนนี้ยังไม่มีคำถาม
1: ไม่มีคำถามใช่ไหม
0: นี่ของแถมนี่ไปอ่านเจออันหนึ่งครับเขาพูดถึง14 เทคนิคแห่งความสำเร็จแต่วันนี้ไม่มีเวลาสำหรับ14 เทคนิคหรอกครับให้สัก3 ข้อแล้วกันนะสามข้อข้อหนึ่งเขาบอกว่า5 second rule 5 second คือ5 วินาทีนะครับหลายคนอาจจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอะไรที่มันยากอะไรที่แบบนั่งไม่อยากทำอะไรที่กลัวอะไรที่ฝืนๆแต่ว่ามันจะไปต้องทำเนี่ยถ้าเรานึกออกหรือโดนนาฬิกามันปลุกตอนนั้นเนี่ยให้เริ่มทันทีภายใน5 วินาทีนะครับเพื่อจัดความลังเลหรือความการผลัดวันประกันพรุ่งเช่นอะไรบ้างเช่นต้องลุกจากเตียงตอนที่กำลังแบบงงเงียงงงเงียให้เวลา5 วินาทีนาฬิกาปลุกแล้วกดปิดนอนต่อไม่เอาให้5 วินาทีลุกขึ้นมาหรือก้าวแรกของการออกกำลังกายไอ้ก้าวแรกนี่มันยากสุดแหละโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะหมอปัญญา เก้ามันก็มันเมื่อยมันรู้สึกมันเมื่อยมันตึง
2: มันล้ามีเหตุต้องอ้างอิงหรือว่าจะไม่อยากทำเหมือนกัน
0: หรือว่าหรือว่าเก็บของห้าสอเนี่ยผมกำลังทำอยู่ที่บ้านนะเดทเรียกอะไรเดทคลีนนิ่งเดทคลีนนิ่งไม่ได้เริ่มทุกทีนั้นถ้าเผื่อนึกออกว่าให้รีบทำนะฮะเป็นต้นนะครับหรือการอ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้หนังสือเนี่ยซื้อมาเป็นปีแล้วไม่เคยอ่านถ้านึกออกว่าจะต้องอ่านก็จงหยิบอ่านภายใน5วินาทีนี่ข้อหนึ่งนะเป็นเทคนิคของผู้ประสบความสำเร็จ5วินาที
1: อันนี้ผมขอค้านนิดนึงนะครับคือเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็สามีก็ปลุกหรือว่าในการปลุกแล้วสามีว่าเอ้ยตื่นได้ละเขาจะบอกเสมอเลย five minutes ใครรู้ไหม five minutes
0: ใครครับ
1: แป้นคุณแป้นคุณแป้นเคยเล่า five minutes ตอนนี้ก็อยู่นิวยอร์กกันเลยครับอันนี้พูดเล่นนะพูดเล่นประการพูดเล่นแต่ต้อง5วินาทีใช่ไหมที่บอกนะ
0: เขาบอกว่าถ้าทำได้ภายใน5วินาทีเราจะแบบสตาร์ทติดอะสตาร์ทเครื่องติดไม่งั้นไม่ได้สตาร์ทอันที่สองเป็นเรื่องของเวลาเหมือนกันนะครับก็เรียกว่า2 minute rule นะ2 minute rule คืออะไรเขาบอกว่ามันมีงานเยอะแยะหลายอย่างทั้งวันนะที่จะต้องทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าคิดว่าทำให้สำเร็จได้ภายใน2นาทีเนี่ยจัดการเลยนะครับไม่ต้องกลัดไม่ต้องรอนะไม่งั้นจะลืมนะเอาตัวเองแล้วกันเอากุญแจไปแขวนให้ตรงที่กุญแจรถแขวนให้ตรงที่ลืมทุกทีแล้วตอนเช้าก็โหหน้ามืดสิฉันเอาไปแขวนไว้ที่ไหนยังไงเนี่ยซึ่งฉันแขวนนาฬิกาไว้กุญแจไว้ในที่ที่
2: กุญแจรถ
0: มันไม่ถึง2นาทีแล้วมัน10วินาทีก็ได้แล้วนะ2 minute rule นะครับส่วนข้อที่3นี่เป็นเรื่องของเวลาเหมือนกันเค้าเรียกว่า space repetition ก็คือการเรียนซ้ำนะการเรียนซ้ำทบทวนแบบมีช่วงระยะเวลาสมมติว่าเราไปเข้าหลักสูตรโปรแกรมอะไรสักอย่างนึงแล้วจะต้องเอากลับมาใช้งานเนี่ยก็บอกว่าให้กลับมาทบทวนในวันที่1ก็คือรุ่งขึ้นในวันที่3ในวันที่7และในวันที่14เพื่อดูว่าสิ่งที่เราทบทวนยังจำอยู่ได้ไหมก็จะเว้นห่างไปเรื่อยๆใช่ไหมวันที่1ที่3ที่7แล้วก็14คือ2อาทิตย์ถ้าเรายังอยู่แสดงว่าสิ่งที่เราต้องการทบทวนแล้วจำให้ได้เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปจนตลอดนะครับนี่ครับนำมาฝาก3ข้อจาก14เทคนิคของความสำเร็จนะครับ
1: คุณบอกไว้ชัดได
0: ้ครับ
1: ได้เห็นข่าวที่มีคนที่เขาจบปริญญาตรีจากจุฬาแล้วก็ไปเป็นยูทูบเบอร์ไปเดินทางไป
0: คุณท
1: ร
0: ุณ
1: ที่นั่นแหละแล้วก็เขาเสียชีวิตไปเนี่ยนะอันนี้เนี่ยไม่มีใครพูดถึงเรื่องว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นโรคไหลตายไม่มีใครพูดเลยนะเขาก็คนนี้แข็งแรงดีอะไรเงี้ยอะไรไปเรื่อยแต่ไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้เลยอันนี้เนี่ยผมว่ามันอาจจะเข้าได้นะกับซัดเดนอันเอ็กซ์เพรนเดลอะไรเนี่ย SUD นะก็ที่เราภาษาชาวบ้านก็บอกไหลตายนะเขาก็เป็นคนอีสานซึ่งทางอีสานนี่ก็จะ
0: เจอได้
1: เจอเยอะด้วยนะฮะก็เหมือนกับคนอีสานที่ไปทำงานเป็นกรรมการก่อสร้างที่สิงคโปร์อะไรพวกนั้นเนี่ยนะก็มีอยู่ดีๆก็ไปเหมือนกันทีนี้อีกอย่างที่ผมนึกถึงก็คือถ้าเขาไปโดนแดดแรงๆมากๆเนี่ยซึ่งช่วงหลังจะสังเกตว่าแดดนี่แรงมากใช่ไหม
0: คร
1: ับ แล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของ heat stress แล้วก็ในที่สุดก็จะไปเป็น heat stroke ได้เนี่ยนะแต่เขาไม่เป็น heat stroke หรอกแต่ว่ามันมีการศึกษาของที่ผมเคยพูดนะที่คนบังกลาเทศกับคนเนปาลที่ยากจนน่ะผู้ชายก็จะไปทำงานหาเงินเยอะๆตอนนั้นก็มีการสร้างโดมฟุตบอลโลกที่ประเทศไหนที่เขาเป็นเพชรตะวันออกที่มีแดดจัดๆนี่นะแล้วก็กลับพอกลับมาตอนหลังเนี่ยก็เสียชีวิตหลายคนจนกระทั่งเกิดแม่ม้าเยอะแยะเลยแล้วเขาก็ร้องเรียนก็มีการศึกษาสอบสวนอะไรกันไปเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเจอแดดมากแล้วทำงานไม่ได้พักผ่อนเท่าไหร่อะไรพวกนี้มันก็จุดนี้ก็ต้องมาแยกวิเคราะห์เหมือนกันว่าจะเป็นจากนี้ไหม อย่างอื่นก็คงจะต้องอาศัยการทางนิติเวชนะก็ผมก็เพิ่มให้ความคิดเห็นอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันดังนั้นเนี่ยก็พึงระวังนะถ้าหากว่าจะต้องไปเจอแดดจัดๆเป็นเวลานานๆเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการศึกษาคนจำนวนหนึ่งที่โดนแดดมากๆนานๆเนี่ยอาจจะเป็นกรรมกรเกษตรกรทหารตำรวจก็ได้นะครับแล้วก็ตรวจเรื่องของไตนะโดยที่ก็มีคิดเทสที่ทำมาตรวจเฉพาะเขาบอกคนพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องไตนะมากน้อยตามแต่ว่าจะโดนแค่ไหนและเป็นนานๆนี่ก็อาจจะไปถึงขั้นที่จะมีการเสียสุขภาพหรือจะไปถึงเสียชีวิตได้ก็ได้ก็มีการพูดกันอยู่เหมือนกันครับ
2: เพิ่มเติมนี้มันตอนก่อนเข้ารายการช่วงเวลามีเวลาคุยกับหมอวิทัศน์เราบอกว่าเออเดี๋ยวนี้มันมีศัพท์ใหม่นะเพื่อนหมอวิทัศน์บอกเออทำไรก็เลยบอกว่าเด็กวัยรุ่นเด็กกันคนก็บอกว่ามีกลิ่นแก่แต่ฟังรู้จักกลิ่นแก่หรือเปล่าครับผมก็เรียนหมอมาตั้งนานขนาดที่จะเป็นอาจารย์สอนกันมาก็ไม่เคยรู้จักกลิ่นแก่มาก่อนเลยนะผมได้ฟังแล้วเมื่อนานนี้เองเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่คล้ายๆกับหนังสือเก่าๆเวลาเราเดินทำเน่าสมุดที่เขาเก็บหนังสือว่าหลายๆแล้ว10 ปีแล้วอ่ะสื่อที่มันแบบโสมๆแล้วกลิ่นมีสีแปลกๆไปเก่าแก่แล้วจะมีกลิ่นแบบนั้นผมลองเข้าไปเดินดูไปดมกลิ่นที่เอาสมุดที่ไม่ให้ดนที่ผมสอนอยู่เลยครับลองเดินไปฟังไปดมกันเลยมันมีกลิ่นเฉพาะจริงๆด้วยท่านฟังครับแบบนี้แบบที่หมอท่านจะฉายห้องไฟให้ดูเนี่ยครับหนังสือห้องเก่าๆห้องสมุดเนี่ยเป็นกลิ่นของกระดาษเก่าๆกลิ่นของที่มันแบบของสะอาดๆแต่ว่าเก็บไว้นานๆแล้วไปอยู่ในที่ที่แอร์ไม่ไหลเวียนอากาศไม่ไหลเวียนนะครับเป็นกลิ่นอย่างนั้นจริงๆด้วยเขาบอกว่ามันจะมีขึ้นในคนนะครับก็มีลักษณะที่เกิดขึ้นบ่อยเพราะแถวข้อบานไหลครับอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วคุยกันใหม่ครับเรื่องกลิ่นแก่เป็นจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ
0: โอเคครับรายการสามหมอลำดีก็ขอจากลาท่านไปก่อนสัปดาห์หน้าบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองมาพบกันอีกทีนะครับวันนี้กลับลาก่อนครับนายแพทย์มัยทัศน์สำเสนครับ
1: นายแพทย์สมศักดิ์วัชรศรีครับ
2: หมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดี
1: สวัสดีครับบ๊ายบาย
3: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิด ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกโพสต์นุ่งขาสั้นหลังดราม่าในวินใส่กางเกงร่วมงานบวงสรวงไม่เหมาะสมนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่านุ่งขาสั้นพร้อมแฮชแท็กก็ลมมันเย็นทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีดราม่าภายหลังนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยนายเนวินได้ใส่กางเกงขาสั้นร่วมงานจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมสุภมาศสั่งกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.กู้ความเชื่อมั่นคดี5ศพแจ้งข้อเท็จจริงถึงสายตาต่างชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาก่อเหตุ2คดีเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังเพิ่งพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีอย่างใกล้ชิดกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและยืนยันว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายโดยการลงโทษเป็นดุลพินิจของศาลนางสาวสุภมาศได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนที่ตนมียังกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.โดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง 9M HD สำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัวผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันและคดีคืบหน้าอย่างเต็มกำลังอพยพชาวเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันหนีไฟป่าภาพถ่ายเห็นเหตุการณ์มีเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันของสหรัฐเผยให้เห็นภาพท้องฟ้าปกคลุมด้วยกลุ่มควันจากไฟป่าไหม้ลุกลามกว่า 250,000 เอเคอร์หรือประมาณ630,000 กว่าไร่ในทั่วรัฐทำให้ต้องมีการอพยพประชาชนและเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ประมาณ 4,000 คนรับมือกับไฟป่าที่เกิดขึ้นมากกว่า10จุดทั่วรัฐขณะที่ทางผู้ว่าการรัฐวอชิงตันบ๊อบเฟอร์กูสันได้ประกาศภาวะฉุกเฉินสั่งห้ามจุดไฟเผาทั่วรัฐโดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมืองสโปแคนมีประชากรราว 230,000 คนกำลังเผชิญไฟป่าโอเทรลที่ลุกไหม้คุกคามสิ่งปลูกสร้างกว่า 4,000 หลังคาเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรค และคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
12: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
13: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 4:09ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศช่ำช้อยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2 โมงไปถึงบ่าย4 โมงตรงนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนลู่ที่กล่าวไว้ว่าจื้อปี่จื้อจี่ไปชั่นเปอร์เซ็นต์ก็คือรู้เขารู้เรารบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งแต่ผมไม่อยากให้ท่านฟังไปลบใครนะครับอยากให้ลบกับกิเลสที่มันเข้ามาแล้วก็ลบกับตามตัวเองลบ2 ปัจจัยนี้ได้ลบชนะทุกสนามลบนะครับ ครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากกันไว้นะฮะก็หลายเรื่องหลายราวตอนนี้โอ้โหมันโลกเรามันก็วุ่นวายพอสมควรนะฮะทั้งเรื่องของภูมิศาสตร์ทั้งเรื่องของทางด้านกายภาพของโลกนะก็มีความเคลื่อนไหวนะมีแผ่นดินไหวพายุเข้ามาฝนตกหนักนะฮะบางที่ก็แห้งแล้งที่ก็น้ําท่วมครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นโลกของเราธรรมดานะแต่เมื่อก่อนเนี้ยไม่ค่อยมีการจดบันทึกไว้มากเหมือนในปัจจุบันนี้ปัจจุบันเนี้ยพอน้ําท่วมหรือพายุอะไรมาเนี่ยเราก็จะเห็นพร้อมๆกันทั่วโลกเลยก็คือมีโซเชียลมีเดียนะฮะที่จะสามารถทําให้เรารู้เห็นอะไรได้รวดเร็วนะครับเหมือนกับเนี่ยหลายๆท่านมาคอยเปิด YouTube แล้วนะต้องขอบคุณนะหลายท่านมาเฝ้ารอตั้งแต่13ท่านแรกเลยนะต้องมาเฝ้ารอที่ YouTube ของรายการเราเนี่ยนะฮะก็เป็นแฟนประจำที่เรียกว่าเหนียวแน่นนะเราก็พยายามให้ท่านฟังได้รู้เรื่องราวที่รวดเร็วเหมือนกันนะแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับนำไปใช้นะครับก็คือแบบรู้เขารู้เรานะนะฮะอะไรบางทีบางสื่อของเราเนี่ยสื่อหลักของเราเนี่ยบางทีก็บางคนก็อาจจะวิเคราะห์อะไรไม่เหมือนกันนะแต่ทางรายการเจาะตลาดดูก่อนนี่พยายามที่จะทําให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้หลายๆทางนะครับเหมือนแล้วก็นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะคุณอินทิราบุษยานนท์สวัสดีในตอนเช้าเลยนะแต่คนแรกเลยเอาคุณประสิทธิ์ก่อนคุณประสิทธิ์จากจังหวัดแพร่มาแล้วนะฮะในรายการทาง YouTube นะฮะก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งทางที่เราได้เห็นหน้าเห็นตากันนะฮะก็เดี๋ยวนี้แหม YouTube ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะก็มียูทูบเบอร์ที่เรียกว่าทำงานกันหลายคนก็บอกว่าเป็นอะไรนะ Capital Platform Capitalist Platform นะเป็นทุนนิยมทางแพลตฟอร์มนะฮะมันก็แบบมันก็จะว่าอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็แล้วแต่คนวิเคราะห์ฮะแต่ผมไม่ยอมเป็นทาสเขาผมก็เล่นเฟซเล่นอะไรต่ออะไรนะฮะเล่นเทรดนะฮะก็มีตอนนี้ยอดไปเกิน 2.2 ล้านแล้วนะวันนี้มียอดวิวมาประมาณ 200,000 วิวโอ้โห2 วันเลยนะฮะมา 200,000 วิวเนี้ยก็เรื่องของน้องเนเน่นะฮะก็ทำให้คนทำให้ยอดวิวถล่มทลายเข้ามาที่คนมาติดตามในเพจของผมนะฮะต้องขอบคุณนะและท่านก็สนใจเรื่องของเพลงผมก็เปิดเพลงให้ฟังนะก็พยายามที่จะเอาเพลงเก่าๆจากแผ่นเสียงมาเปิดให้ฟังนะฮะบางคนฟังอนาล็อกบ้างก็ดีกว่าฟังดิจิตอลที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งของเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นตามมานะครับแต่ทำไมปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าสงครามยุทธศาสตร์ AI เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อเช้าเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ต้องแต่งคอสตูมเป็นเหมือนเอนริชเฮสลีย์เพราะอะไรผมสงสัยจริงๆนะฮะเพราะว่าน้องเนเน่เขาดังในอเมริกาก็สตาเลนนะอย่างนั้นหรือเปล่านะเพราะก็ยอดวิวก็สูงมากทรัมป์ก็พยายามจะทำยอดวิวให้สูงเท่ากับพวกดารานักร้องเหมือนก่อนสมัยก่อนที่เขายังไม่ดังกับถ่ายรูปคู่กับวิสนีย์ฮุตตันนะฮะตอนที่เธอยังอายุ16เท่ากับน้องเนเน่เนี่ยนะครับตอนนั้นโดนทรัมป์ยังไม่ดังนะแต่วิสนีย์ฮุตตันเนี่ยดังทั่วโลกแล้วนะครับสงคราม AI ยุทธศาสตร์ AI ทำไมจีนเลือกใช้ Open Source แล้วสหรัฐอเมริกากลับใช้ Closed Source เป็นเพราะอะไรมาคุยเรื่องนี้ลึกๆกันดีกว่าน่าจะน่าสนใจกว่านะครับกับอาจารย์สปุกมานาทั้งสารครับสวัสดีครับอาจารย์พบครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทำไมจีนถึงเลือกใช้ Open Source นะครับโมเดลในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับไปใช้closed source model ในการทำ AI หรือทำไอ้เรื่องต่างๆมาทางด้านดิจิทัลตอนนี้ครับอาจารย์ครับ
1: อ๋อครับถ้าวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองนะฮะก็กล่าวได้เลยว่าจีนเนี่ยต้องการแปรเปลี่ยนนะครับไอ้ลักษณะของไอ้แพลตฟอร์มหรือว่าแอปพลิเคชัน เกี่ยวกับเรื่องของนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะแปลเปลี่ยนจาก private good ให้เป็น public good นะจากง่ายๆเลยครับคือแปลเปลี่ยนอะไรต่างๆที่มันเป็นสมบัติของเอกชนเนี่ย
0: เอกชน
1: นะครับเพราะถ้าคุณเป็น cross source อย่างเป็น open AI ก็ดี Anthropic ก็ดีแรงต่างก็ดีนะครับพวกนี้มันเป็น cross source ก็คือว่าคุณจะเข้าไปใช้คุณต้องจ่ายเงินนะครับนะแล้วก็จ่ายเงินเยอะด้วยใช่ไหมครับนะแต่จีนก็บอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ดีเรื่อง AI ก็ดีเรื่องต่างๆก็ดีเนี่ยมันคงจะต้องอะไรครับมันคงจะต้องเป็นสินค้าสาธารณะที่ใครต่างใครก็สามารถเข้าถึงได้นะครับนอกจากเข้าถึงได้ฟรีแล้วบ่อยครั้งก็ยังถึงแม้จะเก็บเงินก็จะเก็บเงินต่ำมากนะครับก็น้องๆได้ฟรีเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่จีนมีความคิดนะเพราะความคิดแบบนี้ก็คงมาจากอะไรครับมาจากความคิดแบบสังคมนิยมนั่นแหละนะพอสังคมนิยมเนี่ยที่แตกต่างกับทุนนิยมคืออะไรครับก็คือก็ต้องการมองเห็นประโยชน์ของสาธารณชนมากกว่าไงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นะไม่ใช่เฉพาะในเมืองจีนเองแต่ว่าเป็นประชาคมโลกด้วยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งชาติประชาชาติ global south หรือว่าชาติกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นผมว่า 90% ของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งอยู่ใน global south อยู่ในโลกฝ่ายใต้หรือว่าโลกกำลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนานะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณมี public good ใช้อ่ะนะฮะนะครับคุณสามารถเข้าถึงสินค้าสาธารณะโดยกลยุทธ์การเปิดตัวทางด้าน open source ของจีนนะฮะแต่เป็นไงครับมันก็ทำให้ความสามารถเข้าถึงเนี่ยได้อย่างกว้างขวางและข้อสำคัญคืออะไรครับมันยังมีคุณประโยชน์ต่อจีนเองด้วยก็คืออะไรครับสามารถลุกคืบเรื่องของ IT เรื่องของอินเทอร์เน็ตนะเรื่องของโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง AI เนี่ยด้วยก้าวย่างที่หนักแน่นเป็นอย่างมากนะฮะเรียกว่าใช้ปฏิบัติการแบบโตแล้วเรียนรัดเลยนะก็คือคุณไม่ต้องไปพัฒนาแบบค่อยๆพัฒนาแบบบรรดาcross source ทั้งหลายไงฮะนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันคุณใช้แบบนี้เป็นไงครับมันก็จะมีคนเข้ามาใช้งานใช้อะไรต่างๆแล้วก็มา modify มา develop มาอะไรต่างๆทั้งหลายเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะแล้วก็สักขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็สร้างประโยชน์ก็คือเลยครับมันไปช่วยเร่งภาวะของนวัตกรรมหรือว่า innovation ให้ขยายตัวได้อย่างมากได้อย่างกว้างขวางนะเพราะอะไรครับเพราะว่า open source เนี่ยนะครับบรรดา startup บรรดา talent หรือว่าบรรดาผู้ใช้งานในประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งไม่เฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วแม้แต่ในประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเองเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาไอ้อะไรต่างๆของตัวเองได้ไงนะ
0: คร
1: ับ นั่นคือคุณประโยชน์ล่ะนะครับนะครับฉะนั้นนี่คือความได้เปรียบของ Open Source นะครับซึ่งก็คือคุณไม่ต้องดูอะไรมากเลยดูกรณีของไอ้ Android กับไอ้ iOS เนี่ยทำไม Android มีมาร์เก็ตแชร์ต้อง 7%กว่าไอ้ iOS มันเปิดตัวก่อน Android ด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับนะครับเปิดตัวก่อนเนี่ยเป็นปีเลยนะครับนะแต่ว่าทำไม iOS ทุกวันเนี่ยนะครับถึงแม้ทีวีเขาจะก้าวหน้ามากแต่อะไรต่างๆมากเนี่ยแต่ทำไมเขามีมาร์เก็ตแชร์เป็นแค่20%กว่าเองนะครับนะแต่ว่าของ Android นี่นะครับนะซึ่ง Google หรือว่า Alphabet เป็นเจ้าของใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ส่วนข้างมากนี่นะครับนะกลับไปให้ครับกลับสามารถที่จะนะครับขยายบทบาทเพิ่มขึ้นมากมายนะฮะทั้งที่สตีฟจ็อบส์เองเนี่ยเปิดตัวไอ iOS หรือว่าสมาร์ทโฟนหรือว่า iPhone 1เนี่ยนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปี2007ตอนนั้น Android เนี่ยเขากำลังอยู่ในขั้นพัฒนาอยู่นะครับหลังจากที่เขาได้ตัวของนะครับแอนดี้ลูบินนะแอนดี้ลูบินเนี่ยเป็นเจ้าพ่อผู้พัฒนาระบบ Android นะซึ่งก็คือไอ้operating system นะอีกระบบหนึ่งนะครับนะซึ่งเป็นระบบที่เขาต่อมาเขาใช้ระบบ open source ใหญ่นะเป็นไงครับพอ iOS เปิดตัวมาสตีฟจ็อบส์เปิดตัวที่ซานฟรานซิสโกโอ้โหยิ่งใหญ่มากใช่ไหมครับนะในกลางปีของปี2007นี่นะฮะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดไอ้นะครับเกิดอะไรครับเกิดขึ้นของอะไรครับของสมาร์ทโฟนเป็นครั้งแรก iPhone 1นี่นะฮะนะแล้วเป็นไงครับปรากฏว่าค่ายของ Google เองเนี่ยเป็นไงครับเขาก็ได้ใช้กลยุทธ์อะไรครับเพื่อสามารถเอาชนะ แล้วก็ขยายบทบาทกว้างขวางได้อย่างรวดเร็วก็คืออะไรครับก็คือไปสร้างพันธมิตรนะวิธีการสร้างพันธมิตรที่ Android นะครับที่ตอนนี้อยู่ภายใต้ Google แล้วนะฮะแรกๆมันก็เคยไปอยู่ในค่าย Apple ก่อนนะครับครับAndy Rubinเดี๋ยวว่างๆผมจะเอาเล่าพวกนี้มาให้ฟังนะครับนะครับเป็นไงครับก็ปรากฏว่าเป็นไงครับวิธีการก็คือเลยครับก็คือเปิดให้ใช้ฟรีแล้วก็ไปสร้างพันธมิตรกับใครครับคุณจำได้ไหมฮะ
0: นะครับคือไปแล้วตอนนั้นเนี่ย
1: นะครับ
0: น่าจะเป็นของอิลิกสันหรือเปล่า
1: ก็คือไปสร้างพันธมิตรกับอะไรครับมอเตอร์โตโรล่า
0: โมโตโรล่า
1: ทีโมบายก็เป็นค่ายเทเลคอมยักษ์ใหญ่ของอเมริกาใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ ซึ่งต่อมาไอซอฟต์แบงค์เนี่ยซื้อไปใช่ไหมครับนะแล้วก็ยังไปร่วมมือกับซัมซุงด้วยใช่ไหมครับเข้าไปใช้ในระบบมือถือและในระบบของพีซีต่างๆนะครับของค่ายต่างๆอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่แหละเป็นไงครับฉะนั้นเขาเปิดตัวนี่นะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันเริ่มเอาไปใช้ในมือถือเป็นครั้งแรกเนี่ยไอ้ระบบ Android นี่นะฮะซึ่งมี Google แล้วก็ Alphabet เป็นบริษัทแม่นี่นะมันเริ่มใช้ในมือถือครั้งแรกนี่นะครับ
0: เป็นไงครับ
1: ที่หลังสมาร์ทโฟนนานไหมครับที่หลังไอโฟนนานไหมครับคุณผู้ชมครับ
0: นานนะครับ
1: เขาใช้ครั้งแรกเนี่ยในปลายเดือนกันยายนของปี2008นะครับโดยค่ายนะครับทีโมบายของอเมริกานั่นแหละเป็นคนเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับนะ
0: คร
1: ับ เอาไปใช้ในระบบ Android นะครับนะนะก็เรียกว่าเป็น Android 1.0 เนี่ยนะครับนะก็ออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกแต่มันใช้กับมือถือนะครับฉะนั้นคุณออกตัวเนี่ยช้ากว่าไอ้ iPhone ของ Apple ต้องปีกว่าแต่ทำไมมันก็แชร์มันขึ้นมาเป็น
0: กว่า
1: 72-73% ขณะที่ไอ้ iOS เนี่ยมันก็แชร์แค่20%
0: คร
1: ับ ก็เพราะคุณใช้ระบบ Open Source ไงนะครับวิธีการใช้ Open Source ปั๊บมันก็เลยทำให้ค่ายยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยมาร่วมมือกับคุณไงนะครับMotorola ก็ดี Qualcomm ก็ดี T-Mobile Samsung และค่ายอื่นๆเยอะแยะมากมายใช่มั้ยครับนะเขามาใช้แล้วก็แล้วพอใช้แล้วเนี่ยเขาสามารถขยายฐานได้ไงนะถามว่าทำไมบริษัทต่างๆเหล่านี้เขาไม่กลัวว่าตัวเองจะเสียผลประโยชน์ครับตามจากการมาส่งเสริมในระบบโอเพนซอร์สครับคุณผู้ชมครับ
0: ทำไมไม่หวงตรงนี้
1: เพราะว่ารายได้ของเขาเนี่ยมันไม่ได้มาจากรายได้ของการขายไอ้ค่าบริการไงเหมือนกับที่Open AI หรือว่าเหมือนกับที่ Anthropic นะแต่ไปดูดีครับคุณจะไปใช้ไอ้ ChatGPT ก็เสียเงินมั้ยครับคุณดูอยู่ครับ
0: เสียเงิน
1: ใช้อะไรที่มันฉลาดๆหน่อยนะไม่ใช่ ChatGPT แบบ simple นี่นะครับแล้วคุณ

0: ได้ราคาดีด้วยนะครับเพราะเลยครับเพราะว่าถ้าไม่มาใช้เน็ตเวิร์กของคุณเนี่ยนะครับประสิทธิภาพในการโฆษณามันก็จะน้อยลงไงอย่างทุกวันเนี่ยถามว่าคนยังจะไปโฆษณาอยู่ในโรงหนังอยู่ในทีวีไหมครับคุณครับ
1: ไม่ไปแล้ว
0: จะหายเนี่ยนะครับมันเข้ามาในมือถือเนี่ยต
1: ั
0: ดเลยใช่ไหมครับนะแล้วก็เข้าไปในพีซีเข้าไปในไอแพดแล็ปท็อปอะไรทั้งหลายนะครับนะครับเป็นหลักเลยใช่ไหมโดยเฉพาะยิ่งไอสมาร์ทโฟนเนี่ยใช่ไหมครับนะ
1: คร
0: ับฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการของจีนก็คืออะไรครับก็เลยเปิดตัวไอโอเพนซอร์สนะครับค่ายแล้วค่ายเล่าเนี่ยออกมาสู่ตลาดค่ายหลักๆที่ออกมาแล้วสร้างความฮือฮามากก็คือ DeepSeek ครับเมื่อปี2ปีที่แล้วใช่มั้ยฮะที่ทำให้เจนเซ่นหวงเนี่ยแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยนะครับนะก็หุ้นร่วงไปเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าหลังจากตั้งตัวได้เนี่ยตอนนี้เจนเซ่นหวงกลับเป็นผู้ส่งเสริม Open Source ครับนะตอนนี้นะครับปรากฏว่าคนที่ค้านคอเป็นเอ็นพยายามไปล็อบบี้ให้สภาคองเกรสเนี่ยแบนไอ้บรรดา Open Source ต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่จำนวนมากที่มันออกสู่สากลได้คือของจีนนี่แหละเพราะของจีนมันไม่ได้มีเฉพาะ DeepSeek ค่ายเดียวนะฮะซึ่งมันพัฒนามาไม่รู้กี่เวอร์ชันแล้วใช่ไหมครับยังมีอะไรด้วยครับล่าสุดที่เปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยสะเทือนโลกสะเทือนนะครับโลก IT มากจนทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยปั่นป่วนไปทั่วทั้งโลกนี่นะครับนะปราบเซียนนะเรียกได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับแมงเม่าเกาหลีเนี่ยหมดไป 3-4 แสนตัวใช่ไหมครับนะ
1: โอ้หนักเลยนะ
0: วัน2วันใช่ไหมครับนะ
1: ครับตอนนั้นหนัก
0: ที่เรารู้กันใช่ไหมครับนะเป็นไงครับนะครับฉะนั้นแล้วเขามีอะไรเขายังมี KB K3 ของมูลช็อตไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วโอ้โหมันสะท้านสะเทือนมากเพราะว่ามันจะกลายเป็นคู่แข่งของใครก็คือคู่แข่งของแอนโทรปิกไงนะนะไม่ว่าจะเป็นโอพัส4.8ก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมครับอะไรทั้งหลายนี่นะนะเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ดิฟฟิงมันก็กลายเป็นคู่แข่งของ OpenAI ไงนะเป็นคู่แข่งของไอ้ช็อตChatGPTใช่ไหมครับแต่แค่นั้นไม่พอจีนยังมีอะไรครับคุณดูครับ
1: ตัวไหนครับ
0: ที่เปิดตัวมาอย่างโด่งดังมากและเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสร้างชื่อเสียงมากก็คืออะไรครับเขาก็ยังมีของค่ายไอ้นะครับค่ายที่มีชื่อว่าแซดจุดนะครับAI 01ใช่ไหมครับนะซึ่งเป็นของนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับ Open Source ของจีนเนี่ยนะครับสร้างชื่อเสียงโด่งดังยังไงครับคุณดุลครับ
1: ยังไงครับ
0: เรียกว่าสะท้านสะเทือนเลยแล้วมีน่าจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งแหละที่ทำให้หุ้นเนี่ยมันวันไวส์สะเทือนสะท้านโลกันอย่างมากมายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะ
1: ทำคนเกาหลีเจ๊งไปโหหลายแสนคนเลยนะคร
0: ับ มันมีอะไรครับเหตุการณ์อะไรครับที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยและทำให้ไอ้ระบบโค้ดซอร์เนี่ยถูกด่าถูกวิจารณ์อย่างมากเลยนะครับนะก็คือครับก็คือไอ้ Open AI โดย ChatGPT เนี่ยเขาเปิดเวอร์ชันใหม่ออกมาเขาก็ต้องการเทสไอ้ความปลอดภัยเรื่องต่างภายในนะฮะแต่ว่าไอ้เนื่องจากว่าไอ้การทำงานของมันคงจะฉลาดมากไงมันคงใจแรงต่างมากเพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่เพราะว่า ChatGPT มันเป็นผู้บุกเบิกเชนเนอร์ทีฟ AI ใช่ไหมมันก็เลยเข้าไปแฮกไอ้ Open Source แพลตฟอร์มของอะไรครับของ Hacking Faceซึ่งถือว่าเป็นโอเพนซอร์สใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเลยนะ
1: คร
0: ับ ปรากฏว่าพอคุณเข้าไปแฮกปุ๊บเนี่ยไอ้โอ้โหไอ้ Hacking Face มันแก้ไม่ตกพยายามใช้ไอ้โมเดลต่างๆของอเมริกาเองซึ่งถือว่าเป็นฟอนเซียโมเดลที่ฉลาดมากๆเนี่ยมันแก้ไม่ตกครับนะเป็นไงครับแทบจะแย่อยู่แล้วเป็นไงครับมันก็เลยไปได้ไอ้โมเดลของอะไรครับของ GLM 5.2 นะครับนะซึ่งของเป็นของบริษัทชื่อผู้นะชื่อผู้ AI นะครับซึ่งทั่วโลกรู้จักกันในนามของแซดจุด AI นะครับนะครับปรากฏว่าไอแซดจุด AI นี่นะครับมันเป็น Open Source นะเป็นไงครับมันก็เลยทำให้ Hacking Face เนี่ย Hacking Face เนี่ยนะโหลดมาใช้งานเพราะว่าใครๆก็โหลดได้ใช่ไหมนะคุณก็โหลดเข้ามาในเครื่องแล้วปรากฏว่าไอ้โมเดลของชื่อผู้ไอ้แซดจุด AI นะครับมันสามารถแก้
1: ปัญหาได
0: ้นะโอ้โหไปครับไอ้ CEO เนี่ยออกมาขอบอกขอบใจขอบคุณอะไรต่างๆนะครับก็บอกด้วยคุณช่วยชีวิตเขาไว้นะและร่ำรักเลยนะของฟรีด้วยนะครับนะแล้วยังมาช่วยได้นะอันนี้แหละครับมันก็เลยสั่นสะเทือนวงการของ IT เป็นอย่างมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและก็เป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้คุณเป็นไงครับยิ่งกว่าภูเขาแอลทรอมใช่ไหมครับในเมื่อที่แล้วนี่นะครับนะ
1: ครับ
0: นะ แต่อย่างที่เรารับรู้

0: อยู่นะครับนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นแหละว่าเออเนี่ยนี่คือกรณีและข้อสำคัญคืออะไรครับสกอตเบรเซนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับเป็นอะไรครับเป็นคอหอยกับลูกกระเดื่องกับใครครับกับแอนโทปิกก็บอกเนี่ยไอ้คีมี่ K3 นะครับของไอ้มูนช็อตเนี่ยมันอาจจะไปขโมยเทคโนโลยีของสหรัฐมาก็เรียกว่าไปขโมยกันเขาเรียกว่าในวงการเทคนิคเขาเรียกว่า
1: อินสติลเลชัน
0: นะครับนะ
1: คร
0: ับ ก็คืออะไรครับก็คือเอาไอ้ AI ไอ้อะไรต่างที่มันสอนจนฉลาดมากๆแล้วเนี่ยมาต่อยอดต่อก็คือก็เหมือนกับเป็นขโมยของเขาใช่ไหมครับอะไรต่างเขาใช่ไหมฮะนะอินสติลเลชันเนี่ยไอ้ศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่คุณยศน่าจะรู้ดีกว่าผมไม่คืออะไรครับคุณยศครับแต่ช่วยอธิบายให้ผู้ฟังเขาฟังหน่อย
1: ไม่เป็นไร
0: ถ้าที่ดีเฟรนด์รายการทั้งสองนั้นกับคนนี้นะครับช่วยอธิบายหน่อยครับอินสติลเลชันคืออะไรครับคุณยศครับ
1: ยังไม่ต้องอธิบายให้อาจารย์เอาเดี๋ยวเอาคุยเรื่องนี้กันต่อฮะเอาคุยต่อเดี๋ยวจะยาวอาจารย์
0: เป็นไงมันก็เลยทำให้วันดาวเว็บโอเพนซอร์สต่างๆของจีนเนี่ยแล้วก็ของค่ายลื่นเป็นไงตอนนี้ตื่นตัวหนักดวงเลยนะครับนะครับนะที่จะหันมาหาโอเพนซอร์สเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าแม้ว่าสกอตเบสเซนมาวิพากษ์วิจารณ์และตลอดถึงไอซีโอของแอนโทปีก็ไปฟ้องสภาของเกตว่าขอให้แบนไอ้บรรดาวิศวกรจากจีนว่ามันจะกลายเป็นภัยคุกคามอะไรต่ออะไรนี่ก็อะไรก็ดีนะครับแต่ว่าเป็นครับบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของโลกครั้งแรกๆมีแค่10-20บริษัทส่งจดหมายเปิดผนึกไปสู่รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกาครับนะแรกๆมันก็มีหลายๆบริษัทตัวอย่างเช่นเลยครับนะเช่นที่คนที่เป็นตัวตั้งตัวตีหรือว่าเป็นทัพหลวงอะไรก็คืออะไรครับก็คือ Nvidia กับ Microsoft นะแล้วก็ตามด้วยเมท่านะครับแล้วก็ตามด้วย Hacking Face ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะก็ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกไปถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะฮะว่าคุณอย่าได้ไปนะครับไปผีผามในการไปแบนไอ้ Open Source นะฮะนะครับหรือว่า Open Model นี้เป็นอันขาดนะครับนะ
1: มาร์คซักเกอร์เบิร์กมาโต้เลยมาร์คซักเกอร์เบิร์กไม่เห็นด้วยเลย
0: แล้วก็และหลังจากนั้นเนี่ยมีบริษัทเข้ามาร่วมอีกกลายเป็นไม่ต่ำกว่า50บริษัทครับนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ยักษ์ใหญ่เกือบทั้งอเมริกาแล้วก็บริษัทอื่นในโลกด้วยนะครับเรียกว่าไม่มีค่ายไหนและไม่แต่ในทุนโอเพนไอต้องเข้ามาร่วมด้วยนะฮะครั้งแรกเขาอินออดแล้วก็เคยวิจารณ์ว่าไอโอเพนซอร์สเนี่ยมันสร้างปัญหาต่างๆยังไงสร้างปัญหาซีเคียวริตี้ยังไงอะไรต่างๆยังไงนะครับนะแต่ในสุดก็ร่วมมาเซ็นว่าก็รู้ไงว่าคุณนอกจากคุณปิดบังไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าคุณไปปิดบังมึงเป็นไงครับคุณกลายเป็นจำเลยของโลกทันทีนะแล้วก็ไปเลยครับแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองเจนที่หัวก็กล่าวว่าไงครับก็บอกถ้าคุณไปห้ามเนี่ยมันจะชะลออินโนเวชั่นดีเวลลอปเมนต์ของอเมริกาอย่างหนักเพราะนี่ครับเพราะบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาไม่มีเงินถุงเงินถังที่มาใช้ไอโรบของโครซอสไงถ้ามีโอเพนซอร์สเขาใช้เนี่ยเขาเอาไปต่อยอดได้ไปมอดดิฟายได้ใครๆก็เอาไปมอดดิฟายเอาไปดีเวลลอปได้เอาไปทำเอ็กเทนชั่นได้ต่างได้เห็นไหมครับและคุณยังสามารถทำให้มันออฟไลน์อยู่ในเครื่องของคุณได้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วคุณจะมาอ้างบอกว่าไอ้มันไม่มีความปลอดภัยอันนี้ไม่จริงนะครับนะเช่นที่หลวงเป็นคนพูดเองเลยนะครับนะครับฉะนั้นค่ายต่างๆก็ออกมากันด่าหน้ากันออกมาเนี่ยเป็นทิวเป็นแถวใช่ไหมครับนะถึงมันไม่ต่ำกว่า50บริษัทในที่สุดนี่นะเป็นไงครับตอนนี้ก็เลยเป็นครับตอนนี้ก็เลยก็ไอ้ฝ่ายต่อต้านฝ่ายที่มีความเห็นด้วยกับแอนโทปิกหรือว่ากับกรณีของสกอตเบสเซนตอนนี้ก็คิดหนักเลยนะแต่ครับเพราะไอ้ฝ่ายต่อต้านนี่มันหนักหน่วงมากมายเหลือเกินนะครับนะอย่างที่ผมกล่าวนะครับนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อันเนี้ยก็เป็นข้อสังเกตแหละว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยนะครับภายใต้มุกเบนด์โดยการใช้โอเพนซอร์สนะครับนะหรือว่าโอเพนซิสโมเดลซิสเต็มทั้งหลายของเขานี่นะครับเป็นไงครับมันกลับกลายไปเลยครับกลับกลายไปว่ามันสามารถสร้างแนวร่วมได้เยอะแยะมากมายคำถามว่าเอ๊ะทำไม Nvidia เจนนี่ถวงเนี่ยจึงเห็นด้วยครับเขาไม่ได้หาเงินกับพวกการโฆษณาซะหน่อยทำไมก็เห็นด้วยครับตัวคุณดูครับ
1: เพราะอะไรครับ
0: ก็เพราะอะไรครับเพราะเขาขาย GPU ขาย CPU ไง
1: คนต้องใช้อยู่แล้ว
0: ฉะนั้นแล้วเนี่ย Open Source ของคุณจะฉลาดได้มากเท่าไหร่คุณก็จะต้องมี Data Center ที่มากแล้วก็มีเป็นมากขึ้นเท่านั้น
1: ครับ
0: แล้วในจีนเนี่ยโอ้โหมันเป็นแหล่งทองเลยเพราะอะไรครับเพราะไอ้ Data Center เนี่ยมันมีไม่ถึงโอ้โหนะครับไม่ถึง 10% ที่อเมริกามีอยู่ในขณะนี
1: ้
0: ของอเมริกามี 4,000 กว่าแห่งของจีนยังไม่ถึง400แห่งเลยนะครับนะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจีนต้องการพัฒนาระบบ AI พัฒนาอะไรต่างของเขาเนี่ยอย่างมากมายพัฒนาระบบโรบอทของเขาเนี่ย คุณไม่ต้องอะไรมากครับคุณขยาย data center ขึ้นมาจาก 3-400 แห่งขึ้นมาเป็นสักพันแห่งเนี่ยคุณต้องใช้ CPU ใช้ CPU เยอะไหม
1: โอ้โหมหาศาล
0: นะครับไอ้บรรดาเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายนี่นะฮะอันนี้คิดง่ายๆเลยนะครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับว่าตอนนี้นะครับนะบรรดาไอ้แพลตฟอร์มหรือว่าโมเดล Open Source ทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของจีนนี่นะครับนะไม่รู้กี่ห้อกี่ห้อคิวเวิร์นก็ดีนะครับของอาลีบาบานี่นะครับนะแล้วก็ของใครต่อใครเยอะแยะมากมายนะครับเป็นสิบค่ายนี่นะครับที่ผันตัวมานี่นะครับก็สามารถสร้างแนวร่วมได้เยอะแยะมากมายอย่างที่ผมกล่าวถึงนะครับและนี่น่าจับตามองว่าไหนสุดแล้วเนี่ยโลกของ AI มันจะเป็นไปยังไงภายใต้การต่อสู้ระหว่างระบบ cross source ที่เป็นของอเมริกากับที่เป็น open source ที่มีจีนเป็นผู้นำอยู่ในขณะนี้นะครับ
1: ก็จริงๆแล้วคือจีนเนี่ยมีฐานข้อมูลที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่ามากมายนะมากกว่าสหรัฐเยอะแยะเลยนะแม้ว่าจะมี data center น้อยกว่าแต่จำนวน user เนี่ยหรือการใช้หรือที่เรียกว่าเป็นโทเค็นมันเยอะมากซึ่งใครมองเห็นแล้วคือบริษัทต่างๆมองเห็นมองเข้าไปในจีนแล้วโอ้โหมันน้ำลายหกเลยอะจะว่าไงก็ว่าได้นะเขาถึงแบบว่ายังไงก็ต้องยอมต้องเอาเข้าข้างทางด้าน open source มากกว่าครับจารย์เดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีจะเปลี่ยนขึ้นไปไหนจะฟังรายการเจาะตลาดเดิมก่อนต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
5: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinking radio
4: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

0: 4:37ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดนะครับดำเนินรายการโดยผมสมยศเช่นช้อยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมแล้วนะเผลอแป๊บเดียวนะครับวันที่2สิงหาคมแล้วหลายท่านก็นั่นนะหลายคนก็คอยติดตามนะวันที่2วันที่4จะมีการออดิชั่นไม่ใช่การออกอากาศของน้องเน่ๆนะครับคนก็สนใจน้องเน่ๆถามผมมากมายนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะวันที่ออกอากาศจริงของน้องเน่ๆคือเป็นวันที่11สิงหาคมนะฮะถ้าประเทศไทยนะจะเป็นวันที่12นะฮะมาตอนเช้าหรืออย่างไรเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะหลายคนก็ติดตามถามมานะครับเพราะว่าโหในเว็บตอนนี้มันมีคนใครๆก็ตั้งเว็บเพจเป็นน้องเน่ๆกันหมดเลยมีของปลอมมาเพียบเลยนะก็ทำให้คนไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันตรงไหนแท้จริงนะแต่อย่างผมเนี่ยเหมือนผมกับข้อมูลของทรัมป์ข้อมูลของคนที่ดังๆเนี่ยเพราะว่าผมเป็นเพื่อนกับเขาไว้ก่อนแล้วดังนั้นข้อมูลผมจะมาตรงแล้วก็มาเร็วกว่านะฮะแล้วก็เป็นของจริงนะฮะเนี่ยน้องเน่ๆดันยอดดูล่าสุดตอนนี้คือยอดวิว 2.3 ล้านวิวแล้วนะครับเพราะของน้องเน่ๆคนเดียวมาวันเดียวเมื่อวานนี้ก็วันมาถึงวันนี้ก็3ล้านวิวนะฮะคนที่สนใจติดตามโดยเฉพาะผมลงเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์กับแต่งชุดเป็นนักร้องเนี่ยนะฮะ จะมาแข่งกับน้องเน่ๆหรือเปล่าในอเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยนะมันพูดไม่ออกเลยฮะทำให้ยอดวิวขึ้นไป300,000เลยนะ300,000กว่าวิวเนี่ยโอ้ผมตกใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ากระแสของน้องเน่ๆมาแรงจริงนะครับคุณหยองอยากเล่านะครับคุณทรงศักดิ์นะฮะคุณพระยานะฮะพระยาสวัสดีมานะคะคุณเอาคุณอะไรเนี่ยนะฮะสวัสดีครับคุณเจริญคุณโอ้มาเยอะเลยนะฮะผมอ่านไม่ออกอ่านไม่ถูกเลยนะดัง YouTube เนี่ยเสนอความคิดเห็นกันมาค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับเอาเป็นว่าหลายเรื่องราวมันก็เรียกว่าโลกใบนี้คือบางอย่างมันก็มีความเครียดนะฮะคนก็ย้อนยุคกันไปค่อนข้างเยอะนะฮะไปถึงเก่าๆนะฮะอย่างที่น้องเน่ๆเนี่ยทำไมผมติดตามเขาเพราะว่าเขาเล่นเพลงเก่าๆนะฮะก็ผมก็เล่นแผ่นเสียงเพลงเก่าแล้วก็เป็นเพลงเก่าๆที่แนวเดียวกันเลยเป๊ะๆเลยนะเหมือนๆกันเลยนะฮะทำให้ก็ดู YouTube ของน้องตั้งแต่อายุเล็กๆเลยเด็กๆนะฮะโฮเทลแคลิฟอร์เนียอะไรพวกนี้นะก็นั่นแหละนะเหมือนกับน้องหมิวที่ประเทศจีนนะฮะก็น้องหมิวตอนนี้ก็ยังเงียบๆไปสงสัยเร่งเรียนหนังสือนะเขาก็เก่งนะเรียนหนังสือเก่งด้วยน้องหมิวเนี่ยเรียนหนังสือเก่งนะฮะแล้วก็เล่นดนตรีเก่งด้วยนะฮะนี่ก็เป็นว่าเป็นทาเลนต์เป็นพรสวรรค์ของคนนะฮะผมก็ชอบเนี่ยคนที่มีพรสวรรค์เนี่ยก็ไปแอบไปขโมยพรสวรรค์ของพวกนี้เพราะผมเนี่ยเกิดมาโชคดีนะได้อยู่ใกล้ชิดได้ทำงานกับคนที่มีทาเลนต์พวกนี้เยอะนะตั้งแต่ทำงานหรือก็มีเพื่อนๆเลยเนี่ยก็เป็นพวกแบบนี้มีเยอะมากนะก็ทำให้เป็นความรู้กับเราทั้งที่เราไม่มีพรสวรรค์เลยผมอะเป็นคนที่บื้อๆไม่ค่อยรู้อะไรหรอกนะก็อาศัยคนที่มีความรู้เก่งกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนก็เลยทำให้ทำอะไรที่อยากจะให้คนอื่นได้รู้เหมือนผมกันว่าเอ้ยบางทีเขาคิดไม่เหมือนเรานะเขาพูดไม่เหมือนกันพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องตรงนี้ก็พยายามจะมาสื่อตรงนี้นะฮะหลายคนที่เป็นมีพรสวรรค์มีทาเลนต์เนี่ยบอกกับคนอีกคนนึงไม่รู้เรื่องนะแต่ผมเนี่ยผมพอรู้เรื่องนะฮะแต่คนฟังอีกคนฟังเขาฟังไม่ได้เขาทนไม่ได้นะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่มันคนที่มีพรสวรรค์ล้ำเลิศเนี่ยมันเข้ากับคนธรรมดาไม่ได้นะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งนะอ้าวเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะทำไมหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหในเกาหลีเนี่ยคนจนไปเยอะเลยนะก็หุ้นนักแมงเม่าในเกาหลีเนี่ยระบาดหนักใจเลยล่ะนะฮะก็ลงทุนเงินหรือว่าผิดพลาดกันไปแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นหลายคนสงสัยจริงทำไมหุ้นบิ๊กเทคในสหรัฐอเมริการ่วงลงอย่างหนักเลยว่าแต่บิ๊กเทคในจีนกับพุ่งขึ้นมันสวนทางเลยกันอย่างนี้นะครับแล้วหลายคนก็ไม่เข้าใจของเรื่องเศรษฐกิจของจีนด้วยนะก็ไปกระแนกกระแหนจีนว่าอย่างงู้นอย่างนี้งั้นครับโอ้จีนตอนนี้นะคุณดูดิมีตลาดหุ้นอะไรตัวอะไรถ้าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์จริงๆเนี่ยมันจะไม่มีตลาดหุ้นมีอะไรอย่างเงี้ยแต่จีนก็เปลี่ยนนะก็บอกไปงานระบบการปกครองเขาเป็นระบบสังคมนิยมนะเป็น มีพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแต่ระบบการเศรษฐกิจเขาเนี่ยเป็นระบบการตลาดนะเป็นธุรกิจเสรีนะค่อนข้างจะชัดเจนอะไรเงี้ยนะครับเรามาคุยกันครับกับอาจารย์สุภพดร.สุภพมนังสรรค์ว่าทำไมหุ้นบิ๊กเทคในอเมริกาเนี่ยตกร่วงระนาวเลยในขณะที่หุ้นของบิ๊กเทคในจีนนี่กลับพุ่งทยานเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์สุภพครับ
1: อ๋อครับก็เมื่อกี้เราพูดถึงปัจจัยเรื่องปลายน้ำ
0: คล
1: าวด์สตรีมก็คือไปถึงไอ้โมเดลไปถึงแพลตฟอร์มนะครับของไอ้ระบบนะครับ IT นี่นะครับนะ
0: ครับ
1: ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะเช่นโครสซอร์สกับOpen Sourceนี่นะฮะ
0: คร
1: ับแต่ว่ายังมีตัวแปรอีกอย่างน้อยอีก2ระดับก็คือปัจจัยต้นน้ำกับกลางน้ำที่มันขยับให้ตลาดเงินตลาดทุนทั่วทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในศูนย์กลางของโลกที่นำโดยสหรัฐอเมริการวมทั้งชาติพันธมิตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของเกาหลีใต้ก็ดีของญี่ปุ่นของไต้หวันเนี่ยไปกันทั่วหน้าเลยนะในแนวระนาบเดียวกันนะครับนะตัวอย่างเช่นเลยครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหุ้นของ ASML นะครับวันเดียวมันร่วงไป 7%
0: โอ้โห
1: นะBE Semiconductor Industry ร่วมไป 8.5% Soitec ร่วมไป 5% นะครับ Infineon นะครับเทคโนโลยีเนี่ยนะร่วงไปเกือบ 3% แค่นั้นไม่พอครับนะปรากฏว่า Advanced Micro Device พวกนี้เป็นพวกที่ผลิตเครื่องมือผลิตชิปนะร่วงไป 10% นะ SK Hynix ครับนะครับหุ้นเรียกว่าหุ้นเทวดาของเกาหลีนี่นะนะเป็นไงครับร่วงไปวันเดียวใน 9% นะครับไมครอนเทคโนโลยีร่วงไป 10% นะครับและนี่เองมันก็เลยทำให้ดัชนีคอสปิกนี่นะครับในกลางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนที่มันจะฟื้นตัวขึ้นมาในวันศุกร์นี้นะมันร่วงไป 11% นะครับนะแล้วจะต้องมีไอ้เซอร์กิตเบรกเกอร์นี่นะครับก็คือการหยุดการเทรดเนี่ยติดต่อกัน7-8ครั้งนะฮะนะครับนะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็อีกหลายตัวแปรเนี่ยล้วนแล้วแต่ร่วงลงอย่างทั่วหน้ากันนะซัมซุงก็ร่วงหนักเลยนะครับนะเรียกได้ว่าเกิดสภาวะปรับเซียนกันทั่วหน้านะซัมซุงเนี่ยร่วงไป 12% คีออกเซียของญี่ปุ่นร่วงไป 18% นะเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะมันเกิดอะไรขึ้นนอกจากสภาวะปลายน้ำที่ผมวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้ก็คือการเปิดตัว Open Source โดยไม่อย่างยิ่งแต่แรงสั่นสะเทือนของไอ้คีมี่ K3 ของบุญช็อตแล้วนี่นะฮะมันยังเกิดสภาวะในอีก2ระดับเนี่ยติดกันนะฮะนะครับก็คืออะไรครับก็คือระดับต้นน้ำกับกลางน้ำนะซึ่งมาล้วนแล้วแต่มีต้นเหตุมาจากจีนทั้งสิ้นต้นน้ำที่สั่นคลอนหุ้นของบรรดาบริษัทเครื่องมือผลิตชิปทั้งหลายด้วยไปอย่างยิ่งแม้แต่ SML เองก็ยังติดลบไปทั้ง 7% นี่นะก็คืออะไรครับก็คือจีนได้เปิดข่าวสารข้อมูลออกมาครับว่าจีนเองนี่นะครับสามารถพึ่งพาตัวเองในการผลิต DUV นะครับก็คือไอ้ Deep Ultra Violet Lithography นะครับซึ่งแต่ไหนมาเนี่ยจีนต้องไปซื้อมาจาก ASML เนี่ยไม่สามารถขาย EUV หรือว่า Extreme Ultra Violet Lithography ให้กับจีนได้เลยครับเพราะว่าถูกคำสั่งห้ามจากอเมริกาใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ เป็นไงครับแต่ปรากฏว่ายังสามารถใช้ DUV ให้จีนได้อยู่เพราะทีวีเนี่ยมันด้อยกว่าไอ้ EUV นะครับเป็นไงครับแต่ว่าจีนเองก็ไม่ไว้ใจถึงแม้ว่า ASML จะไปขุดทองในจีนเนี่ยปีนึงมหาศาลเลยนะด้วยการใช้ DUV นี่แหละนะครับนอกจากขาย DUV จะบนมากมายให้กับจีนแล้วเนี่ย ASML ก็ยังมีรายได้ต่อมาก็คืออะไรก็คือค่าเมนเทนแนนซ์ใหญ่เพราะว่าคนอื่นมันเป็นเมนเทนแนนซ์ไม่ได้เพราะมันเครื่องจักรมันซับซ้อนกันมากใช่ไหมครับนะไอ้แมชชีนในไอ้ DUV เรือแล้วก็ EUV ทั้งหลายนี่นะก็ได้เงินมากมายจากจีนแหละแต่มันก็มีข่าวออกมาครับหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆว่านะครับหน่วยงานกำกับตรวจสอบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะให้ ASML เนี่ยห้ามขาย DUV ให้กับจีนด้วยนะครับเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอขาย DUV ให้กับจีนเนี่ยจีนก็สามารถแก้เกมไอ้การผลิตชิปตัวเล็กๆซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันผลิตได้เพียงแค่ไม่กี่บริษัทนะที่ผลิตได้มากๆก็จะมีใครครับนะครับก็จะมีไอ้ TSMC ของไต้หวันใช่ไหมครับจะมี Samsung จะมี Micron มีอะไรทั้งหลายนี่นะซึ่งสามารถผลิตชิปที่มันเป็นตัวเลขหลักเดียวนะครับนะก็คือ10 นาโนลงมาเนี่ยนะ ลงมาจนถึง 2-3 นาโนแล้วแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้ก็มาถึง3นาโนแล้วใช่ไหมครับนะแล้วก็เลยเข้าไปสู่ไอ้2นาโนแล้วนะครับนะเป็นไงครับแต่จีนเป็นไงครับจีนก็สามารถผลิตไอ้ชิปตัวเล็กๆที่เป็นตัวเลขหลักเดียวเนี่ยก็คือลงมาถึง5นาโน7นาโนได้เนี่ยโดยเขาทำไงครับคุณ
0: ไ
1: หมครับ
0: ทำไงครับ
1: เขาก็ใช้วิธีการ นำไอ้เอาเครื่อง DUV เนี่ยมาใช้แทนไอ้ EUV เพราะว่าคุณจะทำชิปตัวเล็กๆเนี่ยไอ้ที่ต่ำกว่า10นาโนลงมาเนี่ยปกติแล้วมันจะต้องใช้เครื่องมือของ EUV นะครับซึ่งมันจะมีความซับซ้อนมีประสิทธิภาพสูงกว่าการยิงระบบเลเซอร์การอะไรทั้งหลายนี่นะแต่ว่าของจีนเนี่ยเขาก็เอาไอ้ DUV นี่แหละมาทำเลยครับมาใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า multi patterning technique นะครับก็คือเอา DUV เนี่ยมาทับซ้อนกันแล้วก
0: ็
1: สามารถผลิตไอชิปตัวเล็กๆได้ถึงแม้มันไม่ลงมาถึงระดับ3นาโน2นาโนเนี่ยแต่มันก็ไม่เป็นไรคุณได้5นาโน7นาโนก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีอะไรมากมายขนาดไหนที่คุณไปใช้ระดับ3นาโนครับคุณเรียบนะฉะนั้นดีมามันจะน้อยมากนะเพราะดีมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ระดับนะครับตัวเลข2หลักเท่านั้นน่ะไอที่เป็นไอ้เลกาซี่ชิปหรือว่าไอ้แมสชิปเนี่ยนะชิปมวลชนนี่นะครับนะซึ่งเป็นตลาดทั่วไปเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้ตลาด10นาโนลงมาเนี่ยนะครับแน่นอนแล้วก็มีตลาดอยู่ในระดับนึงแต่ว่าจีนเขาก็แก้เกมได้อย่างที่ผมกล่าวถึงนี่แหละแต่ว่าเป็นไงครับจีนก็ไม่ไว้ใจแหละก็เลยพัฒนาไอ้เครื่อง DUV ภายในประเทศใหญ่นะครับต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วนะครับนะแล้วเป็นไงครับพอคุณพัฒนาได้จีนประกาศเลยว่าภายในสิ้นปีนี้เขาจะทำ mass production ของ DUV ก็คือผลิตแบบขนาดใหญ่เลยนะครับผลิตในเชิงพาณิชย์นะฮะแทนที่จะไปซื้อจากไอ้ SML เหมือนเดิมจะนับอย่าได้แปลกใจว่าทำไมหุ้น SML มันร่วงไปทีเดียว 7% นะครับนะเพราะอะไรครับเพราะลูกค้ารายใหญ่ของคุณเนี่ยก็จะหายไปนะแล้วเป็นไงครับพอพึ่งตัวเองทางด้าน DUV ได้แล้วเนี่ยเป็นไงครับไอ้บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือผลิตชิปที่คล้ายคลึงกันเนี่ยนะที่สามารถนำไปใช้ผลิตชิปตัวเล็กได้มันก็สั่นสะเทือนกันทั่วหน้าไงไม่ว่าจะเป็นแอปไซด์แมทเทเรียลก็ดีแลมรีเสิร์ชก็ดีนะครับนะแล้วก็ไอ้บริษัทอื่นๆด้วยนะครับนะก็เจอหางเลขกันทั่วหน้านะครับนะและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือว่าเมื่อคุณสามารถผลิตไอชิปตัวเล็กได้แล้วด้วยกันใช้ DUV ที่ผลิตจากในประเทศของตัวเองเพราะทำไมจีนจึงสามารถพัฒนาไอความสามารถในการผลิตเครื่องจักร DUV ขึ้นมาซึ่งมันก็ซับซ้อนไม่ใช่น้อยนะถึงแม้ว่ามันจะน้อยกว่า EUV ก็ตามเนี่ยก็เพราะดีมานด์ในประเทศมันเยอะไงนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น SMIC ก็ดีพวกหงเซมิคอนดักเตอร์นะครับฉางซินเมมโมรี่เทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเนี่ยมันรู้แล้วแต่ต้องใช้ชิปตัวเล็กๆทั้งนั้นใช่ไหมครับนะครับที่ขนาดไอเป็นตัวเลขหลักเดียวนี่นะฮะเพราะตลาดมันเยอะเนี่ยมันก็สร้างแรงจูงใจไงให้บริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทผู้ผลิตไอ้เครื่องมือผลิตชิปในจีนเนี่ยก็เร่งอะไรครับเร่งพัฒนาไอ้ระบบ DUV ของตัวเองขึ้นมาและแค่นั้นไม่พอจีนยังออกข่าวด้วยว่าครับว่าไอ้โปรโตไทป์หรือว่าไอ้เครื่องต้นแบบของไอ้ EUV เนี่ยจีนทำได้แล้วแล้วก็จะพัฒนาจะผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์ในระยะเวลาต่อไปพอข่าวนี้ออกมาปุ๊บเป็นไงครับมันสั่นคลอนตลาดหุ้นมากไหมครับคุณตุ้ยครับ
0: สั่นคลอนที่ครับ
1: นะครับ
0: จีนทำได้แล้ว
1: ฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ข่าวอันเนี้ยมันแสดงว่าเลยครับแสดงว่านโยบายการพึ่งพาตัวเองหรือว่าการใช้ระบบตัวเองหายใจของจีนเนี่ยมันได้ผลใหญ
0: ่
1: นะเพราะแม้แต่ไอ้เครื่องมือที่มันซับซ้อนที่สุดนะครับทำยากที่สุดเนี่ยนะแล้วก็มีบริษัทเดียวเท่านั้นที่ผูกขาดอยู่ก็คือ ASML เนี่ยนะครับคุณยังสามารถผลิตเองได้เลยนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ได้ลงมาถึงระดับ EUV ก็ตามเนี่ย DUV คุณจะผลิตแบบ mass production ได้แล้วไงนะครับนะซึ่งราคามันก็จะถูกกว่ามากมายใช่ไหมครับกว่าที่ASML ผลิตใช่ไหมครับเพราะต้นทุนการผลิตทุกอย่างในจีนเนี่ยมันถูกกว่าเพราะว่าอย่างครึ่งต่อครึ่งเลยก็เป็นไปได้ด้วยอย่างน้อยหนึ่งในสามล่ะใช่ไหมครับนะแล้วพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยมันก็สั่นคลอนในระดับต้นน้ำลงมาแต่แค่นั้นไม่พอครับไอ้ข่าวที่ออกมาไล่เลี่ยงกันที่สั่นคลอนตลาดเงินตลาดทุนอย่างหนักเมื่อที่แล้วคืออะไรครับก็คือการที่จีนเองเนี่ยปล่อยตัวนะครับบริษัทหนึ่งออกมาเพื่อเข้ามาระดมเงินทุนจากตลาดหุ้นในจีนนะฮะก็คือจากไอสตาร์มาร์เก็ตเนี่ยนะฮะจากไอตลาดคล้ายๆสตาร์มาร์เก็ตก็คือตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆกับตลาดเนสแดกของสหรัฐอเมริกาก็ ็คือเป็นแหล่งรวมของบรรดาหุ้นไฮเทคทั้งหลายนะเป็นใครครับบริษัทนี้มีชื่อว่าฉางซินนะครับเมมโมรี่เทคโนโลยีฉางซินเมมโมรี่เทคโนโลยีก็คือบริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำนะเช่นพวกแรมนะฮะเพราะชิปหน่วยความจำแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวหลักๆเซมิคอนดักเตอร์ก็จะรู้จักดีนะแต่ก็มี2ตัวนี้แหละซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยผู้ที่ผูกขาดการผลิตเนี่ยมันก็คือเกาหลีไงนะแล้วก็อเมริกามันจะมีแค่3บริษัทนะฮะที่สามารถผลิตไอ้เมมโมรี่ชิปได้และครองตลาดโลกได้ทั่วโลกนี่นะอันหนึ่งก็คือใครครับหนึ่งก็คือ Samsung นะ2ก็คือ HK Hynix นะ3ก็คือ Micron Technology ที่เป็นของอเมริกา3บริษัทนี้ไปปรากฏว่ามันผูกขาดตลาดอยู่ไม่ต่ำกว่า 90% ของโลกครับนะนะทั้ง3บริษัทที่ผมกล่าวถึงนี่นะแต่ว่าของจีนเนี่ยฉางซินเค้าเอาหุ้นเข้ามาทํา IPO เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับระดมเงินไปได้ร่วมหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนี่นะนะครับในพริบตาเดียวมีคนมาจองมากมายมหาศาลนะครับและข้อสำคัญครับไอ้ราคา IPO เนี่ยอยู่ที่8หยวนกว่านะครับแต่ไอ้ตอนที่มีการ
0: เทียบกันครับ
1: ซื้อขายในวันแรกเนี่ยคุณยุ้ยลองเดาดูครับว่าจากราคา IPO 8หยวนกว่าเนี่ยมันขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่ครับ
0: เท่าไหร
1: ่54หยวนครับ
0: โอ้
1: จะนั้นจาก8หยวนไป54หยวนมันขึ้นไปกี่เท่าครับคุณยุ้ยครับ
0: โอ้โห
1: มันขึ้นไป500กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์คร
1: ับแล้วต่อมาปิดตลาดมันลดลงมาหน่อยนึงมันก็ยังเหลือ446%ก็คือ 4.6 เท่า 4.7 เท่าแถวนี้นะฮะนะครับมันก็เลยทำให้มูลค่า market cap ของไอ้ฉางซินเมมโมรี่เทคโนโลยีเนี่ยซึ่งอยู่ที่เหอเฟยนะครับอยู่ที่มณฑลอันฮุยนะครับนะนะซึ่งก็ตั้งอยู่เข้ามาจากทางด้านในหน่อยเมื่อดูจากเซี่ยงไฮ้นี่นะเป็นไงครับก็มีมูลค่า market cap ถึง500,000กว่าล้านเหรียญและก็เป็นมูลค่ามาร์เก็ตแคปที่เอาชนะใครได้ครับเอาชนะ Intel ได้เพราะ Intel มัน 400,000 กว่าล้านเหรียญใช่ไหมครับเมื่อช่วงล่าสุดนี้นะครับนะเป็นไงครับโอ้มันก็สร้างความฮือฮามากว่าจีนเนี่ยเปิดเกมลุกว่าด้วยไอ้เมมโมรี่ชิปนะแล้วก็สามารถผลิตทั้งแนนแล้วก็แรมได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยมีทั้งอะไรครับไม่ใช่มีเฉพาะฉางซินเมมโมรี่เทคโนโลยีอย่างเดียวเขายังมีนะครับเขายังมีแยงซีเมมโมรี่เทคโนโลยีนะครับนะซึ่งบริษัทผีชิปยังใหญ่เหมือนกันใช่ไหมฮะนะ
0: คร
1: ับ ฉะนั้นจีนก็จะเป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ทางด้านไอ้ชิปหน่วยความจำซึ่งสำคัญมากในโลก AI ทุกวันเนี้ยโลก AI ทุกวันนี้มันขาดชิปหน่วยความจำได้ไหมครับคุณดีครับ
0: ไม่ได้เลย
1: นะครับถ้าคุณไม่มีชิปหน่วยความจำคุณจะไปมีคอมพิวติ้งพาวเวอร์มากมายขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมความจำมันแทนไม่ได้ใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยและข้อสำคัญคืออะไรครับหุ้นของ SK Hynix เนี่ยนะครับทำไมมันปรับตัวลงมาแรงมากทั้งที่มันขึ้นไปโอ้โหกลายเป็นแชมป์เลยนะไอ้เจนี่ร่วงมาเมื่อกลางอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับร่วงมันร่วง 10% ไมค์คอนก็ลบไป 10% ใช่ไหมครับนะไอ้เจนี่ร่วงไป 9% ใช่ไหมครับนะซัมซุงร่วงไปถึง 12% นี่นะครับไอ้บริษัทเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ผลิตเมมโมรี่ชิปและไอ้ SK Hynix ที่มันเคยร่วงมากๆคงพุ่งทะยานมากๆเพราะอะไรครับเพราะว่ามันสามารถพัฒนาไอ้ชิปหน่วยความจำที่ยอดเยี่ยมล่าสุดที่ใช้กันอยู่ขนาดนี้ก็คือ High Bandwidth Memory HBM ได้ไงนะซึ่งมันเป็น Memory Chip รุ่นใหม่นะครับซึ่งมันพับๆได้หลายชั้นเหมือนคอนโดมิเนียมเนี่ยนะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากๆนะเวลาเอาไปใช้ในกับData Center นี่นะครับมันก็เลยทำให้ดีแล้วก็ SK Hynix มันเป็นผู้บุกเบิกไงเป็นบริษัทแรกที่พัฒนาตัวนี้มันใช้เวลาพัฒนามาแล้วเป็น10ปีแต่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีดีมานด์ไงเพราะมันยังไม่ใช่ยุคของไอ้ generative AI ที่ต้องมีการพัฒนา data center มากๆเหมือนทุกวันนี้ไงนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยไอ้ฉางซินเมมโมรี่ประกาศว่าไงครับก็บอกเนี่ยไม่ใช่ผลิตเฉพาะแรมที่เขาผลิตบ้างๆในขนาดนี้ผลิตมากขึ้นในขนาดนี้นะครับแต่ว่าเขาจะผลิตไอ้ HBM ด้วยคือ High Bandwidth Memory ด้วยนะครับนะเพราะตอนนี้กำลังพัฒนาไปมากแล้วเพราะข่าวนี้มันออกมาปั๊บนี่แหละครับผมนึกถึงเลยว่าบรรดาแมงเม่าในเกาหลีจะต้องหนากว่านี้อีกเยอะ
0: จะมาอย่างนั้นดีเหรอ
1: เพราะตลาดในเกาหลีจะขึ้นไปเยอะแยะมากมายจากไม่กี่พันจุดขึ้นไปถึงร่วมหมื่นจุดเนี่ยนะฮะก่อนที่มันจะร่วงลงมามันขึ้นเป็น9,000 กว่าจุดใช่ไหมครับเมื่อปีกลางปีที่แล้วเนี่ยมันยังอยู่ที่ไม่ถึง3,000 จุดที่ซ้ำไปแล้วมันต่ายขึ้นมาเป็น9,100-9,200 จุดแถวนี้นะฮะแต่ก่อนที่มันจะร่วงลงมาล่าสุดนี่นะครับแล้วก็ตีกลับขึ้นใหม่เล็กน้อยในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงครับมันก็ขึ้นโดยการนำโดยหุ้นแค่2ตัวก็คือ Samsung กับ SK Hynix ไงนะและถามว่าทำไม Samsung กับ SK Hynix ก็เพราะว่ามันเป็นผู้ผลิต HBM High Bandwidth Memory ได้เป็นบริษัทแค่ผมว่าแค่2บริษัทในโลกนี้แหละที่ผลิตได้อย่าง
0: จริ
1: ง
0: จัง
1: ไอคอนอีกบริษัทหนึ่งใช่ไหม
0: คร
1: ับ แล้วถ้าเบอร์จีนเขาผลิตได้เนี่ยไม่เฉพาะ Memory Chip ปกติทั่วไปเช่นแรมกับแนนเท่านั้นนะฮะก็ยังผลิตไอไฮแบนด์วิดต์ Memory ได้ด้วยนี่นะครับแล้วขายราคาถูกคุณเยอะแยะมากมายเนี่ยเป็นไงครับ
0: โอ้โหคู่แข่ง
1: แล้วนึกภาพดูครับว่าหุ้นเกาหลีดัชนีหุ้นคอสปี้ของเกาหลีมันจะเป็นยังไงครับคุณดูนะครับนะลองช่วยผมคิดนะเพราะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคอสปี้ของเกาหลีเนี่ยมันร่วงไป 11% วันเดียวนี่แหละครับนะเป็นไงครับอันนี้ผมไม่คุณยศไปถามแชท GPT ต่อนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถึงแม้ว่าหุ้นเกาหลีเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากในช่วงวันศุกร์นะหลังจากที่มันร่วงไปเหมือนนกปีกหักเลยในช่วงกลางสัปดาห์นะครับนะ
0: ก็ทำให้หลายคนจนลงไปค่อนข้างมากเลยขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะครับอาจารย์คร
1: ับครับสวัสดีครับ
0: ก็เป็นเรื่องราวที่แหมในเรื่องของโลกของเรื่องของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วก็บางอย่างมันพึ่งพากันบางอย่างมันแข่งขันกันนะฮะแต่ยังไงมันมีความเชื่อมโยงกันนะอย่างที่อาจารย์สมภพจะบอกให้ผมอธิบายนะผมก็ไม่รู้จะอธิบายสั้นๆได้ยังไงว่าเฮ้ยมันไอตัว AI เนี่ยมันอ่านมันมีภาษาของมันด้วยนะ AI เนี่ยแล้วมันสามารถที่จะลิงก์กันได้ด้วยมันจะคุยกันได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับนะผมว่าอธิบายตรงนี้ค่อนข้างจะยากหลายคนบอกอันผมไม่อธิบายตรงนี้ช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดเดิมก็ต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลทหารพรานปะทะเดือดดับ1ยึดยาบ้า2เป้300,000เม็ดพันเอกกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองจัดกำลังให้ร้อยโทไพโรธคำเม้นกิตหัวหน้ากองร้อยทหารพราน3206ร่วมกับร้อยเอกปกาสิทธิ์ปลอบโยนหัวหน้ากองร้อยทหารพราน3207ปฏิบัติการร่วมลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนกระทั่งตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบกลุ่มขนยาเสพติดเข้ามายังพื้นที่หน่วยจึงได้ดำเนินการส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ทหารพรานก่อนจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีหลังจากเสียงปืนสงบหน่วยจึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่รอเข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะและขอกำลังเพิ่มสมทบอีก3ชุดพบว่ามีกลุ่มขนยาเสพติดเสียชีวิต1ศพและมีรอยเลือดเป็นทางคาดว่ากลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บแต่สามารถหลบหนีไปได้โดยอาศัยความชำนาญในพื้นที่ทหารพรานตรวจพบถุงเป้ดัดแปลง2เป้รวมยาบ้า 300,000 เม็ดจึงได้นำยาบ้าของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงเสวนา TOR ไทยเมียนมาตรวจน้ำร่วมกันเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงดำโดยดร.สืบสกุลกิจนุกรอาจารย์สำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและดร.เนรมิตจิตรักษาอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ TOR ไทยเมียนมาใครได้ใครเสียดร.เนรมิตกล่าวว่าการจัดเวทีครั้งนี้เกิดขึ้นจากความกังวลต่อร่าง TOR ระหว่างไทยและเมียนมาเกี่ยวกับการตรวจคุณภาพน้ำร่วมกันหลังเกิดปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำข้ามพรมแดนตั้งแต่ปี2567และมีการตรวจพบสารปนเปื้อนต่อเนื่องในปี2568แม้การจัดทำ TOR จะสะท้อนความก้าวหน้าในการเจรจาระหว่างรัฐบาลแต่ยังขาดความมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและนักวิชาการพร้อมตั้งคำถามว่าหากไม่มีการแก้ไขที่ต้นเหตุคือการควบคุมหรือยุติกิจกรรมเมืองแร่การตรวจน้ำเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนด้านดร.สืบสกุลกล่าวว่าร่างที่เมียนมาแก้ไขได้ตัดสาระสำคัญหลายประเด็นออกเช่นการตรวจร่วมการจัดทำรายงานร่วมการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงและบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศอีกทั้งเพิ่มข้อความว่าผลการตรวจไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายทำให้ไทยอาจเสียเปรียบนอกจากนี้เสนอว่าหากต้องการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงไทยควรใช้มาตรการทางด้านการค้าควบคู่ไปด้วยเช่นระงับการนำเข้าแร่จากเมียนมาหยุดใช้ไทยเป็นทางผ่านในการขนส่งแร่เอกภพประสานตำรวจบางนาจับฝรั่งเพี้ยนเข้าคุกหากช้าอาจหนีออกนอกประเทศนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเปิดเผยว่าเหตุการณ์ต่างชาติทำร้ายคนไทยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นบนสะพานสกายวอล์กซึ่งพนักงานออฟฟิศทุกคนต้องใช้เส้นทางนี้ในการเดินสัญจรไปมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยซึ่งชาวต่างชาติมีพฤติกรรมนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดหากวันหนึ่งมีอาวุธมีดและเกิดเหตุฆ่าคนตายขึ้นมาจะทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นโดยได้ประสานไปยังผู้กำกับการสน.บางนาเรียบร้อยแล้วโดยจะให้ชุดสืบสวนติดตามตัวชาวต่างชาติรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรก็ตามเข้าใจว่าลำดับขั้นตอนต้องรอผลทางการแพทย์ตามขั้นตอนกฎหมายแต่กรณีดังกล่าวผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติไม่อาจรู้ว่าจะหลบหนีออกนอกประเทศเมื่อใดหากมัวแต่รอเขาอาจจะกลับประเทศและสุดท้ายคนไทยจะถูกทำร้ายฟรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 5:09 น.ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วงอินไซต์ชนะกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการด้วยผมสมยศเทียมชอยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2 โมงไปถึงบ่าย4 โมงตรงนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านสุนลู่ที่กล่าวไว้ว่าชื่อปีชื่อจีปลายจันปลายส่วนก็คือรู้เขาเรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ฟังไปรบกับใครนะท่านผู้ฟังบางท่านก็บอกว่าคุณสมยศนี่อาจารย์สมภพให้อธิบายก็หัวเราะแห้งๆแห้งๆนะฮะก็บางอย่างก็ต้องมันไม่มีเวลานะที่จะอธิบายเรื่องมันก็ต้องยาวๆนะเรื่องของแง่ของเรื่องเทคนิคเนี่ยนะครับก็เป็นศัพท์และเทคนิคที่ค่อนข้างจะอธิบายค่อนข้างจะถ้าคนไม่ได้อยู่ในวงการก็อาจฟังแล้วก็ไม่เข้าใจกันนะพูดแล้วลำบากพอสมควรนะแต่อธิบายสั้นๆก็คือไอ้ที่เล่าให้ฟังอย่างที่ผมอธิบายครั้งแรกนะครับว่ามันAI มันมีความสัมพันธ์กันนะในแต่ละตัวนะฮะไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งนะฮะมันต้องใช้ข้อมูลเหมือนกันและข้อมูลก็เชื่อมโยงกันนะเหมือนอินเทอร์เน็ตเราเปิดเนี่ยเราเปิด YouTube เราเปิดจากของของใครล่ะของเจ้าไหนก็ได้เนี่ยนะมันก็ลิงก์เหมือนกันนะไปหาข้อมูลเดียวกันนะฮะก็คือมีแหล่งข้อมูลอยู่นะไอ้ตัว AI เหมือนกันเพียงแต่ความฉลาดในการวิเคราะห์ที่มันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ชิปในการประมวลผลที่ทำให้มันฉลาดขึ้นเนี่ยในการสอนมันด้วยนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากละอธิบายยากนะถ้าอธิบายง่ายๆไม่ใช่ว่าคุณสมยศโมโหละเวลาสมภพถามไม่ใช่นะมันยาวนะครับเอามาคุยกันเรื่องนี้ต่อดีกว่านะครับว่าทำไมจีนเนี่ยมีลูกเมืองหลายเมืองนะที่เป็นเรียกว่าเป็นเมืองที่ว่าผลิตสินค้าหรืออะไรต่ออะไรบางอย่างขึ้นมานะฮะแล้วก็เป็นเหมือนเราไปที่เมื่อก่อนนี้ที่ไปสัวเถานะฮะสมัยก่อนนู้นเลยแรกๆเลยรายการจอดตลาดเมื่อก่อนพาผมไปกับท่านผู้ฟังด้วยนะไปที่สัวเถาเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ที่สัวเถานะไปที่แต้จิ๋วเนี่ยโอ้ผลิตโถส้วมเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยนะทุกยี่ห้อเลยนะแบรนด์นะทุกหมู่บ้านเลยมองไปนี่ขาวโพลเลยนะทุกหมู่บ้านอันนั้นกลายเป็นผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เนี่ยไม่ได้บอกโถส้วมไม่ใช่ท่อโสท่วมนั้นสุขภัณฑ์นะแล้วทำไมเมืองจิงเต๋อจิงเต๋อเซินนะฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยกลายเป็นเมืองหลวงของเครื่องลายครามนะถ้าพวกเครื่องลายครามที่ดีที่มีคุณภาพต้องไปที่เมืองเนี้ยนะฮะท่านฟังเล่นว่าเครื่องลายครามไหมผมเคยเล่นเหมือนกันนะมีของอยู่เยอะแยะอยู่เหมือนกันตอนนี้ยังเต็มอยู่เต็มห้องอยู่เหมือนกันทำไมจากเมืองหลวงของเครื่องลายครามกลายเป็นศูนย์เซรามิกของโลกไปได้เป็นเพราะอะไรมาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะครับสวัสดีครับดร.ภัยจิตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: เมืองจิงเต๋อจิน
1: จิงเต๋อเจิ้น
0: จิงเต๋อเจิ้นเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเมืองหลวงของเครื่องลายครามนะฮะแถวๆผมจำไม่ได้นะแถวกวางตุ้งนี่ก็มีนะเป็นเมืองมีผลิตเครื่องลายครามเนี่ยเยอะเลยนะฮะก็เป็นเมืองหนึ่งที่ผมก็ไปดูงานที่นั่นเหมือนกันนะฮะแต่ทำไมเนี่ยเมืองเนี้ยที่เขาเรียกกันว่าเป็นเมืองหลวงของเครื่องลายครามสามารถที่ก้าวกระโดดไปสู่เป็นศูนย์วัฒนธรรมของเซรามิกโลกได้อย่างไรอันนี้ต้องการพิจิตช่วยอธิบายให้ท่านฟังฟังนิดนึงครับ
1: ครับเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าจิงเต๋อเจิ้นมันอยู่ที่ไหน
0: จิงเต๋อเจิ้นอยู่ไหนคร
1: ับ เราเป็นแฟนรายการวันหลังจะไปท่องจีนนะกับผู้สมยศคืออย่างเงี้ยถ้าเราดูเนี่ยเรานึกถึงจีนว่าเป็นแผนที่รูปไก่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ตรงอกไก่อ่ะตรงแถบเซี่ยงไฮ้ตรงปากแม่น้ำแยงซีเกียงนั่นคืออกไก่นะครับจิงเต๋อเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆนะประชากรสักล้านกว่าคนนะครับอยู่ในมณฑลเจียงซี
0: โอ้อยู่เจียงซีนะ
1: เจียงซีเจียงซีเนี่ยเคยเป็นมณฑลที่ยากจนที่สุดนะเมืองหนึ่งนะของจีนนะเราบ้านเราบางทีจะมีคำว่ากังไสคำว่าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: ครับกังไส
1: แต่ที่เมืองนี้ดังคือเมืองเจียงซีเนี่ยอยู่ด้านซีกตะวันออกเฉียงเหนือนะของมณฑลเจียงซีเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ใกล้ทางมณฑลเจ้อเจียงนะถ้าเรานึกถึงอกไก่เมื่อสักครู่นี้ทางเซี่ยงไฮ้เมื่อสักครู่นี้อันนี้หรือว่าเจ้อเจียงอันนี้ก็จะอยู่ทางด้านซีกตะวันตกเฉียงใ นะของเจ้อเจียงของเซี่ยงไฮ
0: ้อันที่เดียวกับกังไสไหมครับ
1: ค่ะเป็นเวิร์กเดียวกันอันนี้ครับผมว่าเป็นที่มาที่ไปนะครับที่บ้านเราเรียกกังไส
0: เพราะว่าแต่จิ๋วเรียกว่ากังไสคร
1: ับที่เนี่ยมีเตาเผาหลวงนะครับสมัยก่อนเวลากษัตริย์จีนฮ่องเต้จีนจะมอบเซรามิกเนี่ยนะครับจะเป็นเซรามิกขาวน้ำเงินหลายคนอาจจะชื่นชอบ
0: ครับขาวน้ำเงิน
1: จะมาจากที่เมืองจิงเต๋อเจิ้นแห่งนี
0: ้นี่
1: นะครับเพราะฉะนั้นที่เนี่ยเหตุผลเพราะว่าที่เนี่ยเขามีดินขาวที่ดีนะเขามีเตาเผาที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับเขามีไม้สนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
0: ครับในการ
1: แล้วก็แน่นอนมีแรงงานมีแรงต่างซึ่งในเวลาต่อมาก็พัฒนาจนกระทั่งไอตัวจิงเต๋อเจิ้นหรือเซรามิกที่มาจากจิงเต๋อเจิ้นเนี่ยนะครับถูกยกระดับนะครับเป็นที่ยอมรับเป็นที่นิยมนะแล้วในเวลาต่อมาตอนหลังๆเนี่ยจิงเต๋อเจิ้นเขาก็มีการเขาเป็นเมืองหนึ่งที่เอาระบบการแบ่งงานกันทำ division of labor เหมือนที่อดัมสมิธเคยคิดเนี่ยนะมาใช้นะครับเพราะว่าการแบ่งงานกันทำมันช่วยทำให้ปริมาณและคุณภาพของไอ้เครื่องไลคาร์บหรือเซรามิกที่ผลิตขึ้นเนี่ยมันดีก็ยิ่งทำให้ผลผลิตเซรามิกจากจิงเต๋อเจิ้นได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นและในเวลาต่อมายุคหลังๆเนี่ยก็ถูกต่อยอดนะสำหรับการส่งออกตอนนี้ที่ชวนคุณสมยศและแฟนรายการคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าคือถ้าเราจำได้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเนี่ยบ้านเราจะมีวัดพระศรีมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชนะครับที่ได้รับการจัดชั้นเป็นมรดกโลกนะในการประชุมที่ปูซานนะเกาหลีใต้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ในการประชุมเดียวกันนั่นเองเขาก็มีการว่ายง่ายยกระดับจิงเต๋อเจิ้นให้เป็นเมืองมรดกโลกเช่นเดียวกันและจิงเต๋อเจิ้นก็เลยกลายเป็นเมืองมรดกโลกแห่งที่61ของจีนนะตอนนี้จีนมี61นะเมืองมรดกโลก
0: ครับ
1: พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็นึกอันนี้น่าจะมาคุยให้เป็นแฟนรายการฟังเพราะว่าผมเนี่ยมีโอกาสผ่านไปเมืองนี้โดยบังเอิญนะเมื่อสัก2ปีก่อนนะพักพวกชวนกันบอกอ่ะไปเที่ยวหุบเขาเทวดาไปหมู่บ้านตากพริกนะไปดูอะไรอ่ะหวงซานน้อยไปดูต่างๆตอนนี้จากจุดตรงนั้นเนี่ยถ้าเรานั่งรถไฟความเร็วสูงประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยมันก็มาถึงหางโจวเราก็ขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินกลับมาบ้านเราได้ละแต่พรรคพวกกันก็บอกแหมแต่หางโจวเนี่ยไปกันบ่อยแล้วนะไปง่ายเริ่มเบื่อแล้วไปที่อื่นได้ไหมผมก็เลยหารือกับทางบริษัททัวร์ว่ามีเมืองไหนไหมระหว่างทางนะครับจากไอ้หมู่บ้านตากพริกเนี่ยที่กับหางโจวเนี่ยเขาบอกว่ามีเมืองเล็กๆชื่อเมืองจิงเต๋อเจิ้นดังเรื่องเซรามิกผมบอกไปก็เลยนั่งรถไฟมาเดินทางมาครึ่งทางไปง่ายเพราะว่าหลังจากนั้นจากจิงเต๋อเจิ้นเนี่ยผมนั่งรถไฟอีกประมาณ1ชั่วโมงก็เข้าหางโจวพอไปที่นั่นแล้วเนี่ยสำหรับผมนะณขณะนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยในบรรดาไม่รู้ละหลายร้อยเมืองที่ผมเดินทางในเมืองจีน20กว่าปีที่ผ่านในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ย
0: ประทับใจตรงไหนเนี่ย
1: เป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากครับ
0: ครับ
1: เมืองเนี่ยเขาแบ่งนะระหว่างเมืองเก่ากับย่านเมืองใหม่นะไอ้ย่านเมืองใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการเถาซีชวนนะครับที่เขาเนรมิตเมืองแรปอัพเอาโรงงานเก่าๆเอาบ้านเรือนเก่าๆมาปรับปรุงยกระดับแล้วใช้เซรามิกนะเพราะเมืองก็เป็นเมืองเซตแห่งเซรามิกเอาเมืองเซรามิกเนี่ยมาแรปทำโน่นทำนี่เพราะนั้นก็จะมีทั้งพิพิธภัณฑ์มีแกลเลอรี่มีถนนคนเดินมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเป็นเวิร์กของเมืองใหม่แต่มันห่างกันแค่ถนน6เลนครับ
0: ครับ
1: นะเวลายืนอยู่ฝั่งเมืองใหม่เนี่ยมองไปด้านหนึ่งมองข้ามถนนไปนะครับก็จะมีเห็นย่านเมืองเก่าของจิงเต๋อเจิ้นพอเราเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปย่านเมืองเก่า นะครับมองย้อนกลับมาเราจะเห็นย่านเมืองใหม่ที่ว่านี้นะครับปรากฏว่าพอไปแล้วโอ้โหผมประทับใจมากว่าโอ้โหเมืองนี้มันออกแบบเขาไปเอานักออกแบบระดับโลกนะฮะมาช่วยออกแบบ
0: โอเค
1: นะครับแต่ก็ยังคงคาบใครทางวัฒนธรรมแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยจิงเต๋อเจิ้นเนี่ยได้รับการยกระดับนะเขาเรียกว่าเป็นเมืองหรือเขตนำร่องแห่งชาตินะเป็นระดับชาตินะ
0: โอครับ
1: นะครับในเรื่องของการสืบสานหรือการสานต่อและนวัตกรรมวัฒนธรรมเซรามิกนะของจีนแต่เขาไม่หยุดแค่นั้นครับที่ชวนคุณสมยศคุยเขาบอกว่าล่าสุดเขาประกาศเลยเขาบอกว่าเขาจะให้จิงเต๋อเจิ้นเนี่ยนะครับยกระดับขึ้นไปเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมเซรามิกโลกภายในปี2035
0: โอ้ตั้งเป้าไว้นะฮะ
1: ตั้งเป้าไว้แล้วอีกไม่ถึง10ปีนะฮะ
0: ครับ
1: นะเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยเขาจะต้องบิ้วทำหลายๆอย่างนี่ถามว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะครับแรกเลยนะอย่างที่ผมเรียนไปเมืองนี้ได้รับการยกระดับเป็นเขตนำร่องก็คือในเชิงยุทธศาสตร์ชาตินะครับเขาต้องการให้เมืองนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสูงนะครับตามนโยบายของรัฐบาลจีนของพรรคเอาไว้ง่ายนะครับก็จะมีการอนุรักษ์นะเครื่องลายคามนะครับยกระดับเรื่องนวัตกรรมนะที่เกี่ยวกับเซรามิกสร้างเมืองนวัตกรรมนะระดับโลกขึ้นก็เนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งไอ้เถาซีชวนโครงการเนี้ยมันจะกลายเป็นต้นแบบแล้วมันไม่ใช่แบบว่าทำเล็กๆนะคือสามารถเที่ยวได้หลายวันเลยในย่านแถบนี้ไอ้เถาซีชวนเนี่ย
0: ครับ
1: นะแล้วผมเนี่ยโชคดีมากวันที่ไปเนี่ยเป็นคืนวันเสาร์ครับแล้วผมก็เพิ่งไปรู้ว่าโอ้คืนวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเขาจะมีการจับถนนคนเดินนะให้ผู้คนเนี่ยมาเดินว่ายง่ายจับจ่ายใช้สอยกันแต่ปรากฏว่าเขาเอาสินค้าเซรามิกนะซึ่งผมว่าผมประเมินโดยสายตาเนี่ยน่าจะมีสักประมาณ 4-500 รายย่อมๆเหมือน 4-500 บูธนะ
0: ครับ
1: เป็นจัดมันไม่ได้สร้างเป็นบูธเหมือนบูธมาตรฐานอะไรใหญ่โตนะครับก็บางคนก็เอาโต๊ะมาตั้งเอาต่างๆแล้วเอาสินค้าเซรามิกที่ต้องบอกว่าวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่โยกย้ายถิ่นฐานนะมาอยู่ที่เมืองเนี้ยพัฒนา

0: ถ้าของเรามันคล้ายๆหรือมันเหมือนกันไปหมดนะแต่ของเขาไม่เขายกระดับนะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเขาดึงเด็กรุ่นใหม่มาเจเนเรตไอเดียบางคนจะทำถ้วยทำชามทำตะเกียบทำอะไรต่างทำแม้กระทั่งกรอบรูปทำอะไรต่างที่มาจากเซรามิกตอนนี้ในส่วนของนวัตกรรมที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้มันเริ่มมีสินค้าที่เป็นคุณภาพสูงครับเป็นพวกวัสดุใหม่ผมว่าคุณสมยศแล้วเป็นแฟนรายการจะเผลอใช้มีดเซรามิกยกตัวอย่าง
1: เคยใช้
0: นะอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเลยแต่ว่ามันทำได้หลายอย่างมากเดี๋ยวนี้เซรามิกนี่มันยกระดับไปเยอะมากเขาบอกว่ารากฟันเทียมเนี่ยมันก็เป็นสารเดียวกันจากพื้นฐานเรื่องเซรามิกนะหรือแม้กระทั่งทำเซรามิกที่มันโปร่งใสอันนี้ก็จากนวัตกรรมดังนั้นเขาต่อยอดในส่วนนี้นะไปเรื่อยโดยพยายามทำให้เมืองนี้เปลี่ยนจากการเป็นเมืองด้านการผลิตหรือเมืองโรงงานไปสู่เมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือขายความคิดขายนวัตกรรมนะขายมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นนะครับอันที่สองอยากก็อยากทำให้มันสำเร็จเขาใช้มาตรการภาครัฐกับมาตรการด้านการเงินด้านภาษีนะคุณอยากจะมาลงทุนใช่ไหมอย่างบ้านเราก็คล้ายๆ BOI นะส่งเสริมการลงทุนด้านการผลิตคุณจะมาตั้งประกอบการผลิตสินค้าแต่เขาทำสองอย่างด้านหนึ่งคุณอาจจะผลิตสินค้าแบบดั้งเดิมเขาก็ส่งเสริมนะอีกด้านหนึ่งอย่างที่ผมเรียนส่งเสริมในเรื่องของพวกไฮเทคเป็นเซรามิกไฮเทคมีนวัตกรรมเขาตั้งกองทุนขึ้นนะในการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะยิ่งพวก SME นะพวกสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นแต่อันนี้ก็สำหรับกองทุนสำหรับด้านเซรามิกเลยให้เงินอุดหนุนคนนะมาลงทุนมาทำนะเชื้อเชิญคนอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าเขาดึงหนุ่มสาวเข้ามาอยู่ในเมืองเยอะเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาจูงใจคนเหล่านี้ว่าถ้าคุณมาอยู่ในเมืองเนี้ยนะจริงเดอร์เจอร์เนี่ยนะครับค่าเช่าบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยหรือแม้กระทั่งคุณทำงานคุณจะได้สิทธิพิเศษนะในหลายส่วนพอพูดถึงนวัตกรรม R&D เขาก็บอกว่าเอ้ยคุณสามารถหักค่าใช้จ่ายด้าน R&D นะที่เกี่ยวข้องกับเซรามิกการพัฒนาเซรามิกว่าง่ายนะครับได้สูงกว่าปกตินะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการที่เขาทำขึ้นตอนนี้มันมีกลุ่มคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาเรียกจิ่งเพียวนะถ้าผมออกเสียง
1: จิ่งเพียวนะ
0: ไม่คาดเคลื่อนนะจิ่งเพียวเนี่ยเขาถึงขนาดตั้งกองทุนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้คนหนุ่มสาวจากนอกเมืองที่จะมาประกอบการในเมืองนะครับสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ไอ้นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาดึงคนเขาพูดกันหนึ่งเรื่องดึงคนมาประมาณสัก50,000 คนนะคนก็มีล้านกว่าเท่ากับเขาดึงคนก็มาสัก 5% อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเข้ามาในเมืองให้มันเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เพิ่มทั้งกำลังซื้อเพิ่มทั้งมิติด้านการผลิตนะครับถัดมาเขายกระดับด้านเทคโนโลยีการผลิตนะครับศูนย์วิจัยเขาเอาเขามีมหาลัยด้านเซรามิกเป็นการเฉพาะจับมือกับสถาบันวิจัยนะครับทางด้านเซรามิกและจับมือกับเอกชนนะในการพัฒนาทำสิ่งใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นทำไงจะเอา AI นะมาใช้ประโยชน์นะครับคือเขามองเขาบอกว่า AI เนี่ยทำยังไงมันเป็นไฮเทคใช่ไหมมันเป็นเทคโนโลยีใช่ไหมทำยังไงจะมากลายเป็นทูลหรือเครื่องมือสำหรับการพัฒนาเซรามิกแห่งโลกอนาคตให้ได้เรื่องของการตลาดดิจิตอลเรื่องของเตาเผาเพราะไอ้พวกนี้มันต้องใช้ความร้อนสูงใช่ไหมเตาเผาที่ประหยัดพลังงานเนี่ยเขาคิดเรื่องพวกนี้นะอย่างรอบด้านพัฒนาไปใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็เพราะว่าเขาคิดไม่ใช่แต่เฉพาะทำนะขายภายในเมืองไม่ใช่ขายภายในประเทศจีนเขาจะขายทั่วโลกครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาให้ความสำคัญกับ Made in จิงเต๋อเจิ้น
1: โอ
0: ้นะเพื่อมีชื่อเสียงมันคล้ายๆมันคล้ายๆ GI เรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดีๆนี่เอง
1: ครับ
0: นะแต่เขายกระดับ

0: ส่วนนี้ขึ้นคุ้มครองสนับสนุนนะไปซื้อสินค้าเนี่ยสามารถสแกน QR code แล้วมันยืนยันได้ว่าสินค้าเนี่ยผลิตขึ้นนะในจิงเต๋อเจิ้นนี่พอบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้คิดขายในส่วนนี้เขาก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าอ๋อเพื่อจะดึงเด็กหนุ่มสาวมานะเจเนเรตความคิดใหม่ๆนะมาบ่มเพาะเพื่อเป็นผู้ประกอบการเขาก็คุ้มครองไปจนถึงเรื่องของสติปัญญารูปแบบอื่นๆนะยกตัวอย่างเช่นเครื่องหมายการค้านะ GI ที่ผมว่านะครับแล้วก็สามารถแปลงเอาทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ไปเป็นทุนนะคือใครคิดอะไรที่เกี่ยวข้องดีๆปุ๊บสามารถเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปค้ำประกันแล้วขอเงินกู้นะอัตราดอกเบี้ยต่ำจากภาครัฐเพราะเป็นโครงการที่รัฐสนับสนุน
1: ครับ
0: ตอนนี้พอมองตลาดต่างประเทศนะครับที่น่าสนใจคือเขามองข้ามช็อตไปถึงตลาดต่างประเทศโดยทำเขาเรียกว่ากรีนเลนช่องทางสีเขียวคู่ขนานกับ cross border e-commerce นะในการที่จะผลักดันถือว่าผมไปแล้วผมอยากซื้อสินค้าเซรามิกแน่นอนสินค้าเซรามิกเราก็กลัวมันแตกหักถูกไหมฮะแล้วบางทีมันหนักค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่าโลจิสติกส์ก็จะสูงเขาก็ไปอำนวยความสะดวกสิ่งต่างๆเหล่านี้ในหลากหลายรูปแบบนะครับทำไงจะเป็นช่องทางพิเศษนะครับตัวนะมีคนดูแลเรื่องการขนส่งเรื่องโลจิสติกส์อย่างดีหรือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่อาจจะรายใหญ่ขึ้นมาหน่อยไปตั้งโกดังสินค้าเก็บเซรามิกในต่างประเทศนะครับบ้านเราอาจจะเห็นจัดงานแสดงสินค้าออกงานแสดงสินค้าในประเทศออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศแต่เขาไม่หยุดแค่นั้นเขาผลักดันในมิติโลจิสติกไปจนถึงนั้นแล้วก็พัฒนาแบรนดิ้งควบคู่ไปด้วยแบรนดิ้งของแต่ละรายนะ
1: ครับ
0: ขึ้นสู่ระดับโลกด้วยนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลย
1: อะไร
0: เขาบูรณาการความคิดเนี่ยได้ตอนที่ผมไปเนี่ยผมก็กลายเป็นว่าง่ายตกเป็นเหยื่อของความคิดของเขานะเพราะเขายกระดับเป็นศูนย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1: แ
0: ล้วเพราะไอ้พวกนี้มันมีคาบไคทางวัฒนธรรมถูกไหม
1: ครับ
0: มีด้านนวัตกรรมเข้ามาผสมพอยกระดับนะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปั๊บเขาดึงการท่องเที่ยวเข้ามาเพราะนั้นไอ้ย่านเมืองใหม่ที่ผมว่ารวมทั้งแม้กระทั่งไอ้เตาเผาหลวงเตาเผาโบราณนะก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเหล่านี้ที่ทำให้เมืองเหล่านี้มีชีวิตชีวามีความสร้างสรรค์มากนะครับรวมไปจนถึงเขาคิดต่อเลยบอกว่าเฮ้ยโลกต่อไปนะจะห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นอะไรที่เขาทำยังไงมันจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนี่คือหลักความคิดว่าโอ้เวลาเขาคิดอะไรทั้งระบบเลยนะครับแล้วเขาออกแบบแล้วก็หวังว่าในปี2035เนี่ยเขาจะเห็นจิงเต๋อเจิ้นเนี่ยยกระดับขึ้นไปเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมเซรามิกระดับโลกในท้ายที่สุด
1: ครับโอ้อันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะว่าอย่างฝรั่งนี่ก็จะเรียกว่าไชน่าบอนใช่ไหมครับไชน่าบอน
0: ใช่ครับ
1: ไชน่าบอนที่คนเขาก็ยอมรับกันนะว่าเรียกว่าเป็นเซรามิกของจีนเนี่ยเป็นที่นิยมทั่วโลกไม่เฉพาะในเมืองจีนและฝรั่งเองก็ไปพัฒนาแล้วก็ทำนะแต่รูปแบบมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ลักษณะวัตถุดิบการใช้ศิลปะในการที่จะวาดหรืออะไรต่ออะไรเนี้ยนะฮะก็อาจจะสู้กันไม่ได้นั่นก็จีนเนี่ยมีความละเอียดค่อนข้างเยอะกว่านะฮะแล้วก็คุณค่าราคาก็แพงด้วยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คงต้องติดตามขอบคุณมากนะคุณกฤษฤทธิ์ดวงเพชรนะสวัสดีนะครับมาทางYouTube นะฮะคุณดุสิตนะฮะสวัสดีมาบอกติดตามทุกวันอาทิตย์มาจากอำเภอชานุมานจังหวัดกำแพงเพชรถูกต้องครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดดำเนินการต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
1: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
1: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
4: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 15:37ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วงอินไซต์ชนะกับดร.ภจิตร วิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศเช่มช้อยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเรามาฟังเรื่องราวลึกๆเกี่ยวกับประเทศจีนนะฮะก็เรามองในแง่ positive thinking นะฮะไม่ไปมองขึ้นใต้น้ำไม่ไปมองเรื่องของการเมืองไม่ bias นะฮะก็มองแบบตรงไปตรงมามองแบบให้ที่คนบางทีเขาก็มีความ bias อยู่แล้วนะกับประเทศจีนนะบอกตามตรงนะครับว่าเขาบางทีคนจีนด้วยกันก็จะไม่ชอบจีนนะเพราะจีนมีหลายแบบนะฮะเนี่ยอย่างเราไปถ้าคุณไปหลายๆเมืองคุณจีนจะรู้เลยว่าคนจีนมีความแตกต่างกันนะฮะระหว่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้นะฮะซีอานมาถึงกวางตุ้งกวางโจวนะหายไอตาจิ๋วอะไรเงี้ยนะทำไมเหมือนกันนะคือถ้าอยู่ข้างบนน่ะคนมักจะเงียบๆนะคือพูดจาเงียบๆทางปักกิ่งเลยเนี่ยเขาจะเงียบมาเซี่ยงไฮ้ก็เงียบเหมือนกันนะพูดเบาแต่ถ้ามาที่กวางโจวก็เสียงดังนิดนึงถ้าลงไปใต้ไปที่แถวตาจิ๋วเสียเหมือนอะไรพวกนี้เสียงดังแบบบ้านเราเนี้ยความเป็นระเบียบอะไรก็ไม่ค่อยมีลดลงนะมีปั๊มน้ำมันสมัยก่อนนึกผมไปนะคือปั๊มน้ำมันมีการแซงคิวกันนะแล้วรถก็ไฟแดงก็ไม่ค่อยดูจราจรอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นเล็กๆนะที่มันแต่ละเมืองไม่เหมือนกันแต่จีนโดยทั่วไปเนี่ยโหเขามีคุณภาพตอนหลังเนี่ยเขาปรับหมดแล้วนั่นนานแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้ก็คงไม่จะดีขึ้นแล้วนะแล้วก็ความเป็นระเบียบอะไรเนี่ยก็มีมากกว่าเดิมนะแล้วก็จีนเองก็มีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีไปค่อนข้างจะไกลนะขอบคุณหลายท่านที่ติดตามทาง Facebook Live อยู่นะฮะก็หลายท่านทีเดียวนะฮะมีคนกดไลค์ให้ด้วยนะฮะมีโพสต์รีแอคก็ประมาณ20กว่าท่านนะฮะก็ทางที่อยู่ทาง YouTube นะสดไลฟ์สดก็ประมาณ200 126ท่านประมาณเนี้ยนะฮะก็ท่านที่ฟังทางวิทยุสบายๆทางบ้านก็เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ฟังได้ทั่วโลกนะทางMCOT Connect เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะฟังเราได้แล้วดูภาพดูหน้าดูตาก็ได้ว่าแก่ขนาดไหนแล้วก็นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นะเรื่องของจีนเนี่ยบอกตามตรงนะครับบางทีก็พูดถึงเรื่องจีนจีนก็มีจีนหลายจีนนะฮะแต่หลักของเราเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่นะพูดถึงจีนแผ่นดินใหญ่และพูดแบบตรงไปตรงมานะฮะเรื่องอะไรที่มันเคลื่อนไหวมองในแง่ของเศรษฐศาสตร์นะมองในแง่ของการตลาดที่ทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถไปเจาะเอาได้นะไม่ใช่ไปสนใจเรื่องของการเมืองเป็นการบูลลี่เรื่องอะไรต่างๆเราไม่เอาเรื่องพวกนั้นเข้ามาใส่ในรายการของเรานะฮะเราคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับแล้วหลายคนก็จะสงสัยว่าทำไมแบรนด์ของจีนเนี่ยถึงก้าวกระโดดไปสู่แบรนด์ของโลกได้อย่างรวดเร็วนะฮะเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยของญี่ปุ่นก็เหมือนกันใช่ไหมครับของญี่ปุ่นของสมัยผมเด็กๆเนี่ยแบรนด์ญี่ปุ่นผมไม่ซื้อนะของญี่ปุ่นบอกตามตรงของญี่ปุ่นของเกาหลีเนี่ยตอนหลังก็เหมือนกันของไต้หวันก็ไม่ซื้อเพราะว่าไม่มีคุณภาพไปลอกเลียนแบบเข้ามานะตอนเด็กๆแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงฮะของญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันก็มีแบรนด์ของตัวเองที่เป็นที่ยอมรับนับถือเช่นเดียวกันนะฮะของจีนก็เหมือนกันนะมันในขณะที่บริษัทลงทุนข้ามชาติเนี่ยนะฮะเขาก็ไปลงทุนทั่วโลกนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าเขาก็หวงนะหวงเทคโนโลยีของเขานะจนมีเรียกว่ามีเทรดซีเครตกฎหมายออกมาเลยนะว่าเอ้ยเป็นความลับทางธุรกิจนะเรื่องของมีเรื่องของลิขสิทธิ์นะกฎหมายลิขสิทธิ์มามีมาตรา301อะไรเนี่ยนะฮะมาบีบบังคับใช้นะแต่มันก็มีข้อยกเว้นมากมายนะฮะว่าในการที่จะใช้กฎหมายเหล่านี้นะฮะที่จะมาบังคับกับประเทศต่างๆนะฮะก็ไม่ได้ลงโทษรุนแรงนะมีการสอนด้วยซ้ำไปหลายคนไม่เข้าใจหรอกพูดไปก็ว่าจีนบูลลี่ก๊อปปี้อย่างเดียวอะไรต่างๆไปเรื่อยจริงๆมันไม่ใช่บริษัทต่างชาติก็ไปลงทุนในเมืองจีนไม่ว่าเป็นฝรั่งเป็นญี่ปุ่นเป็นไต้หวันเนี่ยก็ไปลงทุนในเมืองจีนกันทั้งนั้นนะเพราะว่าอะไรแล้วทำไมแบรนด์จีนถึงก้าวกระโดดได้เป็นเพราะอะไรคุยเรื่องนี้ลืมครับกับดร.ภจิตร วิบูลย์ธนสารครับดร.ภจิตรครับ
1: ครับผมก็อย่างที่คุณสมยศมีข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้ ผมว่าถูกต้องแล้วก็แฟนๆรายการหลายท่านผมก็เชื่อว่ามีความคิดเห็นคล้ายๆกันคือตอนเราวัยเด็กๆเนี่ยเราก็อาจจะยังเห็นสินค้าญี่ปุ่นหรือของบางประเทศที่ไม่ค่อยมีคุณภาพแต่เราก็เห็นการพัฒนาที่มันเติบใหญ่ขึ้นแต่มันใช้เวลานานมากเลย คือเราพูดถึง 3-40 ปีนะ
0: ญี่ปุ่นนั้นหลายสิบปีเลย 3-40 ปี
1: นะจนกระทั่งแบรนด์มันเป็นที่ยอมรับนะครับว่าโอ้สินค้าญี่ปุ่นดีอะไรต่างๆดีนะครับรวมทั้งสินค้าของชาติอื่นแต่กรณีของจีนเนี่ยมิติของความลึกเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นคือถ้าเรามองย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเราแทบนึกถึงแบรนด์สินค้าจีนที่ดังๆแทบไม่ได้เลย
0: ครับใช่
1: ถูกไหมครับแต่ในช่วง10ปีหลังเนี่ยเราเห็นการก้าวกระโดดนะของแบรนด์จีนที่มันเติบใหญ่ในเวทีโลกอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยยกตัวอย่างกันทีหลังแต่ถามว่ามันมีมาเหตุผลมันมาจากอะไรนะครับอันแรกเลยเนี่ยผมคิดว่านโยบายของรัฐบาลมีความสำคัญนะเรื่องของการเสริมสร้างภาพลักษณ์การผลักดันให้ประเทศจีนสินค้าจีนนะครับมีภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีโลกนะครับเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่เมื่อสักครู่เราคุยกันในเบรกแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสูงนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนเนี่ยให้การสนับสนุนเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้พอเขาเริ่มก้าวออกสู่ต่างประเทศเนี่ยแบรนด์เขาก็เลยว่ายง่ายเหมือนก้าวกระโดดแสดงว่าอะไรแสดงว่าโอ้จริงๆแล้วเขาฟูมฟักนะถูกต้องบอกว่าเชี่ยวกรำอยู่ในประเทศเขามาก่อนแล้วซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าจีนเนี่ยมีความได้เปรียบนะผ่านความประหยัดของ 3S
0: อ๋อมี 3S นะ
1: S แรกแน่นอนตัว scale
0: คร
1: ับเราทราบดีจีนตลาดใหญ่ 1,400 กว่าล้านคนแต่โอเคหลายคนก็จะบอกว่าแต่เราไม่ได้ขายทั้ง 1,400 ล้านคนนะแต่ถึงกันนั้นเนี่ยตลาดคนชั้นกลางของจีนก็เป็นตลาดคนชั้นกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน
0: โอ้ครับ
1: นะครับวันนี้เราพูดถึง500ล้านคนนะตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับลึกลงไปกว่านั้นในมิติเชิงคุณภาพนะคนเหล่านี้ว่ายง่ายกล้าเสี่ยงกล้าลองใช้สินค้าของจีนเช่นมีสินค้าเทคอะไรใหม่ๆมานะกล้าที่จะซื้อเพราะว่าเป็นเทคโอเรนเต็ดเมื่อเปรียบเทียบกับว่ายง่ายนะคนที่มีอายุคนสูงอายุของบ้านเราถ้าเทียบกับคนจีนนะผมว่าคนจีนคนสูงอายุคนจีนนี่นะเทคโอเรนเต็ดมากกว่าเยอะเลยนะ
0: คนอายุ70
1: เขายังใช้สมาร์ทโฟนกันเป็นเรื่องปกติเพราะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งนะของวิถีชีวิตเขา
0: โอ้ครับถึงไม่แปลน่าแปลกใจต้องขอแทรกนิดนึงก็ไอ้เมื่อก่อนเราก็สงสัยว่าเอ๊ะอาม่ากงจะไปเอาไอ้ QR code จะทำเป็นหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าอาม่ากงขนาดที่ว่าอยู่ข้างทางเนี่ยไอ้ขอเปิดหมวกเนี่ยยัง QR code ได้เลยอ่ะ
1: ถูกครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในมิติเชิงคุณภาพก็คือว่าคนเหล่านี้พอเขามีว่ายง่ายรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่เพิ่มสูงขึ้นคือรวยขึ้นนะพฤติกรรมความสลับซ้อนในเชิงพฤติกรรมเขาก็เพิ่มสูงขึ้นเขาก็มองหาอะไรที่จะบ่งบอกถึงวิถีถึงตัวตนของเขาเพิ่มมากขึ้น
0: นะนี่สำค
1: ั
0: ญ
1: ไอ้ตัวนี้ย้อนกลับไปมันก็ไปกดดันให้ผู้ประกอบการของจีนต้องพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามไปด้วย
0: ครับ
1: นะเว้นก็ด้วยขนาดที่มันใหญ่ตัวแรกก็คือตัวสเกลคือสิ่งที่มีความได้เปรียบส่วนที่สองนะอันนี้อาจจะเป็นส่วนแรกนี่อาจจะเป็นเรื่องของอุปสงค์ส่วนที่สองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของอุปทานคือมิติด้านการผลิตของจีนนะระบบนิเวศด้านการผลิตของจีนเนี่ยมันมีความพร้อมสับดีมาก
0: พร้อมยังไงครับ
1: คือมันเหมือนสมัยก่อนนะเราผมไปดูงานอิตาลีไปเห็นอุตสาหกรรมรองเท้านะเราอยากได้เอ็กเซสซอรีแบบไหนอยากทำอะไรร้านรองเท้านี้ไม่มีร้านตัดรองเท้านะไม่มีนะเขาก็เดินไปอีก2ล็อกนะครับไปหาเอ็กเซสซอรีของร้านซึ่งอยู่ในเวิร์คที่ใกล้ชิดติดกัน
0: ครับแบบชัดเจนผมก็เหมือนกัน
1: แต่ของจีนณขณะนี้เนี่ยเวิร์คมันไม่ใช่เล็กๆเหมือนในต่างประเทศแล้วมันพูดกันเรื่องข้ามเมืองครับเวิร์คของเขาอ่ะ คือว่ามันเติบใหญ่ไปตามการพัฒนากลุ่มเมืองมันเลยทำให้เกิดเป็นมิติด้านพลังของความพร้อมสับของซัพพลายเชนนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างต้นน้ำยาวไปจนถึงปลายน้ำนะไอ้นี่ก็กลายเป็น economy of scope ขอบข่ายนะของธุรกิจขอบข่ายของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือบางทีเราจะเรียกว่าเป็น industrial cluster หรือ cluster อุตสาหกรรมเพราะสองอย่างนี้มาประกอบกันนะ economy of scale กับ scope มาประกอบกันนะมันยิ่งส่งผลทำให้จีนนำไปสู่ความได้เปรียบของ S ตัวที่3คือ economy of speed ครับ
0: อ๋อครับ
1: ความเร็วในการพัฒนาสินค้าซึ่งวันนี้นะหลายๆคนกำลังพูดบอกว่าโอ้ยิ่งนวัตกรรมใหม่ๆมาบิ๊กไฮเทคต่างๆมันมาเร็วเนี่ยความเร็วมันกลายเป็นคำตอบของทุกสิ่งคือถ้าคุณพัฒนานวัตกรรมอะไรขึ้นมาได้ก่อนคุณเข้าสู่ตลาดก่อนทำให้คุณสามารถเกาะเกี่ยวเอาประโยชน์จากตลาดก่อนคุณก็จะได้ในเรื่องของสเกลแต่ถามว่าคุณจะทำแบบนั้นได้เพราะอะไรอ๋อเพราะคุณมีสโคปคุณมีขอบข่ายสิ่งต่างๆเหล่านี้มาช่วยสนับสนุนแล้วก็กลายเป็นความสามารถในการเข้าสู่ตลาดที่คนอื่นหรือผู้ประกอบการในชาติอื่นเรียนรัดได้ลำบากมากเพราะเขาไม่มีไอ้ตัว economy of scope หรือฐานการผลิตที่ดีภายในประเทศในการสนับสนุนนะนี่ก็อาจจะพูดรวมไปถึงแม้กระทั่งเรื่อง R&D ที่รัฐก็สนับสนุนไอ้ตัวนี้มันก็เป็นตัวผลักดันขับเคลื่อนทำให้การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผมจำได้เราเคยคุยอะไรกันนะสินค้าของบางแบรนด์นะเช่นเครื่องสำอางเอ่ยอะไรเอ่ยแม้กระทั่งรถยนต์ EV อะไรพวกนี้ในขณะที่ต่างประเทศสมัยก่อนรถยนต์จะออกสักรุ่นนึงก็ 4-5 ปี
0: เวลานานมากครับ
1: ใช่ไหมในเมืองจีนเดี๋ยวนี้มัน 4-5 เดือน
0: oh.
1: นะหรือเครื่องสำอางหรือสินค้าหลายๆตัวขณะที่ผู้ประกอบการตะวันตกอาจจะใช้ 2-3 ปีในการสร้างสินค้าตัวใหม่เพื่อนำเข้าสู่ตลาด
0: ครับ
1: จีนมันใช้แค่ 2-3 เดือนครับ หรือ 2-3 วันในบางรายการสินค้า
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยมันก็เป็นความได้เปรียบนะอีกส่วนหนึ่งนะอันเนื่องจากสปีดหรือความเร็วในการเข้าสู่ตลาดตัวนวัตกรรมรัฐบาลจีนก็สนับสนุนเต็มที่นะครับเราทราบดีโดยเชิงนโยบายนะรัฐบาลจีนตั้งเป้าเลยแต่จากนี้ไปนะครับ R&D งบ R&D จะต้องเติบโตอย่างน้อย 7% การเติบโตทั้ง 7% ต่อปีของงบวิจัยและพัฒนาในจีนเนี่ยมันหมายความว่าสัดส่วนของงบวิจัยและพัฒนาของจีนนะต่อ GDP นะจะเพิ่มขึ้นเพราะว่า GDP จีนโตประมาณ 5% ถูกไหมฮะเฉลี่ยช่วงนี้อย่างเขาตั้งเป้าปีนี้ 4.5 ถึง 5% แต่ถ้าอัตราการเติบโตของงบ R&D ที่มันจะเดินหน้าไปจากนี้ไปจะ 7% เนี่ยผมก็เชื่อว่าสัดส่วนของงบ R&D ต่อ GDP มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจีนก็จะขยับไปสู่ Basic Research หรืองานวิจัยพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้นนั่นหมายความว่าจีนจะบลีดเรื่องของจะมีโอกาสในการเข้าถึงนำเสนอหรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะให้เกิดขึ้นอีกมากเลยในอนาคตนะอันเนื่องจากการสนับสนุนนะครับแล้วเวลาการสนับสนุนของเขาเนี่ยมีมิติของการบูรณาการคล้ายๆกับที่เมื่อสักครู่เราคุยเรื่อง economy of scope นะครับในต่างประเทศเนี่ยบางทีรัฐกับเอกชนไม่ค่อยมาเชื่อมกันแต่ในเมืองจีนเนี่ยการเชื่อมโยงกันระหว่างกูรูคนเก่งๆของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อจะคิดค้นทำอะไรพวกนี้เนี่ยโอ้มันเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้สถาบันวิจัยของชิงหัวมาและชิงหัวเนี่ยนะครับทำไปสมัยก่อนก็รับงานจากนิคมไฮเทคนะพอรับไปโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยสปินออฟงานวิจัยต่างๆเหล่านั้นกลายเป็นหน่วยธุรกิจใหม่เลยฮะหาเงินได้เลยอ่ะ
0: โอ้ต่างมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่ว่ารีเสิร์ชมาแล้วก็ใส่ในลิ้นชักเข้าตู้ไว้เก็บเงี้ยไม่ใช
1: ่ตอนนี้เลยกลายเป็นการออกนอกระบบว่าการทำสถาบันวิจัยอย่างที่เราเคยคิดว่ามันเป็นภาระมันกลายเป็นพลังในเชิงธุรกิจ
0: โอ้นี่
1: ทุกๆบริษัทยอมลงทุนลงขันลงเงินในการว่าจ้างเพราะรู้ว่าโอ้คณาจารย์ของที่มหาลัยเนี่ยเจ๋งทีมงานวิจัยแต่เขาไม่ได้ปล่อยให้คณาจารย์เหล่านั้นเดินหน้านักวิจัยเหล่านั้นทำโดยลำพังนะ
0: ครับ
1: บางทีการทำงานเนี่ยเป็นการทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนเพราะบริษัทเอกชนเองบางทีก็มีอะคาเดมี่มีสถาบันการด้านการวิจัยของตัวเองที่ทำเองจะได้สอดรับกับสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ดีขึ้นตัวอย่างอันหนึ่งณขณะนี้เนี่ยถ้าเราดูตัวเลขกลมๆนะหัวเว่ยนะตั้งงบนะประมาณ 20% เอาเฉลี่ยทุกปีเนี่ยของรายได้นะลองคิดดูว่าหัวเว่ยเม็ดเงินขนาดไหนตั้งงบ 20%เพื่อการวิจัยและพัฒนาในอนาคตนี่บริษัทเดียวนะ
0: ครับ
1: นะครับยังไม่นับรวม BYD บริษัทใด DJI เอ่ยอะไรเอ่ยนะ
0: แต่เดิมเนี่ยหัวเว่ยเนี่ยจ่ายให้กับสถาบันในอเมริกาเนี่ยเยอะนะหลายสถาบันตอนนี้ไม่แล้วกลับเพราะว่าถูกต่อต้านเลยกลับมาจ่ายให้ในเมืองจีนแทนอย่างนั้นเหรอครับ
1: เดี๋ยวนี้มาจ้างสถาบันการศึกษาในบ้านในเมืองจีนหมดแล้ว
0: ครับ
1: แล้วตัวหัวเว่ยเองก็ทำสถาบันวิจัยของตัวเองด้วยเพื่อไปทำงานร่วมมือกับมหาลัยต่าง
0: ๆครับ
1: อันนี้ก็เหตุผลว่าทำไมตอนหลังเราได้ยินว่าจีนกลายเป็นประเทศที่มีการจดสิทธิบัตรจดเครื่องหมายการค้านะอะไรอย่างเงี้ย
0: หลายคนไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้
1: ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมากที่สุดในโลกไปแล้วและเพราะก็มีการสับสนในลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือผมคิดว่าจีนในช่วงหลายปีหลังเนี่ยมีรูปแบบของการทำแบรนดิ้งที่แตกต่างจากโมเดลการทำแบรนดิ้งในยุคเดิมที่ชาติตะวันตกหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นประเทศพัฒนาแล้วทำมาในยุคก่อนหน้านี
0: ้เป็นยังไง
1: เพราะในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องดิจิตอลมันยังไม่ค่อยมา
0: ครับ
1: นะครับแต่ในยุคหลังเนี่ยจีนเขาเติบใหญ่ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านดิจิตอลว่ายังไงก็เป็นดิจิตอลเนทีฟนะบริษัทบางบริษัททำอะไรก็ตามนะบางทีเขาไม่ได้มาจากธุรกิจพื้นฐานทั่วไปแต่เขามาจากธุรกิจด้านดิจิตอลเพราะฉะนั้นเขามีพื้นฐานความคิดที่ดีเขาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็มาปรับเรื่องโมเดลนะยกตัวอย่างเช่นพอเรามีพื้นฐานด้านดิจิตอลที่ดีก็เท่ากับว่าโอ้คุณสามารถเข้าถึงอาจจะสร้าง Big Data เอา AI เข้ามาช่วยสามารถวิเคราะห์ทำ Data Analytics ก็นำไปสู่การเข้าถึงเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่ดีรู้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนะต้องการสินค้าสีอะไรรูปแบบไหนรูปโฉมเมื่อไรอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: แถม AI AI นี่มันทำให้เร็วด้วย
1: ถูกครับเดี๋ยวนี้เร็วด้วย
0: ไม่ต้องรอเวลา
1: อย่างที่เราเคยคุยกันในรายการว่าบางทีมันรู้จักตัวตนเรามากกว่าตัวเรา
0: ใช่เราไม่ต้องการไอ้เนี่ยมันก็ส่งมาให้เราดูอยู่เนี่ยส่งช่องนั้นมาดูให้เราดูเราก็ไม่อยากดูรู้มากกว่าเราอีก
1: อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่มันมากับโลกดิจิตอลนี่ก็คือว่าสังเกตไหมฮะจีนพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขากระโดดเข้าสู่เรื่องอีคอมเมิร์
0: ซ
1: นะไอ้ cross border อีคอมเมิร์ซของเขาเรื่องของการทำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของเขาเนี่ยมันกลายเป็นการสร้างช่องทางในการเข้าสู่ตลาดวงกว้างด้วยต้นทุนที่ถูกกว่านะครับกลายเป็นเครื่องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสร้างแบรนด์ที่รวดเร็วกว้างขวางและประหยัดค่าใช้จ่ายควบคู่ไปด้วยไอ้นี่ก็เลยกลายเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำไมทำไมเราเห็นเนาะทำไมไอ้แบรนดิ้งของจีนนะมันถึงโตขึ้นมาได้เร็วมากเลยอ๋อเพราะมันมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเช่นสหรัฐทำไมถึงบีบเรื่อง TikTok ซื้อ TikTok อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่า TikTok มันกลายเป็นอันนึงที่เข้าถึงจิตใจผู้คนนะแล้วเขารู้ได้ว่าคนที่ดูเป็นใครกลุ่มเป้าหมายไหน
0: ก็มีหมดอธิบายได้ตอบโจทย์เอางี้ดีกว่าขนาดทำยังต้องเข้าไปใน TikTok ตอนนี้ไปแข่งกับ Taylor Swift นะตอนนี้เห็นเนเน่มียอด TikTok สูงทำแต่งตัวเป็นนักร้องแบบ Elvis
1: เนี่ย
0: เพื่อจะเพิ่มยอด TikTok เพื่อจะเพิ่มยอด TikTok ให้ได้แข่งกับเนเน่รอยัลให้ได
1: ้ครับเขาอาจจะใช้ AI มาวิเคราะห์บอกเฮ้ย นี่อย่างนี้มันต้องไปสไตล์นี้ไปแบบสไตล์แบบนี้นี่
0: นักร้อง
1: อะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: เลยแต่งชุดนักร้องเลยวันนี
1: ้อีกอันหนึ่งที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้คือโมเดลทางการตลาดของจีนวันนี้มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก
0: ็ยืดหยุ่นยังไงฮะ
1: มันแปลกจากเดิมนะยกตัวอย่างเช่นเราคุยเรื่องป๊อปมาร์ทอย่างเงี้ย
0: นะครับ
1: เห็นไหมมันขายคุณค่าทางอารมณ์คุณค่าทางจิตใจอ่ะเพิ่มมากขึ้นคือเขาไม่ได้ขายของเล่นนะแต่เขาขายอารมณ์บรรยากาศรูปลักษณ์อะไรก็ตามเนี่ยที่มันโดนใจคนขายการสะสม
0: ครับ
1: นะที่คนมันผูกพันขายกล่องสุ่มที่มันต้องมีการลุ้นโมเดลลักษณะแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามันถูกจริตคนรุ่นใหม่
0: โอ้โหนี่มันมาไกลในกล่องสุ่มเนี่ยเดี๋ยวนี้ของเนี่ยสุ่มมันเทียบเลยใน
1: สุ่มแหลกเลย
0: ออนไลน์เนี่ยสุ่มมันแหลกเลยเอางี้ดีกว่า ทุกอย่างกล่องสุ่มหมดทุกอย่างเอางี้ดีกว่าผมขนาดผมเนี่ยดูแผ่นเสียงอยู่เนี่ยก็ยังมีกล่องสุ่มแผ่นเสียงมาส่งมาให้ผมครับ
1: ครับวันอย่างที่เราคุยกันในรายการกล่องสุ่มเดี๋ยวนี้มีไม่ใช่ทั้งกล่องสุ่มแบบสัตว์เลี้ยงไงไม่ใช่มีแค่เหล้าขาวมีแค่อะไรนะ
0: ครับ
1: คือเหล้าขาวทำหลายๆรสแล้วก็ขายเป็นกล่องสุ่มก็มีนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ต้องเลือกตัวนะเลือกกล่องก็บอกว่าอ๋อคุณเลือกกล่องไหนกับคุณผูกพันชะตาชีวิตคุณผูกพัน
0: อยู่คนไหน
1: กับสัตว์ตัวนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลความยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นนะนี่ก็อาจจะทำให้พวกชีอินเทมูอะไรต่างๆนะที่เราเคยได้ยินเนี่ยมันเติบใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะว่ายง่ายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างในคราวเดียวแล้วเดี๋ยวนี้พอมันเป็นดิจิตอลแบบนี้เนี่ยมันเริ่มมีโมเดลอีกอันหนึ่งอะไม่ใช่ว่าอย่างเช่นผมอยากตัดเสื้อผ้านะ
0: โอ้เนี่ย
1: คน
0: ไปหา
1: ออกแบบเสื้อผ้าแล้ววางขายนะคนสั่งซื้อก่อนผมค่อยตัดนะ
0: โอ้ครับ
1: มันไม่ใช่ผมตัดแล้วไปแขวนตามร้านนะ
0: ครับเทเลเมดโอเคครับดร.ชิดหมดเวลาจริงๆแม่เสียดายมากเลยครับวันนี้รายการจอตลาดดุลการช่วงอินเซชันหน้ากับดร.พิจิตรวิบูลย์ประสานผมสุนทรช้อยและดร.พิจิตรวิบูลย์ประสานต้องลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือโสพลนำประสงค์นิกรบุรีรัมย์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า 2,000 ต้นนายโสพลสารำประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์อนุรักษ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาครบ 74 พรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ซึ่งชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินร่วมกับมูลนิธิอนัตพลสารำลูกเติ้งอบต.เมืองแฝกกรมสุขภาพจิตกรมอนามัยสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาบุรีรัมย์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนราชการสถานศึกษาหน่วยงานภาคเอกชนประชาชนและนักเรียนร่วมกันจัดขึ้นที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติด้านหลังที่ทำการอบต.เมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้นายโสพลยังได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวคำปฏิญาณร่วมกับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมว่าเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นไม้ยืนต้นรวมกว่า 2,000 ต้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนพัฒนาพื้นที่ป่าดังกล่าวให้เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนในอนาคตด้วยตำรวจขอโทษญาติ3ศพรับแจ้งคืบหน้าไม่ต่อเนื่องยันล่าคนร้ายไม่เคยหยุดภายหลังในการจอมพลังพาญาติของครอบครัวชาวไทย3คนซึ่งตกเป็นเหยื่อคดีฆาตกรรมและถูกฝังอำพรางศพเข้าพบพันตำรวจเอกวสุรัตน์ชัยธีราภัทรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภาสกรภัยจิตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและพันตำรวจเอกวราวุฒินิตยวรรณผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามบุคคลสูญหายหลังครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องก่อนจะมาทราบภายหลังว่าสูญหายทั้ง3รายจากการถูกฆาตกรรมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมยืนยันว่าหลังรับแจ้งเหตุบุคคลสูญหายตำรวจดำเนินการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับทุกข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้รับเพียงแต่รายละเอียดเชิงลึกบางส่วนไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดีด้านพันตำรวจเอกวราวุฒินิตยวรรณผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่ยอมรับว่าแม้ชุดสืบสวนจะดำเนินการติดตามคดีมาโดยตลอดแต่การสื่อสารและการแจ้งความคืบหน้าให้ครอบครัวรับทราบว่ายังมีข้อบกพร่องพร้อมกล่าวขอโทษและรับปากว่าจะปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ญาติผู้สูญหายได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องมากขึ้นทรัมป์สั่งระงับโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศระงับการโจมตีทางทหารครั้งใหม่ต่ออิหร่านชั่วคราวหลังจากระบุว่าพันธมิตรในตะวันออกกลางสามารถบรรลุกรอบข้อตกลงเบื้องต้นมุ่งหน้าไปสู่การยุติสงครามที่ตึงเครียดมานานกว่า5เดือนได้สำเร็จทรัมป์ย้ำว่าการระงับการโจมตีมีเงื่อนไขสำคัญสุดคือทุกฝ่ายจะต้องสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันอย่างรวดเร็วข้อตกลงจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเดินทางเดินเรือพาณิชย์อย่างเสรีทันทีและสมบูรณ์อิหร่านจะต้องยุติโครงการที่เป็นไปคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดทรัมป์ระบุว่าอิสราเอลได้ตกลงจะเข้าร่วมกับสหรัฐในความมุ่งมั่นจะผลักดันข้อตกลงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อยุติสงครามโดยย้ำว่าแม้จะยอมชะลอการโจมตีแต่กองทัพสหรัฐยังคงในสถานะพร้อมรบและบรรจุกระสุนเต็มอัตราโดยขู่ว่าพร้อมจะใช้แสนยานุภาพทางทหารขั้นสูงสุดในระดับที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2หากการเจรจาล้มเหลว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิด
3: คิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
10: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นนะครับจะมาพบกันแบบนี้นะฮะที่คลื่นความคิด FM 96.5ขึ้นความคิดอสมทครับจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของจีนเรื่องของโลกใบนี้นะครับกับท่านอาจารย์หลีมิ่งขวัญอาจารย์ปอภากรและผมป๊อปณัฐพงษ์นำเสวยกุลครับสวัสดีครับอาจารย์หลีอาจารย์ปอครับ
11: สวัสดีค่ะคุณพี่ป๊อปสวัสดีค่ะอาจารย์ปอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากปักกิ่งค่ะ
12: โอ้โหสวัสดีครับคุณป๊อปครับ
10: ดีใจมากๆเลยที่อาจารย์หลีเข้ามาได้วันนี้ต้องบอกว่าคุยหญิงกวงหลินมั่งกูคุยหญิงหนี
11: โอ้จากปักกิ่งและปักปีก็เป่ยจิ้งคุยหญิงหนีค่ะเพราะว่าทางฝ่ายปักกิ่งเขาพวกแอปอะไรต่างๆก็นึกว่าพี่เป็นคนไทยพี่เป็นคนต่างชาติเพราะว่าตอนเข้ามาใหม่ๆนี่ใช้แพ็กเกจของ AIS อยู่ค่ะใช้สัญญาณโทรศัพท์ของ AIS แล้วก็คราวที่แล้วพี่ต้องขอโทษมากๆเลยเพราะว่าต้องโทษพี่เพราะว่าอยู่เมืองไทยนานจนคิดว่าอะไรก็มันเชื่อมต่อกับเมืองไทยไม่ได้เลยอ่ะจริงๆช่องวันไฟก็เข้าซูมได้แต่พี่ดันนึกว่ามีแต่ใช้ AIS อ่ะใช้สัญญาณของ AIS ถึงจะเข้าซูมเข้าพวกแต่ว่าถ้าเข้าจะแต่จะเข้าแอป Facebook TikTok อะไรเนี่ยใช้สัญญาณของจีนไม่ได้ได้ระบบสัญญาณของจีนไม่ได้แต่ว่าซูมใช้ได้พี่ก็นึกว่ามันใช้ไม่ได้ก็เลยพยายามเออจริงๆอาจจะอยู่เมืองไทยนานแล้วกลับมาจริงๆต้องปรับตัวนะปรับตัวไม่ใช่ปรับตัวในฐานะเป็นคนจีนนะปรับตัวก็คือในฐานะเหมือนกับนักท่องเที่ยวมาหลายอย่างก็ยังใช้ไม่เป็นเพราะว่าแอปอย่างเช่นคนจีนในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาจะใช้แอปต่างๆอย่างเช่นใช้จักรยานเช่าอ่ะเขาก็ต้องมีแอปมาปลดล็อกใช่ไหมคะ
10: ทำให้เป็นเลยตอนนี้เขาใช้แอปอะไรฮะไอ้กงเสียงตันเชอเนี่ย
11: กงเสียงตันเชอก็คือใช้จูฟู่เป่าอาลีเพย์ก็ได้วีแชทเพย์ก็ได้แล้วก็มีแบบแอปของมันเองอะแอปต่างหากก็ได้แต่ว่ามันต้องใช้ 5G ของจีนของเครือข่ายของจีน
10: ครับครับ
11: ใช้ 5G ใช้ 5G ของมันอยู่ของเครือข่าย AIS อะไรใช้ไม่ได้ พี่เพราะพี่อยู่เมืองไทยน้ำก็เลยลบแอปจีนบางอย่างอะออกจากมือถือไปแล้วก็กว่ากลับมากว่าจะคือต้องปรับตัวสักพักนึงแล้วก็ทางแอปต่างๆของจีนก็นึกว่าพี่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็เห็นในแอปต่างๆเขาก็จะมีแบบมีบูสต์พวกอะไรพวกการท่องเที่ยวปักกิ่งหูท่องอยู่การท่องเที่ยวหูท่องปักกิ่งทำให้พี่รู้สึกเปิดหูเปิดตาเลยอะเหมือนกับตัวเองไม่ได้เป็นคนปักกิ่งที่เกิดที่นี่เพราะว่าการท่องเที่ยวสไตล์การท่องเที่ยวสมัยใหม่ของปักกิ่งมันแตกต่างกับเมื่อก่อนสิ้นเชิงเลยค่ะคือเขาไม่มีการแบบรถน้ำที่ไปกำแพงเมืองจีนพระราชวังต้องห้ามทิ้งฐานและพวกจัตุรัสที่เหมือนเนี่ยคือมันไม่ได้อยู่ในสายตาของคนรุ่นใหม่ที่เดินทางมาเที่ยวปักกิ่งเขาแนะนำไปเที่ยวพวกหูทุ่ง
10: คร
11: ับๆทุ่งต่างๆที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยังเก็บรักษาไว้แต่ว่าตกแต่งใหม่อะไรแบบนั้นนะคะก็เหมือนเหมือนซุงวาดอะลักษณะทำรองน้ำ
10: ผมเข้าใจหูทุ่งโหยอันนี้เป็นชื่อแอปเหรอฮะ
11: เป็นไม่ใช่ชื่อแอปก็คือมีพวกอินฟลูเอนเซอร์ KOL ต่างๆเขาก็จะแนะนำหูทุ่งโหยตามแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นโตอินอย่างเช่นชิปเข้าก็ตามแอปที่คนจีนเขาใช้ได้ค่ะเพราะว่าถ้ามือถือเนี่ยแอปต่างๆสัญญาณต่างๆเขาสามารถตรวจจับได้ว่าคนนี้ยังใช้อย่างสมมติได้ยังใช้แพ็กเกจของเมืองไทยเขาก็นึกว่าพี่เป็นคนไทยที่มาเที่ยวปักกิ่งแล้วก็เลยแนะนำใหญ่เลยแต่ละวันก็จะเห็นมีแนะนำหูทงโยมีน้ำแบบพิพิธภัณฑ์ปักกิ่งแต่ว่าทุกที่เลยพี่ไม่เคยไปพี่ก็ยังนึกตายเลยคือด้วยความเป็นคนปักกิ่งที่เกิดที่นี่แท้ๆเลยอ่ะแ
10: ต่ว่า
11: ที่เขาแนะนำไปอ่ะอู้อยากไปมากเลยอ่ะไปมาหลายที่แล้วค่ะมีทั้งกินที่เรียกว่ากว้างชื่ออ
10: ๋อคือหลายท่านก็อาจจะผมว่าคนไทยนึกภาพไม่ค่อยออกหรอกถ้าหากว่าไม่เคยได้ไปเมืองจีนหรือไม่ได้ไปช่วงนี้อย่างผมเนี่ยไปอยู่เรื่อยๆนะฮะอาจารย์ปอนี่ก็ไปบ่อยกว่าผมอีกน่าจะเข้าใจดีนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยเขาใช้แอปพลิเคชันกันเยอะมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยจะเข้าสถานที่ต่างๆเนี่ยสมมติท่านจะไปพระราชวังต้องห้ามเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทัวร์ต้องไปต่อคิวซื้อตั๋วให้ท่านเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะรู้สึกว่าไอ้ ticket office ตรงนั้นเนี่ยไอ้ปั้นชู่ๆนี่เขาโลออกไปเลยใช่ไหมฮะ
11: มันยังมีแต่ว่าเป็นแบบต้องผ่านแอปแล้วต้องจองล่วงหน้าด้วย
10: สำหรับคนจองล่วงหน้าทุกที่
12: คือเดี๋ยวนี้มันออนไลน์คือเดี๋ยวนี้มันออนไลน์หมดครับแม้แต่เวลาเข้าพิพิธภัณฑ์อย่างเช่นเข้าพิพิธภัณฑ์เสือประจำเมืองประจำมณฑลอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี
10: ้
12: ก็คือเราจะเข้าไปจองในแบบแล้ววีแชทแล้วเวซินอย่างเช่นเวลาที่ผมไปหนานจิงเนี่ยนะครับผมจะชอบไปคือมิวเซียมนะครับป๋ออู้กวนอย่างเช่นก็ไปดูนะพิพิธภัณฑ์นะครับหนานจิงเนี่ยทำนานจิงเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปในวีแชทแล้วก็เข้าไปดูว่ามีรอบไหมนะเขาจะอัปเดตเรียลไทม์เลยนะครับว่ารอบไหนว่างไม่ว่างมีจำนวนเหลือเท่าไหร่นะครับเราก็รับจองแล้วก็เอาอันนั้นไปยื่นแค่นั้นเองนะครับสแกนเดินเข้าได้เลยเดี๋ยวนี้คือแอปพลิเคชันในจีนเนี่ยสำคัญมาก APP เนี่ยแล้วที่อาจารย์หลีบอกครับจริงๆมันก็เป็นหลักการตลาดอย่างหนึ่งที่เขามาใช้ในเครือดิจิตอลคือแพลตฟอร์มในปัจจุบันนี้นะครับอย่างเช่นเขาใช้โลเคชันเบสอย่างสมมติถ้าเราเข้าไปดูในแอปแล้วเสี่ยวหงชูนะครับหรือเราเข้าไปดูในแอปนะครับเครือโตอินในจีนนะครับเขาจะรู้เลยนะว่าเราอยู่ตรงไหนนะเราอยู่ในที่ไหนนะครับผมแล้วเขาจะแนะนำนะขึ้นมาเป็นฟีดเลยว่านะผมที่อาจารย์หลีบอกครับว่านะครับถ้าเราไปที่ปักกิ่งเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาเลยว่าอยากมีคนรีวิวที่ไหนบ้างแล้วเดี๋ยวนี้นะครับในจีนนะคือวัยรุ่นจีนเนี่ยเขาจะชอบนิยมรีวิวแบบเรียกว่า City Walk นะครับเหมือนเป็นการเดินเที่ยวตามเมืองต่างๆที่อาจารย์หลีบอกเลยครับว่านะครับคือตามต่อหูท่องอะไรต่างๆคือเขาจะหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับแม้แต่เป็นคนจีนด้วยกันนะนะครับเขาจะหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าเสี่ยวจงนะครับผมหรือว่าอันซีนนะครับอย่างเช่นที่อาจารย์ลีบอกว่ารับกำแพงเมืองจีนอะไรที่ดังๆเนี่ยนะครับปาตานหลิงอะไรต่างๆ
10: เขาไม่ไปกันแล้ว
12: คืออาจจะยังมีไปนะครับแต
11: ่
12: ถ้าเลือกได้ก็จะไปหามุมถ่ายรูปที่มองว่าเป็นเสี่ยวจงใช่ครับ
10: เสี่ยวจงถึงคนกลุ่มน้อย
12: ช่อย่างเช
10: ่
12: นในส่วนของถ้าสมมติว่าใครไปนะครับไปแบบใจกลางเมืองปักกิ่งเนี่ยนะครับก็จะต้องไปเดินนะครับเสียงเหมินนะครับ
10: ถ
12: นนคนเดินนะเสียงเหมินเนาะนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะหาว่าแถวเสียงเหมินเนี่ยมีร้านหนังสืออะไรที่น่าไปถ่ายรูป ม
10: ี
12: ร้านอะไรที
11: ่ร้านกาแฟ
12: ที่แบบไปเช็คอินแล้วไปฟ้าขาใช่อย่างเนี้ยคือมันจะเป็นในมุมนี
10: ้
12: แล้วในผู้ที่ให้บริการแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเขาก็จะเชื่อมกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในการที่ตรวจจับในส่วนของสัญญาณนะครับแล้วเราก็โลเคชันเบรดนะครับรวมถึงนะครับอลีเพย์นะครับจึงฟู่เป่าด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับตอนที่ผมอยู่จีนแล้วผมเดินทางนะครับไปเมืองอื่น
10: ครับ
12: คือพอผมมาดูแอปอลีเพย์คือมันขึ้นมาเลยนะครับว่าผมอยู่หนานจริงนะครับแล้วมันขึ้นมาเลยว่าเนี่ยถ้าคุณจะขึ้นรถไฟฟ้านะครับที่หนานจริงเนี่ยนะครับต้องเข้าไปตรงนี้นะครับคือมันจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยแล้วพอผมกลับมาเมืองไทยนะผมยังคงใช้อลีเพย์ได้อยู่นะนะครับแต่มันก็จะขึ้นนะครับเปรียบเสมือนว่าผมเป็นคนจีนมาอยู่ไทยนะมันก็จะแนะนำคือมันก็จะแนะนำในส่วนของนะครับเครือ
11: ข่ายแนะนำที่เที่ยวของไทย
12: เน
11: ี่
12: ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเอา
11: เหมือนกันแหละ
12: เนี่ยเอาให้ดูเลยนะอาจารย์หลี่นะจะเป็นคนไทยที่ไปอยู่จีนแต่ของผมเนี่ยคนจีนมาอยู่ไทยเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับเชียงใหม
11: ่นะครับแล้วมันก็จะมี
12: แนะนำเลยนะครับว่าไปเที่ยวไหนเนี่ยนะครับเซเว่นเอเลเว่นมีนะครับมีโปรโมชั่นอะไรนะครับร้านบูธนะครับแนะนำเลยเนี่ยนะครับว่าถ้าคุณมาเนี่ยนะครับในตอนเนี้ยนะครับกี่เมตรนะครับห่างจากตรงนี
10: ้คุณไปตรงไหนครับอาจารย์ป
12: ออลีเพย์ครับ
10: แล้วถึงขั้
12: นแล้วถึงขั้น
11: มีบอกตรง
10: น
11: ี้
10: น
11: ะกับเนี่ยกับไทยจะใช้ถ้าจะกับไทยแบบทั่วคราวนี้จะใช้เขาเรียกว่า 5G ของจีนหรือว่าของไทย
12: ถ้ากับชั่วคราวผมใช้ของไทยครับนะครับแต่ว่าเบอร์
11: ใน
12: อ
11: ารี
12: เพย์ครับแต่ว่าเบอร์ในอารีเพย์คือเบอร์คือ
11: มัน
12: ค
11: ือ
12: เบอร์จีน
10: เบอร์จีน
12: นะครับดังนั้นเนี่ยนะมันเลยยังคิดว่าเป็นคนรับจีนเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยนะครับมีบอกด้วยว่าเนี่ยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับ100น้ำ100ไทจูนะครับ
11: เป็นฐานะอาจารย์ปอเป็นคนจีนมาเที่ยวไทย
10: มาเที่ยวไทย
12: เนี่ยแล้วมันมีบอกด้วยนะครับว่าเนี่ยมีในส่วนของเนี่ยคูปองอะไรนะครับผมเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับฉูดแล้วคูปองในการไปใช้ได้เลยเนี่ยในฐานะของเป็นนักท่องเที่ยวนะครับ
10: มี
12: โปรโมทเลยว่าเนี่ยนะครับเที่ยวไทยช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะเที่ยวไทยช่วงซัมเมอร์มีตรงไหนควรไปบ้างเนี่ยครับมันเป็นต้องบอกว่านะมันเป็นรูปแบบหนึ่งของตัวนะคือแพลตฟอร์มอีโคโนมีนะครับซึ่งถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าทางการไทยเองก็ควรที่จะร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยให้มากขึ้นด้วยเพ
10: ื
12: ่อที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของไทยเราให้กับคนจีนที่เข้ามานะครับผมเพราะอย่างตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยในแอปต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยครับมีการนำเสนอเนี่ยนะครับเนี่ยเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยสะดวกมากเนี่ยมีการบอกเลยว่าเนี่ยมีนะครับที่ King Power มีโปรโมชั่นอะไรนะครับสยามพารากอนต่างๆมีการเอาคูปองต่างๆมาใช้ได้นะมีถึงขั้นที่บอกว่าเนี่ยครับแต่พร้อมเพย์
10: ผมว่าในส่วนนี้ที่อาจารย์ปอพูดมาน่าสนใจมากเพราะเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าภาครัฐเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำความร่วมมือกับแพลตฟอร์มอีโคโนมีของจีนมากขึ้นเมื่อกี้ที่อาจารย์ปอยกตัวอย่างมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven นะสยามวันสยามพารากอนหรือว่า King Power สะท้อนให้เห็นว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยไวนะ
11: คือร่วมมือแล้วค่ะร่วมมือตั้งนานแล้ว
10: ไปหมดแล้วร่วมมือกับแพลตฟอร์มจีนหมดแล้วนะฮะ
11: แล้วคนจีนมาซื้อมาช็อปที่เมืองไทยจะได้โปรโมชั่นดีกว่าคนไทยอีก
10: ถูกกว่าใช่ไหม
11: ร่วมมือกับพวกแอปต่าง
12: ๆถูกต้องครับ
11: อย่างคนจีนไปซื้อ 7-Eleven ไปใช้แอปAlipay หรือว่า WeChat Pay เนี่ยก็จะได้คูปองซื้ออะไรได้คูปองค่ะคือเหมือนกับกระตุ้นให้ใช้จ่ายให้ใช้บริการของร้านค้าต่างๆของไทยต่อไปอันนี้ก็แสดงว่าเขามีความร่วมมือแบบลึกมาก
12: ใช่ครับ
10: อย่างนี้ผมอยู่ไทยนี่เดี๋ยวผมหันไปใช้ Alipay บ้างดีกว่าเผื่อจะได้ราคาคนจีน
11: ยังมีระบบยังมีระบบเอ๊ะเขาไม่ทราบว่าแอปเขาแยกได้ออกหรือเปล่าว่าคนไทยหรือคนต่างชาติ
12: คือจริงต้องบอก
11: ก่อน
12: ว่าได้ครับเพราะว่าถ้าสมมติเป็น WeChat อะครับเขา ถ้าสมมุติเป็น WeChat แล้วถ้าเรามาใช้จ่ายในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะบอกว่านะครับเราเป็นต่างชาตินะครับไม่สามารถที่จะใช้งานข้ามในส่วนของเมนแลนด์ไชน่า
11: WeChat
12: ควรจะใช้ใช่ครับแต่ว่าใน Alipay เนี่ยนะครับผมผูกไว้กับเบอร์จีนนะครับยังคงที่สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะเพราะเนี่ยนะผมทำให้ดูเลยนะครับอย่างนั้นนะครับเป็นคูปองนะครับที่ขึ้นมานะครับผมก็สามารถกดเอาได้นะครับในฐานะของต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม
10: นะสรุป
11: มันเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการท่องเที
12: ่
11: ยว
12: ตอนเนี้ยนะครับก็ยังสามารถที่จะเอาไปใช้ได
10: ้ครับ
11: แต่ว่าสรุปว่าถ้าเกิดคนไทยมาเที่ยวจีนอย่างเช่นปักกิ่งเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ซื้อระบบซื้อแพ็กเกจค่า G ของปักกิ่งของจีนเนี่ยเขาจะใช้ตุ้งฉันตันเชือไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าซื้อ 5G ของ AIS หรือของชูมาปลดล็อกตุ้งฉันตันเชือไม่ได้ใช่ไหมคะ
10: คือใช้ได้นะ
12: คือหมายถึงว่าไปจีนใช่ไหมครับจริงโดยส่วนตัวผมว่าผมเคยลงมิ่งไปผมก็ใช้ได้นะครับพี
10: ่ผม
11: พอใช้ได้ใช่ไหมครับ
10: ผมใช้ไอ้ตอนนั้นน่ะผมใช้แค่ไอ้ True Wallet อะฮะ True Money อะกระเป๋าตังค์ True อะก็ใช้ได้แล้วนะครับ
11: อ๋อแล้วสรุปว่าไม่มีอุปสรรคใดๆของนักท่องเที่ยวไทยที่จะมาเที่ยวจีน
12: ไม่มี
11: น
12: ะคร
11: ับ ขึ้นสามก็ได้แล้วขึ้นรถเมย์สแกนได้ไหมคะ QR code
12: ได้ครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
11: ใต้ดิน
12: คือนับล่าสุดเนี่ยแล้วภรรยาผมเนี่ยนะครับไปเที่ยวที่จีนก็เขาก็ผูกกับอาลีเพย์นะครับกับเครือทรูนครับของ
10: ครับ
12: ทรูเครือวอลเล็ตไปเนี่ยแล้วก็เอาไปทำนะครับก็สแกนขึ้นรถไฟฟ้าได้ตามปกติ
11: อ๋อสรุปว่าก็คือก่อนที่จะไปจีนอย่างน้อยก็ต้องโหลด Alipay
10: ครับ
11: สักแอปหนึ่งใช่ไหมคะ Alipay ก็ไปได้น่าจะไปได้ทั่วประเทศแล้วค่ะ
12: ถูกต้องครับ
11: วีแชทไปอาจจะมีข้อจำกัด
12: ใช่ครับเพราะว่า Alipay ต่างประเทศเนี่ยก็คือให้ผูกกับตัว Wallet ได้นะครับแล้วก็เอาไปไทยได้นะครับผมใช่เพราะว่า
11: สรุปว่าคนต่างชาติมาเที่ยวจีนก็เกือบจะไม่ต้องพกเงินสดไปแล้วก็คือโหลดแค่แอป Alipay ไม่ใช่ใช่ Alipayก็ใช้จ่ายได้หมดแล้วเกือบได้หมดแล้ว
10: ครับครับ
11: แล้ว Alipay มันหมายถึงหลังบ้านของ Alipay ก็ผูกมัดกับธนาคารของไทยใช่ไหมคะ
12: คือ
11: ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีธนาคาร
12: ผูกกับ True ครับผูกกับ True จะง่ายกว่า
10: แล้ว True เนี่ยคือ
11: True เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับ Ali
12: ใช
10: ่ครับใช่
11: ถ้ายังไม่มี True Money ก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับเพราะว่าแอปธนาคารยังไม่สามารถใช้ในจีนได้อืมธนาคารไทยเอาเงินไปไว้ในกระเป๋าตังค์ True แล้ว True เนี่ยก็ไปผูกกับ Alipay อีกทีหนึ่งนะครับ
12: คือต้องบอกแบบนี้ว่าอย่างตอนนี้ครับ

0: ท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมากขึ้น
1: อีกปัญหาหนึ่งอีกข้อสงสัยหนึ่งก็คือตอนที่ปุ๊บป๊อบมาเที่ยวจีนเนี่ย
0: ครับ
1: จะใช้ไลน์ถ้าจะใช้ไลน์ก็ต้องซื้อแพ็กเกจจากทางเมืองไทยมาใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับถ้าไปใช้
1: อ
0: ัน
1: นี้เรียกไม่ได้
0: ไลน์ไม่ได้
1: ถ้าใช้ Wi-Fi นี่ติดต่อกับทางเมืองไทยไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องใช่ครับถ้าท่านจะใช้แอปพลิเคชัน LINE หรือว่า ID นะ
1: หมายถึงว่าถ้าเกิดคนไทยอยากจะมาเที่ยวจีนอย่างน้อยคือใช้ Wi-Fi ใช้ 5G อะไรของที่นี่จะติดต่อกับทางบ้านไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องซื้อแพ็กเกจมา
0: เพราะว่าถ้าใช้ปุ๊บท่านจะถูกจับว่าเอ้ยท่านเนี่ยมาอยู่เมืองจีนแล้วนะไม่ควรใช้แอปพลิเคชันเช่น Facebook IG TikTok ใช้ไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้หมดแล้วเพราะก็อันนี้ก็คือรายละเอียดมันสำคัญมากเลยสำหรับคนที่จะวางแผนมาเที่ยวจีนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: หนึ่งก็คือเรื่องการใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องชำระเงินสองก็คือเรื่องการติดต่อกับทางบ้านที่เมืองไทยแก้ปัญหาสองอย่างเนี่ยก็สบายใจได้แล้ว
0: ตอนนี้อาจารย์หลี่ก็ทำตัวเหมือนคนไทยพ้นทะเลเลยนะ
1: ใช่
0: ตอนนี้บ้านอาจารย์หลี่ก็คือเมืองไทยนะเวลาจะติดต่อกับผมกับอาจารย์ปอเนี่ยติดต่อลำบากนะฮะเดินทางก็ลำบากเพราะว่าเป็นคนไทยพ้นทะเลไปแล้ว
1: ใช่กลับมาก็ปรับตัวอยู่สักอาทิตย์หนึ่งอ่ะกว่าจะต้องโหลดแอปนู่นนี่นั่นหมด
0: แล้วแต่ตอนนี้สัญญาณดีมากนะอาจารย์ชัดกว่าตอนอาจารย์อยู่เมืองไทยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ Wi-Fi ตรงนั้นก็คือใช้ซูมได้
1: ใช่ใช
0: ่ครับครับ
1: แล้วก็ค่อนข้างจะยุ่งอยู่กับเพราะว่ามีแอปเขาจะแนะนำการท่องเที่ยวหูท่องกันก็เอ้ยนี่ยังไม่เคยไปนุ่งยังไม่เคยรู้จักแล้วก็มีอีกจุดที่จะสำรวจก็คือพวกห้างสรรพสินค้าต่าง
0: ๆครับ
1: มอลล์พวกไอ้แหล่งช้อปปิ้งเพราะว่าแหล่งช้อปปิ้งพวกมอลล์พวกห้างสรรพสินค้าของที่กรุงเทพมันได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกแล้วนะอ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้พูดเวอร์ไปเ
0: รา
1: สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบทั่วโลกต่างๆต่างชาติมาที่แบบเพลินมาก็อยากจะเปรียบเทียบกันว่าตอนนี้ทางด้านพวกเขาเรียกว่าธุรกิจการค้าปลีกของปักกิ่งพัฒนาถึงตรงไหนถึงขั้นไหนแล้วก็ได้ไปดูห้างสักยังไม่ครบนะคะตอนนี้ที่ทันสมัยที่สุดที่ปักกิ่งชื่อห้าง SKP เป็นพวกห้างเป็นห้างที่ที่เป็นแหล่งรวมพวกเขาเรียกแบรนด์เนมชั้นนำของโลกและก็เขาบอกว่าเป็นห้างที่ขายพวกแบรนด์เนมอ่ะได้ยอดขายมากที่สุดในจีนหรือในโลกขายได้เยอะมากทั้งที่คนที่ไปช็อปไปซื้ออาจจะน้อยแต่ว่ายอดจำนวนเนี่ยอย่างน้อยเป็นอันดับหนึ่งของจีนจำได้ว่าเป็นโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันที่สองก็คือกัวเม่าชางเฉิงกัวเม่าก็คือไชน่าเวิร์ด
0: ครับ
1: สร้างห้างสรรพสินค้าใหญ่มากก็เข้าไปชมแล้วก็ตกแต่งได้หรูหรามากและก็อีกที่หนึ่งก็คืออีกห้างใหญ่มากห้างใหญ่ที่ในภาคใต้ของปักกิ่งก็ไปหลายห้างแต่ยังไม่ครบนะคะต
0: ้
1: องการที่จะเปรียบเทียบเพราะว่าอยู่เมืองไทยอยู่ในแหล่งภาคอยู่แถวสุขุมวิทค่ะก็คือเดินไม่ไกล
0: เดินไปเอ็มโคเชียร์
1: ติดตามหมดเลยก็มีความรู้สึกก็ในความทันสมัยในการตกแต่งอะไรก็โอเคนะทันสมัยอาคารต่างๆก็สวยมากแต่ว่าบรรยากาศยังไม่ค่อยเหมือนเพราะว่าที่กรุงเทพคือแหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยค่ะ
0: คือ
1: คาเฟ่สีสันมีเสน่ห์มีกลิ่นอาหารมีกลิ่นอายของความเป็นไทยความเป็นสากลเข้มข้นเยอะเลยค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือความรู้สึกค่ะ
0: นะนี่ขนาดอาจารย์หลี่ยังยอมรับแสดงว่าห้างเมืองไทยเราเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกจริงๆไม่แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เราพูดกันเองนะ
1: เยอะมาก
0: เพราะว่าเขาลงฝรั่งเนี่ยเขาทำมาเขาเดินทางไปญี่ปุ่นไปอเมริกาไปอังกฤษนะเขาก็มาเจอห้างไทยเนี่ยเขาก็งงเลยว่าเป็นเมืองที่มีห้างสรรพสินค้าเนี่ยเยอะที่สุดหนาแน่นมากนะฮะทุกสถานีรถไฟฟ้าคนไทยเราชอบแบบออฟไลน์
2: ใช่ครับแล้วจริงต้องบอกแบบนี้ว่าขอเสริมทางอาจารย์หลี่นิดนึงครับว่าคือประเทศจีนเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดสินค้าลักชัวรี่ใหญ่ที่สุดนะครับ
0: ครับ
2: อันนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเกิดตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะครับว่าจีนเนี่ยนะครับเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของกลุ่มสินค้านะครับลักชัวรี่นะครับแล้วจริงๆแล้วคือในช่วงโควิดเนี่ยอาจจะซบเซาลงไปหน่อยนะครับซึ่งก็ เริ่มฟื้นนะครับตั้ง

0: ต่ปี2023เป็นต้นมานะครับตลาดนะครับสินค้าลักชัวรี่ของจีนเนี่ยนะครับเริ่มฟื้นนะครับอย่างในส่วนของนะครับหลุยส์วิตตองแรงต่างเนี่ยก็มีนะครับยอดขายจำนวนมากที่มาจากจีนนะนะครับอย่างหลุยส์วิตตองเนี่ยนะครับบอกว่านะครับคนจีนมีการจับจ่ายสินค้าระดับไฮเอ็นเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% นะครับผม
1: 40% หมายถึงของสินค้าไฮเอ็นทั่วโลก
0: ของหลุยอะครับของตัว LVMH
1: หมายถึง
2: ขาย
1: หลุยเนี่ย
2: ขาย 40% มาจากลูกค้าจีน
0: ถูกต้องใช่ครับอันนี้คือข้อมูลของเขาเนาะนะครับแล้วโดยเฉพาะก็คือตามเมืองใหญ่ๆนะครับนะครับเซี่ยงไฮ้นะครับปักกิ่งนะครับผมก็ถ้าเราพูดถึงว่าสินค้านะครับแบรนด์เนมนะครับสินค้านะครับลักซ์ซอรี่เนี่ยนะครับจีนก็เป็นหนึ่งในเครือตลาดรายใหญ่ที่สุดแล้วแต่ที่น่าสนใจตอนนี้คือนะครับมันกลายเป็นว่าในช่วงหลายปีมันเนี่ยนะครับจีนอ่ะไม่ได้มีแค่สินค้านะครับแบรนด์เนมที่เป็นแบบ global ขายในจีนนะครับแต่จะมีแบรนด์ของจีนเองครับที่เป็นแบบ Chinese Luxury Brand ที่ขายมากขึ้นด้วย
1: คร
0: ับอันนี้เรื่องจริงนะครับคือมันจะมีนะครับแบรนด์ Luxury ของจีนเนี่ยที่ออกมาขายนะครับมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับกระเป๋านะครับถ้าใครไปที่เซี่ยงไฮ้นะครับเผื่อผู้หญิงนะครับหรือว่านะครูพี่ป๊อปเนี่ยนะครับถ้าจะซื้อให้สาวนะนะครับ
1: ร
0: ับซื้อแบรนด์นี้เลยครับก็เผื่อทรงม้อนนะครับ
1: แบรนด์นี
2: ้ที่เซ็นทรัลเวิลด์มีขายเลยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่
1: ชื่อแบรนด์อะไร
2: ช
1: ั้
2: นชาหยูซงภาษาจีนเรียกว่าชั้นชาหยูซง
1: ชั้นชาหยูซง
0: ไทยในภาษาอังกฤษเรียกว่าทรงม้อน
2: ดูชื่อเหมือนฝรั่งเนาะเหมือนฝรั่งเศส
0: ครับแต่คือแบรนด์คือแบรนด์จีนครับ
2: ดูชื่อจีนเหมือนญี่ปุ่น
0: คืออันนี้กลายเป็น
2: แต่ของเป็นแบรนด์จีน
0: ใช่แล้วคือดังมากครับคือเอาง่ายๆภรรยาผมเนี่ยไปจีนก็ต้องซื้อเนี่ยคือตอนแรกผมไม่รู้จักนะ
1: ไม่แต่ตอนนี้ที่ไทยมีแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์มีที่ไทย
2: ที่เซ็นทรัลมอลล์ก็มีขาย
0: ม
2: ันสไตล์เหมือนเอเมส
1: อ๋อเหมือนเอเมสโอ้
0: ใช่
2: แต่ว่าราคาต่างกันโอ้โห
1: ครับ
2: เป็นร้อยเท่าม
0: ั้
2: ง
0: แล้วมันไม่ใช่แค่นั้น
2: หลายสิบเท่า
0: แล้วมันไม่ใช่เป็นแค่สินค้าลักชัวรี่ที่เป็นแบบกระเป๋ารองเท้านะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาก็กำลังทำให้อะไร EV เองก็เป็นสินค้าลักชัวรี่รูปแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันถ้าเราลองมองตามที่เขามีนโยบายออกมาเนี่ยแล้วจริงต้องบอกว่าคนจีนอ่ะเข้าไปซื้อกิจการแบรนด์หรูทั่วโลกด้วยซ้ำ
1: คือ
0: ไม่ใช่ว่าคนจีนเข้าไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมนะแต่คนจีนเข้าไปซื้อแบรนด์หรูของต่างประเทศมาเป็นของจีนเองก็ไม่น้อยอันนี้นะครับก็ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะ
1: ครับครับ
0: นะครับผมนะเพราะอย่างที่บอกไงว่าตลาดนะครับสินค้านะครับลักชัวรี่เนี่ยก็นะครับเป็นสินค้าที่มีตลาดจีนในตลาดใหญ่อย่างง่ายนะครับอย่างเช่นนับรถยนต์ในสมัยก่อนที่เราต้องบอกว่าเป็นนับเครือหรูเลยนะครับเลย Volvo
1: ครับ
0: ก็มีบริษัทจีนถือหุ้นใหญ
1: ่นะครับจีนซื้อไปแล้วรู้สึกจะเป็นจีลี่มั้ย
0: ถูกต้องใช่ครับ
2: ซื้อมานานมากแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วก็มีในส่วนของอะไรครับอยู่ในเครือ Mercedes Benz ด้วยถูกมั้ยนะครับก็มีจีนที่มีอยู่ในนั้นเนี่ย
1: ค
0: ือเด่นเลยว่าคือนะครับแบรนด์ลักชัวรี่ต่างๆนะครับจีนเองก็ออกไปลงทุนเยอะมากนะครับไม่ใช่ว่าคนจีนซื้อสินค้านะแบรนด์เนมแต่คนจีนไปถือหุ้นในสินค้าแบรนด์เนมเลยด้วยซ้ำเป็นตรงนี้เพราะตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับและปัจจุบันนี้นะครับก็กลายเป็นว่านะครับไม่ใช่แค่นะครับแบรนด์เนมที่เป็นของประเทศอื่นแต่แบรนด์เนมของจีนเองนั่นแหละครับที่ก็กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับคือเพราะเราเคยได้ยินคำว่านั่นไงครับนะครับนับทั้งนับเครื่อง Made in China นะครับแล้วก็คำว่าอะไรอีกนะครับคำว่าหัวเฉาครับหรือว่าไชน่าชิปเลยครับพี
2: ่หัวเฉา
0: ใช่ที่เป็นเทรนด์ที่คนรุ่นใหม่ในจีนเนี่ยนะครับเอานะครับศิลปะ
2: อย่างป๊อปมาร์ทก็คือหัวเฉา
0: เอาเคาน์เตอร์ใช่เอาภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยมาผสมผสานกับดีไซน์ทันสมัยเนี่ยนะครับเป็นกลายเป็นแล้วสินค้าแฟชั่นนะครับเป็นสินค้า IPนะครับที่เป็นแบบสไตล์จีนนะเดี๋ยวที่อาจารย์หลี่บอกครับนะป๊อปมาร์ทเองนะหัวเฉาเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งใน IP นะครับก็เป็นหนึ่งในนะครับสินค้าจีนนะครับแล้วพูดง่ายๆว่านะปรากฏการณ์หัวเฉาเนี่ย

0: ถือว่านะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของจีนด้วยนะนะครับที่เขามีการนะครับผสมผสานครับไชนีสคัลเจอร์นะครับแล้วก็นะครับโมเดิร์นคัลเจอร์เนี่ยนะครับมาขับเคลื่อนอีโคโนมีนะครับมาขับเคลื่อนรับเศรษฐกิจของเขานะครับผม
1: อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าสินค้าที่อาจารย์ปอพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่รอบตัวเราหมดเลยต
0: ั้
1: งแต่เสื้อผ้ารถยนต์นะฮะแล้วแบรนด์เสื้อผ้านี้เมื่อก่อนที่เราเห็นเนี่ยเช่นยูนิโคลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเราเดินเข้าไปในพวกยูนิโคล H&M เนี่ยเราจะเห็น Made in China มาโดยตลอดนะครับวันดีคืนดีเนี่ยผมก็เห็นข้างๆยูนิโคลเนี่ยมีร้านเปิดใหม่ขึ้นมาเหมือนกับยูนิโคลเลยตกแต่งเหมือนกันนะฮะพื้นไม้สีเดียวกันห้องรองเหมือนกันแล้วเขียนยี่ห้อว่าเบนไลรู้จักเบนไลไหมฮะไม่ใช่บันไลนะฮะเบนไล
2: เคยเห็นเคยเจอค่ะคือมันเหนือมันตกแต่งมันสไตล์เสื้อผ้าเหมือนกันหมดเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ภาษาจีนเขาเรียกว่า
2: เป็นยูนิโคล
1: เบนไลมาตั้งนานจริงจริ งม
0: ัน เปิดหลายใช่คร
2: ับ
0: เป
2: ิ
0: ดหลาย
2: เป
0: ิ
2: ดหลาย
0: หรอไม่ต้องบอกเปิดหลายเนี่ยจริงๆเพิ่งเปิดตัวในจีนเพิ่งเปิดไม่นานประมาณ4ปีมั้งเหมือนเปิดประมาณสักต่อ022นะครับพี่แล้วก็คือขยายตัวไวมาก
1: ค
0: ือต้องบอกว่าเขาเป็นเครือบริษัทแม่เดียวกันกับแบรนด์ดังที่ชื่อว่า Urban Revivo อ่ะครับ
1: Urban Revivo โอเค
0: ใช่ซึ่งคือเขาเน้นเป็นแบบเสื้อผ้าสไตล์ลำลองครับที่เป็นแบบ casual wear ครับผ
1: ม
0: แล้วก็ในตอนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่แค่ในจีนแล้วแต่ว่าขยายมาในไทยแล้วนะเปิดหลาย
1: ครับ
0: ผมแล้วจริงก็
1: คืออีนังเปิดหลายผมชอบใส่เสื้อยืดไงปกติผมซื้อเสื้อยืดยูนิโคลไง
0: ใช่เพราะมันใส่สบายครับ
1: ใช่
0: แล้วผมรู้จักใช่ครับ
1: ผมเปิดหลายผมเลิกซื้อยูนิโคลเลยทำด้วยผ้าก็หนากว่าโอ้โห
2: คือผ้าดีกว่าเนาะ
1: ผ้าดีกว่าคือกลายเป็นว่า Made in China เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใส่ innovation เข้าไปด้วย
0: ถูกต้อง
1: ครับ
2: แล้วอย่างพวกชาจีพวกร้านชาร้านน้ำชาของเธอร้านพวกน
1: ั้
2: นอะไรไนช์เยอะมากเลยอ่ะไนช
1: ์
2: อะไรพวกเยอะมาก
0: ใช่ครับใช่
2: แสดงว่าจีนตอนนี้ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับพวกซอฟต์พาวเวอร์ไอ้พวกสินค้าแฟชั่นตามกระแสนิยมของคนรุ่นใหม่คนวัยรุ่นเนี่ยเขาพิมพ์อะไรแต่ปีแต่สำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งที่จีนหามาให้ความสนใจมากๆปีนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ประเทศจีนกลายเป็นแหล่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาตากอากาศในฤดูร้อนเพราะว่าปีนี้ทั่วโลกเนี่ยร้อนมากๆเลยกระแส
0: ของ
2: ร้อนเน
0: ี่ย
2: ซ
0: ั
2: ดกระหน่ำโดยเฉพาะยุโรปไชน่าคูค่ะ
0: ใช่คือควบคู่กับไชน่าทาวเวลเลย
2: ครึ่งปีที่ผ่านมานะคะจีนได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทั่วโพเลียงเชียงวันเกินกว่า20ล้านคนแล้ว
1: ครับ
2: เฉพาะช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาค่ะถ้าทั้งปีก็น่าจะสัก40ล้านมากกว่าเมืองไทยแล
1: ้
2: วแต่จีนยกจีนใหญ่มากการเดินทางไปที่ไหนมาไหนเนี่ยต้องวางแผนล่วงหน้าเพราะว่ามันใหญ่ขนาดการเดินทางจะไปเที่ยวตรงไหนที่ปักกิ่งก็ต้องวางแผนก่อนเพราะว่าไม่เหมือนเมืองไทยเดินไปก็ยังถึงค่ะอันนี้ขับรถไปอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง40นาทีเป็นชั่วโมงแล้วรถติดด้วย
1: ครับ
2: อ๋อใช่ก็คือตอนนี้ครึ่งปีเฉพาะครึ่งปีนะคะอย่างเชียงวันอยู่เขื่อนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากยุโรปค่ะจากยุโรปเนี่ยเพิ่มมากที่สุดแล้วก็เพิ่มขึ้นกว่าช่วงปีที่แล้วนะคะมากกว่า 20%
1: เพิ่มขึ้น 20% นี่ถือว่าเยอะมากนะนักท่องเที่ยวเนี่ย
2: ใช่โดยเฉพาะนักที่มาจากประเทศยุโรปเนี่ยเกิน 30% จากอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเป็นต้นนะก็คือมาจากพวกประเทศยุโรปตะวันตกเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 150%
1: เพ
2: ิ่มขึ้น
1: 20% นี่ผมก็ว่าเยอะแล้วนี่มัน 150% ครับ
2: เพราะว่าย
1: ิ่งเยอะมาก
2: ที่ประเทศจีนจริงๆอากาศก็ร้อนมากนะคะร้อนเหมือนกันอย่างเช่นปักกิ่งแต่ละวันกลางวันก็ไม่แพ้เมืองอาจจะร้อนพอๆกันเลยค่ะ
1: ครับ
2: ร้อนมากร้อนมากแต่ว่าประเทศจีนมีภูเขามีแม่น้ำมีทะเลมีป่าคือเขาเรียกว่าหลิงโยซื่อเหวียนฟงอีหยูเฉิงซื่อ非常丰富 ก็คืออุดมสมบูรณ
1: ์อุดมสมบูรณ์ใช่
2: ไม่ว่าจะชอบเย็นชอบชื้นชอบทะเลชอบป่าชอบเขาไปหนาวก็ได้ไปไหนก็ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นที่ไปเที่ยวซินเจียง
1: พี่ดาลีไปมาเมื่อไหร
2: ่ยังไม่ได้ไปกำลังวางแผนค่ะกำลังวางแผน
1: จะไปเหรอ
2: แต่ก็กำลังสร้างความมั่นใจอยู่เพราะว่าได้ข่าวว่าไปเที่ยวซินเจียงจะเหนื่อยมากๆเพราะว่าสมมติยกตัวอย่างเช่นถ้าจะไปเที่ยวกับทัวร์นะคะต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าหกโมงเพราะว่าฟ้าสว่างแล้วแล้วก็แต่ละวันนี้ก็คือใช้เวลาส่วนใหญ่คือนั่งอยู่บนรถใช้เวลาเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งประมาณ8ชั่วโมง9ชั่วโมงค่ะแล้วปกติก็คือช่วงบ่ายสัก5โมงเย็น6โมงเย็นถึงจะเข้าจุดท่องเที่ยวแล้วก็4ทุ่มนะคะฟ้ายังสว่างที่นั่น
1: 4ทุ่ม
2: แล้วก็เที่ยวจนกระทั่ง4ทุ่มฟ้ายังสว่างปกติทางเข้า5ทุ่มทางเข้าเย็นนะมื้อเย็นนะคะ5ทุ่มแล้วกว่าจะถึงโรงแรมอ่ะประมาณหลังเที่ยงคืน
1: ครับ
2: นอนก็ตี1ตี2แล้ววันที่2ตี5 6โมงก็ต้องตื่นอีกคือมันใหญ่มากเขาบอกว่าถ้าไม่เคยไปเที่ยวซินเจียงก็ไม่รู้ว่าประเทศจีนมันกว้างใหญ่ไพศาลถึงขนาดไหน
1: ครับ
2: เหนื่อยมากๆและไปเที่ยวครั้งเดียวมันไม่จบส่วนมากก็คือไปเที่ยว4สัก3 4 5ครั้งอ่ะ
1: ซินเจียงเนี่ยเหรอต้องไป3 4 5ครั้ง
2: ใช่ทั้งมีหวานเชียนต้าหวานเชียนก็ต้องสักประมาณ20วันเที่ยวเฉพาะที่นึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเที่ยวเฉพาะทางใต้หรือว่าทางเหนือแต่ละที่ก็ประมาณ15วันเที่ยวเฉพาะถ้าไปเมืองคาสือเมืองอะไรนะอีหลีอะไรพวกนี้ก็8 9วัน
1: ครับ
2: แสดงว่าใหญ่มากเรารู้ว่าปักกิ่งมันใหญ่มากอยู่แล้วแต่ว่าซินเจียงนี่แต่ละที่แต่ละที่ใหญ่มากแล้วก็ทิวทัศน์ธรรมชาติวิวธรรมชาติสวยมากๆเขาบอกสวยแบบแต่ต้องยอม
1: ต้องยอมเหนื่อยต้องเพราะมันต้องนั่งรถไกลมาก
2: มันสนุกนะ
1: คนไทยหลายคนไปแล้วก็ติดใจครับบอกว่าไปแล้วคุ้มค่า
2: สี่ทุ่มยังฟ้ายังสว่างเลยอ่ะ
1: ใช่แม่
2: ภาษีก็จะส่งแต่ต่างชาติก็ชอบนะคะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าการจองตั๋วเครื่องบินอัตราการจองตั๋วเครื่องบินไปซินเจียงเพิ่มขึ้น11เท่าค่ะในช่วงปิดภาคฤดูร้อนก็คือช่วงหน้าร้อนและก็ที่แบกก็เหมือนกันที่แบกก็เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่านักท่องเที่ยว
1: ครับ
2: ย
1: ู
2: นนานยูนคุณหมิง
1: นี่ผมชอบมากเลยคุณหมิงยูนนานนี่ใกล้หน่อยไปสะดวก
2: คุณหมิงอากาศเย็นสบายตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าองศาค่ะสบายๆแล้วก็มีตลาดตอกไม้มีกาแฟเป็นเมืองกาแฟค่ะ
1: ครับครับ
2: เฉพาะ5เดือนแรกเนี่ยคุณหมิงได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 700,000 คน
1: ครับ
2: แล้วก็ยังอย่างเช่นฉางไผ่ชันที่ภาคอีสาน
1: ครับครับ
2: เขาเรียกภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนอ่ะก็ประมาณ20องศา
1: ครับครับ
2: ยังสบายแล้วก็มีป่ามีภูเขามีป่าคือเขาเรียกเทียนหยันแต่หยางป่าเขาเรียกเป็นป่าออกซิเจนธรรมชาติอยู่ในป่าค่ะอย่างนักท่องเที่ยวจากรัสเซียเกาหลีใต้ก็ชอบไปเที่ยวฉางไผ่ชันเพราะว่าอยู่ติดกันอยู่ใกล้กันแล้วก็จีนก็ยังเปลี่ยนเชียง
1: คนไทยนี่ก็ไม่ไกลคนไทยก็ไปกันได้ทั้งปีอะใช่
2: ใช่ใช่แล้วก็ยังทะเลก็มีนะคะแต่ทะเลเนี่ยพี่แนะนำไปเที่ยวเมืองไทยดีกว่า
1: ดีดีอาจารย์นี่เป็นคนตรงผมไปทะเลเมืองจีนมาแล้วนะฮะคนจีนเขาก็บอกว่าถ้าเที่ยวทะเลมาไทยเถอะ
2: ใช่แต่ถ้าสำหรับจีนที่ไม่มีโอกาสไปต่างชาติเนี่ยเขาก็ชอบไปเที่ยวทะเลอย่างเช่นเชียงหวังเต่าภาคเหนือเ
1: ชียงหวังเต่
2: าเซินก้าใช่
1: ครับ
2: ก็หายป่าอีเชียนตัวอีเชียนห้าพันตัวมีแต่เทียนเหมินชัน
1: มันอยู่เหนือระดับน้ำทะเลตั้ง 1,500 เมตร
2: และจางจาเจี้ยอะไรพวกนี้
1: ครับครับ
2: แต่ละวันเนี่ยรับนักท่องเที่ยวมากกว่าหมื่นคน
1: ครับ
2: อ่
1: ะก็ใครชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นนะฮะ
2: แล้วก็ได้จัดกิจกรรมพวกพัวเฉวี่ยเฉิงชาเจี๋ยอะไรโอ้เยอะมากเขาได้ก็จะได้จัดกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ครับครับ
2: อ
1: ันนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลจีนเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวนะครับนโยบายหลักๆเลยเนี่ยก็คือฟรีวีซ่าตอนนี้เนี่ย
2: 50ประเทศ
1: 50ประเทศ เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคนไทยเราเนี่ยก็ไปสะดวกหลายคนก็บอกผมว่าเนี่ยมีโอกาสเนี่ยบอกท่านทูตนะให้ฟรีตลอดไปเลยเพราะว่าใครไปเคยเดินทางไปเข้าจีนตอนนี้ก็สะดวกนะครับ
2: ใช่ใช่แล้วก็สามารถที่จะแปลภาษาด้วย AI ได้หลายภาษาด้วยAI นำเที่ยวด้วยหลายภาษา
1: AI นำเที่ยวนี่นำยังไงอ่ะ
2: ก็คือใส่หูฟังใส่อะไรหรือว่าใช้โหลดอะไรเป็นแอปนำเที่ยวค่ะก็จะออกมาเป็นภาษาต่างประเทศเลยค่ะ
1: เราก็จะได้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไปรีวิวเมืองจีนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะจารีตอนเนี้ย
2: ใช่ใช่ใช่โอ้โหก็จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาก็พิสูจน์ได้แล้วค่ะเฉพาะครึ่งปีก็เกิน20 ล้าน
1: ครับ
2: ถือว่าเยอะนะเมื่อก่อนไม่ค่อยสนใจเรื่องท่องเที่ยวเพราะเฉพาะเที่ยวภายในประเทศอ่ะก็เยอะมากแล้วตอนนี
1: ้
2: หามาดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาท่องเที่ยวจีน
1: ครับครับครับเขาบอกว่าเมืองจีนเองเนี่ยนะคือเที่ยวทั้งชีวิตยังไงก็เที่ยวไม่หมดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ขนาดอาจารย์หลี่นี่เดินทางกลับไปปักกิ่งนี่ยังงงเลยนะครับเกิดที่นั่นแท้ๆเดี๋ยวอาจารย์หลี่ก็พาไปดูบ้านผมหน่อยนะอยู่แถวๆหูท่งกู่โหลต้าเจียตรงนั้นน่ะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นจุดเช็คอินตาขาที่ฮิตน่าดู
2: ใช่ๆๆใช่
1: ครับผมนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวนะตอนนี้ใครอยากไปเที่ยวจีนก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนหน่อยแต่ถ้าว่าอยากจะไปที่เย็นสบายตลอดทั้งปีคุณหมิงไปได้นะตอนนี้แต่ถ้าซินเจียงตอนนี้ร้อน
2: แล้วภาคอีสานของจีนค่ะ
1: ครับ
2: ถางไปชันพวกฮาร์บินไม่ใช่มีเฉพาะน้ำแข็งนะคะตอนหน้าร้อนก็สวยค่ะก็แต่น้ำแข็งนี่คือมีเอกลักษณ์มากที่สุดแล้วค่ะ
1: ถูกต้องรอเทศกาลน้ำแข็งดีกว่านะเราอยู่เมืองไทยเราก็ร้อนพออยู่แล้วเราอย่าไปหาเรื่องร้อนเลยนะ
2: ตอนนี้พักก็ร้อนมันจริงจริงก็ร้อนมาก
1: ใช่ใช่
2: ก็ร้อนมากสามสิบสี่สิบ
1: ผมจำได้ว่าผมเคยอยู่ปักกิ่งมาผมรู้ว่าร้อนที่จีนนี่ทรมานขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่อง AI กันหน่อยดีกว่าอาจารย์หลี่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะสหรัฐเนี่ยก็กลับมามีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับจีนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยี AI หลังจากที่มีรายงานว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของจีนเนี่ยนะมากกว่า 50% ของโลกนะครับมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจีนได้เขย่าวงการ AI ด้วยการเปิดโอกาสนะครับให้บริษัทเอกชนนักพัฒนารายย่อยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้อุปกรณ์ AI ประมวลผลขั้นสูงในเชิงพาณิชย์ได้นะนั่นก็คือ Moonshot AI หรือว่าเย่จืออินเมียนคืออะไรครับเย่จืออินเมียน
2: มันเป็นชื่อบริษัทค่ะ
1: อ
2: ันนี้เป็นชื่อบริษัท
1: ครับมันเป็นทีมพัฒนา Moonshot AI นะครับก็คือเป็นบริษัทที่เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลของ AI ได้มากกว่า 250% นะแล้วก็จัดให้เป็นโมเดลประมวลผลแบบ Open ด้วยนั่นหมายความว่ายิ่งคนใช้มากเท่าไหร่ AI ตัวนี้ก็จะยิ่งเก็บข้อมูลเรียนรู้ได้มากขึ้นเท่านั้นนะฮะนี่ถือว่าเป็นโมเดลที่ท้าทายมากหลายคนบอกว่าโมเดลของจีนเนี่ยจะต้องเป็นแบบปิดแน่ตอนนี้ไม่ใช่เปิดหมดเลยนะฮะหลากหลายประเทศนี่ก็เริ่มมาทำตามแล้วล่าสุดเนี่ยมาเลเซียบอกว่าจะใช้ DeepSeek แม้กระทั่งสิงคโปร์เนี่ยเลือกใช้โมเดล Qwen จาก Alibaba อันนี้น่าสนใจมาก
2: ตอนนี้ AI ที่จีนนี่เยอะมากเลยอ่ะ
1: ครับครับ
2: ที่กลับมาเวลาขับรถหนนเนี่ยก็จะถามสามีเลยอันนี้รถอะไรอันนี้รถอะไรไม่คือไม่รู้จักเลยค่ะเพราะว่าอย่างรถ EV เนี่ยยี่ห้อของจีนเยอะมากอย่าง AI ก็เหมือนกันตอนนี
1: ้
2: เดี๋ยวก็ก่อนคือลิปช่วงที่ลิปซิกออกมาเนี่ยก็คือกลายเป็นข่าวแบบฮือฮามากเลยค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยใช่ไหมคะก็คือมีใหม่ๆออกมาเรื่อยๆมีตอนนี้คนรู้สึกคนจีนชอบที่สุดก็คือโต๊ะเปา
1: โต๊ะเปาเชียงวันถามเรื่องอะไร
2: ก็เหมือนแชท GPT อ่ะ
1: Oh.
2: ถามทุกเรื่องเลยค่ะตอบทุกเรื่องได้เลยค่ะ
1: ก็คือเป็นอีกคนยูนิตของจีนโต๊ะเปา
2: เยอะมาก
1: แล้วอย่างผมอยู่เมืองไทยใช้ได้ไหม ผมใช้ได้ไหม
2: ได
1: ้ผมใช้ตัวของนี้ได้ไหม
2: ใช้ได้ใช้ได้โหลดแล้วใช้ได้ค่ะ
1: แต่
2: ส่วนมากเขาจะใช้ Big Data เป็นจีนค่ะเป็นจีน

0: ครับ
1: เยอะกว่าบิ๊กเดต้า
0: อ
1: ใ
0: ื
1: นต่
0: ม
1: างประเทศ
0: ครับครับแล้วอาจารย์หลีนี่ถามสามีเยอะกว่าหรือว่าถาม AI เยอะกว่า
1: อยู่เมืองไทยถามก็ชินกับการคุยกับ ChatGPT เวลาทำงานโดยเฉพา
0: ค
1: ะ
0: ร
1: แป
0: ั
1: ล
0: บ
1: ข่าว
0: ค
1: ช
0: ร
1: อ
0: ับ บครับ
1: ใช้เป็น ChatGPT หรือว่า Gemini
0: อ
1: แต
0: ื
1: ่ว่าม ใช้ ChatGPT เยอะกว่าค่ะกลับมา
0: ครับ
1: ใช้ไม่ได้ก็ต้อง
0: อืม
1: โหลดแอปของจีน
0: โอเคนะแล้วChatGPT พวก AI เนี่ยมันดีนะตรงที่ว่าถามเท่าไหร่มันก็ไม่บ่นเราอืมเราสามารถคุยกับมันได้นะฮะ
1: มันตามใจเราด้วยแต่
0: ถูก
1: ตา
0: ต
1: ม
0: ้อ
1: ใจ
0: ง
1: มากก็ไม่ดีนะเพราะว
0: ค
1: ่าร ถ้
0: ั
1: า
0: บ
1: ตามมันเดาอ่ะมันเดาอารมณ์
0: อ
1: ข
0: ื
1: อง
0: ม
1: เราเอง
0: อื
1: มัน
0: ม
1: เดาไปเดามามันบางทีมันผิดเพี้ยนไปอ่ะเราไม่ต้องการผลแบบนั้น
0: ถูกต้องไม่ก็คือเขากำลังเรียนรู้เราอยู่เราก็สามารถที่จะบอก
1: ใช
0: เขา
1: ่
0: ได้ว่าเฮ้ยไม่ต้องการแบบนี้นะคุณต้องทำแบบนี้นะอืม AI จีนเดี
1: ใ
0: ๋
1: ช
0: ยวน
1: ่
0: ี้นี่ร้ายกาจมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวนอก
1: ก
0: จ
1: า
0: าร ก
1: แข
0: เร
1: ่
0: ื
1: ง
0: ่อง
1: ขั
0: ข
1: น
0: อง
1: ตรง
0: AI เนี่ยนะเรายังเหลืออีกหลายข่าวแต่ผมขออนุญาตพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาเนี่ยได้อีกสักสองสามข่าวนะครับ
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ารีครับนะตอนนี้พักสัก
1: ค
0: ค
1: ่
0: ระ ู่
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ค่ะ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
7: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
6: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการติ่มซำยามเย็นนะครับยังอยู่กับอาจารย์หลีมิ่งขวัญนะครับซึ่งถ้าอาจารย์หลีเนี่ยก็รายงานสดส่งตรงมาจากกรุงปักกิ่งนะครับสัญญาณชัดมากนี่ใช้ของ Wi-Fi ของเครือข่ายอะไรเนี่ยอีต้งใช่ไหมจงกัวอีต้ง
1: น่าจะใช่จำไม่ได้ ไม่รู้ Wi-Fi ที่บ้านแหละ
0: นี่ภาพชัดกว่าตอนอาจารย์หลีอยู่ไทยอีกนะ
1: จริงเหรอ
0: ดูสาวขึ้นตั้งเยอะยอดเยี่ยมมากนะฮะนี่อาจารย์หลีข่าวต่อ

0: ไปเนี่ยนะเดี๋ยวผมไปเรื่องอุโมงค์รถไฟความ
1: อ
0: เร
1: ๋
0: ็
1: อ
0: วสูงดีกว่านะฮะ
1: อุโมงค์ร
0: เพ
1: ถ
0: รา
1: ไฟ
0: ะว่
1: ค
0: า
1: วามเร็ว
0: พู
1: ส
0: ด
1: ูง
0: ถึง
1: ค
0: เ
1: ร
0: ร
1: ั
0: ื
1: บ
0: ่อง
1: เคร
0: ร
1: ื่
0: ถ
1: อง
0: ไฟ
1: จ
0: ค
1: อ
0: ว
1: ด
0: าม
1: อ
0: เ
1: ุ
0: ร็ว
1: โมงค์
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: อ๋
0: รถไฟ
1: อ
0: ความเร็วสูงนี่คนไทยเราก็ตื่นเต้นอยู่แล้วนะครับไม่รู้จะมีเมื่อไหร่
1: อ
0: แต่ล่าสุดเนี่ยจีนเนี่ยเอารถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะฮะวิ่งลอดแม่น้ําแยงซีไปเลยนะฮะโดยใช้เครื่องขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินนะฮะที่เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกจีนพัฒนาขึ้นมาเองแล้วล่าสุดเนี่ยขุดสำเร็จแล้วซึ่งจะทำให้รถไฟเนี่ยนะฮะสามารถวิ่งด้วยความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงลอดใต้แม่น้ำไปเลยสุดยอดนะฮะซึ่งมีระยะทาง 14.25 กิโลเมตรงานนี้เนี่ยนะเป็นการขุดเจาะแบบไร้ความเสี่ยงด้วยเพราะว่าปกติเวลาเราทำงานที่อันตรายเนี่ยก็เจ้าพนักงานที่ทำงานเนี่ยชีวิตจะเสี่ยงตายมากแต่จีนเนี่ยใช้เครื่องขุดเจาะอุโมงค์แบบไร้คนควบคุมไม่ต้องใช้คนเลยอ่ะอาจารย์นะฮะสุดยอดมากอันนี้เนี่ยก็
1: แล้วใช้ AI ด้วย
0: ใช้ AI ทำอะไรครับ
1: ยิงทั้งใต้บกแล้วก็ใต้น้ำด้วยการทำงานใช้เครื่องขุดเจาะอุโมงค์โดยไม่ต้องใช้คนเข้าไปคือมันไม่อันตรายนะคะสำหรับจริงๆก็คือถ้าพูดง่ายๆใช้ AI เครื่องจริงๆเครื่องขุดเจาะขนาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นแล้วก็ถือว่าเป็นโรบอทได้ใช่ไหมคะถ้าควบคุมด้วย AI ก็คือเป็นโรบอทที่ขุดเจาะใต้ดินใต้น้ำซึ่งสามารถทำงานแทนคนสามารถทำงานที่คนทำไม่ได้ด้วยความสำเร็จได้
0: อันนี้เนี่ยนะฮะก็ขุดข้ามตรงบริเวณเมืองสร้างไข่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ต่อกับเมืองไท่ทางของเจียงซูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงลอดใต้แม่น้ำก็สามารถไปขึ้นได้ที่สร้างไข่เลยนะครับ
1: ใช้เวลาถ้าทำเสร็จแล้วใช้เวลาเดินทางจากชงหมิงไท่ทางถึงเซี่ยงไฮ้เป่าชันแค่17นาที
0: คือเวลาขึ้นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยน่ากลัวมากนะบางทีเนี่ยผมหลับหลับปุ๊บเนี่ยมันเลยป้ายไปเลยนะเพราะมันเร็วมากแป๊บเดียวถึงเลยแล้วท่านต้องรีบลงเลยถ้าท่านลงไม่ทันประตูปิดนี่เสร็จเลยไอ้คนมาขึ้นนี่ก็ต้องตรงเวลามากนะอาจารย
1: ์ใช่ใช่ค่ะใช่มันประตูเปิดปิดแค่พิกี่นาทีนะ
0: ใช่
1: ปิดก็ปิดไปเลยค่ะ
0: ครับแล้วคนไทยเนี่ยเป็นคนที่แบบละเหยไงฮะในเวลาเดินไปแล้วคิดว่ามันต้องรอคิดว่าเขาต้องรอเรานะครับ
1: ไม่รอหรอกถึงเวลา
0: สมัย
1: ไปเลย
0: ถูกต้องตอนที่ผมเดินทางท่องเที่ยวในจีนนะแล้วก็จะมีแบบแก๊งคนไทยเนี่ยบางทีนั่งรถไฟความเร็วสูงพอจอดป้ายปุ๊บลงไปสูบบุหรี่ยังไม่ทำหมดปัวเลยนะอาจารย์ดีรถประตูปิดแล้วโอ้โหตายแล้วเว้ยนะฮะมันแม่นยำขนาดนั้นเลยนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อาจารย์ลีขออีกข่าวหนึ่งก่อนจะลากันไปวันนี
1: ้อีกข่าวหนึ่งก็พูดถึงเรื่องกองทัพจีนไหมได้ดีไหม
0: ได้เลย
1: กองทัพจีนค่ะ99 ปีกองทัพจีนค่ะวันที่1สิงหาคมค่ะปีนี้ถือว่าเป็นการสถาปนากองทัพเขาเรียกว่ากองทัพปลดแอบประชาชนจีนก่อตั้งขึ้นมาครบ99 ปีค่ะแล้วก็เขาบอกว่าประชากองทัพเขาเรียกกองทัพประชาชนจีนก็คือกองทัพเพื่อประชาชนจีนนะคะได้อยู่ใช้ได้การนำที่แข็งแกร่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สร้างคุณูปการให้กับภารกิจการปลดแอบประชาชนจีนการสร้างสรรค์สังคมนิยมของจีนและก็ภารกิจการปฏิรูปของจีนได้ปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและก็ผลประโยชน์ของการพัฒนาและก็พิทักษ์สันติภาพของโลกส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษยธรรมมนุษยชาติเจียงลีและผู้เฉียวเดลี่ฉือกงชุนได้สร้างคุณูปการทางประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันจะลืมเลือนได
0: ้ครับ
1: 成为文明世界的威武之师文明之师和平之师คือว่าชื่อแบรนด์นะคะเว่ยว
0: ู
1: ก
0: ็คือ
1: กองทัพที่เต็มไปด้วยแสงยานุภาพ
0: ถูกต้อง
1: เว
0: ่ยวูเว่ยวูนี่คือแสงยานุภาพนะฮะเหวินหมิงก็คืออารยธรร
1: ม
0: นะแล้วก็
1: กองทัพแห่งสันติภาพ
0: สันติภาพนะฮะคือกองทัพจีนเนี่ยไม่เคยรุกรานใคร นะครับแต่มีเอาไว้เพื่อปกป้องประชาชน
1: ใช่แล้วก็มีจุดเด่นนะคะปกติกองทัพมี3เหล่าทัพใช่ไหมคะหายลู่คงปกทะเล
0: ปกทะเลอากาศ
1: จีนคือ4เหล่าทัพค่ะ
0: มีกองไหน
1: ครับหัวเจียนจุนก็คือกองทัพขีปนาวุธ
0: โอ้โหครับเป็น4เหล่าทัพว่างั้นเถอะ
1: รวมเป็น4เหล่าทัพของคือกองกำลังสัญญานุภาพที่ทันสมัยของจีน
0: ครับผมนี่คือเรื่องของกองทัพนะอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวหนังเรื่องจดหมายรักถึงอาม่าเนี่ยจะเข้าวันที่6สิงหาคมแล้วนะฮะใครมีโอกาสแวะไปดูกันนะครับที่เมืองไทยเนี่ยขายดีถล่มทลายเลยนะอาจารย์
1: มาฝากคุณป้อมไปดูอีกรอบนึงนะคะให้พี่
0: ผมไปดูมา4รอบแล้วพรุ่งนี้รอบที่5แล้วอาจารย์ลีเพราะว่า
1: 4รอบพี่ร้องไห้ทุกรอบใช่มั้ยคะ
0: ร้องรอบแรกที่เหลือร้องไม่ไหวแล้วพยายามจะบีบอยู่นะฮะทุกสมาคมนะหอการค้าเจิ้งต้าจีถวนนี่โอ้โหเหมาลงกันเละเทะเลยเดี๋ยวอาจารย์ลีกลับมาแล้วไปดูด้วยกันเดี๋ยวผมจะดูรอบที่6กับอาจารย์นะครับ
1: โอ้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์ลีมากนะครับอุตส่าห์แวะเข้ามาครับผมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชาวกาฬสินธุ์ให้กำลังใจครอบครัวหลุนไม่ขาดสายญาติเตรียมสถานที่รับศพบรรยากาศที่บ้านเกิดของหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีบรรดาญาติมิตรเพื่อนบ้านและ FC เดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวหลุนโดยเฉพาะย่าบัวสงเต็งสุกย่าของหลุนโดยตลอดทั้งวันมีคนมาเยี่ยมอย่างต่อเนื่องขณะที่ญาติและเพื่อนบ้านจัดเตรียมสถานที่รับศพทำพิธีเพื่อทำพิธีบำเพ็ญกุศลให้นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับร้านอิงเจ็ตในอำเภอสมเด็จนำภาพถ่ายของหลุนชุดรับปริญญาและภาพถ่ายที่เดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ตามสถานที่ต่างๆและหลายประเทศในหลายๆอิริยาบถไปขยายเป็นภาพขนาดใหญ่นำมามอบให้กับญาติเตรียมนำภาพเหล่านี้ไปตกแต่งประดับไว้รอบบริเวณบ้านเพื่อย้อนรำลึกนึกถึงและภาคภูมิใจในความสามารถของหลุนในวันที่ร่างของหลุนกลับมาและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนางบุญนาวรังมาศอายุ59ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกล่าวว่าตั้งแต่ทราบเรื่องได้มาให้กำลังใจครอบครัวและช่วยการจัดเตรียมสถานที่ทุกวันเพราะครอบครัวของน้องหลุนและย่าบัวสงไม่ใช่คนอื่นไกลเปรียบเสมือนญาติพี่น้องจึงตั้งใจมาช่วยงานและให้กำลังใจทุกวันหยิบจับอะไรช่วยได้ก็จะช่วยกันตามวิถีและประเพณีของคนอีสานที่เวลามีงานจะไม่ทอดทิ้งกันทุกคนมาช่วยกันดูแลกันและกันกู้ภัยนิมนต์พระทำบุญหลุม5ศพทำบุญที่หลุม5ศพเผยภารกิจการค้นหาสุดกดดันอาศัยแรงศรัทธานำทางนายสุทธิพงษ์บุญมาฉายหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานิมนต์พระครูปลัดธีรยุทธโชติโกเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามพร้อมพระสงฆ์4รูปประกอบพิธีทำบุญที่บริเวณหลุมฝังศพจุดที่พบผู้เสียชีวิตทั้ง5รายประกอบด้วยครอบครัวชาวไทย3รายและนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอีก2รายนายสุทธิพงษ์เปิดเผยว่าหลังเสร็จสิ้นภารกิจค้นหาผู้สูญหายเจ้าหน้าที่หลายคนต่างเล่าถึงเหตุการณ์ที่ยากจะอธิบายระหว่างการปฏิบัติงานโดยส่วนตัวเชื่อว่าแรงศรัทธาและกำลังใจมีส่วนช่วยในภารกิจค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจนสำเร็จลุล่วงอย่างไรก็ตามย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือแนวทางการดำเนินคดีหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษยังกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกหน่วยงานที่ร่วมกันค้นหาผู้สูญหายด้วยความอดทนแม้ต้องเดินทางค้นหาในพื้นที่ป่ารกติดต่อกันหลายวันเนื่องจากผู้ต้องหาให้ข้อมูลตำแหน่งฝังศพไม่ตรงกันทำให้ต้องตรวจสอบหลายจุดก่อนจะพบสถานที่ฝังศพที่แท้จริงนายสุทธิพงษ์ยอมรับว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกกดดันอย่างมากเนื่องจากผู้ต้องหาให้ข้อมูลเพียงจุดสังเกตเช่นต้นมะพร้าวหรือแนวคลองซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจนแทบไม่สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงได้ส่งผลให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
12: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG ฮาล์ฟมาราธอน
13: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
14: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น.ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
15: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
16: สนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
17: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงศ์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวร้อนข่าวร้ายข่าวแรงหลายเรื่องนะครับซึ่งส่วนใหญ่กลายเป็นข่าวที่สะเทือนใจของผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นกรณีของการสูญหายและพบว่าเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชาวไทยซึ่งตัวเขาเองได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีความฝันแล้วสามารถฝ่าข้อจำกัดของชีวิตตัวเองก้าวไปสู่การทำตามความฝันได้แต่ว่าอีกข่าวร้ายที่คู่ขนานกันไปกลับกลายเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจมากยิ่งขึ้นก็คือกรณีของกลุ่มคนร้ายหรือฆาตกรก็ว่าได้นะครับที่ก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย2พี่น้องเสียชีวิตแล้วก็นำร่างไปฝังซึ่งแม้ว่าตอนนี้จะได้ข้อเท็จจริงได้ความคืบหน้าแต่ว่ายิ่งน่าตกใจมากขึ้นนะครับเมื่อพบว่าเขายังได้ไปก่อเหตุกับคนไทยในท้องที่ผู้คนอยู่ในชุมชนนั่นเองนะครับเป็นครอบครัวพ่อแม่และลูกแล้วก็สูญหายไปนานนับเดือนจนกระทั่งว่าเหตุการณ์ฆาตกรรมชาวรัสเซียจึงทำให้คดีดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่หรือว่าถูกเปิดโปงหรือถูกเปิดเผยขึ้นโดยพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายหรือคนร้ายรายนี้ก็น่าจะสนใจศึกษาในเชิงจิตวิทยาหรืออาชญาวิทยานะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่ทางสังคมพยายามจะพูดถึงอย่างน้อย2เรื่องคืออะไรคือแรงจูงใจให้เขาเป็นผู้ที่ก่อเหตุมาตั้งแต่เด็กนี่ส่วนหนึ่งกับส่วนที่2คือบทลงโทษทางกฎหมายต่อคนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนี้แนวโน้มจะทำอย่างไรจึงจะทำให้เข็ดขยาดหรือจะได้รับโทษตามสมควรแก่โทษนั่นเป็นประเด็นถัดไปนะครับแต่ว่าคุณสถาพรด่านคุณทศผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ตั้งแต่ที่มีความคืบหน้าแรกวันนี้อยู่ในสายกับเราครับพูดคุยถึงสถานการณ์ว่านอกเหนือจากการขุดร่างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีปมอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องทางคดีหรือว่าแม้กระทั่งกรณีที่ตำรวจในท้องที่ที่ถูกครหาว่าเพิกเฉยต่อการรับแจ้งของ3พ่อแม่ลูกคนไทยก่อนหน้านี้จนกระทั่งนำมาสู่การฆาตกรรมครั้งนี้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆมันอาจจะสกัดกั้นไม่ให้เกิดฆาตกรรมต่อเนื่องแบบนี้ก็เป็นได้คุณสถาพรครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีคุณมนตรีสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
17: ครับคุณสถาพรครับตอนนี้ในแง่คดีมันนิ่งแค่ไหนแล้วครับ
18: ตอนนี้แยกเป็น2คดี2เคสนะครับ
17: ครับ
18: อย่างที่เราทราบกันก็คือเรื่องของ2พี่น้องรัสเซียตัวการสำคัญก็คือนายป๋องกับนายธงที่พยายามจะหนีไปชายแดนสระแก้วก็ถูกจับมาแล้วก็ให้การซัดทอดจนนำมาสู่เรื่องสะเทือนใจก็คือเคสของ3พ่อแม่ลูกนะครับนายป๋องเมื่อวานแล้วก็นายธงนายบอล3คนเนี้ยถูกฝากขังไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
17: ครับ
18: ในคดีอันนี้2คดีเลยนะครับทั้งคดีพี่น้องรัสเซียแล้วก็3พ่อแม่ลูกยกครัวนะครับส่วนในฟลุ๊กเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือว่าตอนนี้ตำรวจยังกันไว้ยังไม่ได้ส่งฝากขังศาลแต่ว่ายังเอาตัวออกมาเพื่อที่จะทำการสอบสวนเพิ่มเติมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการขยายผลเรื่องของปม3พ่อแม่ลูกเนี่ยครับเพราะว่าในเคสหลังเนี่ยซึ่งเกิดก่อนนะครับก็คือ3พ่อแม่ลูกเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลักๆ ก็คือในป๋องแล้วก็มีในฟลุ๊กกับในบอลในร่วมด้วยรวมถึงในโถงนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจคงจะต้องขยายผลต่อละครับว่ามันเกิดอะไรมันมีประเด็นมันปมอะไรกันแน่ที่ต้องไปฆ่าทั้ง3คนเนี่ยครับ
17: ครับมีการพูดคุยกันว่า3คนหรือ4คนตอนนี้ในคดีที่เกี่ยวกับคดีแรกเนี่ยนะครับผู้ต้องหาบางคนมีพฤติกรรมใช้คำว่าเป็นนิ้วของตำรวจเนาะอันนี้ว่ากันโดยข้อเท็จจริงที่ได้ยินกันมามากว่าเรามักจะเห็นกลุ่มคนแบบนี้อันนี้หลายพื้นที่เนาะมักจะเป็นไม้เป็นมือคอยทำงานบางอย่างที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำเองและทำให้คนกลุ่มเหล่านี้เมื่อถูกใช้บ่อยๆก็เหิมเกริมคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเองละเมิดกฎหมายเองอันนั้นยังพอทำเนานะแต่ว่าถ้าอย่างกรณีเนี้ยกลายเป็นว่างานที่ทำนั้นก็เป็นงานที่ผิดกฎหมายเ ภายใต้คนที่สั่งการโดยคนที่มีอำนาจรักษากฎหมายเนี่ยนะครับก็ยิ่งทำให้เกิดการมุทะลุแบบนี้อย่างเงี้ยมันมีเค้าลางไหมครับคุณสุตาพรครับ
18: เรื่องนี้จะเป็นประเด็นที่ทั้งโซเชียลรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ที่ห้วยใหญ่ที่บางละมุงชลบุรีก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเมื่อวานก็มีผู้สื่อข่าวหลายสำนักรวมถึงผมด้วยเนี่ยที่ปากหลักอยู่ที่สภ.ห้วยใหญ่ก็ถามประเด็นนี้กับท่านปปตร.ท่านกิตรัตน์พันเพชรนะครับก็ถามกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วที่เขาบอกว่าในป๋องเนี่ยมันมีแบ็คคอยคุ้มกันแล้วก็เป็นเด็กของตำรวจเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับทั้งประเด็นเรื่องเงินกู้หรือว่าเรื่องยาเสพติดซึ่งยังไม่ยืนยันนะครับว่าประเด็นนี้มีจริงหรือไม่มีจริงแต่ว่ามีกระแสข่าวมาก็เลยตั้งคำถามกับผบ.ตร.ผบ.ตร.ก็บอกว่าแกก็ทำหน้าเหมือนประหลาดใจเหมือนกันก
17: ็
18: บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้โดยตรงนะครับก็เพิ่งทราบแต่ผู้สื่อข่าวเหมือนกันว่ามันมีประเด็นนี้ด้วยแต่แกก็พูดในทำนองว่าถ้าเกิดมันมีจริงนะในเคสนี้ถ้ามันมีจริงหรือมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็ไม่เอาไว้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนิ้วร้ายเป็นเนื้อร้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่าประเด็นนี้ในพื้นที่เองก็พูดถึงกันมากโดยเฉพาะตัวในป๋องเองเนี่ยที่มีประวัติโชคชนเลยแล้วก็ช่วงหลังก็คือเรื่องของยาเสพติดที่ทั้งผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยน่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันครับตำรวจก็กำลังขยายผลแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงว่าเอ๊ะอาจจะมีไอ้ป๋องเนี่ยทำงานให้ตำรวจบางคนหรือเปล่าคอยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นตัว
17: เดิน
18: ตัวเดินให้กับใครบางคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคือที่หลายคนตั้งข้อสังเกตก็เพราะว่าพอหลังจากไอ้ป๋องได้ออกจากคุกมาเพิ่งออกมา2เดือนนะครับไม่นานสามพ่อแม่ลูกที่หายไปในตอนแรกเนี่ยซึ่งยังไม่มีใครรู้ตอนนั้นยังเป็นบุคคลสูญหายอยู่ป๋องก็ใช้ชีวิตลอยนวลมาเรื่อยนะครับ มาเป็นเดือนๆเลยจนกระทั่งมาเจอ2พี่น้องชาวรัสเซียก็ไปก่อเหตุไปทำร้ายแล้วก็ชิงโทรศัพท์ชิงจักรยานยนต์ไปเพราะฆาตกรรมคนก็เลยย้อนกลับมาว่าหรือเนี่ยด้วยพฤติกรรมแบบเนี้ยการที่กล้าที่จะลงมือทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ลอยนวลลอยหน้าลอยตาในสังคมเนี่ยแล้วก็ยังเท่าที่สอบถามชาวบ้านหลายคนก็กลัวนะครับพอรู้ว่าป๋องออกจากคุกแล้วเนี่ยหลายคนก็กลัว
17: อ
18: ันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยหรือเปล่าว่าที่ป๋องกลางได้ขนาดนี้แล้วก็กล้าทำได้ขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะมีใครบางคนที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งครับ
17: ครับรวมถึงประเด็นว่าถ้านอกเสียจากว่ามีคนอยู่เบื้องหลังแล้วทำให้เขาสามารถที่จะมุทะลุหรือทำอะไรที่ทำให้คนในชุมชนคนในสังคมบาดกลัวแต่โดยพื้นฐานตัวเขาเองก็เหมือนว่าเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของการถูกกระทำด้วยความรุนแรงจากพ่อของเขาเองเนี่ยนะครับมันมีประเด็นแบบนี
18: ้ครับใช
17: ่เชิญฮะ
18: ครับก็ผู้สื่อข่าวก็ไปถามแม่นะครับผู้เป็นแม่ก็เล่าปูมหลังซึ่งก็จะเหมือนหลายๆเคสเหมือนแม้กระทั่งหนังหรือซีรีส์ที่เราเคยดูด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องของความรุนแรงที่เขารับมาตั้งแต่ในวัยเด็กทางแม่ก็บอกว่าป๋องเนี่ยคือเหมือนถูกทารุณโดยผู้เป็นพ่อตั้งแต่เด็กๆนะครับทั้งเคี่ยนตีไฟช็อตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะสะสมความเจ็บปวดเหล่านี้มาเรื่อยๆก็กลายเป็นเด็กปัญหาหนักจนถึงขั้นว่าในสมัยนั้นตอนป๋องเด็กๆเนี่ยคือจะเรียกทางพม.มารับตัวเอาไปดูแลด้วยซ้ำไป
17: ครับ
18: ป๋องก็เลยเป็นเด็กมีปัญหาจนกระทั่งโตมาก็มีเข้าออกเข้าคุกเข้าออกอยู่ตลอดเวลาผมไปดูประวัติย้อนหลังเนี่ยเอานับเฉพาะตั้งแต่หลังปี50มาเนี่ยไล่มาเลยปี52 53เนี่ยไล่มาปี59 61 62จนมาถึง69มีคดีเยอะแยะครับทั้งเรื่องของอาวุธปืนเรื่องความรุนแรงเรื่องยาเสพติดเรื่องของการพรากผู้เยาว
17: ์ครับ
18: คือหลากหลายสารพัดมากครับป๋องเป็นคนที่เหมือนว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาแม้ว่าการจะเข้าไปอยู่ในคุกอาจจะถูกขัดเกลาตามกระบวนการอะไรก็แล้วแต่พอกลับออกมาไม่นานหลังจากนั้นป๋องก็ต้องกลับเข้าไปสู่วังวนเดิมมันก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้ครับก็น่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลเหมือนกันครับเรื่องนี้ครับ
17: มันเหมือนกับว่าชีวิตเขาขับเคลื่อนอยู่เท่านี้หนึ่งก็คือตั้งแต่เติบโตมาถูกกระทำด้วยความรุนแรงจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อของเขาและยังถูกฝึกถูกอบรมถูกสอนถูกให้ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยการโจรกรรมถ้าสามารถโจรกรรมได้ก็เอาเงินนั้นมาใช้กลายเป็นการบ่มเพาะความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมไปด้วยในตัวรวมถึงประเด็นนี้ฮะคุณสถาพรครับกรณีที่มุมมองทางสังคมเวลาที่เราเห็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำร้ายบังคับหรือกดดันลูกของเขาพวกเราเองเนี่ยก็มักจะถูกมองว่าอย่าไปยุ่งกับครอบครัวเขาอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวคนอื่นจนกระทั่งวันหนึ่งบุคคลที่ถูกทำร้ายซึ่งก็คือครอบครัวอื่นนั่นแหละกลายมาเป็นว่าเมื่อไม่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกคนในครอบครัวตัวเองทำร้ายเนี่ยแต่เมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเขาก็จะบ่มเพาะเอาความเจ็บปวดนั่นอ่ะเป็นปมในใจแล้วมาทำร้ายคนในสังคมโดยที่ตัวเองไม่รู้สึกรู้สาถึงความชอบธรรมหรือความรับผิดชอบต่อสังคมเลยอันนี้ก็มองในเชิงจิตวิทยาเป็นไปได้นะฮะ
18: ครับใช่ครับก็พูดถึงกันเยอะเหมือนกันประเด็นนี้ก็ถูกยกขึ้นมานอกจากเรื่องของคดีแล้วนะครับ
17: ครับ
18: มันก็เรื่องนี้โยงไปหลายประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทษทันการพิจารณาการใช้พรบที่เกี่ยวข้องต่าง
17: ๆครับ
18: มันก็เป็นประเด็นเพราะว่าคือถ้าเราย้อนกลับไปไม่ใช่เฉพาะคดีของนายป๋องนะครับมันก็มีหลายเคสเนาะที่ผู้ต้องหาคดีอุกชะกันคดีฆาตกรรมยกครัวหลายๆเคสเนี่ย
17: ครับ
18: ปรากฏว่าพอเข้าคุกไปสัก10ปี15ปีถูกตัดสินประหารชีวิต
17: ครับ
18: แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีกระบวนการพักโทษลดโทษมาเรื่อยๆจนได้ออกจากคุกมาแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลบางคนนะครับก็กลับมาใช้ชีวิตปะปนกับผู้คนในสังคมผู้คนก็ลืมไปแล้วหน้าตาเขาเป็นยังไงคนเหล่านี้ก็ยังกลับมาใช้ชีวิตถ้าเขาถูกขัดเกลาแล้วเขากลับตัวได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงคือคนที่มีปูมหลังแล้วมันกัดกินหัวใจเขาไปขนาดนั้นแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปได้หรือเปล่าอันนี้น่ากังวลเหมือนกันน่าคิดต่อครับว่าจะทำยังไง
17: เราเห็นหลายครั้งที่พื้นที่ที่เขาถูกควบคุมตัวอยู่อย่างเช่นเรือนจำกลายเป็นว่าไม่เพียงไม่ใช่สถานที่ขัดเกลาแต่ว่าหลายกรณีนะครับอันนี้คงไม่ใช่ทุกรายไปนะฮะต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกรายแต่บางรายเราเห็นว่ายิ่งกลับไปเหมือนไปฝึกวิชาเหมือนไปฝึกเอาความภาษาเราก็คือว่าแหมคนที่เป็นเพียงผู้เสพพอไปถูกคุมขังอยู่กับผู้ค้าเนี่ยกลับออกมาเป็นเอเจนต์ซะเองเลยกลายไปเป็นถ่ายทอดวิชาความรู้ที่เป็นลบนะฮะเวลาพูดถึงการเอาไปซึมซับเอาขบวนในขบวนการยาเสพติดคือยิ่งเข้าไปบ่อยๆยิ่งกลับมาแล้วโหดร้ายมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็จะใกล้เคียงกับพฤติกรรมของป๋องที่เราเห็นว่าเข้าออกเข้ามาทีออกมาก็ไม่ได้สะทกสะท้านสักพักนึงก็กลับเข้าไปใหม่ออกมาก็มาใช้ชีวิตอยู่ไม่นานก็วนเวียนอยู่นี้จนวันนึงมาก่อเหตุกับใครก็ไม่รู้อย่างนี้ก็เป็นไปได้คุณสถาพร
18: ครับใช่ครับ
17: ที่ท่านนายกลงไปมีนโยบายมีแนวทางในที่ชัดเจนมากขึ้นไหมครับ
18: เมื่อวานท่านอนุทินก็ลงพื้นที่กับท่านผบ.ตร.แล้วก็ว่าที่ผบ.ตร.ครับก็ลงไปดูที่เกิดเหตุเลยที่เกิดเหตุก็คือจุดที่ฝังร่างของทั้งชาวรัสเซียแล้วก็พ่อแม่ลูก
17: ครับ
18: ครับแล้วก็ท่านนายกก็ได้เจอกับญาติของชาวรัสเซีย
17: คร
18: ับ ก็ได้มีการพูดคุยประเด็นนี้แล้วก็ขอโทษชาวรัสเซียนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นายกย้ำก็คือว่าอยากจะให้ไปในทิศทางว่าสองพี่น้องเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ประเทศไทย7ปีละอาจจะไม่ได้อาจสถานะอาจจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เรียกอย่างนั้นแต่อาจจะเรียกว่าเป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยมาเรียนมา
17: ใช้ชีวิต
18: อาชีพใช้ชีวิตอยู่ในไทยนะครับสิ่งที่นายกบอกว่าอยากให้ภาพฉายออกไปเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวนั่นหมายความว่าเขาเข้ามาสัปดาห์2สัปดาห์หรือ1เดือนแล้วมาเกิดเหตุในบ้านเรา
17: ครับ
18: แต่ว่าในเคสนี้ก็คือเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เรียนรู้วัฒนธรรมได้ใช้ชีวิตแต่ว่าจังหวะเวลาเท่านั้นเองที่เขาดันไปเจอกับเจ้าป๋องเนี่ย
17: ครับ
18: ซึ่งช่วงเวลานั้นก็เป็นประมาณสัก 4:00-5:00
17: ครับ
18: ผู้คนไม่พลุกพล่านก็ไปเจอกับฆาตกรกลุ่มเนี้ยก็เลยโชคร้ายหรือตรงกันข้ามกันถ้าวันนั้นอาจจะเป็นคนไทยคนใดคนหนึ่งที่ไปเจอป๋องณเวลานั้นขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปก็อาจจะเป็นตกเป็นเหยื่อก็ได้ซึ่งคงไม่ได้เลือกว่าเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยนะ
17: ครับ
18: นายกก็เป็นห่วงเรื่องนี้แหละครับเรื่องว่านานาชาติจะมองเราว่าเราน่ากลัวหรือเปล่าก็เน้นย้ำเรื่องนี้ด้วยกับสองก็คือเรื่องของโทษ

0: มันมีปมที่ยังค้างคาอยู่ที่ต้องทำให้คลี่คลาย
1: ครับวันนี้โฟกัสหลักๆน่าจะพุ่งไปที่เคสของสามพ่อแม่ลูกครับเมื่อวานนี้เคสของรัสเซียก็ได้มีก็ค่อนข้างคลี่คลายไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็คือผู้ต้องหาเองก็อ้างนะครับว่าประสงค์ต่อทรัพย์เป็นหลักแต่ว่าสิ่งที่ของเคสรัสเซียที่ต้องตามกันต่อก็คือเรื่องผลนิติเวชเรื่องที่ตั้งข้อสงสัยว่าจะมีการล่วงละเมิดหญิงสาวหรือเปล่า
0: ครับ
1: อันนี้เดี๋ยวตามกันต่อว่าเป็นยังไงนะครับส่วนเคส3ศพเนี่ยตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามูลเหตุจูงใจที่ในป๋องบุกเข้าไปที่บ้าน3คนเนี่ยวันเนี้ยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยผมเพิ่งไปบ้าน3คนพ่อแม่ลูกนี้มา
0: ครับ
1: โอ้โหบ้านเปลี่ยวมากครับถึงจะอยู่พัทยาก็จริงนะครับในย่านพัทยาย่านนาจอมเทียนย่านห้วยใหญ่ตรงนั้นแต่ว่าทางเข้าบ้านเนี่ยเป็นซอยเปลี่ยว2ข้างทางเป็นป่าเป็นต้นไม้ขึ้นครึ้มเลยอยู่ห่างจากบ้านผู้คน 3-400 เมตรเลย
0: ครับ
1: นะครับก็ไม่แปลกใจที่วันที่เขาหายตัวไปเนี่ยอาจจะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นในช่วงนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างเปลี่ยวแต่ว่ารถยนต์ของครอบครัวเนี่ยก็ยังอยู่ที่บ้านนะครับเป็นรถเชฟโรเลตรถกระบะเอ็กซ์แค
0: ร์
1: รี่บอยแต่ว่ามอเตอร์ไซค์หายไป
0: ครับ
1: ก็นั่นแหละฮะก็คาดว่าในป๋องเนี่ยน่าจะเอาไปขายแต่ว่ามูลเหตุจูงใจมันจะเกิดจากเรื่องอะไรรวมไปถึงประเด็นเรื่องยาเสพติดที่ทางฝ่ายภรรยาผู้หญิงสาวที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับซ
0: ึ่
1: งเป็นภรรยาเป็นแม่ของเด็กที่เสียชีวิตไปในครั้งนี้ด้วยเนี่ยก
0: ็
1: เคยมีประวัติเรื่องคดียาเสพติดแต่นานมามากแล้วญาติก็บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดซึ่งตำรวจก็ยังไม่ได้สรุปนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยผู้เสียชีวิตด้วยว่าเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เดี๋ยวต้องตามกันต่อว่าจริงๆแล้วไอ้ที่แก๊งของเจ้าป๋องเนี่ยเข้าไปอุ้มเขาที่บ้านเอาเขามาสังหารทั้งหมดเลยเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่หรือผิดใจอะไรกันยังไงกันแน
0: ่ครับ
1: อันนี้ยังเป็นปมที่ต้องตามต่อครับ
0: ครับครับเอาละครับขอบคุณคุณสถาพรครับมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณ
1: สถ
0: าพรดันคุณทศนะครับที่มาเล่าเบื้องหลังคดีและความคืบหน้าคดีให้เราได้ฟังกันนะครับเพราะว่ามันมีอยู่ 3-4 ประเด็นที่ถ้าโดยสรุปแล้วจะต้องทำให้ชัดนะครับคือคดีการฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยชัดเจนว่าต้องการจะชิงทรัพย์คือรถจักรยานยนต์นะครับอันนี้มันเกิดจากพฤติกรรมส่วนตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าเห็นใครมีทรัพย์แล้วก็คิดว่าจะชิงออกไปแล้วก็ปรารถนาแค่นั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดของคนคนนี้หมายถึงฆาตกรเนี่ยนะครับว่ามีวิธีการคิดที่ผิดไปจากวิถีปุถุชนทั่วไปที่พอเห็นใครมีทรัพย์ก็ไปเบียดบังแย่งชิงโดยวิธีความรุนแรงแบบนี้นะครับและอีกประเด็นที่ต้องทำให้ชัดก็คือว่าฆาตกรหรือกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้อานัตบังคับหรือการสั่งการหรือเป็นลูกมือของเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มใดคนใดหรือไม่ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่คนในท้องที่พูดกันมากว่าเนี่ยเป็นมือเป็นไม้เป็นคนคอยทำงานเก็บเงินทวงหนี้บ้างหนี้พนันมั่งหนี้ยาเสพติดบ้างหรือแม้กระทั่งค้ายาเสพติดบ้างข้อนี้แม้ไม่ต้องกล่าวหาใครแต่ว่าคิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องทำให้กระจ่างมันเป็นข้อครหาที่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เยอะมากนะครับที่ยาเสพติดของกลางถูกจับไปได้แล้วสุดท้ายก็ถูกวนเอากลับมาขายใหม่ทีนี้คนกลุ่มนี้เหิมเกริมขนาดนี้เนี่ยมันเป็นไปตามข้อสงสัยของชาวบ้านหรือข้อครหาของชาวบ้านหรือเปล่าก็คงต้องอาศัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำเรื่องนี้ให้ปรากฏให้ชัดนะครับส่วนเรื่องนึงที่ก็ต้องทำให้ชัดขึ้นมากกว่าเดิมก็คือการที่กลุ่มผู้ก่อเหตุเลือกเป้ากรณีคนไทยพ่อแม่ลูกเนี่ยนะครับที่อุ้มไปแล้วก็ไปทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วหาว่าปมเหตุอะไรทำไมถึงเป็นคนกลุ่มนี้เป็นการหักหลังยาเสพติดขัดแย้งหรือไม่อันนี้ก็ต้องทำให้ชัดเหมือนกันนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่ก็ต้องทำให้ชัดไม่น้อยไปกว่ากันนอกเหนือจากประเด็นเรื่องการว่าเป็นมือเป็นไม้ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่นั้นก็คือกรณีของญาติครอบครัวของพ่อแม่ลูกที่ตอนนี้พบว่าเสียชีวิตแล้วแต่ก่อนหน้านี้เป็นคนสูญหายเนี่ยก็ได้แจ้งความกับตำรวจไว้แล้วแต่ข้อครหาของญาติก็คือว่าแจ้งความแล้วไม่เห็นตำรวจดำเนินการอะไรไม่เห็นแกะรอยไม่เห็นหาความคืบหน้าถ้าทำเสียแต่ตอนนั้นก็อาจจะรู้เบาะแสแล้วว่าคนที่ทำคือกลุ่มนี้กลุ่มนายป๋องนี้และถ้าจับนายป๋องได้เสียแต่ตอนนั้น

0: ฆาตกรรมชาวรัสเซียก็คงไม่เกิดขึ้นอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นแต่เพียงการอนุมานเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วครับไม่มีใครบอกได้ว่าการที่สมมติว่าถ้าจับปองได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ณปัจจุบันหรือไม่อันนี้มันก็เป็นเพียงการคาดเดาในสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนั้นแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ในแง่ข้อเท็จจริงก็คือว่ามันเป็นจริงอย่างที่ญาติบอกหรือเปล่าว่าไปแจ้งความไว้แล้วแต่ทำไมเพิกเฉยเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้นที่จะตามหาคนหายนะครับต่อใหผู้ต้องหาในป๋องจะมาทำร้ายชาวรัสเซียหรือไม่ทำร้ายก็ตามแต่กรณีที่มันเกิดคดีขึ้นแล้วว่า3พ่อแม่ลูกหายไปอย่างปริศนานั้นเจ้าหน้าที่ก็ควรต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่หวังว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะทำให้ชัดเพราะมันจะเป็นประเด็นที่จะนำไปสู่การทำคดีรายอื่นๆอีกมากเพราะเรื่องนี้มูลนิธิกระจกที่กระจกเงาเนี่ยนะครับที่คอยช่วยและติดตามคนหายเนี่ยเคยมีประสบการณ์มีบทเรียนมีองค์ความรู้เยอะมากนะครับที่จะนำมาสู่การคลี่คลายกรณีคนหายและนำมาสู่การป้องกันได้หรือแม้กระทั่งเซฟหรือรักษาชีวิตคนได้ก่อนที่เขาจะกลายเป็นคนที่สูญหายตลอดไปหรือบุคคลสูญหายที่เสียชีวิตในภายหลังนะครับคงต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้และต้องทำให้กระจ่างมากขึ้นนะครับเราจะพักสักครู่ครับช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันอีกหนึ่งประเด็นร้อนผมลงพื้นที่ไปติดตามดูปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมคราวนี้เชื่อมโยงกันที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีกระทั่งถึงที่จังหวัดสระแก้วด้วยสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกัน
1: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงศ
2: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
4: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
3: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
6: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
7: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
9: ช่วงที่2ของรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับเราพูดคุยกันช่วงแรกในกรณีคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวคนไทยเสียชีวิตซึ่งยังต้องติดตามนะครับการคลี่คลายขยายผลว่ามีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมากขึ้นกว่านี้หรือไม่นะครับเพราะว่ามีเบาะแสว่าไม่ใช่แค่เพียง5อาจจะมีมากขึ้นอีก2คนข้อเท็จจริงนี้ยังต้องตรวจสอบนะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่ผมลงพื้นที่ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังครับที่จังหวัดสระแก้วครับตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครมีชาวบ้านครับไปพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมจำนวนมากครับถ้าให้ดูแล้วก็เรียกว่าหลายร้อยตันก็ว่าได้อย่างน้อย7จุดที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมพื้นที่ที่มีการทิ้งกากอุตสาหกรรมตามที่มีการร้องเรียนและไปตรวจสอบนั่นนะครับเป็นบ่อดินร้างเป็นบ่อดินเก่าอยู่ที่หมู่1ตำบลห้วยโจดครับ ยังสงสัยด้วยนะครับว่ามันเป็นที่สปกหรือเปล่าผมกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่แต่ว่าสภาพพื้นที่นั้นมีการขุดดินขุดหน้าดินนะครับเอาไปใช้เอาไปขายแล้วพูดง่ายๆนะครับพื้นที่ดังกล่าวรอบๆในโซนภาคตะวันออกเนี่ยจะมีลักษณะเดียวกันคือพอจะมีโรงงานมาสร้างนะครับมาตั้งโรงงานเนี่ยเขาก็ปรับดินให้สูงขึ้นเพื่อหนีปัญหาน้ำท่วมเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องซื้อดินเพราะฉะนั้นเมื่อจำเป็นต้องซื้อดินก็มีกลุ่มคนที่ขายดินนะครับขายหน้าดินไปใช้ในการก่อสร้างนะครับก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่ว่านะครับพอเกิดหลุมเกิดบ่อดังกล่าวเนี่ยมีคนครับไปใช้หลุมบ่อเหล่านั้นนะครับสำหรับการลักลอบทิ้งกากการลักลอบทิ้งกากมี2แบบครับมีทั้งที่เจ้าของที่ดินอนุญาตนะครับอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับกับประเภทที่เจ้าของที่ดินไม่อนุญาตหรอกครับแต่ว่าไปแอบทิ้งซึ่งแบบหลังเนี่ยจะหายากละประเภทแอบทิ้งเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นนะครับมีแต่ยินยอมแหละเพียงแต่ตอนหลังมาก็มาให้การกับตำรวจว่าไม่รับรู้ไม่รู้ไม่เห็นนะครับแต่คราวนี้เรากลับพบสิ่งที่มันเป็นหลักฐานมากขึ้นที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ครับหลักฐานก็คือว่าหลังจากที่ผมไปตรวจสอบลงพื้นที่พร้อมกับชาวบ้านเรื่องกรณีของการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเปลือกหรือปลอกสายไฟบดย่อยเนี่ยนะครับเล็กๆนะครับเอาไปถึงขนาดที่ว่าคล้ายๆกับปุ๋ยอินทรีย์หรือเศษใบไม้หมักก็ได้เพราะมันเล็กขนาดนั้นนะครับบรรดาสายไฟที่เขาเอามาบดย่อยเพื่อเอาทองแดงนะครับเอาเศษทองแดงไปแล้วเหลือสายไฟไว้เนี่ยนะครับเขาเอาไปทิ้งไว้ที่นั่นแหละครับเราพบว่าบรรดาเศษสายไฟบดย่อยที่ทิ้งที่ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนั้นนะครับตรงกันแบบเดียวกันคล้ายกันมากกับกรณีที่พบว่ามีการทิ้งที่ตำบลวังท่าช้างนะครับที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับน่าแปลกใจนะครับพอทั้งกลุ่มชาวบ้านไปตรวจสอบก็พบว่ากรณีไปลักลอบทิ้งที่กบินบุรีเนี่ยตำรวจครับไปจับได้กลางดึกของคืนวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็นำผู้ต้องหาซึ่งก็คือคนขับรถอาจจะเรียกว่าผู้ต้องหาเลยครับเท่าที่ฟังตอนนี้นะเป็นคนขับรถ3คนพร้อมรถพ่วง3คันไปลงบันทึกประจำวันนะครับกับตำรวจในท้องที่ซึ่งทำให้เห็นว่า1ใน3คันเนี่ยมี GPS ติดนะครับที่จริงแล้วรถที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าจะขนกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นก็จะต้องติด GPS ด้วยนะครับเพื่อกำกับติดตามดูแลว่ารับกากอุตสาหกรรมมาแล้วจะไม่ไปแอบทิ้งที่อื่นจะไม่ลักลอบทิ้งที่อื่นจะต้องทิ้งอย่างถูกต้องและต้องมีการติดตามตรวจสอบได้ว่าขับไปไหนมาไหนบ้างซึ่งเรื่องนี้แหละครับที่ทำให้ GPS ของรถ1คันที่ถูกจับนั้นเมื่อเอาไปตรวจสอบพบพิรุธครับพิรุธที่ว่าก็คือว่ามันไปแสดงพิกัดว่าก่อนหน้าที่จะมาถูกจับที่ปราจีนบุรีเนี่ยรถคันนี้ครับเข้าออกโรงงานแห่งหนึ่งที่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราถี่มากถี่ชนิดที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นที่จอดประจำที่ทำงานประจำก็ว่าได้แล้วโรงงานที่ว่าเนี่ยครับพอไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าเป็นโรงงานรับกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมก็คือไปรับซื้อนะครับไม่ใช่รับซื้อรับจ้างขนมาจากโรงงานอุตสาหกรรมอื่นแล้วมีหน้าที่จะต้องเอาไปกำจัดอย่างถูกต้องซึ่งจะเป็นต้นทุนของตัวเองในการกำจัดอย่างถูกต้องแต่คนกลุ่มนี้ไม่กำจัดครับรับเงินมาแล้วแทนที่จะไปกำจัดถูกต้องก็ไปใช้วิธีการทิ้งไปใช้วิธีการเทหรือแม้กระทั่งไปจ้างชาวบ้านในราคาถูกๆเช่าที่ชาวบ้านในราคาถูกๆแล้วก็เอากากอุตสาหกรรมนี้ไปเทไปทิ้งอย่างที่เป็นประเด็นหลักฐานที่พบเนี่ยก็บ่งชี้แล้วครับว่า GPS เนี่ยมันบ่งบอกว่าออกมาจากโรงงานนี้และหลังจากนั้น GPS ที่ปลายทางก็บ่งบอกว่าไปจอดที่บ่อดินเก่าที่ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนี่แหละครับน ี่ผมถือว่าเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะชัดนะก่อนหน้านี้มีแต่ชาวบ้านไปร้องว่าพบการทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายจังหวัดภาคตะวันออกไม่เคยจะจับใครได้ไม่รู้ร่องรอยไม่รู้เบาะแสแต่รายเนี่ยครับเราเช็คจาก GPS เราเห็นเลยว่ารถคันนี้ออกจากโรงงานใดไปทิ้งที่ใดและปลายทางอยู่ที่ใดและทำเช่นนี้มามากต่อมากแล้วหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งก็สอดคล้องกันมากกับปริมาณของกากอุตสาหกรรมที่ถ้าไปดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเชื่อได้ว่าวิ่งมาไม่น้อยกว่า100เที่ยวแล้วครับ1รถพ่วงบรรทุกสูงสุดประมาณ 23-25 ตันทั้งแม่และลูกพ่วงนะครับแม่ก็คือตัวรถพร้อมกระบะและพ่วงก็คือตัวที่พ่วงท้ายเข้ามาเนี่ยครับรวมกันแล้วไม่ประมาณ25ตันสอดคล้องกันมากนะครับอันเนี้ยเป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่เราเห็นเบาะแสแล้วว่ามันมากพอที่ทางเจ้าหน้าที่น่าจะไปแกะรอยหาคำตอบได้แต่ว่าเรายังพบพิรุธในบางประเด็นนะครับคุณผู้ฟังครับพิรุธก็คือว่าไอ้รถ3คันและ1ใน3ที่มี GPS เนี่ยเราตรวจสอบแล้วพบว่ามีการลงบันทึกประจำวันไว้ครับแต่ไม่ได้ลงบันทึกในลักษณะให้ดำเนินคดีกับใครหรือผู้ใดอย่างเช่นโดยหลักแล้วเนี่ยถ้ายึดกันตามพ.ร.บ.วัตถุอันตรายเนี่ยคนขับรถที่ขนวัตถุอันตรายเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตก่อนนะมีใบนำส่งมีใบเมนิเฟสนะครับว่าต้นทางจากไหนขับโดยใครขนส่งโดยใครและจะไปที่ไหนจะต้องมีทั้งหมดแต่เนี่ยไม่มีเพราะไม่มีอย่างน้อยก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วนะครับสองก็คือว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยที่อยู่ปลายทางเนี่ยมันต้องเป็นโรงงานของพวกเนี่ยคนที่จะรับของนี้ได้ต้องเป็นโรงงานแต่กรณีเนี้ยเอาไปทิ้งไว้ในไร่มันโทษไร่อ้อยครับกับไร่ยูคาลิปตัสนั่นหมายความว่าเจ้าของที่ดินก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่เห็นว่ามีการดำเนินคดีเราก็ต้องข้อสังเกตว่าถ้ายังขืนไม่ดำเนินคดีเอาผิดแบบนี้ทั้งที่หลักฐานชัดขนาดเนี่ยรู้ว่าใครขับรถอะไรทะเบียนอะไรรู้แล้วล่ะว่าตอนนี้ว่ามาจากไหนหมายถึงว่าน่าจะมาจากไหนนะเอาใจว่าน่าจะมาจากไหนเพราะว่า GPS มันบ่งบอกชัดเจนว่ารถเข้าออกโรงงานเนี่ยที่เขาหินซ้อนเนี่ยแล้วก็รู้ว่าเอาไปทิ้งที่ไหนที่ตำบลห้วยโจดเนี่ยมันก็น่าจะมากพอที่จะดำเนินคดีได้แล้วอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ายังไม่ทำอย่างถูกต้องเนี่ยไม่มีทางครับที่จะทำให้ขบวนการนี้หยุดลงไปได้หรือไม่มีทางที่จะปราบปรามได้เพราะมันจะเกิดการลักลอบทำที่นี่อยู่เรื่อยๆคุณชำนาญสิริรักษ์ครับนี่เป็นนักทนายความทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกาะติดเรื่องนี้มาบอกนะครับว่าเรื่องนี้มันมีหลักฐานชัดเจนแล้วมันมากพอแล้วการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเห็นชัดขนาดนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจะดำเนินการนะครับในการติดตามตรวจสอบให้ได้คำตอบที่แน่ชัดเพราะว่าถือว่ามากพอที่อย่างน้อยที่สุดไปตรวจสอบในโรงงานนั้นๆด้วย
10: ถ้าโดยหลักการนะครับการนำของเสียเข้ามาทิ้งในที่ดินเนี่ยมันก็ต้องแยกเป็น2 ส่วนถ้าเป็นของเสียที่เป็นขยะอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้จะมีความรับผิดตามกฎหมายเรื่องสาธารณสุขกับเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในการทิ้งขยะในพื้นที่ตัวเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าสิ่งของที่นำมาทิ้งเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วพิสูจน์ได้ว่าเป็นลักษณะของวัตถุอันตรายอันนี้จะมีความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายอีกอย่างหนึ่งครับซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ค่อนข้างหนักพอสมควรเพราะว่าการจัดการวัตถุอันตรายเนี่ยมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงแล้วจะถูกดำเนินคดีอาญาด้วยครับ
11: ซึ่งความจริงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะเฟื่องฟูในยุคไหนห้วงเวลาไหนแต่ถ้าเทียบแล้วช่วงนี้เท่าที่เราเห็นปรากฏการณ์มันผิดปกติไหมครับมันผุดขึ้นมาหรือมันรอจังหวะเวลาอะไรยังไงหรือเปล่าไม่รู้
10: ถ้าเรามองในห้วงเวลาตั้งแต่ปี2550ปลายๆนะครับเราจะมีการส่งเสริมในลักษณะของอุตสาหกรรมที่เข้ามาในกลุ่มรีไซเคิลที่ค่อนข้างเติบโตอย่างรวดเร็วช่วงประมาณปี5960เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมประเภทนี้เนื่องจากว่ามีการเปิดให้ขอใบอนุญาตได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องผังเมืองตรงนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้โรงงานเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดการเกิดขึ้นของเขาเนี่ยมันมีทั้งเกิดขึ้นโดยขออนุญาตกับเกิดขึ้นโดยไม่ขออนุญาตนะครับแล้วก็ทำให้มันมีเครือข่ายในการจัดการร่วมกันซึ่งเท่าที่เราติดตามเส้นทางเนี่ยเราพบว่ากลุ่มโรงงานกลุ่มนี้นะครับมีการทำงานกันเป็นระบบเครือข่ายคือไม่ได้ทำทุกอย่างภายในโรงงานแห่งเดียวแล้วจบแต่มีการกระจายวัตถุดิบต่อเป็นทอดๆไปหลายๆโรงงานนะครับเพื่อทำวัตถุดิบปลายทางดังนั้นจุดที่ทิ้งขยะเหล่านี้จึงมีลักษณะของความหลากหลายในแต่ละกระบวนการผลิตของเขาด้วยครับ
11: งั้นชาวบ้านบางคนมีบ่อคือตัวเองอ่ะเอาขายหน้าดินไปก็กลายเป็นบ่อเพื่อถือโอกาสนะผมให้เอามาทิ้งที่ผมเลยผมก็ได้ตังค์อีกทอดหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของบ่อมีความผิดไหม
10: คนที่เป็นเจ้าของบ่อแน่นอนครับอย่างที่เรียนฮะว่า1ถ้าเป็นขยะเฉยๆเข้ามาทิ้งก็จะมีความผิดเรื่องของกฎหมายความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองกับเรื่องกฎหมายสาธารณสุขในเรื่องของการจัดการทิ้งขยะนะครับแต่ถ้าหากว่าที่เราพบในบ่อเหล่านี้นะครับถ้ามีการนำไปตรวจตัวลักษณะทางเคมีแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นวัตถุอันตรายดังนั้นการที่พบวัตถุอันตรายในพื้นที่ของตนเองเนี่ยอย่างแรกคือมีความผิดตามกฎหมายวัตถุอันตรายนะครับอย่างที่สองเนี่ยคือความรับผิดชอบในการกำจัดซึ่งการรับกำจัดพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับมีมูลค่าสูงมากราคาต่อตันเนี่ยหลายพันบาทจนถึงหลักหมื่นดังนั้นแล้วถ้าเราเห็นจากสภาพของบ่อเหล่านี้นะครับผมว่ามูลค่าการกำจัดเนี่ยอาจจะหลายสิบล้านหรือหลักร้อยล้านบาทดังนั้นเจ้าของที่ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะนำอะไรเข้ามาในพื้นที่ของตนเอง
11: ตอนนี้เรามีเบาะแสพอสมควรแหละถึงแม้จะยังไม่พูดว่าเป็นบริษัทใดแต่เบาะแสนี้มันเชื่อถือได้หรือมีความแม่นยำหรือน่าเชื่อถือไหมครับจากจุดจอดรถ GPS A B C D มาถึงปลายทางซึ่งเชื่อมโยงไปถึงที่ปราจีนบุรีที่มีการตรวจจับรถคันนี้และทะเบียนตรงกัน
10: ครับถ้าจากข้อมูลที่เราตรวจสอบเนี่ยผมเชื่อว่าจากการสืบข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงสถานที่จนกระทั่งเรามาพบที่ทิ้งจริงที่จอดที่เราปรากฏใน GPS ผมเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลทั้งหมดมีความสอดคล้องอย่างเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ก็คงต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะต้องลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาเหล่านี้ครับ
11: มันมีปัญหาเรื่องการวนลูปของวัฏจักรเนี่ยครับท่านทนายครับบางทีจับปรับคดีก็ไม่ขึ้นสู่คดีความข้อมูลที่เราได้มายังพบว่ามีการจ่ายเงินใต้โต๊ะเป็นเงินสินบนมันคือวัฏจักรวงจรที่ทำให้กระบวนการนี้ไม่กลัวไม่เข็ดขยาดไหมครับมีความรู้สึกว่าสามารถจ่ายเงินแล้วก็ปิดคดีได้หรือไม่ถูกดำเนินคดีได้อันนี
10: ้ครับปัญหาคอร์รัปชันคือปัญหาหลักปัญหาหนึ่งของสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าตั้งแต่กระบวนการการตั้งโรงงานจนกระทั่งถึงปลายทางการทิ้งการจัดการของเสียอันตรายเหล่านี้นะครับเราพบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆส่วนด้วยกันเนี่ยมีส่วนในกระบวนการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับหรืออำนวยความสะดวกผ่านผลประโยชน์บางอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้คนที่จะทำกระบวนการเหล่านี้พร้อมที่จะลงทุนเพราะว่าการลงทุนที่วิ่งเต้นต่างๆเหล่านี้นะครับมันถูกกว่าการจัดการสิ่งของเหล่านี้มากมายครับ
9: นอกจากคุณชำนาญแล้วนะครับคุณสุเมธเถรียนพงนามซึ่งเป็นเครือข่ายที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้กลุ่มรักกรอกสมบูรณ์นะครับกรอกสมบูรณ์นี่เป็นตำบลหนึ่งนะในอำเภอศรีมหาโพธิ์ที่ปราจีนบุรีนะครับอาจจะเห็นว่าเอ๊ะตำบลอำเภอศรีมหาโพธิ์มาเกี่ยวอะไรกับกบิลบุรีหรือมาเกี่ยวอะไรกับฉะเชิงเทรามาเกี่ยวอะไรกันกับสายแก้วแต่ความจริงมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดครับกลุ่มโรงงานที่มีการลักลอบทิ้งก๊าซอุตสาหกรรมเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันหมดและปัญหาในภาคตะวันออกตัวนี้นะครับเป็นปัญหาที่เกิดจากกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพลักษณะเดียวกันคือกิจการรีไซเคิลซึ่งมักจะเป็นทุนจากต่างชาติที่มาลงทุนที่นี่อย่างไรก็ตามนะครับมันมีข้อสังเกตนะครับว่าเออแล้วคนกลุ่มนี้มันจะทำงานลักลอบทิ้งกากโดยลำพังได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ครับแทบทั้งนั้นมักจะเป็นการลักลอบทิ้งโดยมีคนไทยมีคนพื้นที่นี่แหละครับเป็นนายหน้าไปรับจ้างรวมถึงจัดหาบ่อดินหรือพื้นที่ที่จะลักลอบทิ้งอยู่เสมอตอนนี้ลุกลามไปนะครับไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ใกล้ๆกับทะเลฝั่งแหลมฉบังฝั่งหน้าอ่าวเท่านั้นนะครับแต่มันลามไปถึงถนนสายหลักตั้งแต่นู่นนะครับชลบุรีมาฉะเชิงเทราไปกระทั่งถึงสระแก้วถึงสุดเกือบจะถูกสุดเขตชายแดนไทยกัมพูชาในฝั่งสระแก้วที่มีการลักลอบทิ้งตัวเลขหรือจำนวนของการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่ชาวบ้านร้องเรียนมันเพิ่มขึ้นทุกวันครับมีทุกวันทุกวันทุกวันมันก็น่าตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามันสอดคล้องกับจำนวนโรงงานที่เกิดขึ้นหรือเปล่าทำไมมันจึงเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นบ่อยจังถ้าระเบียบกฎหมายบอกว่าถ้าคุณจะตั้งกิจการโรงงานรีไซเคิลคุณต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ไปนั้นมันจะก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมแล้วกากนั้นจะเอาไปทิ้งหรือไปกำจัดบำบัดที่ใดโดยใครบำบัดและโดยใครขนส่งอันนี้มันต้องมีทั้งหมดมันถึงจะเดินหน้าต่อไปได้กิจการถึงจะต่อไปได้หรืออย่างน้อยที่สุดมันถึงจะได้รับอนุญาตได้แล้วถ้ามันเป็นเช่นนั้นเหตุใดมันจึงมีการลักลอบทิ้งกระจัดกระจายกันมากขนาดนี้ตั้งแต่ระยองเราก็เห็นข่าวนะครับรวมถึงที่ชลบุรีก็มีข่าวสระแก้วเราก็เห็นข่าวปราจีนเห็นข่าวฉะเชิงเทราเห็นข่าวที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเพราะนั้นเรื่องนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาคำตอบครับ
11: พี่สุเมธเราเจออย่างนี้ถี่ขึ้นในพื้นที่โซนภาคตะวันออกตอนนี้ลามมาถึงสระแก้วความจริงก็คงลามมาพักหนึ่งแล้วมันสะท้อนอะไรเนี่ยเราเห็นอะไรครับ
12: มันสะท้อนว่าขนาดนี้ครับเรื่องของการทิ้งกากอุตสาหกรรมเนาะทั้งเป็นขยะที่เป็นเขาเรียกว่าดินแจกฟรีหรือว่าเป็นขยะที่เราเห็นเหล่านี้นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับบวกกับตอนนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะกากที่มันเป็นขยะที่เราเห็นเป็นขยะอุตสาหกรรมอย่างเดียวแล้วเนาะมันกลายเป็นน้ำนะครับน้ำลักษณะนี้ครับซึ่งเราเรียกว่าโซเวนเนาะสารโซเวนสารล้างเครื่องจักรอะไรต่างๆอ่ะมุ่งหน้าขึ้นมานะครับจากภาคตะวันออกจากชายทะเลขึ้นมาถึงบ้านเราก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะเห็นนะครับก็คือขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเปิดเนาะอยากได้สูตรกลิ่นอย่างเงี้ยมันจะได้เล่าให้ผู้ชมได้ฟังว่าคนที่มันอยู่ใกล้ๆอ่ะทุกวันน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะก็เส้น359นะครับเป็นถนนที่ผ่าไปถึงชายแดนเนาะมาถึงชายแดนเส้นเนี้ยครับ2ข้างทางเราจะพบว่ามีทั้งโรงงานจีนนะครับจีนเถื่อนจีนเทานะครับโรงงานที่ถูกกฎหมายแต่นะครับเส้นเนี้ยถ้าเรามาสังเกตดีๆจะเป็นกลุ่มพวกจีนเถื่อนจีนเทาซะเป็นเรื่องหลักนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับต้องบอกว่าเราต้องบอกว่ามันเป็นขยะที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนาะเนื่องจากว่าก็มาจากต้นทางที่มีความผิดก็คือเป็นจีนเถื่อนจีนเทานั่นแหละจะเอาไปเข้าระบบแล้วก็อยู่ในระบบก็ถูกจับได้ฉะนั้นการทิ้งแบบนี้ก็คือเอาออกนอกระบบเราก็จะเห็นแบบนี้ครับไล่มาเลยตั้งแต่หลักๆเลยนะครับจากเชิงเซาเขาหินซ้อนนะครับผ่านมากรอกสมบูรณ์นะครับวิ่งทะลุมาวังท่าช้างจนมาถึงสระแก้วเห็นไหมครับกลิ่นมันจะรุนแรงขนาดนี้นะครับแล้วก็เท่าที่เราเห็นเนาะเท่าที่เราเห็นนะครับบ่อนี้ก็เป็นเคียงแค่ตัวอย่างนะครับเป็นแค่ตัวอย่างว่าเราจะเจอแบบนี้ในแทบทุกบ่อนะครับไม่ใช่เฉพาะบ่อนี้บางบ่อที่เกิดไฟไหม้อย่างที่ปราจีนบุรี3ขาอยู่ในเขตป่าสงวนด้วยซ้ำนะครับอันนั้นไหม้มาแล้ว3ครั้งระดมรถดับเพลิงมาทั้งจังหวัดเพื่อที่จะมาดับเพลิงแต่พอมันดับเพลิงเราก็ได้เห็นร่องรอยข้างล่างอีกว่าโอ้ข้างล่างที่ทิ้งมาเป็นปีๆเนี่ยมันสาหัสสาการมากครับสำหรับคนในพื้นที่เนาะ
13: เราเห็นแอคชั่นจากเจ้าหน้าที่เพียงพอไหมครับแน่นอนเมื่อเป็นข่าวเป็นประเด็นคงมีแหละแต่ว่ามันทันต่อสถานการณ์ที่มันผุดขึ้นในตอนนี้ไหม
12: ไม่ทันนะพูดง่ายๆเนาะไม่ทันโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีผมถือว่าขบวนการจัดการในเรื่องของมลพิษนะครับในเรื่องของมลพิษต่างๆเนี่ยถือว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเนาะรวมถึงลักษณะของจีนเถื่อนจีนเทาที่มีโรงงานเกิดขึ้นมากมายราวกับดอกเห็ดเนี่ยนะครับไม่สามารถดูแลจัดการได้เลยอันนี้ต้องจังหวัดเองก็ต้องยอมรับในเรื่องนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่มันเห็นอยู่ก็คือพวกเราประชาชนเนาะจินกลุ่มปราจีนบุรีเข้มแข็งหรือกลุ่มอื่นก็พยายามที่จะระดมกำลังเข้ามาช่วยกันจับตานะครับแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเราก็นำแจ้งแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นข้อวิตกกังวลของเราเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะแจ้งเท่าไหร่ก็แล้วแต่หน่วยงานรัฐไม่ได้สามารถทำให้เรื่องนี้มันดีขึ้นได้เลยหรือว่าลดปริมาณลงเลยมันกลับว่าเหมือนเราแจ้งแล้วคนเหล่านี้ก็สามารถทำเหล่านี้ได้อีกทั้งในที่เดิมซ้ำๆหรือที่ใหม่ที่ขยายออกไปผมก็ยังมองว่าวันนี้ภาครัฐจริงๆแล้วท่านทำอะไรอยู่ด้วยซ้ำ
13: ไล่จับหนูไหมตอนนี้จับตัวนี้โผล่ตัวนี้โผล่ตัวนี้มันโครงสร้างใหญ่มันไม่ได้มากำกับดูแลไล่บี้ไปที่ต้นเหตุด้วยเล่นมาไล่จับกันปลายทางให้ประชาชนรับเคาะปลายทางตอนมาทิ้งเนี่ยมีแต่จะเหลวไปข้างหน้าเลย
12: ใช่ครับตอนนี้มันเป็นลักษณะแบบนั้นเลยก็คือเหมือนเราไล่จับหนูเนาะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออันตรายของชาวบ้านที่มาทำแบบนี้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นข้อขัดแย้งระหว่างทั้งในทุนเองเนาะทั้งในทุนเองทั้งข้าราชการเองนะครับเหมือนว่าเราไปออกหน้าล้ำหน้าไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งทำให้หลายๆภาคส่วนเองนะครับก็รู้สึกกังวลว่าเป็นที่มาของการว่าทำไมเราต้องมาไล่จับหนูทำไมมันถึงแจ้งแล้วเนาะมาตรวจแล้วก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆไม่มีวันหยุดหย่อนเลยครับ
13: ต้นทางก็คือโรงงานเถื่อนถ้ามันยังผุดขึ้นอยู่ไม่หยุดมันก็ทำให้ยังไงถึงที่สุดมันก็ต้องหาทางออกมาปล่อยอย่างเงี้ยมาแอบทิ้งอยู่เงี้ยอยู่ดีแค่เปลี่ยนที่เท่านั้นเองเราขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่เราจะตามเจอเมื่อไหร่ภาคประชาชนจะหาเจอจะมีข้อเรียกร้องไปถึงหน่วยงานรัฐซึ่งโอเคเวลาเนี้ยกระทรวงอาจจะไม่อยู่อาจจะต้องถึงนโยบายรัฐบาลในการมองปัญหา EC อย่างนี้ด้วยครับ
12: ผมว่าเรื่องนี้เนาะทางภาคประชาชนเองพร้อมสนับสนุนในเรื่องของการให้ข้อมูลเนาะการแจ้งเบาะแสการระวังนะครับพื้นที่ของตัวเองเนาะซึ่งทุกคนก็คิดว่าอยากที่จะปกป้องผืนแผ่นดินของตัวเองอยู่แล้วอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของเครือข่ายเพียงแต่ว่านโยบายของรัฐณปัจจุบันเนี่ยครับเรากลายเป็นว่า ภาคประชาชนนอกจากต่อสู้กับจีนเถื่อนจีนเทานะครับการทิ้งขยะสารเคมีเหล่านี้แล้วเนี่ยเรายังต้องไปต่อสู้กับนโยบายของรัฐที่เอื้อต่อการนำขยะเหล่านี้มาทิ้งนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าวันนี้ครับเฉพาะในจังหวัดเองก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นโยบายรัฐก็เหมือนจะให้ในเรื่องของทุนมากกว่าในการที่จะดูแลป้องกันแล้วก็แก้ไขนะครับในวันนี้นโยบายรัฐจะต้องเข้มข้นขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะร่วมออกแบบแล้วก็คิดว่าถ้าเรื่องนี้นะครับยังไม่ถึงกับนโยบายรัฐบาลการแก้ปัญหาที่ต้นทางไม่น่าจะประสบความสำเร็จ
14: โอเค
9: นั่นแหละครับทั้งหมดนั้นเป็นข้อสังเกตเป็นข้อคิดเห็นไม่ว่าจะมาจากทนายความทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือเครือข่ายชุมชนคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ต่างก็เป็นห่วงเป็นใยว่าถ้าเกิดขืนปล่อยให้มีการลักลอบทิ้งลูกลามบานปลายเช่นนี้นะครับจะไม่มีพื้นที่ปลอดภัยจะไม่มีพื้นที่ที่อากาศบริสุทธิ์แหล่งน้ำสะอาดหรือที่ดินที่มีเขาเรียกอะไรมีอินทรีย์วัตถุมีความสมบูรณ์ที่จะปลูกพืชปลูกพืชพันธุ์ทายาทได้แต่มันจะเต็มไปด้วยมลพิษเพราะฉะนั้นจึงเป็นประเด็นที่ผู้คนในภาคตะวันออกหลายชุมชนหลายตำบลหลายจังหวัดเรียกร้องให้มีมาตรการที่จัดการอย่างเข้มงวดเข้มข้นรวมถึงรัฐบาลควรจะมีความเด็ดขาดหรือมีแนวทางที่ชัดเจนว่าภายใต้การที่จะส่งเสริมการลงทุนใน EEC ภาคตะวันออกเนี่ยก็ควรจะมีนโยบายที่ชัดเจนหรือมาตรการที่รัดกุมในการป้องกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบจากกิจการเหล่านี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือเคลื่อนไหวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงเนื้อหาสำคัญจากการลงพื้นที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังผ่านรายการคุยกับคนตรีนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
15: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์

0: 105 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
8: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชานชัย
12: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
13: ครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569เย็นๆหลังครบธงชาติเช่นเคยนะครับอยู่กับปัทมพรหานชานชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสวัสดีครับเชอรี่ครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๋องค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะเพิ่งช่วงต้นเดือนแต่ดูเหมือนว่าประเทศไทยมีวาระโดยเฉพาะคดีอาชญากรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวทั้งกรณีป๋องทั้งธงนะแล้วก็ไหนจะถึงขนาดนายกนี่ต้องจากสุพรรณบุรีไปที่ชลบุรีเลยนะเป็นวาระเร่งด่วนสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ถ้าพูดถึงความคืบหน้าคดีล่าสุดก็คือศาลให้ประกันตัวเนื่องจากว่าก็มันเป็นคดีอุกชะกันร้ายแรงนะคะเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้ากันเพราะว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นคดีใหญ่ที่หลายคนกลับมาตั้งคำถามกันที่ป๋อง
13: ยังไง
14: โทษประหารชีวิตเนี่ยในบ้านเรา ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ถ้าถามว่าโทษประหารชีวิตในบ้านเรายังมีไหมคือยังมีนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นอำนาจในส่วนของศาลว่าเขาจะมีการพิจารณากันอย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามสำหรับความคืบหน้าในคดีนี้การรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะการในพื้นที่ภาคใต้กรณีที่มีการปิดล้อมนะสำหรับผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาอัปเดตอะไรกันก่อนดีเพราะว่าการบ้านการเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องภาพที่แชร์กันมากเพราะว่าเห็นล่าสุดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพตัวเองใส่กางเกงขาสั้นนะเรื่องของกรณีคุณเนวิน
13: น
14: ะคุณเนวินอาจจะสายมูนิดนึงไง
13: แต่ผมว่าไม่รู้นะเอาใจผมนะถ้าภาพนี้ที่ออกมาผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีท่านนายกก็ไม่ต้องไปให้รายละเอียดในทุกเรื่องก็ได้นะถูกไหมคือ
14: บางสื่อเนี่ยเขาบอกว่า
13: ไม่รู้อ่ะผม
14: พี่เนกำลังถูกรุมเร้าในช่วงนี้บางสื่อเขาบอกว่าแบบนี้น้องหนูเนี่ยคือเขาบอกว่าภาพสื่อหลายสื่อเนี่ยเขาพยายามวิเคราะห์กันอยู่เหมือนกันพี่ป๋องอะภาพในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะพยายามทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีมีความปรับดองไม่มีความแตกแยกกันอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น
13: เนื้อเดียวกันอย่างเงี้ย
14: เพราะฉะนั้นช่วงนี้พี่เนเนี่ยอาจจะถูกโจมตีในหลายวาระหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะคราวนี้น้องหนูก็เลยต้องออกมาเรียกว่าซัพพอร์ตได้ไหมใช้คำนี้ได้ไหม
13: แต่ว่าไม่รู้สิผมมีอันนี้ส่วนตัวนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเห็นยังไงก็แล้วแต่คืออาภาพเหตุการณ์ถามว่าสิ่งหนึ่งที่อาภาพคุณเนวินทำอะไรเราก็รู้มันก็เป็นงานถ้าเป็นงานบุญถูกไหมก็แล้วแต่แล้วกันคอมเมนต์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเยอะมากแต่ทีเนี้ยคือไม่รู้สิผมว่าท่านนายกก็เป็นอีกเป็นแบบระดับผู้บริหารประเทศนะบางทีบางเรื่องอาจจะต้องมองข้ามหรือเปล่า อะไรแบบนี้มันก็แล้วแต่นะแต่ว่าเราในมุมสื่อมันก็สามารถจะหยิบยกขึ้นมาคุยได้ถูกไหมครับแต่พอมันภาพมาแบบนี้มันก็เป็นประเด็นการเมืองอยู่เหมือนกัน
14: มันคงเป็นสไตล์การแต่งตัวมั้งเพราะว่าตอนลูกชายของคุณเนวินใช่ไหมที่ล่าสุดที่แต่งงานอ่ะคุณเนวินอ่ะขนาดไปโรงแรมหรูเลยนะคือทุกคนแต่งตัวกันสวยอะไรอย่างนี้เลยพี่ป๋องแต่คุณเนวินก็ใส่กางเกงขาสั้นเหมือนที่เราเห็นในข่าวนั่นแหละตอนนั้นก็มีคนทักอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะงานแต่งทำไมถึงใส่กางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือสไตล์ตามนี้เลยแต่ว่าคราวที่แล้วทุกคนก็มีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ้าอันนั้นก็การแต่งลูกชายก็ไม่เป็นเลยหรอกมันเป็นเรื่องของส่วนตัวมันอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มาเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยก็คือไปไหว้ศาลหลักเมืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจริงๆแล้วก็มีข่าวมาตั้งแต่
13: เขามีพิธีนะเขามีพิธีสำคัญนะศักดิ์สิทธิ์นะพิธี
14: ก็สังเกตว่าหลายครั้งแล้วที่คุณเนวินเองให้ความสำคัญกับทางศาลหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจัดพิธีกันอยู่หลายครั้งหลายคราวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวทีนี้ถ้าไปดูความเห็นของคนในพื้นที่ที่เขารักเคารพและศรัทธาอาจจะเป็นมันเป็นเรื่องของความเชื่อ

0: ถ้าใส่ก็
1: คือ
0: ไม่
1: ถ้า
0: ข
1: เราน
0: าด
1: ศรั
0: ส
1: ท
0: ั้น
1: ธ
0: มาก
1: า
0: ตอนนั้น
1: ไม่ถ้าเราศรัทธามันก็ต้องให้เกียรติท
0: ป
1: ี่
0: ระม
1: ใ
0: าน ณ
1: คอ
0: น
1: ม
0: ั
1: เ
0: ้
1: ม
0: น
1: นต์
0: ป
1: น
0: ระ ะ
1: ที
0: ม
1: ่
0: า
1: ผ
0: ณ
1: มไปฟังนะที่ผมไปอ่านดูนะก็คือมันบอกกาลและเทศะอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีการโพสต์ก็มีการอะไรอยู่แต่จริงๆแล้วมันไม่รู้สิต่างจิตต่างใจบางคนก็บอกว่ามันก็ศรัทธามันอยู่ที่ใจอะไรแบบเนี้ยถูกไหมฮะก็ว่ากันไปประเด็นการเมืองที่ตอนนี้รู้สึกว่าภูมิใจไทยเนี่ยขยับอะไรทุกอย่างนะจะเป็นประเด็นจะเป็นประเด็นเอาง่ายๆอย่างเงี้ยแหละ
0: แต่ว่าวันพรุ่งนี้ดิฉันเข้าไปดูหมายไปเหมือนกันนะเรื่องของประเด็นการเมืองไหนๆก็พูดการเมืองขอแตะสักนิดนึงพี่ป๋องคือช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมคะคืออาจจะมีแบบเขาเรียกว่ายังไงเดียไม่ได้เกิดการปะทะกันนะแต่มันจะมีลักษณะของเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ไม่สบายใจในส่วนของพื้นที่ชายแดนรู้สึกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะมีในส่วนของหมายของกระทรวงการต่างประเทศนะคะสักประมาณ10:30พรุ่งนี้เช้านะคะเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการแถลงข่าวนะคะท่าทีของไทยต่อการออกแถลงการของผู้เสนอรายงานพิเศษของแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่คือเราเนี่ยมันเป็นดินแดนของเราถูกต้องไหมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกบางจุดอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็เขาเรียกว่ายังไงล่ะตามหลักมนุษยธรรมแล้วก็ให้เขามาอยู่ในสมัยนู้นอะไรประมาณนี้เราก็พยายามผลักดันแต่เขาก็ไม่ออกไปจนท้ายที่สุดมีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเขาก็เอาไปฟ้องกับทางสหประชาชาติบอกว่าในส่วนของคนบ้านเขาเนี่ยอยากที่จะกลับมาอยู่ในพื้นที่เดิมอะไรประมาณนี้ค่ะก็พยายามที่จะไปเดินเกมในเวทีโลกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีท่าทีที่สําคัญถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราแล้วก็ท่านเอกอัครราชทูตอะไรต่างๆทั้งของ UN ที่เราเข้าไปอยู่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามที่จะชี้แจงในเรื่องนี้แล้วก็ตามแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับท่าทีในส่วนของประเทศไทยอันนี้ก็น่าติดตามเช่นเดียวกันนะคะพี่ป๋องแต่ว่าเดี๋ยวข่าวแรกเชอรี่ขออัปเดตสักนิดนึงก่อนได้ไหมต
1: เช
0: อน
1: ิญ
0: แรกเมื่อช่วงสักประมาณเที่ยงๆบ่ายๆนะถ้าจำไม่ผิดนะเหตุการณ์ไม่แน่นอนนะคุณผู้ฟังนะคือมันมีเหตุเพลิงไหม้แบบนี้ตอนแร
1: อ๋อ
0: กอ่ะ
1: ประมาณ10 โมง 10 โมงครึ่ง
0: ใช่ไหมสายๆ
1: ซ
0: คื
1: ออ ยส
0: ตอ
1: าน ย
0: แ
1: ใ
0: ร
1: หญ
0: ก
1: ่
0: ที่เห็นภาพข่าวอ่ะดูไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่แต่พอสักพักหนึ่งอ่ะพี่ป๋องอู้มันไม่ใช่เล็กๆนะพี่ป๋องนะสําหรับเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยรัชดาภิเษก36นะแยก11นะที่เขตจตุจักรนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปถึงเนี่ยก็ไปพบควันดำเนี่ยเยอะแยะมากมายปกคลุมพื้นที่บริเวณนะคะแล้วก็เขาก็เลยมีการเร่งระดมทั้งรถดับเพลิงเข้าไปควบคุมเรื่องของสถานการณ์เนี่ยนะคะก็มีคนที่เล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันคือภาพเหตุการณ์คุณผู้ฟังคืออยากจะให้เห็นมันน่ากลัวจริงไฟไหม้เยอะมากควันดำเยอะมากนะคะอย่างภายในอู่รถยนต์นี่นะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยนะคะอันนี้เขาเป็นหลานเจ้าของอู่คุณเสถียระนะคะนพวงศ์เล่าให้ฟังบอกว่าตนเองแล้วก็พนักงานอีก2 คนเนี่ยกำลังนอนพักอยู่ภายในร้านก็คือภายในอู่นั่นแหละเนื่องจากว่าอู่เนี่ยจะอยู่ทุกวันอาทิตย์นะคะก่อนจะได้กลิ่นไหม้นะคะโชยมาเลยนะคะก็เลยรีบออกไปตรวจสอบนะคะก็ไปพบนี่แหละค่ะเพลิงกําลังลุกไหม้ที่บริเวณกองอะไหล่รถที่มันเป็นก็บอกมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเพราะว่ากองอะไหล่รถเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะคะก็เลยพยายามที่จะช่วยกันดับไฟค่ะแต่ว่าเปลวเพลิงเนี่ยเขาบอกว่ามันลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้นะคะก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันทีนะคะคาดว่าแบบนี้ก่อนสาเหตุเนี่ยอาจเกิดจากผู้เข้าพักในโรงแรมที่อยู่ติดกับอู่นี่แหละดีก้นบุหรี่แล้วก็ตกลงมาคือคนพักแต่อยู่ที่สูงพี่ป๋องไปสูบบุหรี่หน้าระเบียงอันนี้สาเหตุเบื้องต้นก่อนนะและทีเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้ดับไงก้นบุหรี่มันก็เลยตกลงมาไปโดนกับกองอะไหล่พลาสติกนะซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีก็เลยทําให้เกิดเพลิงเนี่ยลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้ว1 ครั้งแต่ว่าสามารถช่วยกันดับไฟไว้ได้แล้วก็แจ้งให้ทางโรงแรมเนี่ยช่วยตักเตือนในส่วนของผู้เข้าพักแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดดิฉันเข้าไปอัปเดตอยู่เหมือนกันเขามีการสรุปตรงนั้นเนี่ยที่อู่รัชดาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อ่ะคุณผู้ฟังพี่ป๋องคือมันมีทั้งอู่ใช่ไหมอู่รถยนต์และที่อยู่ใกล้ๆกันน่ะมันมีโรงแรมด้วย
1: มีคอนโดมิ
0: แล้ว
1: เนีย
0: ก็
1: ม
0: มีคอนโดมิเนียมด้วยคือเสียหายไปเขาบอกว่ากว่า30 ห้องอ่ะพี่ป๋อง
1: ก็เดี๋ยวบอกที่ตั้งก่อนอู่รถเนี่ยมันอยู่ในซอยรัชดาภิเษก

0: เสก36
1: 36
0: ถนนรัชดาภิเษกคือเอาง่ายๆตรงข้ามศาลฎีกาศาลอาญาศาลฎีกาอยู่สนามหลวงใช่มั้ยอันนี้ตรงข้ามศาลตรงข้ามศาลอาญาเนี่ยที่เป็นทางโค้งตัวเนี้ยตรงรัชดาภิเษกเข้าไปในรัชดาภิเษก36คือซอยเสือใหญ่ที่เราเรียกกันแบบรู้จักกันดีเนี่ยแยก11ตรงบริเวณที่ตั้งของอู่ที่เกิดเหตุเนี่ยมันรายล้อมไปด้วยคอนโดมิเนียมแล้วก็โรงแรมขนาดเล็กที่ไม่โรงแรมขนาดใหญ่แต่ทีเนี้ยคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ติดคือใช้รั้วเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับใช้รั้วเดียวกันเลยก็ว่าได้เนี่ยมันมีคอนโดมิเนียมอยู่หลายโครงการอยู่เหมือนกันอยู่ตรงนั้นคือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคอนโดมิเนียมบางคอนโดนะเขม่าวควันดำเนี่ยคลุมแล้วก็ฉาบกลายเป็นตอนเนี้ยในฝั่งของห้องของฟากทางนั้นที่อยู่ฝั่งเดียวกับทางด้านของติดกับอู่รถเนี่ยกลายเป็นควันดำเลยอ่ะเป็นขม่าวที่ติดกับปูนของคอนโดมิเนียมของสีของคอนโดมิเนียมไปเลยแล้วภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพอมันไหม้แล้วรุนแรงมากๆเนี่ยเจ้าหน้าที่นะต้องเข้าไปดับไฟใช้คอนโดมิเนียมในบางฟลอร์บางชั้นเนี่ยเพื่อจะใช้ห้องพักของคนนี้แหละฉีดน้ำจากตรงนั้นลงไปช่วยในการสกัดเพลิงมันทำให้ความเสียหายที่เชอรี่บอกไปมันมากกว่า30ห้องสำหรับคอนโดมิเนียมที่มันอยู่ติดกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่านอกจากดับไฟอีกด้านหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นมาที่คอนโดมิเนียมเนี่ยที่บริเวณชั้น2ของคอนโดมิเนียมดังกล่าวเนี่ยเพื่อจะใช้ในการที่จะใช้ห้องบางห้องที่อยู่ตรงกับในส่วนของอู่ซ่อมรถเลยที่ไฟมันกำลังพวยพุ่งมาเนี่ยใช้เป็นสถานที่ในการดับไฟมันก็เลยสร้างความเสียหายในวงกว้างเพราะอะไรโดยเฉพาะบริเวณชั้น2ของคอนโดมิเนียมที่ติดกับอู่รถนี้มันก็เป็นไปได้อย่างที่มีการสันนิษฐานว่าเอ๊ะอาจจะมาจากในส่วนของเศษบุหรี่ที่ไม่ดับไม่สนิทแล้วดีดออกมาไหมเพราะว่าในอู่ซ่อมรถเนี่ยมันก็จะมีอะไหล่นอกจากพลาสติกมันจะมีอะไหล่รถยนต์บางอะไหล่ที่ถอดออกมามันมีน้ำมันไงน้ำมันเครื่องอะไรที่มันยังติดอยู่ไงเวลาที
1: ่
0: ใช่เวลาน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์เนี่ยมันก็ยังมีอยู่ทั้งอาจจะอยู่ตามพื้นบ้างอาจจะอยู่อะไรบ้างมันมีเศษได้แน่พอประกายไฟมันเกรนมานิดเดียวเนี่ยมันโอกาสที่มันจะไหม้มันก็เลยไหม้เขาบอกว่าตั้งแต่ประมาณ10:27 นเนี่ยศูนย์วิทยุพระราม9เขารับแจ้งเหตุว่าไฟไหม้อู่ซ่อมรถในซอยเสือใหญ่เนี่ยนะครับบอกว่าอู่ซ่อมรถเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กนะเป็นโกดังรีไซเคิลผนังสังกะสีนะครับแล้วว่าเพลิงไหม้เนี่ยยังลุกลามเสียหายเข้าสู่คอนโดมิเนียมชั้น2ของพื้นที่ที่อยู่ข้างเคียงกันเรียกว่าสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยลาดพร้าวแล้วก็ดับเพลิงอีกหลายหน่วยงานทั้งบางเขนบางซ่อนลาดยาผลโยธินบางกะปิบางโพโอ้โหระดมกำลังอย่างเต็มที่เรียกว่าช่วงสายๆที่ผ่านมาประมาณ11โมงเนี่ยแถวรัชดาภิเษกเนี่ยวุ่นมากเสียงหวอเสียงดับเพลิงเนี่ยเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับใช้เวลาดับเพลิงประมาณเกือบชั่วโมงจึงสามารถดับเพลิงเอาไว้ได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กำลังเร่งในการตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อยู่นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าภาพเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เนี่ยมันแสดงเห็นว่าคือพอมันไหม้แล้วเนี่ยโอ้โหมันลามแล้วดีที่มันสกัดได้ในบริเวณแค่เฉพาะตรงอู่รถแค่นั้นมันไม่ลามไปถึงคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กันเพราะว่าเขาใช้รั้วเดียวกันด้วยคุณผู้ฟัง
1: คือถ้าเห็นภาพแบบที่บอกเนี่ยตกใจอยู่เหมือนกันเพราะนอกจากเห็นเปลวเพลิงแล้วว่ามันควันดำเนี่ยเยอะแยะมากมายแน่นอนว่าอู่เนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยนะคะเป็นลักษณะของอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวนะแล้วก็หลังคาเมทัลชีทด้วยซึ่งมันก็เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีนะคะแล้วก็โรงแรมข้างเคียงได้รับความเสียหายที่พี่ป๋องบอกก็คือชั้น2เนี่ยมันจะมีอยู่1ห้องที่เสียหายทั้งหมดเลยในโรงแรมนะแล้วก็มีอีก11ห้องของโรงแรมได้รับความเสียหายบางส่วนเรามองแบบนี้มันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะพี่ป๋องเนาะแต่ว่าถ้าเป็นอาคารของคอนโดมิเนียมรัชดา32อันนี้ก็จะได้รับความเสียหายบางส่วนเช่นเดียวกันเห็นสรุปมาเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ25ห้องอันนี้ไม่ทั้งหมดนะบางส่วนเท่านั้นนะรวมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ350ตารางวาเบื้องต้นไม่พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดแต่ว่าสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันอีกครั้งนึงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเกิดอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เรามาอัปเดตสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพทีนี้ลงไปภาคใต้กันบ้างไหมพี่ป๋อง
0: แต่ที่กรุงเทพที่ซอยเสือใหญ่นะตกอกตกใจนะน่าตกใจนะคุณผู้ฟังโอ้โหวันนี้แบบพอดูข่าวแล้วเขามีรายงานนะพยายามไปดูภาพเหตุการณ์ โอ้โหแล้วมันอยู่ในเมืองด้วยอ่ะ
1: ใช
0: ่โอ้โหแล้วแบบ
1: ตึกแต่มันติดกันเลยอ่ะพี่บ๋อง
0: คือ
1: กลัวมากอ่ะ
0: คือถ้าเราอยู่คอนโดมิเนียมตรงนั้นน่ะมันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบระทึกอ่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
1: นะวันอาทิตย์คนอยู่ส่วนใหญ่คืออาจจะไม่มีงานเนี่ยฉะนั้นที่บอกคนเขาก็จะพักอาศัยอยู่ในนั้นน่ะทั้งโรงแรมคนอาจจะมาอยู่แล้วก็ในส่วนของคอนโดมิเนียมเนี่ยคนก็พักอาศัยค่อนข้างเยอะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วตกอกตกใจเป็นอย่างยิ่งแล้วมันเกิดขึ้นในพื้นที่แหละกลางเมืองอ่ะพี่ป๋อง
0: เอานะก็คงต้องรอการตรวจสอบฟืนไฟเนี่ยต้องระวังกันให้ดีนะครับมาอย่างที่เชอรี่บอกลงใต้ใช่ไหมก็จริงๆแล้วเหตุการณ์ความไม่สงบทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าย้อนกลับไปประมาณสัปดาห์เศษๆอาทิตย์เศษๆคุณผู้ฟังเหตุการณ์นี้ยังไม่จางเลยนะเหตุการณ์ที่ยิงจุดตรวจบุเกซามีที่ระแงะนราธิวาสถ้าจำกันได้เนี่ยเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาครั้งนั้นเนี่ยทหารพรานเสียชีวิตถึง5นายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกเนี่ยนะครับก็ได้รับบาดเจ็บอีกก็ว่าคนร้าย6คนเนี่ยคราวนั้นเนี่ยใช้รถกระบะ4ประตูนะครับขับผ่านด่านก่อนที่ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงแล้วก็คว้างไปบอมใส่จุดตรวจอย่างอุกอาจนะครับนอกจากทหารพรานผู้กล้าที่จะเสียชีวิตไป5นายแล้วยังมีชาวบ้านแล้วพลเรือนได้รับบาดเจ็บอีก 5-6 คน1ในจำนวนนั้นเป็นเด็กอายุ 9-10 ขวบเนี่ยล่าสุดตอนนี้สำหรับเหตุการณ์ที่ใต้ตอนนี้เนี่ยนะมีการออกหมายจับแล้ว2คนกรณีกราดยิงจุดตรวจบุเกซามีแต่คราวนี้กลางวันแสกๆใช่มั้ยเชอรี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเองผู้ฟังคือเครื่องเจ้าหน้าที่เนี่ยชุดสืบสวนเนี่ยนะสถานีตำรวจภูธรตากใบเนี่ยเขาเข้าไปปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของคดียาเสพติดค่ะในพื้นที่ของบ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสคือเขาบอกว่าในระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะปฏิบัติหน้าที่กันอยู่คนร้ายเนี่ยเขาใช้อาวุธปืนยิงสวนเข้ามาใส่ทางเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ตำรวจเนี่ยเสียชีวิต2นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะมีจ่าสิบตำรวจอมรานฮะอันนี้เสียชีวิตนะดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีสิบตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริได้รับบาดเจ็บดาบตำรวจวันวุชิตแซ่คอได้รับบาดเจ็บแล้วก็ร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีขำได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายรายที่6ก็คือดาบตำรวจพันธกิจสีนกิจจาได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะคือหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็นำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตักใบในโดยทันทีนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะเข้าไปปิดล้อมแล้วก็เข้าไปควบคุมพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดนะคะเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขอความร่วมมือกับในส่วนของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะก็คือว่าหากไปพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุนะคะก็สามารถที่จะแจ้งหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะหรือว่าสถานีตำรวจในพื้นที่ได้ในทันทีทางกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าก็ขอแสดงความเสียใจนะคะต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวเข้ามานะคะเห็นบอกว่าในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็มีการร่วมวางแผนปฏิบัติการกับทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะคะก็คือสั่งการให้อำเภอตากใบบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ทหารเนี่ยมีการปิดล้อมกันขณะเดียวกันก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะตรวจสอบพื้นที่เขาบอกว่ามีทั้งหมด7โซนที่จะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็สกัดกั้นเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะใช้ในการหลบหนีแต่เบื้องต้นมีความคืบหน้าของคดีก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะควบคุมนะในส่วนของผู้ต้องสงสัยได้3คนนะคะก็อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายต่อไปส่วนบุคคลต้องสงสัยอีก2คนเขาบอกว่ามีรายงานนะพี่ป๋องม
0: ี
1: รายงานว่าหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าซึ่งห่างจากจุดที่เกิดเหตุที่มีการปะทะเนี่ยนะประมาณ 1.7 กิโลเมตรค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีกันต่อไปนะคะอันนี้มันก็สอดคล้องกับเรื่องของการความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อสันติสุขซึ่งฝ่ายไทยเองก็พยายามกันมาอย่างต่อเนื่องสำหรับในเรื่องนี้นะคะ
0: ก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ส่วนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าเป็นยังเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่ากำลังพยายามที่จะดูพยานหลักฐานต่างๆว่าจะสามารถที่จะ บอกระบุว่าเป็นผู้ต้องหาต่อได้หรือไม่นะครับตอนนี้ยังเป็นผู้ต้อง

0: การและนำตัวผู้กระทำผิดสู่กระบวนการยุติธรรมและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เขาบอกว่ากำลังพยายามรวบรวมเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมคืออย่างที่บอกไปมันใกล้อ่ะมันห่างมาคือไม่กี่วันอย่างที่เราเห็นว่าคือ22กรกฎาคมที่ยิงจุดตรวจที่บุเกะซามีที่ระแงะระราธิวาส28เพิ่งออกหมายจับได้2นาย2คนเนี่ยคน2คนร้ายเนี่ยทั้งที่มันต้องมีมากกว่านั้นด้วยถูกไหมฮะเพราะว่าโอ้แบบอุกอาจมากๆอ่ะขับผ่านจุดตรวจแล้วยิงเลยอันเนี้ยยังไม่จบนะขณะที่คดีเนี้ยวันนี้กลางวันแสกๆตอนเที่ยงด้วยก็มีการที่จะมีการยิงตรงเนี้ยที่นราธิวาสอีกเหมือนกันเนี่ยนะครับที่ตากใบนราธิวาสเขาบอกว่าขณะที่เจ้าที่กำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดอยู่มันถือว่าเป็นความอุกอาจอยู่เหมือนกันนะเชอรี่ภาคใต้สองเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันมากๆเหตุการณ์หนึ่งยังไม่ซายังไม่ได้ในส่วนของแม้ว่าจะพยายามในการไล่ล่าอย่างเต็มที่แต่เราต้องแบบให้กำลังใจเจ้าหน้าที่มากๆในการทำงานตรงนี้เพราะว่ามันถือว่าเป็นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแล้ววันนี้ก็เพิ่งมาเกิดเหตุการณ์เพิ่มเติมอีก
1: กรกฎาคมเนี่ยจำได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์3วันติดต่อกันเลยนะแล้วก็ได้จะเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในส่วนของเดือนสิงหาคมด้วยเริ่มต้นแล้วทีนี้หลายคนอาจารย์มีการติดตามสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้อยู่เหมือนกันว่าความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะดิฉันก็พยายามก็ไปค้นหาข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าการพูดคุยสันติสุขกับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปัตตานีว่าที่เราเคยได้ยินคุ้นหูกันนะก็คือกลุ่ม BIN นะคะที่ก่อนหน้านี้เขากำหนดเอาไว้คือเดือนกันยายน2569นะคะก็มีเหตุอาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากว่ายังคงมีสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็ผ่านมาไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือวันที่31กรกฎาคม2519อ่ะนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมสมช.ครั้งที่5ทับ2569ด้วยก็การประชุมครั้งนั้นก็มีการประเมินเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์นะคะแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุความรุนแรงแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเห็นบอกว่าจะมีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของท่าทีแล้วก็รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงรวมถึงเหตุการณ์ปะทะในพื้นที่นราธิวาสด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เตรียมเดินหน้าพูดคุยกับนักวิชาการแล้วก็ภาคประชาชนภาคประชาสังคมในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำควบคู่กันไปนะคะรวมถึงจะต้องมีความร่วมมือกับในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านพี่ป๋อง อย่างรายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็เดินทางไปที่มาเลเซียนะคะไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียด้วยเพื่อที่จะไปสแสวงหาความสงบสุขตามแนวชายแดนไทยนั่นเองนะคะแล้วก็จุดยืนของรัฐบาลเนี่ยท่านนายกเนี่ยยืนยันบอกว่าความสัมพันธ์ทางการทูตเพราะว่าเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมท่านนายกก็ไปมาเลเซียด้วยจำกันได้ไหมคะท่านก็ได้ไปหารือกับในส่วนของนายกมาเลเซียด้วยก็พูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูตกับมาเลเซียเนี่ยก็ยืนยันบอกว่ายังคงแน่นแฟ้นนะมีช่องทางเจรจาสื่อสารเร่งด่วนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งขยายผลนะคะส่วนรายละเอียดที่มันเป็นเรื่องของความอ่อนไหวเกี่ยวกับการเลื่อนเจรจากับกลุ่ม BIN นายกรัฐมนตรีก็มีการมอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบโดยตรงอย่างนายศรีหศักดิ์ภูลเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลในรายละเอียดเรื่องนี้นะคะแต่ก็ยังมั่นใจว่าเราก็จะเดินหน้าในการพูดคุยเพื่อสันติสุขกันต่อไปนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าความเคลื่อนไหวล่าสุดในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะ
0: ครับก็คงต้องติดตามกันต่อเพราะว่าพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้หลังจากที่เงียบๆตอนนี้ก็กลับมาเป็นประเด็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเพราะว่าช่วงหน้าเราจะได้ยาวๆเรื่องของป๋องธงกันหน่อยซึ่งตอนนี้มีหลายประเด็นที่หลายคนก็ตามกันต่อเอ๊ะเป็นผู้ต้องหาเพิ่งออกมาเมื่อตอนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วมาก่อเหตุซ้ำแล้วคดีก่อนที่ก่อนออกมาเนี่ยทางด้านของกรมราชทัณฑ์เนี่ยมีวิธีการในการพิจารณาไงเขาก็ถามไงเอ๊ะผู้ต้องหาออกมาแล้วมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้เนี่ยมันควรจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมปกติถ้าเกิดว่ายังอยู่ในระยะการปล่อยตัวออกไปอย่างเงี้ยมันต้องมีการควบคุมติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวหรือเปล่า มันก็เป็นประเด็นที่มีการถามถึงในสังคมเหมือนกัน

0: รวมไปจนถึงว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยโทษประหารชีวิตอย่างที่เชอรี่บอกไว้ตั้งต้นมันยังมีอยู่ไหมในบ้านเราแล้วก่อเหตุแล้วหูโหดอ่ะ5 ศพอ่ะถูกไหมพี่น้องชาวรัสเซีย2แล้วก็พ่อแม่ลูกในเดือนก่อนหน้านี้อีก3อ่ะติดกันอ่ะหลังจากเพิ่งพ้นโทษมาไม่นานแล้วตัวของป้าที่เป็นคนเลี้ยงคือเขามันอยู่กับพ่อแม่เนี่ยก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะเขาเนี่ยมีอาจจะเป็นผลกระทบจากการได้รับความรุนแรงตอนเด็กๆในครอบครัวไหม
1: จาก
0: ความรุนแรงจากครอบครัวจากพ่อไหมตอนเด็กๆมันก็เลยส่งผลให้เขาโตมามีพฤติกรรมแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่านักอาชญาวิทยาหรือว่านักพฤติกรรมศาสตร์หลายๆคนเขาก็บอกนะมันไม่จำเป็นเสมอไปว่าคนที่รับความรุนแรงทางครอบครัวแล้วต้องซึมซับมาบางคนก็ดีได้บางคนก็ดีได้ด้วยตัวเองมันก็มีหลายพฤติกรรมแต่มันอาจจะมีส่วนเหมือนกันเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้าเดี๋ยวก่อนอื่นเราทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับชุนชวนันท์ก็ทักทายมาสวัสดีนะครับคุณอะไรนะบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าประเทศไทยอันตรายมากค่ะแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่เกิดประเทศนี้แต่ตอนนี้รู้สึกตรงกันข้ามกระทรวงไหนรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเจ้ากระทรวงควรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างไรไหมคะ
1: คือเมื่อวานนี้มันมีประเด็นถามอยู่เหมือนกันไงพี่ป๋องถ้าอันนี้จากปากของในส่วนของญาติ3 ศพก่อนนะถ้าตำรวจเนี่ยจับป๋องทงและพวกในคดี3 ศพได้ทัน2 ศพที่เป็นพี่น้องชาวรัสเซียนี้ท่านนายกย้ำเลยว่าบอกว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวเลยอย่าไปเรียกว่าเขานักท่องเที่ยวเพราะเขาอยู่ในประเทศไทยเขามาอยู่กับแม่ได้ประมาณ6-7 เดือนแล้วก็เป็นชาวต่างชาติแล้วกันที่มาอยู่ในประเทศไทยคือถ้าจับในคดีนั้นได้มันก็อาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์อีก1 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือพี่น้องชาวรัสเซียนั่นเองแล้วก็ท่านนายกก็ฝากว่าจริงอยู่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกรณีของชาวต่างชาตินะก็กลัวเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์เหมือนกันถูกต้องไหมพี่ป๋องท่านนายกเองก็เลยบอกว่าเข้าใจอยู่เกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์นะแต่เราก็ต้องคือเรียกว่ายังไงอะดูตัวเองยังไงดีหันกลับมามองเพราะว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นนะวันนั้นเนี่ยคือแทบจะทุกวันเนี่ยแม่เขาเล่าให้ฟังว่าน้องทั้ง2 คนเนี่ยมักจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ4:00อย่างเงี้ยเป็นประจำถ้าถามว่า4:00แล้ววันนั้นน่ะอาจจะมีการเขาเรียกว่านอกเส้นทางด้วยแล้วก็พยายามแล้วก็หลงเส้นทางอะไรประมาณนี้ด้วยพี่ป๋องอะไรประมาณนี้นะแล้วก็พยายามหาเส้นทางแล้วก็พอดีไปเจอกันเนี่ยละคนนิสัยไม่ดีทั้ง2 คนน่ะป๋องก็ทงแบบเป็นผู้ร้ายเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยนะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือก็เลยบอกว่าคนชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนไทยเนี่ยที่อยู่ในประเทศของเราเองก็ต้องดูแลหรือว่าระมัดระวังในการดูตัวเองด้วยแต่ก็อย่างที่คุณผู้ฟังบอกนั่นแหละว่ามันดูแล้วมันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
0: แต่อยากจะบอกว่าดีใจเลยครับที่เกิดประเทศไทยเพราะว่ายังคง มีอะไรที่มันดีและมันสุขสบายนะกว่าหลายๆประเทศอีกเยอะนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นบางบริบทในช่วงเวลาหนึ่งที่มันมีอะไรที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราที่มันอาจจะไม่ได้ดังใจหรือมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาทจริงๆแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นได้เสมอแม้เราจะตั้งตัวไม่ประมาทนะถึงเวลาที่มันจะมีโอกาสเกิดเรื่องมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ส่งมาก็ใจเย็นๆนะค
1: ่
0: อยมองค่อยมองนะคุณชมนันบอกว่าทักทายจากเซ็นทรัลเวิลด์อยู่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับว่าตอนนี้เขาบอกว่าไปแวะชมงานรวมของกินจากรายการโทรทัศน์ผู้ผลิตฟู้ดคอนเทนต์อันดับ1ของไทยและอาเซียนนะครับบอกว่าไปวันเดียวคือวันนี้เนี่ยน่าจะรับประทานไม่หมดเพราะของกินเยอะมากคือจริงๆแล้วเนี่ยเซ็นทรัล
1: งานโครงการหลวงด้วยนะ
0: เมื่อวานก็มีงานโครงการหลวงด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ก็ผลิตภัณฑ์เยอะเลยทีเดียวจากโครงการหลวงนะครับออร์แกนิกแล้วก็เป็นส่วนของที่จากธรรมชาติมั่นใจในความปลอดภัยได้อย่าลืมไปเที่ยวชมด้วยนะคุณชวนันท์ถ้าเกิดทักทายมาจากที่เซ็นทรัลเวิลด์นอกจากงานโครงการหลวงแล้วก็ยังมีงานนี้ด้วยนะครับ งานฟู้ดคอนเทนต์นะครับของดีเรื่องของอาหารการกินน่าสนใจนะเซ็นทรัลเวิลด์นะครับใครสนใจก็ไปเที่ยวชมกันได้อ่ะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาคุยในคดีของ2ผู้ต้องหาธนาแล้วก็ธงชัยหรือว่าป๋องธงสักครู่เดี๋ยวครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
4: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้2สิงหาคม2569กับปัทมาพรหานชาญชัยครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตมาไล่ไทม์ไลน์กันหน่อยนะเจอรี่สำหรับคดีป๋องธงนะครับที่ก่อเหตุติดๆกันและเหตุล่าสุดก็คือนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย2พี่น้องนะครับไดเอน่าและโรมันนาซิโมวาซึ่งเหตุเกิดที่ห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรีครับก่อนที่จะหลบหนีมาที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็ถูกจับกุมในที่สุดครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ร่างเนี่ยทั้งในส่วน3ร่างก่อนหน้านี้คดีแรกเนี่ยนะหลังจากที่ออกคุกมาได้2เดือนกับร่างอีก2ร่างเนี่ยที่ไปก่อสดิคดีสะเทือนขวัญชาวรัสเซียเนี่ยก็อยู่จุดใกล้ๆกันด้วยนะฮะที่เขาชีจันนั่นเองนะฮะสำหรับจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเล่าไทม์ไลน์สั้นๆสรุปในส่วนของให้คุณผู้ฟังฟังกันสักนิดนึงนะคะก็คือว่ามีพี่น้องนะคะชาวรัสเซีย2คนเนี่ยนะคะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะนะทั้ง2คนเนี่ยอยู่ดีๆก็ขาดการติดต่อหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะพร้อมกับรถจักรยานยนต์ญาติแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็พยายามแจ้งความคนหายนะตำรวจก็เร่งสืบสวนแล้วก็แกะรอยเส้นทางของการเดินทางและต่อมาเนี่ยเขาก็ไปพบนะเบาะแสสำคัญก็คือไปพบรถจักรยานยนต์นะคันที่น้องสองคนขี่กันมาถูกชำแหละแล้วก็นำไปฝังดินเพื่ออำพรางหลักฐานนะคะแล้วก็มันมีพยานหลักฐานที่สำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นเองที่หลายคนอาจจะติดตามกันไปแล้วนะคะแล้วก็นำไปสู่การระบุ ตัวผู้ต้องสงสัยก็คือป๋องกระทงนั่นเองนะแล้วก็ผู้ต้องสงสัยก็หลบหนีนะคะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วตำรวจชุดสืบสวนระดมกำลังติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประสานพื้นที่ในการสกัดจับต่อมาจับได้เนี่ย31กรกฎาคมนะสามารถจับกลุ่มได้ที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วขณะที่กำลังหลบหนีนะคะแล้วก็มีการรับสารภาพด้วยว่าตนเองเนี่ยมีการก่อเหตุบอกว่ามีเจตนาเขาบอกว่าอ้างว่านะก็คือว่าเจตนาในการที่จะชิงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายนะคะแต่ว่าพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยขัดขืนนะคะก็เลยใช้อาวุธปืนเนี่ยคือยิงเนี่ยยิงน้องชายก่อนนะจนเสียชีวิตแล้วก็จากนั้นก็ทำร้ายพี่สาวด้วยการชกนะจนเสียชีวิตแล้วก็ยิงด้วยกลายเป็นเสียชีวิต2ศพนะคะแล้วก็หลังก่อเหตุเนี่ยผู้ต้องหาก็นำศพของพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยไปฝังอำพรางที่บริเวณเขาชีจันจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะนำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปชำแหละเพราะว่าอะไรคงจะไปขายไม่ได้แล้วไงพี่ป๋องเพราะมันมีข่าวดังแล้วไงนะคะก็เลยเอารถจักรยานยนต์เนี่ยของผู้เสียหายไปชำแหละแล้วก็ฝังดินเพื่อที่จะทำลายหลักฐานนั่นเองนะคะแล้วก็ภายหลังการรับสารภาพเนี่ยตำรวจก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดฝังศพแล้วก็จุดซ่อนรถจักรยานยนต์แล้วก็เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะแล้วก็จนนำไปสู่อีกคดีนึงก็คือสารภาพก็คือก่อเหตุในส่วนของครอบครัวอีก3คนก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะ
0: ก็อย่างที่บอกไปอย่างตอนก่อเหตุกับ2พี่น้องชาวรัสเซียเขาแต่งกายเขาบอกแต่งกายคล้ายชุดตรวจ
1: ตำรวจไง
0: ใช่แล้วไปบอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นมีกุญแจมือด้วยนะแล้วก็แต่งกายกันไปเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นสองพี่น้องรัสเซียจอดรถอยู่ริมทางแล้วบอกเกิดความโลภนะครับเลยออกอุบายทำทีเป็นตำรวจเข้าไปขอตรวจค้นก่อนที่จะใช้อาวุธปืนจี้ข่มขู่จับนายโรมันคนน้องเนี่ยใส่กุญแจมือนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปขับรถของผู้ตายแทนแล้วให้นางสาวไดอาน่าเนี่ยซ้อนท้ายรถของตัวเองมาจนกระทั่งเกิดเหตุอย่างที่จุดเกิดเหตุต่างๆโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยก็พยายามเอาไปขายนะแต่มันปลดล็อกไม่ได้ไง
1: ใช่พยายามเปิดอยู
0: ่แต่ทีนี้มันติดการปลดล็อกมันปลดไม่ได้สุดท้ายก็เลยเอาไปทิ้งซะงั้นน่ะอ่ะก็แต่ยังตำรวจก็สามารถที่จะติดตามจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าตัวของผู้เลี้ยงดูหรือว่าป้าที่ทำหน้าที่เหมือนแม่ที่เขาเรียกว่าแม่เนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเนี่ยก็ออกมาบอกว่านักข่าวก็ถามว่าจะประกันตัวไหมตอนนั้นยังไม่ถึงการประกันตัวไงป้าบอกว่าไม่มีอะไรจะประกันตัวหรอกอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดเอาน้ำตาสามารถที่จะเป็นแทนการค้ำประกันได้ก็คงจะมีแค่น้ำตาแค่นี้แหละแล้วก็บอกด้วยนะประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าได้รับความรุนแรงในครอบครัวจากพ่อตอนเป็นเด็กหรือเปล่าก็เลยมีพฤติกรรมเป็นแบบนี้นะครับแต่พ อบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนเขาออกมาล่าสุดที่เขาออกมาเนี่ยนะครับเมื่อตอนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีแล้วนะจะกลับตัวกลับใจทางด้านของคุณป้าเนี่ยก็บอกว่าก็ครอบครัวก็รู้สึกยินดีที่จะได้กลับมาสู่สังคมอีกครั้งแต่สุดท้ายพอมาก่อเหตุแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรก็บอกขอให้เป็นไปตามกรรมในส่วนของสิ่งที่เราได้เกิดขึ้นเพราะว่านอกจากคดีสองพี่น้องชาวรัสเซียแล้วสืบกลับไปเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาก็เพิ่งก่อเหตุฆ่า3พ่อแม่ลูกยกครัวมาเหมือนกันอันนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วก่อนหน้านี้เขาก็มีการรายงานอีกนะว่าตัว2คนนี้เพิ่งจะพ้นโทษมานะพอเพิ่งพ้นโทษมาแบบนี้ก็เลยมีการถามมาว่าโอ้เพิ่งพ้นโทษมาด้วยแล้วตอนที่พ้นโทษมาเนี่ยคดีอะไรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบไหมแล้วถ้าเกิดว่าคราวนี้เนี่ยแม้ว่าแม่ประกันตัวไปสุดท้ายแล้วจะยังไงกันต่อว่าติดคุกอยู่ไม่กี่ปีแล้วจะกลับออกมาอีกเหรอมันก็เป็นที่คำถามหลายๆคนที่ถามอยู่เหมือนกันพอวันนี้ทางด้านของกรมราชทัณฑ์ได้ออกเอกสารชี้แจงสังคมแบบนี้ครับถึงการปล่อยตัวอดีตผู้ต้องขังคดีร้ายแรงหลังจากที่เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่จังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะกรณีป๋องและธงเนี่ยนะครับหรือว่านายธนาเกิดทองป๋องเนี่ยแล้วก็ธงชัยศรีนินหรือว่าธงเนี่ยนะครับว่าการดำเนินการต่างๆก่อนที่จะปล่อยตัว2คนนี้ออกมาเนี่ยบอกว่าดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมายนะครับ อะไรกันบ้างเริ่มจากคนแรกก่อนที่กรมราชทัณฑ์ได้ออกมาพูดก็คือเรื่องของธนาเกิดทองหรือว่าป๋องนะครับอันเนี้ยก่อนที่เขาจะรับการปล่อยตัวมาก่อนที่จะมีคดีนี้เนี่ยเขาเป็นอดีตผู้ต้องขังคดีพยายามฆ่าความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและยาเสพติด ถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างครบถ้วนแล้วก็มีกำหนดโทษจำคุก7ปี7เดือน25วันก่อนพ้นโทษตามกำหนดเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ที่ผ่านมาคุณผู้ช
1: ม
0: วันที่5นะพ้นโทษก่อเรื่องมาอีกทีนี่คือ20เศษของมิถุนายนนะออกจากคุกมาเนี่ยยังไม่ทันถึงเดือนเลยนะก่อเหตุอีกแล้วอ่ะพาไปดูในคราวนั้นคือโทษของเขาคือ7ปี7เดือน25วันและเพิ่งพ้นโทษมา5มิถุนายน2569กรมราชทัณฑ์บอกครับว่าไม่ได้รับสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นการได้รับพระราชทานอภัยโทษการพักโทษหรือว่าการลดวันต้องโทษแต่อย่างใดแสดงว่า7ปี7เดือน25วันนี่คือเต็มจำคุกเต็มเลยนะครับและก่อนพ้นโทษเนี่ยกรมราชทัณฑ์ได้ประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอนโดยเสนอให้ใช้มาตรการเจซ็อกตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงก่อนที่ศาลจังหวัดระยองจะมีคำสั่งเมื่อ13มกราคม2569ให้พ้นโทษอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังเป็นเวลา2ปีแต่คุณถามว่าแล้วมาตรการเจซ็อกนี่เขาดูอะไรบ้างเขาประกอบไปด้วยการห้ามทำกิจกรรมเสี่ยงต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก3เดือนและก็เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามกำหนดนะครับก่อนที่ผู้พ้นโทษนั้นจะขอโอนย้ายการรายงานตัวมายังสำนักงานคุมประพฤติที่จังหวัดชลบุรีเพื่อพักอาศัยอยู่ในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนั่นเองอันนี้คนแรกคือธนาหรือว่าป๋องนะส่วนอีกคนธงชัยธงชัยศรีนินหรือว่าธงเนี่ยอันนี้เคยต้องโทษในคดีเสพเม็ดแอมเฟตามีนก็คือยาบ้าได้พ้นโทษจากเรือนจำพิเศษพัทยาเมื่อ3กันยายน2568คือเมื่อปีที่แล้วและไม่ได้อยู่ในข่ายของมาตรการเจซ็อกแต่อย่างใดนะเนื่องจากลักษณะของคดีไม่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายดังกล่าวเพราะว่าตัวของธงเนี่ยเรื่องของคดีเสพยาเสพติดกรมราชทัณฑ์เขาก็ยืนยันแบบนี้ครับว่าไม่ได้ละเลยหน้าที่ในการป้องกันการกระทำความผิดแต่ได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่ตั้งแต่การจำแนกผู้ต้องขังการประเมินความเสี่ยงการเสนอให้ศาลกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพฤติกรรมหลังพ้นโทษพร้อมยืนยันว่าจะประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่ออุดช่องว่างของระบบและยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไปอันนี้ไงคือหลายๆคนสอบถามว่าเอ๊ะแล้วมีมาตรการอะไรต่างๆไหมมันทำไมดูไม่ปลอดภัยในสังคม
1: ซึ่งมาดูความคืบหน้าของคดีสักนิดนึงดีกว่าพี่ป๋องเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับตามหมายจับในคดีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงแล้วก็ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวและเกรงว่าจะมีการหลบหนีก็เลยมีการยกคำร้องนะคะขณะเดียวกันเนี่ยพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ก็ได้มีการฝากขังนะในป๋องกับในธงนะคะแล้วก็มีนายเอี่ยมแล้วก็ผู้ต้องหาที่1ถึง4มาขอฝากขังครั้งแรกต่อศาลจังหวัดพัทยาในคดีฆ่าฝังศพพ่อแม่ลูก3คนในคดีข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาหรือว่าเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์นะอันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดนะมันก็มีหลากหลายข้อหาอยู่เหมือนกันแล้วก็มีร่วมกันอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองด้วยนะคะศาลก็เลยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่ามีคดีที่มีอัตราโทษเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวทีนี้หลายคนพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมของนายป๋องเหมือนกันพี่ป๋องย้อนกลับไปจำคดีหีบเหล็กได้ไหม
0: อ๋อครับ
1: ที่มีผู้ชายหน้าตาดีใช่ไหมรอยสักเต็มตัวบ
0: ้
1: านคือไม่ต้องทำอะไรเลยอ
0: ่
1: ะได
0: ้
1: ร
0: ับ
1: มรดกชายบ้านรวยมากแล้วก็มักจะมีแบบเขาเรียกว่าไงนัดสาวๆเหรอมาเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการฆ่าโดยเอาน้องผู้หญิงหน้าตาดีที่ตัวเองมาเอนเตอร์เทนอะไรเนี่ยยัดเอาไว้ในหีบเหล็กเนาะแล้วก็มีการถ่วงน้ำนะเขาบอกว่าคดีนี้มันมีลักษณะของคล้ายๆกันตรงที่ว่าได้รับความรุนแรงมาตั้งแต่วัยเด็กก็คือสืบทอดมาจากพ่อนั่นเองนะคะยังมีผู้สื่อข่าวท่านนึงเป็นผู้สื่อข่าวน่าจะเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสของเอ็นคอร์ดของเราเนี่ยแหละสำนักข่าวไทยคุณสันติวิธีนะคะก็โพสต์เอาไว้ในข้อความคือคุณสติวิธีเนี่ยเขาบอกว่าในป๋องเนี่ยถูกบุกเพราะความเป็นอาชญากรตั้งแต่เด็กนะคะคือคุณสติวิธีเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งได้ไปพูดคุยนะกับคนแวดล้อมของนายป๋องเนี่ยก็ยิ่งเห็นว่าเขาเนี่ย ได้รับพฤติกรรมความรุนแรงแล้วก็ความเป็นอาชญากรเนี่ยมาจากผู้เป็นพ่อของตัวเขาเองนะคะอย่างคนใกล้ชิดของนายป๋องเนี่ยบอกเองเลยนะโดยที่คุณสันติวิธียังไม่ได้ทันถามยังไม่ได้ทันอะไรเลยนะคือเล่าให้ฟังอะนะนะคะตอนที่ลงพื้นที่ไปก็บอกว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยก็คือพ่อของนายป๋องเนี่ยนะเป็นคนสอนให้นายป๋องเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยคือเริ่มกันตั้งแต่เด็กผู้เป็นพ่อเนี่ยแหละเป็นคนสอนเลยเพราะว่าอะไรพ่อของนายป๋องเนี่ยคือไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งยังชีพด้วยการขโมยรถจักรยานยนต์ไปขายแล้วคนใกล้ชิดก็เล่าว่าพ่อของนายป๋องเนี่ยก็จะพานายป๋องเนี่ยว่าตะเวนเนี่ยไปขโมยของนะเท่าที่จะขโมยได้คือเห็นอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะสบโอกาสคนไม่เห็นก็จะไปขโมยทันทีโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองพัทยาแล้วถ้าเกิดว่าถ้าถูกจับได้นะคือพ่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปทำคนเดียวมีนายป๋องไปด้วยหรือบางครั้งเนี่ยโตมาหน่อยก็จะมีนายป๋องไปด้วยแล้วถ้าถูกจับได้ก็จะโดนพ่อเนี่ยดุด่าแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายมาตั้งแต่เด็กนะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้พี่ป๋องมีครั้งหนึ่งเนี่ยนายป๋องเนี่ยไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วก็ไปถูกจับได้ทำให้พ่อของนายป๋องเนี่ยลงโทษนะอุ๊ยพอดิฉันอ่านเนี่ยอุ๊ยเหมือนกรณีเหมือนชาลัสเซ2คนเลยอ่ะที่โดนนายป๋องอ่ะทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนั่นก็คือพ่อเนี่ยเขาจะใช้เชือกอ่ะ
0: มัด
1: มือนายป๋องทั้ง2ข้างนะแล้วก็ผูกเชือกกับรถมอเตอร์ไซค์นะแล้วพ่อของนายป๋องเนี่ยก็จะขี่มอเตอร์ไซค์นะลากนายป๋องเนี่ยไปตามถนนบ้านอันนี้จากคำบอกเล่าของคนใกล้ชิดอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีอันนี้คุณสันติวิธีก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวไงแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าคนใกล้ชิดเป็นคนเล่าให้ฟังเองนะคะเขาบอกว่าวิธีการนี้มันเป็นการลงโทษที่ไปขโมยแล้วถูกจับได้นะคะ
0: ทำแล้วพลาดไ
1: หมใช่เพราะฉะนั้นการลักขโมยจึงเป็นอาชญากรรมแรกที่ทำให้นายป๋องเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานพินิจตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มสั่งสมเพื่อนหมู่เมือนเพื่อนทั้งหลายที่มีลักษณะคล้ายๆกันตั้งแต่เด็กนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วตัวในป๋องเองเอาจริงๆเหมือนที่เราเคยเรียนกันนะพี่ป๋องครอบครัวรังแกฉันนะพ่อแม่รังแกฉันก
0: ็
1: คือสะสมนิสัยลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยมาตั้งแต่เด็กความเป็นอาชญากรตั้งแต่เด็กโดยพ่อของในป๋องเอง
0: ซึมซับมาเรื่อยๆ
1: ซึมซับมาเรื่อยๆจนเนี่ยกลายเป็นแบบนี้นะคะเพราะตอนที่ถูกจับได้เนี่ยเขาบอกเลยผมไม่ไปไหนหรอกผมรับสารภาพเพราะว่าผู้สื่อข่าวพยายามแล้วก็ตำรวจพยายามไปสอบถามกันว่านอกจากยิงชาวรัสเซียแล้วเนี่ยได้ค
0: ุ
1: ยน้องหรือเปล่า
0: อ๋ออ
1: ่ะเขาก็เหมือนกับพูดแบบว่าตัวเขาอะไม่ได้ข่มขืนตรวจสอบได้เลยไม่ได้ข่มขืนน้องจริงๆตอนเนี้ยคือตัวเขาอะเกมแล้วคือมันจบแล้วที่ถูกจับได้นะภายในป่าน
0: ่าแต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นความรุนแรงมากเลยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ซ้อนกันกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนกับ3พ่อแม่ลูกด้วยก็มีคนบอกว่าอ้าวเพิ่งพ้นโทษมาอีกต่างหากแล้วมาก่อเหตุกันซ้ำอีกแบบนี้เนี่ยคือยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยติดคุกรอบนี้ไปเนี่ยออกมาแล้วจะมาเย้ยในส่วนของสังคมอีกไหมจะมาก่อเหตุในการกระทำความผิดอีกหรือเปล่าหลายคนก็เริ่มพูดถึงเรื่องของเอ๊ะโทษประหารยังจะมีไหมจริงๆแล้วมันเป็นบ้านเราเมืองพุทธเนาะถ้าจะพูดในมุมเนี้ยบางคนบอกว่าบางทีปากว่าตาขยิบเหมือนกันหรืออะไรหลายอย่างแต่ทีเนี้ยในบริบทบางบริบทเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือสังคมไทยเนี่ยจะลักษณะคืออยากจะให้โอกาสคนไงแต่การให้โอกาสมันก็ต้องเลือกดูคนที่เราจะให้โอกาสด้วยนะแต่ถ้าท่านผิดครั้งแรกและครั้งเดียวเนี่ยให้โอกาสในการที่จะกลับมายืนในสังคมอันนี้หลายๆคนอ่ะพร้อมที่จะให้โอกาสอีกครั้งถ้าคดีมันไม่ได้รุนแรงแต่ถ้าเกิดว่าคดีมันรุนแรงเราให้โอกาสอีกเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันจะคุ้มกันไหมแล้วบางคนเนี่ยติดคุกอาจจะโทษหนักนะแต่สุดท้ายจะติดอยู่ไม่กี่ปีแล้วก็ออกมาจนกระทั่งมีบอกว่าต้องรับโทษก่อนกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วค่อยได้ออกมาก่อนนั่นแหละ1ใน3หรือว่า2ใน3ก่อนถึงจะมีการลดโทษได้อันนั้นก็ต้องแล้วแต่มาตรการต่างๆที่ออกมาจนมาถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้โอ้โหแล้วก่ออาชญากรรมมาขนาดนั้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยรวมแล้ว5ศพด้วยกัน เรื่องของการประหารเนี่ยยังคงมีอยู่ไหมมีวันนี้มีท่านเป็นอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคุณกฤตกระแสทิพย์และท่านเพียงเป็นอดีตผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวเรื่องของคดีของป๋องเนี่ยกับก่อเหตุฆาตกรรมต่างๆเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่ากระแสสังคมกำลังเรียกร้องว่าโทษประหารอาจล้มเหลวในทางปฏิบัติเนื่องจากกระบวนการลากยาวจนขาดผลข่มขู่พร้อมตั้งคำถามถึงช่องโหว่ของกฎหมายที่ปล่อยให้อาชญากรเนี่ยหวนกลับมาก่อเหตุซ้ำยังไงกันบ้างเรื่องนี้ทั้งนั้นของอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณกฤตบอกแบบนี้ครับว่าจากกรณีที่เกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญเนี่ยป๋องเนี่ยอดีตนักโทษประทุษร้ายสองพี่น้องชาวรัสเซียมีกระแสเรียกร้องให้รับโทษประหารชีวิตผู้คนออกมาแสดงความเห็นกันมากมายเนี่ยอันดับแรกต้องดูก่อนนะว่าเจตนารมณ์ของการประหารชีวิตเนี่ยวัตถุประสงค์ในการประหารชีวิตมี2ประการหลักๆเลยก็คืออย่างแรกการกำจัดอาชญากรที่ก่อเหตุออกไปจากสังคมโดยถาวรอันที่2อดีตรองที่ปฏิกรมราชทัณฑ์บอกว่าเป็นการข่มขู่ยับยั้งไม่ให้เกิดอาชญากรรายใหม่โดยใช้อัตราความรุนแรงของโทษเป็นเครื่องมืออันนี้คือสิ่งสำคัญถ้าเกิดจะประหารเนี่ยต้องมี2ประการหลักๆแต่ทีเนี้ยจากการศึกษาในข้อเท็จจริงพบแบบนี้ข้อดีของการประหารชีวิตคือประหยัดงบประมาณนะไม่ต้องใช้ทรัพยากรของรัฐมาเลี้ยงดูอาชญากรเป็นระยะเวลานานแล้วก็สามารถข่มขู่ยับยั้งการเกิดอาชญากรรมรายใหม่ได้ระดับหนึ่งแต่ย้ำว่าการข่มขู่ยับยั้งนั้นจะได้ผลหากการประหารชีวิตทำในขณะที่เหล็กกำลังร้อนสังคมอยู่ในภาวะตระหนกต่อผลจากการก่ออาชญากรรมนั้นแต่จะไม่ได้ผลเลยนะหากการประหารชีวิตมีขึ้นหลังเหตุการณ์ผ่านไปเป็นเวลานานจนผู้คนนั้นลืมเหตุการณ์นั้นแล้วท่านอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงของยุคก่อนๆที่เป็นคณะปฏิวัติเนี่ยที่ใช้กฎหมายพิเศษแล้วมีการเกิดการยิงเป้าจริงถ้าเกิดกระทำความผิดเนี่ยยุคแต่สมัยเราอาจจะยังไม่เกิดเนี่ยมันได้เห็นชัดเจนมากขึ้นตรงนั้นอ่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าอาชญากรบางส่วนเนี่ยก็มีโอกาสรอดเหมือนกันอย่างเช่นสมมติว่าตัดสินไปจนถึงฎีกายื้อมากเวลามันนานไงอย่างที่ท่านรองอธิบดีกฤตเขาบอกว่าพอมันใช้เวลานานเนี่ยมันไม่สามารถที่ตีเหล็กกำลังร้อนได้จนบางทีคนถามว่าอ้าวสุดท้ายมีข่าวว่าให้ประหารชีวิตคดีไหนหรอบางครั้งต้องย้อนกันไปคือเหล็กมันไม่ร้อนแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลการข่มขู่ทางสังคมได้นะครับจนสังคมอาจจะลืมไปว่าเหตุอาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปล่วงเลยนานหลายปีจนไม่รู้ว่าจำเลยถูกประหารชีวิตในคดีใดเป็นอันว่าเจตนารมณ์ของการข่มขู่ยับยั้งอาชญากรสำหรับโทษประหารชีวิตจึงเป็นอันล้มเหลวไปในประการที่หนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของรองอธิบดีอดีตรองอธิบดีบอกนะครับต่อมาเมื่อจำเลยเข้าสู่กระบวนการคุมขังในเรือนจำทุกอย่างเป็นไปตามพรบ.ราชทัณฑ์มีทั้งการเลื่อนชั้นการพักโทษการลดโทษและอาจได้รับการพระราชทานอภัยโทษภายหลังตามวาระสำคัญต่างๆซึ่งในที่สุดแล้วคนเหล่านี้ก็จะเดินออกจากประตูคุกกลับสู่สังคมและบางรายก็กลับไปก่อกรรมทำเข็ญซ้ำอีกเป็นอันว่าเจตนารมณ์ในการกำจัดอาชญากรออกจากสังคมโดยถาวรสำหรับโทษประหารก็เป็นอันล้มเหลวประการที่2ดังนั้นก็คือว่าทำอย่างไรประเด็นที่ท่านชวนคิดก็คือว่าถ้าเกิดว่าระบบเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำประหารชีวิตใน2หลักได้เนี่ยอย่างน้อยๆเขาบอกว่าให้ควบคุมอาชญากรนั้นไว้จนถึงลมหายใจสุดท้ายของเรือนจำได้ไหมอันนี้ก็มีการตั้งคำถามหมายก็ว่าขังลืมเหมือนขังลืมไปจนกระทั่งเสียชีวิตในเรือนจำคือแก่ตายในเรือนจำเลยได้ไหมคืออันนี้คือสิ่งที่มีการตั้งคำถามอยู่ถ้าในเมื่อกระบวนการต่างๆเนี่ยมันออกมาแล้วมันต้องใช้เวลาจริงๆนะอย่างที่ท่านตั้งข้อสังเกตถูกไหมถ้าเกิดว่าจะประหารชีวิตจริงมันต้องทำเพื่อให้เกิดการยับยั้งในฉับพลันให้คนตระหนกนะในเรื่องของการกระทำความผิดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะต้องมีการที่จะพิจารณาอะไรอย่างไรบ้าง
1: คือตอนนี้พี่ป๋องจำคดีหนึ่งได้ไหมในวันชัยแสงขาวเกมอ่ะย้อนกลับไปปี57อันนี้เป็นคดีข่าวดังมากเลยผู้ต้องขังในคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย13ปีบนขบวนรถไฟอ่ะพี่แล้วคนศพทิ้งรางรถไฟปี2557เนี่ยยังไม่ถูกปล่อยตัวแล้วก็ยังมีโทษจำคุกเหลืออยู่จำได้ว่าณตอนนั้นนี่นะคะศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตแต่ว่าผู้ต้องขังรายนี้ก็ได้รับการลดหย่อนโทษตามหลักเกณฑ์กฎหมายในเวลาต่อมานะคะเห็นบอกว่า ทษที่เหลืออยู่ณขณะนี้นะพี่ป๋องรับโทษจำคุกกรอบอีกประมาณ30ปีกับ11เดือน
0: อัน
1: นี้เป็นคำแถลงของราชทัณฑ์นะคือถ้าจะพ้นโทษจริงๆตอนนี้ปีละ2569ใช่ไหมพี
0: ่ครับ
1: ถ้าจะพ้นโทษจริงๆคือวันที่13พฤษภาคมปี2600อันนี้เป็นคำแถลงของราชทัณฑ์เพราะว่ากรมราชทัณฑ์ก็ออกมาโต้อยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะติดคุกจริงๆอ่ะ12ปีหรือเปล่านะคะแต่ยืนยันบอกว่าออกมาจริงๆเนี่ยคือยังต้องติดคุกไปอีกประมาณ30ปี11เดือนนั่นเองนะคะสำหรับคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นและจำได้ว่าตอนนั้นน่ะย้อนกลับไปหลายสิบปีนั้นน่ะมันเหมือนโทษประหารเนี่ยคนเรียกร้องให้กลับมาใช้อีกทั้งที่บ้านเรามันก็มีอยู่ณปัจจุบันนั่นแหละ
0: ก็ต้องรอดูเจ้าหน้าที่และกระบวนการต่างๆต่อไปถ้าตีเหล็กตอนไม่ร้อนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่การโพสต์ข้อสังเกตของท่านอดีตรองที่ดีกรมราชทัณฑ์ก็เป็นไปได้นะครับติดตามความคืบหน้าของคดีกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับปฐมพรหันชานชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
9: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้แล้วเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
14: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
15: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
16: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
17: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
18: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: mcot.net ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราภรณ์ชมกลิ่น
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกค่ะอยู่กับดิฉันเก่งพัชราภรณ์ชมกลิ่นแล้วก็ดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีพร้อมมาต้อนรับคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกัน1ทุ่มถึง2ทุ่มทุกวันอาทิตย์ค่ะตอนนี้เจ้าของห้องรับแขกกลับมาจากกาลาปากอสแล้วแล้วก็มีภารกิจมากมายโอ้โหเห็นใน Facebook ของบุ๋มปนัดดาแล้วต้องมาตามคุยกันละค่ะว่าวันนี้ดิฉันเนี่ยจะเชิญคุณบุ๋มเป็นแขกของห้องรับแขกเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องบุ๋ม
5: สวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราภรณ์ชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีรายงานตัวค่ะ
4: โอ้โหหายไป2อาทิตย์คนทางนี้คิดถึงกันแล้วก็แต่ส่งเสียงมาใช่มั้ยเราก็ถามกันอยู่ว่าภารกิจก็ต้องทำเพราะว่าพี่บุ๋มไปลงพื้นที่หาประสบการณ์เพิ่มพูนพลังในชีวิตแต่งานราชงานหลวงที่เมืองไทยก็ไม่ได้ขาดนะพี่บุ๋มนะ
5: นี่นะข่าวรอสัมภาษณ์เยอะมากเลยค่ะพี่เก่ง
4: ใช่
5: ยังงงอยู่เกิดว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแน่นอนนะคะก็คือเรื่องราวของการเขาเรียกว่าไงอ่ะ
4: ก่ออาชญากรรมใช่ไหม
5: ใช่
4: ซึ่งมันทำให้สะเทือนไปทั้งโลกอ่ะ
5: แล้วมันก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เราเปลี่ยนไงพี่เก่ง
4: ใช่
5: นักข่าวก็เลยโอ้โหเต็มหน้าบ้านไปหมดเมื่อกี้งง
4: ความตื่นตระหนกของสังคมกับข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะโกงทุจริตหรือแม้กระทั่งเรื่องโหเยาวชนที่ถูกกระทำแล้วก็ฆ่าตายด้วยความโหดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่บุ๋มมันก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดเรื่องความคืบหน้าในการแก้กฎหมายเรื่องความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ต้องโทษทั้งหลายเพื่อให้คืนสังคมเป็นคนดีเนี่ยมันทำอยู่และทำหนักทำมาตลอดแต่ก็ยังมีพวกที่เขาเรียกว่าไม่สามารถแก้ปัญหาของการเป็นอาชญากรก่อนได้อ่ะพี่บุ๋มตอนนี้พี่บุ๋มมองว่าไง
5: คือไอ้เรื่องการแก้ปัญหาเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะ
4: ค่ะ
5: มันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยเพราะว่าการที่จะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวนะกำลังงงกับคลิปองุ่น
4: คลิปเดี๋ยวจะส่งกันในช่วงเบรกสอง
5: คือไอ้เรื่องอาชญากรเนี่ยอย่างที่บุ๋มบอกเสมอค่ะว่าสังคมมันจะเดินต่อไปได้นะพี่เก่งเราจะต้องส่งเสริมคนดี
4: ใช
5: ่กำจัดคนชั่ว
4: ใช
5: ่และช่วยเหลือคนอ่อนแอ
4: ค่ะ
5: แต่ไม่ใช่พยายามทำกฎหมายที่กฎหมายเนี่ยมันมีเพื่อดูแลคนหมู่มากเนาะแต่ไม่ใช่ทำกฎหมายให้อ่อนแอเพื่อดูแลคนชั่วอยู่ไม่กี่คน
4: อันนี้แหละมันจะต้องกฎหมายไว้คุ้มครองคนดีแล้วก็ลงโทษคนชั่วถูกไหมเพื่อไม่ให้ออกมาก่อคดีในสังคมค่ะ
5: ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันถึงต้องมาเคลียร์กันอะว่าแล้วยังไงต่อทีนี้ด้วยกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ย
4: มัน
5: มีหลายขยักขย่อนหลายๆครั้งที่ผมต้องต่อสู้คดีอย่างคดีฆ่าข่มขืนหรือคดีข่มขืนทั่วไปผมยังรู้สึกเลยนะว่า ว่าจะจับคนร้ายได้1คนเนี่ยโอ้โหหืดขึ้นคอแต่เวลามันทําชั่วมันง่ายๆกันซะเหลือเกิน
6: ค่ะ
5: เออแต่เวลาจะทําแต่อย่างนึงที่อย่างคดีไอ้ป๋องที่เนี่ยที่ล่าสุดเกิดขึ้นเนี่ยพี่เก่งไม่อยากให้คนมาเข้าใจกระบวนการผิดหลายคนบอกเลื่อนจำปล่อยตัวออกมาทำไมเห็นไหม2เดือนกว่ามันทำช่วยแล้วขอโทษนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องกลับมาทำความเข้าใจกันใหม่เรือนจำไม่มีสิทธิ์กักขังเพิ่มเติมเขามีสิทธิ์กักขังตามคำสั่งศาลเท่านั้นถูกไหม
6: ถูกต้อง
5: ศาลตัดสินยังไงเรือนจำตัดเรือนจำก็กักตัวได้เท่านั้นยกเว้นว่าทำตัวไม่เป็นเด็กดีเช่นพยายามแหกคุกหรือก่อเรื่องอยู่ในเรือนจำหรืออะไรก็ตามก็อาจจะไม่ได้รับการอภัยโทษอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เหมือนกับตอนที่ผมพยายามตอนปี58ที่ผมเปลี่ยนกฎหมายข่มขืนที่ไม่มีการเขาเรียกว่ายกเลิกการพระราชทานอภัยโทษกับนักโทษข่มขืน5ประเภทนักโทษข่มขืนแล้วฆ่าข่มขืนโดยใช้อาวุธร้ายแรงข่มขืนคนในสันดานข่มขืนเยาวชนและข่มขืนซ้ำซึ่งตอนนั้นที่ผมทำเนี่ยหลายคนยังไม่เข้าใจว่าไอ้ข้อนั้นข้อนี้ทำเพื่ออะไรนู่น1 2 3 4 5แต่พอวันเนี้ย10กว่าปีเนาะผ่านมาคนถึงมาเข้าใจว่าอ๋อไอ้ที่ไอ้บุ๋มมันพูดถึงอ่ะคืออะไรและไอ้ที่บุ๋มสู้นะตอนนั้นเนี่ย
6: ค
5: ือเพื่อใครเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ใครสักคนนึงได้ไปโอกาสได้โอกาสดีๆของชีวิตกลับไปเขาเรียกว่าไปพลิกตัวใหม่ฟื้นตัวใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่เรียนรู้อาชีพการงานที่ดีในราชทัณฑ์คุณก็ควรออกมาเป็นคนดีหรือได้โอกาสในสังคมแล้วคุณก็ควรกลับมาทำมาหากินเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ไม่ใช่มาทำชั่วอีกแต่เมื่อถ้าเกิดคุณทำชั่วอีกนั่นแสดงว่าคุณไม่สำนึกคุณไม่ได้รู้สึกผิดในสิ่งที่คุณทำและคุณย่ามใจคุณก็ไม่ควรอยู่ร่วมกับพวกเรา
4: ถูกต้องคือมันมีกระบวนการทั้งการลงโทษการตัดสินการเยียวยาการฟื้นฟูการบำบัดซึ่งทุกคนเหมือนกันหมดถูกไหมพี่บุ๋มเนาะเพียงแต่ว่าพอออกมาแล้วเนี่ยเขาจะปรับตัวคืนสู่สังคมได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าใครกระทำผิดซ้ำก็ต้องลงโทษในกรณีที่กระทำผิดซ้ำจะว่าเขาปล่อยออกมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนได้ในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเอาพูดอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ฟังบางคนนี่โอ้โหเกรียนมากด่ากันแบบหยาบคายใช่ไหมพี่บุ๋ม
5: ใช่ค่ะก็ด่าละเราเข้าใจเพราะอาจจะเกลียดหรืออะไรก็ตามแต่คนที่มายืนเคียงข้างนักโทษโดยการบอกว่าการประหารชีวิตไม่ได้ทำให้อาชญากรรมลดลงแต่มันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 100% มั้ย
4: ใช
5: ่ดังนั้นอย่าทำให้กฎหมายบ้านเมืองอ่อนแอโดยการที่มานั่งบอกว่าอันนั้นไม่ได้ถ้าฆ่าเขาคุณมาปกป้องฆาตกรทำไมในเมื่อคุณไม่เคยปกป้องเหยื่อ
4: ไอ้เรื่องที่เราคุยกันว่าจริงๆแล้วถ้าทำผิดซ้ำซากทำผิดจนมันไม่น่าจะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาได้เนี่ยโทษสูงสุดมันคือประหารชีวิตใช่ไหมถูกต้องไหมซึ่งเราก็คุยกันอยู่ว่ามันต้องยอมรับในกติกานี้แต่มันทำไม
5: แต่ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าการที่เราจะไปตัดสินใครให้ประหารชีวิตไม่ได้เรื่องง่ายนะ
4: ใช่
5: ต่อให้มันรู้สึกอย่างไอ้ป๋องเนี่ยหูสมควรแล้วเกินเถอะเพราะว่ามันก็ทำมาขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้เรื่องง่ายเพราะว่ากว่าที่ศาลชั้นต้นจะตัดสินบางทีปีนึงนะพี่เก่ง
4: ใช่ใช่
5: เนี่ยบุ๋มถึงบอกว่ามันนานเกินไปทำไมบุ๋มถึงเขียนข้อความว่าใครโปรดช่วยพิจารณาแบบเร่งด่วนได้ไหมเพราะนี่เป็นคดีสะเทือนขวัญแล้วก็เป็นคดีที่เสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างมากดังนั้นช่วยกรุณาเร่งหน่อยเพราะว่าอย่างตอนของน้องแก้มอ่ะไอ้เกมวันชัยอ่ะ
4: ใช่
5: กว่าศาลชั้นต้นจะพิจารณาปีนึงมันยื่นอุทธรณ์อีกปีหนึ่งแล้วถ้ามันฎีกาต่อไม่ต่อไป3ปีอย่างคดีของหมอสูนครสวรรค์น่ะบุ๋มสู้ตั้ง3ปีครึ่งอ่ะพี่เก่ง
4: ค่ะ
5: 3ปีครึ่งอ่ะ
4: ค่ะ
5: โอ้โหคือมันก็เลยแบบทำไมกว่าจะจับผู้ร้ายได้สักคนหืดขึ้นคอจังวะขอใช้คำนี้เลยนะ
4: ใช่ใช่แล้วพอถึงเวลาที่ตัดสินนะกระแสสื่อสังคมก็เบาแล้วไงใช่ไหมตอนนั้นอย่างที่คดีน้องที่โดนกระทำบนรถไฟนะโอ้โหกว่าจะ เสร็จสิ้นกว่าจะได้ตามข่าวกันกว่าจะสรุปว่าคนร้ายถูกลงโทษใน3ปีใช่ไหมที่พี่บุ๋มบอกเนี่ยมันก็แบบเบาบางไปแล้วว่าตอนนั้นคนก็แทบจะไม่เห็นเนื้อข่าวแล้ว
5: ก็เลยมันเป็นสิ่งที่เราก็รู้สึกเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่ที่ผู้ใหญ่จะมาปรับระบบนี้สักทีหนึ่งอ่ะต้องรอให้เกิดเรื่องต้องรอให้อะไรแล้วค่อยมากระเตื้องกันสักทีเหรอใช่ไหมพี่เก่งในฐานะคนที่สู้เรื่องนี้มาเป็น10ปีอ่ะ
4: ใช่ใช่
5: มันเป็นอะไรที่ยาวนานมากแล้วมันก็วนอยู่ลูปเดิมเว้ย
4: ปัญหาเดิมใช่ไหมรูปแบบเดิมการแก้เดิมๆแล้วก็เหมือนคลื่นกระทบฝั่งชายหาดไปเรื่อย
5: แต่บุ๋มก็ยอมนะต่อให้เขาใช้คำว่าบัวหายล้อมคอกก็ยังดีกว่าไม่ล้อมอะไรเลยวะ
4: ใช่
5: นิดนึงก็ยังดีพี่เข่งโดนฟังข่าวนี้ครั้งแรกรู้สึกยังไง
4: โอ้โหพี่รู้สึกว่านี่ตั้งแต่อยู่ในวงการข่าวมาเนี้ยนะมันแบบทำไมมันถึงเกิดซ้ำซากทำไมมันถึงไม่มีอะไรที่จะมาแก้ปัญหาจริงจังสักทีอ่ะคือแบบพอเห็นอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ
5: แล้วก็สิ่งที่บุ๋มเขียนอีกหนึ่งข้อคือเรื่องการเขียนข่าวของสื
4: ่อ
5: ไม่อยากเขียนให้แบบเป็นเรื่องของการชี้นำว่าไอ้พวกนี้มันคือคนบ้าหรือคนวิกลจริตเพราะว่าคนบ้าฝังศพไม่ได้ครับ
4: รู้คนวิธีใช่ไหม
5: คนบ้าไม่เอามอเตอร์ไซค์ไปชำแหละแบบนั้นหรอกพี่เก่งคนบ้าคือคุยไม่รู้เรื่อง
4: ใช่แล้วมันจะไม่มี
5: อันนี้ก็ไม่ใช่คนบ้าแต่เป็นคนเหี้ยมโหดคนอำมหิต
4: ค่ะ
5: มันต้องแยกให้ถูกมันคือมนุษย์ที่มันคือมันจะเรียกมนุษย์เลยมันคือคนใจร้ายอ่ะคนใจร้ายใจดำอ่ะถูกไหม
4: คือบางสื่อก็ทำโปสเตอร์ทำรูปอย่างกับเป็นฮีโร่เหมือนพระเอกหนังก็มีนะที่พี่เห็นอยู่หรือว่าบางคำสรรพนามก็แบบทำให้เป็นแบบดราม่าเพื่อจะได้แบบเรียกเรตติ้งอันเนี้ยก็ขอให้มีสตินิดนึงอ่ะในฐานะที่เป็นสื่อใช่ไหมเราก็อยากจะให้สังคมอยู่ด้วยความสงบไม่ได้เอาเรื่องดราม่าพวกนี้มาหาเสียงเรตติ้งอะไรของตัวเองผู้ร้ายก็คือผู้ร้ายอ่ะแต่ถ้าตราบใดที่เขาก่ออาชญากรรมรุนแรงขนาดนั้นโหดเหี้ยมจนมันสังคมต้องเรียนรู้ที่จะลงโทษผู้ที่เหมือนกับเอื้อโอกาสให้มันเกิดใช่ไหมคนร้ายมันก็เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็ลืมกันไปเฮ้ยเดี๋ยวก็
5: อย่างนิวซีแลนด์
4: อ
5: ่ะเขาจะพูดถึงคดีความแต่เขาจะไม่พูดถึงตัวผู้ร้ายเพื่อไม่เป็นการยกย่องส่งเสริมหรือทำให้คนบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหแม่งพ
4: อ
5: ทำชั่วแล้วแม่งดังว่ะ
4: ใช
5: ่สร้างรสนิยมแบบผิดๆอย่างเงี้ยพี่เก่ง
4: ใช่ถูกต้องเพราะการออกสื่อมากๆเนี่ยมันคือการดังนะเพราะบางคนก็ซึมซับกับการออกสื่อชื่นชอบในการที่เป็นแบบเฮ้ยคนพูดถึงอะทั้งที่เป็นคนเลวก็ยอมให้คนพูดถึงฮะใช่ไห
5: ม
4: การเป็นที่เห็นที่ประจักษ์เนี่ยเอาเรื่องเลวเรื่องร้ายเรื่องชั่วเรื่องโหดเหี้ยมมาขึ้นในสื่อมากๆเนี่ยถ้าต่างประเทศเขาก็จะหลีกเลี่ยงเลยนะใช่ไหมเขาจะพยายาม
5: ไม่พูดถึง
4: เรื่องลงโทษกันเป็นหลัก
5: ใช่ว่าโอเคมันอาจจะทำคดีแบบนี
4: ้
5: มันเลยได้รับผลแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่เก่งแต่ไม่ได้เน้นตัวผู้ร้ายขนาดนี้ไม่ไปตามหาสัมภาษณ์ญาติอ่ะ
4: ก็บอกแล้วเนี่ยสื่อบางสื่อก็ไม่คิดเรื่องผลกระทบที่จะตามมานะว่าสังคมมันเหมือนกับการเรียนรู้บทลงโทษของกฎหมายอ่ะจริงๆเราต้องศึกษากฎหมายเพื่อให้ทุกคนเกรงกลัวที่จะทำผิดถูกป่ะ
5: แล้วก็บางทีต้องเข้าใจว่าญาติเขาก็ไม่ได้ทำผิดด้วย
4: ใช่ก็เป็นเจาะจงเป็นคนๆไป
5: ใช่มันก็ต้องหลีกเลี่ยงบางทีทำข่าวต้องอยู่ในขอบเขตบ้างแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นบ้างเพราะว่ามันไม่ได้ต้องอย่าเหมารวมว่าคนนี้ทำผิดคนนั้นจะต้องแบบโดนอยู่ในกระแสข่าวด้วยเพราะคนคิดบวกและลบมันก็มีอ่ะจู่ๆมาโดนด่ามันก็ไม่ควรป่ะใช่ไหม
4: คือถ้าพี่เห็นข่าวพบว่าโทษคนนี้มีโทษสูงสุดคือประหารก็โอเคหากฎหมายมาอ้างอิงตรงนี้นี่ไม่ใช่ไปสัมภาษณ์อีกฝ่ายหนึ่งแล้วบอกว่าไม่ควรประหารมันก็ ใช่ไหมอ่ะมันเป็นเรื่องที่ทำให้โหทั้งเหยื่อทั้งคนที่ทำงานด้านกฎหมายอ่ะก็
5: เหนื่อย
4: เออ
5: เหนื่อยแล้วจะทำ
4: จะทำไปเพื่อปกป้องใครเนี่ยใช่ไหม
5: ใช่ แต่อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามปรดาก็ยังจะเดินหน้าต่อจะทำให้ถึงที่สุดเรื่องของกฎหมายนะคะเพื่อให้มันทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้กระบวนการอย่างน้อยก็เร่งรัดได้มากขึ้นจะบุ๋มจะพยายามนะเอาพูดอย่างนี้นะในมุมของบุ๋มนะแต่เพียงแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่เห็นที่เปลี่ยนมาก็เป็น10ปีเนาะพี่เก่งในการไปสภาไปยื่นเรื่องไปปรับเปลี่ยนอะไรไปโดนดีเบตจากนักสิทธิมนุษยชนโดนดีเบตจาก NGO ที่ได้ภาพเป็นนางฟ้าแล้วอีบุ๋มก็กลายเป็นนางมาร
4: เหยื่อก
5: ็เออ
4: กลายเป็นเหยื่ออยู่วันยังค่ำใช่ไหม
5: ใช่ใช่ก็อ่ะก็ลองสู้กันต่อไป
4: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าติดตามได้ก็นะใช้สตินะคะอย่าไปซัพพอร์ตอะไรที่มันดราม่าเกินเราต้องอยู่ด้วยความเท่าเทียมทางกฎหมายใช่ไหมกฎหมายต้องลงโทษ
5: แล้วก็คนชั่วก็ต้องโดนกำจัดก็แค่นั้นนะไม่เราไม่อยากอยู่เราไม่อยากอยู่ด้วยก็แค่นั้นน่ะก็ชัดเจนนะเนาะเออก็เพราะว่าแต่อันนี้หลายคนอยากไปแต่ไม่รู้จะมีที่เหลือหรือเปล่านะ
4: ที่
5: ช
4: ิ
5: งเต่าเนี่ย
4: เนี่ยค่ะคือตอนนี้หลายท่านน่ะตัดสินใจพี่บุ๋มเคยไปชิงเต่ามาแล้วถูกไหมเขาบอกเป็นเมืองสวยงามด้วยใช่ไหม
5: เป็นเมืองหนึ่งที่อยากกลับไปอีกอ่ะแล้วก็นึกในใจทำไมไม่มาให้เร็วกว่านี
4: ้
5: คือสวยมากอากาศดีมากแล้วค่าครองชีพถูกมากถ้าเทียบกับเมืองอื่นของจีนอะไรอย่างนี้เลยดังนั้นคลื่นความคิดเราจัดกิจกรรมสุดว้าวค่ะ CEO Vision นะคะ Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าตั้งแต่วันที่20ถึง26กันยายนนี้ค่ะพาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณเห็นอนาคตก่อนใครทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำนะคะคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัส Smart Factory นะคะของจริงแล้วก็เรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณค่ะและเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุด

0: โบราณกว่า1,400ปีไปสัมผัสว่าทำไมเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนค่ะ
1: ใช่
0: คลื่นความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงใหลรับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะคะ
1: ค
0: เดิ
1: ่ะ
0: นทางเข้าช่อง Fast Track ด้วยและอาหารครบทุกมื้อจองได้เลยที่ LINE @ Thinking Radio หรือ0944803066
1: ค่ะ
0: 0944803066รีบจองด่วนที่นั่งน้อยมากค่ะ
1: คือมีหลายคนสอบถามว่าโอ้โหไปชิงเต่าเนี่ยเขาพิเศษยังไงเราก็บอกว่าพิเศษขั้นแรกก็คือรัฐบาลจีนสนับสนุนให้เป็นศูนย์ของ AI เลยนะพี่บุ๋มใช่ไหมแล้วก็เขาก็ตั้งศูนย์พัฒนาฮิวแมนนอยด์เนี่ยเราจะไปอยู่กันตลอดบ่ายเลยนะคะเพื่อเขาจะพาเราไปชมเทคโนโลยีของหุ่นที่จะใช้ในธุรกิจเราในชีวิตประจำวันเราแล้วเขาก็คอนเซิร์นกับเรื่องผู้สูงอายุมากๆเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหรือพวกเราเองเนี่ยโอ้โหเรียนรู้แอป AI นู่นนี่นั่นแล้วไปดูว่าเขาประยุกต์โปรแกรมซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ออกมาเป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนจะมารับใช้มนุษย์เลยเขาเรียกว่ามาบริการพวกเรากันเนี่ยก็เขาเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อต้นปีเองนะพี่บุ๋มเพราะนั้นตอนที่เราไปเนี่ยเราก็คือพูดง่ายๆว่ารีบจองคิวกันแหละไม่ได้จะแบบไก่กาเพราะนั้นคลื่นความคิดไปเนี่ยต้องมีคอนเซปต์แน่นอนหลายคนจะพูดว่าโอ๊ไปทัวร์ชิงเต่าเดี๋ยวนี้ก็แบบขึ้นเครื่องไปเองได้แต
0: ่
1: คุณไม่สามารถเข้าดูงาน3สถานที่แบบ Exclusive แบบเราเพราะฉะนั้นพิเศษแน่นอนค่ะคลื่นความคิดจัดแต่ละทริปเนี่ยexclusive พิเศษสุดบริการทุกระดับประทับใจเขาเรียกว่าถึงถิ่นแล้วก็ได้เห็นความก้าวหน้าทั้งเทคโนโลยีทั้งโบราณสถานทั้งวัฒนธรรมทั้งเมืองโบราณ1,400ปีที่เขายังอยู่แบบไม่ได้เป็นซากปรักหักพังอ่ะพี่บุ๋มถ้าเราเทียบกัน
0: เมืองก็ยังสวยค่ะ
1: ใช่ไหม
0: เป็นเมืองที่เคยเป็นเมืองขึ้นนะคะ
1: ของเยอรมัน
0: น
1: ี่ใช่ใช่ใช่
0: ดังนั้นบ้านเรือนเขาจะมีกลิ่นอายของยุโรป
1: ถูก
0: ชัดเจนมาก
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็เลยเป็นเมืองที่ทำเบียร์อร่อย
1: เขาก็บอกว่า
0: เบียร์ชิงเต่า
1: ใช่
0: เบ
1: ีย
0: ร์ชิงเต่าก็เลยคุณแล้วเป็นเมืองเดียวที่เดินไปไหนก็มีตู้กดเบียร์ที่มีเบียร์หลากหลายรสชาติหลากหลายแบบหลังหูตู้กดเบียร์แบบมีแถบให้กดอ
1: ่
0: ะง่ายๆเลยอ่ะเดินเข้าไปในร้านหรือว่าคุณจะซื้อเป็นถังใครเอาไปอาบก็มีคือเอา
1: แช่เขาเรียกว่าหมักผมก็ได
0: ้โอ้โหขายเป็นทางนะพี่แกง
1: เออ
0: ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยก่อนแล้วก็อาหารทะเลที่นี่คือเลิศ
1: ใช่เขาบอกเป็นเมืองประมงใช่ไหมโอ้โหซีฟู้ดล็อบสเตอร์เป๋าฮื้อแล้วก็กุ้งเกิ้งอะไรพวกนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าคุณผู้ฟังได้ทานทุกมื้อคือทัวร์บางทัวร์
0: ต้องกินอะไรรู้ไหมไปนั่นน่ะ
1: อะไรจ้
0: าปลาดาว
1: ปลาดาวเหรอ
0: ปลาดาวขายเต็มเมืองเลย
1: งั้นเนี่ยต้องไปดูตลาด
0: ตอนแรกก็กลัวเพราะว่าเรารู้สึกเราเป็นนักดำน้ำเนาะเราก็จะแบบไม่กินอะไรพวกนี้ไงเพราะว่าเรารู้สึกแบบไม่ควรแต่ถ้าโอเคเมืองนั้นมันเข้าเมืองตาหลิวตุ๊กหลิวตาตามอ่ะ
1: ใช
0: ่ใช่เราก็โอเคลองดูเฮ้ยอร่อยอ่ะรสชาติมันจะเหมือนไข่ปูพี่เก่งข้างในของแต่ละขาของปลาดาวเนี่ยเหมือนไข่ปูนึ่งอย่างนั้นเลยนะคะก็ลองดูใครกล้ากินก็ลองดูนะคะ
1: ทีนี้ช่วงที่เราไป20ถึง26กันยายนเนี่ยสภาพอากาศด
0: ี
1: อากาศเย็นค่ะก็เรียกว่าเป็นปลายที่ไม่ต้องเปิดแอร์พูดง่ายๆว่าเย็นสบายมากเลย
0: แนะนำให้เอาแจ็คเก็ตไปด้วย
1: โอ้ค่ะ
0: ยิ่งถ้าเป็นช่วงเย็นลมจะแรงนิดนึงเพราะเป็นเมืองทะเลดังนั้นก็จะลมแรงนิดนึงก็เอาแจ็คเก็ตแบบกันลมได้นิดนึงยิ่งถ้าเกิดใครที่ขี้หนาวหรือเป็นหวัดง่ายก็เอาแจ็คเก็ตหนาหน่อยนะคะ
1: แล้วเราก็ไปทั้งประวัติศาสตร์ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ทั้งจุดสูงสุดของเมืองไปดูวิวมุมสูงกันได้ค่ะการที่ขอโปรแกรมมาได้
0: รีบแอดไลน์ก่อนรีบแอดไลน์มาแอด thinking radio ของเรามีแอดข้างหน้านะไลน์แอดของเรานะคะหรือว่าที่0944803066 0944803066ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็นี่คุณผู้ฟังที่ถามบอกว่าน้องบุ๋มไปกาลาปากอสมีคลิปมาในพี่เก่งจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ดูว่าไปดำน้ำเจออะไรสติงเรย์เหรอ
0: โอ้โหอีกเล
1: อีกเล
0: อีกเลนะคะแล้วก็เจอฉลามหัวค้อน

0: แบบเป็นร้อยตัวพี่เข่ง
1: โอ้โห
0: โอ้โห
1: และอันนี้เขา
0: สุ
1: ต้
0: ด
1: องไปดูตามช่วงฤดูกาลหรือว่าช่วงเดือนไหนมาที่พี่บุ๋มไปดำน้ำแล้วเจอแบบฝูง
0: ส่วน
1: โอ้
0: มากก็เป็นช่วงประมาณนี้จะดี
1: เดือ
0: ค
1: น
0: ือน้ำไม่หนาวจน
1: ก
0: เกิ
1: ร
0: น
1: ก
0: ไป
1: ฎา
0: ถ้
1: ค
0: าเป็
1: ม
0: น
1: นี่ใช่ไหม
0: ใช่กลางๆปีอะค่ะกำลังดีเพราะว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวโอ้
1: ค
0: โห
1: ่ะ
0: น้ำมันเย็นมาก
1: อ
0: เพ
1: ่
0: ราะ
1: า
0: ที่ไปดำมาน้ำมันเย็นแบบอื้อหือแล้วอะ
1: ถ้าน้ำเย็นอื้อหือนี่ก็คือต้องมีสูตรชุดดำน้ำที่กันความเย็นได้ถูกไหม
0: ใช่ผมเพิ่งสั่งตัดมาเลยค่ะไปเพื่อทริปนี้โดยเฉพาะแต่ปัญหาของมันก็คือพออยู่ใกล้ระดับผิวน้ำมันพองตัวอากาศในชุดมันพองตัวพาผมลอยขึ้นผิวน้ำฟุบขึ้นมาเลย
1: อ๋อเพราะว่ามันไม่ได้ฟิตแบบเปรี้ยใช่ไหมพอมันมีอากาศเข้าไป
0: ฟิตอยู่ค่ะ
1: แล้ว
0: แต่หมายถึงว่าในเนื้อผ้ามันมีอากาศฟองอากาศเยอะก็เลยโอ้
1: ลอย
0: ลอยละล่องเลยจ้า
1: เนี่ยคุณผู้ฟังที่ดูในคลิปทาง Facebook กับ YouTube นะคะก็คือขอจากพี่บุ๋มซึ่งลงคลิปให้แฟนๆได้ดูกันก็มาโอ้โหมาฝูงสัตว์ทะเลนี่แบบสวย
0: เย
1: ง
0: อะ
1: าม เข
0: า
1: เ
0: ก
1: รียกว่าเป็น
0: เยอ
1: ระ
0: ะ
1: ดั
0: ม
1: บ
0: าก
1: โลกเลยใช่ไหมกาลาปากอส
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องไปดูนกตีนฟ้า
1: คืออะไรคืออะไร
0: เป็นนกหานกหาปลาเนี่ยแหละค่ะแต่เขามีเท้าสีฟ้าค่ะฟ้าสวยสดใสมากพี่เก่งแล้วเป็นนกที่แบบเขาชื่อบูบี้หนูก็งงว่าเอ้ยทำไมชื่อบูบี้เพราะว่าถ้าเกิดภาษาสเปนมันคือมาจากคำว่าโบโบโบโบแปลว่าโง่อ่ะเออเราก็เอ้าทำไมไปว่านกอย่างนั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ย
1: น้องนกติงตองเหรอเดินเท้าตกแตกตกแตกประมาณนั้น
0: แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ติงตองค่ะเขาฉลาดมากด้วยแต่เขาแค่เฟรนลี่เขามีมนุษยสัมพันธ์สูงเขาเจอหน้าบุ๋มแป๊บเดียวเขาเดินพาชมเกาะค่ะ
1: โอ้
0: จริ
1: กล
0: ง
1: ายเป็นไกด์พิเศษใช่ไหมพาคณะเดิน
0: ใช
1: ช
0: ่
1: ม
0: พาเดินชมเตาะแตะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเขาก็อาจจะแบบเขามนุษย์เข้าถึงเขาง่ายคนสมัยโบราณก็เลยบอกแกโง่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอาจไม่ใช่หรอกเขามีมนุษยสัมพันธ์สูงแต่เขาก็มีเท้าสีฟ้าซึ่งเท้าสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าต่างของดวงใจก็จะไว้แบบว่ายิ่งฟ้าสดใสตัวเมียก็จะเข้าหาเขาง่ายขึ้น
1: เหมือนนกยุงตัวผู้ลำแพนหางรอดตัวเมียใช่ไหมอันนี้นกตีนฟ้าก็จะแบบโอ้โหล่อตัวเมีย
0: อย่างนี้ดังนั้นก็จะเป็นนกอีกเขาเรียกว่านกดังนะคะนกดังของกาลาปากอสเลยค่ะที่ทุกคนจะต้องไปถ่ายรูปให้ได้
1: ค่ะ
0: ก็พอกับน้องอีกัวน่าเลยค่ะนั่นแหละ
1: มีความประทับใจอะไรจากการก็เรียกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะพี่บุ๋มค่ะ
0: โหประทับใจการอึดของตัวเองในการเดินทาง
1: 41ชั่วโมงเท่ากับ3วันเลยนะ3วันกว่า
0: แต่พอกลับมาคุยกับที่บ้านคุยกับสามีคุยกับลูกๆแล้วก็เราก็คุยกันว่าเฮ้ยมันเหนื่อยนะกับการเดินทาง40กว่าชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วถ้าจะไปทริปอีกทีควรไปอีกทีเมื่อไหร่ถ้าจะไปจริงๆอะนะเพราะว่ามันคืออันดับหนึ่งของโลกใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
0: ทีนี้คุณครูเขาจัดทริปอีกทีคือปี29อันเนี้ย26
1: อีกสาม
0: ปี
1: สอง
0: หก
1: อีก
0: สามปีแล้วคำถามคือกูจะไหวไหมคำถามเขาเชื่อไหมพี่เก่งว่าผมกลับมาผมง่วงมากคือแบบหกโมงเย็นตอนจัดรายการตกความบันเทิงอ่ะผมแทบหลับในอ่ะเพราะเวลามันตรงข้ามกับประเทศนู้นอ่ะตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงแล้วผมจะหลับในอ่ะว่ะแล้วแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราไม่เหมือนสมัยสาวๆที่แบบพอลงตอนผมไปเรียนอเมริกาแล้วกลับมาเมืองไทยปุ๊บผมเที่ยวต่อได้ผมใช้ชีวิตต่อได้
1: ไม่มีเจ็ตแลกว่างั้น
0: เออไม่มีหรือว่าไปเที่ยวกลางคืนตอนเช้าก็ไปเรียนต่องั้นเราทำได้แต่ตอนนี้ทำไมอ่ะมันเหนื่อยขนาดนี
1: ้ตอนนี้เราเลยหลักสี่ไปแล้วลูก
0: บนเครื่องเราก็นอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคำถามมันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วมันเพียพี่เก่ง
1: เราวิ่งวิภาวดีเราวิ่งวิภาวดีเลยหลักสี่ไปแล้ว
0: เรามาหลักห้าแล้วไงค
1: ือ
0: เนี่ยก็เลยมีคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะรอให้ถึงปี
1: อีก
0: สองศูนย์สองเก้าเลยเหร
1: อ
0: ก็ไม่แหละก็เลย
1: ไลน์
0: หาครูใหม
1: ่
0: ปีหน้าค่ะปีหน้าขอไปอีกรอบหนึ่งแล้วอาจจะหยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ใช้งบสูงเนาะแต่ก็มันก็คือสวรรค์ของนักดำน้ำอย่างบุ๋
1: ม
0: แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะให้ไปแก่กว่านี้ปี29 ไม่ไหว
1: ส่วนใหญ
0: ่
1: ผู้ที่ไปดำน้ำก็ต้องอยู่ในวัยช่วงนี้เนาะเพราะมันจะมีเรื่องความกดอากาศเรื่องความดันอะไรพวกนี้ด้วยเพรสเชอร์
0: เราก็ไม่อยากแบบไปเป็นภาระลูกเรือไงแบบประมาณว่าตัวเดินสั่นๆแบบแท้งไม่ไหวต้องเอาคนช่วยประคองใส่แท้ง
1: มีด้วยเหรอมีฝรั่งแบบนั้นเหรอ
0: มีแก่มากแล้วแล้วแกก็แบบแกก็ใจยังสู้อ่ะแต่เราก็มองว่าโหขนาดจะถอดชุดดำน้ำมันไม่ได้ถอดง่ายอ่ะพี่เก่ง
1: มันฟิตพอดีร่างกาย
0: แล้ววันหนึ่ง3ได้4ได้อย่างเงี้ยมันก็วนลงน้ำอยู่อย่างนั้นมันใช้พลังงานเยอะมากอ่ะแล้วปุ๋มไม่อยากไปเป็นภาระลูกเรือเขาว่าก็เลยแบบปีหน้ากูไปแล้วกัน
1: เห็นลูกทริปที่เขาไปเนี่ยอายุสูงสุดประมาณเท่าไหร่ที่พี่บุ๋มเห็นที่ฝรั่งเขาไปกัน
0: ที่เคยเจอ70กว่าค่ะ
1: โอ้โหตายเนาะฝรั่งเขาก็ช่างผจญภัยแอดเวนเจอร์มากเลย
0: จริง
1: พอพูดเรื่องแอดเวนเจอร์นี่ก็เศร้ากับข่าวเด็กไทย
0: จริงแต่น้องฮาลุนใช่น้องฮาลุนก็เป็นความสะเทือนใจที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่จินตนาการและความตั้งใจมุ่งมั่นอ่ะสูงมากแล้วเราก็ติดตามการเดินทางของเขามาโดยตลอดคือถ้ามาจากแก๊สพิษจากบ่อน้ำพุร้อนมันก็คงเป็นเรื่องที่แบบช่วยไม่ได้อ่ะเนาะสำหรับไอ้กรณีนี้แต่โรงแรมควรแจ้งเร็วกว่านี้ไหมอ่ะมันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นมากเลยว่าตั้งหลายวันแล้ว10กว่าวันแล้วเพิ่งมันรู้เรื่องอ่ะมันก็ไม่ควรไงพี่เก่ง
1: ใช่ซึ่งปกติอ่ะเท่าที่พี่ดูคลิปอ่ะเขาจะมีคอนแทคติดต่อกับการอัพลงโซเชียลเป็นประจำใช่ไหมคะแล้วมันไม่ได้หายไปนานขนาดนี้ใช่ไหมพอมันหายไปสักวันสองวันเนี่ยเขาก็จะพยายามหาช่องทางในการสื่อสารเพราะว่าแฟนคลับเขาก็ติดตามเยอะอยู่พี่ก็มาดูตอนนี้เขาไปจอร์เจียก็ยังเห็นอยู่เลยว่าบางพื้นที่มันก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะเพราะว่ามันดูเปลี่ยวอ่ะถ้าเราพูดถึงว่าความต้องการผจญภัยไปหาในพื้นที่ที่มันมีความแปลกใหม่เนี่ยอันเนี้ยก็น่ากังวลห่วงใยเหมือนกันหลายๆท่านทีนี้น้องเขาก็ไปคนเดียวใช่ไหมพี่บุ๋มก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเนาะของน้องเขาเป็นการสูญเสียในสิ่งที่เราไม่คาดคิดอะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าน้องเขาจะไปไม่กลับมาแล้วก็ไม่ได้เจอกับบรรดาแฟนคลับกับครอบครัว
0: ค่ะแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวในช่วงหน้าพี่เก่งพร้อมได้คลิปแล้วใช่ไหม
1: ได้คลิปเรียบร้อยแล้วเป็นใครเอ่ยน้องบุ๋มวันนี้ส่งคลิปมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังสัมภาษณ์พิเศษของพี่บุ๋ม
0: ชื่อครูโบครูโบเป็นสาวเก่งสาวแกร่งที่สอนเรื่องสวิปวอเตอร์ค่ะแต่สวิปวอเตอร์คืออะไรคือการเรียนรู้การกู้ภัยในน้ำหลากน้ำหลากก็คือเหมือนน้ำป่าเงี้ยพี่เก่งทีมองค์กรทีมนี้เราไปเรียนกันมาก็เลยเอามาเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะว่าสำหรับหลายคนบางทีถ้าเจอเหมือนตอนเชียงรายหาดใหญ่หรือกรณีอีกหลายๆจังหวัดที่จู่ๆน้ำมาหน้าบ้านเหมือนน้ำป่าเงี้ยจะดูแลตัวเองไงเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าใกล้หน้าฝนน้ำหลากแล้วนะเป็นห่วงหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในห้องรับแขกช่วงที่2ค่ะ
0: ค่ะสักครู่ค่ะ
2: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ 094-396-6649
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
6: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
5: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
6: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อกณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิงและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
8: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
9: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
1: กลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังค่ะ1:45 เนาะพี่บุ๋มเนา
0: ะ
1: เราได้คลิปสัมภาษณ์พิเศษครูโบแล้วซึ่งครูโบนี่เป็นผู้หญิงเก่งมากเลยนะพี่บุ๋มเพราะว่าเห็นจากท่าที่น้องบุ๋มกับสตาฟองค์กรทำดีกระโดดน้ำหลากให้ตาครัวคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพี่เก่งอย่าเอาคลิปที่พี่บุ๋มกับทีมงานกระโดดสู้น้ำหลากค่ะมันโอ้โหเห็นแล้วเป็นเราคนปกติเราจะไม่ไปโดดใส่น้ำแบบนั้นอะถูกไหม
0: พี่เก่งคือแบบขอโทษนะคือครูโบก็ไม่คิดหรอกว่าบุ๋มจะกระโดดแบบนั้นเอาปิ่นโตงเขาก็ไม่คิดแต่บุ๋มแต่คือไม่รู้สิพูดยังไงคือแต่เพียงว่าในความเป็นจริงจากการที่เราได้ลงหน้างานอะค่ะมันกลายเป็นว่า มันน้ำแรงกว่านี้อีกนะ
1: ใช่ใช่พอดูจากประสบการณ์ที่น้ำหลากเมื่อต้นปีมาใช่ไหมพี่บุ๋มแล้วก
0: ็
1: เดี๋ยวปลายปีนี้เราก็ห่วงใยอีกหลายพื้นที่เหมือนกันนะเพราะว่าพายุจะน้ำเยอะอยู
0: ่ทีนี้การลงพื้นที่แบบนี้เนี่ยหรือการฝึกแบบนี้เนี่ยถ้ามันทำให้บุ๋มปลอดภัยมากขึ้นถ้ามันทำให้เรามีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากขึ้น
1: อ
0: ันนี้คือคุ้มเพราะว่าอย่างเหตุการณ์ตอนแม่สายอะค
1: ่ะ
0: มันกลายเป็นว่าพอน้ำมาจุดหนึ่งแล้วทีมแม่ครัวบุ๋
1: ม
0: ก็น้ำทะลุเข้าครัวมาจุดหนึ่งแล้วแม่ครัวอีฉันก็จะลอยกับน้ำไปหรือยังไงก็เลยเนี่ยจับเรียนให้หมดเลยแม่ครัวเรียนหมดเลย
1: แล้วจำได้ว่าครั้งหนึ่งก็มีเรื่องเรือคว่ำด้วยใช่ไหมเพราะว่าไปช่วยผู้ประสบภัยออกจากบ้านพักแล้วก็จะนำไปยังที่พักพิงที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยมันก
0: ็มีเคสหนึ่งอ่ะที่เรือคว่ำแล้วผู้ประสบภัยเสียชีวิตซึ่งอันเคสนั้นเนี่ยเราเป็นทีมเจ็ตสกีเราอ่ะที่เข้าไปช่วยเราถึงรู้สึกว่าไม่ได้นะทีมงานเราต้องเรียนให้ดีนะแล้วก็อย่างน้อยก็เซฟตัวเองอย่างน้อยก็ดูแลผู้ประสบภัยได้ดีอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันว่า Swift Water คืออะไรเรียนยังไงแล้วคนทั่วไปเรียนได้หรือไม่ค่ะ
1: ค่ะเชิญฟังสัมภาษณ์พิเศษเลยค่ะ
10: ตอนนี้นะคะผมอยู่กับผู้หญิงเก่งนะคะที่สอนเรื่อง Swift Water ค่ะคืออะไรเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นสวัสดีครูโบค่ะ
11: สว
10: ั
11: สดีค่ะ
10: สว
11: ั
10: สดีครูโบแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมเลยค่ะเชิญค่ะ
11: ค่ะก็จิรวรรณสุวรรณเจริญนะคะชื่อเล่นชื่อโบค่ะก็เป็นครูฝึกค่ะของชมรมวอลันเทียร์เรสคิวทีมไทยแลนด์ค่ะ
10: ค่ะสำหรับชมรมนี้ก่อตั้งมาได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
11: ตอนแรกก็เป็นชมรมเล็กๆค่ะเป็นรวมตัวของคนกู้ภัยค่ะคือชมรมเกิดจากแนวคิดที่ว่าเวลาที่เราฝึกกันใช่ไหมคะเราเป็นพี่เป็นน้องที่ส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อขององค์กรหรือว่าชื่อของหน่วยงานมูลนิธินู้นมูลนิธินี้มารวมกันเนี่ยค่ะพอมันเป็นเรื่องของขอบสีค่ะมันทำงานให้เราทำงานด้วยกันยากค่ะแต่วันใดวันหนึ่งถ้าเราแบบอยากจะไปโดยไร้ขอบสีค่ะเราก็เลยคิดว่าเราอยากตั้งอะไรขึ้นมาสักที่หนึ่งให้เป็นการยึดเหนี่ยวโดยการรวมพี่น้องกู้ภัยของเราค่ะก็เลยตั้งเป็นชมรมเล็กๆเรียกว่าชมรมวอลันเทียร์เรสคิวทีมไทยแลนด์นะคะก็คือมีทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่ถอดทุกสีแล้วมารวมกัน
10: คำว่าสีเนี่ยคุณผู้ชมเวลาที่เราไปเจอทีมงานกู้ภัยเราเจอเลยนะคะว่าทีมนั้นใส่เสื้อสีนั้นทีมนี้ใส่เสื้อสีนี้
11: ใช่ค่ะ
10: แล้วบางงานก็จะแบ่งโซนกันทำ
11: ใช่ค่ะ
10: หรือแบ่งเรื่องกันแย่งซีน
11: ใช่ค่ะ
10: แต่เราจะรู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นแบบนั้น
11: ใช่ค่ะ
10: ก็เลยละลายพฤติกรรม
11: ใช่ค่ะ
10: โดยการแต่ละคนมาจากทีมนู้นคนนี้มาจากทีมนี้แต่พอมาอยู่ที่นี
11: ่เรารวมกันเป็นพี่น้องกันค่ะ
10: ทำอะไรบ้าง
11: ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นฝึกเกี่ยวกับกู้ภัยน้ำหลากหรือว่า Swift Water ที่วันนี้คุณแม่บุ๋มมาเรียนกับพวกเรานะคะ
10: ค่ะ
11: ก็ถามว่า Swift Water ถ้าในภาคประชาชนก็จะงงว่าเอ๊ะ Swift Water คืออะไรแต่เวลามีพวกภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมอะค่ะสิ่งที่มันยากกว่าคนทั่วไปจะช่วยเหลือกันได้อะค่ะก็คือน้ำที่มันหลากหรือว่าภัยพิบัติเช่นน้ำป่าแบบนี้ค่ะก็จะมีกลุ่มคนที่ผ่านการฝึกฝนนะคะใช้อุปกรณ์ใช้เทคนิคในการช่วยเหลือประชาชนหรือว่าพี่น้องเวลาเดือดร้อนแบบนี้ค่ะ
10: โอเคตัดเป็นคลิปทีนี้มาลงรายละเอียดเรื่อง Swift Water ค่ะหลายคนถามว่าทำไมต้องเรียนทำไมต้องมาลุยกันด้านนี้ Swift Water อธิบายให้คนแบบชาวบ้านอย่างบุ๋มเข้าใจหน่อยค่ะคืออะไร
11: จะบอกว่าปกติอะค่ะกู้ภัยใครๆก็เป็นได้แต่ถามว่าถ้าเราอยากจะเป็นกู้ภัยอะค่ะมันต้องผ่านการฝึกฝนเช่นถ้ามันเป็นที่ที่อันตรายแล้วเราต้องการช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเราก็ไม่ควรเป็นอันตรายไปด้วยหลักในการช่วยเหลือค่ะมันต้องมีหลักการมีกฎเกณฑ์มันก็เลยต้องเกิดการเรียนรู้วิธีการเดินเข้าช่วยเหลือวิธีการใช้ถุงเชือกในการเข้าช่วยเหลือวิธีการใช้เรือเข้าช่วยเหลือและวิธีการว่ายเข้าช่วยเหลือจะเป็นวิธีการสุดท้ายที่เราจะเลือกใช้ในการเสี่ยงอันตราย
10: เพราะว่าเวลาน้ำท่วมคุณผู้ชมทุกท่านคะเราต้องนึกภาพนะคะน้ำมันไม่ได้ไหลเออแล้วก็เจิ่งนองอย่างเดียวนะคะถ้าเป็นต่างจังหวัดคือน้ำป่าค
11: ่
10: ะคือน้ำป่าคือน้ำที่ไหลแรงแม้กระทั่งในเมืองที่ผมเคยเจออย่างตอนเชียงรายนะคะแม่สายเนี่ยอันนั้นก็เป็นน้ำเหมือนน้ำป่าหน้าบ้านคนในเมืองเนี่ยแหละนะคะหรือแม้ที่เชียงใหม่ก็ตามมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมานั่งดูแลตัวเองค่ะเพราะอะไรเพราะกู้ภัยเองเราก็ต้องกลับไปหาครอบครัวกู้ภัยอย่างเราเองอยากจะช่วยคนก็จริงแต่เราก็ต้องกลับไปหาคนที่เรารักเขาก็รอเรากลับไปเหมือนกันดังนั้น มันไม่ใช่ว่าการไปช่วยคนในกระแสน้ำหลากนั่นดูแรงดูดราม่าดูอะไรแล้วจะดูเท่ไม่ใช่สำหรับความรู้สึกของบุ๋มคือบุ๋มอยากให้ทุกๆคนที่อยู่ในทีมของบุ๋มได้กลับไปหาครอบครัวดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมบุ๋มถึงให้แม้กระทั่งแม่ครัวขององค์กรทำดีมาเรียนค่ะเพราะมันเกิดเหตุการณ์นึงค่ะ

0: ทุกท่านค่ะก็คือว่าตอนที่ผมอยู่แม่สายแล้วผลปรากฏว่าทีมปฏิบัติการคืออย่างพวกผมสายลุยเนี่ยเราอยู่หน้างานเรากำลังช่วยคนดึงคนขึ้นเรือหรืออะไรก็ตามจู่ๆวอก็บอกมาว่าแม่ครัวกำลังหนีน้ำทะลุค่ะน้ำทะลุไปตรงโซนแม่ครัวอยู่เราก็ว่ามันอยู่ในแบบเมืองแล้วนะดังนั้นภัยอันตรายมันมาได้ทุกที่มันเลือกไม่ได้เลยอย่างน้อยผมต้องเอาทีมงานผมและโดยเฉพาะทีมแม่ครัวผมกลับบ้านให้ได้อย่างน้อยเขาต้องช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะดูแลตัวเองได้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกที่มาเรียน Sweetwater แต่ทีนี้การเรียน Sweetwater ก็ต้องมีทฤษฎีหลากหลายอย่างที่ต้องเรียนนะคะอย่างเช่นเรื่องของดูกระแสน้ำ
1: ใช่ค่ะการดูเรื่องกระแสน้ำการดูว่าจุดที่เราจะเข้าแล้วปลอดภัยจุดที่เราเรียกว่าเอ็ดดี้อยู่ตรงไหนวิธีสังเกตทำยังไงวิธีการว่ายเห็นไหมคะว่าฉันว่ายน้ำเก่งฉันว่ายน้ำเป็นไม่ได้แปลว่าฉันจะว่ายชนะธรรมชาติได้มันมีเทคนิคในการว่ายอยู่ค่ะว่าเราต้องปรับตัว45องศายังไงเพื่อจะให้กระแสน้ำช่วยในการว่ายแล้วเราควรจะเอาขาโดดลงไปไหม อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำท่วมอันตรายไม่ได้มีแค่น้ำอย่าลืมว่าบ้านที่หักพังโคนต้นไม้รั้วลวดหนามถ้าเราเอาขาลงใช่ค่ะ อุปกรณ์ที่เราต้องใส่ที่มันเหมือนจะเวอร์วังอะค่ะว่ามันแบบโปรเทคอะไรเราบ้างหมวก PFDในที่นี้ก็ไม่ใช่แค่เสื้อชูชีพที่พยุงตัวให้ลอยได้แต่เป็นเสื้อที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักกู้ภัยที่จะไปช่วยเหลือประชาชนเวลาที่เกิดน้ำท่วมเหล่านี
0: ้
1: อย่างเงี้ยค่ะหรือรองเท้าบู๊ทอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างต้องเรียนรู้ทั้งหมดค่ะแม้กระทั่งการใส่สายคอเทลหรือคลิปเบลที่แม่บุ๋มปลดเห็นไหมคะถ้าวันนี้เราไม่เรียนรู้แล้วเราเอาชุดนั้นไปใส่อันตรายเกิดขึ้นเลยนะคะกับสายแค่นี้ก็เราก็อาจจะเป็นอันตรายกับสิ่งที่เรามีแล้วคิดว่าปลอดภัยก็ได
0: ้สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่กู้ภัยควรจะเรียนรู้มากน้อยแค่ไหน
1: ถ้าสำหรับคนทั่วไปอะค่ะอย่างน้อยก็เป็นเบสิกอะค่ะที่รู้ว่ากระแสน้ำมาในลักษณะนี้ถ้าวันนี้คุณแบบหนีไม่ได้แล้วอะค่ะจะต้องเอาวิธีตัวรอดแล้วให้ปลอดภัยยังไงเช่นรู้ว่าหลังต้นไม้อะค่ะไม่มีจุดกระแสน้ำตั้งสติไว้พยายามหาว่ายเข้าช่วงไม่ทับซ้ายหรือว่าขวาก็ได้สังเกตว่าเราใกล้ฝั่งไหนมากที่สุดอะค่ะจุดที่ปลอดภัยคือหลังต้นไม้ใหญ่หลังโขดหินใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ
0: นะคะก็จะเป็นจุดที่จริงๆแล้วยิ่งใครที่อยู่มาโซนน้ำตกชอบเล่นน้ำตกอย่างเงี้ยอย่างคนในจังหวัดนครนายกเองหรือจังหวัดที่มีน้ำตกแหล่งสายทานน้ำเนี่ยจริงๆคนเรียนรู้นะเพราะไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่บุ๋มเองเนี่ยครั้งหนึ่งเคยเลยค่ะที่ถ่ายละครอยู่เรื่องนึงแล้วจู่ๆกระแสน้ำขึ้นมาเร็วมากเร็วจนน่าตกใจจากข้อเท้าถึงหัวเข่าอ่ะภายในไม่กี่นาทีใช้คำว่าภายในไม่กี่นาทีแล้วมันคือน้ำป่าค่ะนั่นคือสิ่งที่บุ๋มว่าคนที่อยู่แถวๆนี้ควรเรียนรู้เบื้องต้นด้วยซ้ำไปว่าเอาตัวรอดยังไงจะสังเกตกระแสน้ำยังไงหรือถ้ามันจวนตัวจริงควรจะว่ายหนียังไงหรือทำยังไงให้ตัวเองรอดอ่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่บุ๋มได้เรียนรู้จากคอร์สนี้ก็คือผูกเชือกค่ะเงื่อนต่างๆเชือกเล็กๆเนี่ยแต่มันสามารถดึงชีวิตเราได้นะคะมีหลากหลายเงื่อนเลยอันเนี้ยสามารถเรียนรู้ได้ยังไงบ้างคะโอ้โห
1: ยากมากเยอะมากค่ะแล้วแบบว่าดีเทลของเชือกก็เยอะเข้าไปอีกค่ะแต่จริงๆถ้าอยากแนะนำอะค่ะแล้วฝึกแล้วมีความปลอดภัยอะค่ะอยากให้เรียนรู้กับคนที่ชำนาญมากกว่าฝึกเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเสี่ยงอันตรายค่ะแล้วมันก็ไม่มีคนดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เนาะ
0: ดังนั้นแนะนำค่ะเรียนรู้เบื้องต้นบางคนบอกว่ามียูทูบฝึกใช่แต่ดูแล้วมันไม่ใช่ว่าจะทำได้ทันทีนะมันต้องฝึกเป็นประจำ
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องทำบ่อยๆอย่างบุ๋มเองเมื่อคืนใช้เวลาทั้งคืนค่ะในการฝึกไม่กี่เงื่อนเอาพูดตรงๆเพราะว่าพอฝึกด้านบนปุ๊บสมมติขอนไม้ด้านขวางปุ๊บแต่พอไปเจอต้นไม้จริงงงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ง่ายเลยค่ะเรื่องเงื่อนเนี่ยมันไม่ง่ายเลยตอนแต่ก่อนเราก็จะเรียนตอนลูกเสือมีเงื่อนพี่ล่อใช่ไหมซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายอย่างนี้แต่มันไม่สามารถเอาตัวรอดได้ในช่วงของน้ำหลากนะคะ
1: วินาทีวิกฤตมันบีบบังคับให้เราทำไม่ได้
0: เธอจะมาซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายในช่วงกระแสน้ำแรงมันก็ไม่ทันจริงๆน
1: ะ
0: แล้วก็วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยว
1: ิ
0: ธีการช่วยเหลือคนอื่นนะคะดึงกันยังไงอะไรยังไงนะคะก็ผมว่ามันเป็นประโยชน์อะนะคะโดยเฉพาะด้วยธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเคยได้เจอเหตุการณ์อะไรที่แบบโอ้โหยากๆหรือท้าทายอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะในการลงกู้ภัยลงพื้นที
1: ่ถ้าจะบอกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ยากที่สุดอะคะคิดว่าเป็นหาดใหญ
0: ่
1: เพราะว่าทุกๆครั้งอะคะไม่ว่าจะเป็นสึนามิอย่างเงี้ยอย่างสึนามิเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งภารกิจของเราคือเป็นล่างแล้วเนาะแต่ถ้าอย่างตอนหาดใหญ่อะคะ มันเหมือนวันสิ้นโลกค่ะที่เราลงพื้นที่ตอนคืนแล้วเราต้องทำงานตอนคืนระบบ ICS ทุกอย่างที่เตรียมมาในระบบล่มต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างแล้วทุกคนยังมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วลองคิดดูว่าเรือเข้าไปหนึ่งลำในท่ามกลางตึกทั้งสองฝั่งไฟทุกดวงฉายมาที่เราตะโกนพร้อมกันว่าช่วยด้วยช่วยด้วยคุณลองคิดดูว่าแบบใจของคนที่แบบมันอยากจะเอาทุกคนขึ้นเรือค่ะแต่เราไม่สามารถช่วยได้ทุกชีวิตนะคะแต่เชื่อค่ะว่ากู้ภัยจะไม่เคยทิ้งทุกชีวิตที่ได้ช่วย
0: วันนั้นยังจำอยู่ในใจ
1: โอ้โหหลายเคสมากที่แบบมันซึมอะแบบว่ามันแบบอีกแค่เอื้อมเดียวอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็แบบไม่สามารถช่วยได้ทุกคนนะคะ
0: เรือมันก็จำกัดเอาพูดกันตรงๆนะคะเรือก็จำกัดแล้วหนทางก็ไม่มีใครบอกเราเลยว
1: ่
0: าซอยไหนคนเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะมันติดต่อใครไม่ได้เลยอะระบบล่มไปเลยจากเหตุการณ์นั้นเราเรียนรู้อะไรบ้าง
1: เรารู้ว่าถ้าสมมติว่าระบบ ICS วันนี้ล่มหรือระบบสัญญาณโทรศัพท์ล่มสิ่งที่เรามีจะต้องทำยังไงกองอำนวยการจะต้องทำยังไงเราจะต้องคือกลายเป็นการเข้าช่วยเหลือค่ะมันไปช่วยเหลือในจุดที่ทุกคนต่างคนต่างช่วยค่ะแล้วสมมติว่าวันนี้คุณแม่บุ๋มติดอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งญาติโทรตามให้กู้ภัยหน่วยนี้เข้าไปแล้วก็ญาติก็ยังติดต่อไม่ได้ก็โทรคนนู้นคนนี้คนเข้าไปเป็น10คนกับเคสนี้ทั้งที่ไม่รู้ว่าจริงๆออกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ มันกลายเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนทั้งที่ควรจะได้ช่วยคนอื่นหรือบางชาวบ้านที่ไม่ต้องการจะออกก็มองเห็นว่ากู้ภัยขับเรือเข้าไปเร็วมากแต่กระจกบ้านเขาแตกหมดเลยก็ตะโกนด่าทอจนกู้ภัยไม่มีกำลังใจทั้งที่เคสเนี้ยกู้ภัยกำลังจะเข้าไปที่ท้ายซอยเพื่อจะเอาผู้ป่วยติดเตียงอายุมากแต่ไม่สามารถเข้าได้แล้วก็ต้องกลับมาวางแผนใหม่โดยเรือเปล่าแต่สิ่งที่ชาวบ้านมองก็อาหารไม่มีคนก็ไม่ได้เอาออกมาแล้วทำไมบ้านช่องฉันถึงกระจกแตกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องอธิบายให้ประชาชนทั่วไปรู้ค่ะว่าหลักการขั้นตอนในการช่วยเหลือค่ะมันมีอยู่แล้วก็จริงๆแล้วกู้ภัยไม่ได้อยากทำให้ของหรือใดๆเสียหายแต่สิ่งที่เราต้องการให้รวดเร็วแล้วดีที่สุดคือการช่วยเหลือชีวิตทุกๆคนค่ะ
0: เล่าบรรยากาศการเรียนสวิสบอร์เดอร์ขององค์กรทำดีหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างน้องๆเด็กๆพี่ๆป้าๆลุงๆที่มาเรียนกัน
1: คือตอนแรกแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวนะครูกุมหัวเลยนะเนี่ย
1: คือตอนแรกเลยอ่ะไม่คิดว่าจะแบบฝึกหนักแบบนี้กะว่าจะฝึกซอฟให้เหมือนคอร์สเอกชนที่ไปเหมือนแบบเวลาเราไปแจกถุงยางชีพหรือใดๆสวยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาวันแรกก็มีน้องแบบแพนิคอะค่ะก็ร้องไห้แบบไม่ถึงขั้นร้องแต่เขาไม่หยุดอะค่ะแล้วก็ไม่ขอร้องว่าหนูไม่เอาแล้วหนูไม่ทำแล้วคือยังจะลงทำกับเพื่อนหนูจะบอกว่าจากใจหนูอะตอนแรกถ้าหนูมองเราไม่เคยสัมผัสแม่หมูเลยหนูจะบอกว่าหนูก็คิดว่าแบบว่าเออแค่แม่ก็คงมาแค่แบบมาร่วมกันถ่ายรูปจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตั้งแต่วันแรกที่เด็กๆทำอะจนวันเนี้ยหนูไม่เคยเห็นสกิลไหนที่แม่ไม่ลงทำเองแล้วไม่นั่งอยู่กับนักเรียนเลยแม้กระทั่งตอนคืนจริงๆหนูอยากจะบอกว่าวันเนี้ยแม่พิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าร่างกายความงดงามหรือเพศสภาพหรือว่าแบบ
2: ค่ะก็มีเสียงหายไปนิดนึงใช่ไหมคะยังไม่จบเลยก็หาโอกาสเดี๋ยวไปดูกันเต็มๆได้เดี๋ยวจะลง YouTube ไว้ให้เต็มๆนะคะพี่บุ๋มขา
3: ค่ะได้ค่ะ
2: แห่ง Swift Water ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะยังไงเดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมได้เผื่อบริษัทไหนสนใจไปเรียนนะคะ
2: พี่เก่งได้คลิปภาพกระโดดกันมาแล้วเดี๋ยวไปลงให้ต่อจากใน Facebook ของคลื่นความคิดค่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้ก็ขอบคุณครูอ้อมากๆ Swift Team Water นะ Swift Water Team
3: ขอบคุณครูโบค่ะ
2: ค่ะแล้วก็น้องๆทีมงานห้องส่งนะคะคุณผู้ฟังที่ชมอยู่ทางไลฟ์ YouTube และ Facebook ค่ะทักทายกันมาได้นะฮะคุณกิตติพงศ์คุณณภัทรพงศ์คุณทัศยะจากญี่ปุ่นคุณอัชราแล้วก็คุณหลายๆท่านที่ชมอยู่ New Choice Helper ค่ะกลับมาเจอกันใหม่กับห้องรับแขกวันอาทิตย์หน้านะคะ
3: วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีค่ะ
4: ห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
5: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดหิรัญรุจีกรุงเทพมหานครวัดราชธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดบัวทองและวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์และสวดถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหาเพลและพระไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีวัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราวิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียนและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองไฮวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไทรวัดห้วยทรายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาและสดับปกรณ์ตลอดทั้งวันยังมีประชาชนที่เดินทางมาเป็นครอบครัวและคณะบุคคลที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่รอบด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ประเทศและประชาชนเป็นอเนกประการ

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัย
5: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
8: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับวันนี้ก็เป็นเริ่มวันแรกวันเริ่มต้นของเดือนสิงหาคมกันแล้วนะฮะก็ช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเกือบทั้งสัปดาห์ก็เชื่อว่ามีท่านผู้ฟังจำนวนหนึ่งนะครับคงจะได้ใช้เป็นสัปดาห์แข่งวันหยุดยาวนะครับเพราะว่าวันหยุดราชการเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นวันอังคารวันพุธและราชการเนี่ยก็จะหยุดถึงวันพฤหัสด้วยนะฮะคือได้หยุดทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาหยุดทั้งวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาเอกชนเนี่ยเขาจะมาทำงานกันตั้งแต่วันพฤหัส นะพฤหัสศุกร์2วันแล้วก็วันจันทร์ต้นสัปดาห์นะก็จะมีวันหยุด2วันอยู่ตรงกลางราชการนี่ถ้าท่านใช้สิทธิ์ลาราชการหัวท้ายนะฮะลาวันจันทร์ลาวันศุกร์นี่ท่านก็จะหยุดยาวได้ถึง9วันก็คือพูดง่ายๆว่าวันเสาร์นี้ก็ยังอยู่ในช่วงวันหยุดของท่านอยู่นะจะหยุดต่อจริงๆก็ถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์ก็ที่3สิงหาคมค่อยว่ากันกลับมาเริ่มต้นทำงานทำการราชการท่านต่อไปเอกชนก็คงจะมีจำนวนหนึ่งใช้สิทธิ์วันหยุดไปนะฮะเป็นวันหยุดยาวก็สำหรับรายการของเรานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งท่านอาจารย์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.สอนธรรมจัยก็คงจะได้เข้ามาสนทนากันนะฮะแล้วก็ผมได้พูดคุยกับท่านอาจารย์นะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันเสาร์ที่25กรกฎาคมเนี่ยก็ได้ไปพูดถึงพัฒนาการแล้วก็อนาคตของระบบสวัสดิการนะซึ่งก็มีการพูดไปถึงเรื่องของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นระบบสวัสดิการสังคมที่มีความก้าวหน้าและโดดเด่นของไทยนะก้าวล้ำเหนือประเทศพัฒนาบางประเทศด้วยซ้ำไปแล้วเพราะฉะนั้นเสาร์นี้นะครับก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าจะเอาเรื่องของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านี่แหละนะเอามาพูดคุยกันในมิติของรายการย้อนอดีตสู่อนาคตกันนะก็คือต้องมีการดูถึงความเป็นมาอ่ะนะครับตอนนี้ช่วงนี้ท่านอาจารย์ดร.สอนธรรมจัยนะฮะเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
12: ครับพอดีก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับอาจารย์ว่าสัปดาห์เสาร์ที่แล้วเนี่ยคุยกันเรื่องพัฒนาการและอนาคตของระบบสวัสดิการสังคมนะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าวันนี้ก็จะไปต่อเรื่องของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ากันเลยนะอาจารย์ได้ยินเสียงผมใช่ไหมครับ
7: ได้ยินเสียง

0: นะครับพอดีผมอยู่ในงานสัมมนานะครับก็คงจะคุยได้ช่วงหนึ่งนะครับครับ
1: เชิญเลยฮะอาจารย์ฮะครับ
0: คือก็พอดีช่วงนี้มีการได้มีการถกเถียงกันนะฮะในเรื่องการปฏิรูประบบประกันสุขภาพทั่วหน้านะฮะซึ่งก็ความจำเป็นในการปฏิรูปเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามันจะจำเป็นต้องปฏิรูปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยรวมทั้งชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดการปฏิรูปเนี่ยหมายถึงการไปแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545เนี่ยมันอาจจะเป็นช่องของการไปเปลี่ยนแปลงหลักการที่สำคัญของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
1: คร
0: ับ ซึ่งอันนี้ผมก็เห็นว่าก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแก้ไขกฎหมายอะไรทั้งสิ้นในช่วงเวลานี้นะแต่ว่าความจำเป็นในการที่จะต้องปฏิรูปในเรื่องต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์แล้วก็การบริการสาธารณสุขที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลเนี่ยซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในแง่ของงบประมาณเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่ามันมีการจัดสรรงบประมาณที่อาจจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจริง
1: ๆ
0: ผมในฐานะกมธ.การเงินการคลังเนี่ยก็ได้มีการสอบถามนะฮะสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะฮะ National Health Security Office เนี่ยนะฮะสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะฮะเราก็เห็นชัดเลยนะครับว่างบประมาณเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะว่างบที่ขอไปเนี่ยมันไม่ได้รับการจัดสรรตามที่ต้องการนะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาเรื่องทางการคลังที่จะต้องแก้ไขนะครับคือข้อมูลเท่าที่ผมได้รับก็คือว่าอย่างปี70เนี่ยมีการของบไปประมาณ 5,200 บาทต่อหัวนะฮะแต่ว่างบประมาณที่จัดสรรให้เนี่ยก็ประมาณ 4,600 บาทต่อหัวนะครับแล้วถ้าเราไปดูงบประมาณเนี่ยปี69ที่ผ่านมาเนี่ยปี69เนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยได้งบไปประมาณ 193,849 ล้านบาทนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นงบประมาณที่ถ้าเราไปดูรายละเอียดของงบประมาณเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่ามีการถ้าเรานับจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะก็มีการใช้เม็ดเงินไปเนี่ยการใช้เม็ดเงินไปเนี่ยประมาณแสนหกละแสนหกหมื่นล้านฉะนั้นมันจะเหลือเงินอยู่ประมาณ 36,000 กว่าล้านเท่านั้นเอง 36,000 กว่าล้านเนี่ยเท่าที่ดูงบประมาณย้อนหลังเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะของการที่สมมติมันเป็นค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ69เนี่ยในที่สุดเราก็ต้องไปเนื่องจากว่างบประมาณคงเหลือมันน้อยใช่ไหมก็จะต้องไปเบิกกับงบประมาณปี60-70นะแล้วป
1: ี
0: 69เนี่ยก็เบิกจากงบประมาณปี68
1: ครับ
0: ฮะคือมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยต้องหมุนเงินแบบนี้นะฮะ
1: คือเหมือนมันจะใช้เงินที่เหลือบงบประมาณไปทุกปีงั้นนะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเงินมัน
1: ไม่พอเพียง
0: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช ่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโครงสร้างประชากรของไทยเนี่ยมันก็เป็นเราก็ทราบกันดีว่าเป็นประชากรผู้สูงวัยใช่ไหมแล้วมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องรักษาพยาบาลอะไรต่างๆแล้วก็อาการเจ็บป่วยต่างๆที่ส่วนมากจำนวนหนึ่งก็เป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะอย่างโรคเบาหวานโรคเกี่ยวกับไตโรคหัวใจโรคความดันโรคอะไรพวกนี้นะ
1: ครับทีนี้มันมีส่วนด้วยไหมอาจารย์ว่าเป็นนิดเป็นหน่อยก็ไปอะไรเงี้ย
0: อันนั้นก็ไม่ค่อยจะเป็นปัญหาใหญ่เท่าไหร่นะอาจจะมีปัญหาในส่วนของการเบิกจ่ายของทางค่ารักษาพยาบาลของระบบราชการอยู่บ้างแต่ว่าแต่ว่ามันก็ดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วคือถ้าเราดูจุดแข็งของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยเนี่ยก็คือมันมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยแล้วมันก็มีองค์ประกอบที่หลากหลายอ่ะของคณะกรรมการนะฮะแล้วก็มีผู้แทนจากภาคประชาสังคมภาคประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะฮะมันก็เป็นโครงสร้างที่ดีอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขอะไรนะฮะในตัวพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี45เนี่ยมาตรา38เนี่ยมันเป็นมาตราที่ให้อำนาจนะที่กองทุนเนี่ยสามารถที่จะมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์เนี่ยในการที่เกี่ยวข้องการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการต่างๆหน่วยบริการต่างๆก็คือโรงพยาบาลนะครับทีนี้โดยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย20กว่าปีเนี่ยนะฮะที่มีการใช้ระบบนี้และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเครือข่ายของประชาชนแล้วก็ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากระบบเนี่ยก็มีอยู่จำนวนมากถูกไหมแล้วก็เครือข่ายจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มกันเข้มแข็งพอสมควรก็ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆจากระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่มันจะมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยคนที่มีรายได้น้อยหรือแม้กระทั่งชนชั้นกลางเนี่ยถ้าเจ็บป่วยหนักๆก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงนะเพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีพอใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยระบบมันก็เป็นระบบที่อยู่บนฐานสังคมสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์ก็คือว่าก็ต้องไปพิสูจน์ว่าคุณมีรายได้น้อยถึงจะได้รับความช่วยเหลือถูกไหมคร
1: ับ ครับคร
0: ับ แล้วระบบเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แต่ทีนี้พอเราใช้ระบบนี้มาต่อเนื่องเนี่ยแล้วก็มันก็มีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือฐานะทางการคลังเนี่ยที่มันก็เปลี่ยนไปแล้วโครงสร้างประชากรก็เปลี่ยนไปนะฮะค่าใช้จ่ายทางด้านนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่จะสามารถรักษาระบบนี้ไว้ได้นะฮะให้ยั่งยืนที่สุดในทางการเงิน
1: อันนี้มีควรจะมีรูปธรรมไหมครับว่าเช่นว่าควรจะมีการปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้าง
0: คือมันเราผมมองว่ามันต้องทำ4มิตินะฮะ4มิติมิติแรกก็คือการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนนะฮะการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยคือระบบการคลังของประเทศเนี่ยรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีกลไกที่จะทำให้สังคมไทยเนี่ยหรือระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยมันสามารถแบกรับภาระในระยะยาวได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยงบประมาณค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เนี่ยมัน มันเติบโตเร็วกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจมากๆหรือแม้กระทั่งมันก็เติบโตเร็วกว่ารายได้ของประเทศที่เราจะหามาเพื่อดูแลถูกต้องอันที่สองคือเราก็เป็นสังคมผู้สูงวัยแล้วอีกไม่กี่ปีเราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่เต็มขั้นเนี่ยนะซึ่งแน่นอนพอคนเรามาอายุมากขึ้นเนี่ยสมมติถ้าคนอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยทุกคนก็เป็นโรคหมดถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทุกคนก็มักจะมีโรคมีน้อยมากที่จะแข็งแรงไม่เป็นโรคอะไรเลยเนี่ยไม่มีถูกไหมอย่างน้อยเนี่ย65ขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องทานยาอย่างใดอย่างหนึ่งนะใช่ไหมยาลดความดันยาเบาหวานยาอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมฮะแล้วก็ในแง่ของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าเงินเฟ้อทางการแพทย์มันก็ปรับขึ้นทุกปีนะฮะอันนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนซึ่งความยั่งยืนที่มันจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะใช้งบประมาณหรือมีมาตรการหรือนโยบายที่จะเหมือนกับดูแลสุขภาพเชิงรุกอ่ะที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆซึ่งก็คือต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงที่มีสุขภาพที่ดีค่าใช้จ่ายทางด้านรักษาพยาบาลมันก็จะลดลง
1: อีก
0: เรื่องหนึ่งที่ผมว่าสำคัญก็คือตอนนี้ระบบที่มันเกี่ยวข้องกับกองทุนที่ดูแลการบริการทางการแพทย์หรือการดูแลทางด้านสุขภาพเนี่ยของเมืองไทยมันก็มี2-3กองทุนใหญ่นะฮะก็คือกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติใช่ไหมฮะกองทุนในไอ้กองทุนประกันสังคมน
1: ะ
0: แล้วก็กองทุนที่เป็นของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐทีนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะบริหารจัดการยังไงให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำกันระหว่างกองทุนด้วย
1: สองข้าราชการนี่เขาตั้งเป็นงบประมาณเข้ามาเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่แล้วก็มันก็เป็นงบประจำที่สูงมากนะแล้วมันสูงขึ้นทุกปีครับ
1: เพราะว่าข้าราชการท่านก็สูงอายุขึ้นก็ยังเกษียณแล้วอะไรแล้วยังใช้สวัสดิการกันอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ก็มีแล้วคนช่วงหลังก็อายุยืนนะอาจารย์นะก็เหมือนกับเอาตัวคูณเข้าไปตัวคูณก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วย
0: แล้วก็สมาชิกในครอบครัวก็เบิกได้ใช่มั้ย
1: แล้วก็สิทธิสวัสดิการก็ดูจะครอบคลุมให้กว้างระดับหนึ่งทีเดียว
0: หรือแม้กระทั่งพนักงานรับวิสาหกิจเนี่ยถ้ายังเป็นพนักงานรับวิสาหกิจอยู่เนี่ยก็สามารถเบิกให้คนในครอบครัวได้ด้วยใช่ไหมฮะคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค
1: ่
0: าใช้จ่ายตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นสวัสดิการที่ก็จำเป็นทีนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าจะบริหารจัดการยังไงให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนให้มากที่สุดนะครับ
1: ครับของเราก็จริงๆแล้วมันก็จะต้องมีการปฏิรูปกันทั้ง3กองทุนนี้เลยนะอาจารย์นะของประกันสังคมก็อาจารย์ก็เคยพูดถึงหลายเรื่องกันที่จะต้องมีการปฏิรูปของหลักประกันสุขภาพเพราะว่าของประกันสังคมเอาในส่วนเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องกองทุนเฉพาะที่ดูเฉพาะสุขภาพเขาจะมีแยกออกมาใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับแต่ตัวกองทุนที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์เนี่ยกับ

0: จ่ายสมทบด้วยตัวเองถูกไหมอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่มถูกไหมก็คือได้รับสิทธิ์เนี่ยได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานเนี่ยในฐานะพลเมืองชาวไทยซึ่งจริงๆถามว่าเขาจ่ายไหมเขาก็จ่ายอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นประชาชนชาวไทยเนี่ยเขาก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ฉะนั้นการที่มีคนเสนอแนวความคิดเรื่องโคเพเมนต์เนี่ยก็จะมีคนไม่เห็นด้วยว่าจริงๆเนี่ยประชาชนเขาจ่ายอยู่แล้วและอันนี้มันเป็นสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานที่ประชาชนต้องได้รับจากรัฐถูกไหมฮะและสิ่งนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี45นะก็ฉะนั้นก็คือก็คงต้องรักษาหลักการนี้ไว้ถูกไหมส่วนสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลของกองทุนประกันสังคมเนี่ยอันนั้นก็คือผู้ประกันตนจ่ายสมทบเพิ่มถูกไหมฮะทีนี้ไอ้มาตรฐานของสวัสดิการตรงเนี้ยก็ต้องมานั่งดูว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความเหมาะสมเท่าเทียมกันนะฮะก็ต้องมานั่งดูกันยังมีงานบางอย่างที่จะต้องทำในแง่ของการปฏิรูปหรือปรับตรงเนี้ยให้มันดีที่สุดและให้มีความยั่งยืนทางการเงินนะฮะทีนี้ตอนนี้เนี่ยบอร์ดของประกันสังคมเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์บางด้านนะให้กับการรักษาพยาบาลอย่างล่าสุดก็มีเรื่องการรักษาพยาบาลการตรวจสุขภาพฟันอะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะฮะก็อันนี้ก็ให้มันสอดรับกับความเป็นจริงอ่ะบางทีให้สิทธิประโยชน์ไปมันต่ำมากอ่ะเวลาไปใช้บริการเนี่ยมันก็ในความเป็นจริงเนี่ยมันสูงกว่าที่สิทธิประโยชน์ที่ให้มันก็ไม่ได้ช่วยประชาชนเท่าไหร่ก็มีการปรับทีนี้เวลาปรับมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นมันก็ต้องดูทั้งสองด้านทั้งด้านสิทธิประโยชน์และด้านของการที่จะทำยังไงจะให้มีเงินไหลเข้ามีเงินสมทบเข้ามาอันนี้พูดถึงกรณีกองทุนประกันสังคมนะฮะส่วนทางด้านราชการเนี่ยอันนั้นเขาสวัสดิการเขาเต็มที่ละถูกไหมทีนี้จะจัดการยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการเงินนะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
1: จากผ่านเดี๋ยวอาจารย์จะต้องขึ้นเวทีสัมมนาตอนกี่โมงครับเนี่ย
0: ไม่มีตอนเนี้ยฮะตอนนี้ก็สัมมนาอยู่
1: อ๋ออาจารย์ไม่ได้ขึ้นเวทีเข้าร่วมอยู
0: ่ไม่ใช่ครับเป็นร่วม
1: อ่าอันถ้ากันเดี๋ยวผมพักสักครู่นะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ยังพอคุยได้ต่อไหมฮะ
0: จะคุยได้สั้นๆครับผม
1: โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวพักก่อนสักครู่ครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมัน

0: ไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
4: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
3: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
6: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ผ่านครับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์ดร.รุศรได้ทราบหรือยังนะฮะอาจารย์ครับ
11: ครับครับคุณไพศาล
10: คุยกันต่อได้ครับอาจารย์ครับ
11: เอ้ยผมเห็นค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เนี่ยค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยอันนึงซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากก็จะเกี่ยวข้องกับบรรดายารักษาโรคทั้งหลายซึ่งมันมีสิทธิบัตรยานะฮะผมก็มองว่าถ้าเกิดเราจะสามารถทำให้ระบบสวัสดิการเนี่ยมันมีความยั่งยืนมากขึ้นเนี่ยสวัสดิการการรักษาพยาบาลหรือการบริการการแพทย์เนี่ยก็คือการที่เราจำเป็นจะต้องลงทุนวิจัย แล้วก็ลงทุนในอุตสาหกรรมยามากขึ้นนะคุณไปต่างครับ
10: ครับ
11: เพราะว่าถ้าเราใช้ยาจากเมืองนอกตลอดยาจากบรรษัทยาข้ามชาติเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเสียค่าสิทธิบัตรนะฮะแล้วยามันก็ราคาแพงนะฮะทีนี้ในอันนี้มันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของเกมการเจรจาต่อรองทางการค้าของไทยกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะแล้วก็กับยุโรปด้วยเพราะว่าเงื่อนไขของการเจรจาทางการค้าเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยของสหรัฐกับไทยเนี่ยเขาก็จะมีการหยิบเรื่องสิทธิบัตรยาขึ้นมาด้วยนะคือจริงๆเนี่ยเรื่องยาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสินค้าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมการบังคับในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันจะใช้แนวคิดแบบทุนนิยมมากๆไม่ได้เพราะว่ามันไม่งั้นเนี่ยมันจะเราจะไม่สามารถทำให้ยามันถูกลงหรือคนเข้าถึงยาได้มากพอฉะนั้นข้อต่อรองของไทยเนี่ยกรณีกับสหรัฐเนี่ยก็คือว่าเราต้องต่อสู้เพื่อพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์คนในการเข้าถึงยาราคาถูกโดยที่ยาที่เป็นยาที่เราผลิตเองได้ในประเทศโดยที่สามารถที่จะนำเอาไอ้สูตรยาต่างประเทศเนี่ยมาทำได้แต่ว่าการต่อรองของสหรัฐเนี่ยก็คือว่าเขาก็อยากจะให้มีการบังคับใช้สิทธิบัตรยาเนี่ยเข้มขึ้นและขยายเวลาในการคุ้มครองให้ยาวขึ้นไม่ให้เราสามารถที่จะผลิตลอกเลียนจากสิทธิบัตรยาที่เขามีอยู่นะเพราะยาบางตัวเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีสิทธิบัตรยาแล้วเราสามารถผลิตได้เองเนี่ยมันจะถูกลงเยอะจะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงค่ารักษาพยาบาลที่มันถูกลงหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายของทางด้านสาธารณสุขของไทยมันก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันจะต้องนำมาพิจารณานะมันคือมันเชื่อมโยงกันอยู่นะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์อันเนี้ยเราก็ต้องเหมือนแบบว่าต้องลงทุนต้องทำวิจัยต้องพัฒนาผลิตขึ้นมาเองด้วยตัวเองได้บ้างไม่ใช่ต้องนำเข้าอย่างเดียวใช่ไหมส่วนมากเรานำเข้าอะครับส่วนมากเรานำเข้าแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็เห็นอย่างที่ชัดๆเลยโรงพยาบาลเอกชนอย่างเงี้ยถูกไหมพอเขายังไงสั่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์พวกนี้ครับเข้ามาใช้เนี่ยเขาพยายามหาทางที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ตรงนี้เพราะมันเหมือนเขาไปลงทุนไปแล้วใช่ไห
10: ม
11: ใช่ไหมอันนี้คุณไปสามก็น่าจะมีประสบการณ์อยู่บ้างใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยถูกไหมคือมีการตรวจบางอย่างเนี่ยมันไม่ถึงกับจำเป็นจะต้องตรวจเนี่ย
10: ต้องไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือเข้าอุโมงค์เข้าระบบ
11: ใช่ไหมฮะเพราะมันกลายเป็นว่าการแพทย์เนี่ยการบริการทางการแพทย์เนี่ยถ้ามันเป็นในเชิงพาณิชย์มากๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้อยู
10: ่
11: แต่ระบบของไทยเนี่ยมันก็เป็นระบบที่เมื่อเทียบกับหลายประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างสมบูรณ์แบบระดับหนึ่งนะคือมันมีทั้งที่มันเป็นที่มันเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มันขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดเลยถูกไหมแล้วก็ฝั่งที่มันเป็นสวัสดิการโรงพยาบาลรัฐที่มันถูกจัดสรรเพื่อดูแลประชาชนโดยงบประมาณของรัฐบาลผ่านกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งมันก็เป็นระบบที่สมบูรณ์มากทีเดียวเมื่อเทียบกับหลายประเทศนะเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งของประเทศไทยเนี่ยเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเราต้องรอคิวนะ
10: ครับ
11: รอคิวยาวเลยคือมันไม่มีอภิสิทธิ์อะไรแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันมีทั้งสองระบบไงระบบที่คุณมีเงินใช่ไหมคุณก็วิ่งเข้าโรงพยาบาลเอกชนที่แบบคิดค่ารักษาพยาบาลแพงๆอ่ะก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการเลยถูกไหมคนต่างประเทศก็เลยมาชอบมาใช้บริการเมืองไทยเยอะไง
10: ครับ
11: ใช่ไหม
10: เราก็ได้เริ่มต้นเรื่องของระบบหลักเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามาตั้งแต่ปี2545นะอาจารย์นะออกกฎหมายมาถึงบัดนี้ก็เท่าไหร่ล่ะ20กว่าปีละแต่ทำไมแนวคิดที่มองว่าเรื่องของสวัสดิการสังคมเนี่ยมันควรจะต้องทำให้มันเป็นสิทธิ์ไม่ควรจะต้องทำคือการทำแบบพยายามจะเจาะเฉพาะเจาะจงเนี่ยความแม่นยำมันมักจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพพอแล้วมันก็จะไม่ตรงเป้า
11: คือมันคือมันตกหล่นได้ถูกไหม
10: นี่ทำไมมันไม่ขยายแนวคิดไปสู่ด้านอื่นๆของการของระบบสวัสดิการสังคมด้วยผมยังรู้สึกแปลกๆใจอยู่นะทั้งที่เราก็เริ่มในเรื่องของสุขภาพมาได้แท้ๆ
11: เพราะเราไม่คิดที่จะออกแบบให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการคือถ้าเรามีความกล้าหาญที่จะออกแบบให้ประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยมันก็จะสามารถพัฒนาไปสู่จุดนั้นได้ถูกไหมแต่ถ้าเราเริ่มต้นโดยการคิดบอกว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีงบประมาณเพียงพอยังไงก็ทำไม่ได้มันก็จบอยู่แค่นั้นถูกไหมแต่ถ้าเราคิดบอกว่าประเทศเนี้ยต้องการเป็นประเทศที่ประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงสวัสดิการได้ในทุกมิติซึ่งเป็นสวัสดิการพื้นฐานเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะไปคิดที่จะหาเงินใช่ไหมว่าหาเงินยังไงจะมีรายได้อย่างไรจะมีภาษีอย่างไรที่จะสามารถมาสนับสนุนให้เกิดสวัสดิการพื้นฐานในทุกมิติที่จำเป็นต่อประชาชนถ้าเราคิดอยู่บนพื้นฐานแบบนี้มันก็ถึงจะเกิดสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยขึ้นได้แต่ถ้าเราคิดอยู่บนฐานคิดที่บอกว่ายังไงก็ไม่ได้หรอกประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้มีฐานะที่จะทำอย่างนั้นได้อันนั้นมันก็จะจบอยู่แค่นั้นถูกไห
10: ม
11: ก็เหมือนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยเดิมสิ่งที่หมอสงวนนิตยาลำพงกับแพทย์กลุ่มหนึ่งนักวิชาการกลุ่มหนึ่งพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นเนี่ยก็ถูกปฏิเสธโดยพรรคการเมืองส่วนใหญ่ถูกไหมฮะแล้วก็ถูกปฏิเสธโดยรัฐบาลจนกระทั่งหมอสงวนเนี่ยไปมีโอกาสไปนำเสนอกับดร.ทักษิณถูกไหมฮะแล้วก็ดร.ทักษิณซึ่งตอนนั้นก็เป็นรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้เขาก็เดินหน้าผลักดันให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเราพูดถึงเฉพาะเรื่องสวัสดิการการรักษาพยาบาลเนี่ยอันนี้มันเป็นความเป็นความตายของคนถูกไหมคือถ้าสมมติคนจนหรือคนมีรายได้น้อยเนี่ยต้องมาพิสูจน์ยังต้องมาพิสูจน์ความจนเพื่อเข้าถึงสวัสดิการในการรักษาพยาบาลให้ตัวเองมีชีวิตรอดเนี่ยมันจะมีคนจำนวนมากเลยที่อาจจะต้องเสียชีวิตเพราะว่าเขายากจนหรือไม่สามารถรักษาพยาบาลได้หรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะต้องล้มละลายจากการที่จะต้องรักษาพยาบาลที่ตัวเองเจ็บป่วยเป็นมะเร็งหรือเจ็บป่วยเป็นโรคหัวใจหรือโรคไตอะไรเงี้ยคนก็จะล้มละลายหรือฐานะยากจนลงจากการที่จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากทีนี้ระบบเนี่ยมันก็ช่วยคนจำนวนมากเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ทุกคนเข้าถึงได้หมดถูกไหมฮะซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นชนชั้นกลางหรือคนรวยจะมาใช้สิทธิ์ตรงนี้ถูกไหมคือมันเป็นสิทธิ์ทุกคนจะใช้ส ทุกคนสามารถใช้ได้แต่จะใช้หรือไม่ใช้แล้วแต่ถูกไหมฮะเขาก็อาจจะเลือกไปใช้บริการจากโรงพยาบาลเอก
12: เขาก็ซื้อประกันสุขภาพก็มีคนที่ก็พอจะมีรายได้เขาก็ซื้อประกันสุขภาพเขาก็มีทางเลือกในการที่จะรับบริการที่เขาพึงพอใจได้มากขึ้นนะ
11: ถูกต้องถูกต้องแต่ว่า
12: แต่หมายถึงว่าเขาก็มีสิทธินะถ้าเขาจะมาใช้ถ้าเขาจะมาใช้บัตรทอง
11: เพราะมันอยู่บนฐานที่เป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนต้อง
12: ใ
11: ช้ถูกไหมฮะ
12: ใช
11: ่แต่ถ้าเกิดสมมติมันไม่เป็นสิทธิพื้นฐานมันเป็นสังคมสงเคราะห์เนี่ยคุณต้องไปพิสูจน์ความจน
12: ใช่
11: ใช่ไหม
12: ใช่
11: กว่าจะพิสูจน์เสร็จก็พอดีเสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะ
12: แล้วมันมีงานศึกษามันมีงานที่เขาไปศึกษาด้วยนะอาจารย์2542เนี่ยเขาไปคุณสุกัญญาคงสวัสดิ์และคณะเขาไปศึกษาว่าใน6จังหวัดนะคือตอนนั้นรัฐมีโครงการสงเคราะห์แบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มเรียกว่าโครงการบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและสังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลตัวย่อสปล.เนี่ยคุณสุกัญญาคงสวัสดิ์และคณะเขาไปทำสำรวจ6จังหวัดไปเจาะกลุ่มครัวเรือนที่ยากจน 2,093 ครัวเรือนพบว่ามีเพียง117ครับที่ได้บัตรอีก 83% ไม่ได
11: ้ตกหล่น
12: เยอะในขณะครัวเรือนที่ไม่ยากจนนะเขาไปสำรวจ 5,992 ครัวเรือนพบว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บัตร 4,942 แต่มี650ครับที่ไม่ควรจะได้แต่ได้ที่เป็น 12%
11: จริงๆเรื่องแบบนี้มันก็เหมือนการแจกบัตรสวัสดิการคนจนหรือ
12: คล้ายกัน
11: มันจะมีทั้งปัญหาการตกหล่นกับปัญหาการไม่ควรจะได้รับแต่ได้รับมันเป็น inclusion error กับ exclusion error มันเกิดขึ้นไปตลอดต่อให้ระบบข้อมูลของรัฐเนี่ยดียังไงก็ตามทีนี้บนพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยข้อมูลก็ไม่ค่อยดีและไม่บูรณาการอยู่แล้วด้วยก็ยิ่งทำให้ปัญหามันหนักขึ้นถูกไหม
12: ครับ
11: แต่แม้มีข้อมูลดีเนี่ยแต่ข้อมูลที่เอามาใช้เนี่ยมันก็ต้องอัปเดตตลอดเวลานะม
12: ัน
11: ต
12: ้
11: องทำให้ทันสมัยตลอดเวลาเพราะว่าคนเนี่ยมันขึ้นลงได้ชีวิตถูกไห
12: ม
11: วันนี้อาจจะมีฐานะพรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นคนจนก็ได
12: ้
11: ถูกไหมฮะเช่นอาจจะตกงานหรือเกิดอุบัติเหตุทำงานไม่ได้แล้วก็ชีวิตเปลี่ยนไปเลยอ่ะ
12: ใช
11: ่ฉะนั้นเนี่ยตามหลักคิดของระบบสวัสดิการโดยรัฐเนี่ยหรือรัฐสวัสดิการเนี่ยก็คือว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ควรจะขึ้นลงมีความทุกข์ยากลำบากจากสภาวะความผันผวนของสภาพแวดล้อมหรือของชีวิตตัวเองให้เขามีเสถียรภาพให้ชีวิตมันมีความมั่นคงอ่ะพูดง่ายๆหลักการมันคืออย่างนั้นทำให้ชีวิตทุกคนมีความมั่นคงเมื่อชีวิตทุกคนมีความมั่นคงเนี่ยสังคมมันก็จะสันติสุขถูกไหมฮะคนมันจะไม่ขัดแย้งอะไรกันรุนแรงเพราะว่าคนมันพอพึงพอใจต่อชีวิตของตัวเองแล้วมีความมั่นคงมีความมั่นใจว่าชีวิตจะไม่ตกระกำลำบากจะไม่เดือดร้อนมันก็ประเทศมันก็จะดีนะมันก็ต้องสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมาให้ได้แ
12: ต
11: ่ว่ามันไม่ได้สร้างง่ายมันมีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะเป็นไปหมดซึ่งเราก็ต้องพยายามฝ่าฟันไปให้ได้
12: ตอนนี้สิ่งที่มีความเป็นไปได้สูงที่เขากำลังพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องเงินไม่พอเพียงกับการที่จะใช้จ่ายในโครงการเนี่ยนะนอกจากมีความคิดเรื่องโคเคแล้วมันยังมีอะไรอย่างอื่นๆด้วยไหมอาจารย
11: ์คือมันต้องจัดงบประมาณเพิ่มเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ยังไงก็ต้องมีการจัดงบประมาณให้เพียงพอคือถ้าไม่เพียงพอมันก็จะบริหารจัดการยาก ทีนี้งบประมาณอะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็ต้องตัดออกไปนะที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกไปอะไรที่มันจำเป็นเกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยบริการทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องให้มีความเพียงพอถูกนะฮะส่วนงบประมาณอย่างอื่นที่มันไม่จำเป็นก็ตัดไปนะฮะมันยังพอที่จะบริหารจัดการได้อยู่นะครับ
12: ไอ้งบประมาณที่ไม่จำเป็นนี่มันก็คืออยู่ในกองทุนนี้หรือว่ายังไงใช้เงินจากกองทุนนี้ด้วยกันหรือว่ายังไง
11: งบประมาณที่ไม่จำเป็นส่วนหนึ่งมันก็จะอยู่ที่กระทรวงนะ
12: ที่
11: กระทรวง
12: แล้ว
11: ตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยมันก็ประสบปัญหาการขาดทุนและสภาพคล่องอยู่ถูกไหม
12: ครับ
11: แล้วหลายโรงพยาบาลก็ต้องไปหาเงินเนี่ยหารายได้เข้ามาเพราะว่ามันงบประมาณที่จัดสรรให้มันไม่เพียงพออันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าสมมติโรงพยาบาลเนี่ยเขามีปัญหาสภาพคล่องและขาดทุนอยู่เนี่ยมันก็อาจจะกระทบต่อคุณภาพการให้บริการอย่างเงี้ยคุณภาพการให้บริการมาตรฐานการบริการหรือไม่งั้นเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ก็จะต้องทำงานหนักมากนะแล้วก็มันก็จะมีแรงกดดันเยอะที่เราได้ทราบข่าวใช่ไหมฮะ
12: ครับครับ
11: ซึ่งปัญหาพวกนี้มันก็เป็นหลายเรื่องมันก็เป็นปัญหาในเชิงระบบอะที่จะต้องแก้ไขนะครับ
12: ครับ
11: แล้วมันก็เป็นปัญหาที่มันจะต้องเอาข้อมูลมาดูแล้วก็ตัดสินใจมีมาตรการหรือนโยบายที่เหมาะสมแล้วก็อย่าทำให้มันเป็นประเด็นทางการเมืองนะคือพูดกันด้วยข้อมูลพูดกันด้วยเหตุผลส่วนการดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องมีความจัดเจนทางการเมืองนะฮะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันถ้าเกิดเราไม่จัดเจนมองไม่ทะลุเนี่ยเจตนาที่ดีก็อาจจะถูกแทรกแซงได้อย่างสมมติเราต้องการแก้ไขกฎหมายฉบับหนึ่งเรารู้ว่าเจตนาหรือความตั้งใจในการแก้ไขกฎหมายเนี่ยที่เราจะทำแต่ว่ามันอาจจะเปิดช่องให้มันมีการไปแก้ในสิ่งที่เราไม่อยากให้แก้ก็ได้ถ้าเราไม่สามารถคุมเสียงในสภาได
12: ้
11: หรือเราอาจจะไม่มีเสียงมากพอถูกไหม
12: คร
11: ับ ฉะนั้นเอาแค่ความตั้งใจดีและเจตนาดีอย่างเดียวไม่ได้คือต้องมองสภาพความเป็นจริงว่ามันจะเปิดช่องให้มีการไปทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงหลักการที่มันสำคัญหรือไม่อันนี้เราก็ต้องทำด้วยความรัดกุมและระมัดระวัง
12: ครับครับเอาละครับก็เดี๋ยวสำหรับเสาร์นี้ก็รบกวนท่านอาจารย์ที่นี่ก่อนนะฮะเพราะว่าท่านอาจารย์ก็มีภารกิจในงานสัมมนาอยู่ด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับสายอาจารย์หลุดไปพอดีหรือว่าไงเนี่ยนะฮะโอเคเอาเหลือเวลาอีกนิดนึงผมเพิ่มเติมข้อมูลถึงพัฒนาการกว่าที่จะมาถึงเรื่องของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าขึ้นสำเร็จนะฮะโดยรัฐบาลเนี่ยประกาศเป็นนโยบายในปีพุทธศักราช2544ก็คือรัฐบาลของคุณทักษิณพรรคไทยรักไทยเนี่ยนะฮะซึ่งหลังจากประกาศนโยบายแล้วก็ได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วทางรัฐสภาก็ลงมติเห็นชอบนะฮะก็เป็นร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545วัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อจัดให้มีระบบบริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชาชนโดยมีองค์กรที่มีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนคือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ทำหน้าที่กำกับดูแลนะฮะ แก่ประชาชนไทยประมาณ47ล้านคนในขณะนั้นได้ในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าประมาณ175ของประชากรทั้งหมดนะครับซึ่งมิใช่เป็นผู้มีสิทธิ์ในระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและประกันสังคมนะให้กลุ่มคนเหล่านี้นะ 175% เนี่ยมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วหน้าตามมาตรา52และ82ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540คราวนี้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยจริงๆเรื่องของการมองว่าระบบสวัสดิการเนี่ยเป็นสิทธิ์จนกระทั่งเกิดมาเป็นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านี่นะครับ เราถ้ามองย้อนออกไปเนี่ยเราเคยเริ่มจากกองทุนเงินทดแทนก่อนนะกองทุนเงินทดแทนโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่103เมื่อปี2515ตอนสมัยจอมพลถนอมจอมประภาสนะแล้วก็มีนโยบายรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนยากจนในปี2518โดยประเทศไทยก็ใช้เวลาประมาณ30ปีในการขยายการสร้างหลักประกันสุขภาพจากช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มแรงงานที่เจ็บป่วยจากการทำงานและคนยากจนเนี่ยนะฮะมาสู่ระบบประกันสังคมในปี2533กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุในปี2537และมาสู่ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าในปี2545ตามลำดับเลยนะฮะนี่ก็เป็นถ้าจะเรียงไทม์ไลน์ให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะ2515ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่103เรื่องของการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนนะแล้วก็มาเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนยากจน2518อย่างที่ได้ก็มีคนไปทำวิจัยนะว่ามันก็ค่อนข้างจะตกหล่นคนจนก็ไม่ได้ว่าเข้าถึงกันได้ทั้งหมดส่วนบางทีก็มีคนที่ไม่จนก็เข้ามาสวมด้วยอันนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มาถึงปี33ก็เป็นระบบประกันสังคมที่ได้เกิดขึ้นนะแล้วก็กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุในปี2537แล้วก็ถึง45เนี่ยสมัยคุณทักษิณเนี่ยนะที่เป็นเรื่องของสวัสดิการทั่วหน้านะนำเอาหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามาใช้กันเอาละครับสำหรับรายการของเราหมดเวลาลงนะครับต้องลาท่านผู้ฟังพบกันนะครับสวัสดีครับ
9: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพิธาร่วมวงสัมมนาพรรคประชาชนเรียกความมั่นใจบอกเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามถอยพรรคประชาชนจัดงานสัมมนาสสและเครือข่ายสมาชิกพรรคประชาชนระหว่างวันที่1ถึง2สิงหาคมที่โรงแรมเมเปิลบางนาภายในงานมีการหารือเกี่ยวกับปัญหากระบวนการทำงานรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางของพรรคในอนาคตในช่วงหนึ่งของงานสัมมนานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาได้ตอบรับเป็นแขกรับเชิญในการกล่าวปาฐกถาพิเศษต่อที่ประชุมสัมมนาสสพรรคประชาชนและสะท้อนประสบการณ์จากการพบปะนักการเมืองและคนรุ่นใหม่ในหลายประเทศระหว่างการทำงานสอนในมหาวิทยาลัยโดยนายพิธาระบุว่าพรรคประชาชนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและถูกมองเป็นต้นแบบพรรคการเมืองยุคใหม่รวมถึงคนรุ่นใหม่ในหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ชิลีและโคลอมเบียซึ่งต่างแสดงความต้องการเห็นพรรคการเมืองแบบพรรคประชาชนในประเทศของตนเองทั้งนี้ยอมรับว่าสมาชิกพรรคอาจรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้จากสถานการณ์ทางการเมืองแต่ขอให้มองความสำเร็จที่พรรคสร้างขึ้นทั้งการได้ส.ส.เพิ่มในหลายพื้นที่การขยายฐานการทำงานในกรุงเทพการมีประธานสภากทม.เป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยและย้ำว่าทุกคนเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามถอยขอให้มีความมั่นใจว่าเมื่อจังหวะทางการเมืองมาถึงพรรคจะต้องมีความพร้อมเพียงพอที่จะเปลี่ยนโอกาสเป็นชัยชนะพรรคต้องสร้างกระบวยให้ใบใหญ่พอเพื่อสามารถตักน้ำให้ได้มากที่สุดเมื่อถึงเวลาที่สถานการณ์เอื้ออำนวยการดีชูวิสัยทัศน์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ปั้นเยาวชนผ่านโครงการ DIP ขับเคลื่อนนโยบายด้วยข้อมูล Data Driven นางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ DIP Internship Program ถ่ายทอดความรู้หัวข้อ Data Driven มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนถึงบทบาทสำคัญของการใช้ข้อมูลเชิงนโยบายซึ่งต้องมีความแม่นยำนำไปปฏิบัติได้จริงและตอบโจทย์การตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพนางการดีเน้นย้ำว่างานนโยบายสาธารณะไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตั้งโจทย์แต่ต้องเดินหน้าสู่ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและมองถึงการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาวโดยให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่าน3เครื่องมือสำคัญได้แก่สแกนแนวโน้มและสัญญาณการเปลี่ยนแปลงรอบด้านวิเคราะห์ผลกระทบสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านเชิงระบบและการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและการออกแบบกลไกการแทรกแซงของรัฐการจัดงานดังกล่าวเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้สัมผัสพื้นที่จริงของการขับเคลื่อนประเทศพร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ที่ใช้เวที DIP เป็นกลไกยกระดับการออกแบบนโยบายให้ทันสมัยทันสถานการณ์สร้างฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อการพัฒนาในสภาอย่างมีเหตุผลโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

เย็นแล้วคงไม่แคล้วต้องมืดลงอาทิตย์จะอัสดงแสงจะลับจะลาไกลวอนหัดจากเทวันประคองขวัญตะวันไว้กราฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใครทันวอนหัดจากเทวันประคองขวัญตะวันไว้กราบฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใครทันกราบฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใครทัน

ที่รักทุกท่านนี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิตศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 22.00 น.

มนั่งมองภาพราชพิธีค่อยๆดำเนินไปทีละขั้นตอนภาพตรงหน้าทำให้ผมเงียบไปนานที่คิดยิ่งมองหัวใจก็ยิ่งหนักยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกำลังเห็นความรักของคนเป็นพ่อความสูญเสียของครอบครัวและความอาลัยของคนไทยทั้งประเทศเดินเคียงคู่กันอยู่ในภาพเดียวภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกอย่างดำเนินไปตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติแต่สำหรับคนที่กำลังเฝ้ามองภาพเหล่านั้นอยู่ห่างๆอย่างผมสิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่เพียงพิธีการหากเป็นเรื่องราวของพ่อคนหนึ่งที่กำลังส่งลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายบรรยากาศในห้องพิธีอันเย็นเยียบวันนั้นหนักอึ้งแหล่งเงียบสงัดเสียจนแทบไม่ได้ยินเสียงหยดน้ำส่งพระกระทบพระแท่นทรงไม่มีเสียงสนทนาไม่มีเสียงเคลื่อนไหวเกินความจำเป็นทุกคนยืนนิ่งอยู่ในตำแหน่งของตัวเองราวกับเวลาได้หยุดเดินลงชั่วขณะและท่ามกลางความเงียบนั้นกลับมีความเจ็บปวดที่ดังยิ่งกว่าเสียงใดในโลกวินาทีที่เจ้าพนักงานทูลเกล้าถวายหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คนไทยคุ้นตาในฐานะพระหัตถ์แห่งการทรงงานพระที่เคยจับปากกาเคยถือแผนที่เคยลงพื้นที่ไปหาประชาชนทั่วทุกภูมิภาคในวันนั้นกลับสั่นสะท้านอย่างเห็นได้ชัดเมื่อต้องส่งรถน้ำสงหล่นบนพระอุระของลูกสาวคนโตในวันนั้นกลับสั่นสะท้านอย่างเห็นได้ชัดเมื่อต้องส่งรถน้ำสงลงบนพระอุระของลูกสาวคนโตสายน้ำค่อยๆไหลผ่านร่างของพระธิดาอย่างช้าๆช้าเสียจนเหมือนเวลาทั้งโลกกำลังจะพยายามยื้อวินาทีนั้นเอาไว้แต่พอสุดท้ายสายน้ำก็ยังไหลผ่านไปเหมือนชีวิตที่ไม่เคยหยุดรอใครและเหมือนลูกสาวที่ไม่มีวันหวนกลับคืนสู่อ้อมกอดของพ่อได้อีกแล้วเมื่อพิธีส่งน้ำสิ้นสุดลงเสียงสังแปรและปีกลองชนะเริ่มประโคมขึ้นกึกก้องตามโบราณราชประเพณีแต่วันนั้นมันไม่ได้ฟังดูยิ่งใหญ่หรือทรงพลังเหมือนทุกครั้งหากกลับฟังคล้ายเสียงของความจริงที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตเป็นเสียงที่กำลังบอกคนเป็นพ่อว่าถึงเวลาปล่อยมือแล้วถึงเวลาส่งลูกแล้วและถึงเวลายอมรับความจริงที่หัวใจไม่เคยอยากยอมรับว่าจากนี้ไปจะเหลือเพียงความทรงจำเท่านั้นแล้วฉากที่กรีดลึกที่สุดในพิธีสุกรรมพระศพก็มาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงรับพระสางทรงรับพระสางมาหวีพระเกศาให้พี่สาวหวีขึ้นหนึ่งครั้งหวีลงหนึ่งครั้งและหวีขึ้นอีกหนึ่งครั้งภาพนั้นเรียบง่ายเหลือเกินแต่กลับบรรจุความหมายเอาไว้มากมายเกินกว่าคำพูดใดจะอธิบายได้ก่อนที่พระสางจะถูกหักลงเป็นสองท่อนเสียงไม้แตกดังขึ้นเพียงเบาๆเบาเสียจนแทบไม่ได้ยินแต่สำหรับหัวใจของคนที่รักผู้จากเสียงนั้นกลับดังราวกับบางสิ่งในชีวิตถูกหักตามไปด้วยเพราะความหมายของพิธีนี้คือการตัดขาดความผูกพันในชาตินี้
เป็นการยอมรับว่าเส้นทางที่เคยเดินร่วมกันมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วไม่มีวันย้อนกลับไม่มีวันเริ่มใหม่และไม่มีวันได้พบกันในเช้าวันพรุ่งนี้อีกแล้วจากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงเวลาที่คนเป็นพ่อไม่มีวันอยากให้มาถึงช่วงเวลาการบรรจุพระศพลงสู่หีบเจ้าพระนักงานค่อยๆปฏิบัติทุกขั้นตอนอย่างนุ่มนวลที่สุดทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความระมัดระวังราวกับทุกคนกำลังช่วยกันประคองหัวใจของคนเป็นพ่อเอาไว้ไม่ให้แตกสลายลงตรงนั้นก่อนที่ฝาหีบไม้หนาทึบจะเลื่อนลงปิดพระองค์ทรงก้าวเข้าไปใกล้พระธิดาเป็นครั้งสุดท้ายทรงเอื้อมพระหัตถ์วางซองพระสีทองคำที่บรรจุดอกบัวตูมและธูปเทียนลงบนพระอุระภาพนั้นงดงามและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันเพราะมันทำให้พระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดหายไปจากความรู้สึกเหลือเพียงภาพของพ่อคนหนึ่งที่กำลังฝากของชิ้นสุดท้ายให้ลูกตอนที่ประตูระหว่างคนเป็นกับคนจากไปจะปิดลงตลอดกาลแล้วฝาหีบก็เริ่มเคลื่อนตัวลงช้าๆ ช้าเสียจนที่มองอยู่ภายนอกอยากให้เวลาหยุดอยู่ตรงนั้นเพราะทุกวินาทีที่ฝาหีบเคลื่อนลงมาหมายถึงใบหน้าของลูกกำลังค่อยๆหายไปจากสายตาของพ่อทีละน้อยจนมองไม่เห็นอีกเลยและนั่นอาจเป็นวินาทีที่โหดร้ายที่สุดเพราะบางครั้งการสูญเสียไม่ได้เกิดตอนที่คนหนึ่งจากไปแต่มันเกิดขึ้นตอนที่เราต้องยอมปล่อยเขาไปด้วยมือของเราเองจากนั้นทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายช่วยกันออกแรงประคองเชิญหีบพระศพขึ้นประดิษฐานบนพระที่ท่านแว่นฟ้าบนพระแท่นแว่นฟ้าเบื้องหลังพระโกศทองใหญ่ท่านผู้ฟังลองคิดตามผมนะครับภาพเปรียบเทียบในสัจธรรมของชีวิตที่มันจุกจนพูดไม่ออกคือในวันที่ลูกสาวคนนี้ยังเด็กวิ่งเล่นอยู่ข้างๆพ่อคนนี้คอยจัดหาของเล่นที่ดีที่สุดคอยกางร่มบังแดดบังฝนให้ลูกด้วยความทนุถนอมในฐานะพ่อคนหนึ่งที่รักลูกสุดหัวใจแต่วันนี้ของขวัญชิ้นสุดท้ายที่พ่อจะมอบให้ลูกได้กลับเป็นพระโกศทองใหญ่และร่มคันสุดท้ายที่พ่อจะกางให้ลูกได้กลับเป็นเสวตฉัตร7ชั้นที่กางกั้นอยู่เหนือความเงียบงันอันแสนว่างเปล่าช่างงดงามเหลือเกินสูงส่งเหลือเกินแต่เศร้าเหลือเกินอีกเช่นกันเพราะต่อให้ทองคำทั้งโลกถูกนำมากองรวมกันตรงหน้ามันก็สูญเสียงเรียกคำว่าพ่อกลับคืนมาไม่ได้และต่อให้มีอำนาจมากเพียงใดก็ไม่สามารถขอเวลาเพิ่มได้อีกแม้เพียงวันเดียวและบางทีสิ่งที่ทำให้ภาพตรงหน้ายิ่งเจ็บปวดขึ้นไปอีกไม่ใช่เพียงเพราะคนเป็นพ่อกำลังสูญเสียลูกสาวแต่เพราะลูกสาวคนนี้ไม่ได้เป็นเพียงพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงเติบโตขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของประเทศและเลือกใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อผู้อื่นหลายคนยังจำภาพที่พระองค์เสด็จไปตามพื้นที่ต่างๆได้มีหลายคนที่จำภาพพระองค์ทรงพูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิดได้
หลายคนจำภาพที่พระองค์ทรงอุทิศพระบริกายให้กับงานด้านกฎหมายงานยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาสได้โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงจำนวนมากที่เคยได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมผ่านโครงการต่างๆที่พระองค์ทรงทุ่มเทผลักดันด้วยพระองค์เองสำหรับคนจำนวนมากพระองค์อาจไม่ใช่เพียงเจ้าฟ้าในพระราชวงศ์แต่คือความรักคือกำลังใจและคือภาพของคนคนหนึ่งที่เลือกใช้ตำแหน่งและความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่านั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในวันที่พระโกฏทองใหญ่ตั้งอยู่เบื้องหน้าคนไทยจำนวนมากจึงไม่ได้มองเห็นเพียงพระราชพิธีแต่กำลังมองเห็นภาพแห่งความทรงจำของตนเองค่อยๆย้อนกลับมาภาพรอยยิ้มภาพการทรงงานภาพการเสด็จเยี่ยมประชาชนภาพของเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งที่เคยยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนและเมื่อภาพเหล่านั้นย้อนกลับเข้ามาในหัวใจหลายคนจึงเพิ่งตระหนักว่าจากนี้ไปจะไม่มีภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกแล้วไม่มีเจ้าฟ้าพระองค์นี้เสด็จไปเยี่ยมประชาชนอีกแล้วไม่มีพระสุรเสียงที่เคยมอบกำลังใจให้อีกแล้วไม่มีรอยยิ้มเดิมนั้นอีกแล้วเหลือแต่เพียงความทรงจำและความคิดถึงที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่สิ่งที่ดึงหัวใจของคนไทยให้หลุดลอยและน้ำตาไหลพรากอย่างไร้ทางสู้ที่สุด

และเสวตฉัตร7ชั้นอย่างเงียบงันทรงทอดสายพระเนตรมองความว่างเปล่าเบื้องหน้าทรงทอดสายพระเนตรมองความว่างเปล่าเบื้องหน้าอย่างเนิ่นนานแผ่นหลังที่พวกเราขุนตาว่าต้องเหยียดตรงเสมอต่อหน้ากล้องและราษฎรในเวลานั้นกลับดูหนักขึ้นจะเหมือนกำลังแบกรับความโศกเศร้าที่ไม่มีใครในโลกสามารถเข้าไปแบ่งเบาได้ในความมืดและความเงียบสนิทนั้นสายพระเนตรที่ทอดมองไปไม่มีแววของกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจเหลืออยู่เลยมีเพียงสายตาของคนเป็นพ่อที่กำลังส่งลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายพ่อที่กำลังเก็บเศษหัวใจของตัวเองเอาไว้พ่อที่เช้าวันรุ่งขึ้นจะได้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ดูแลประชาชนต่อไปท่านผู้ฟังครับเรื่องราวในวันนี้ทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นและเห็นชัดเจนเหลือเกินว่าภายใต้เครื่องทรงอันสูงส่งหัวใจข้างในนั้นทำด้วยเนื้อและเลือดเหมือนพวกเราทุกคนมีความรักมีความผูกพันมีความคิดถึงและมีความเจ็บปวดไม่ต่างจากมนุษย์คนใดบนโลกเลยสุดท้ายนี้ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่มองเห็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้ผมอยากให้พวกเราทุกคนร่วมกันส่งใจส่งความห่วงใยและส่งความอาลัยจากหัวใจถวายแด่พระองค์ผู้จากไปและร่วมส่งกำลังใจถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงรับรู้ว่าท่ามกลางความมืดมิดและโดดเดี่ยวในหัวใจของคนเป็นพ่อพระองค์ไม่ได้ทรงยืนอยู่เพียงลำพังเพราะยังมีหัวใจของคนไทยอีกหลายสิบล้านดวงที่กำลังร้องไห้กำลังคิดถึงและกำลังยืนอยู่เคียงข้างพระองค์และกำลังยืนอยู่เคียงข้างพระองค์ด้วยความรักด้วยความจงรักภักดีและด้วยความอาลัยอย่างสุดหัวใจขอบคุณเรื่องราวนี้พีรชาติปินตา15มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
4: เลือกนี่สิครับ
2: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
4: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
2: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
4: อ้าวสายต่อไป
0: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
6: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
5: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
9: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

แม้เตรียมใจไว้นานว่าวันหนึ่งต้องมาถึงวันนี้ที่ใจหายแม้เข้าใจถึงความเกิดแก่เจ็บตายแต่เหตุใดเป็นพระองค์ผู้ทรงเยาว์จากวันนั้นจากวันที่เกิดเรื่องคนทั้งบ้านทั้งเมืองมีเรื่องเศร้าสวดอ้อนวอนขอเรื่องหนักให้กลับเบาขอให้เราได้คืนพระองค์พาแล้ว11มิถุนาก็มาถึงใจก็จึงจำยอมให้กับฟ้ายอมให้เสด็จจำพรากต้องจากลาด้วยน้ำตาอาวรณ์และอาลัยแล้ว11มิถุนาก็มาถึงใจก็จึงจำยอมให้กับฟ้ายอมให้เสด็จจำพรากต้องจากลาด้วยน้ำตาอาวรณ์และอาลัยได้แต่ก้มลงกราบส่งเสด็จพระทัยเพชรที่ต่อสู้จนเกินไหวให้พวกกล้าวกระหม่อมได้เตรียมใจมีแรงได้กราบส่งพระองค์เทอญได้แต่ก้มลงกราบส่ง

สเด็จพระไทยเพชรที่ต่อสู้จนเกินไหวให้พวกกล้าวกระหม่อมได้เตรียมใจมีแรงได้กราบส่งพระองค์เทอญนิติพงษ์ หอนาคผู้ประพันธ์12 มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศีลสินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
12: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
13: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะคุณแบงค์คุณชนนท์รักกัญจนันท์ค่ะผู้ก่อตั้งนะโคฟาวเดอร์แล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของฟิโนมิน่าค่ะตอนนี้คุณแบงค์อยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแบงค์ค่ะ
14: สว
13: ั
14: สดีครับคุณบิวครับสวัสดีครับ
13: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณแบงค์ค่ะที่เข้ามาพูดคุยกันนะวันนี้ก็ชวนคุยเรื่องเวียดนามเลยค่ะคุณแบงค์วันนี้จริงปกติจะเป็นท่านอาจารย์ดร.นิเวศแล้วก็ใครที่ตามอาจารย์ก็น่าจะตามเวียดนามด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้เห็นเวียดนามถอยลงมาคุณแบงค์เพราะจากไฮเขาเนี่ย 1,900 กว่านะตอนนี้ไปดูเรียลไทม์คือ 1,600 ใช่ไหมคะก็ถือว่าลงมาพอสมควรทีเดียวค่ะต้องเลยถามคุณแบงค์ว่า ัจจัยอะไรที่ทำให้เวียดนามลงมาเพราะว่าจริงๆถ้าเราย้อนไปดูตัวเลข GDP ไปดูแนวโน้มกำไรบริษัทจดทะเบียนก็ดูดีเนาะทำไมตลาดหุ้นถึงดูสวนทางกับภาพเศรษฐกิจมันเกิดอะไรขึ้นที่เราไม่รู้ไหมคุณแบงค์คะให้ข้อมูลนิดนึงค่ะ
14: ครับผมอย่างที่คุณวิวบอกเลยครับคือไม่ได้มีปัจจัยอะไรรุนแรงถึงขนาดว่าผมให้ทีมอินเวสเมนต์ของฟิโลเมนาเนี่ยลองหาข่าวว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องคือมีการปรับลด GDP growth ไหมตัวเลขตามริสที่เขาโดนคุณทรัมป์ตั้งไอ้60ประเทศจะไปโดนเยอะกว่าคนอื่นหรือเปล่าหรือแม้แต่ว่า earning growth ของรายบริษัทมันมีปัญหาหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีเลยนะครับไม่มีข่าวร้ายที่เป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าวอลลุ่มเทขายออกมานั้นมันเป็นการเทขายโดยที่ไม่ได้มีข่าวร้ายออกมาซึ่งอันเนี้ยมันเป็นทั้งข้อดีและเป็นความน่ากลัวในเวลาเดียวกันเพราะนั้นก็ต้องกลับไปเจาะดูข้างในกลุ่มนะครับว่าไอ้กลุ่มที่โดนเทขายแล้วมีฟันโฟลมีแรงปรับฐานหรือว่าแรงขายออกมาเยอะๆเนี่ยมันคือใครบ้างนะครับซึ่งก็อย่างที่หนึ่งนะครับก็คือกลุ่มวินกรุ๊ปเองนะครับก็คือตัวอย่างตัว VIC หรือ VHM ก็คือตัววินโฮมกรุ๊ปเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่ผ่านมาร่วงมาจนกระทั่งชนฟลอร์เลยแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าวินกรุ๊ปเนี่ยคือหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็แบกดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามมาตลอดในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาหุ้นในตระกูลเนี้ยหุ้นตระกูลวินเนี้ยมีน้ำหนักสูงมากกับดัชนีคิดเป็นประมาณสัก 20-30% ทีเดียวพอมันถูกมาขายแตะฟลอร์มาเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวดัชนีในภาพรวมเนี่ยลดลงไปเนี่ยโดยสมมติถ้าดูที่ตัว VN Index เนี่ยลดลงไปรวมกันประมาณ30กว่าจุดเลยทีเดียวเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วตรงนี้เนี่ยพอวันหุ้นวินปุ๊บมันลงมาแรงมันก็ไปฉุดทำให้เกิดแรงฟอร์สเซลนะครับหรือว่าแรงบังคับขายหรือมาจิ้นคอในนักลงทุนที่ใช้เลเวอเรจหรือว่าใช้เงินกู้เข้ามาลงทุนด้วยตรงเนี้ยก็มีกรณีก็จะมีหุ้นตัวชื่อ PNJ บริษัทหลักทรัพย์หลายๆที่นะมีการปรับลดการหุ้นไอตัวปรับลดน้ำหนักหุ้นตัวนี้แล้วก็ประกาศตัดไอหุ้น PNJ เนี่ยออกจากลิสต์ในการใช้มาจิ้นเพราะว่ามันเบี่ยงสูงมากๆพอออกจากลิสต์ไปคนที่โดนมาร์จิ้นคอแต่ว่าโดนออกจากลิสต์มาร์จิ้นก็แปลว่าเติมไม่ได้เมื่อเติมไม่ได้ก็ถูกฟอสเซลโดยปริยายเพราะน่าจะพอเห็นภาพกันตรงนี้มันก็เลยเริ่มเป็นโดมิโนครับมันเริ่มจากหุ้นหุ้นกลุ่มวินปุ๊บมีแรงเทขายพอดัชนีลงแรงเจอฟอสเซลในระดับดัชนีฟอสเซลในระดับดัชนีหุ้นที่เหวี่ยงแรงมากกว่าดัชนีบางตัวออกจากไอตัวมาร์จิ้นลิสต์ก็เลยมีแรงฟอร์สเซลกันขึ้นมาอีกกลายเป็นเดโมิโนเอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นมองในมุมตรงอย่างนี้ไม่มีข่าวร้ายในเชิงปัจจัยพื้นฐานแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าแรงเก็งกำไรที่มันถูกฟอร์สออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้งดัชนีตลาดหุ้นอเมริกาดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีจาก SK Hynix กับ Samsung แรงพวกฟอร์สเซลพวกแรงเก็งกำไรพวกนี้มันมาโดนหางเล่ที่ตลาดหุ้นเวียดนามด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
13: ตรงนี้เรามีการประเมินไหมคุณแบงค์ว่าที่ลงมาเนี่ยทั้งประเด็นเรื่องของการฟอสเซลแล้วก็ประเด็นเรื่องของหุ้นรายตัวเกิดขึ้นด้วยเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปว่าของต่างชาติด้วยเนาะเพราะว่าดูเหมือนว่าเม็ดเงินของต่างชาติก็ดูเหมือนจะขายสุทธิของหุ้นเวียดนามต่อเนื่องด้วยเนี่ยเราให้แนวสำคัญไว้ไหมว่าจริงๆไม่ควรจะหลุดตรงไหนที่เราจะต้องมาว่ากันอีกทีนึงหรือช่วงเวลาเนี้ยคุณแบงค์คิดว่านักลงทุนที่สนใจอ่ะมันเป็นจังหวะและโอกาสไหมคะหรือเรารอดูกันก่อนไม่ต้องรีบร้อนมองยังไงคะ
14: ครับผมคือถ้าดูที่ตัวดัชนีตัว VN Index นะครับคือเวียดนาม Broad Index เนี่ยผมคิดว่ามันมีแนวรับที่โลเดิมแถวๆประมาณตอนกลางเดือนมิถุนาตรงแถวๆประมาณ 1,650 ตรงแถวโซนนั้นก็คือถ้าจะล่วงอีกเนี่ยก็ล่วงได้ประมาณ 3-4% คือไม่น้อยนะถือว่าไม่น้อยแต่ว่าถ้าดูที่ VN 30ก็คือดัชนีตัวเวียดนามที่ใหญ่สุด3ตัวแรกซึ่งตรงเนี้ยมันโดนผลกระทบจากไอตัววินโฮมหรือว่าวินกรุ๊ปเนี่ยมากกว่าตรงนั้นน่ะผมดูที่โซนระดับดัชนีที่เป็นแนวรับตรงแถว 1,780 ซึ่งก็ตรงกับตอนกลางเดือนมีนาพอดีตรงแถวนั้นมันคือจุดต่ำสุดตอนที่ช่องแคบฮอร์มุซมีปัญหาจากการที่อิสราเอลกับอิหร่านเขาโจมตีแล้วก็มีสหรัฐร่วมวงด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือจุดต่ำสุดเดิมของแถวตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวรับสำคัญในเชิงสัญญาณทางเทคนิคนะครับอันนี้คือถ้าดูที่ระดับดัชนีเนี่ยดูที่ตรงนี้ แต่ผมคิดว่ามันมีเรื่องนึงที่เราต้องดูกันไปด้วยก็คือเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่นำเข้าเวียดนำเข้าน้ำมันระดับประมาณ 70-80% โดยเกินครึ่งเนี่ยนำเข้าน้ำมันจากช่องแคบฮอร์มุซพออิหร่านกับอเมริกาเนี่ยฉีกสัญญา MOU แล้วกลับประโจมตีกัน13วันติดต่อกันเพิ่งจะเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยบีดกลับมาตัวเบรนท์เนี่ยกลับมาทดสอบ100เหรียญเมื่อตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเวียดนามคือเขากลัวว่าเงินเฟ้อจะกลับมาด้วย
13: อ
14: ันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่จะต้องบอกว่าถึงแม้ไม่อยู่ในหน้าข่าวแต่เรารู้ว่าเวียดนามนำเข้าก๊าซธรรมชาติกับตัวน้ำมันเนี่ยนำเข้าสูงสุดเป็นอันดับ3ของเอเชียเลยรองจากญี่ปุ่นกับตัวเกาหลีเมื่อมันมีความกดดันหรือว่ามีอินเฟลชันเฟียร์มีความกลัวเรื่องเงินเฟ้อสิ่งที่กลัวตามมาคือหรือแบงก์ชาติเวียดนามจะต้องขึ้นดอกเบี้ยตรงขึ้นดอกเบี้ยเนี้ยมันก็พ่วงกลับไปที่ไอ้ตรงมาร์จิ้นคอลกับฟอสเซลด้วยเหมือนกันเพราะว่าลองคิดดูสิครับผมกู้มาลงทุนแล้วสมมติว่าแบงก์ชาติเวียดนามมาขึ้นดอกเบี้ยระดับดัชนีอยู่เฉยๆผมจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นผมก็มีอินเทนชันหรือว่าผมมีแรงจูงใจในการเก็บไอ้ตัวไอ้มาร์จิ้นของตัวผมไอ้ตัวแรงเก็งกำไรนั้นก็มีโอกาสลดได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นมุมนึงที่ขอให้ระมัดระวังไว้ว่าถึงแม้ว่าสมมติว่าเวียดนามอินเด็กซ์กับ VN30 ลงมาที่แนวรับแต่ถ้าตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณซ้ำยังไม่สามารถที่จะเจรจากับอิหร่านได้สำเร็จแล้วราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงตรงนั้นก็ยังเป็นความเสี่ยงว่าแนวต้านแนวรับตรงนั้นอาจจะรับไม่อยู่นะครับ
13: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจะทยอยรับหรืออะไรเราก็อาจจะต้องแบ่งไม้เยอะๆหรือต้องเผื่อปัจจัยความเสี่ยงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยถูกไหมคะคุณแบงค์ถ้าฟังแบบนี้ความเสี่ยงยังไม่ได้หมดปิดประตูไปซะทีเดียวใช่ไหมคะค่ะโอเ
14: ค
13: คุณแบงค์พูดถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนาะเพราะว่าพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยจริงๆตอนนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันมีคุณผู้ฟังที่ตามเวียดนามอ่ะก็ถามมาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูข้างในอ่ะเวียดนามเองมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ด้วยค่ะคุณแบงค์คะก็เลยทำให้หลายๆคนบอกว่าแบบนี้มันสะท้อนถึงสภาพคล่องตึงตัวหรือเปล่าแล้วมันแบบอย่างเงี้ยมันพอดอกเบี้ยขึ้นเนาะมองอีกมุมนึงอ่ะมันก็จะกลายเป็นต้นทุนในเรื่องของภาคธุรกิจในช่วงของครึ่งปีหลังนี้ด้วยตรงเนี้ยคุณแบงค์มองยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ปัจจัยความเสี่ยงเรื่องเนี้ยให้น้ำหนักมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับดอกเบี้ยจริงๆเขาตั้งใจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากแหละเนาะเพื่อให้บาลานซ์ใช่ไหมคะเห็นบอกว่ายอดสินเชื่อคนกู้ก็เยอะอะไรมากกว่าฝากอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณแบงค์คะค่ะ
14: ใช่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือจริงๆผมเพิ่งไปคอมพานีวิสิตMobile World Group แล้วก็ตัว Vinhome Group อะครับเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็เห็นความทะเยอทะยานและเห็นไหมกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่เวียดนามจะลงทุนมากๆนะครับมุมหนึ่งผมคิดว่าการลงทุนด้วยเงินมหาศาลอย่างตัว Vin Group เนี่ยเดี๋ยวเขาจะลงทุนในตัวเขาเรียกว่าตั้งเมืองใหม่เลยคล้ายๆกับพัทยาบ้านเราเนี่ยแล้วคือพื้นที่เนี่ย 18,000 ไร่ด้วยการถมทะเลนะเราก็คือหากขยายพื้นที่ออกมาจะมีรถไฟความเร็วสูงจะมีระบบขนส่งไปตรงไปอีกมากมายแล้วก็บอกว่าจะเรียกนักลงทุนจะเรียกนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้าเวียดนามในอีก5ปีข้างหน้าปีละไม่ต่ำกว่า20ล้านคนคือถ้าเป็นภาษาหยาบๆคือโคตรทะเยอทะยานคือเพราะว่าขนาดนักท่องเที่ยว20ล้านคนเนี่ยคือประเทศไทยเราอยู่เฉลี่ยทั้งปีประมาณนี้นี่คือแข่งกับประเทศไทยโดยตรงเลยประมาณนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างชัดว่าวินฟอร์มกำลังใช้เงินลงทุนมหาศาลเยอะมากๆซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นข่าวแต่พอไปเห็นแล้วก็เห็นว่ารอบนี้ในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลงมามันเป็นเพราะวินฟอร์มปุ๊บนั่นก็แปลว่าพลังแล้วถามว่าวินฟอร์มปุ๊บใช้เงินในการลงทุนในอสังหาในกับโปรเจกต์เยอะขนาดนี้จะใช้เงินลงทุนจากใครคำตอบก็คือก็ต้องใช้จากธนาคารต้องไปขอกู
13: ้
14: เมื่อขอกู้เยอะแปลว่าธนาคารเงินกำลังจะลดลงใช่ไหมงั้นธนาคารก็ต้องเร่งแหล่งระดมทุนไประดมจากไหนก็ระดมจากเงินฝากไงนั่นไม่เล็กเป็นความย้อนแย้งไงครับ PE หุ้นเวียดนามเนี่ยประมาณ 9-10 เท่าแต่ขยับดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นณตอนนี้ในขณะที่อสังหาของตัวเองยังไม่ฟื้นยังมีปัญหาอยู่มันก็เลยทำให้เม็ดเงินของนักลงทุนเนี่ยอาจจะว่าเอาเห็นดอกเบี้ยเงินฝากเยอะงั้นฉันเอามาออมแล้วกันซึ่งตอนนี้อัตราออมในธนาคารของเวียดนามเนี่ยอยู่ในระดับตอนนี้เกือบ 35% ของ GDP นะซึ่งถือว่าเยอะมากซึ่งจริงๆเนี่ยนักวิเคราะห์ทางฝั่งตลาดหุ้นเวียดนามเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าอัตราการออมมันลดลงเหมือนประเทศ emerging market ที่อยากจะจูงใจให้คนไปลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยอัตราการออมมันคงค่อยๆไหลลงมาแล้วตรงเนี้ยเม็ดเงินตรงเนี้ยมันควรจะเป็นประโยชน์กับตลาดหุ้นสิอันนี้ก็เป็นติ่งในระยะยาวแต่ในระยะสั้นก็ต้องบอกว่าคือรัฐบาลเวียดนามยังทำแบบนั้นไม่ได้เพราะการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยมันยังต้องการคือแล้วเขายังเป็นแบงก์เบสอีโคโนมีตรงเนี้ยก็เลยยังต้องติดตามต่อไปเพราะนั้นผมคิดว่าตลาดหุ้นเวียดนามจะฟื้นได้ในระยะยาวก็คือหนึ่งก็คือเมกะโปรเจกต์พวกนี้ต้องสำเร็จนะห้ามล้มเหลวเป็นแต่เด็ดขาดห้ามเหมือนตึกที่อยู่ตรงสะพานตักสินบ้านเราอะแล้วเป็นอนุสรณ์ของฟองสบู่เวียดอสังหาแตกถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คือการลงทุนในเวียดนามอสังหาเนี่ยคนจะขาดความเชื่อมั่นทันทีอันนี้คือเรื่องที่เวียดนามต้องทำให้ได้ภายในเมกะโปรเจกต์เรื่องที่สองก็คือก็ต้องทำให้ GDP growth มันกลับมาให้ได้แหละเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาเพราะว่าเราเห็นแล้วว่า 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเงินที่ออกจากเวียดนามไปมันไม่ใช่แค่รายย่อยอย่างเดียวมันเป็นอะไรครับมีการเรียกว่าเอาเงินหนีออกไปส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าทีมในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยที่เงินเข้ามาลงทุนใน emerging market มันเป็นการลงทุนในทีมที่เกี่ยวข้องกับ AI supply
13: AI ใช่ไหมแสดงว่ามีส่วนในการมุ่งเงินออกจากเวียดนามใช่ไหมคะที่มากลุ่มนี้คุณแม่คิดว่ามีส่วนใช่ไหม
14: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องถูกต้องแล้วเศรษฐกิจเวียดนามเองก็มีความผูกพันกับจีนใช่ไหมเพราะว่าด้วยโครงการไชน่าพลัสวันเงินลงทุนจากจีนที่ไหลออกไปที่เวียดนามก็เรียกว่ามันก็มีเทรนด์ค่อนข้างชัดตั้งแต่หลังโควิดหรือตั้งแต่ทรัมป์ทำเทรดบอล 1.0 ที่ผ่านมาคราวนี้เนี่ยใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นกระแสของจีนเองเนี่ย AI ในจีนก็กลับมามีกระแสในข่าวมากขึ้นทั้งเรื่องของ memory chip จากหุ้นตัว CXMP ที่ซึ่งเข้ามาเทรดตลาดในวันนี้แล้วยังมี DeepSeek ใช่ไหมกับ Moonshot ที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยเทสออกมาแล้วกลายเป็นว่าความฉลาดเนี่ยเทียบเท่า Favel 5ของตัว Cross ของ Anthropic ก็ทำให้มีความสุขที่มากขึ้นตรงเนี้ยพอเม็ดเงินมันไหลกลับเข้าไปลงทุนในพวกสตาร์ทอัพ SME ในจีนมันก็เลยมีการ

0: ชะลอในเวียดนามไกลๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นมันเหมือนกับในหน้าข่าวพื้นที่ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นข่าวร้ายของเวียดนามตรงๆแต่ข่าวอื่นๆที่มันอยู่ในกระแสเงินลงทุนเนี่ยมันเรียกทำให้เงินของลงทุนในเวียดนามชะลอลงนะครับ
1: ค่ะก็ดูเหมือนมีปัจจัยในหลายๆมุมเนาะทั้งประเด็นเรื่องของเงินฝากที่สูงขึ้นก็ดึงดูดเม็ดเงินประเด็นเรื่องของธีม AI ต่างๆก็ทำให้เม็ดเงินออกด้วยใช่ไหมคะคุณแบงค์คะแต่ว่าจริงก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเราตามประเด็นเรื่องของการอัปเกรดนะของเวียดนามเนี่ยจาก Frontier Market เป็น Emerging Market ใช่ไหมคะแล้วมันก็มีกำหนดการนะคุณแบงค์โดย FTSE Russell เนี่ยที่จะอัปเดตกันเดือนกันยายนของเวียดนามที่จะอัปเกรดเป็น Emerging Market เนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เราตามกันมาตลอดแล้วรู้สึกว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีและน่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เวียดนามเนี่ยน่าจะพุ่งแรงละหลังจากนี้ทำไมประเด็นปัจจัยเนี้ยมันถึงจริงๆใกล้แล้วเนาะคุณแบงค์นี่ก็รกฎาคมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวกันยาแต่ทำไมประเด็นปัจจัยตรงนี้มันยังดูเหมือนมันไม่ส่งเท่าที่แบบหลายๆคนคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในขณะเดียวกันปัจจัยต่างชาติที่ขายอ่ะ AI ก็ส่วนหนึ่งแต่บางคนบอกว่ามันมีส่วนของการปรับสัดส่วนอะไรไหมเพราะจริงๆถ้าเป็น emerging market มันก็ต้องเดี๋ยวมันต้องมีเม็ดเงินไหลเข้ามาอะไรประมาณนี้คุณแบงค์มองเรื่องนี้ยังไงคะจะซัพพอร์ตแค่ไหนหรือมันมีจุดอะไรที่มีจุดอ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแบงค์คะค่ะ
0: ครับผมคิดว่าจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่จะทำให้ตลาดหุ้นเวียดนามไม่ควรปรับฐานแล้วหลุดแนวรับก็คือตอนกลางเดือนมีนาที่ผมบอกไปสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามันมีเรื่องดีๆที่กำลังรออยู่เพราะว่าการปรับเข้าตัวฟุตซี่ emerging market เนี่ยกองทุนที่ล้อกับดัชนีครับคุณบิวเขาไม่จำเป็นต้องดูปัจจัยพื้นฐานว่าดีไม่ดีคือพันเข้าไปคำนวณดัชนีแปลว่ายังไงคุณก็ต้องใส่เงินเข้าไปซึ่งที่ทีมงานฟิโนเมนาเราประเมินกันอย่างน้อยๆก็คือ1,000 ถึง 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยยังไงต้องเติมเข้าไปผ่านกองที่เป็นแพสซีฟหรือ ETF ฟันนี่เฉพาะฟุตซี่อย่างเดียวนะยังไม่คาดหวังว่า Emerging Market อีกสัก2 MSCI Emerging Market อีกสักปี2ปีข้างหน้าจะมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นระยะยาวผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะยังเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นเขาเรียกเป็นแบ็กสต็อปทำให้เป็นฟูกให้ตลาดหุ้นเวียดนามไม่ปรับฐานรุนแรงเกินไปแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าคือมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะผมไม่ได้แช่งนะหรือว่าไม่ได้มองในแง่ร้ายตรงที่ว่าก่อนหน้านี้ที่เวียดนามพยายามจะเอาตัวเองเข้าฟุตซี่ emerging market เนี่ยเขาไปทำระบบชำระราคา settlement ใช่ไหมไปเปลี่ยน research ให้จากก่อนหน้านี้ถ้าอ่านหนังสือเวียดนามอ่านภาษาเวียดนามก่อนคุณรู้ข่าวก่อน research ภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ไปคอมพานีวิสิตเนี่ยระหว่างเซสชันที่เป็นมีติ้งที่เป็นภาษาเวียดนามเป็นโลคอลกับภาษาอังกฤษเนี่ยเขายังให้ข้อมูลไม่ตรงกันเลยเขาพยายามที่จะปรับเรื่องนี้เพื่อให้มันแบบว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันไอ้ตรงนี้เห็นกันชัดแล้วแต่กลายเป็นว่าอย่างเดือน2เดือนต้องยอมรับนะอย่างหุ้น PNJ ครับที่ผมบอกว่ามันมีเรื่องมาจิ้นฟอร์สเซลกันออกมาเนี่ยคือมันมีข่าวข้างในเวียดนามเองคือคุณเป็นอดีตผู้อำนวยการของแลบที่เป็นบริษัทลูกของ PNG เนี่ยมีข่าวเรื่องการลักลอบนำเข้าเพชรข้ามพรมแดนแล้วเพชรที่เขานำเข้าข้ามจากต่างชาติเข้าเวียดนามเนี่ยจับกุมได้ 28,000 เม็ดไม่น้อยนะคือปัญหาที่มันไม่น้อยคือเฮ้ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้บริหารของตัวบริษัทตัว PNG ตัวบริษัทใหญ่แต่มันก็ถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสเรื่องเนี่ยแหละเรื่องการอธิบายกลับมาอีกรอบหนึ่งด้วยเหมือนกันตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เลยทำให้กองทุนประเภท Active Fund เนี่ยที่เราเคยคาดการณ์กันว่าเฮ้ยถ้าแพสซีฟยังไงเขาต้องซื้อ Active ก็ต้องมาดักซื้อก่อนหน้าก่อนที่เข้าไปคำนวณสิปรากฏว่า Active ขายใส่รัวๆเลยบอกว่างั้นฉันออกมาก่อนแสดงให้เห็นว่า Active ก็คืออาจจะกองทุน Active พวกนี้อาจจะยังมีปัญหาหรือว่ากังวลเรื่องธรรมาภิบาลก็เลยใช้วิธีคืออาจจะ selective เข้าหุ้นบางตัวเท่านั้นอันนี้ก็คือความท้าทายแล้วก็ผมคิดว่าแต่ผมเชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเองคือรัฐบาลเวียดนามเองเห็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยคือถ้าคิดว่าอยากจะทำให้ GDP growth ดีเรียกเงินต่างชาติให้ยังไงเรื่องพวกนี้ยังจำเป็นต้องแก้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าระยะยาวเรื่องของการเข้าFTSE Emerging Market ยังเป็นปัจจัยบวกแต่มีเรื่องของระยะสั้นเนี่ยที่รัฐบาลต้องแก้ไขและต้องทำให้รัฐนักลงทุนต่างชาติเชื่อมั่นเพิ่มเติมนะครับ
1: ค่ะอันนี้น่าจะ ็สำคัญมากเพราะจริงๆ PNJ เนี่ยเห็นนักลงทุนหลายคนนักลงทุนไทยหลายคนก็ลงทุนเนาะคุณแบงค์แล้วก็สนใจมากๆเหมือนกันกับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างสร้างผลกระทบอยู่ไม่น้อยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งหุ้นใหญ่ๆของเวียดนามบางตัวที่แบบนักลงทุนไทยชอบอย่างเช่น FPT หรืออันนี้

0: คาก็ลงเยอะมากเลยเนาะคุณแบงค์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงกดดันสำหรับนักทุนที่ซีเล็กเป็นรายตัวเหมือนกันนะในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะโดยเฉพาะกลุ่มแบบที่เน้นซูเปอร์สต็อกในเวียดนามหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็มีส่วนเน
1: า
0: ะ
1: หรือแม้แต่กระทั่งหรือแม้แต่กระทั่งโมบายเวิลด์กรุ๊ปเน
0: ี่ยโมบายเวิลด์
1: เขากำลังจะเขากำลังจะแตะคือบริษัทลูกเขาจะแตกออกมาเนี่ยตัวเนี้ยเพื่อที่จะ IPO ในตลาดและจะเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดด้วยนะปรากฏว่าคือแม่ก็ราคาหุ้นก็ดิ่งแล้วเกินเสมือนหนึ่งว่าลูกกำลังจะไม่ IPO คือเนี่ยแหละคือถ้ามองไปที่หน้าเสาแล้วมันมีความย้อนแย้งระดับหนึ่งทีเดียวว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นเวียดนามกันแน่แต่สิ่งที่บอกได้ก็คือถ้าเราไม่ได้คือถ้าเรามองที่ earning growth คือกำไรบริษัทจดทะเบียนถ้าเรามองที่เรียกว่าตัวเลข GDP ของเวียดนามเรามองที่นโยบายของความตั้งใจของเวียดนามว่าเขาอยากจะทำอะไรผมมองว่าตลาดหุ้นตอนนี้มันลงสวนทางความตั้งใจแล้วมันลงสวนทาง valuation เพราะนั้นผมยังไม่กังวลว่าเวียดนามจะกลายเป็นฐานลงระยะยาวเพียงแต่ว่าเราต้องจับจังหวะในการถัวเฉลี่ยให้แน่นๆได้ในระยะสั้นซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องท้าทายนะครับ
0: ค่ะแสดงว่าถ้ากลับมาตอบคำถามหัวข้อวันนี้เนี่ยว่าถอยมารับหรือเสียทรงคุณแบงค์เลือกฝั่งไหนคะถอยมารับไหมถ้าเป็นแบบนี้ยังไม่ได้มองเสียทรงไหมถ้าดูแล้ว
1: ผมให้ปัจจัยเรื่องเวียดนามเนี่ยเขามีความเป็นแบงค์เบสอีโคโนมีอย่างที่บอกไปแล้วพอมันมีเมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลอยากจะดัน GDP ให้เยอะมากๆแต่ว่าบริษัทที่เขาเรียกว่าก็เป็นเส้นสายหรือว่าเป็นสายเดียวกับรัฐบาลที่รับนโยบายมาเขามีเงินลงทุนไม่พอไม่พอก็ต้องไปกู้จากธนาคารตัวธนาคารเองก็คือก็ต้องกันความเสี่ยงของตัวเองว่ากลัวว่าโอ้โหลูกหนี้รายใหญ่คนเดียวถ้าล้มหรือว่ามีปัญหาเกินไปมันก็เลยเป็นที่มาที่มากคืออยากจะกระตุ้นให้นักทุนลงทุนแต่ก็ต้องมาขยับเงินฝากขึ้นเพื่อเรียกฟุ้งมารองรับความเสี่ยงของบาลานซ์ชีตตัวเองตรงนี้ผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่หยุดในการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งก็ต้องมารอนะว่าแล้วความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อเรื่องของไอ้ตัวช่องแคบพอมดมันจะยิ่งหมดไปเร็วหรือเปล่าตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องรอปัจจัยเฉพาะแมกโรอีโคโนมีในการมารองรับอีกทีหนึ่งดังนั้นผมเลยมองว่าใช้ช่วงนี้มันอาจจะไม่มีปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้นวิธีคือทยอยสะสมบนเวเลชั่นที่เรารับได้หรือบนแนวรับสำคัญที่เรารับได้ส่วนการเด้งรีบาวด์เนี่ยผมคิดว่าต้องรอปัจจัยมหาภาคจริงๆต้องรอก่อนนะครับ
0: ค่ะแสดงว่าถ้าถามถึง3กลยุทธ์ตอนนี้อยู่เฉยๆเลยไหมแล้วรออัปเกรดตลาดเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะนี่เป็นปัจจัยบวกอันที่2ก็คือใช้จังหวะนี้ทยอยซื้อส่วนถัวเฉลี่ยอันที่3ก็คืออาจจะมีถ้ามองในขาความเสี่ยงมากกว่าตัดใจแล้วถือเงินสดไว้ก่อนลดสัดส่วนลงอะไรเงี้ยถ้า3 choice นี้เนี่ยคุณแบงค์แนะนำยังไงหรือว่านักลงทุนอาจจะใช้ choice ที่แตกต่างกันว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภทไหนเป้าหมายยังไงคะคุณแบงค์แนะนำนิดนึงสำหรับนักลงทุนไทยค่ะ
1: เอาอย่างนี้เลยครับถ้าเห็นโลเดิมของดัชนี VN30 และ VN Index ที่ตอนกลางเดือนมีนาถ้าเห็นอีกรอบหนึ่งผมว่าซื้อได้หนึ่งไม้ถ้าซื้อแล้วมันไม่ขึ้นถ้าซื้อแล้วมันไม่เด้งคือจำเป็นต้องรอคราวนี้รอไปตรงฟุตซี่เนี่ยสำหรับผมนะคือรอให้ฟุตซี่คำนวณตอนต้นเดือนกันยาแล้วรอสัปดาห์แรกก่อนว่ามีเม็ดเงินเข้าไปถ้าเม็ดเงินเข้าไปแล้วยังมีแรงเทขายแสดงว่าแรงซื้อมันแพ้แรงสายคือทุนคือไปรอช่วงนั้นคือขายใส่ให้กับกองทุน ETF เวียดนามเพิ่มไอ้แสดงว่าภาพคือเขาอยากจะให้อินเด็กซ์มันต่ำกว่านั้นไปอีกถ้าอย่างนั้นต้องรอแต่ถ้าตอนเดือนกันยาเนี่ยเริ่มมีแรงกลับมาแล้วทำให้เกิด buy signal ในดัชนี VN30 และ VN Index ได้เนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นน่ะถึงเราจะซื้อแพงขึ้นมาจากโลเดิมมีนาสักนิดหน่อยแต่มันเป็นการซื้อที่มั่นใจได้ว่ามันจะไม่มีนิวโลแล้วอย่างนั้นจะมั่นใจเพิ่มขึ้นเพราะนั้นผมดู2ที่ครับคือโลเดิมแล้วไปดูฟุตซี่ตอนหลังคำนวณสักสัปดาห์2สัปดาห์ถ้าไหลลงต่อเริ่มก็แปลว่าไอ้ที่เราถูกไปก็ค่อยไปรอข้างล่างอีกทีนึงแต่ถ้ามันเริ่มเด้งได้ผมคิดว่าค่อยทยอยสะสมเอาอย่างนั้นดีกว่า
0: ค่ะโลเดิมนี่เท่าไหร่นะคะคุณแบงค์คะสำหรับเวียดนามในรอบนี้ตรงเดือนมีนาที่เราคุยกัน
1: จะดูให้นะครับถ้าเป็น VN30 ถ้าเป็น VN30
0: 1,780นะ VN30 นะตอนนี้1,829ใช่ไหมก็อีกประมาณ
1: ใช่ครับ
0: อีกพอสมควรค่ะ

0: เวียดนามแล้วมีความน่าสนใจ performance ดีจะแนะนำเป็นกองอะไรคะคุณแบงค์คะสำหรับสายกองทุนที่อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีด้วยเนาะอะไรด้วยแต่เดี๋ยวนี้ก็มี DR มีอะไรด้วยใช่ไหมคะทั้งตัวทั้ง VN ค่ะ
1: ถ้าเป็นกองทุนรวมนะครับถ้าเป็นกองทุนรวมกองที่มันเขามี universe คือลงทุนได้ทั้งอินเด็กซ์เลยตัวไหนก็ได้แล้วค่อนข้างเบี่ยงผูกพันกับตัวดัชนีระดับหนึ่งกองที่ผมชอบจะเป็น KT เวียดนามของบลจ.กรุงไทยนะครับแต่ถ้าสมมติผมบอกว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยตัดขาลงมาน้อยกว่าชาวบ้านเลยรู้สึกว่าเป็นช่วงที่แบบเป็นกองทุนที่ค่อนข้างแกร่งหน่อยก็จะแนะนำ Principal VNEQ แต่ส่วนหนึ่งที่เขาลงมาน้อยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาขึ้นมาช้าแต่ที่ทั้งขึ้นมาช้าและลงมาน้อยเหตุผลเพราะว่าเขาไม่มีวินกรุ๊ปอยู่ในพอร์ตซึ่งอันนี้มันเห็นชัดเจนแสดงให้เห็นว่าตัวผู้จัดการกองทุนเองคือคุณโต้งที่ผมไปคอมพานีวิสิตกับเขาที่เวียดนามกับเขาเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มองเห็นเรื่องความเสี่ยงเรื่องนี้แหละว่าวินกรุ๊ปมีความทะเยอทะยานในการลงทุนเมกะโปรเจกต์ค่อนข้างสูงและตลาดก่อนหน้านี้ก็ให้ไฮป์กับวินกรุ๊ปมากๆเกินไปโดยเฉพาะหุ้นลูกของเขาอสังหาตัวใหญ่ที่สุดอย่างวินโฮมเนี่ยก็เลยเขาคิดว่าขอระมัดระวังแล้วก็ไม่อยู่ในหุ้นตัวนี้รอเวลาในการปรับฐานย่อลงมาถึงเวลาถูกต้องแล้วค่อยทยอยซื้อดีกว่าไอ้อย่างเงี้ยผมคิดว่าใครที่กังวลวินปุ๊บเหมือนกับตรงคุณโต้งที่เป็นฟันเมเนเจอร์เนี่ยผมคิดว่าก็มาซื้อ Principal VNEQ อันนี้แล้วแต่ก็สองกองนี้นะครับ
0: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณแบงค์มากเนาะได้ภาพเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าจริงๆถ้าบทสรุปอะคุณแบงค์อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางเฉพาะทางเนาะแต่ขอวิวแบบยาวๆซึ่งเราก็คุยกันตลอดหรือว่าเวลาพูดถึงลองเทอมเราก็รู้สึกโกรธเนี่ยหลายคนก็จะให้เวียดนามเนาะเป็นหนึ่งตลาดที่น่าสนใจเรายังคอนเฟิร์มภาพนั้นกับเวียดนามนะวันนี้อยู่ไหมคะถ้าในมุมมองคุณแบงค์เองอะค่ะสำหรับโกรธและการเติบโตในอนาคตของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: ผมไม่เคยไปเวียดนามมาก่อนนะครับก็มีแต่ดูสารคดีแล้วก็เนี่ยดูบล็อกดูคนอื่นเขาไปมาแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอย่างที่ไปมารอบเนี้ยอย่างคอมพานีนิสิตกับฟันเมเจอร์ของ Principal เนี่ยเขาไปแทบจะทุกไตรมาสเขาก็บอกผมว่าทุกๆไตรมาสที่ไปเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะโฮจิมินห์หรือฮานอยเนี่ยเห็นค่อนข้างชัดมากๆโดยเฉพาะโฮจิมินห์ที่อสังหาหรือว่าล่าสุดตอนนี้รถไฟฟ้าเขาขึ้นแล้วนะฮะ14สถานีแล้วถ้าดูใน5ปีข้างหน้ารถแมพของการขึ้นสถานีของเวียดนามเนี่ยจะมากกว่า BTS บ้านเราจะด้วย3ใบเพราะนั้นคือผมคิดว่าความทะเยอทะยานและการลงทุนของเวียดนามยังสูงอยู่และด้วยความเป็นหนุ่มสาวแล้วผมไปเดินเวียดนามมาเฉพาะถึงแม้จะแค่ 3-4 วันเนี่ยคนเวียดนามหนุ่มสาวพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็คือทำงานตรากตรำอย่างหนักGDP เขาโตระดับ 6-7% ได้ในอีก10ปีข้างหน้าไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยคุณบิวฉะนั้นผมมองว่าประเทศนี้ยังเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของประเทศไทยแล้วก็เชื่อว่าระยะยาวยังไงมีความน่าสนใจมากๆครับ
0: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคุณแบงค์ค่ะที่มาให้มุมมองกับเราแล้วให้กลยุทธ์ในแง่ของการลงทุนและช่วยคัดกรองสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของกองทุนด้วยโอกาสหน้าได้คุยกันอีกค่ะคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณแบงค์นะคุณเชษฐ์นนท์รักกัญจนันท์นะผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฟีโนเมนานะคะก็น่าจะได้ไอเดียแนวทางเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของเวียดนามที่ปรับฐานตอนนี้เห็นละนะมีปัจจัยบวกอะไรปัจจัยลบอะไรที่เราจะต้องมอนิเตอร์ด้วยรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะตลาดติดแต่เรายังอยู่ด้วยกันนะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ

0: Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
5: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
4: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
7: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับ Money Clinic ค่ะ
8: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ
7: ์ค่ะวันนี้พูดคุยกันกับโค้ชนะวันหยุดสบายๆนะคะไปทักทายโค้ชกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
9: ครับสวัสดีครับ
7: ค่ะ วันนี้เราเจอกันเนาะเป็นวันหยุดนะคะสามัญการเมืองตลาดหุ้นก็ปิดทำการกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นลองวีคเอนด์ของใครหลายๆคนเลยที่เรามีวันนี้ใช่ไหมคะหยุดพรุ่งนี้ก็หยุดบางคนก็ลาเพิ่มลาหัวลาท้ายไปได้ยาวมากเลยตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ว่ากันแบบยาวๆแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นต้นเดือนด้วยเนาะบางคนบอกว่าเงินเดือนก็ออกกันเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็อาจจะแพลนกลับบ้านกันต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวอะไรคนก็อาจจะแพลนแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะค่ะ
9: ครับก็นี่เพิ่งกลับมาพาลูกน้องไปเอาติ้งเนี่ยก็
7: เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ
9: ใช่วันจันทร์เรามีวันทำงาน1วันใช่ไหมแล้วก็มีวันอังคารพุธเป็นวันหยุดเนี่ยหลายคนก็ต่อเลยเว้นวันจันทร์วันเดียวแล้วก็หยุดยาวเลยนะครับก็ต้องบอกว่าใช้เงินกันดีๆนะฮะ
7: อันนี้สำคัญมากเวลาหยุดยาวๆเนี่ยแล้วบางคนอาจจะไม่เราเป็นอาจจะไปช่วงเงินเดือนออกด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสิ้นเดือนพอดีกระเป๋าตุงไปเลยนะเป็นวันหยุดยาวที่ได้กระเป๋าตุงไปเลยค่ะแต่กลับมายังอยู่กันยาว
9: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเขาอาจจะคิดว่าเดี๋ยวกลับมาปุ๊บ ก็จะสิ้นเดือนพอดีใช่ไหมเงินก็กลับมาอะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ก็อาจจะพอได้นะครับ
7: อ๋อโอเคเพราะมันจะมีบางคนที่เงินเดือนออก24 25กับอีกกลุ่มนึงเงินเดือนอาจจะมาออกสิ้นเดือนพอดีใช่มั้ยคะ31กลับมาพอดีค่ะ
9: ครับผมเนี่ยนี่ก็อาจจะต้องดูดี
7: ต้องวางแผนกันดีๆนะเพราะว่าตอนนี้จริงๆว่ากันเนี่ยในสถานการณ์ในเรื่องของภาพเศรษฐกิจการเงินต่างๆเนี่ยจริงๆเราไม่สู้ดีนะแต่อาจจะมีภาพลวงตาอยู่พอสมควรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ยังดูคึกคักจับใจใช้สอยเพราะตอนนี้ก็เหมือนกับมีมาตรการรัฐแต่ว่าอย่างโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันเนาะดราม่ากับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนทั้งหลายใช่ไหมคะที่โอ้ตอนนี้น่าจะตามประเด็นเรื่องของสิทธิ์กันอยู่พอสมควรแล้วก็มีมาร้องสิทธิ์กันก็เยอะเหมือนกันเนาะสัปดาห์ที่แล้วนะโค้ชใช่ไหมคะค่ะ
9: คร
7: ับ
9: จริงๆก็ต้องบอกว่าจำนวนคนที่ยื่นเข้ามาเยอะมากเนาะนะครับแล้วก็กระบวนการที่คัดเลือกก็ดูเรียกว่าอะไรอ่ะจนตอนนี้คิดว่าคนคงงงกันหมดแล้วว่าใครที่เดือดร้อนจริงเหมือนเดือดร้อนไม่จริงอะไรอย่างงี้นะ
7: ค่ะ
9: เพราะว่าก็จะ
7: ตรวจสอบข้อมูล
9: มีการรับทราบว่าคนบางคนที่ไม่น่าจะได้อย่างเงี้ยนะครับก็เราคือทั้งหมดเนี้ยเวลาที่เราใช้กฎเกณฑ์อะไรเข้าไปจับเนี่ยหลายครั้งมันก็อาจจะมีผลกระทบกับบางกลุ่มแล้วก็มีไม่มีเรียกว่าเป็นข้อดีหรือเป็นประโยชน์ให้กับบางกลุ่มนะแต่ว่าคนที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ในกลุ่มของชุมชนตรงนั้นเนี่ยเขารู้กันเนาะเขารู้กันว่าไอ้เนี่ยคนนี้ไม่ได้
7: เดือดร้อนหรอก
9: ได้ย
7: ัง
9: ไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหลายครั้งที่เวลาไปทำงานก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับไปทำงานแบบทำโครงการแก้หนี้นะองค์กรก็จะมีงบให้สำหรับการที่เอาไปเติมเพื่อจะทำให้ชีวิตหมุนเวียนได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้พวกเราในฐานะที่เป็นทีมงานการเงินเนี่ยเข้าไปนั่งสัมภาษณ์เข้าไปคุยแล้วก็ดูว่าใครเหมาะสมที่จะได้นะครับก็เคยมีอยู่โปรเจกต์หนึ่งที่ไปทำให้โรงพยาบาลนึงเหมือนกันเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้เลยเราก็เสนอไปว่า20คนนี้น่าจะได้เท่านั้นแหละท้วงเลยฮะดีกันได้ยังไงอะไรเงี้ยไอ้คนนี้มันไม่ได้ลำบากเลยทำไมไปได้อะไรเงี้ยซึ่งก็โอ้เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันในการที่เราจะจัดการหรือตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์อะไรบางอย่างตรงนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจับเรื่องรายได้ได้ 100%
7: ค่ะ
9: เนาะถ้าเกิดว่าเราเป็นเรียกว่าเป็นแคชเลส 100% ไปเลยนะแล้วก็เงินใช้วิธีการโอนเข้าโอนออกนะครับตรวจสอบมีระบบภาษีกันที่ครอบคลุมผมวันนี้มีคนอีกหลายคนที่ยังไม่อยู่ในระบบภาษีเพราะฉะน
7: ั้
9: นรายได้หลายๆอย่างก็มองไม่เห็นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัดสินใจอะไรพวกนี้ไปก็จะอาจจะเกิดลักษณะแบบนี้ครับก็คือคนบางคนก็จะสมทวงกันว่าไม่จริงเพราะฉะนั้นไม่ได้จนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องยากเลยทีเดียว
7: ค่ะ ดูเหมือนว่าประเด็นสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลแล้วก็การเก็บข้อมูลของประชาชนเนาะที่จะสามารถที่จะแทร็กหรือว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สำหรับข้อมูลแต่ละคนซึ่งวันนี้มันอาจจะยังมีเรียกว่ายังมีช่องว่างอยู่เนาะทำให้การตรวจสอบสิทธิ์ก็อาจจะยังไม่ได้เขาเรียกอะไรเข้มข้นหรือเป็นไปตามนั้นมากนักถ้าเทียบกับที่มีคนท้วงกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับใช่แต่ว่ามีบางอันที่เขาก็บอกว่าปีนี้ที่มีปัญหาอย่างเช่นที่ลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนใช่ไหมครับ
7: ค่ะปีนี้คนเอาไปตัดจดบริษัทเอาไปเขาเรียกอะไรนะเอาไปเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรืออะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนกันนะใช่ไหมคะที่เขาลิสต์สองค
9: ่
7: ะ
9: ใช่ใช่อันนี้อย่างเรื่องของการที่ลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีในเรื่องของลูกกตัญญูอะไรเงี้ยก็ปีนี้เท่าที่ฟังมาคือเขาไม่ใช้เพราะว่าถูกประท้วงแรงอยู่เหมือนกันแต่เขาเหมือนกับส่งสัญญาณนะครับว่าปีหน้าใช้นะน่าแบบว่าก็ต้องคุยกับลูกกันให้ดีครับว่าถ้าแกไม่ได้เลี้ยงฉันแล้วแกห้ามเอาชื่อฉันไปลดหย่อนผมมองว่าพี่มองว่าเขามองมุมนี้เป็นมุมหลักเลยว่ามีหลายเคสที่ไม่ได้ส่งเสียพ่อแม่จริงๆไม่ได้ดูแลท่านจริงแล้วก็เอาชื่อไปลดหย่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนั้นให้ท่านได้รับตรงนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะก็คงจะเป็นประเด็นตรงนั้นนะครับแต่ว่าดูสัญญาณแล้วคือโอเคปีนี้ไม่จับเรื่องนี้เพราะว่ากระเทือนคือถ้ามาบอกกติกาแบบกระชั้นไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็อาจจะมีประเด็นนะครับแต่ว่าถ้าบอกกันไว้ล่วงหน้าแบบเนี้ยอันนี้ปีหน้าน่าจะดูแล้วอาจจะใช้ตัวนี้นะครับ
7: โอเคเดี๋ยวก็ต้องตามกันอีกทีนึงนะเพราะมันมีเกณฑ์หลายเกณฑ์เหมือนกันนะที่เขาปรับปรุงเกณฑ์ใช่ไหมคะที่ไม่บังคับใช้ในปีนี้แต่ว่าอ่ะปีหน้าก็ต้องติดตามกันเหมือนกันนะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะสำหรับเกณฑ์แล้วก็ที่มีประเด็นเยอะก็จะเป็นเกณฑ์พวกทรัพย์สินอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะซึ่งบางทีมันไม่ได้อัปเดตหรือใดๆเนี่ยค่ะ
9: ทรัพย์สินถ้าตัวจริงๆมันตัวจริงๆมันว่าจะที่รายได้นี่พูดยากเหมือนกันนะครับอย่างเกณฑ์ทรัพย์สินยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ใช่ไหมฮะถ้าเรามีรถยนต์อยู่1,000ที่ปลอดภาระแล้วนะเนาะมันเป็นไปได้ไหมว่าคนเนี้ยแต่ก่อนหน้าเนี้ยรายได้คือเกิน8,000ต่อเดือนปีหนึ่งเกิน100,000ก็เลยสามารถมีความสามารถในการ
7: ซื้อรถได้ผ่อนรถได้มองแบบนี
9: ้แต่ว่าผ่านไปสมมติว่า6 ปีผ่อนรถจบแล้วเนอะมีรถเป็นทรัพย์สินแล้วแต่ว่ารายได้ไม่มี
7: ค่ะ
9: อาจจะเป็นไปได้เน
7: า
9: ะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจต้องมองว่าเอ๊ะเรามันมองถูกมองผิดอะไรยังไงแต่ว่าถ้าตอนนี้กำลังผ่อนอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่แหละนะ ถ้ากำลังผ่อนอยู่แสดงว่าอ้าวรายได้กูน่าจะเกิน8,000แหละงั้นคุณชงไม่ได้หรอก
7: ค่ะ
9: นะฮะ
7: ใช
9: ่อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องมาดูกันนะฮะ
7: เกณฑ์ในส่วนของอายุอ่ะคนก็พูดถึงเยอะเหมือนกันค่ะเกณฑ์ส่วนอายุอ่ะคนก็พูดถึงเยอะเหมือนกันนะพี่หนุ่มเพราะว่าคนที่ขอสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยก็มีเริ่มตั้งแต่อายุ18 ปีเลยอ่ะมันจะมีเขาจะแบ่งกลุ่มนะใช่ไหมคะอันเนี้ยพี่หนุ่มความคิดเห็นยังไงบ้างคะสำหรับในฐานะที่เราก็ดูเป็นโค้ชให้คำแนะนำในเรื่องของการเงินด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเกณฑ์อายุด้วยแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงด้วยนะคนที่ขอรับแล้วก็จะถูกปฏิเสธไปก็ไม่หมาเขาเรียกอะไรเงื่อนไขไม่ตรงคุณสมบัติไม่ตรงเนี่ยก็เยอะเหมือนกันสำหรับกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
9: ครับคือถ้าเป็นช่วงเกณฑ์อายุเนี่ย18 ปีจริงๆ18ถึง22ถึงประมาณ25นี่เป็นช่วงอยู่ในวัยเรียนเนาะ
7: นะครับใช่
9: แต่เราอาจจะต้องมาดูกันนะฮะถ้าว่าเขายังศึกษาอยู่อย่างเงี้ยมันต้องตัดทิ้งไปเลยเนาะว่าไม่ได้
7: ค
9: ่
7: ะ
9: ใช่ไหมแต่ว่ามันมี18บางคนอาจจะเรียนจบระดับปวช.ทำงานแล้วแต่ว่ารายได้ไม่พอหรืออะไรอย่างนี้นะครับต้องบอกว่ากติกาหรือเกณฑ์แบบนี้มันยากพอสมควรนะฮะแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้ถ้าเป็นช่วงวัยอายุน้อยยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยไม่อะไรเนี้ยต้องเช็คกันให้ดีนะนะถ้าตรวจสอบได้ก็ไม่ควรจะให
7: ้
9: ครับรวมไปถึงคนอายุ20 เศษเนี่ยบางคนก็ยังเรียนอยู่นะเดี๋ยวบางคน25นี่บางคนยังไม่จบนะบิว
7: ค่ะใช่
9: มีใบเสร็จที่ไม่จบแต่หลักฐานรายได้ไม่ดีนะเนี้ยมันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังแล้วต้องละเอียดแต่จริงๆแล้วอ่ะที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือเราไม่ควรมีคนอยู่ในระบบสวัสดิการเยอะครับ
7: ใช่อันนี้เป็นพอตัวเลขทั้งหมดออกมาเนี่ยนะคะโอเคแม้ว่าจะมีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เลยแต่ว่าตัวเลขภาพรวมอ่ะก็คือค่อนข้างเยอะมากแล้วมันก็ทำให้หลายคนมองภาพใหญ่ๆเหมือนกันว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงและน่ากังวลอยู่พอสมควรใช่ไหมคะประมาณนี้คนก็พูดถึงประเด็นนี้อยู่พอสมควรค่ะ
9: ใช่ช่วงวันนี้ถ้าเกิดคนไทยมีประมาณ60-70 ล้านคนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราเอาตัดเด็กออกเนาะกับผู้สูงอายุเอาผู้สูงอายุก็ได้บัตรสวัสดิการประชาชนเป็นเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุอยู่แล้วเนาะตัดเหลือคนทำงานมีอยู่เท่าไหร่ถ้าคนทำงานเหลือประมาณสักศูนย์นะ40 ล้าน45 ล้านคนเนี่ย40 ล้านคนอย่างเงี้ยในวัยทำงานอย่างเงี้ยใช่ไหมน่าจะได้แหละเพราะจะ70เอาคนที่ตอนนี้เราเป็นสังคมสูงวัยแล้วมีคนแก่เกิน20มีเด็กประมาณ10%อย่างเงี้ยแล้วเงินมันหายไปเหลือประมาณ40 หรือ 30 กว่าล้านเนี่ยแล้วมีคนอยู่ในระบบสวัสดิการเนี่ย10 กว่าล้านอ่ะ
7: ค่ะ
9: น่ากลัวไหม
7: ก็น
9: ี่
7: สูงแต่ยังยอดลงทะเบียนรวมก็18เลยนะ18-19 18.8 ล้านที่แบบหมายถึงลงทั้งหมดอะไรเงี้ยสำหรับปีนี้นะคะก็สูงมากพอสมควรแต่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ผ่านก็เยอะแหละในรอบแรกเนี่ยนะคะที่พิจารณากันไปแต่ว่า
9: ก็เห็นบอกเลย
7: ตัวเลขที่ลงใช่
9: แต่มันคือเท่าไหร่อ่ะใช่ป่ะ
7: ค่ะ
9: แล้วไม่ใช่ว่าคนที่กำลังทำงานอยู่ตอนนี้โหเลี้ยงทุกฝ่ายเลยนะ
7: ค่ะ
9: เนอะภาษีส่งก็เลี้ยงเด็กเลี้ยงผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มาเลี้ยงคนที่รายได้ไม่เพียงพอด้วยซึ่งมันเยอะไปอ่ะครับ
7: ค่ะ
9: เนอะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าโครงการนี้ดีเป็นประโยชน์ไหมแน่นอนเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการเติมนะส่วนของรายได้เพื่อช่วยทำให้เขาสามารถกองชีพได้แต่ว่าในมุมนึงเราก็ต้องมาตั้งคำถามครับว่าเราจะมีตัวเลขแบบนี้เป็น10 ล้านทุกๆปีเหรอเนาะซึ่งมันก็เป็นครบที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับเหมือนกับเวลาเราคุยเรื่องคนละครึ่งเนี่ยนะนี่คือผ่านมาเดือนที่2ก็มันจะจบแล้วใช่ไหมครับยังไม่เข้าเดือนที่3แต่มีเสียงถามนะจะมีต่อไห
7: ม
9: เนี่ยเวลาจัดวันนี้คนประชาชนคนก็ถามว่าจะมีต่อไหมคนโอ้โหต่อยังไงต่อต้องเงินทั้งนั้นเนา
7: ะ
9: มันโอ้โหแค่นี้ก็ต้องกู้มาแล้วอ่ะใช่ไหมกลายเป็นว่าบางทีก็ถ้าเสพติดกันแบบอะไรที่มันฟรีอะไรที่มันไม่ฟรีสักอย่างครับมันไม่ฟรีสักอย่างแล้วก็เรามาถึงจุดที่งบประมาณของประเทศเราครับเมื่อหักค่าใช้จ่ายประจำต่างๆไปแล้วอ่ะเหลืองบที่ลงทุนน้อยมากเนาะตอนนี้ก็มันปิดมันชนกันแล้วครับคิดว่าไม่เกินปี2 ปีที่เป็นอย่างนี้อยู่ก็คืองบลงทุนจะอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์กฎหมายละเนี่ยจะไปยังไงต่อเหลือพอภาระประเทศเยอะเหลือเกินนะฮะนี่เห็นว่าข้าราชการเขาเริ่มมีเงื่อนไขออกมาแล้วนะครับสำหรับเห็นกองพอเขาออกเงื่อนไขมาว่าจะให้เออร์ลี่นะครับสำหรับคนที่อายุ50 ปีขึ้นไปมีอายุราชการ25 ปีนะครับเห็นมาแล้วนะเนี่ยคือความเหนื่อยของรัฐทั้งนั้นเลยฮะที่กำลังจะต้องโหแบกหลายมุมมาก
7: ค่ะแบบระยะยาวลองเทิร์นนี่เหมือนอารมณ์เอกชน
9: มี
7: ใช่ถ้าพูดถึงเรื่อง early เนาะที่โค้ชบอกเมื่อสักครู่เนี่ยอารมณ์เหมือนกับภาคเอกชนที่มีโครงการเนาะรวมใจหรือว่าโครงการ early retire ก่อนกำหนดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งภาคเอกชนเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเยอะก็คือเริ่มต้นที่อายุ45 ปีแล้วอะใช่ไหมคะอันนี้รัฐก็เริ่มจะมีเหมือนกันหลักการเบื้องต้นคืออายุ50 ปีขึ้นไปอายุราชการ25 ปีไม่รวมทวีคูณเริ่มแล้ว
9: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าอายุราชการ25 ปีก็คือเราได้บำนาญแล้วเนาะเขาได้บำนาญแล้วก็น่าจะจูงใจมากขึ้นนะครับเห็นว่าได้เงินเดือน12 เท่าหรือว่า12 ก็ได้เงินเดือนปีนึงเหมือนกัน
10: คว
9: รเออร์ลี่แล้วก็เพราะว่าถ้าเราอยู่25ปีเราได้บำนาญละนะถ้า25ปีถ้าเอาตามสูตรเลยนะก็คือเงินเดือนปัจจุบันเท่าไหร่ใช่ไหม
10: คุณ
9: อายุรัชทานคือ25หารด้วย50อันนี้คือตามสูตรกบข.นะก็คือได้เงินเดือน
10: ขึ้
9: นได้บำนาญเป็นเงินเดือน
10: ขึ้นของเงินเดือนปัจจุบัน
9: ประโยคยาว
10: แล้วก็จะมีเงินกบแล้วก็จะมีเงินกบข.อีกนะที่เราสะสมมาใช่ไหมคะที่จะเป็นเงินก้อนที
9: ่
10: ได
9: ้
10: บัตรอีกต
9: ่าง
10: หาก
9: ก็เนี่ยฮะก็เรียกว่ามันเป็นความชัดเจนแล้วอะว่าเงินที่จะเอามาใช้จ่ายในลักษณะของแหมไม่อยากจะเรียกว่าถ้าก่อนหน้านี้เราจะใช้ว่าเป็นประชานิยมนะนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่อยากเรียกคำนั้นแล้วเพราะว่าหลายๆโครงการก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้ที่เดือดร้อนหรือผู้ที่ดูแลตัวเองไม่ได้ไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ายาวๆไปอาจจะไม่โอเคแล้วนะฮะในส่วนของได้คุยกับผู้บริหารขององค์การรัฐนะบางที่อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะมีผลกระทบนะก็คือพวกพนักงานราชการนะฮะพวกสัญญาจ้างอย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มที่เขาจะไม่ต
10: ่อ
9: นะครับแต่จริงๆนี่ขออนุญาตพูดอันนี้คนหนุ่มพูดนะไม่ใช่รายการพูดคือไปทำงานกับหน่วยงานรัฐเยอะบิวไปบรรยายไปอะไรเงี้ยที่มีความทุกคนเขาเยอะไปเนี่ยคนเขาเยอะไปจนบางทีเราไปทำเป็นโครงการหรืออะไรเงี้ยเนาะรู้สึกว่ามาทำอะไรกันเยอะแยะซึ่งดูแล้วบางคนเหมือนไม่มีหน้าที่อะครับอันนี้อาจจะใจร้ายนะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกย้ำนะฮะย้ำนะใส่รองกันนะนี่คนหนุ่มพูดเองนะฮะไม่ใช่รายการนั่นแหละฮะก็คือมันอาจจะถึงเวลาที่แบบจะใช้เป็นภาษาขององค์กรก็คือรีดไขมันเนาะ
10: ค่ะ
9: ว่า
10: ต้องลีนในภาวะสถานการณ์แบบนี้ด้วย
9: เราควรจะลีนเนี่ยเราควรจะ
10: ประกอบ
9: อะไรพอสมควร
10: ค่ะประกอบสำคัญคือการลดงบประมาณของประเทศเพราะฉะนั้นมาวันนี้เราถอยกลับมาก่อนในช่วงสุดท้ายเนี่ยคงจะต้องให้โค้ชแบบให้คำแนะนำเพราะว่าเนี่ยเราคุยกันไปในหลายๆกลุ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในเรื่องของบัตรคนจนที่รายได้ไม่เกินแสนบาทต่อปีนะคะเราคุยถึงกลุ่มที่อาจจะต้องมีการเข้าร่วมโครงการ Early Retire หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่ถ้าจะมีการปรับลดพวกพนักราชการหรือการไม่ต่อสัญญาหรืออะไรเงี้ยเพราะเรากลับมาดูที่ตัวเองว่าณวันเนี้ยเราต้องเตรียมการหรือเริ่มมองยังไงได้บ้างอ่ะต้องให้โค้ชให้คำแนะนำเพราะเราเนี่ยแน่คนที่ฟังอยู่อาจจะอยู่ในกลุ่มเหล่านี้หรือคนกลุ่มที่ได้รับบัตรคนจนเนี่ยเราจะก้าวข้ามเกินจากรายได้ปีละแสนไป8เดือนละ 8,000 กว่าบาทเนี่ยยังไงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คำแนะนำนิดนึง
9: ถ้าได้เป็นเรื่องของการสร้างโอกาสสร้างรายได้ครับต้องบอกว่าทักษะใหม่ๆเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก
10: ๆ
9: นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่หนึ่งนะกลุ่มที่ฐานรายได้อาจจะไม่ได้สูงนะครับมันอาจจะได้เวลาที่เราอาจจะต้องมองหานะครับทักษะใหม่ๆเพื่อการเรียนรู้นะทักษะที่จะสร้างอาชีพสร้างอะไรใหม่ๆได้นะครับตรงนี้มันมีในมุมหนึ่งก็คือเทคโนโลยีในต่างๆเข้ามามันมา disrupt มันมาแย่งงานพวกเราไปแต่ในอีกมุมนึงมันก็มีโอกาสที่ทำให้ถ้าเราเรียนรู้เราก็สามารถใช้มันเพื่อทำมาหากินได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากรวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อาจจะ early หรือแม้แต่โลกต่อจากนี้ที่เราจะเกษียณกันนะครับเนอะการวางแผนเกษียณรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับตอนนี้พี่เริ่มศึกษาจากเมืองนอกนะครับแล้วก็เริ่มออกแบบเวลาไปบรรยายเรื่องการเกษียณสำหรับคนไทยเองก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะออกแบบไว้ว่าด้วยอายุเฉลี่ยที่เราจะไปอยู่กันได้ยาวๆถึง80นะจนกลัวจะเกิน80ด้วยซ้ำตอนนี้
10: ค่ะตอนนี้บางคนมองไป90แล้วนะกองเผื่อไปอีก
9: สูตรการเกษียณเดิมมันเริ่มใช้ไม่ได้ความหมายคือถ้าเป็นข้าราชการอาจจะดีหน่อยก็คือมีเงินบำนาญซึ่งกินไปจนวันตายแต่ถ้าเป็นระดับกลุ่มเอกชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเราจะเก็บเป็นเงินก้อนเพื่อจะทยอยออกมากิน อาจจะน่ากลัวละว่าถ้ายิ่งอยู่ยาวเนอะนี่ยังไม่นับว่าต้องสู้กับค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆด้วยเนอะก็เลยจะแนะนำสูตรใหม่ว่าหลังเกษียณเนี่ยให้เปลี่ยนจากการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเนอะเป็นการทำงานในแบบที่เราเลือกเองแล้วความหมายก็คือเรามีความสุขตั้งแต่เราทำแล้วมันไม่เหมือนงานคือเราอาจจะไม่แฮปปี้ไม่สนุกแต่ก็ต้องทำไปเพื่อจะไม่มีอะไรได้เป็นตัวได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนก็คือว่าตลอด 30-40 ปีการทำงานเราบริหารจัดการเงินดีมากจะเสียพวกมีเงินเก็บมันออมอยู่ก้อนหนึ่งหรือเราจะเออร์ลี่เหมือนกลุ่มข้าราชการที่กำลังถูกชวนก็ได้นะครับแต่พอเราเออร์ลี่หรือเกษียณมาแล้วเนี่ยนะให้เราใช้ทักษะที่สองหรือทักษะที่มันสะสมมาเนี่ยทำอาชีพอะไรบางอย่างไปอีกสักสิบปีเพราะว่าคนยุคใหม่60ยังแข็งแรง
10: ค่ะ
9: เนาะ60ยังแข็งแรงเราทำงานไป10ปีเนี่ยเนาะเงินของหนึ่งครับเงินของเราล่อยหล่อช้าลง
10: ใช่เพราะมีรายได
9: ้เท่าเงินเดิมใช่มันไม่ใช่เท่าเงินเดือนเดิมก็บิวมันก็ยังได้ค่าน้ำค่าไฟค่ากิน
10: อ
9: ะไรบางอย่าง
10: ปัจจัยพื้นฐานที่เรายังไงเราก็ต้องจ่ายอ่ะใช่ไหมคะอย่างน้อยก็ช่วยตรงนั้นได
9: ้
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ใช่ใช่เอางั้นได้เห็นแล้วในนี้นะตอนนี้กำลังทำรีเสิร์ชเล็กๆทำข้อมูลสำหรับผู้เกษียณที่ทำงานต่อเนี่ยครับบางคนมีเงินเก็บแค่2ล้านครับบิวถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักการการเงินทั่วไปก็ต้องบอกอย่างนี้ไม่พอแน่ตลอด20ปีใช่ไหมครับแต่ว่าที่เขาทำงานต่อนะครับบางคนเคยทำงานในองค์กรใหญ่นะครับกลายเป็นว่ามาเป็นอาจารย์สอนอาจารย์พิเศษนะแล้วก็รับเขียนบทความอะไรเงี้ยนะเดิมก็อาจจะรายได้สูงหน่อยแต่ว่าปัจจุบันเหลือรายได้หมื่นกว่าบาท20,000แต่ว่ามีบ้านแล้วหนี้ไม่มีเงินเก็บก็มีพร้อมใช้แต่ยังไม่ได้ใช้ก็กินหมื่นกว่าบาทตัวเนี้ยก็กินอยู่ได้ทำให้เงินก้อนใหญ่เนี่ยมันล่อยหล่อช้าครับอันที่หนึ่งสองคนพวกนี้เขาเรียกอะไรนะไม่เฉาอ่ะยิ่งทำงานกลายเป็นแข็งแรง
10: ค่ะนี่สำคัญ
9: อายุ60ยังทำอยู่กระยุงกระชับกระเฉงอยู่คือเราจะไม่เห็นเหมือนคนที่โอ้ก็เสียแล้วอยู่ชิลไปหน่อยนี่เขายังลุกเร็วได้เข้าใจลุกเร็วไหมลุกแล้วไม่วาร์ปอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันก็มีงานวิจัยอันนึงที่ไปเห็นที่เมืองนอกมาคือคนกลุ่มนี้จะไม่เป็นซึมเศร้าความเสี่ยงเรื่องอาการทางสมองนะฮะโรคความจำเสื่อมอะไรเงี้ยก็จะช้าหรือน้อยเนาะเพื่อนกันว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่วันนี้ยังอยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายได้น้อยไม่เพียงพอหรือคนที่จะเกษียณสิ่งที่มันจะต้องมีติดตัวในโลกใบหน้านี้ก็คือทักษะสำรองใช่คำนี้นะครับเนา
10: ะ
9: ทักษะสำรองวันนี้เรามีอะไรบางอย่างซึ่งทำมาหากินคนเกษียณก่อนหน้าเกษียณเราทำอะไรอยู่ไม่รู้แหละแต่ตอนเกษียณเราอาจจะได้หยิบทักษะสำรองขึ้นมาทำมาหากินคนที่รายได้ไม่พอนะทักษะเดิมของท่านเนี่ยมันสร้างรายได้ได้ไม่ดีไม่พอแล้วอ่ะท่านต้องหาโอกาสใหม่
10: หาทักษะใหม่
9: แต่ถ้าระหว่างนี้ใช่ครับหาเวลาไปเรียนไปเก็บนะครับนี่หาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตมันเยอะแยะมากเลยอย่าให้คนอื่นเขาบอกเลยว่าไปทำอะไรได้บ้างนะครับคือถ้าบอกว่าถ้ายกตัวอย่างไปเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ไม่มีเอาลองหาอะไร
10: ทำกันเยอะแล้วหลายๆคนก็จะมีเริ่มต้นด้วยปัญหาก่อนน่ะใช่ไหมคะแล้วมันทำให้ไม่ได้เริ่มสักทีเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องก้าวข
9: ้
10: ามตรงนี้ไปแล้วก็เริ่มก่อน
9: ทำกันเยอะเนี่ยเอาแค่แบบaffiliate น่ะน้องที่เขาชอบอ่านหนังสือเนี่ยเขาเอาหนังสือมาเล่าแล้วก็เอาหนังสือมาผูกตะกร้าครับเป็นเด็กๆนะเป็นเด็กๆแบบมหาวิทยาลัยนะใช้คำนี้ขี้หมูขี้หมายังเดือนละหมื่นนะครับ
10: ใช
9: ่ไหมเนาะยังเดือนละหมื่นเนี่ยอดข้าวสันติบัตรบริการเลยเนี่ย
10: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเราทำ
10: เกิน8,000
9: คือมันต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างอะนะแบบอันนี้ก็พูดตรงๆย้ำอีกครั้งนึงแต่ดอกจันนะอันนี้คนหนุ่มพูดเองอาจารย์ไม่ได้พูดคือมีบางคนพอเรารู้สึกว่าเรายิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนหนุ่มสาวนะหรือถ้าเป็นคนสูงวัยเข้าใจครับนะก็อาจจะแบบโอกาสในการปรับตัวหรืออะไรต่างๆเนาะมันอาจจะยากแต่มีที่ไปรับกันเนี่ย นะเวลาถ่ายภาพต่อคิวเนี่ยบางคนนี่ยัง40เองนะใช่ไหม
10: ค่ะ
9: อันนี้ขอพูดตรงๆนะฮะย้ำคนหนุ่มพูดเอง
10: ค่ะ
9: โอ้ท่านยังเปลี่ยนหรือสร้างโอกาสในการหาทักษะอะไรใหม่ๆตัวเองได้เยอะเลยอ่ะนะนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะฮะคนที่ชีวิตการเงินไม่ได้ลำบากแต่ว่าเขาตรวจสอบท่านไม่ได้แล้วท่านก็ยังไปรับบัตรไปรับเงินตรงนี้อยู่แต่นี
10: ่คุณมีหน้าตีนะ
9: อาจารย์ไม่ได้พูดอาจารย์ไม่ได้พูดเขาพูดเองขอสั่งแ
10: ช่งอ๋อสั่งแช่งเลยน้องไม่ตีอย่างเดียวสั่งแช่งเลย
9: คือถ้าคุณ
10: ไป
9: ลำบาก
10: แย่งสิทธิ์คนเดือดร้อนจริง
9: จะได้ลำบากควรจะได้ไม่มีปัญหาไม่ลำบากมีรายได้ที่รัฐไม่รู้แล้วทำเป็นเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเอาเพิ่มสาบแช่ง
10: เลยเนาะมันเหมือนไปเบียดบังงบประมาณแล้วก็ไปการสิทธิ์คนอื่นด้วยนะถ้ามองแบบนี้ใช่ไหมคะ
9: ได
10: ้ถ้าเราไหวอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ควร
9: นี่ไม่โอเคอ่ะเนาะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเชื่อว่าวัตถุประสงค์ของการเกิดโครงการเนี่ยดีไหมครับแต่ว่าการตรวจมันก็ยากนิดนึงอ่ะแล้วมันก็มีหลายๆครั้งที่มันก็มีคนกลุ่มนี้เนาะนะครับก็น่าเห็นใจนะครับก็น่าเห็นใจรัฐเหมือนกันนะครับโดนมีเยอะอยู
10: ่ค่ะแต่ว่าเราได้แนวทางละวันนี้นะจริงๆก็เป็นกำลังใจให้กับทุกกลุ่มแต่สิ่งสำคัญเลยคือการเพิ่มทักษะใหม่ๆแล้วก็การแสวงหารายได้บางทีเราจะรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินแต่ว่าถ้าเราเปิดใจเนี่ยมันมีเคยฟังสัมภาษณ์เนาะพวกหลายๆคนเหมือนกันที่เขารู้สึกว่าเออจริงๆยุคนี้มันดูเหมือนมีความยากแต่มันก็มีอะไรใหม่เข้ามาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออสิ่งนี้สามารถหาเงินได้แล้วได้จริงๆโดยที่ถ้าเป็นอดีตสิ่งนี้จะดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้แต่ว่ามันเป็นไปได้ในยุคนี้ซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นใช่ไหมที่เราสามารถสร้างรายได้เราจะได้กล้าเอาก้าวข้ามพ้นนะเป็นอาจจะใช้คำว่าเนี่ยก้าวข้ามพ้นขีดความยากจนไม่ต้องขอรับสวัสดิการจะได้ไม่เป็นเอาเรียกอะไรเป็นในส่วนของเบียดบังงบของรัฐหรือในต่างนานาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือประเด็นเรื่องของเออร์ลี่รีไทร์อะไรเงี้ยภาพมันเปลี่ยนไปละอย่างที่โค้ชบอกเราต้องวางแผนหรือคนที่เป็นพนักงานราชการเหมือนที่โค้ชบอกนะก็ต้องอย่าวางใจเนาะใช่ไหมคะอย่าประมาทเพราะว่าเนี่ยเขาไม่ต่อสัญญาไม่อะไรเนี่ยมันก็กระทบได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องสู้ๆนะฮะคือการได้สิทธิ์ตรงเนี้ยเนาะสำหรับคนที่ยังอยู่ในวัยทำงานเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือในสภาวะที่เราตกทุกข์ได้ยากกันผมใช้คำนี้เนา
10: ะ
9: แต่ไม่ว่ายังไงก็คือเราต้องมองหาทางที่จะออกจากตรงนี้ให้ได้นะครับ
10: ค่ะใช่โอเคอ่ะวันนี้เป็นนะคะสาระสำคัญนะที่เราคุยกันในวันนี้นะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะในสถานการณ์แบบนี้นะใครที่อยู่ภาคเอกชนก็ในเหนื่อยก็สู้ๆกันทุกคนนะคุณผู้ฟังนะคะมีคำถามมีปัญหาอะไรก็สามารถส่งมาทางนี้ได้หรือว่าไปทางมันนี่โค้ชได้วันนี้ขอบพระคุณโค้ชมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็มีไอเดียนะว่าเราควรจะทำยังไงวางแผนยังไงด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยววันสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะคะค่ะ
9: ครับผม
10: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับ
10: วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะมีความสุขวันหยุดทุกคนสวัสดีค่ะ
11: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
12: ์รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
15: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
17: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
18: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
17: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
18: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
17: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
18: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
0: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
6: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
7: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเจออยู่กับเดือนจิติมาทวาเรศค่ะช่วง Movement and Money ค่ะ
6: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Movement and Money
7: มูแมนแอนด์มันนี่วันนี้นะคะตัวเองไปละถ้าเป็นเรื่องการลงทุนแบบนี้นะคะใส่แข็งใส่ผู้เชี่ยวชาญผู้หญิงเก่งในแวดวงต้องท่านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันกับคุณอุนะคุณธนันพรจันโกมลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ไปทักทายคุณกาญจนาพร้อมกันด้วยนะคะสวัสดีคุณอุสวัสดีพี่การค่ะ
19: สวัสดีค่ะ
7: ส
19: วัสดีค่ะอุวิวคุณผู้ฟังค่ะ
7: ค่ะอ่ะพี่การเดินทางอยู่แต่วันนี้วันหยุดสบายๆแต่นักลงทุนถ้าตามบางตลาดอาจจะไม่สบายเนาะคุณอูเพราะว่าหยุดของเรา
19: เนี่ย
7: เอาไปดูใช่เมื่อวานวันหยุดแล้วก็วันนี้พอตลาดหุ้นคุณอูมาทีไรเนี่ยก็จะมีแบบว่าเกาหลีใต้เนาะเมื่อวานนี
20: ้ชู่ดีชู่ตลอด
19: เนี่ยวิวอะเริ่มพักก่อนเลยอะเรื่องเกาหลี
7: เมื่อวานลบเมื่อวานอะลบไปแบบ 10% น่ะแล้วก็วันนี้วิวคิดว่าน่าจะฟื้นๆนะคุณอู๋ปรากฏว่าเมื่อเช้าเปิดมาลงไป 7% อีกสำหรับคอสปีเกาหลีใต้โอ้โหนี่เดี๋ยววันธรรมดา
20: วันนี้เดี๋ยวมีมาเล่านะคะประกาศงบตัว SK Hynix เมื่อคืนเมื่อวานเมื่อคืนนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างอาจจะมีเหตุผลบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่า
7: ที่ทำให้ตลาดวันนี้ลงแรงด้วยใช่ไหมแต่ข้างหน้ามองยังไง
20: ก็สำหรับตลาดเนาะก็อย่างที่คุณบิวกับพี่การเห็นนะคะช่วงนี้จะเป็นวันจะเป็นช่วงที่แบบผันผวนแบบรายวันเลยแล้วก็เรื่องน้ำมันก็กลับมาอีกรอบนึงนะบางวันแบบราคาน้ำมันปรับตัวย่อลงเนาะวันนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาอย่างนี้มันจะค่อนข้างสวิงมากเลยในช่วงน
19: ี้สวิงมาก
20: ใช่ก็ภาพนี้เราจะเห็นไปยาวมากแค่ไหนเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งที่ความเสี่ยงหลายตัวมารวมกันนะถ้าลงทุนในกลุ่มที่กลุ่มโกลด์หรือว่ากลุ่มที่มีความเซนซิทีฟต่อพวกราคาดอกเบี้ยพวกอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะต้องผันผวนสูงหน่อย แต่ว่าอย่าลืมว่าสัญญาต่างๆมันมีวันเริ่มนะแล้วมันมีวันจบเอ๊ะเรามองอย่างไรนะคะ
19: อย่างเงี้ยอุ้มมองว่าไอ้การลดลงของตลาดรอบนี้มันเกิดจากพื้นฐานที่เปลี่ยนไปหรือว่าเป็นแค่การลด leverage ของนักลงทุน
20: อ๋อโอเคถ้ามองแบบในภาพของปัจจัยพื้นฐานนะคะอุจะบอกอุจะเกริ่นไปที่ภาพพื้นฐานนะเราจะดูพวกกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่พอดีเลยว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ประกาศ earning ของไตรมาส2ออกมานะคะบางตลาดที่ออกมาแล้วเนี่ยอย่างฝั่งสหรัฐ S&P 500เนี่ยประกาศออกมาจากหุ้น500ตัวใหญ่ประกาศออกมาประมาณ140ตัวแล้วนะคะถ้าเรามาดูตัวเลขเนี่ยโอ้พี่กำไรของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐที่ประกาศออกมาค่อนข้างแกร่งเลยจริงๆก็จะมีของกลุ่มประเทศอื่นที่ออกมาแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะอย่างยุโรปอย่างญี่ปุ่นก็ออกมาคืออยู่ในโซนที่มีโกรทแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ในตลาดหลักแต่อันนี้พูดถึงพื้นฐานก่อนนะคะพูดถึงพื้นฐานก่อนถ้าของสหรัฐเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างเด่นเล็กกว่าประเทศอื่นเพราะว่ามีกลุ่มแบงก์ออกมาแล้วซึ่งดีกว่าคาดตัวใหญ่ๆเนี่ยออกมาดีกว่าคาดเกือบทุกตัวแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่ทยอยออกมานะคะถ้าเรามาดูนะตัวเลขรวมนะอุ้มพูดถึงตัวเลขรวมประมาณ140บริษัทที่ประกาศออกมานะคะมีตัวเซลล์โกรทอ่ะเซลล์โกรทก่อนกูพี่เห็นแล้วพี่ก็แบบเอ๊ะอุ้มนี่มันเป็นอะไรมาพูดแต่ข่าวดีหรือเปล่าแต่มันเป็นตัวเลขจริงๆอะพี่คุณบิวก็เลยต้องแบบที่เราเห็นนะคะเซลล์เนี่ยโกรทประมาณ 65%earning growth เนี่ย 160% อันนี้เป็นเฉพาะที่ประกาศออกมานะแล้วก็เรามอนิเตอร์ภาพรวมของ earning momentum เนี่ยมันยังคงไปได้อยู่นะคะยังคงแบบอยู่ในโซนที่แบบขยายตัวอยู่เป็น momentum เชิงบวกพูดอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอู้มองว่าไม่ได้เปลี่ยนพี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยคุณวิวท่านผู้ชมคะเพราะว่าเรายังเห็นกลุ่มที่แบกตลาดอยู่เนาะที่ผ่านมาก็เป็นกลุ่มเทคใช่ไหมกลุ่มเนี้ยก็ยังเป็นกลุ่มที่earning momentum นะพูดภาพที่เรามอนิเตอร์แบบตลอดเนี่ยนะคะยังโกรทในอนาคตอยู่แต่ช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะว่ามันมีปัจจัยที่มาลุ่มกันช่วงนี้หลายอันนะเป็นเฉพาะช่วงก็มีปัจจัยที่แบบโดนเฉพาะช่วงอย่างน้ำมันเนี่ยเฉพาะช่วงเลยน้ำมันเรื่องอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยแล้วก็มีภาพเรื่องของมิดเทอมelectionของสหรัฐอีกอันนี้ก็จะเห็นภาพของอินเด็กซ์ต่างๆค่ะที่เราเก็บข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง10ครั้งก็คือ40ปีย้อนหลังแล้วก็จะเห็นว่าเป็นช่วงที่ตลาดปรับฐานมากที่สุดคือโซวิงอย่างเงี้ยทุกเดือนเลยนะคะซึ่งมันจะต่างกับแพทเทิร์นของตลาดเป็นที่เป็นปีปกติพอสมควรเลยเราก็จะเห็นอ่ะเดือน6อย่างเงี้ยเดือน9อย่างเงี้ยเดือน12ในปีที่เราทําการออฟโซนมาเนี่ยตลาดสหรัฐซึ่งเป็นตลาดหลักของโลกเนี่ยจะโซวิงมากแต่เดือนอื่นก็จะโซวิงเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้มากนักเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่แบบเป็นภาพของระยะสั้นเนาะเพราะว่ามีเทอมอิเล็กชันเดี๋ยวจบในช่วงเดือนโนเวมเบอร์พฤศจิกายนนี้แล้วก็ปีหน้าตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาสดใสนะคะตามสถิตินะอันนี้บอกก่อนนะคะเดือนมกราแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าหลังจากมีเทอมอิเล็กชันเนี่ยตลาดกลับมาบวกกลับคืนได้หมดเลยพูดอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่แบบสวิงซึ่งตรงนี้มันจะมาเป็นระลอกนะเราสังเกตว่าสหรัฐกับอิหร่านลงนามใช่ไหมหยุดยิง60วันเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาลงกันอีกแล้วเดี๋ยวยิงกันแล้วก็น้ำมันก็สวิงซึ่งก็ยังจะไม่จบง่ายเพราะว่าดิวมันยังไม่ลงตัวนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะมาเป็นระลอกอย่างนี้แหละนะคะเป็นระลอกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราต้องก้าวข้ามผ่านไปความผันผวนมันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็ปัจจัยอื่นก็มีนะโอ้โหแบบที่เป็นปัจจัยพื้นอาที่เกี่ยวเนื่องกับพวกปัจจัยพื้นฐานด้วยซึ่งตลาดมองยากมากขึ้นคืออะไรอันนี้ก็แบบโอ้คืออะไรก็คือเรื่องของเฟดแชร์ท่านใหม่ที่เขาดึงไกด์แดนซ์ของตัวเองออกจากดอทพอร์ตเฟด18-19คนแล้วดึงออกคนเดียวอย่างเงี้ยทำให้ตลาดคือท่านคิดว่าตลาดอาจจะคาดการณ์จากตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็มองเองอย่างเงี้ยเนาะประมาณเนี้ยแต่ถามว่าในมุมของนักลงทุนอย่างเราอะคือมันทั่วโลกไงมันผันผวนมากกว่าเดิมสังเกตสิในช่วงที่ผ่านมานะอัตราดอกเบี้ยสวิงมากกว่าเดิมเพราะว่าการตีความของแต่ละเฮ้าส์หรือว่าแต่ละสำนักแต่ละกลุ่มคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสวิงมากขึ้นเนาะมันก็เลยมาลุมมาต้มกันเนี่ยเห็นไหมว่าแบบเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นของการลงทุนนะคะเราจะมองภาพของโกรทอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้เรามองขาลงถ้ามันไม่คุ้มความเสี่ยงเนี่ยเราจะลด นะคะเราจะลดอ๋อแล้วก็เกาหลีอีกเมื่อกี้พี่การเกิดว่าเลเวลเลชเนาะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะคือในเรามีเปเปอร์ของ JP เนาะที่เขาพูดออกมาเขาบอกว่าในช่วงหลังคือช่วงเดือนมิถุนายนพวกเหตุคือมีหลายประเด็นนะคะที่ทำให้ตลาดมันตัดตัวย่อลงมาในช่วงนี้นะคะมองเป็นระยะสั้นมีในเรื่องของเหตุฟันที่เขาพูดมาว่าถ้าเรามาสังเกต performance ของบรรดาพวกเหตุฟันซึ่งเข้าออกตลาดเร็วๆอย่างนี้นะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ย performance ของกองทุนกลุ่มเนี่ยมันจะลิงก์กับเซมิคอนดักเตอร์ลิงก์กับเทคถ้ากลุ่มนี้ขึ้นเนี่ยเหตุฟัน performance ก็เด่นแต่พอมาเดือนที่ผ่านมาเอาเดือนนี้สิยังไม่ข้ามเดือนนะเดือนนี้ performance จะเป็นคนละอย่างเลยอย่างที่คุณบิวพูดว่ามี sector rotation นะใช่นะคะเพราะว่ากองทุนเซมิหรือว่าเทคเนี่ยดรอปลงเกาหลีดรอปลงแล้วก็พวกฟอร์แมตของพวกเฮดฟันเนี่ยยังไม่ได้ลงตามนะมันก็ยังยืนอยู่อาจจะลบบ้างแต่ไม่ได้แบบลงหนักเท่าเพราะฉะนั้นก็สังเกตว่ามีที่ขายจริงๆขายกลุ่มนี้ออกมาจริงๆนะคะหนึ่งก็คือเฮดฟันสองคือใครรวยสองคือพวกเพนชั่นฟันก็ใครทยอยขายกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ถ้าขึ้นเนี่ย
1: ใหญ่นะกองทุน
20: ประกันก็ขายนะคะเป็นสถาบันแต่กลุ่มที่แบกคือใครเอ่ยคือรายย่อยรายย่อยยังมีความต้องการที่จะซื้ออยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะที่มีแรงขายทำกำไรออกมาเนี่ยจริงๆก็จะเป็นฝั่งสถาบันเนาะแล้วก็พวกเฮดฟันด์แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยแหละย่อยก็ยังเข้านะแต่เข้าได้ไม่เยอะเท่ากับแรงขายมันก็เลยทำให้ย่อยลงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการควบคุมของทางเกาหลีในช่วง2วีคที่ผ่านมาที่ออกเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการออกETF ที่ลิงก์กับหุ้นรายตัวอันนี้ระงับชั่วคราวก็ทำให้เซนติเมนต์เนาะคนก็เหมือนเราอะถ้าโดนทางการหยุดหรือห้ามอะไรมันก็จะมีแรงใช่ไหมแรงที่ขายหรืออันวายโพซิชันนะรีบขายรีบขายก็เป็นแรงที่แบบผสมกันมานะคะแต่ถามว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหลงมาค่อนข้างแรงเมื่อวานลบ 10% แล้วก็วันนี้ลบอีก 8% ใช่ไหมเกือบหายไปเยอะแล้วนะปีเยอะหายไปเยอะค่ะเพราะว่า year to date เหมือนอัปเดตล่าสุดเนี่ยกูดูเมื่อเร็วๆนี้เนาะเหลือลบประมาณลบ80กว่าแล้วก็หายอีก2วันเนี่ยอีกประมาณสัก 20% เนาะก็หายไป 60% ซึ่งมันแรงมากกว่าที่คิดไว้แรงมากแต่ถามว่าจากสิ่งที่จะหนุนต่อเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในอนาคตเนาะเป็นจุดที่น่าสนใจพอที่จะเข้าไปทยอยสะสมในอย่างจริงๆอู้มองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะเพราะอะไรมีประกาศงบเนาะประกาศงบ SK Hynix ออกเร็วๆเนี่ยนี่เลยนะคะเมื่อเช้าจริงออกวันที่29นี่แหละนะคะก็เมื่อเช้านี่แหละ
1: เป็นไงบ้างคะ
20: งบเป็นไงโอ้เป็นคนแบบ
1: ดี
20: นะถ้าในมุมของนักลงทุนยังดีนะคะแต่ถ้าในมุมของนักลงทุนที่คาดหวังเอาไว้เยอะเนี่ยอาจจะพลาดเพราะว่ากำไรจากการดำเนินงานเนี่ยmiss expectation ก็คือหายไปประมาณลบ 5% จากที่คาดไว้ได้ถามว่าในภาพของรายได้กำไรจากการดำเนินงานภาพรวมนะคะ operating margin ยังทำได้ดีอยู่นะจากquarter ที่แล้วคือเทียบกับ quarter 2เทียบ quarter 2ปีที่แล้วแล้วก็ quarter นี้เทียบกับ quarter ก่อนหน้าเดี๋ยวไล่ไปเลยไหมว่าออกมายังไงเผื่อบางท่านผู้ชมบางคนก็เดี๋ยวรอฟังนะคะก็ของ SK Hynix เนี่ยจริงๆก็รายงานงบของ Q2 เมื่อวันที่29คือวันนี้แหละนะคะจริงๆนะทำตัวเลขสถิติสูงสุดใหม่ของบริษัทตัวเองนะทั้งรายได้แล้วก็กำไรจากการดำเนินเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่านักลงทุนคาดหวัง miss expectation ในเชิงของกำไรจากการดำเนินงานหายไปประมาณ 5% ซึ่งไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้เยอะนะคุณวิวจาก100เนี่ยหายไปประมาณ 5% นะคะรายได้เป็นตัวเลข Q on Q คือเทียบ Q นี้กับ Q ก่อนหน้านะคะบวก 51% นะเฉพาะรายได้ถ้าเทียบเป็น year on year คือ Q2 ปีนี้เทียบ Q2 ปีที่แล้วบวกเท่าไหร่คุณบิวเรามาเกสตัวเลขกัน
1: โอ้โหจริงๆก็น่ายังบวกได้ดีนะคุณอู
20: ๋ถึงหลัก 100% มั้ยคุณบิวคิดว่าถึงหลัก 100% มั้ย
1: บิวคิดว่าไม่ถึงแต่เกือบ
20: 200
19: คิดว่าไม่ถึง
1: โอ้โห
20: มีการ 257%
1: เอาเลยบิวกล่าวว่า90นะนี่200กว่าเลยนะคะพี่
20: 200อันนี้เป็น year on year นะพี่นะ year on year นะถ้า Q on
1: Q year on year ค่ะ
19: โอ้โห
20: กำไรจากการดำเนินงานตัวเลขนี้ควอเตอร์นี้เทียบควอเตอร์ที่แล้วนะคะบวก 61% ถ้าเป็นเยียร์ออนเยียร์อันเนี้ยทายกันอีกเท่าไหร่พี
10: ่ต้องเป็นร้อยอ่ะทะลุแล้วอันเนี้ย
20: ทะลุมากทะลุมากพี่557%
19: โอ้ยโอ้ย
20: amazing แบบไอ้เนี่ยเพราะว่าแรงหนุนจากพวกทั้งราคาไอ้พวกเมมโมรี่ชิปพวกชิปหน่วยความจำเนี่ยสูงขึ้นมาจากมาทั้งทีแล้วก็ปริมาณด้วยตัวคิวคือก็ส่งออกขายของได้มากขึ้นนะมันก็เลยหนุนไปอ๋อมันก็เลยแบบแต่ทำไมคนก็เทเนาะเพราะว่าอาจจะมิสเอ็กซ์ปีเคชันไปหน่อยนึงจะถามว่าถ้าในมุมของธุรกิจเนี่ยโอ้ไปได้ดีเลยนะนะแต่ว่ามันอาจจะมีเดชชั่นแล้วก็โดนเรื่องของทางการควบคุมการเลเวลเลทของพวก ETF ในหุ้นรายตัวในตลาดเกาหลีก็ทำให้พักลงมาแต่ถามว่าจุดนี้มันน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าลงมาแรงมากลงมาน่าจะลบ 30-40% แล้วนะจากช่วงที่ท็อปเดือนมิถุนายนถ้าเป็นตลาด
10: นี
20: ้แบบสวยมากสวยมากเพราะว่าม
10: าดูหุ้นมาดูรายตุมาดูราคาหุ้นวันนี้ลงไป 11% น่ะ
20: คุณน่าสนมากน่าสนมาก
10: ที่
20: ท
10: ำให้นี
20: ่ค่ะเพราะว่ามันลงมาด้วยเราจะบอกว่าเป็นแพนิคเซลฝั่งรายย่อยของฝั่ง
19: เกาหลีก็ได้แพนิคเซล
20: ใช่ถ้าถามว่าไซเคิลแต่ก็อย่าลืมนะคุณเมมโมรี่ชิปเป็นไซเคิลแต่ว่าไซเคิลเนี่ยมันยาวมากขึ้นเพราะว่าทางบริษัทเขาก็บอกว่ามันมีเปิดเผยเนาะจากการประชุมเออร์เน็งนี่แหละเขาก็พูดมาว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาทำสัญญาระยะยาวจัดหาพวกชิปมาเป็นลองเทอร์มอะกรีเมนต์10รายแล้วซึ่งถือว่าน่าจะอันนี้คือเป็นเทรนด์ที่เราเห็นจากช่วงก่อนหน้าแล้วก็มาฟังย้ำอีกทีจากผู้บริหารของทาง SK Hynix ที่ออกมาพูดนะคะบางสัญญาแบบมีการแบบอะไรนะเพิ่มมีการวางเงินมัดจำอันนี้ก็ทำให้บริษัทมองเห็นความต้องการล่วงหน้าได้ชัดเจนมากขึ้นมันจะต่างกับช่วงก่อนในเชิงของเมมโมรี่ชิปอันเนี้ย
10: ค่ะ
19: ก
20: ็ประมาณนี้ก็สรุปภาพรวมเนาะก็ยังอุ้มว่ามองว่าดีมากนะในแง่ของธุรกิจนะคะอาจจะโดนปัจจัยระยะสั้นนะแพนิคเซลอะไรไปเนาะแล้วก็
10: ประ เวชตัวเลขแบบนี้น่าสนใจมากคุณอู๋แต่ในมุมนักลงทุนเราก็ยอมรับนะว่าเราก็แอบร้อนร้อนหนาวหนาวเนาะถ้าเป็นแบบนี้อะไรคือสัญญาณ หรือการโรเทตที่เกิดขึ้นหรือการเทขายเนี่ยอะไรเป็นสัญญาณว่าอ่ะพอแล้วน่าจะหยุดแล้วเดี๋ยวกลับมาก
19: ับ
10: อะไรอย่างเงี้ยมันจะจับสัญญาณยังไงดีคุณอู๋เพราะว่าถ้าตอนเนี้ยเราก็หลายๆคนก็อาจจะไม่กล้าเข้าเนาะเพราะกลัวว่ายังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวอาจจะยังมี
19: คิดว่าไม่ใช่หลายคนนะบิวคิดว่าทุกคนตอน
10: ทุกคนนี่ขนาดงบขนาดนี้นะวันนี้ยังลงอีก 11% อ่ะโหดมาก
20: ก็จะบอกว่าคือนักลงทุนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเชื่อของเขาเองแต่ก็เป็นความเชื่อของเองเนี่ยคืออู๋เป็นนักลงทุนที่สั้นแล้วก็ยาวได้ด้วยนะคือสั้นหนูก็จะดูไอ้พวกอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆทยอยสะสมไปแล้วก็ยาวเนี่ยเราก็จะมองเรื่องของไซเคิลของความเสี่ยงที่มันเป็นตัวหลักๆเนี่ยมันจะจบลงณช่วงไหนเนาะก็เป็นการ estimate based on แบบแฟกต์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะอย่างเรื่องของที่จะจบลงในระยะสั้นมา2ปัจจัยน้ำมันนี่แหละน้ำมันกับ midterm election มัน midterm election จบเนี่ยในช่วงเดือน11อยู่แล้วนะคะก็จะลดความเสี่ยงหลักของตลาดสหรัฐไปซึ่งเป็นตลาดหลักของโลกแล้วก็ในเรื่องของน้ำมันเนี่ยอย่างที่อู๋เคยทำสเตทเทสตั้งแต่รอบที่ยิงกันหนักๆรอบแรกอะคือปริมาณรีเซิร์ฟของน้ำมันของโลกอะมันอยู่ได้โดยภาพโดยเฉลี่ยของโลกนะคะไม่ได้ดูรายประเทศเนาะอยู่ได้ไม่เกิน4เดือนนะพี
10: ่
20: จริงๆอยู่ได้ไม่เกิน4เดือนถ้าคุณจับปิดฮอร์โมนอย่างเงี้ยต่อกัน4เดือนเนี่ยไปหมดเลยทั้งโลก GDP จะชะลอตัวลงนะคะอย่างเห็นได้ชัดมันจะเป็นอีกแบบนึงก็คือถ้าเกิดมอง2ตัวเลขนี้ประกอบกันในเชิงของความเสี่ยงระยะสั้นเนี่ยเราก็มองว่ามันน่าจะจบภายในปีนี้แหละมันไม่น่าที่จะแบบไปข้ามไปถึงปีหน้าหรอกนะคะความเสี่ยงหลักที่เป็นซินิคอลเนี่ยหมดไปในช่วงปีนี้เพราะฉะนั้นบอกจริงๆก็บอกไม่ได้นะว่ามันจะเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่แต่เรามองว่าระดับราคาณตอนนี้มันน่าสนใจพอสมควรกันนะความเสี่ยงหลักจบเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของsecond half ของปีนะเป็นช่วงที่ท้าทายคือ sector rotation อย่างที่บอกเขาก็จะไป move ไปที่หุ้นกลุ่ม financial นะคะ move ไปที่กลุ่มแต่ซึ่งออกทำหายก็เห็นด้วยเพราะว่าเราลดความเสี่ยงถอดลงคือได้ไม่คุ้มเสียเราก็อย่าไป invest เลยก็คือปรับ tactical ลงมานิดหน่อยคือลดความเสี่ยงในเชิงของ tech แล้วก็พวก memory chip ลงนะคะบางส่วนนะคะ แล้วก็อ้างอิงอย่างนี้แล้วกันว่ามอนิเตอร์ตลาดต่อเนื่องถ้าคุณเห็นในเรื่องของน้ำมันปรับตัวย่อลงนะคะหรือว่าสถานการณ์มันคลามดาวลงจริงเนี่ยนะให้ทยอยเพิ่มเข้าไปแล้วก็อย่างที่อิงจากเปเปอร์ของต่างประเทศมาซึ่งเขา forecast แบบมีสมมติฐานหลากหลายนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้ช่วง leverage ที่แรง retail ออกมาขายมากๆเนี่ยถ้าจะจบลงภายใน3เดือนซึ่งตอนนี้มันผ่านมาสักประมาณสัก2 weekแล้วอีกสัก2เดือน2เดือน2เดือนเนี่ยก็เป็นจุดที่แบบ are reconsider ซึ่งก็เป็น

0: ื่นได้
1: แสดงว่าถามคุณอู๋ตอนนี้คุณอู๋มองว่าเกาหลีเนี่ยตรงเนี้ยจังหวะเข้าได้ใช่ไหมคะท
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ่
0: ่
1: ย่อลงมาขนา
0: ใช
1: ด
0: ่
1: เนี้ยถือว่
0: ค
1: า
0: ่
1: น
0: ะ
1: ่าสนใจเลยใช่ไหม
0: น่าสนใจอะน่าสนใจ
1: ค่ะ
2: นี่ไง
0: โอเคท
2: อู
0: ย
2: ๋บ
0: ออ ย
2: ก
0: นะคะ
2: เก
0: ใช
2: า
0: ่
2: หล
0: ใช่
2: ี
0: ใน
2: ม
0: ข
2: า
0: ณะ
2: อัน
0: ี้
2: หนึ่งนี่ไงดิว
0: ทยอยทยอยนะดาวโอเกาหลีนะดาวโอเกาหลี
1: ดาโอด
0: ด
1: า
0: าว
1: โอ
0: โอ
1: เ
0: เ
1: ก
0: ก
1: า
0: าห
1: ห
0: ล
1: ล
0: ี
1: ีไม้ที่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: จริงๆถ้าเป็นเสร็จจากตอนที่เขาพายอ่ะต้องไม้ที่หนึ่งด้วยเนาะคุณรู้ใช่ไหมอันนี้ต้องเน้นย้ำไหมคะคุณรู้
0: จริ
1: ว่
0: ง
1: าย
0: ั
1: ต
0: ง
1: ้อง
0: ย
1: หล
0: ั
1: าง ยไม้
0: จริ
1: ไหม
0: งยัง
1: ร
0: บ
1: อ
0: า
1: บ
0: ง
1: ม
0: ค
1: ี
0: น
1: กี่
0: อ
1: ไม
0: ่ะ
1: ้
0: ใช
1: ดี
0: ่
1: รอบ
0: ต
1: ม
0: ้
1: ี
0: อง
1: ก
0: ที
1: ่
0: ย
1: กอง
0: อย
1: ดี
0: นะเพราะคุณอย่าเพิ่งออลอินนะคะก็ทยอยไว้เราไปแบบเสถียรดีกว่าที่จะแบบเจ็บแล้วมันเจ็บหนักอะสำหรับคนที่แบบรับความเสี่ยงได้น้อยมากๆก็ลีฟจากคุณโกรธไปเลยเพราะว่ามันก็ยังมีปัจจัยที่เราคาดเดาไม่ได้อะทุกฟันโฟอย่างนี้คาดเดายากมากมันไม่ได
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ค่ะ
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ต่พื้นฐานดีเพราะฉะนั้นก็นี่แหละค่ะอย่างที่บอก
1: คุณอู้แต่ในทางกลับกันเนี่ยมันจะเป็นผลบวกกับบ้านเราไหมเนี่ยลดหุ้นโกลด์แต่บ้านเรารู้สึกว่ามีความเป็นดิเฟนซีฟเนี่ยแล้วหุ้นไทยถือว่าแข็งแรงไหมในช่วงที่ผ่านมาเราก็พยาย
0: ห
1: า
0: ุ
1: ม
0: ้น
1: ยืน
0: ไ
1: ไ
0: ท
1: ด้เน
0: ย
1: าะ
0: เน
1: พั
0: านะ
1: หก
0: หุ
1: ร
0: ้
1: ้
0: น
1: อย
0: ไท
1: จุ
0: ย
1: ดเนี่ย
0: มองไม่กี่เซกเตอร์เนาะคุณวิว
1: ค่ะ
0: คือถ้าเอาพลังงานเนาะก็จะเป็นบางช่วงที่ราคาน้ํามันมันสูงขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะอานิสงส์ตรงนั้นแล้วก็กลุ่มอื่นที่มองเห็นนะคะก็คือกลุ่มแบงก์ก็ถือว่าแข็งแกร่งสุดแล้วแล้วก็กลุ่มเทคคอมอะไรพวกนี้แล้วก็กลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะเดลต้าซีเซทฮาน่าอะไรเงี้ยก็มาตามไซเคิลนะแต่เนื่องจากว่านักลงทุนไทยก็ยังมองว่าให้ราคาค่อนข้างยากเพราะว่ามองไซเคิลยาวไม่เจอซึ่งมันเป็นลักษณะปกติของกลุ่มเทคโนโลยีอ่ะคุณบิวคือมันใช่ไหม
1: ค
0: พี
1: ่
0: ่
1: ะ
0: นี่ใช่ไหมพี่การคือมันเปลี่ยนเร็วมากไงคือเคยจะไปฟอร์แคสต์แบบโมเดลเดียวหมายถึงว่าโปรดักที่เป็นโมเดลอย่างแชท GPT ออกมากี่โมเดลแล้วมันจะไปฟอร์แคสต์ได้ยังไงคือมันจะต้องแบบใช้ความสามารถพิเศษเลยอ่ะถ้ายิ่งเป็นแบบภาพไทยแล้วเราก็ลิงก์ไปที่โกลบอลนะมันจะต้องแบบเป็นคนที่มีสเปเชียลไลซ์จริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบตลาดหุ้นไทยหรือนักวิเคราะห์ไทยเนี่ยอาจจะยังให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องหุ้นพวกนี้ได้แบบอย่างจํากัดนี้แบบนี้แต่ว่าเก่งไหมก็เก่งทุกท่านนะคะแต่ว่าก็จะต้องแบบให้ข้อมูลเยอะขึ้นค่ะมองไม่กี่เซกเตอร์คุณอยู่หุ้นของฝั่งไทยเนาะเพราะว่าเอ็
1: ก
0: น
1: ็ต้
0: จ
1: อง
0: ิ
1: เลือกหน่อย
0: มันยังไม่ติดเท่าไหร่นะแต่เราก็รอนะคะเพราะว่าเรามีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมีตัวหนุน GDP ของฝั่งไทยอยู่แล้วก็เป็นหุ้นอะไรนะหุ้นที่เป็นเน้นกับโอ้จริงๆมันไม่ได้เน้นกับภาพตลาดหุ้นเท่าไหร่แต่ถามว่าคอนซัมชันไทยมันจะดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนละ1,000นี่แหละแล้วก็ยืน GDP ให้เราขยายตัวขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอ็กซ์พอร์ตฝั่งชิปบ้านเราก็ทำได้ดีนะฝั่งเราฝั่งบ้านเราก็ทำได้ดีนะคะ
1: ค่ะ
0: มองไม่
1: โอ
0: กี่
1: เค
0: เซกเตอร์จริงๆ
1: ถ้าเป็นบ้านเราต้องเลือกนะต้องเป็น
0: ต
1: เ
0: ้
1: ล
0: อ
1: ื
0: ง
1: อก
0: เ
1: เ
0: ล
1: ป็
0: ื
1: นเซ
0: อ
1: ก
0: ก
1: เต
0: ต้
1: อ
0: อง
1: ร
0: เลื
1: ์
0: อก
1: อย่างที่คุณอู๋บอกเมื่อสักครู่ค่ะแต่เกาหลีเข้าได้เลยนะดาวโอ
0: เกา
1: เก
0: หล
1: า
0: ี
1: ไม้
0: ท
1: หน
0: ย
1: ึ่
0: อง ยสะสม
2: ทยอยเข้าทยอยเข้า
0: เพราะว่าสิ่งที่อู๋มองคืออู๋อาจจะมองแบบภาพใหญ่อาจจะไม่ได้มองแค่ไทยนะคะถ้าเรามามอง GDP โลกก่อนเนาะยังอยู่ในโซนขยายตัวนะจริงๆก็ไม่ยิ่งหย
1: ค
0: ่อน
1: ่ะ
0: ไปปีที่แล้วปีที่แล้วโต
1: ค่ะ
0: กว่าสองนิดๆอ่ะปีนี้ forecast ออกมาโดน impact เรื่องของโจ
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ตีน้ำมันเนี่ยนะคะโฟลก็ไม่ได้ย่อลงไปกว่าปีที่แล้วนะก็ยังยืนอยู่ประมาณส
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: ต้นต้นนะคะในภาพรวมของโลกแล้วก็ประเทศอื่นอย่างสหรัฐอย่างเงี้ยตัวเลขออกมาในช่วงวีคที่แล้วโอ้มาไล่เรียนกันหน่อยไหมซึ่งมีบางเฮาส์เนาะอัปเดตล่าสุดจากเฮาส์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการอัพตัว GDP โค้ดของฝั่งสหรัฐให้สูงขึ้นเล็กน้อยจาก2.0มาเป็น2.2นะคะอย่างโกลแมนแซกล่าสุดที่ออกมาอย่างเงี้ยเอ๊ะแล้วก็เห็นว่าอิมแพคจากเรื่องของอะไรนะน้ำมันแพงเอ๊ะจริงๆมันก็ทำให้ตลาดช็อกช่วงหนึ่งเนาะถ้าจัดการได
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: เร็วก็กลับมาได้เร็วเนี่ยมันก็ทำให้ GDP มันก็ยังยืนอยู่ได้นะคะดีกว่าเดิมนิดนึงด้วยซ้ำจากอะไรบ้างจริงๆก็จากพวกตัวเลขอื่นๆที่ประกอบออกมานะคะอย่างพวกยอดของการรีเทล spending คือการจับจ่ายของคนภายในของประเทศอเมริกาอันนี้ก็ค่อนข้างตัวเลขมันค่อนข้างเด่นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับเนาะมันก็จะมีตัวเลขกลุ่มที่เกี่ยวกับอะไรบ้างที่คนอเมริกันเนี่ยใช้จ่ายเยอะนะคะมันเป็นประเภทพวกสปอร์ตคลับอะไรพวกเนี้ยพวกเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นเอ็กซ์เพรียนซ์แอคทิวิตี้อย่างเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ภาคเซอร์วิสก็ดีแต่ว่าในภาพของพวกสินค้าคงทนที่เป็นฮาร์ดอะค่ะที่เป็นพวก รถยนต์หรือพวกที่จะต้องลงทุนสูง

0: ก็อาจจะนิ่งๆหน่อยแต่กลุ่มที่spend cost spending เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะเป็นกลุ่มนี่แหละพวกการบริการแล้วก็กลุ่มที่ให้ประสบการณ์กลุ่มพวกกีฬาใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกของท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงพิพิธภัณฑ์อะไรพวกเนี้ยนะคะที่เป็นแบบที่เป็นตัวหลักเนาะอันนี้ก็เป็นภาพของอเมริกาแล้วก็ตลาดแรงงานอย่างที่บอกว่ายังแข็งแกร่งอยู่นะคะอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เดี๋ยวเฟดประชุมแล้ววันนี้วันแรก28 29เนาะวันนี้เดี๋ยวก็จะรู้กันว่าน่าจะคงดอกเบี้ยอย่างที่คุณบิวได้เกินไปตั้งแต่แรกๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ตลาดแรงงาน
1: รอบถัดไปในรอบถัดไปกันยาตอนนี้เขาก็มองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นคุณอุ้มองว่ามีโอกาสมากน้อยขนาดไหนคะท่ามกลางปัจจัยแบบนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมีโอกาสมากไหมคะคุณอุ้มคะดูแล้ว
0: คือมันมีหลายปัจจัยนะคะที่จะต้องแบบเอามา forecast เนาะเป็นเรื่องของแบบปัจจัยที่อุ้มมองเห็นในระยะคือระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะแบบคาดการณ์ได้ค่อนข้างยากแหละแต่อุ๊ก็จะแบบใช้แบบยาวนิดนึงเพราะว่าดอกเบี้ยอเมริกาถ้าเรามาเทียบดูกับบรรดาประเทศยูโรมาร์เก็ตต่างๆมันสูงมากเลยนะคุณวิวมันสูงกว่าญี่ปุ่นเยอะมากนะคะแม้แต่ ECB หรือฝั่งยุโรปเองเนี่ยซึ่งเนี่ย24ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงดอกเบี้ยใช่ไหมคือสูงกว่ามากๆแล้วเหตุผลที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเพื่อให้แก็ปมันห่างขึ้นมัน possible ในระยะยาวจริงๆระยะสั้นเราอาจจะมีแบบอาจจะมีโอกาสขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามองแบบยาวๆหน่อยว่าของอเมริกาเนี่ยจะเป็นผ่าที่ดอกเบี้ยมันจะต้องปรับลดลงคุณบิวเพราะว่ามันไปสู้กับกลุ่มประเทศที่เป็นดีวอลมาร์เก็ตเนี่ยไม่ได้หรอกแม้แต่ไทยเองดอกเบี้ยเราต่ำกว่าอเมริกามากนะคะมันก็จะแบบมันจะดูผิดปกตินิดนึงในฝั่งแบบดอกเบี้ยของอเมริกาถามว่าระยะสั้นขึ้นได้ไหมหรอผมก็มองว่าไม่ขึ้นนะรอบเนี้ยตลาดมองยังไงแต่ว่าเวลาเราเป็นนักลงทุนหรือว่าหาผลตอบแทนส่วนเกินให้กับลูกค้านะคะเราก็จะสร้างผ่านของตัวเองนะเราก็จะเชื่อในผ่านนั้นไปพอสมควรนะคะอูก็มองว่าคงนะคุณบิวตลาดจะมองขึ้นหรือไพรซิ่งอีกครั้งอูก็จะมองแบบปีนี้น่าจะคงเลยที่ซ้ำ mm-hmm. แม้ว่าเงินเฟ้อใช่ไหมเงินเฟ้อเรื่องของน้ำมันแพงก็เป็นช็อตเทอร์มอ่ะนะคะ mm-hmm. เพราะว่าของเฟดโพลิซีมันก็คือมองยาวอยู่นะคะน่าจะคงไปคงนี่ก็สูงไปนะถ้าคุณไปขึ้นไปกระชาก GDP ลงอีกเนี่ยกูว่ามันก็ดูแบบแปลกนิดนึงเพราะว่า GDP ของอเมริกาเนี่ยโตประมาณ 2% อย่างเงี้ยตัวเลขมันสวยแล้วนะคือไม่ต้องไปลดอะไรที่มันเยอะคือมันเสถียรพอสมควรแล้วก็แรงงานก็อยู่ในจุดที่สมดุล นะกูว่าอยู่ในจุดที่สมดุลก็ดูคนมีงานทำก็อยู่ในช่วงของแบบ unemployment rate มันต่ำนะ
1: คะ
0: ไม่ต้องเป็นลดความร้อนแรงอะไรมากในช่วงนี้หรอกปุ๊กก็มองอย่างนี้เนาะอาจจะแบบตลาดก็อาจจะไพรซ์เนี่ยไพรซ์ตามน้ำมันที่แบบสไปขึ้นอินเฟชันสูงขึ้นไพรซ์ตามตัวเลขรายวีคหรือว่ารายครั้งอย่างเงี้ยก็เป็นสิทธิ์ที่มองได้เนาะแต่ถ้าเกิดเราปุ๊กมองยาวนั้นเนาะปุ๊กมองว่าไม่ขึ้นหรอกระยะไม่ขึ้นจริงๆก็ไม่น่าจะขึ้นอาจจะผิดก็ได้นะท่านผู้ชมก็เป็น
1: คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาระหว่างทางได้อีกถูกไหมคะคุณอุ๊บแต่ว่าณวันนี้ถ้า forecast น่าจะมีโอกาสที่จะคงมากกว่าที่จะขึ้นมันเปราะบางด้วยนะเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: มันเป็นช่วงที่มันความผันผวนสูงอะแล้วถ้าอะไรยังไม่ชัดเนี่ยอุ๊บว่าเฟดก็คงยังต้องนิ่งก่อนคือมันต้องดูตัวเลขที่สนับสนุนพอสมควรตอนนี้ยังฝุ่นตลบอยู่พูดง่ายๆยังฝุ่นตลบอยู่ตอนนี้ก็ยังน่าจะคงแล้วก็ฝั่งสหรัฐเองเนาะไล่กลับมาเรื่อยๆมีเรื่องภาษีไงภาษีที่เซ็กชัน301ออกมาไม่เปลี่ยนละ
1: ออกมาอีกแล้ว
0: ใช่นิ่งสนิทตลาดไม่รีแอคอะไรเลยเพราะว่าเซ็กชันเก่า122หมดไปเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็มีการใช้มาตรการภาษีใหม่ออกมาซึ่งก็เปรียบเนี่ยใกล้เคียงกันก็เลยทำให้ฝั่งสหรัฐเนี่ยก็เขาเรียกว่าเก็บภาษีจากการนำเข้าได้ในอัตราใกล้เคียงกับอันเดิมก็ตลาดก็นิ่งไปอันนี้ก็เงียบไปนะไทยน่าจะโดน 12.5 มั้งนะไทยน่าจะโดน 12.5 นะคะแล้วก็ภาพของประมาณการกำไรของ S&P เอามาให้ดูนะอันนี้เป็นเฮ้าฝรั่งนะคะ Goldman Sachs คาด EPS growth ปี2026กับปี2027ของตลาด S&P 500คิดว่าโกรธเท่าไหร่คะอันนี้เอามาให้ดูนะยังอยู่ในโซนแบบว่าฟันดาเมนทัลยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะ2026น่าจะโกรธ 25% แล้วก็ EPS โกรธปี2027คือปีหน้าน่าจะโกรธประมาณ 16% นะคะตัวเด่นคืออะไรเทคมาเทคเหมือนเดิมเทคปีเหมือนเดิมเนาะเรายังจะไม่หนีจากกลุ่มนี้นะคุณมิวเพราะว่ามันเป็นเซกเตอร์หลักของตลาดสหรัฐแล้วก็เป็นเทรนด์ที่เราเห็นนะคะก็อาจจะมีความผันผวนในช่วงนี้หน่อยนึงเนาะแต่ภาพรวมก็น่าจะไปได้นะคะผ่านความผันผวนในช่วงครึ่งปีหลังไปนะคะประเทศอื่นๆที่มีพอยต์เนาะอย่างญี่ปุ่นวันนี้ลงแรงใช่ไหมเกิดขึ้น
1: สักวันก็ลงแรงเพราะว่าทรงเดียวกันเนาะเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเหมือนเขาไปในทิศทางเดียวกันตลอดเลยอ่ะคุณดูส่วนใหญ่ถ้าตาม
0: เดี๋ยวคุณดูบอกไว้นิดนึงว่าความเสี่ยงภาพใหญ่ของโลกที่เราจะเจอไปในอีกแบบระยะเป็นหลักปีเนี่ยมันมีอะไรว่ามันเกิดการแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนผ่านอภิมหาอำนาจโลกไหมมันจะเปลี่ยนไปที่ใครก็ไม่รู้อะตอนนี้คืออเมริกาจีนญี่ปุ่นยุโรปต่างคนต่างมีโกลด์สเตรทจี้ของประเทศตัวเองนะคะอย่างญี่ปุ่นที่ปรับตัวย่อลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าภายใต้การนำของคุณทากาอิชิอะนายกหญิงนะคะเขาก็ประกาศออกมาเป็นแผนยาวแล้วนะญี่ปุ่นจะลดเดบต์ของประเทศตัวเองgovernment debt ที่มัน200กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะทยอยลดลงนะคะเหลือแบบ100กลางๆเนาะในปี2000เท่าไหร่นะ2050เนี่ยซึ่งแสดงว่าถ้าลด government debt นะเนี่ยเป็นเหตุนึงที่ทำให้ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวย่อคือรัฐบาลไม่ spending ละ spending น้อยให้เอกชนนำเป็น corporate นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้ตลาดญี่ปุ่นเนี่ยมีแรงเทออกมาในช่วงนี้เนาะแต่ถามว่ามันดีกับประเทศไหมที่จริงมันดีนะเพราะว่าก็ว่าเม็ดเล็บสูงมันก็มาจากเรื่องของมันก็เป็นภาระของฝั่งรัฐบาลนะคะแล้วก็มีพวกอุตสาหกรรมที่ได้รับเม็ดเงินในการลงทุนสูงอันนี้ก็จะพูดอันนี้ในภาพของภาพใหญ่เนาะลด GDP เดบแต่ว่าเขาก็ยังจะหนุน GDP ของญี่ปุ่นเนี่ยโตได้3กว่าก็ฟอร์เงินเขาแบบวางเอาไว้ในปี2040ซึ่งก็ถือว่าสูงนะถ้าคือ 3.5% จริงๆนะคะแล้วก็เงินที่เขาจะนำไปลงทุนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นstrategic sector มากลุ่มเทคนะกลุ่ม semiconductor AI เนี่ยได้เงินเยอะที่สุดเลยเกินครึ่งอ่ะเกินครึ่งของงบที่เอามาลงทุนทางด้าน strategic fields ได้แบบประมาณถ้าดูตัวเลขคร่าวๆนะปุ๊บได้เยอะสุดแล้วก็จะแบ่งเป็นพวกแบตเตอรี่ storage battery พวกพลังงานสะอาดพวกเกม
1: โอเค
0: เป็นอะไร
1: โอเคค่ะค่ะเราพอเห็นภาพนะอย่างน้อยครึ่งปีหลังว่ามีปัจจัยความเสี่ยงมีโอกาสอะไรที่รออยู่ต้องติดตามอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวมอนิเตอร์กันต่อเนื่องแล้วก็คุณรู้เข้ามาเป็นระยะระยะเนาะเพราะเข้าใจว่าเดี๋ยวครึ่งปีหลังต้องมีปัจจัยอะไรเข้ามาตลอดทางอีกแล้วนะซึ่งอาจจะส่งผลต่อการลงทุนแต่ได้กรอบประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็เป็นไอเดียโดยเฉพาะเกาหลีที่ลงมาคุณรู้ยังมองว่าเป็นโอกาสนะสำหรับการทยอยเข้าเช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคุณอูค่ะโอกาสหน้าได้คุยกันอีกเนาะขอบพระคุณด้วยนะคะพี่การคะเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัต

0: ใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
0: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่หลายOfficial @Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
3: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะวันนี้มีหลายประเด็นนะคะที่จะพูดคุยกันและแน่นอนจะเป็นวิเคราะห์ผลการประชุมของเฟดแล้วก็จริงๆช่วงของ2วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีประเด็นนะในเรื่องของข้อมูลนักลงทุนบ้านเราและที่ทางด้านของ TSD เนี่ยก็ออกมาชี้แจงเนาะว่ามีข้อมูลรั่วไหลแล้วก็ข้อมูลนักลงทุนถูกแฮกนะคะแต่ว่ายังไม่ได้กระทบหรือว่าถูกนำไปทำธุรกรรมอะไรหลายคนนะก็กังวลใจมากนะคะน่าจะมีถูกแฮกประมาณสัก 200,000 บัญชีได้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันกับหมอนัทด้วยนะคะว่าหลายคนกังวลใจว่าจะกระทบอะไรหรือเปล่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราเป็นใน 200,000 เราเป็น 200,000 นั้นที่ถูกแฮกข้อมูลมั้ยแล้วเราต้องระมัดระวังอะไรหลังจากนี้รวมถึงช่วงหลังมันจะมีประเด็นเรื่องของการแฮกข้อมูลหรืออะไรมากขึ้นเนี่ยนะคะเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลน่าจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนกังวลใจด้วยนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราไปพูดคุยกันค่ะกับคุณหมอนัทนะคะคุณธนศิวรังกูลจากคลินิกกองทุนค่ะตอนนี้หมอนัทอยู่กับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทคะ
4: ครับสวัสดีครับคุณดิวครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
3: ค่ะกลับมาเจอกันแล้วหมอนัทเราหยุดกันไป2วันทำการสำหรับภาพของบ้านเราแต่ว่าช่วงที่เราหยุดเนี่ยตลาดหุ้นต่างประเทศหรือปัจจัยต่างประเทศเนี่ยโอ้โหแบบร้อนแรงมากเนาะหมอนัทโดยเฉพาะหุ้นทางฝั่งของเกาหลีเนี่ยตอนขึ้นเขาขึ้นแรงเนาะแต่เวลาเทนี่ก็เทเป็นแบบไหลเป็นน้ำตกไม่หยุดเหมือนวันนี้ยังไม่หยุดลงเลยอ่ะหมอนัทวันที่3แล้วนะวันที่3วันที่4แล้วลงต่อเนื่องเลยนะคะค่ะ
4: จริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้นี่หัวคุยได้ทั้งรายการทั้ง1เซสชั่นเลยนะเพราะว่ามันต้องอ้างอีกเยอะเลยว่าปัจจุบันเนี่ยทำไมถึงเราเห็นภาพตอนนี้บนตลาดหุ้นเกาหลีได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันเกี่ยวข้องกับเรื่องใช้ตัว leverage เนาะนะใช้ margin หุ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการsingle stock แบบว่าทำช็อตด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็มันเลยเกิดเป็นปัจจัยขึ้นมาซึ่งจริงๆถ้าอยากจะให้คุยให้ฟังเนี่ยผมคิดว่าเราครั้งหน้าเนี่ยเรามาคุยเรื่องตลาดหุ้นเกาหลีกันนะฮะจะได้แบบว่าเต็มๆกันไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเราได้รู้เหตุผลแล้วก็รู้ด้วยว่าตอนนี้เขากำลังแก้ไขอะไรยังไงอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับค่ะ
3: ค่ะโอเคแต่เอาเป็นว่าถามสั้นๆเลยหมอนัทเนี่ยช่วงเนี้ยเขาผันผวนหนักเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแล้วก็ที่มาที่ไปปัญหาที่เกิดขึ้นนะที่ทำให้สร้างความผันผวนกับตลาดมากๆแต่ตอนเนี้ยอย่างมุมนักลงทุนน่ะหมอนัทมองยังไงเพราะบางคนน่ะก็ยังมองเป็นจังหวะและโอกาสพอบางทีจริงๆเมื่อ29มีงบของ SK Hynix ออกมาซึ่งงบเขาอ่ะก็ยังดีนะจริงๆแล้วหมอนัทแล้วก็หลายๆคนก็ยังมองว่าแบบถ้าเป็นผู้กล้าหน่อยเนี่ยก็จะมองว่าเอ๊ะมันเป็นโอกาสหรือเปล่าสำหรับการถอยลงมาขนาดนี้สั้นๆก่อนที่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาลงดีเทลกับตลาดเกาหลีกันแล้วกันค่ะหมอนัทคะมุมมองส่วนตัวหมอนัทมองยังไงคะ
4: ผมว่าจริงๆแล้วดูเป็นโอกาสพอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเวลาดิสเขาเนี่ยถ้าเราไปดูเป็นภาพแบบลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นเกาหลีปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ลงมาใกล้ๆเดิมแบบโหหลายปีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเริ่มมีความน่าสนใจแล้วกันแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าไปกระโดดเข้าไปทันทีเนาะรอให้นโยบายหรือว่ารายละเอียดต่างๆของทางรัฐบาลเกาหลีเนี่ยที่กำลังจะออกมาเนี่ยให้มันเช็คตัวนิดนึงก่อนนะหลายๆคนเนี่ยรีบร้อนเกินไปหน่อยนึงผมคิดว่าก็อาจจะพลาดได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ย้อนหลังไปประมาณสัก3ปีที่แล้วเนี่ยกลับมายืนตรงจุดนั้นแล้วนะฮะต่ำกว่านั้นนิดหน่อยด้วยอะไรด้วยนะครับก็คิดว่าผมคิดว่าน่าสนใจแล้วนะฮะก็คือเราเห็นปัจจุบันเนี่ยมันย้อนกลับไปประมาณสักปี2 อ๋อยังไม่ได้ลงมาเยอะขนาดนั้นโอเค

0: อนแรกผมนึกว่าเข้าใจลงมาเรียนโอเคตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสักต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับเนี่ยจากขึ้นจะเป็น 8-9,000 นะ 8,000 กว่าเนี่ยตอนนี้เหลือ 5,000 กว่าแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะมองย้อนหลังไปยาวๆเนี่ยผมว่ามันยังมีโอกาสลงได้อีกนะอาจจะไปเจอแถวว่า 4,000 หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปรอดูอีกนิดนึงก่อนละกันนะครับ
1: ค่ะน่าสนใจแต่เดี๋ยวไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะว่ามันยังมีอะไรที่อาจจะต้องเขย่าข้างในหรือต้องมีการปรับนะระบบข้างในด้วยแล้วก็ในส่วนของความผันผวนสำหรับที่เกิดขึ้นด้วยนะหมอนัทใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาคุยกันในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าโอ้อ่านข่าวเนี่ยถือว่านักลงทุนเกาหลีที่อาจจะได้รับผลกระทบหรือกินกำไรหนักๆในก่อนหน้านี้น่าเจ็บตัวกันหนักมากเหมือนกันนะหมอนัทกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมคะหมอนัทคะ
0: ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นนักทุนรายย่อยด้วยนะครับแล้วเป็นเท่าที่รู้เนี่ยก็คือเป็นไอ้คนอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่รัฐบาลเกาหลีเนี่ยไปพูดไว้อะนะไปพูดไว้ว่าเนี่ยถ้าหุ้นลงรัฐบาลไม่ปล่อยไว้แน่อะไรเงี้ย คือพยายามเหมือนจะแบบว่าชูว่าไอ้ตลาดเขาแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมันเป็นคำพูดนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกคนมันรู้สึกว่าโอเคตลาดไม่น่าจะแย่แหละเพราะว่าอย่างน้อยก็มีรัฐบาลมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยเนี่ยถ้าตลาดแย่รัฐบาลจะมาช่วยนะอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบเป็นอย่างนั้น 100% อะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้มีเกิดกลไกต่างๆขึ้นมาเนาะมาซัพพอร์ตนะครับแล้วแต่ว่าก็มีตลาดเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะตลาดทั้งหมดตลาดเนี่ยไม่ได้มีอารมณ์ในทางนั้นเลยนะครับก็กลายเป็นเหมือนทุกคนเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ทำให้เราจะเห็นภาพแบบนี้ครับคือพูดลงมาคนที่จะมีทยอยเข้าไปซื้ออยู่แต่ว่าสุดท้ายก็ถูกกดดันนะโดยจากการสภาพที่คนเขาช็อตขึ้นมาเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะตลาดก็สู้ไม่ได
1: ้ค่ะโอเคค่ะวันนั้นเดี๋ยวเราติดตามการสัปดาห์หน้าเนาะเดี๋ยววันนั้นทำข้อมูลแล้วก็มาคุยกันหรือว่าใครที่มีคำถามเกี่ยวกับตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยก็สามารถฝากเอามาไว้รอได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยประเด็นที่เราจะพูดคุยกันแน่นอนว่าหลายคนก็ไปโฟกัสนะในเรื่องของผลการประชุมของเฟดนะหมอนัทใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นไปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้หมอนัทเล่าให้ฟังเพราะว่ารอบนี้โอเคยังคงตามที่หลายคนคาดการณ์เนี่ยแต่ว่าเสียงข้างในหรืออะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนติดตามเหมือนกันนะโดยเฉพาะเราก็จะมองไปครั้งหน้าด้วยใช่ไหมคะกับอีกประเด็นนึงเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ข้อมูลที่คุณฟังอ่ะสอบถามเข้ามานะในช่วงของวันหยุดด้วยเพราะว่าถ้าใครตามข่าวเนี่ยจะมีประเด็นการถูกแฮกข้อมูลนะของทางฝั่งของตลาดซับของ TSD ใช่ไหมคะหมอนัทที่จะมีนักข้อมูลของนักลงทุนนะที่ลงทุนอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนถูกแฮกข้อมูลไปประมาณสัก200,000รายได้ประเด็นเนี้ยนักลงทุนกังวลใจกันอยู่พอสมควรค่ะหมอนัทแล้วก็สอบถามเข้ามาว่าเขาจะได้รับผลกระทบอะไรไหมเขาเป็นคนใน200,000คนไหมแล้วจะต้องยังไงต่อจากนี้แล้วก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยอ่ะหมอนัทสำหรับเรื่องของข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทค่ะโอเคแล้วไปเรื่องเฟดก่อนไปเรื่องเฟดก่อนที่จะไปเรื่องของ TSD ค่ะ
0: ใช่ครับก็ท่านผู้ฟังครับเมื่อคืนเนี่ยนะฮะก็เฟดประกาศผลออกมาแล้วนะครับว่าคงดอกเบี้ยไว้ที่3.5-3.75นะครับก็เป็นครั้งที่5ติดต่อกันแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นกี่ครั้งแล้วที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ผลโหวตมากกว่านะครับว่าผลโหวตเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนจากนะก่อนหน้านี้เนี่ยคะแนนจะสูสีแล้วก็คะแนนนี้ก็จะมีฝ่ายที่ค้านนะเสียงมีเสียงแตกออกมาเพิ่มแล้วกันนะก็คือตอนนี้เป็น9-3นะครับว่า3เสียงที่แตกออกมาเนี่ยไม่ได้ขอให้ลดดอกเบี้ยลงนะครับแต่ว่าขอให้ขึ้นดอกเบี้ยแบบทันทีเลย 0.25% นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือทุกคนเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าการที่เขาคงดอกเบี้ยไว้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะช่วยเศรษฐกิจได้จริงๆนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่กรรมการเสียงแตก3คนนะฮะในทางเดียวกันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าพอประธานเฟดคนไหนพูดคำนี้ด้วยนะบอกว่าผมขอให้มีการทะเลาะกันแบบครอบครัวที่ดีคืออะไรนะเหมือนว่าเหมือนเขามีเสียงแตกข้างในแหละนะฮะแล้วก็แต่ในสุดท้ายนะทางเควินวอชเนี่ยเขาก็บอกว่าผมก็ได้มตินี้มาอะไรเงี้ยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาพยายามคอนวินคนข้างในกันเองพอสมควรนะครับว่าเฮ้ยอย่าขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าตลาดไม่ได้มองอย่างนั้นเราก็จะเห็นตลาดดาวโจนส์ก็ร่วงลงมาใช่ไหมครับแล้วก็พันธบัตรผลตอบแทนยิวก็พุ่งมายิวก็พุ่งไปนะครับก็สูงสุดใน19ปีเลยนะครับตั้งแต่ปี2007ต้นมานะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าตอนนี้ตลาดมองกันว่ามันคือทวิส steepening นะครับก็คือภาษาเอาง่ายๆก็คือตลาดไม่ได้กลัวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแรงแต่ว่าจะกลัวว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยช้าเกินไปนะครับก็ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันพุ่งทะยานได้นะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ตลาดไม่ค่อยไว้ใจนะครับก็ด้วยเสียงแตกด้วยอะไรด้วยนะครับก็การเหมือนตอนนี้การจะกลายเป็นประเทศเดียวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะที่พยายามคงดอกเบี้ยอยู่ทั้งที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาพยายามขึ้นกันพอสมควรนะครับก็คือพยายามที่จะขึ้นดอกเบี้ยกันนะถ้าส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยของแต่ละประเทศเนี่ยขึ้นตามเงินเฟ้อนะครับพอสมควรนะฮะงั้นก็เราก็มีประเทศไทยเนี่ยที่อาจจะแหกชาวบ้านนิดนึงพยายามคงที่ไปอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่อื่นที่เหลือเนี่ยพยายามขึ้นกันหมดแล้วนะครับนะโดยเฉพาะประเทศที
1: ่
0: มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อแรงเนี่ยก็ขึ้นกันนะครับ
1: ค่ะโอเคเพราะอย่างนั้นเนี่ยถ้าผลที่ออกมาหรือว่าจากที่วิเคราะห์นะมุมมองที่แสดงในการประชุมครั้งนี้เนี่ยหมอนัทมองไปถึงทิศทางข้างหน้าของดอกเบี้ยยังไงคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะ
0: ผมว่าดูแล้วยังไงก็น่าจะขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยยังไงจะไม่หยุดแน่นอนเรื่องของเรื่องของพลังงานเรื่องของตัวเลขการใช้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยนะครับพอมันมีเรื่องของปิดท่าเรือหรือมีข่าวของอเมริกามาด้วยมีข่าวของอิสราเอลมาด้วยเนี่ยยิ่งกดดันนะผมว่าเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยให้มันสูงนะครับก็ทำให้เงินเฟ้อไงเด็กพื้นฐานก็ต้องปรับขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับก็บอกท่านผู้ฟังได้ว่าตอนนี้แนวโน้มก็คือดอกเบี้ยน่าจะเป็นกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วแหละนะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้มอนัทจะแนะนำนักลงทุนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ยังไงคะเราต้องมีการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าดอกเบี้ยน่าจะมีโอกาสที่จะขยับปรับขึ้นแบบนี้ค่ะมอนัทคะและผลกระทบที่จะตามมาด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอกังวลเรื่องดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบที่ตามมาอยู่พอสมควรเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะมอนัทคะ
0: ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าให้ทุกท่านนะมองภาพใหญ่นะปี2069เนี่ยไม่ใช่ปีที่ดอกเบี้ยลดลงอีกแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเศรษฐกิจมีการลดดอกเบี้ยลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะกลายเป็นปีที่ดอกเบี้ยกลับมาขึ้นนะครับเพราะว่าสงครามตัวนอกกลางแล้วก็ด้านพลังงานทั้งหลายพวกนี้นะครับคราวนี้ทำยังไงดีนะครับก็นักลงทุนนะฮะผมคิดว่าระยะสั้นถ้าเรากลับเรื่องของสินทรัพย์เนี่ยนะเราถือตราสารหนี้อยู่เนี่ยก็เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เปรียบนะครับแล้วก็คนที่ถือตราสารนี้ระยะยาวเนี่ยต้องทำใจนิดนึงราคามันจะแย่มากก็ได้นะครับแต่ว่าก็อยากให้ไม่ต้องคิดมากนะครับถือให้ยาวพอนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นมาเองแต่คราวนี้สำหรับท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้มีตราสารนี้หรือมันมีไม่เยอะเนี่ยรออีกสักระยะหนึ่งให้ดอกเบี้ยมันขึ้นก่อนนะครับพอขึ้นไปถึงสักระยะหนึ่งเนี่ยถ้ามันเริ่มพีคแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราได้ยินข่าวเศรษฐกิจจะเริ่มปรับตัวแย่ลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไปซื้อตอนช่วงพีคของดอกเบี้ยที่มันเป็นขาขึ้นน้อยก็ได้นะครับก็รอนิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าคนที่มีอยู่แล้วก็ปรับเป็นตราสารหนี้อายุสั้นๆแทนนะครับครับ
1: โอเคชัดเจนนะสำหรับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราก็คงต้องติดตามกันนะเพราะว่าหลายคนก็ตามในเรื่องของดอกเบี้ยนี่แหละเนาะหมอนัทนะคะที่น่าจะส่งผลต่อนโยบายในเรื่องของการเงินทั่วโลกเหมือนกันนะแต่ว่าเราเห็นทรงแล้วว่าน่าจะไปในทิศทางไหนที่หมอนัทบอกนะคะอ่ะทีนี้มาอีกประเด็นนึงค่ะหมอนัทคะก็คือเป็นประเด็นที่นักลงทุนบ้านเราเนี่ยแหละนะที่มีความกังวลใจนะหลังจากสัก2วันที่ผ่านมาเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมานะ TSE ก็ออกมาชี้แจงข้อมูลนะมันมีประเด็นเรื่องของการรั่วไหลของข้อมูลการถูกแฮกข้อมูลสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนซึ่งข้อมูลนั้นก็ละเอียดมากเลยเหมือนกันเนาะหมอนัทไปชื่อนามสกุลเลขบัญชีอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้หลายคนกังวลใจเอามาให้รายละเอียดเรื่องนี้นิดนึงค่ะว่าถ้านักลงทุนกังวลใจว่าเอ๊ะหลังจากนี้มันจะกระทบยังไงแล้วก็มีหลายคนค่ะที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองอ่ะเป็น1ใน 200,000 คนนั้นหรือเปล่าอ่ะเราจะซับข้อมูลได้ยังไงเงี้ยครับหมอนัทค่ะ
0: โอเคได้ครับผมว่ามันมีหลายประเด็นมากเลยนะครับว่าเอ๊ะเราจะต้องคิดยังไงแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าเค้าเรียกอะไรนะรายละเอียดเนาะให้ทุกท่านฟังก่อนนะครับว่าเอ๊ะที่มาที่ไปเนาะแล้วมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยนะที่มันเกิดขึ้นมามีข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราแล้วนะครับก็คือในช่วงวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับระบบของ TSE Investor Portal เนี่ย มีการถูกเจาะระบบนะฮะแล้วก็ถูกแฮกข้อมูลไป 200,000 กว่า user นะ 200,000 กว่ารายนะครับจากฐานทั้งหมดอยู่ประมาณสัก5ล้านบัญชีณปัจจุบันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าactive จริงๆเนี่ยคนที่เปิดบัญชีค้างไว้เนี่ย active จริงอยู่มาสัก 300,000 หรือ 500,000 ได้ประมาณนี้ราวๆนี้นะครับงั้นจริงๆที่ถูกแฮกไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ราว 4% ของทั้งหมดจาก5ล้านบัญชีนะครับอะไรที่หลุดบ้างมาดูอะไรที่หลุดบ้าง1ชื่อนามสกุลมันเป็นปีเกิดเลขบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรอีเมลชื่อบริษัทหลักทรัพย์เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อธนาคารและที่ธนาคารนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่หลุดนะครับก็เยอะเหมือนกันนะคุณยูนะคือข้อมูลที่หลุดเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะฮะคือแล้วที่หนักก็คือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบัญชีธนาคารและที่บัญชีธนาคารเนี่ยอันนี้มีความน่ากลัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อว่ามันเป็นยังไงนะครับอะไรอีกนะครับข้อมูลที่ไม่หลุดแล้วกันข้อมูลฝั่งที่ไม่หลุดนะครับก็คือหุ้นจำนวนหุ้นมูลค่าพอร์ตนะครับมูลค่าการถือครองทั้งหลายพวกนี้ประวัติทำธุรกรรมที่เราซื้อมาขายไปหุ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่หลุดเพราะว่าระบบมันแยกออกจากกันนะครับก็อันนี้แต่ TSC เขาก็บอกยังไม่ยืนยันความเสียหายต่อหลักทรัพย์นะว่ามันมีเรื่องอื่นๆด้วยหรือเปล่าแต่ว่าก็เดี๋ยวเขาอาจจะย้ายระบบหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับก็คิดว่าตอนนี้เขากำลังเรียนแก้ไขปัญหาอยู่แล้วกันนะฮะงั้นอันนี้ต้องท่านผู้ฟังต้องแยกก่อนเนาะมีข้อมูลที่หลุดกับข้อมูลที่มันไม่หลุดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้อันตรายมากกว่าที่ผมคิดเพราะว่าแม้มันจะไม่หลุดเนี่ยคือตอนนี้สิ่งที่เราโดนแฮกไปเนี่ยมันคือมันไม่ใช่การข้อมูลมันไม่ใช่การขโมยสินทรัพย์หุ้นโดยตรงนึกออกไหมคุณดีไม่ใช่อยู่ดีตอนเช้าตื่นมาแล้วหุ้นเราหายไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะ
1: มูลค่าหรือหุ้นหายไปแต่มันคือข้อมูลส่วนบุคคลมากๆอ่ะบอนัสหลายคนก็มองแบบนั้นใช่ไหมคะข้อมูลส่วนตัว
0: คราวนี้ถ้ามันหลุดในมุมนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับนักลงทุนบ้างนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีโทรศัพท์มาหาเราโทรจาก TSD นะโทรจากสมกรนะโทรจากที่นู่นที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยคุณเป็นเจ้าของเลขที่บัญชีนี้เลขที่หลักทรัพย์นี้ใช่ไหม
1: บอกตรงเป๊ะจะบอกตรงเป๊ะละซึ่งเราอาจจะเข้าใจว่าจริงเพราะว่าเขามีข้อมูลของเราซึ่งปกติจะไม่มีใครมามีข้อมูลที่แบบละเอียดเลขบัญชีทุกอย่างขนาดนี้นะบอนนะใช่ไหมแต่รอบนี้เขาได้ไปละพวกมิจฉาชีพเนี่ยค่ะ
0: ใช่ฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเลยกังวลเรื่องนี้มากกว่านะครับว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่มันจะถูกหลอกลวงได้ง่ายขึ้นนะครับถูกหลอกลวงได้ง่ายขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นอันนึงที่อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยต้องมีความระมัดระวังตัวแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะอย่าเพิ่งโอนอย่าเพิ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็สมมติมีใครโทรเข้ามาแล้วดูน่าเชื่อถือจริงๆเนี่ยก็ต้องรอไว้ก่อนว่าจะเดี๋ยวเพิ่งตัดสินใจโอนเงินหรือว่าอย่างหรือถ้าเขาจะเล่นเล้าอะไรมาเราเล่นนักอะไรมาแล้วบอกเอ้ยอันนี้เราขอตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์ของเรานะครับต้องให้ขอบเขตเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วกันนะส่วนเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยทาง TSC เนี่ยมีการส่งอีเมลนะครับไปหากับบุคคลที่ถูกดึงข้อมูลออกไปนะครับก็บางท่านในเพจเห็นในเพจตาม Facebook อย่างเงี้ยก็เริ่มเข้ามาเนี่ยมีคนติดต่ออีเมลเข้ามานะว่าต้องระมัดระวังแสดงว่าเขาโดนแฮกไปใช่ไหมคำตอบก็คือคิดว่าน่าจะใช่นะครับทาง TSC เนี่ยก็มีจดหมายทางอีเมลเนี่ยไปเตือนแล้วว่าต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าข้อมูลของท่านหลุดไปอย่างเงี้ยนะครับก็ฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้อีเมลเนี่ยอีกวิธีนึงนะครับแล้วกลัวว่าเอ๊ะข้อมูลหลุดไปแล้วทาง TSC ไม่ได้แจ้งผ่านอีเมลเราหรือเปล่าหรือเราไปเปลี่ยนอีเมลไปเนี่ยก็ไปที่ Set Contact Center ก่อนแล้วก็ได้นะครับลองสอบถามไปทางนั้นดูนะครับแล้วก็มันจะมีอะไร02 009แล้วก็9อีก6ตัวนะครับอันนี้ก็ลองติดต่อไปทาง Set Contact Center ก่อนนะครับจะได้ให้เขาลองเช็คข้อมูลหน่อยที่ว่าเอ๊ะเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะครับ
1: จะได้สบายใจแต่ว่าจริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าใครมีอะไรมีข้อมูลอะไรมาหรือว่ามาโทรศัพท์นะเราก็มาให้เราจะทำธุรกรรมหรือตัดสินใจอะไรแล้วมามีข้อมูลส่วนบุคคลเรามากๆเนี่ยตอนนี้ขอให้อย่าเชื่อโดยเด็ดขาดแล้วกันเนาะเหมือนนั้นเราต้องแบบนี้เราปลอดภัยไว้ก่อนนะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากช่องทางไหนยังไงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะต้องเช็คทุกอย่างให้แน่ใจก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ฝากเตือนไปถึงทุกคนด้วยใช่ไหมทั้งคนที่อาจจะได้รับอีเมลหรืออะไรจากทางเซ็ตแล้วแต่บางคนอาจจะไม่ได้เนี่ยยังไงก็ระมัดระวังไว้ก่อนแล้วก็เช็คแบบพี่หมอนัทบอกนะโทรไปที่ TSC Contact Center ก็ได้ใช่ไหมคะเพื่อเช็คข้อมูล
0: ทองคำใช่ครับแล้วก
1: ็
0: แล้วที่สำคัญคุณดิวสังเกตเรื่องของ Cyber Security เนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญนะแล้วก็แต่ว่าความรู้หรือว่าความเข้าใจเนี่ยของประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะยังมีแกปอยู่เหมือนกันนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมาคุยกันโดยเฉพาะเราก็จะเห็นอีกเคสหนึ่งคือเคสของทางบิตคัพเนาะนะครับแต่ต้องตรงก่อนนะท่านผู้ฟังครับว่าเคสบิตคัพเนี่ยกรต.กล่าวโทษนะแต่ยังไม่เท่ากับผิดนะยังอยู่ในกระบวนการอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่พูดว่าเขาคงเขาผิดหรือมีปัญหาอะไรนะอันนี้ก็ยังไม่ได้คำตัดสินจากทางกรต.ออกมานะครับแต่ว่าก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เป็นเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ใช่ตรงนี้มันก็เลยทำให้นักลงทุนหลายๆคนอาจจะมีความกังวลใจไปเลยอ่ะพอเราเจอเรื่องของบิตคัพนะซึ่งก็เกิดขึ้นถ้าตามข่าวเนี่ยตั้งแต่ปี2564แล้วใช่ไหมคะในขณะเดียวกันพอมาเจอเรื่องของประเด็นถูกแฮกข้อมูล TSC ถูกแฮกข้อมูลอีกหลายคนก็เลยอาจจะแบบไม่สบายใจเลยกับการทำธุรกรรมที่บางทีมันด้วยยุคสมัยนี้ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันจะถูกแฮกข้อมูลแล้วเราจะได้รับผลกระทบไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมอนัสฝากถึงนักลงทุนสักนิดนึงค่ะด้วยข้อมูลข่าวสารที่ออกมาพี่เชื่อว่าหลายคนกังวลนะเรื่องนี้อะไรประมาณนี้วันนี้มันอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันถูกบล็อกความเสียหายเอาไว้แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนาคตอ่ะมันจะสร้างความเสียหายโดยที่แบบเราไม่ทันตั้งตัวไหมอะไรเงี้ยค่ะมนัสค่ะค่ะ
0: ครับได้ครับงั้นผมอาจจะขอกล่าวสั้นๆในเรื่องของเคสบิตคัพสักเล็กน้อยก่อนละกันนะครับก็คือตอนช่วงปี2564เนี่ยเดือนพฤษภาคมประมาณ5ปีก่อนเนี่ยนะครับสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าเนี่ยถูกนะดูไปนะฮะโดยประมาณสัก16สกุลเงินถ้าผมจำไม่ผิดนะครับบน
1: ใช่
0: บนทางนี้
1: 1,700กว่าล้านอ่ะมอนั
0: สเป็นจำนวนเงินที่เยอะมาก
1: 1,700กว่าล้านใช่ค่ะ
0: แต่ว่าข้อมูลเนี้ยไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมานะครับเพราะฉะนั้นกลัวว่าเขาแจ้งว่าเขาแจ้งอย่างเงี้ยครับอ้างว่ากลัวคนจะแห่ถอนหรือแบงก์รันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ได้ชดเชยไปแล้ว 100% ละนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความปลอดภัยบนระบบอย่างเดียวแต่มันเป็นทุกเอ็กซ์เชนจ์บนโลกนี้นะที่ผมจะบอกอย่างนี้ทุกคนแล้วกันนะเพื่อความแฟร์นะทุกเอ็กซ์เชนจ์บนโลกถูกโจมตีได้ทั้งนั้นในอดีตเราก็จะเคยเห็นเอ็กซ์เชนจ์นั้นถูกโจมตีด้วยนี่นั่นเงินหายไปอะไรไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความโปร่งใสมากกว่าว่าถ้าคุณถูกแฮกจะบอกพวกเราไหมหรือจะบอกเมื่อไหร่อันนี้ผมว่าอันนี้มันเป็นประเด็นนะว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขามีนโยบายในการทำเรื่องพวกนี้อย่างไรคือคุณผมก็จะเล่าว่าโอเคบิตคัพเขาเป็นมีวิธีในการช่องทางในการหาเงินกลับมาคืนให้กับนักลงทุนได้นั่นก็อาจจะช่วยในระดับนึงนะแต่ว่าถ้าเราไปเจอแพลตฟอร์มที่มันไว้ใจเหมือนเราจะไว้ใจเขาได้แต่ว่าสุดท้ายเขาไม่ได้บอกเราสุดท้ายเงินหายไปจริงแล้วปิดตัวหายไปอันนี้มันก็มีโอกาสได้ขึ้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะขอสั้นๆ5ข้อแล้วกันนะนะ5ข้อที่แบบว่าช่วยให้กับพวกเรานะเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะได้เข้าใจว่าเราจะคือต้องปฏิบัติตัวยังไงในเรื่องของตัวเซอร์เบอร์ซีเคียวริตี้ที่มันจะต้องมีความระมัดระวังเนี่ยนะครับนะ
1: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มไปเลยเนาะเชื่อได้ว่าหลายคนรอฟังและรอลิสต์ฟังแล้วตอนนี้ไม่สบายใจจริงๆประเด็นแม้กระทั่งบิตคัพมีคนถามด้วยนะว่าเอ๊ะแล้วจริงๆวันนี้พอดีเขาลงทุนต่อเนื่องมาเนาะหมอนะเขาก็มีถามมาถึงขั้นว่าเงินเขายังอยู่ใช่ไหมคือเหมือนไม่สบายใจแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องทดลองขายทดลองถอนออกมาว่ายังได้เงินจริงๆไหมบางคนกังวลใจถึงขั้นนั้นเลยนะหมอนะถึงแม้ว่าอันเป็นเรื่องมันเหมือนกับเขาบอกว่ามันย้อนหลังมาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชดเชยหมดแล้วอะไรก็ตามแต่ค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าถ้าตรงนี้อยากให้ทุกท่านผู้ฟังคิดว่าอย่างเงี้ยเราได้เงินคืนมาแล้วแหละนะแต่ว่าจะถอนเพื่อความมั่นใจว่าเอาเงินกลับมาหาเราก่อนเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับก็เป็นคิดที่ของเราทำได้ครับนะครับก็กังวลใจได้แล้วก็ทำอะไรให้มันสบายใจเนี่ยทำได้เลยนะไม่ต้องไปกังวลว่าจะฝากต่อหรือจะไม่ฝากต่อดีอะไรเงี้ยถ้าถอนแล้วสบายใจกว่าถอนมาดีกว่านะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะงั้นไป5ข้อที่หมอนัทจะมาฝากไว้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Cyber Security เนาะจะได้หลายคนจะได้เอาเป็นแนวทางในการที่จะป้องกันเอาไว้นะคะค่ะ
0: ได้ครับหลักๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการใช้เรียกเป็น two factor authent นะคุณบิวครับ two factor authent คืออะไรคือการที่เราเนี่ยใช้ authenticate หรือการยืนยันตัวตนเนี่ย2ครั้ง2แบบ2ครั้งก็คือ1อาจจะใช้หน้าเราละbiometric ละอีกอันนึงใช้เป็น OTP ยน OTP เข้ามาที่มือถือเรานะครับต้องบอกท่านผู้ฟังนะว่าตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีแพ็กเกจอันนึงเขาบอกว่าไอ้ two factor authent เนี่ย จะลดการใช้ลงแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวซิม

0: ที่เราส่ง SMS เนี่ยไอ้ตัว OTP เนี่ยมันสามารถทำswap สวมรอยซิมได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็มีความเสี่ยงแต่ว่าน้อยยังไม่ได้เยอะยังไม่ได้เยอะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นโปรแกรมต่างประเทศเนี่ยก็ใช้เป็น Google Authenticator หรือพวก Key Pass ต่างๆที่อยู่ใน Apple ของเราอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ใช้ Key Pass เป็น Factor Authentic นะครับร่วมกับBiometric แล้วร่วมกับอื่นเนี่ยตอนนี้ได้รับความนิยมมากกว่า SMS แหละในต่างประเทศนะครับเพราะว่ามันพูดแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเป็น Account เราจริงๆเนี่ยนะครับมันถึงการสามารถทำแบบนั้นได้นะครับเพราะอันนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าtwo factor authentic ดีไหมดีต้องนึกไว้เสมอว่าเราจะเข้าโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ต้องมี two factor authentic แต่หลังๆเริ่มเปลี่ยนเป็น Google authentic หรือเป็น key pass ผ่านมือถือเราไปเลยนะครับผ่านตัวของตัว Apple ไปเลยอย่างเงี้ยน่าจะปลอดภัยนะครับโอเคนะนี่คือข้อแรกนะก็คือยังใช้ two factor authentic นะครับแล้วก็ใช้เป็น key pass หรือเป็น Google authentic นะครับโอเคอันที่สองนะครับอย่ากดลิงก์ในข้อความใดๆแบงค์ธนาคารโทรมาบอกให้เรากดลิงก์นู้นลิงก์นี้อันนี้ต้องระมัดระวังโอเคไหมครับนะฮะก็อย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดนะเพราะตอนนี้ข้อมูลหลุดไปแล้วข้อมูลมันตรงด้วยมันส่งข้อมูลมาเรากดไปนี่มีโอกาสเจ๊งเลยนะฮะอันที่สามคือรหัสผ่านเนี่ยพยายามเรื่องอย่าใช้ซ้ำกันทุกแพลตฟอร์มอ่ะคุณบิวแล้วอย่าพยายามจดลงไปในมือถือด้วยนะเกิดมีใครมาเปิดดูนี่มันรั่วทุกอันเลยนะฮะเพราะฉะนั้น
1: เนี่ยเป็นปัญหาของหลายคนมากเป็นปัญหาของหลายคนมากเลยหมอนะเพราะตอนนี้ทุกอย่างเป็นรหัสหมดแล้วพอหลากหลายอ่ะก็มีปัญหาจำสับสนจำสับกันต้องแบบว่าไปเขาเรียกอะไรตั้งรหัสผ่านใหม่อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวบิวเจอบ่อยเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันรหัสหมดเลยเนาะหมอนะแล้วเราจะแบบสับสนนะบางคนก็เลยใช้วิธีในการที่จะใช้รหัสเดียวกันหมดซึ่งมันไม่ปลอดภัยแหละที่หมอนัทบอกนะคะ
0: ไม่ปลอดภ
1: ัยนะมันจะจับได้
0: แล้วบางทีบางคนมันเก็บไว้ในโน้ตของมือถืออีกมือถือหายเนี่ยหลุด
1: ใช่ๆ
0: หนักเลยครับ
1: ไปเลย
0: คือบางคนยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเอาอะไรนะรหัส16ตัว13ตัวที่มันเข้าบิตคอยอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยแล้วเซฟเก็บไว้เนี่ยอันนี้ก็ถ้าหายทีหลุดทีเรียบร้อยเลยนะฮะไปทั้งดิจิตอลไปทั้งเงินในธนาคารเลยไปหมดเลยนะครับ
1: ก็
0: ตอนนี้ระบบของ Google เองหรือของที่อื่นเนี่ยก็จะมี password manager อยู่นะครับใช้ตรงนั้นได้เหมือนกันครับโอเคนะฮะอันสุดท้ายอันที่4นะครับหลายๆคนเนี่ยชอบไปล็อกอินเครื่องบริษัทหรือว่าเครื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เครื่องโน้ตบุ๊กหรือว่ามือถือของเราไปยืมของคนอื่นล็อกอินนิดนึงจะได้ดูข้อมูลหน่อยนึงทำงานอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นอันนึงที่หลายๆคนไปเซฟมือถือไปเซฟรหัสผ่านผ่านแพลตฟอร์มคนอื่นผ่านมือถือคนอื่นผ่านโน้ตบุ๊กคนอื่นเนี่ยมันหลุดได้ด้วยเหมือนก
1: ัน
0: นะครับ
1: เขาอัตโนมัติได้เลยค่ะโอเคข้อสุดท้ายครับหมดนะคะ
0: ครับเรื่องสุดท้ายครับไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับตัวจริงนะที่จะขอ OTP หรือรหัสผ่านของเรานะไม่มีแบบเอ้ยเนี่ยโทรมาบอกเอ้ยคุณผมส่งข้อมูลไปให้แล้วนะคุณ OTP มาให้หน่อยเพราะเราจะได้ตรวจสอบข้อมูลได้อันนี้ห้ามส่งรหัสผ่าน OTP ที่มาจาก SMS ให้กับใครเด็ดขาดนะครับใช้แต่ตัวเองเท่านั้นครับอันนี้ยืนยันเลยนะฮะ
1: โอเค
0: ก็ประมาณนี้
1: ค่ะอันนี้เป็น5ข้อที่หมอนัทฝากกันนะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นเวลาทวนให้แล้วแต่ช่วงนี้คงอาจจะต้องขอบพระคุณหมอนัทมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะหมอนัทขาค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่
1: ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางคู
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่าย

0: ัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
6: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
8: ค่ะสวัสด
7: ี
8: ค่ะ
7: ครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อยู่กับปัทมพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสวัสดีครับเชอรี่ครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๋องค่ะวันนี้นะเพิ่งช่วงต้นเดือนแต่ดูเหมือนว่าประเทศไทยมีวาระโดยเฉพาะคดีอาชญากรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวทั้งป๋องทั้งธงนะแล้วก็ไหนจะถึงขนาดนายกนี่ต้องจากสุพรรณบุรีไปที่ชลบุรีเลยนะเป็นวาระเร่งด่วนสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ถ้าพูดถึงความคืบหน้าคดีล่าสุดก็คือศาลให้ประกันตัวเนื่องจากว่าก็มันเป็นคดีอุกชะกันร้ายแรงนะคะเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้ากันเพราะว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นคดีใหญ่ที่หลายคนกลับมาตั้งคำถามกันที่ป๋อง
7: ยังไง
8: โทษประหารชีวิตเนี่ยในบ้านเรายังจำเป็นอยู่หรือไม่ถ้าถามว่าโทษประหารชีวิตในบ้านเรายังมีไหมคือยังมีนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นอำนาจในส่วนของศาลว่าเขาจะมีการพิจารณากันอย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามสำหรับความคืบหน้าในคดีนี้การรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะการในพื้นที่ภาคใต้กรณีที่มีการปิดล้อมนะสำหรับผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาอัปเดตอะไรกันก่อนดีเพราะว่าการบ้านการเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องภาพที่แชร์กันมากเพราะว่าเห็นล่าสุดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพตัวเองใส่กางเกงขาสั้นนะเรื่องของกรณีคุณเนวินคุณเนวินอาจจะสายมูนิดนึงไง
7: แต่ผมว่าไม่รู้นะเอาใจผมนะถ้าภาพนี้ที่ออกมาผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีท่านนายกก็ไม่ต้องไปให้รายละเอียดในทุกเรื่องก็ได้นะถูกไหมคือ
8: บางสื่อเนี่ยเขาบอกว่า
7: ไม่รู้อ่ะผม
8: พี่เนกำลังถูกรุมเร้าในช่วงนี้บางสื่อเขาบอกว่าแบบนี้น้องหนูเนี่ยคือเขาบอกว่าภาพสื่อหลายสื่อเนี่ยเขาพยายามวิเคราะห์กันอยู่เหมือนกันพี่ป๋องอะภาพในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะพยายามทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีมีความปรองดองไม่มีความแตกแยกกันอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น
7: เดียวกันอย่างเงี้ย
8: เพราะฉะนั้นช่วงนี้พี่เนเนี่ยอาจจะถูกโจมตีในหลายวาระหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะคราวนี้น้องหนูก็เลยต้องออกมาเรียกว่าซัพพอร์ตได้ไหมใช้คำนี้ได้ไหม
7: แต่ว่าไม่รู้สิผมมีอันนี้ส่วนตัวนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเห็นยังไงก็แล้วแต่คืออาภาพเหตุการณ์ถามว่าสิ่งหนึ่งที่อาภาพคุณเนวินทำอะไรเราก็รู้มันก็เป็นงานถ้าเป็นงานบุญถูกไหมก็แล้วแต่ละกันคอมเมนต์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเยอะมากแต่ทีเนี้ยคือไม่รู้สิผมว่าท่านนายกก็เป็นอีกเป็นแบบระดับผู้บริหารประเทศนะบางทีบางเรื่องอาจจะต้องมองข้ามหรือเปล่า อะไรแบบนี้มันก็แล้วแต่นะแต่ว่าเราในมุมสื่อมันก็สามารถที่หยิบยกขึ้นมาคุยได้ถูกไหมครับแต่พอมันภาพมาแบบนี้มันก็เป็นประเด็นการเมืองอยู่เหมือนกัน
8: มันคงเป็นสไตล์การแต่งตัวมั้งเพราะว่าตอนลูกชายของคุณเนวินใช่ไหมที่ล่าสุดที่แต่งงานอ่ะคุณเนวินอ่ะขนาดไปโรงแรมหรูเลยนะคือทุกคนแต่งตัวกันสวยอะไรอย่างนี้เลยพี่ป๋องแต่คุณเนวินก็ใส่กางเกงขาสั้นเหมือนที่เราเห็นในข่าวนั่นแหละตอนนั้นก็มีคนทักอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะงานแต่งทำไมถึงใส่กางเกง

0: สั้นอะไรเงี้ยก็คือสไตล์ตามนี้เลยแต่ว่าคราวที่แล้วทุกคนก็มีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ้าอันนั้นก็การแต่งลูกชายก็ไม่เป็นเลยหรอกมันเป็นเรื่องของส่วนตัวมันอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยม อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มาเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยก็คือไปไหว้ศาลหลักเมืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจริงๆแล้วก็มีข่าวมาตั้งแต่
1: เขามีพิธีนะเขามีพิธีสำคัญนะศักดิ์สิทธิ์นะพิธี
0: ก็สังเกตว่าหลายครั้งแล้วที่คุณเนวินเองจะให้ความสำคัญกับทางศาลหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจัดพิธีกันอยู่หลายครั้งหลายคราวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวทีนี้ถ้าไปดูความเห็นของคนในพื้นที่ที่เขารักเคารพและศรัทธาอาจจะเป็นนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อเนี่ยถ้าใส
1: ่ก็คือถ้าเราศรัทธาถ้าเราศรัทธามันก็ต้องให้เกียรติที่ในคอมเมนต์นะที่ผมไปฟังนะที่ผมไปอ่านดูนะก็คือมันบอกกาละและเทศะอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีการโพสต์ก็มีการอะไรอยู่แต่จริงๆแล้วมันไม่รู้สิต่างจิตต่างใจบางคนก็บอกว่ามันก็ศรัทธามันอยู่ที่ใจอะไรแบบเนี้ยถูกไหมฮะก็ว่ากันไปประเด็นกันเมืองที่ตอนนี้รู้สึกว่าภูมิใจไทยเนี่ยขยับอะไรทุกอย่างนะจะเป็นประเด็นจะเป็นประเด็นเอาง่ายอย่างนี้แหละ
0: แต่ว่าวันพรุ่งนี้ดิฉันเข้าไปดูหมายไปเหมือนกันนะเรื่องของประเด็นการเมืองไหนๆก็พูดการเมืองขอแตะสักนิดนึงพี่ป๋องคือช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมคะคืออาจจะมีแบบเขาเรียกว่ายังไงดีอะไม่ได้เกิดการปะทะกันนะแต่มันจะมีลักษณะของเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ไม่สบายใจในส่วนของพื้นที่ชายแดนรู้สึกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะมีในส่วนของหมายของกระทรวงการต่างประเทศนะคะสักประมาณ10:30พรุ่งนี้เช้านะคะเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการแถลงข่าวนะคะท่าทีของไทยต่อการออกแถลงการของผู้เสนอรายงานพิเศษของแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่คือเราเนี่ยมันเป็นดินแดนของเราถูกต้องไหมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกบางจุดอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็เขาเรียกว่ายังไงล่ะตามหลักมนุษยธรรมเราก็ให้เขามาอยู่ในสมัยนู้นอะไรประมาณนี้เราก็พยายามผลักดันแต่เขาก็ไม่ออกไปจนท้ายที่สุดมีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเขาก็เอาไปฟ้องกับทางสหประชาชาติบอกว่าในส่วนของคนบ้านเขาเนี่ยอยากที่จะกลับมาอยู่ในพื้นที่เดิมอะไรประมาณนี้ค่ะก็พยายามที่จะไปเดินเกมในเวทีโลกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีท่าทีที่สำคัญถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราแล้วก็ท่านเอกอัครราชทูตอะไรต่างๆทั้งของ UN ที่เราเข้าไปอยู่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามที่จะชี้แจงในเรื่องนี้แล้วก็ตามแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้อีกครั้งนึงสำหรับท่าทีในส่วนของประเทศไทยอันนี้ก็น่าติดตามเช่นเดียวกันนะคะพี่ป๋องแต่ว่าเดี๋ยวข่าวแรกเชอรี่ขออัปเดตสักนิดนึงก่อนได้ไหมตอนแรกเมื่อช่วงสักประมาณเที่ยงบ่ายนะถ้าจำไม่ผิดนะเหตุการณ์ไม่แน่นอนนะคุณผู้ฟังนะคือมันมีเหตุเพลิงไหม้แบบนี้ตอนแรก
1: ประมาณ10:00 10:30
0: ใช่ไหมสาย
1: ๆคือ
0: ตอนแรกที่เห็นภาพข่าวอ่ะดูไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่แต่พอสักพักหนึ่งอ่ะพี่ป๋องอู้มันไม่ใช่เล็กๆนะพี่ป๋องนะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยรัชดาภิเษก36นะคะแยก11นะคะที่เขตจตุจักรนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปถึงเนี่ยก็ไปพบควันดำเนี่ยเยอะแยะมากมายปกคลุมพื้นที่บริเวณนะคะแล้วก็เขาก็เลยมีการเร่งระดมทั้งรถดับเพลิงเข้าไปควบคุมเรื่องของสถานการณ์เนี่ยนะคะก็มีคนที่เล่าให้ฟังอยู่กันคือภาพเหตุการณ์คุณผู้ฟังคืออยากจะให้เห็นมันน่ากลัวจริงไฟไหม้เยอะมากควันดำเยอะมากนะอย่างภายในอู่รถยนต์นี่นะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยนะอันนี้เขาเป็นหลานเจ้าของอู่คุณเสถียรนะคะนพวงศ์เล่าให้ฟังบอกว่าตนเองแล้วก็พนักงานอีก2คนเนี่ยกำลังนอนพักอยู่ภายในร้านก็คือภายในอู่นั่นแหละเนื่องจากว่าอู่เนี่ยจะอยู่ทุกวันอาทิตย์นะคะก่อนจะได้กลิ่นไหม้นะคะโชยมาเลยนะคะก็เลยรีบออกไปตรวจสอบนะคะก็ไปพบนี่แหละเพลิงกำลังลุกไหม้ที่บริเวณกองอะไหล่รถที่มันเป็นเขาบอกมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเพราะว่ากองอะไหล่รถเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะก็เลยพยายามที่จะช่วยกันดับไฟค่ะแต่ว่าเปลวเพลิงเนี่ยเขาบอกว่ามันลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้นะคะก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันทีนะคะคาดว่าแบบนี้ก่อนสาเหตุเนี่ยอาจเกิดจากผู้เข้าพักในโรงแรมที่อยู่ติดกับอู่นี่แหละดิก้นบุหรี่แล้วก็ตกลงมาคือคนพักแต่อยู่ที่สูงพี่ป๋องไปสูบบุหรี่หน้าระเบียงอันนี้สาเหตุเบื้องต้นก่อนนะ

0: และทีเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้ดับไงก้นบุหรี่มันก็เลยตกลงมาไปโดนกับกองอะไหล่พลาสติกนะซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีก็เลยทำให้เกิดเพลิงเนี่ยลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้ว1ครั้งแต่ว่าสามารถช่วยกันดับไฟไว้ได้แล้วก็แจ้งให้ทางโรงแรมเนี่ยช่วยตักเตือนในส่วนของผู้เข้าพักแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดดิฉันเข้าไปอัปเดตอยู่เหมือนกันเขามีการสรุปตรงนั้นเนี่ยที่อู่รัชดาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อะคุณผู้ฟังพี่ป๋องคือมันมีทั้งอู่ใช่ไหมอู่รถยนต์ได้ที่อยู่ใกล้ๆกันน่ะมันมีโรงแรมด้วย
1: มีคอนโดมิเนียม
0: แล้วก็ม
1: ี
0: คอนโดมิเนียมด้วยคือเสียหายไปเขาบอกว่ากว่า30ห้องอ่ะพี่ป๋อง
1: ก็เดี๋ยวบอกที่ตั้งก่อน
0: อ
1: ู่รถเนี่ยมันอยู่ในซอยรัชดาภิเษก36ถนนรัชดาภิเษกคือเอาง่ายๆตรงข้ามศาลฎีกาศาลอาญาศาลฎีกาอยู่สนามหลวงใช่ไหมอันนี้ตรงข้ามศาลตรงข้ามศาลอาญาเนี่ยที่เป็นทางโค้งตัวเนี้ยตรงรัชดาภิเษกเข้าไปในรัชดาภิเษก36คือซอยเสือใหญ่ที่เราเรียกกันแบบรู้จักกันดีเนี่ยแยก11ตรงบริเวณที่ตั้งของอู่ที่เกิดเหตุเนี่ยมันรายล้อมไปด้วยคอนโดมิเนียมแล้วก็โรงแรมขนาดเล็กที่ไม่โรงแรมขนาดใหญ่แต่ทีเนี้ยคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ติดคือใช้รั้วเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับใช้รั้วเดียวกันเลยก็ว่าได้เนี่ยมันมีคอนโดมิเนียมอยู่หลายโครงการอยู่เหมือนกันอยู่ตรงนั้นคือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคอนโดมิเนียมบางคอนโดนะเขม่าวควันดำเนี่ยคลุมแล้วก็ฉาบกลายเป็นตอนเนี้ยในฝั่งของห้องของฟากทางนั้นที่อยู่ฝั่งเดียวกับทางด้านของติดกับอู่รถเนี่ยกลายเป็นควันดำเลยเป็นขม่าวที่ติดกับปูนของคอนโดมิเนียมของสีของคอนโดมิเนียมไปเลยแล้วภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพอมันไหม้แล้วรุนแรงมากๆเนี่ยเจ้าหน้าที่นะต้องเข้าไปดับไฟใช้คอนโดมิเนียมในบางฟลอร์บางชั้นเนี่ยเพื่อจะใช้ห้องพักของคนนี้แหละฉีดน้ำจากตรงนั้นลงไปช่วยในการสกัดเพลิงมันทำให้ความเสียหายที่เชอรี่บอกไปมันมากกว่า30ห้องสำหรับคอนโดมิเนียมที่มันอยู่ติดกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่านอกจากดับไฟอีกด้านหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นมาที่คอนโดมิเนียมเนี่ยที่บริเวณชั้น2ของคอนโดมิเนียมดังกล่าวเนี่ยเพื่อจะใช้ในการที่จะใช้ห้องบางห้องที่อยู่ตรงกับในส่วนของอู่ซ่อมรถเลยที่ไฟมันกำลังพวยพุ่งมาเนี่ยใช้เป็นสถานที่ในการดับไฟมันก็เลยสร้างความเสียหายในวงกว้างเพราะอะไรโดยเฉพาะบริเวณชั้น2ของคอนโดมิเนียมที่ติดกับอู่รถนี้มันก็เป็นไปได้อย่างที่มีการสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากในส่วนของเศษบุหรี่ที่ไม่ดับไม่สนิทแล้วดีดออกมาไหมเพราะว่าในอู่ซ่อมรถเนี่ยมันก็จะมีอะไหล่นอกจากพลาสติกมันจะมีอะไหล่รถยนต์บางอะไหล่ที่ถอดออกมามันมีน้ำมันไงน้ำมันเครื่องอะไรที่มันยังติดอยู่ไงเวลาที
0: ่
1: ใช่เวลาน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยที่ใช้กับเรื่องของรถยนต์เนี่ยมันก็ยังมีอยู่ทั้งอาจจะอยู่ตามพื้นบ้างอาจจะอยู่อะไรบ้างมันมีเศษแน่ๆพอประกายไฟมันเกรนมานิดเดียวเนี่ยมันโอกาสที่มันจะไหม้มันก็เลยไหม้เขาบอกว่าตั้งแต่ประมาณ10:27 นเนี่ยศูนย์วิทยุพระราม9เขารับแจ้งเหตุว่าไฟไหม้อู่ซ่อมรถในซอยเสือใหญ่เนี่ยนะครับบอกว่าอู่ซ่อมรถเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กนะเป็นโกดังรีไซเคิลผนังสังกะสีนะครับแล้วว่าเพลิงไหม้เนี่ยยังลุกลามเสียหายเข้าสู่คอนโดมิเนียมชั้น2ของพื้นที่ที่อยู่ข้างเคียงกันเรียกว่าสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยลาดพร้าวแล้วก็ดับเพลิงอีกหลายหน่วยงานทั้งบางเขนบางซ่อนลาดยาผลโยธินบางกะปิบางโพโอ้โหระดมกำลังอย่างเต็มที่เรียกว่าช่วงสายๆที่ผ่านมาประมาณ10:00 น.เนี่ยแถวรัชดาภิเษกเนี่ยวุ่นมากเสียงหวอเสียงดับเพลิงเนี่ยเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับใช้เวลาดับเพลิงประมาณเกือบชั่วโมงจึงสามารถดับเพลิงเอาไว้ได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กำลังเร่งในการตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อยู่นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าภาพเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เนี่ยมันแสดงเห็นว่าคือพอมันไหม้แล้วเนี่ยโอ้โหมันลามแล้วดีที่มันสกัดได้ในบริเวณแค่เฉพาะตรงอู่รถแค่นั้นมันไม่ลามไปถึงคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กันเพราะว่าเขาใช้รั้วเดียวกันด้วยคุณผู้ฟัง
0: คือถ้าเห็นภาพแบบบอกยังตกใจอยู่เหมือนกันเพราะนอกจากเห็นเปลวเพลิงแล้วมันควันดำเนี่ยเยอะแยะมากมายแน่นอนว่าอู่เนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยนะคะเป็นลักษณะของอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวนะแล้วก็หลังคาเมทัลชีทด้วยซึ่งมันก็เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีนะคะแล้วก็โรงแรมข้างเคียงได้รับความเสียหายที่พี่ป๋องบอกก็คือชั้น2เนี่ยมันจะมีอยู่1ห้องที่เสียหายทั้งหมดเลยในโรงแรมนะแล้วก็มีอีก11ห้องของโรงแรมได้รับความเสียหายบางส่วน

0: อ๋อ
1: แต่ที่กรุงเทพที่สวนเสือใหญ่นะตกใจนะน่าตกใจนะคุณผู้ฟังโอ้โหวันนี้แบบพอดูข่าวแล้วเขามีรายงานนะพยายามไปดูภาพเหตุการณ์โอ้โหแล้วมันอยู่ในเมืองด้วยอ่ะ
0: ใช
1: ่โอ้โหแล้วแบบ
0: ตึกแต่มันติดกันเลยอ่ะพี่บ๋อง
1: คือ
0: กลัวมากอ่ะ
1: คือถ้าเราอยู่คอนโดมิเนียมตรงนั้นน่ะมันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบระทึกอ่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
0: น
1: ะ
0: วันอาทิตย์คนอยู่ส่วนใหญ่คืออาจจะไม่มีงานไงฉะนั้นคนเขาก็จะพักอาศัยอยู่ในนั้นนะทั้งโรงแรมคนอาจจะมาอยู่แล้วก็ในส่วนของคอนโดมิเนียมเนี้ยคนก็พักอาศัยค่อนข้างเยอะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วตกอกตกใจเป็นอย่างยิ่งแล้วมันเกิดขึ้นในพื้นที่แหละกลางเมืองอะพี่ป๋อง
1: เอานะก็คงต้องรอการตรวจสอบฟืนไฟเนี่ยต้องระวังกันให้ดีนะครับมาอย่างที่เชอรี่บอกลงใต้ใช่ไหมก็จริงๆแล้วเหตุการณ์ความไม่สงบทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าย้อนกลับไปประมาณสัปดาห์เศษๆอาทิตย์เศษๆคุณผู้ฟังเหตุการณ์นี้ยังไม่จางเลยนะเหตุการณ์ที่ยิงจุดตรวจบุเกซามีที่ระแงะนราธิวาสถ้าจำกันได้เนี่ยเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาครั้งนั้นเนี่ยทหารพรานเสียชีวิตถึง5นายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกเนี่ยนะครับก็ได้รับบาดเจ็บอีกเขาว่าคนร้าย6คนเนี่ยคราวนั้นเนี่ยใช้รถกระบะ4ประตูนะครับขับผ่านด่านก่อนที่ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงแล้วก็คว้างไปบอมใส่จุดตรวจอย่างอุกอาจนะครับนอกจากทหารพรานผู้กล้าที่จะเสียชีวิตไป5นายแล้วยังมีชาวบ้านและพลเรือนรับบาดเจ็บอีก 5-6 คน1ในจำนวนนั้นเป็นเด็กอายุ 9-10 ขวบเนี่ยล่าสุดตอนนี้สำหรับเหตุการณ์ที่ใต้ตอนนี้เนี่ยนะมีการออกหมายจับแล้ว2คนกรณีกราดยิงจุดตรวจบุเกสามีแต่คราวนี้กลางวันแสกๆนะเชอรี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเองผู้ฟังคือเครื่องเจ้าหน้าที่เนี่ยชุดสืบสวนในสถานีตำรวจภูธรตากใบเนี่ยเขาเข้าไปปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของคดียาเสพติดค่ะในพื้นที่ของบ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสคือเขาบอกว่าในระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะปฏิบัติหน้าที่กันอยู่คนร้ายเนี่ยเขาใช้อาวุธปืนยิงสวนเข้ามาใส่ทางเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ตำรวจเนี่ยเสียชีวิต2นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะมีจ่าสิบตำรวจอมรานฮะอันนี้เสียชีวิตนะดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีสิบตำรวจโทไตรทศกุลสันทวัชเสรีได้รับบาดเจ็บดาบตำรวจวันวุชิตแซ่คอได้รับบาดเจ็บแล้วก็ร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีขำได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายรายที่6ก็คือดาบตำรวจพันกิจสีนักกิจจาได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะคือหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็นำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตากใบในโดยทันทีนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะเข้าไปปิดล้อมแล้วก็เข้าไปควบคุมพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดนะคะเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขอความร่วมมือกับในส่วนของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะก็คือว่าหากไปพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุนะคะก็สามารถที่จะแจ้งหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะหรือว่าสถานีตำรวจในพื้นที่ได้ในทันทีทางกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าก็ขอแสดงความเสียใจนะคะต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวเข้ามานะคะเห็นบอกว่าในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็มีการร่วมวางแผนปฏิบัติการกับทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะคะก็คือสั่งการให้อำเภอตากใบบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ทหารเนี่ยมีการปิดล้อมกันขณะเดียวกันก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะตรวจสอบพื้นที่เขาบอกว่ามีทั้งหมด7โซนที่จะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็สกัดกั้นเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะใช้ในการหลบหนีแต่เบื้องต้นมีความคืบหน้าของคดีก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะควบคุมนะในส่วนของผู้ต้องสงสัยได้3คนนะคะก็อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายต่อไปส่วนบุคคลต้องสงสัยอีก2คนเขาบอกว่ามีรายงานนะพี่ป๋องม
1: ี
0: รายงานว่าหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าซึ่งห่างจากจุดที่เกิดเหตุที่มีการปะทะเนี่ยนะประมาณ 1.7 กิโลเมตรค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีกันต่อไปนะคะอันนี้มันก็สอดคล้องกับเรื่องของการความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อสันติสุขซึ่งฝ่ายไทยเองก็พยายามกันมาอย่างต่อเนื่องสำหรับในเรื่องนี้นะคะ
1: ก็ตอนนี้

0: ที่บอกไปคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ส่วนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าเป็นยังเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่ากำลังพยายามที่จะดูพยานหลักฐานต่างๆว่าจะสามารถที่จะบอกระบุว่าเป็นผู้ต้องหาต่อได้หรือไม่นะครับตอนนี้ยังเป็นผู้ต้องสงสัยเขาบอกขณะเกิดเหตุเนี่ยสวมกางเกงวอร์มแต่ไม่สวมเสื้อนะแล้วก็มีอาวุธปืนยาวเนี่ยไม่ทราบชนิดติดตัวตอนนี้สำหรับคนที่ยังหนีไปอยู่หน่วยงานด้านความมั่นคงเองก็มีการบูรณาการดำเนินการออกมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดนต่างๆอย่างเขาบอกไปห่างไปจากจุดเหตุมัน 1.7 กิโลเมตรถามว่ามันจะมีพรมแดนที่จะออกไปในบริเวณใกล้เคียงเพื่อนบ้านได้ไหมมันก็มีโอกาสเขาก็เลยมีการตั้งกองกำลังเป็นการเป็นมาตรการนะครับสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมจัดกำลังติดตามและไล่ล่าผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และนำตัวผู้กระทำผิดสู่กระบวนการยุติธรรมและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เขาบอกว่ากำลังพยายามรวบรวมเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมคืออย่างที่บอกไปมันใกล้อ่ะมันห่างมาคือไม่กี่วันอย่างที่เราเห็นว่าคือ22กรกฎาคมที่ยิงจุดตรวจที่บุเกะซามีที่ระแงะนราธิวาส28เพิ่งออกหมายจับได้2นาย2คนเนี่ยคน2คนร้ายเนี่ยทั้งที่มันต้องมีมากกว่านั้นด้วยถูกไหมฮะเพราะว่าโอ้แบบอุกอาจมากๆอ่ะขับผ่านจุดตรวจแล้วยิงเลยอันนี้ยังไม่จบนะขณะที่คดีเนี้ยวันนี้กลางวันแสกๆตอนเที่ยงด้วยก็มีการที่จะมีการยิงตรงนี้ที่นราธิวาสอีกเหมือนกันเนี่ยนะครับที่ตากใบนราธิวาสเขาบอกว่าขณะที่เจ้าที่กำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดอยู่มันถือว่าเป็นความอุกอาจอยู่เหมือนกันนะเชอรี่ภาคใต้2เหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันมากๆเหตุการณ์หนึ่งยังไม่ซายังไม่ได้ในส่วนของแม้ว่าจะพยายามในการไล่ล่าอย่างเต็มที่แต่เราต้องแบบให้กำลังใจเจ้าหน้าที่มากๆในการทำงานตรงนี้เพราะว่ามันถือว่าเป็นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแล้ววันนี้ก็เพิ่งมาเกิดเหตุการณ์เพิ่มเติมอีก
1: กรกฎาคมเนี่ยจำได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์3วันติดต่อกันเลยนะแล้วก็ได้จะเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในส่วนของเดือนสิงหาคมด้วยเริ่มต้นแล้วทีนี้หลายคนอาจารย์มีการติดตามสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้อยู่เหมือนกันว่าความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะดิฉันก็พยายามก็ไปค้นหาข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าการพูดคุยสันติสุขกับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือว่าที่เราเคยได้ยินคุ้นหูกันนะก็คือกลุ่ม BIN นะคะที่ก่อนหน้านี้เขากำหนดเอาไว้คือเดือนกันยายน2569นะคะก็มีเหตุอาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากว่ายังคงมีสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็ผ่านมาไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือวันที่31กรกฎาคม2519อ่ะนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมสมช.ครั้งที่5/2569ด้วยก็การประชุมครั้งนั้นก็มีการประเมินเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์นะคะแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุความรุนแรงแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเห็นบอกว่าจะมีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของท่าทีแล้วก็รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงรวมถึงเหตุการณ์ปะทะในพื้นที่นราธิวาสด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เตรียมเดินหน้าพูดคุยกับนักวิชาการแล้วก็ภาคประชาชนภาคประชาสังคมในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำควบคู่กันไปนะคะรวมถึงจะต้องมีความร่วมมือกับในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านพี่ป๋อง อย่างรายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็เดินทางไปที่มาเลเซียนะคะไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียด้วยเพื่อที่จะไปสแสวงหาความสงบสุขตามแนวชายแดนไทยนั่นเองนะคะแล้วก็จุดยืนของรัฐบาลเนี่ยท่านนายกเนี่ยยืนยันบอกว่าความสัมพันธ์ทางการทูตเพราะว่าเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมท่านนายกก็ไปมาเลเซียด้วยจำกันได้ไหมคะท่านก็ได้ไปหารือกับในส่วนของนายกมาเลเซียด้วยก็พูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูตกับมาเลเซียเนี่ยก็ยืนยันบอกว่ายังคงแน่นแฟ้นนะมีช่องทางเจรจาสื่อสารเร่งด่วนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ความขัดแย้งขยายผลนะคะส่วนรายละเอียดที่มันเป็นเรื่องของความอ่อนไหวเกี่ยวกับการเลื่อนเจรจากับกลุ่ม BIN นายกรัฐมนตรีก็มีการมอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบโดยตรงอย่างนายศรีศักดิ์ภูมิเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลในรายละเอียดเรื่องนี้นะคะแต่ก็ยังมั่นใจว่าเราก็จะเดินหน้าในการพูดคุยเพื่อสันติสุขกันต่อไปนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าความเคลื่อนไหวล่าสุดในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะ
0: ครับก็คงต้องติดตามกันต่อเพราะว่าพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้หลังจากที่เงียบๆตอนนี้ก็กลับมาเป็นประเด็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเพราะว่าช่วงหน้าเราจะได้ยาวๆเรื่องของป๋องธงกันหน่อยซึ่งตอนนี้มีหลายประเด็นที่หลายคนก็ตามกันต่อเอ๊ะเป็นผู้ต้องหาเพิ่งออกมาเมื่อตอนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วมาก่อเหตุซ้ำแล้วคดีก่อนออกมาเนี่ยทางด้านของกรมราชทัณฑ์เนี่ยมีวิธีการในการพิจารณาไงเขาก็ถามเนี่ยเอ๊ะผู้ต้องหาออกมาแล้วมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้เนี่ยมันควรจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมปกติถ้าเกิดว่ายังอยู่ในระยะการปล่อยตัวออกไปเนี่ยมันต้องมีการควบคุมติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวหรือเปล่ามันก็เป็นประเด็นที่มีการถามถึงในสังคมเหมือนกันรวมไปจนถึงว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยโทษประหารชีวิตอย่างที่เชอรี่บอกไว้ตั้งแต่ต้นมันยังมีอยู่ไหมในบ้านเราแล้วก่อเหตุแล้วหูโหดอ่ะ5ศพอ่ะถูกไหมพี่น้องชาวรัสเซีย2แล้วก็พ่อแม่ลูกในเดือนก่อนหน้านี้อีก3อ่ะติดกันอ่ะหลังจากเพิ่งพ้นโทษมาไม่นานแล้วตัวของป้าที่เป็นคนเลี้ยงคือก็มันอยู่กับพ่อแม่เนี่ยก็ออกมาบอกว่าคือเอ๊ะเขาเนี่ยมีอาจจะเป็นผลกระทบจากการได้รับความรุนแรงตอนเด็กๆในครอบครัวไหม
1: จาก
0: ผลร
1: ุ
0: นแรงจากครอบครัวจากพ่อไหมตอนเด็กๆมันก็เลยส่งผลให้เขาโตมามีพฤติกรรมแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่านักอาชญาวิทยาหรือว่านักพฤติกรรมศาสตร์หลายๆคนเขาก็บอกนะมันไม่จำเป็นเสมอไปว่าคนที่รับความรุนแรงทางครอบครัวแล้วต้องซึมซับมาบางคนก็ดีได้บางคนก็ดีได้ด้วยตัวเองมันก็มีหลายพฤติกรรมแต่อาจจะมีส่วนเหมือนกันเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้าเดี๋ยวก่อนอื่นเราทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับชุนชวนันก็ทักทายมาสวัสดีนะครับคุณอะไรนะบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าประเทศไทยอันตรายมากค่ะแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่เกิดประเทศนี้แต่ตอนนี้รู้สึกตรงกันข้ามกระทรวงไหนรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเจ้ากระทรวงควรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างไรไหมคะ
1: คือเมื่อวานนี้มันมีประเด็นถามอยู่เหมือนกันไงพี่ป๋องถ้าอันนี้จากปากของมีส่วนของญาติสามศพก่อนนะถ้าตำรวจเนี่ยจับป๋องธงและพวกในคดีสามศพได้ทันสองศพที่เป็นพี่น้องชาวรัสเซียนี้ท่านนายกย้ำเลยว่าบอกว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวเลยอย่าไปเรียกว่าเขานักท่องเที่ยวเพราะเขาอยู่ในประเทศไทยเขาไปอยู่กับแม่ได้ประมาณ 6-7 เดือนแล้วก็เป็นชาวต่างชาติแล้วกันที่มาอยู่ในประเทศไทยคือถ้าจับในคดีนั้นได้มันก็อาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์สองอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือพี่น้องชาวรัสเซียนั่นเองแล้วก็ท่านนายกก็ฝากว่าจริงอยู่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกรณีของชาวต่างชาติแล้วก็กูเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์เหมือนกันถูกต้องไหมพี่ป๋องท่านนายกเองก็เลยบอกว่าเข้าใจอยู่เกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์นะแต่เราก็ต้องคือเรียกว่ายังไงอะดูตัวเองยังไงดีหันกลับมามองเพราะว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยคือแทบจะทุกวันเนี่ยแม่เขาเล่าให้ฟังว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยมักจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อตีสี่เนี่ยเป็นประจำถ้าถามว่าตีสี่แล้ววันนั้นน่ะอาจจะมีการเขาเรียกว่านอกเส้นทางด้วยแล้วก็พยายามแล้วก็หลงเส้นทางอะไรประมาณนี้ด้วยพี่ป๋องอะไรประมาณนี้นะแล้วก็พยายามหาเส้นทางแล้วก็พอดีไปเจอเนี่ยละคนนิสัยไม่ดีทั้งสองคนป๋องกับธงอ่ะเป็นผู้ร้ายเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยนะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือก็เลยบอกว่าคนชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนไทยเนี่ยที่อยู่ในประเทศของเราเองก็ต้องดูแลหรือว่าระมัดระวังในการดูตัวเองด้วยแต่ก็อย่างที่คุณผู้ฟังบอกนั่นแหละว่ามันดูแล้วมันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
0: แต่อยากจะบอกว่าดีใจเลยครับที่เกิดประเทศไทยเพราะว่ายังคง มีอะไรที่มันดีและมันสุขสบายนะกว่าหลายๆประเทศอีกเยอะนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นบางบริบทในช่วงเวลาหนึ่งที่มันมีอะไรที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราที่มันอาจจะไม่ได้ดังใจหรือมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาทจริงๆแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นได้เสมอแม้เราจะตั้งตัวไม่ประมาทนะถึงเวลาที่มันจะมีโอกาสเกิดเรื่องมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ส่งมาก็ใจเย็นๆนะค่อยมองค่อยมองนะคุณชมนันท์บอกว่าทักทาย จากเซ็นทรัลเวิลด์อยู่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับว่าตอนนี้เขาบอกว่าไปแวะชมงานรวมของกินจากรายการโทรทัศน์ผู้ผลิตฟู้ดคอนเทนต์อันดับหนึ่งของไทยและอาเซียนนะครับบอกว่าไปวันเดียวคือวันนี้เนี่ยน่าจะรับประทานได้หมดเพราะของกินเยอะมากจริงๆแล้วเนี่ยเซ็นทรัล
1: งานโครงการหลวงด้วยนะ
0: เมื่อวานก็มีงานโครงการหลวงด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ก็ผลิตภัณฑ์เยอะเลยทีเดียวจากโครงการหลวงนะครับออร์แกนิกแล้วก็เป็นส่วนของที่จากธรรมชาติมั่นใจในความปลอดภัยได้อย่าลืมไปเที่ยวชมด้วยนะคุณชวนันท์ถ้าเกิดทักทายมาจากที่เซ็นทรัลเวิลด์นอกจากงานโครงการหลวงแล้วก็ยังมีงานนี้ด้วยนะครับงานฟู้ดคอนเทนต์นะครับของดีเรื่องของอาหารการกินน่าสนใจนะเซ็นทรัลเวิลด์นะครับใครสนใจก็ไปเที่ยวชมกันได้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาคุยในคดีของ2ผู้ต้องหาธนาแล้วก็ธงชัยหรือว่าป๋องธงสักครู่เดียวครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับกับปัทมาพรหานชาญชัยครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตมาไล่ไทม์ไลน์กันหน่อยนะเจอรี่สำหรับคดีป๋องธงนะครับที่ก่อเหตุติดๆกันและเหตุล่าสุดก็คือนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย2พี่น้องนะครับไดเอน่าและโรมันนาซีโมวาซึ่งเหตุเกิดที่ห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรีครับก่อนที่จะหลบหนีมาที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็ถูกจับกุมในที่สุดครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ร่างเนี่ยทั้งในส่วน3ร่างก่อนหน้านี้คดีแรกเนี่ยนะหลังจากที่ออกคุกมาได้2เดือนกับร่างอีก2ร่างเนี่ยที่ไปก่อนสดิคดีสะเทือนขวัญชาวรัสเซียเนี่ยก็อยู่จุดใกล้ๆกันด้วยนะที่เขาชีจันนั่นเองนะคะสำหรับจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเล่าทำลายสั้นๆ สรุปในส่วนของให้คุณผู้ฟังฟังกันสักนิดนึงนะคะก็คือว่ามีพี่น้องนะคะชาวรัสเซีย2คนเนี่ยนะคะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะนะคะทั้ง2คนเนี่ยอยู่ดีๆก็ขาดการติดต่อหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะพร้อมกับรถจักรยานยนต์ญาติแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็พยายามแจ้งความคนหายนะตำรวจก็เร่งสืบสวนแล้วก็แกะรอยเส้นทางของการเดินทางและต่อมาเนี่ยเขาก็ไปพบนะเบาะแสสำคัญก็คือไปพบรถจักรยานยนต์นะคันที่น้อง2คนขี่กันมาถูกชำแหละแล้วก็นำไปฝังดินเพื่ออำพรางหลักฐานนะคะแล้วก็มันมีพยานหลักฐานที่สำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นเองที่หลายคนอาจจะติดตามกันไปแล้วนะคะแล้วก็นำไปสู่การระบุตัวผู้ต้องสงสัยก็คือป๋องกระทงนั่นเองนะแล้วก็ผู้ต้องสงสัยก็หลบหนีนะคะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วตำรวจชุดสืบสวนระดมกำลังติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประสานพื้นที่ในการสกัดจับต่อมาจับได้เนี่ย31กรกฎาคมนะสามารถจับกลุ่มได้ที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วขณะที่กำลังหลบหนีนะคะแล้วก็มีการรับสารภาพด้วยว่าตนเองเนี่ยมีการก่อเหตุบอกว่ามีเจตนาเขาบอกว่าอ้างว่านะก็คือว่าเจตนาในการที่จะชิงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายนะคะแต่ว่าพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยขัดขืนนะคะก็เลยใช้อาวุธปืนเนี่ยคือยิงเนี่ยยิงน้องชายก่อนนะจนเสียชีวิตแล้วก็จากนั้นก็ทำร้ายพี่สาวด้วยการชกนะจนเสียชีวิตแล้วก็ยิงด้วยกลายเป็นเสียชีวิต2ศพนะคะแล้วก็หลังก่อเหตุเนี่ยผู้ต้องหาก็นำศพของพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยไปฝังอำพรางที่บริเวณเขาชีจันจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะนำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปชำแหละเพราะว่าอะไรคงจะไปขายไม่ได้แล้วไงพี่ป๋องเพราะว่ามันมีข่าวดังแล้วไงนะก็เลยเอารถจักรยานยนต์เนี่ย ของผู้เสียหายไปชำแหละแล้วก็ฝังดินเพื่อที่จะทำลายหลักฐานนั่นเองนะคะแล้วก็ภายหลังการรับสารภาพเนี่ยตำรวจก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดฝังศพแล้วก็จุดซ่อนรถจักรยานยนต์แล้วก็เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะแล้วก็จนนำไปสู่อีกคดีนึงก็คือสารภาพก็คือก่อเหตุในส่วนของครอบครัวอีก3คนก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะ
0: ก็อย่างที่บอกไปอย่างตอนก่อเหตุกับ2พี่น้องชาวรัสเซียเขาแต่งกายเขาบอกแต่งกายคล้ายชุดตรวจ
1: ตำรวจไง
0: ใช่แล้วไปบอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นมีกุญแจมือด้วยนะแล้วก็แต่งกายกันไปเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นสองพี่น้องรัสเซียจอดรถอยู่ริมทางแล้วบอกเกิดความโลภนะครับเลยออกอุบายทำทีเป็นตำรวจเข้าไปขอตรวจค้นก่อนที่จะใช้อาวุธปืนจี้ข่มขู่จับนายโรมันคนน้องเนี่ยใส่กุญแจมือนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปขับรถของผู้ตายแทนแล้วให้นางสาวไดอาน่าเนี่ยซ้อนท้ายรถของตัวเองมาจนกระทั่งเกิดเหตุอย่างที่จุดเกิดเหตุต่างๆโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยก็พยายามเอาไปขายนะแต่มันปลดล็อกไม่ได้ไง
1: ใช่พยายามเปิดอยู่
0: แต่ทีนี้มันติดการปลดล็อกมันปลดไม่ได้สุดท้ายก็เลยเอาไปทิ้งซะงั้นน่ะอ่ะก็แต่อยู่ตำรวจก็สามารถที่จะติดตามจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าตัวของผู้เลี้ยงดูหรือว่าป้าที่ทำหน้าที่เหมือนแม่ที่เขาเรียกว่าแม่เนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเนี่ยก็ออกมาบอกว่านักข่าวก็ถามว่าจะประกันตัวไหมตอนนั้นยังไม่ถึงการประกันตัวไงป้าบอกว่าไม่มีอะไรจะประกันตัวหรอกอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดเอาน้ำตาสามารถที่จะเป็นแทนการค้ำประกันได้ก็คงจะมีแค่น้ำตาแค่นี้แหละแล้วก็บอกด้วยนะประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าได้รับความรุนแรงในครอบครัวจากพ่อตอนเป็นเด็กหรือเปล่าก็เลยมีพฤติกรรมเป็นแบบนี้นะครับแต่พ อบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนเขาออกมาล่าสุดที่เขาออกมาเนี่ยนะครับเมื่อตอนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีว่าเขาจะเป็นคนดีแล้วนะจะกลับตัวกลับใจทางด้านของคุณป้าเนี่ยก็บอกว่าก็ครอบครัวก็รู้สึกยินดีที่จะได้กลับมาสู่สังคมอีกครั้งแต่สุดท้ายพอมาก่อเหตุแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรก็บอกขอให้เป็นไปตามกรรมในส่วนของสิ่งที่เราคนได้เกิดขึ้นเพราะว่านอกจากคดีสองพี่น้องชาวรัสเซียแล้วสืบกลับไปเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาก็เพิ่งก่อเหตุฆ่า3พ่อแม่ลูกยกครัวมาเหมือนกันอันนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วก่อนหน้านี้เขาก็มีการรายงานอีกนะว่าตัว2คนนี้เพิ่งจะพ้นโทษมานะพอเพิ่งพ้นโทษมาแบบนี้ก็เลยมีการถามมาว่าโอ้เพิ่งพ้นโทษมาด้วยแล้วตอนที่พ้นโทษมาเนี่ยคดีอะไรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบไหมแล้วถ้าเกิดว่าคราวนี้เนี่ยแม้ว่าแม่ประกันตัวไปสุดท้ายแล้วจะยังไงกันต่อว่าติดคุกอยู่ไม่กี่ปีแล้วจะกลับออกมาอีกเหรอมันก็เป็นที่คำถามในหลายคนที่ถามอยู่เหมือนกันพอวันนี้ทางด้านของกรมราชทัณฑ์ได้ออกเอกสารชี้แจงสังคมแบบนี้ครับถึงการปล่อยตัวอดีตผู้ต้องขังคดีร้ายแรงหลังจากที่เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่จังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะกรณีป๋องและธงเนี่ยนะครับหรือว่านายธนาเกิดทองป๋องเนี่ยแล้วก็ธงชัยศรีนินหรือว่าธงเนี่ยนะครับว่าการดำเนินการต่างๆก่อนที่จะปล่อยตัว2คนนี้ออกมาเนี่ยบอกว่าดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมายนะครับอะไรกันบ้างเริ่มจากคนแรกก่อนที่กรมราชทัณฑ์ได้ออกมาพูดก็คือเรื่องของธนาเกิดทองหรือว่าป๋องนะครับอันเนี้ยก่อนที่เขาจะรับการปล่อยตัวมาก่อนที่จะมีคดีนี้เนี่ยเขาเป็นอดีตผู้ต้องขังคดีพยายามฆ่าความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและยาเสพติดถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างครบถ้วนแล้วก็มีกำหนดโทษจำคุก7ปี7เดือน25วันก่อนพ้นโทษตามกำหนดเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ที่ผ่านมาคุณผู้ช
1: ม
0: วันที่5นะพ้นโทษก่อเรื่องมาอีกทีนี่คือ27เศษของมิถุนายนนะออกจากคุกมาเนี่ยยังไม่ทันถึงเดือนเลยนะก่อเหตุอีกแล้วพาไปดูในคราวนั้นคือโทษของเขาคือ7ปี7เดือน25วันและเพิ่งพ้นโทษมา5มิถุนายน2569กรมราชทัณฑ์บอกครับว่าไม่ได้รับสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นการได้รับพระราชทานอภัยโทษการพักโทษหรือว่าการลดวันต้องโทษแต่อย่างใดแสดงว่า7ปี7เดือน25วันนี่คือเต็มจำคุกเต็มเลยนะครับและก่อนพ้นโทษเนี่ยกรมราชทัณฑ์ได้ประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอนโดยเสนอให้ใช้มาตรการเจซ็อกตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงก่อนที่ศาลจังหวัดระยองจะมีคำสั่งเมื่อ13มกราคม2569ให้พ้นโทษอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังเป็นเวลา2ปี แต่คุณถามว่าแล้วมาตรการ JSOC นี่เขาดูอะไรบ้างเขาประกอบไปด้วยการห้ามทำกิจกรรมเสี่ยงต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก3เดือนและก็เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามกำหนดนะครับก่อนที่ผู้พ้นโทษนั้นจะขอโอนย้ายการรายงานตัวมายังสำนักงานคุมประพฤติที่จังหวัดชลบุรีเพื่อพักอาศัยอยู่ในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนั่นเองอันนี้คนแรกคือธนาหรือว่าป๋องนะส่วนอีกคนธงชัยศรีนินหรือว่าธงเนี่ยอันนี้เคยต้องโทษในคดีเสพเม็ดแอมเฟตามีนก็คือยาบ้าได้พ้นโทษจากเรือนจำพิเศษพัทยาเมื่อ3กันยายน2568คือเมื่อปีที่แล้วและไม่ได้อยู่ในข่ายของมาตรการ JSOC แต่อย่างใดนะเนื่องจากลักษณะของคดีไม่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายดังกล่าวเพราะว่าตัวของธงเนี่ยเรื่องของคดีเสพยาเสพติดกรมราชทัณฑ์เขาก็ยืนยันแบบนี้ครับว่าไม่ได้ละเลยหน้าที่ในการป้องกันการกระทำความผิดแต่ได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่ตั้งแต่การจำแนกผู้ต้องขังการประเมินความเสี่ยงการเสนอให้ศาลกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพฤติกรรมหลังพ้นโทษพร้อมยืนยันว่าจะประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่ออุดช่องว่างของระบบและยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไปอันนี้ไงคือหลายๆคนสอบถามว่าเออแล้วมีมาตรการอะไรต่างๆไหมมันทำไมดูไม่ปลอดภัยในสังคม
1: ซึ่งอ่านมาดูความคืบหน้าของคดีสักนิดนึงดีกว่าพี่ป๋องเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับตามหมายจับในคดีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงแล้วก็ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวและเกรงว่าจะมีการหลบหนีก็เลยมีการยกคำร้องนะคะขณะเดียวกันเนี่ยพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ก็ได้มีการฝากขังนะในป๋องกับในธงนะคะแล้วก็มีนายเอี่ยมแล้วก็ผู้ต้องหาที่1ถึง4มาขอฝากขังครั้งแรกต่อศาลจังหวัดพัทยาแน่ในคดีฆ่าฝังศพพ่อแม่ลูก3คนในคดีข้อหาร่วมการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาหรือว่าเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์นะอันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดนะมันก็มีหลากหลายข้อหาอยู่เหมือนกันแล้วก็มีร่วมกันอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองด้วยนะคะศาลก็เลยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่ามีคดีที่มีอัตราโทษเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวทีนี้หลายคนพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมของนายป๋องเหมือนกันพี่ป๋องย้อนกลับไปจำคดีหีบเหล็กได้ไหม
0: อ๋อครับ
1: ที่มีผู้ชายหน้าตาดีใช่ไหมรอยสักเต็มตัวบ้านคือไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะได้รับ
0: มร
1: ดกชายบ้านรวยมากแล้วก็มักจะมีแบบเขาเรียกว่าไงนัดสาวๆเหรอมาเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยแล้วก็มีการฆ่าโดยเอาน้องผู้หญิงหน้าตาดีที่ตัวเองมาเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยยัดเอาไว้ในหีบเหล็กเนาะแล้วก็มีการผูกน้ำนะเขาบอกว่าคดีนี้มันมีลักษณะของคล้ายๆกันตรงที่ว่าได้รับความรุนแรงมาตั้งแต่วัยเด็กก็คือสืบทอดมาจากพ่อนั่นเองนะคะอย่างมีผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งเป็นผู้สื่อข่าวน่าจะเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสของเอ็นคอร์ดของเราเนี่ยแหละค่ะสำนักข่าวไทยคุณสันติวิธีนะคะก็โพสต์เอาไว้ในข้อความคือคุณสันติวิธีเนี่ยเขาบอกว่าในป๋องเนี่ยถูกบุกเพราะความเป็นอาชญากรตั้งแต่เด็กนะคะคือคุณสติวิธีเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งได้ไปพูดคุยนะกับคนแวดล้อมของนายป๋องเนี่ยก็ยิ่งเห็นว่าเขาเนี่ยได้รับพฤติกรรมความรุนแรงแล้วก็ความเป็นอาชญากรเนี่ยมาจากผู้เป็นพ่อของตัวเขาเองนะคะอย่างคนใกล้ชิดของนายป๋องเนี่ยบอกเองเลยนะโดยที่คุณสติวิธียังไม่ได้ทันถามยังไม่ได้ทันอะไรเลยนะคือเล่าให้ฟังอะนะนะตอนที่ลงพื้นที่ไปก็บอกว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยก็คือพ่อของนายป๋องเนี่ยนะเป็นคนสอนให้นายป๋องเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยคือเริ่มกันตั้งแต่เด็กผู้เป็นพ่อเนี่ยแหละเป็นคนสอนเลยเพราะว่าอะไรพ่อของนายป๋องเนี่ยคือไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งยังชีพด้วยการขโมยรถจักรยานยนต์ไปขายแล้วคนใกล้ชิดก็เล่าว่าพ่อของนายป๋องเนี่ยก็จะพานายป๋องเนี่ยว่ะตะเวนเนี่ยไปขโมยของนะเท่าที่จะขโมยได้คือเห็นอะไรที่มันเขาเรียกว่าไงอะสบโอกาสคนไม่เห็นก็จะไปขโมยทันทีโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองพัทยาแล้วถ้าเกิดว่าถ้าถูกจับได้เนี่ยคือพ่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปทำคนเดียวมีในป๋องไปด้วยหรือบางครั้งเนี่ยโตขึ้นหน่อยก็จะมีในป๋องไปด้วยแล้วถ้าถูกจับได้ก็จะโดนพ่อเนี่ยดุด่าแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายมาตั้งแต่เด็กนะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้พี่ป๋องมีครั้งหนึ่งเนี่ยในป๋องเนี่ยไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วก็ไปถูกจับไ ทำให้พ่อของนายป๋องเนี่ยลงโทษนะอุ้ยพอดิฉันอ่านเนี่ยอุ้ยเหมือนกรณีเหมือนชาลาเซ่สองคนเลยอะที่โดนนายป๋องอะทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนั่นก็คือพ่อเนี่ยเขาจะใช้เชือกอะ
0: มัด
1: มือนายป๋องทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ผูกเชือกกับรถมอเตอร์ไซค์นะแล้วพ่อของนายป๋องเนี่ยก็จะขี่มอเตอร์ไซค์นะลากนายป๋องเนี่ยไปตามถนนบ้านอันนี้จากคำบอกเล่าของคนใกล้ชิดอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีอันนี้คุณสันติวิธีก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวไงแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าคนใกล้ชิดเป็นคนเล่าให้ฟังเองนะเขาบอกว่าวิธีการนี้มันเป็นการลงโทษที่ไปขโมยแล้วถูกจับได้นะคะ
0: ทำแล้วพลาดไหม
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นการลักขโมยจึงเป็นอาชญากรรมแรกที่ทำให้นายป๋องเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานพินิจตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มสั่งสมเพื่อนหมู่เมือนเพื่อนทั้งหลายที่มีลักษณะคล้ายๆกันตั้งแต่เด็กนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วตัวในป๋องเองเอาจริงๆเหมือนที่เราเคยเรียนกันนะพี่ป๋องครอบครัวรังแกฉันนะพ่อแม่รังแกฉันก็คือสะสมนิสัยลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยมาตั้งแต่เด็กความเป็นอาชญากรตั้งแต่เด็กโดยพ่อของในป๋องเอง
0: ซึมซับมาเรื่อยๆ
1: ซึมซับมาเรื่อยๆจนเนี่ยกลายเป็นแบบนี้นะคะเพราะตอนที่ถูกจับได้เนี่ยเขาบอกเลยผมไม่ไปไหนหรอกผมรับสารภาพเพราะว่าผู้สื่อข่าวพยายามแล้วก็ตำรวจพยายามไปสอบถามกันว่านอกจากยิงชาวรัสเซียแล้วเนี่ยได้ขู่น้องหรือเปล่าเขาก็เหมือนกับพูดแบบว่าตัวเขาอะไม่ได้ข่มขืนตรวจสอบได้เลยไม่ได้ข่มขืนน้องจริงๆตอนเนี้ยคือตัวเขาอะเกมแล้วคือมันจบแล้วที่ถูกจับได้นะภายในป่าน่า
0: แต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นความรุนแรงมากเลยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ซ้อนกันกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนกับ3พ่อแม่ลูกด้วยก็มีคนบอกว่าเพิ่งพ้นโทษมาอีกต่างหากแล้วมาก่อเหตุกันซ้ำอีกแบบนี้เนี่ยคือยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยติดคุกรอบนี้ไปเนี่ยออกมาแล้วจะมาเย้ยในส่วนของสังคมอีกไหมจะมาก่อเหตุในการกระทำความผิดอีกหรือเปล่าหลายคนก็เริ่มพูดถึงเรื่องของโทษประหารยังจะมีไหมจริงๆแล้วมันเป็นบ้านเราเมืองพุทธเนาะถ้าจะพูดในมุมเนี้ยบางคนบอกว่าบางทีปากว่าตาขยิบเหมือนกันหรืออะไรหลายอย่างแต่ทีเนี้ยในบริบทบางบริบทเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือสังคมไทยเนี่ยจะลักษณะคืออยากจะให้โอกาสคนไงแต่การให้โอกาสมันก็ต้องเลือกดูคนที่เราจะให้โอกาสด้วยนะแต่ถ้าท่านผิดครั้งแรกและครั้งเดียวเนี่ยให้โอกาสในการที่จะกลับมายืนในสังคมอันนี้หลายๆคนพร้อมที่จะให้โอกาสอีกครั้งถ้าคดีมันไม่ได้รุนแรงแต่ถ้าเกิดว่าคดีมันรุนแรงเราให้โอกาสอีกเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันจะคุ้มกันไหมแล้วบางคนเนี่ยติดคุกอาจจะโทษหนักนะแต่สุดท้ายเนี่ยติดอยู่ไม่กี่ปีแล้วก็ออกมาจนกระทั่งมีบอกว่าต้องรับโทษก่อนกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วค่อยได้ออกมาก่อนนั่นแหละ1ใน3หรือว่า2ใน3ก่อนถึงจะมีการลดโทษได้อันนั้นก็ต้องแล้วแต่มาตรการต่างๆที่ออกมาจนมาถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้โอ้โหแล้วก่ออาชญากรรมมาขนาดนั้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยรวมแล้ว5ศพด้วยกันเรื่องของการประหารเนี่ยยังคงมีอยู่มั้ยมีวันนี้มีท่านเป็นอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคุณกฤตกระแสทิพย์และท่านเพียงเป็นอดีตผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวเรื่องของคดีของป๋องเนี่ยกับก่อเหตุฆาตกรรมต่างๆเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่ากระแสสังคมกำลังเรียกร้องว่าโทษประหารอาจล้มเหลวในทางปฏิบัติเนื่องจากกระบวนการลากยาวจนขาดผลข่มขู่พร้อมตั้งคำถามถึงช่องโหว่ของกฎหมายที่ปล่อยให้อาชญากรเนี่ยหวนกลับมาก่อเหตุซ้ำยังไงกันบ้างเรื่องนี้ทั้งนั้นของอดีตรองที่ปรึกษากรมราชทัณฑ์คุณกฤตบอกแบบนี้ครับว่าจากกรณีที่เกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญเนี่ยป๋องเนี่ยอดีตนักโทษประทุษร้ายสองพี่น้องชาวรัสเซียมีกระแสเรียกร้องให้รับโทษประหารชีวิตผู้คนออกมาแสดงความเห็นกันมากมายเนี่ยอันดับแรกต้องดูก่อนนะว่าเจตนารมณ์ของการประหารชีวิตเนี่ยวัตถุประสงค์ในการประหารชีวิตมี2ประการหลักๆเลยก็คืออย่างแรกการกำจัดอาชญากรที่ก่อเหตุออกไปจากสังคมโดยถาวรอันที่2อดีตรองที่ปรึกษากรมราชทัณฑ์บอกว่าเป็นการข่มขู่ยับยั้งไม่ให้เกิดอาชญากรรายใหม่โดยใช้อัตราความรุนแรงของโทษเป็นเครื่องมือ อันนี้คือสิ่งสำคัญถ้าเกิดจะประหารเนี่ยต้องมี2ประการหลักๆแต่ทีเนี้ยจากการศึกษาในข้อเท็จจริงพบแบบนี้ข้อดีของการประหารชีวิตคือประหยัดงบประมาณนะไม่ต้องใช้ทรัพยากรของรัฐมาเลี้ยงดูอาชญากรเป็นระยะเวลานานแล้วก็สามารถข่มขู่ยับยั้งการเกิดอาชญากรรมรายใหม่ได้ระดับหนึ่งแต่ย้ำว่าการข่มขู่ยับยั้งนั้นจะได้ผลหากการประหารชีวิตทำในขณะที่เหล็กกำลังร้อนสังคมอยู่ในภาวะตระหนกต่อผลจากการก่ออาชญากรรมนั้นแต่จะไม่ได้ผลเลยนะหากการประหารชีวิตมีขึ้นหลังเหตุการณ์ผ่านไปเป็นเวลานานจนผู้คนนั้นลืมเหตุการณ์นั้นแล้วท่านอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงของยุคก่อนๆที่เป็นคณะปฏิวัติเนี่ยที่ใช้กฎหมายพิเศษแล้วมีการเกิดการยิงเป้าจริงถ้าเกิดกระทำความผิดเนี่ยยุคแต่สมัยเราอาจจะยังไม่เกิดเนี่ยมันได้เห็นชัดเจนมากขึ้นตรงนั้นอะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าอาชญากรบางส่วนเนี่ยก็มีโอกาสรอดเหมือนกันอย่างเช่นสมมติว่าตัดสินไปจนถึงฎีกายื้อมากเวลามันนานไงอย่างที่ท่านรองอธิบดีกฤษเขาบอกว่าพอมันใช้เวลานานเนี่ยมันไม่สามารถที่ตีเหล็กกำลังร้อนได้จนบางทีคนถามว่าอ้าวสุดท้ายมีข่าวว่าให้ประหารชีวิตคดีไหนหรอบางครั้งต้องย้อนกลับไปคือเหล็กมันไม่ร้อนแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลการข่มขู่ทางสังคมได้นะครับจนสังคมอาจจะลืมไปว่าเหตุอาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปล่วงเลยนานหลายปีจนไม่รู้ว่าจำเลยถูกประหารชีวิตในคดีใดเป็นอันว่าเจตนารมณ์ของการข่มขู่ยับยั้งอาชญากรสำหรับโทษประหารชีวิตจึงเป็นอันล้มเหลวไปในประการที่หนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของรองอธิบดีอดีตรองอธิบดีบอกนะครับต่อมาเมื่อจำเลยเข้าสู่กระบวนการคุมขังในเรือนจำทุกอย่างเป็นไปตามพรบราชทัณฑ์มีทั้งการเลื่อนชั้นการพักโทษการลดโทษและอาจได้รับการพระราชทานอภัยโทษภายหลังตามวาระสำคัญต่างๆซึ่งในที่สุดแล้วคนเหล่านี้ก็จะเดินออกจากประตูคุกกลับสู่สังคมและบางรายก็กลับไปก่อกรรมทำเข็ญซ้ำอีกเป็นอันว่าเจตนารมณ์ในการกำจัดอาชญากรออกจากสังคมโดยถาวรสำหรับโทษประหารก็เป็นอันล้มเหลวประการที่สองดังนั้นก็คือว่าทำอย่างไรประเด็นที่ท่านชวนคิดก็คือว่าถ้าเกิดว่าระบบเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำประหารชีวิตในสองหลักได้เนี่ยอย่างน้อยๆเขาบอกว่าให้ควบคุมอาชญากรนั้นไว้จนถึงลมหายใจสุดท้ายของเรือนจำได้ไหมอันนี้ก็มีการตั้งคำถามหมายก็ว่าขังลืมเหมือนขังลืมไปจนกระทั่งเสียชีวิตในเรือนจำคือแก่ตายในเรือนจำเลยได้ไหมคืออันนี้คือสิ่งที่มีการตั้งคำถามอยู่ถ้าในเมื่อกระบวนการต่างๆเนี่ยมันออกมาแล้วมันต้องใช้เวลาจริงๆนะอย่างที่ท่านตั้งข้อสังเกตถูกไหมถ้าเกิดว่าจะประหารชีวิตจริงมันต้องทำเพื่อให้เกิดการยับยั้งในฉับพลันให้คนตระหนกนะในเรื่องของการกระทำความผิดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะต้องมีการที่จะพิจารณาอะไรอย่างไรบ้าง
1: คือตอนนี้พี่ป๋องจำคดีหนึ่งได้ไหมในวันชัยแสงขาวเกมอ่ะย้อนกลับไปปี57อันนี้เป็นคดีข่าวดังมากเลยผู้ต้องขังในคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย13ปีบนขบวนรถไฟอ่ะพี่แล้วบนศพทิ้งรางรถไฟปี2557เนี่ยยังไม่ถูกปล่อยตัวแล้วก็ยังมีโทษจำคุกเหลืออยู่จำได้ว่าณตอนนั้นนี่นะคะศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตแต่ว่าผู้ต้องขังรายนี้ก็ได้รับการลดหย่อนโทษตามหลักเกณฑ์กฎหมายในเวลาต่อมานะคะ เห็นบอกว่าโทษที่เหลืออยู่ณขณะนี้นะพี่ป๋องรับโทษจำคุกกรอบอีกประมาณ30ปีกับ11เดือน
0: อ
1: ันนี้เป็นคำแถลงของราชทัณฑ์นะคือถ้าจะพ้นโทษจริงๆตอนนี้ปีละ2569ใช่ไหมพี่ถ้าจะพ้นโทษจริงๆคือวันที่13พฤษภาคมปี2600อันนี้เป็นคำแถลงของราชทัณฑ์เพราะว่ากรมราชทัณฑ์เขาออกมาโต้อยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะติดคุกจริงๆอ่ะ12ปีหรือเปล่านะคะแต่ยืนยันบอกว่าออกมาจริงๆเนี่ยคือยังต้องติดคุกไปอีกประมาณ30ปี11เดือนนั่นเองนะคะสำหรับคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นและจำได้ว่าตอนนั้นน่ะย้อนกลับไปหลายสิบปีนั้นน่ะมันเหมือนโทษประหารเนี่ยคนเรียกร้องให้กลับมาใช้อีกทั้งที่บ้านเรามันก็มีอยู่นะปัจจุบันนั่นแหละ
0: ก็ต้องรอดูเจ้าหน้าที่และกระบวนการต่างๆต่อไปถ้าตีเหล็กตอนไม่ร้อนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่การโพสต์ข้อสังเกตของท่านอดีตรองที่มีกรมราชทัณฑ์ก็เป็นไปได้นะครับติดตามความคืบหน้าของคดีกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับข่าวเด่นสุดสัปดาห์ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับปฐมพรหันชานชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: ุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
8: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube อ
10: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
12: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะครับเราพบกันช่วงแรกนะครับเรามีนัดสนทนากับคุณทรงพลชันมาศกิจนะครับผู้ก่อตั้งทีวีไดเรกและ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณสวนครับ
14: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับและสวัสดีวีคที่31ของปีนี้แล้วครับ
13: โอ้โหก็คือสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมในอีกไม่นานแหละตอนนี้
14: yeah. เร็วมากเร็วมาก
13: เนาะ
14: เดือนนี้ก็เดินทางกระจายเลยเหมือนกันครับโอ้โห
13: เรียกว่าชีพจรยิ่งกว่ารองเท้า
14: ไม่น่าเชื่อ
13: ไปไหนเดี๋ยวแต่ท่านผู้ฟังฮะสำหรับพวกเราแล้วนี่นะฮะการที่คุณสุพลไม่ได้อยู่กับที่แล้วต้องเดินทางไปนู่นไปนี่เนี่ยก็คือโอกาสในการได้คอนเทนต์ใหม่ๆสำหรับพวกเราครับใช่ไหมครับคุณสุพลนี่ดูเป็นการมองในเชิงอาจจะเรียกยิ่งกว่า transaction อีกนะอันนี้เรียกว่าดีฮาร์เวสต
14: ์อันนี้เขาเรียกว่ายืดหมูยืดแมวหรือเปล่า
13: เก็บเกี่ยวอันนี้เรียกว่าเก็บเกี่ยวแล้วแหละค่าเดินทงเดินทางอะไรก็ไม่ได้ให้คุณสมพลนะแต่ว่าประสบการณ์พอเขาได้มานี่เราขอแชร์เรื่อยอ่ะ
14: ครับ
13: ครับ
14: ยินดีครับยินดี
13: แล้ววันนี้มีอะไรอยากจะมาแบ่งปันถ่ายทอดท่านผู้ฟังกันฮะ
14: ก็ตั้งแต่2อาทิตย์ก่อนนะครับเราจะคุยกันเรื่องของ innovation เรื่องของวิธีการสร้าง innovation แล้วเราก็ยังไม่ได้คุยกันพอดีคุยหลังไมค์กับคุณอาทิตย์เรื่องของสเต็กโฮลเดอร์ก็เลยตัดสินใจมาคุยหน้าไมค์กันดีกว่า
13: อ
14: ือนะครับก็เลยจะกลับมาคุยเรื่องของ innovation ครับ innovation
13: innovation นวัตกรรมใช่ไหมคำนี
14: ้ครับนวัตกรรมหรือนวัตกรนะค
13: นนวัตกรแล้ว innovator ดิน
14: วัตกรนวัตกรคือคนที่สร้างนวัตกรรม
13: ครับ
14: นะฮะแต่นวัตกรรมถ้ามันคอมเมอร์เชียลไลซ์ไม่ได้มันเรียกว่าอินเวนเตอร์มันเรียกว่าอินเวนชั่นนะคร
13: ับ ก็คือสิ่งประดิษฐ
14: ์มันเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ไอ้ที่บอกว่าจากชิ่หิ่งสู่ห้างแล้วมันลงจากหิ่งไม่ได้อ่ะมันอยู่แต่บนหิ่งอย่างเดียวอ่ะบางทีมันก็ ผมอยากจะบอกงี้ครับว่าในตลาดหลักทรัพย์มีเยอะเลยนะครับที่เป็น symbolic innovation
13: เป็นอะไรนะ
14: symbolic ครับมันเป็นแค่
13: สัญลักษณ์เหรอ
14: สัญลักษณ์เฉยๆว่ามันเหมือนมีตอนนี้เนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกมีซอมบี้คัมพานีอยู่ในนั้นเยอะเลยนะคุณอาทิตย
13: ์โอ้นี่คุณโทนพูดถึงคำใหม่อีกละซอมบี้คัมพานีเรารู้จักไอ้ตัวซอมบี้ที่เดินเป็นผีดิบเนี่ย
14: ครับ
13: เออแล้วซอมบี้คัมพานีคืออะไร
14: ซอมบี้คัมพานีคือจะตายก็ไม่ตายจะรอดก็ไม่รอดก็ด็อกแดกด็อกแดกอยู่อย่างเงี้ยครับคือมันไม่มีความสามารถในการทำกำไรแต่มันไม่แต่มันฆ่าไม่ตายจะฆ่าไม่ตายด้วยเหตุผลบางอย่างของการแมคคานิซึมของไฟแนนซ์หรือมันจะฆ่าไม่ตายเพราะตัวมันเองไม่สามารถที่จะอะดอปบางอย่างได้นะฮะแต่ว่าในหลายครั้งเนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหคนนั้นบอกว่ามีนวัตกรรมคนนั้นบอกมีนวัตกรรมคนนี้บอกมีนวัตกรรมแล้วสุดท้ายทำไมมันรายได้มันไม่ขึ้นวะคุณอาทิตย
13: ์อ๋อคล้ายๆว่ามันพูดเอาเอง
14: แต่ราคาพูดมันไปไหนตอนไหนแล้วนะ
13: มีแต่ราคาคุยไง
14: ลองนึกถึงตลาดหุ้นไทยก็ได้ครับ
13: ครับ
14: นะเราถูกฉาบมาหลายรอบมากเมื่อก่อนนี้ก็ .com company นะcom company ขอให้มี .com เราก็ดูเท่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะพอผ่านมาเสร็จเรียบร้อยจาก .com มาเราก็มาสู่ยุคของโรงไฟฟ้าครับใครที่เราพูดกันในตลาดเยอะมากเลยคุณมีกี่เมกฉันมีกี่เมกฉันจะทำกี่เมกอะไรกี่เมกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาช่วงหนึ่งครับเธอปลูกกัญชาหรือยังได้เอ็นดีดีได้ CBD เท่าไหร่ได้อะไรเท่าไหร่ได้อะไรยังไงไหนคุณรู้เรื่องนี้ไหมอะไรไหมนะพวกอย่างเงี้ย
13: แสดงว่าในเดือนละช่วงมันมีเรื่องที่มันเป็นตัวเครียดมูลค่า
14: เออ
13: ในเชิงความรับรู้นะของจริงหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่แค่ว่าพูดฟังดูแล้วมันคนมันวิ่งไปทางนั้น
14: ใช่ครับแล้วมันก็จะแล้วสุขสุขมันก็จะ
13: ก็คือเก็งกำไรอ่ะเนาะพูดอีกแบบก็คือเก็งกำไรอ่ะเนาะถ้าในมูลค่าแบบเนี้ย
14: ก็เป็นทุกคนก็จะมองเรื่องนี้เป็น innovation นะแต่มันเป็น symbolic innovation ครับพวก substantial innovation คือที่มันจับต้องได้จริงๆแล้วสามารถสร้างผลกำไรได้จริง
13: ๆ oh.
14: ตู้เต่าบินอย่างเงี้ยคุณอาทิตย
13: ์
14: 32เปเทนต์นั่นในนั้นทำเป็นเล่น
13: แล้วปรากฏว่ามันร้อยเรียงมาเป็นสตอรี่และเป็นอินเทอร์เฟซเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าลงตัวที่สุดอันหนึ่งนะในวงการที่เคยประดิษฐ์มานะแล้วไม่ได้เฉพาะเทียบแต่เมืองไทยด้วยนะมันเรียกว่ามันไปท้าชิงกับบรรดาตู้เวนดิ้งแบบนี้ได้ทั่วโลกเลยนะ
14: ใช่แล้วถ้าเขาไม่ได้เปเทนต์หรอครับ
13: เ
14: พราะนั้นอินโนเวชั่นแล้วถามว่าฟอกสมาร์ทที่ทำตู้มาเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
13: เกิดจากอะไร
14: จากฮา
13: ไม่รู
14: ้ฟอกสมาร์ทนี่มาจากตู้ PABX นะครับ
13: อ๋อจำได้ยุคแต่ก่อนเลย
14: PABX คือตู้โทรศัพท์ครับชุมสายโทรศัพท
13: ์โอนสายในออฟฟิศใช่ไหม
14: ใช่ครับ
13: เอามาแล้วก็โยนโอนกันในออฟฟิศ
14: เพราะฉะนั้นเขาเก่งเรื่องตู้แบบนี้แล้วเก่งเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ข้างในแบบนี้
13: อันนั้นคือสเต็ปแรกของเขา
14: ก็เข้าตลาดด้วยอันนั้นนะครับ
13: อ๋อแล้วมันต้องผ่านมาอีกกี่สเต็ปอะจนกว่าจะมาถึงเต่าบินเนี่ย
14: รุ่นๆเลย
13: มันต้องมีตู้เติมเงินอะผมจำได้มีบุญเติมใช่ไหมบุญเติมนี่ของเขาใช่ไหม
14: ใช่ก็พอเขาเข้าไปตรงนี้ก็จะมีท็อปอัพตู้เติมเงินแล้วก็จะมาเป็นตู้เต่าบินแล้วก็จะมีอีกหลายตู้ครับตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าจะมีตู้ผัดกะเพราตู้อะไรก็วางเดี๋ยวเราก็มาดูกันครับแต่มันก็ทำให้ตลาดนี้เนี่ยมันก็เข้มข้นมากขึ้นมันเหมือนนอนไว้เลยเนาะช่วงเรามีนอนไว้อะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่แปลกใจว่าทำไมตอนนี้คนชอบใช้ AI กับพวกเซอร์วิสครับเพราะอยากคุยกับคนคุยกับเครื่องดีกว่
13: าย
14: กเว้นบางอย่างที่มันจะต้องอินเตอร์แอคกันเยอะๆมันต้องการข้อมูลเยอะกว่านั้นหรือเรางงเองอะไรเองเราก็จะกลับไปใช้คนแต่เมนหลักๆเนี่ยมันก็จะเริ่มใช้ละตอนนี้เราอยากใช้แอปมากกว่าไปอย่างอื่นนะไปธนาคารนี่เราไม่ค่อยอยากไปละ
13: ใช่ใช
14: ่นอกจากมันช้านอกจากมันอะไรแล้วมันไม่ได้ช้าลงนะครับ
13: แต่มันมีทางอื่นที่ง่ายขึ้น
14: มันเร็วเท่าเดิมแต่เราแค่เปลี่ยนนิยามของความเร็วมันไปแค่นั้นเอง
13: ก็ถ้าภาษาในห้างเทียมก็ต้องบอกว่าถ้าคุณเดินเท่าเดิมเนี่ยก็เท่ากับคุณเดินถอยหลังแล้ว
15: เพราะอย่างอื่น
13: ม
15: ัน
13: เพราะอย่างอื่นมันเร็วกว่าคุณขึ้นไงแล้วใช่ป่ะพอโดนเปลี่ยนเทียมก็เลยเท่ากับช้า
14: เหมือนตอนนี้เรา 5G แล้วอ่ะ เมื่อก่อน
13: ต้องถามว่าลูกค้าเขาเทียบคุณกับใครลูกค้าเทียบคุณกับใคร
14: พอ 5G บางอย่างเราไปจ่ายเงินแล้วมันหมุนตื้อตื้อตื้อตื้อเราแล้วทำไมมันช้าจัง
13: เ
14: ร็วมันเร็วมันเร็ว
13: ตุนยิดตุนยิดรอไม่ได้เลยตอนนี้คือรอไม่ได้เลย
14: แม่อะไรเพราะนั้นไอ้ innovation แบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องหาทางและเป็นหนึ่งในวิธีออกจาก uncertainty ครับ
13: ใช้ innovation
14: ครับ
13: สร้าง certainty บางอย่างเหรอ
14: ใช้ innovation ในการรับมือกับ
13: uncertainty
14: ไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ประเด็นของผมอ่ะมันไม่ใช่อยู่ที่ตัว innovation มันอยู่ที่คุณสามารถจะคิดซ้ำๆแล้วทำออกมาได้ไหม
13: เดี๋ยวนะตรงนี้นะหมายถึงว่าถ้าผมคิด innovation ได้สักอย่างนึงอ่ะคุณสุพลบอกว่าไม่สำคัญใช่ไหมแต่ผมควรต้องพิสูจน์ว่าผมคิดอย่างเงี้ยออกมาได้อย่างสม่ำเสมอ
14: ถ้า
13: คุมได้ใช่ไหม
14: ถ้าคุณคิดออกมาได้ครั้งเดียวอย่างเดียวเขาเรียกว่าฟลุกครับ
13: เออชัดเจนมึงถูกหวยแท้ๆมึงถูกหวยครับอันนี้คือมึงถูกหวยครับ
14: แต่ถ้าคุณคิดได้จริงๆแล้วคุณเจอวิธีหรือกระบวนการในการสร้าง
13: อ
14: ินโนเวชันคุณจะคิดได้มากกว่า1ครั้ง
13: และจริงๆนั่นแหละคือหัวใจใช่ไหมหัวใจคือเราต้องเข้าหาสิ่งนั้นให้ได
14: ้ครับเอาคุณจะยกอะไรดีเอาอีตาผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะอีลอนมัสก์เนี่ย
13: ครับ
14: นะคิดดูดิเขาสร้างเปย์พอลเขามาสร้างเทสลาเขามาสร้างสเปซเอ็กมันจะสร้างอะไรมันก็ได้ไปเรื่อยเปื่อยนะมันคิดอะไรมันก็ทำออกมาได้อะไรอย่าง
13: เงี้ยคิดได้ทำออกมาได้เสมอคนบางคนเป็นอย่างนั้น
14: คือถ้าเป็นอินโนเวชันมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอินโนเวเตอร์จริงๆนะวัตกรจริงๆอ่ะเขาก็จะเป็นอย่างนั้น
13: เสกมาได้เรื่อย
14: ๆถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าเราไม่ใช่นวัตกรที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่สิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยต่อให้มันดีมากๆในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะอยู่ยั่งยืนยงนะคุณอาทิตย
13: ์อันนั้นยิ่งความจริงที่สุดของโลกใบนี
14: ้ครับวิธีที่จะทำให้เราอยู่ยั่งยืนยงได้คือเรามีวิธีคิดในการจะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้เรื่อย
13: ๆเออใช
14: ่นะฮะนวัตกรรมในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงแค่ตัวสินค้านะนวัตกรรมมี4แบบด้วยกันครับแบบที่1เราเรียกว่าproduct innovation นะ
13: อันนี้คือสินค้า
14: แบบเยอะ
13: แบบที่1แบบเดียวเนาะสินค้าคือ1ในแบบเดียว
14: ใช่ๆถามว่าเยอะแค่ไหนส่วนใหญ่มันจะอยู่แถวๆนี้เนาะ
13: มักจะมากองตรงนี้หรือพูดอีกแบบคือสิ่งที่จะปรากฏให้เราเห็นมักจะเป็น product หรือเปล่า
14: ครับมันจับต้องได้มันอะไรได้บางทีผมจำได้เลยเมื่อสัก10กว่าปีก่อนนะมันมีนวัตกรคนหนึ่งเขาหาวิธีในการที่จะเอาอลูมิเนียมนะมาทำเป็นครึ่งวงกลมแล้วก
13: ็
14: สามารถที่จะบีบทำให้ท่อไอเสียเอาลมออกมาเนี่ยแล้วบีบให้ท่อไอเสียมันสามารถที่จะปล่อยไอเสียออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันเหมือนการเปลี่ยนเฮดเดอร์ไม่รู้คนไหนที่เคยรู้จักเฮดเดอร์ไหมเฮดเดอร์มันคือไอ้เขาควายที่มันมาจากเครื่องนะเวลามันระบายความมันเผาผลาญเสร็จมันจะต้องมีลมออกมาอย่างเงี้ยนะจะ4 2 2ออกมาเป็น1ท่อ2ท่อหรือว่าจะ6อันออกมาเป็น2ท่ออันนี้ก็แล้วแต่นะแต่เขาไม่ได้ทำตรงนั้นเขามาทำที่ตัวปลายท่อทำ
13: ปลาย
14: ท่อแล้วก็ใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปมันก็จะทำให้รถมีแรงอัดได้ดีขึ้นครับ10ปีก่อนมาวันนี้เป็นไงครับ
13: เป็นไงฮะ
14: รถไฟฟ้าไม่ต้องใช้แล้วไง
13: เปลี่ยนโครงสร้างของระบ
14: บจริงๆแล้วไม่ใช่วันนี้รถไฟฟ้าไม่ต้องใช้นะถอยกลับไปหน่อยนึงตอนที่เขาคิดออกมาเนี่ยมันยังไม่มีแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร
13: ์
14: ในรถทุกคัน
13: ไอ้บทบาทของตัวนี้คืออะไร
14: บทบาทของตัวนี้คือเป็นการบีบอัดทำให้ลมมันออกมาได้อย่างแรงขึ้นมันทำให้รถแรงขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัวนี้มันมีแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์เข้ามามันก็เรียบร้อยละขืนใส่ตัวนี้เข้าไปแคตาไลติกคำนวณเละเลยรถจะลวนได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นอินโนเวชันที่เป็นโปรดักต์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ นะครับ Apple ตัว innovation ที่สุดก็คือ iPhone นะ
13: product เนาะเป็น
14: iPhone ออกมาแล้วก็มีตัวจิ้มนะฮะเท่อยู่กี่วันครับไม่ถึง3เดือนเลยโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นก็เริ่มเป็นทัชสกรีนหมดละ
13: ตามมาเพราะเทคโนโลยีจริงๆมันไม่ใช่อุปสรรคใช่ไหมแต่แค่ว่าคนแรกแบบจะเอาอย่างนี้เลยเหรอโทรศัพท์ไม่เอาปุ่มเนี่ยก็คือ Apple น่ะตัดสินใจ
14: พอมีได้แล้วก็อันนี้ก็ก๊อปกันระเนระนาดละนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นสินค้ามันจะเป็นแบบนี้แต่ด้วย Apple มันก็จะมีวิธีคิดของมันอยู่เรื่อยๆเนาะนอกจากที่แข็งแรงแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของระบบ ecosystem ยังมีเรื่องของกระบวนการต่างๆที่ทำให้เราไม่สามารถจะย้ายค่ายได้ง่ายขึ้นมี OS ที่มันทำให้ยึดติดกับ Apple ของเขาคนเดียวเป็นระบบปิดแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะนั้น innovation ในนั้นไม่ได้มีแค่ iPhone
13: โอ้คุณสมพูดแบบนี้แล้วตอนนั้นที่เราเคยคุยความคิดของ Michael Porter เนาะที่บอกว่าคุณค่าที่บริษัทส่งมอบอ่ะมันไม่ได้มาเป็นก้อนมันมาเป็นขบวนหรือมาเป็นห่วงโซ่นั่นเอง
14: เดี๋ยวนี้มาเป็นชุดเลย
13: แต่เนี่ยแล้วพอ Apple แสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ product สวยไม่ใช่แค่ว่ากล้าทำก่อนไม่ใช่ว่ามีระบบปฏิบัติการไม่ใช่ว่ามี ecosystem ไม่ใช่ว่าจะมี shop แบบของตัวเองอะไรเงี้ยมันมีก็คือทั้งหมดรวมกันนั่นแหละทำให้มันแข็งแกร่ง
14: ถูกครับหลายๆระบบเราเขาก็ยึดเอาตัว data ของเราเนี่ยไปอยู่ใน ecosystem เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะย้ายหรือเวลาที่เราจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะถัดไปครับตัวที่2คือ service innovation
13: service บริการ
14: ครับ service innovation ครับservice innovation ก็จะเป็นเรื่องของพวกพัฒนาบริการใหม่ๆเพิ่มประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นเดี๋ยวเราไปทั้ง4ตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปขยี้ทีละตัวแล้วกันนะครับ
13: โอเค
14: ตัวที่3ครับคือ process innovation ครับ
13: กระบวนการ
14: ที่ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วมันเป็นอินโนเวทที่เพิ่มคุณค่าลงไปได
13: ้
14: นะฮะอย่างตู้เต่าบินนะคุณอาทิตย์ตัวตู้มันเองไม่ได้ใหม่นะตู้กดน้ำมีตั้งเยอะเขาไม่คนแรกที่ทำตู้กดน้ำ
13: ครับ
14: แต่เขาทำให้โปรเซสในตู้กดน้ำไม่เหมือนเดิมในนั้นน่ะมีทั้งระบบการชงมีระบบการทำกาแฟแบบนี้อย่างนี้
13: มีปั่นมีปั่น
14: เยอะแยะไปหมด
13: ก็คือประหนึ่งว่าเอาเคาน์เตอร์ชงน้ำที่ทำเครื่องดื่มได้หลากหลายนะแพ็คเข้าไปอยู่ในตู้แล้วก็ใช้ส่วนประกอบวัตถุดิบที่มีจำนวนหนึ่งเนี่ยไขว้ไปไขว้มาจนนำมาสู่สินค้าที่แตกต่างหลากหลายในปริมาณ
14: คูณเวลาที่เรามองอินโนเวชันอย่าไปมองแค่ตัวโอ้ยต้องคิดสินค้าใหม่ขึ้นมาไม่ต้องครับเอาสินค้าเดิมมาทำให้มันใหม่ขึ้นก็ได
13: ้ไอที่แบบไม้ใหม่หรือแบบอู้ใหม่ดอกด้ามอะไรพวกนั้นไปเลยเนี่ยอันนี้คือสายตาเรามักจะไปมุ่งมองแต่ตรงนั้นทั้งที่ความเป็นจริงมันมักจะมาเกิดตรงของที่แบบ
14: มันก็เลยยากไง
13: ซึ่งอาจจะแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าไปดูไออย่างของสตีฟจ็อบส์ที่คุณสมบูรณ์พูดอะว่าไอ้ตั้งแต่อย่าว่าแต่ iPhone เลย iPod เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำ MP3 อะไรเป็นเจ้าแรกใช่ไหมเขาก็มียี่ห้ออื่นมันโคม
14: อ่ะอย่างสมมติเราพูดถึง process innovation นะฮะง่ายๆตัวหนึ่งครับน้ำจิ้มไก่แม่ประนอม
13: น้ำจิ้มไก่แม่ประนอม
14: เมื่อก่อนมาเป็นขวดแก้ว
13: จำได้เทแล้วมันจะ
14: พลึดเลย
13: เทเยอะด้วยแล้วก็เวลาจะเช็ดจะหกจะอะไรโอ้ยมันดูมันเคอะขระไปหมด
14: ตอนนี้เขาใส่หลอดมาเรียบร้อยละบ
13: ี
14: บง่ายเชียวบีบเป็นคำๆยังได้เลย
13: นี่
14: ผมถามว่าอันนี้มันเป็น product innovation ไหมคำตอบคือไม่ใช่แต่มันเป็น innovation ของ process ครับมันเปลี่ยนวิธีในการที่จะทำให้เราเนี่ยง่ายขึ้นมันแก้ pain point ของเราได
13: ้แม้เรื่องหกเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยและจริงๆก็ไม่ใช่ว่าครั้งแรกในวงการเครื่องปรุงอาหารด้วยเนาะเพราะว่าอีซอสมะเขือเทศก็ทำมาให้เห็นเป็นโอ้ยนมข้นหวานนี่เฮ้ยอยู่ที่ว่าใครจะพลิกแพลงมาใช้ในวงการตัวเองเมื่อไหร่เท่านั้นแหละจ้า
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอินโนเวชันมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันคอมพลีเคทมากมายนะอันที่4ครับคือคอนเซปต์อินโนเวชันครับ
13: คอนเซปต์แนวคิดเหรอ
14: คือแนวคิดใหม่ๆครับนะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันครับแนวคิดทางสังคมแนวคิดระบบเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งแนวคิดในเรื่องของโมเดลใหม่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้ เราลองมาขยี้กันสักเล็กน้อย product innovation ที่คุณอาทิตย์ชอบที่สุดคืออะไรครับ
15: product เหรอiPhone นี่ก็อันนึงนะไม่ใช่นึกไวๆเนี่ย iPhone นี่อันนึงนะอืม
14: ครับ
15: นึกไม่ออกฮะอันอื่นนึกไม่ออกฮะไวๆเนี
14: ่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ของใครของมันอยู่แล้วผมมีตัว favorite ของผมนะinnovation ที่ผมชอบมากที่สุดคือ safety belt ครับ
15: safety belt เข็มขัดนิรภัยในรถยนต์เนี่ยนะ
14: ใช่แล้ว
15: มันยังไง
14: เนี่ยคนคิ

0: มาตรฐานเดียวกัน
1: ครับนะฮะเพราะมีนอกจากถ้าไม่3จุดแบบนี้ก็จะแบบรถแข่งเลย6จุดนั้นก็เสียเป็น6จุดซึ่งพอเป็น6จุดอันนั้นมันไว้สำหรับล็อกเรากับที่นั่งคนขับนะเวลารถเกิดอุบัติเหตุแรงๆแล้วมันจะได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอามาใช้บนท้องถนนนี่หนีออกมาไม่ทันนะครับ
0: โอ้มันคนละบริบทกันใช่ไหม
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเนี่ยเป็นอินโนเวชันที่ผมว่าเจ๋งมากมันเจ๋งอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1คือตัวมันเองด้วยความเจ๋งง่ายซิมพลิฟายนะฮะแล้วไม่ต้องใช้อะไรวุ่นวายต่อให้บางยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เป็นไฟฟ้านะแต่พอเป็นระบบกระตุกเมื่อไหร่ใช้เหมือนกันหมด
0: ก็คือหลักใจความอ่ะมันคือเรื่องเดียวกัน
1: ใช่ครับมันและที่สำคัญมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะมันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยปีนี้ครับปี2ไม่ใช่ปีนี้สิตั้งแต่ปี2025ครับตอนนี้ Volvo กำลังออกแบบ Safety Belt ตัวใหม่ขึ้นมาครับ
0: โอ้
1: เขา
0: เว
1: บอก
0: ลา
1: ว่า
0: ผ่านมากี่ปี
1: 50กว่าปี
0: ใช่14ปี1972ใช่ไหมคุณตัวตอนแรก
1: ใช่ครับ1972
0: 54ปีนะ
1: ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า
0: ครึ่งศตวรรษ
1: ปีนี้ Volvo จะออกมาหน้าตาเป็นยังไง
0: อ๋อคือนี่คือเขาเดฟอยู
1: ่เขาเดฟอยู่เขากำลังแต่เขารีลิสข่าวแล้วว่าเสร็จแล้วเขากำลังทดลองอยู
0: ่ก็คือใกล้แล้วอันนี้มาอยู่อยู่ไป
1: จะต้องไปจดทะวงจดทะเบียนอะไรอยู่นี่แหละ
0: เห็นแต่ว่าประเด็นที่ Volvo มาเชิญอยู่ไม่ได้มาจากเข็มขัดนิรภัยคือใครจะไปคิดทุกชีวิตปลอดภัยด้วย Volvo ต้องมาเผชิญ
1: ครับ
0: โจทย์ท้าทายขนาด
1: แล้วอ่ะไอ้ตัวตะขอมันน่ะที่มันล็อกเนี่ยนะมันมาในปี1959ด้วยซ้ำไป
0: โอ้
1: นะฮะไอ้ตัวที่มันเป็นตัวแกล๊กๆเนี่ยแต่ว่าไอ้3จุดที่มันง่ายๆเนี่ยแล้วปลดออกเนี่ยมันมาปี1972
0: แสดงว่าทีแรกอ่ะมันคิดไอ้ระบบตัวล็อกแบบนั่นก่อน
1: ใช่
0: แล้วค่อยมาปรับว่าจะคาดท่าไหนที่คอมฟอร์ตแล้วก็ป้องกันได้ดีใช่ไหม
1: ถูกผมไม่รู้ว่าคุณอาทิตย์เคยเห็นล้อของยานอวกาศที่ไปดวงจันทร์ไหม
0: โอ้โหคือผมก็นึกยานนี่ก็ยังนึกไม่ออกนะอันนี้หนึ่งก่อนนึกไว้ๆหน้าตายานคือจรวดลำไหนวะอันนี้มีล้ออ๋อล้อที่เขาเอาไปลงแล้วให้ไปสัมผัสพื้นผิวดวงจันทร์ครั้งแรกใช่ไหม
1: ใช่ใช่อันนี้เป็นของมิชลินเป็นคนทำครับ
0: โอ้โห
1: มิชลินเขาทุ่มเทครับมันกลายเป็นยางซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะออกมาขายแล้วด้วยผมส่งรูปให้คุณอาทิตย์ดูแล้วนะ
0: โอเค
1: นะลองดูก็ได้ครับว่ามันเป็นยางที่ไม่มีลมแล้วครับมันจะไปได้ทุกพื้นผิวของถนน
0: เลยโอ้ยไอยางแบบนี้หน้าตาเหมือนเวลาเราเล่นพวกโมเดลของเล่นนะเนาะตัว
1: ใช่ใช
0: ่เออ
1: ครับเพราะมันจะใช้แรงต้านความยืดหยุ่นของตัวยางเองนะ
0: ไม่ต้องไม่ได้ใช้สมการของการเอาลมเข้าไปอยู่ในยาง
1: ไม่ต้องละแต่ผมก็ยังสงสัยยังมีหลายคำถามเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมว่า
0: okay.
1: แล้วมันจะรับน้ำหนักยังไงแล้วน้ำหนักรถ2ตันมันจะเป็นยังไงหรือมันจะต้องการยางหน้ากว้างไม่พอต้องบอกน้ำหนักด้วยเอ๊ะน้ำหนักอย่างนี้เนี่ยมันจะเบาแล้วมันจะนุ่มได้ยังไงหรือมันจะ
0: แล้ววันที่เรานั่งกันหลายๆคนกับวันที่เราคนเดียวแล้วมันจะทำให้ยางมันต่างกันไปอีกไหม
1: ครับนี้ก็ว่าไปตามนั้นครับถัดมาครับในส่วนที่2คือ service innovation ครับเวลาที่เราพูดถึง service innovation เนี่ยเราจะมักจะพูดถึงว่าเราจะเซิร์ฟลูกค้าเราด้วยวิธีใหม่ได้ยังไงจะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ลูกค้าได้ยังไงเพราะนั้นมันจะต้องมีเรื่องของ customer experience ขึ้นมาครับ
0: โอ
1: ้เนาะ
0: ประสบการณ์ลูกค้า
1: ใช่ว่ามันจะต้องแก้เพนพอยต์ตัวไหนของเขานะอย่างบริษัทต่างๆที่แก้เพนพอยต์ก็มีเยอะครับที่เป็น service innovation เช่นร้านสะดวกซัก
0: ร้านสะดวกซัก
1: โอโทริใครต่อใครเยอะแยะมากมายใช่ไหมเมื่อก่อนเราซักผ้าที่บ้านก็กลายเป็นเซอร์วิสเจเนอเรลแล้วเราไม่ต้องซื้อเครื่องซักผ้า
0: ใช่ใช
1: ่ผ้าแพงแล้ว
0: เป็นกองกลางเป็นกองกลาง
1: เ
0: ราไปใช้บริการเอา
1: ผมก็เพิ่งรู้ว่าเครื่องนึงอ่ะเป็นแสนนั่นน่ะทำเป็นเล่น
0: ก็คือเครื่องที่ประหยัดก็อาจจะไม่ค่อยดีเครื่องที่ดีเลยก็จะไม่ค่อยประหยัดนะปัญหาโลกแตก
1: แล้วผมก็เคยคุณเคยล้างเครื่องซักผ้าที่บ้านไหม
0: เออไม่เคยฮะ
1: ลองล้างดูครับ
0: ครับ
1: ระวังช็อกนะครับทำใจเล็กน้อย ผมล้างทุกปี

0: ล้างทุกปียังอื้อหืออีทุกปี
1: ทุกปี
0: กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนใหม่ล้างมันทุก8 เดือนดีไหมวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก่อนเอาให้มันก่อนจะไปถึงจุดนั้นใช่ไหม
0: อืมคือ
1: ครับ
0: แล้วมันซักแล้วมันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนี่คือเซอร์วิสเนี่ย
1: นะผู้ฟังเราเห็นสีหน้าและวาตาคุณทรงพลนั้นเมื่อ15 วินาทีที่แล้ว
0: หรืออย่างธุรกิจที่เราเรียกรถแท็กซี่อูเบอร์แกร็บเกิร์บพวกนี้เนอะอันนี้ก็จะเป็นเซอร์วิสอินโนเวชันที่เขาเปลี่ยนกระบวนการใหม่หรืออย่าง Airbnb ก็เปลี่ยนกระบวนการของโรงแรมใหม่นะทำให้ห้องพักที่ว่างๆของคนทั่วไปก็เป็นโรงแรมได้นะฟู้ดเดลิเวอรี่อย่างเงี้ยนะโอ้แรกๆเป็นอินโนเวชันตอนนี้กลายเป็นมาตรฐานละกลายเป็นโซลูชันกลายเป็นทาง
1: เป็นวิธีใหม่ New normal
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เช่นเดียวกันครับพอเราไปใช้ฟู้ดกันเยอะๆตอนนี้ฟู้ดขึ้นไป35%ครับก็อึกจุกกันเล็กน้อยก็ว่ากันไป
1: นี่แหละนะ
0: นะฮะ
1: นี่แหละนะเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของ
0: จะว่าไปนะ Service Innovation ที่ Simple ง่ายๆอันหนึ่งที่เป็นที่โจทย์จันมากคือ Ritz Carlton นะครับ
1: Ritz Carlton โรงแรมเนี่ยเหรอ Ritz Carlton เนี่ยมันยังไงอ่ะมันถึง
0: ว่าเขามีกระบวนการที่จะทำให้เซอร์วิสของเขากับลูกค้าเขาอะยูนิคเป็นคนครับ
1: คนเหรอแต่ว่าคุณสมพลเข้าไปกับผมเข้าไปเป็นลูกค้าเนี่ยมันจะต้องไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันแต่เรามีมาตรฐานที่จะต้องฮิตได้เหมือนกันเพียงแต่วิธีที่เขาจะบริการเราไม่เหมือนกันนะฮะบางทีใช้เวลามากเกินไปบางทีทำให้เกิดการบกพร่องน้อยที่สุดนะฮะกระบวนการในการทำมันอยู่ที่วิธีการเทรนแล้วออกมาเป็นโปรเซสในการมองลูกค้า1 คนไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นเพอร์ซัน
1: มองเขาเป็นมนุษย์1 คนเอ้ยคุณสมบูรณ์ผมนึกไปถึงตอน2 ตอนที่แล้วที่คุณสมบูรณ์เล่าให้ฟังว่าวิธีดูแลลูกค้าของทีวีไดเรกต์อ่ะ
0: ครับ
1: ที่ว่ามันแตกต่างจากเจ้าที่เป็นทีวีช้อปปิ้งเจ้าอื่นๆอ่ะถ้ามองในแง่นี้เนี่ยมันก็เข้าข่ายมาในทาง Service Innovation ใช่ไหม
0: จะพูดอย่างนั้นก็ได้
1: อาจจะไม่ถึงเลเวลที่กลายเป็น Innovation นะแต่เดี๋ยวมาในทิศทางแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่มันเป็น Try to be better
1: Try to be better คืออะไรใครเซนนี้เหรอการ improve ให้มันดีขึ้นตลอด
0: พัฒนาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราฟังลูกค้าเสร็จเราก็เอามาแก้ฟังลูกค้าเสร็จก็เอามาแก้แต่มันไม่ได้อินโนเวตแบบขนาดว้าวออกมาแล้วกลายเป็นอะไรที่ลูกค้ารู้สึกว่ามัน
1: งั้นถ้านิยามนี้ก็คือไคเซนถ้าใช้นิยามไคเซนแบบญี่ปุ่น
0: คือ
1: จับใจเรื่องประเด็นก็ปรับให้เป็นวินอิมพรูฟเมนต์เข้าไปในระบบแล้วก็ไปทำใหม่แล้วก็เจอหาจุดอีกก็อิมพรูฟขึ้นไปอีกวันละเล็กละน้อยวันละเล็กละน้อย
0: ใช่มันก็ต้องทำไปเรื่อยๆครับเพราะว่าสินค้าใหม่เราก็มีเรื่อยๆอีกเหมือนกันคุณอาทิตย์ไปดิสนีย์แลนด์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่ดิสนีย์แลนด์เหรอโอ้จำไม่ได้เลยอ่ะผมไม่ค่อยใช้คอส่วนสนุกอ่ะแต่ว่าเหมือนเคยไปอยู่
0: ผมเพิ่งกลับจากฮ่องกงมาไม่ได้ไปดิสนีย์แลนด์
1: ไปไหม
0: แต่ผมไปนั่งดูเขาแล้วผมไม่นั่งดูในที่เขาโฆษณาครับแล้วเขาก็มีอันนึงผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเขาบอกว่าเป็นดิสนีย์แมจิกแบนด
1: ์คืออะไร
0: สายลัดข้อมือที่คุณจะใช้ในการเข้าสวนสนุกได้เปิดห้องพักได้จ่ายเงินได้ลดฟริกชันทั้งระบบเลยครับนะฮะให้มันอยู่ในไอ้ติดตัวเดียวแล้วก็เดิน
1: หลักการคืออะไรก็คือเติมเงินซื้อทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วที่เหลือก็ผ่านเข้าตลอด
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปฉลุยไปซื้อหน้างาน
0: เขาบอกว่าลูกค้าเขามีเพนพอยต
1: ์คือ
0: มันต้องใช้เงินมันจะต้องเสียเวลาแลกไปแลกมานู่นนี่นั่นเพราะนั้น
1: อันนี้คือตัดธุรกรรมที่ต้องจ่ายหน้างานออกให้หมด
0: ใช่เขาเรียกว่า the perfect omnichannel glass experience ครับเนี่ยครับจริงๆมีหลายตัวนะแต่เวลาหมดยัง
1: เหลืออีก1 นาที 40 วินาที
0: งั้นได้อันนี้แน่นอน
1: ครับ
0: คุณว่า Shopee เป็น service innovation ไหมครับ
1: Shopee เหรอน่าจะเป็นนะ
0: เป็นเลยคุณอาทิตย
1: ์
0: แรกสุดในเวอร์ชั่นแรกของ Shopee เนี่ยเขาบอกว่าช้อปกับ Shopee แล้วสนุกเพราะนั้น Shopee เนี่ยไม่ได้ขายสินค้าครับ Shopee กำลังเปลี่ยนให้กลายเป็นประสบการณ์การซื้อสินค้า
1: ที่สนุก
0: สนุกขึ้น
1: ซึ่งก็ต้องไปเป็นแงะดูว่าอะไรทำให้การช็อปสนุกใช่ป่ะ
0: ใช่เหมือนอีตาอเมซอนน่ะ
1: อีตาอเมซอน
0: อเมซอนก็บอกว่าเขาไม่ได้ขายสินค้าเขาขายประสบการณ์
1: นี่
0: การซื้อเหมือนกันครับเหมือนกันนะฮะเพราะช้อปปี้มาตอนแรกสนุกครับซื้อสนุกครับ
1: ของมันจะเยอะ
0: ราคาถูกนี่ว่า
1: หลาย
0: พอเสร็จจากตรงนั้นครับเขาก็อีโวคขึ้นมาเป็นสินค้าราคาถูก
1: โอ้
0: เน้นที่ถูกเลย
1: โอ้ก็คือแปลว่าซื้อที่เขาแล้วเนี่ยจะได้ราคาดีกว่าที่อื่น
0: แล้วสนุกด้วย
1: อ่ะก็คือเพิ่มมา2ตัวละ
0: ส่งเร็วด้วยคืนง่าย
1: โอ้โหสามอีกอ้าวโอ้โห
0: อะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีสะสมแต้มมี Buy Now Pay Later ด้วยนะ
1: ใช่ไหมก็ค
0: อ
1: ื
0: ัน
1: อ
0: นี้เป็น
1: อี
0: เซอร์วิสแอดออนเข้าไปตอนนี้เวอร์ชั่น3ของ Shopee ครับ
1: ครับ
0: ผมได้สัมภาษณ์คุณนกครับคุณนกเป็น CEO ของ Shopee ผมถามคุณนก Value Proposition ล่าสุดของ Shopee คืออะไร
1: คืออะไรครับ
0: แกตอบแบบไม่ต้องคิดมากไม่มีอะไรที่เราไม่มีนะครับคุณอาทิตย์
1: ก็คือครอบจักรวาลเรียบร้อยละ
0: ผมก็จริงเหรอวะไม่มีอะไรที่เราไม่มีแล้วผมก็
1: ดูเลยซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อตั๋วเครื่องบินมี
0: คอนโดมีขายเลยคิดดู
1: คอนโดมีขายรถยนต์มีขาย
0: มาก็หมดเลยแล้วผมก็ถามแฟนผมว่ามันเป็นยังไงวะเนี่ยเอามีก็หมดเลยมีอย่างงี้กระจุกกระจิกกระจุกกระจิก
1: โรงพยาบาลก็เอาวอลเชอร์มาขายโรงแรมก็เอาวอลเชอร์มาขาย
0: เพราะฉะนั้นเซอร์วิสแบบนี้เนี่ยมันทำให้สติ๊กกี้เนสของคนที่ใช้งานนะแรกสุดอะขายความสนุกมาขายความถูกนะตอนนี้สติ๊กกี้เนสของเขากลายเป็นว่าความสะดวกจนเราไม่
1: อยากจะไปที่อื่นมาครบจบที่เดียวแล้วจะไปที่อื่นทำไม
0: แล้วแถมยังมียอดสะสมแต้มแถมไม่มี
1: คูปองสนั่นวันไหวไม่มีเงินก็จ่ายผ่อนเข้าไป
0: ชอบพี่เปซื้อเข้าเป็นกับวันนั้นใครพูดวะวันนั้นใครออกข่าวได
1: ้พูดว่าก
0: ินข้าวมันไก่แล้วก็ผ่อนด้วยอะไร
1: ใช่
0: ปลาผ่อนด้วยอะไรก็ไม่รู้ผ
1: มเพราะว่ามีช้อปปี้ฟู้ดอีกช้อปปี้ฟู้ดเสร็จแล้วก็ใช้ Buy Now Pay Later คือโอเค
0: ผมทำคัสเตอร์ดัตเตอร์เบสให้กับลูกค้าคนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: มีประมาณสัก 4,000 กว่าคนแล้วเราก็โทรไปทั้ง 4,000 คนสี่พันคนเนี่ยตัดสินใจซื้อกับเราอยู่ประมาณสัก 40% นะครับก็ประมาณ 1,200 คน
1: ครับ
0: 1,200กว่าคนที่ซื้อเนี่ยซื้อกับเราจริงๆ300ครับที่เหลือบอกว่าเดี๋ยวกลับไปซื้อที่ Shopee
1: นี่
0: ผมก็ถามว่าทำไมครับ
1: มันขี้เกียจ
0: ฉันเป็นแพลตินัมฉันเป็นแพลตินัมต้องไปสะสมแต่ฉันเป็นแพลตินัมฉันเป็นโกอะไรก็ไม่รู้อะแล้วผมก็มานั่งถามแฟนผมอีกโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยเธอมีเครดิต 30,000 บาทมีหน้าละกล่องอะไรเต็มไปหมดเลย มันต้องซื้อให้ครบ 30,000 หรืออะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยคุณอาทิตย
1: ์ถามที่มันคือพอไปถามพวกน้องเสร็จแล้วหันมามองเพื่อระยะข้างเอาเดี๋ยวเธอนี่ก็ขมวดไหน
0: โอเคเขาทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเข้าใจ
1: เขาก็ต้องมี
0: เราก็คิดว่าเขาเทสไงไอ้หลังๆนั่นมัน
1: หลังๆเอ๊ะมันไม่ใช่
0: ไม่หย่อนเลยไว้ให้อะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นในร้อยอาจจะเทส5อะไรอย่างเงี้ยนะนี่95
0: เดี๋ยวเรามีเซอร์วิสอีกสัก 2-3 อันแต่ไว้ข้างหน้าแล้วกันครับ
1: มันเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันนะยังไม่จบท่านฟังครับเดี๋ยวมาติดตามต่อครับคุณสมพลในสัปดาห์หน้านะว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้พักตรงนี้ก่อนนะครับคุณสมพลครับ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับท่านฟังพักคู่นึงฮะเบรกหน้าเจออาจารย์ธัญวัฒน์ด้วยกันครับสวัสดีครับพักสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
3: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
7: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line at thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
2: business connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
11: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเศรษฐกิจแบบ asymmetry เนี่ยนะ
1: ครับ
11: ที่มาดเนี่ยเดี๋ยวก็คุยกันอีกทีหนึ่งนะก็เขียนไว้ในนิตยสารแบรนด์เอทนะครับว่าไม่เนี่ย GDP โตว่าเศรษฐกิจเงียบกริบนะครับแล้วก็มันก็จะแย่ไปเรื่อยๆนะมีคำถามว่าเอาแล้วมึงจะแก้ยังไงผมบอกเลยแก้ไม่ได้ไม่มีทางแก้โดยคือเป็นวิธีทางแก้แต่พูดไปคือแก้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะคือมันจะแย่แบบกบต้มอ่ะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะพังคลื่นลงมาเลยนะจริงๆถ้าเราดูไอ้ตัวงบประมาณแล้วเราก็จะเห็นแหละนะ
1: ค
11: ือปกติเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมันต้องเอาใจประชาชนใช่ไหมคุณไปตัดคนจนเนี่ยจาก14ล้านเนี่ยประมาณ9ล้านนะคือถ้ามันไม่ถ
1: ือชาเลยอันนี้จุดยุทธศาสตร์แบบไม่หลังพิงฟ้าสุดๆจริง
11: ๆถ้ามันไม่วิกฤตเนี่ยมันเขาจะไม่ทำแบบนี้หรอกหรือตัดรัฐการนี่คือผมเดาเอานะว่าอย่างเงี้ยตอนเนี้ยไออเมริกาเนี่ยมันผมก็ตอนนี้เราเพิ่งเราอัดล่วงหน้าไงเราก็ไม่รู้ว่าอเมริกาเนี่ยมันจะถล่มไปถึงวันไหนใช่ไห
1: ม
11: มันก็เนี่ยมันก็ถล่มไปอะไรเงี้ยนะคือในช่วงหลังที่มันถล่มเนี่ยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันไปเปิดเส้นทางอีกเส้นทางนึงไงที่อิหร่านเนี่ยมันคิดว่าอเมริกาเนี่ยใน MOU เนี่ยอเมริกาให้มันคุมไงแล้วก็มันก็งดให้60วันใช่มั้ย60วันเนี่ยไม่คิดเงินใช่มั้ยตอนนี้ไม่คิดเงินเนี่ยมึงต้องมาแล่นในเส้นทางใกล้ๆกูนะอิหร่านนะแต่อเมริกาไปเปิดเส้นทางโอมานไงแล้วมันก็คุ้มครองเรือไปได้ต้องหลายร้อยลำ850ลำตอนนี้อิหร่านก็เห็นว่าเอาตายแล้วมึงไปแบบนั้นเนี่ยกูก็ไม่ได้มีอำนาจเหนือสิใช่ป่ะก็เลยมียิงเรือไงนี่อิหร่านอเมริกาบอกอ้าวก็ไหนว่าไม่ยิงไงตาม MOU อ่ะนะเอากันใน MOU เนี่ยกูก็ต้องมันเส้นทางกูสิใช่ไหมอ
1: เมริกาว่าคุมทางนึงแล้วก็แซะเราไปทางนึงอย่างเงี้ย
11: ใช่ไหมตอนนี้อเมริกาบอกเอามึงจะคุมงั้นกูยิงมึงไงก็ยิงกันไปยิงกันมาแต่ก็ยิงไปพักนึงเดี๋ยวก็คนกลางก็ต้องมาแล
1: ้
11: วแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าอิหร่านเนี่ยมันไม่มีใครมีอำนาจสูงสุดไง
1: มีปัญหาเรื่อง
11: การนำสูงสุดคนใหม่เนี่ยยังไม่รู้ว่าสถานะสภาพเป็นไงเพราะไม่ได้มีการเห็นหน้าเลยไงคือคำแถลงออกมาไม่รู้ใครเขียนน่ะใช่ไหม
1: เออมันมีความชัดเจน
11: ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีปัญหาอย่างตอนนี้น้ำมันมันขึ้นมาแล้วรัฐบาลก็ยังไม่กล้าขึ้นมันก็อุดหนุนนิดนึงเดี๋ยวก็จะเป็นแสนล้านอีกอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องขึ้นแล้วไงน้ำมันเนี่ยต้องเป็น40เดิมแล้วอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
1: ม
11: ดังนั้นเนี่ยโอ้โหคนมันก็ยากลำบากไงทำธุรกิจก็แย่นะ
1: ครับ
11: ทีเนี้ย คำถามก็คือเอาแล้วยังรายการอย่างเราเนี่ยเราก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะเราก็เราจะช่วยเฉพาะคนฟังของเราเท่านั้นคือคนไม่ฟังเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราไปช่วย
9: เกินขอบเขตเปล่า
11: แล้วจะมานะทีนี้เราก็จะหยิบภูมิปัญญาเนี่ยนะของว่าเออแล้วช่วงไม่ดีเนี่ยนะ
9: ครับ
11: ซึ่งผมจะบอกเลยว่ามันก็อยู่ท่านเป็นช่วงกับเราประสานมันจะไม่มีช่วงดีเราไปแล้วนะทีนี้ไอ้ช่วงไม่ดีเนี่ยมันจะมีคนที่ดีหมายถึงว่าคนที่เก่งคือไอ้ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ดีมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีคนเก่งไงขึ้นมาได
9: ้
11: เราเนี่ยจะทำให้ท่านเป็นคนเก่งใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเนี่ยเราจะชวนท่านไปไปดูงานอะไรทำนองเนี้ยนะแต่ผมก็จะไม่ชวนแล้วนะผมจะพูดให้คนอื่นแล้วผมเองผมจะไม่นำทัวร์แล้วผมบอกขึ้นแล้วผมไม่นำทัวร์แล้วผมช่วยคนอื่นขายดีกว่า
9: ช่วยโปรโมทแทน
11: นะอย่างเงี้ยก็จะชวนท่านไปไอตัวชิงเต่านะครับคือจีนเนี่ยไม่ได้ชนะด้วยของถูกอย่างเดียวนะครับทุกฟังจีนวันนี้เนี่ยกำลังชนะด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิธีคิดที่เร็วกว่าตะวันตกแล้วนะ
9: ใช่ไหมแล้วเราเห็นอย่างนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะใช่ป่ะที่จีนพังอาจขึ้นมาในแง่นี
11: ้ถึงเวลาที่ท่านดูฟังต้องไปเห็นของจริงแล้ว
9: นี
11: ่ไปเองกับไปกับทางคลื่นไม่เหมือนกันนะเพราะต้องคลื่นเนี่ยเราจะมีคอนเนคชั่นนะครับ
9: business trip อันนี้คือ business trip ใช่ไหม
11: ตอนนี้แหละทางคลื่นจะจัดสิ่งที่เรียกว่า CEO vision business trip นะครับเจาะนวัตกรรมถอดรหัสธุรกิจสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าชิงเต่าไม่ได้เป็นแค่เบียนะเป็นเมืองด้วยนะ
9: ใช่ชื่อก็คือมาจากชื่อเมือง
11: ไปทั้งหมดเนี่ย7วันแต่ว่าค้างกันจริงๆก็4คืนผมเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือจะนอนบนเครื่องบินได้ว่า2คืน20ถึง26กันยานี้นะครับหมายถึงว่านี่เร่งด่วนเลยนะของเราเนี่ย7เดือนน่ะ
9: ใช่ใช่ไ
11: ปไอ้ทิปผมเนี่ยไปนาโงย่าเนี่ยไปตอนมิดเทอมอิเล็กชันของอเมริกาเลยอ่ะนะไอ้ไปเชิญไปชิงเต่าเนี่ยไม่ใช่ทิปธรรมดานะไม่ใช่ทิปเที่ยวนะท่านฟัง
9: ครับ
11: ก็เที่ยวด้วยแหละแต่ไม่ใช่เที่ยวธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่งานดูไม่ใช่การดูงานแบบเดินผ่านโรงงานถ่ายรูปทัวร์ชะโงกอะไรพวกนี้นะไม่ใช่นะมันเป็นทริปสำหรับผู้ประกอบการ SME และผู้บริหารที่ต้องการเห็นว่าธุรกิจจีนกำลังคิดอะไรทำอะไรและกำลังจะพาโลกไปทางไหนรู้ทันจีนเนี่ยพูดยังไงพาท่านผู้ฟังไปดูเบื้องหลังแบรนด์จีนระดับโลก
9: ครับ
11: เยี่ยมชมโรงงานและศูนย์นวัตกรรมของไฮเซนไอไฮเซนนี่สปอนเซอร์ฟุตบอลโลกนะท่านผู้ฟัง
9: ถ้าเราเห็นนะ
11: ตอนนี้ไอพวกแบรนด์ญี่ปุ่นดังโทรทัศน์อะไรพวกนี้มันก็จะจีนมันก็จะนำแล้วนะและผู้นำหนึ่งในแบรนด์ผู้นำนี่คือไฮเซนนะครับซึ่งอย่างบอกไปแล้วแหละหนึ่งในผู้นำแค่ไฟฟ้าขายไป160ประเทศทั่วโลกเป็นสปอนเซอร์บอลโลกด้วยพาท่านผู้ฟังไปเห็นกับตาเลยนะครับว่าแบรนด์จีนเนี่ยเปลี่ยนจาก OEM คือผู้รับจ้างผลิตเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเจ้าของแบรนด์และคู่แข่งระดับโลกได้อย่างไร
9: นี
11: ่นะพาท่านผู้ฟังไปเห็นอนาคตซิลเวอร์อีโคโนมีนะมาดูว่าจีนเนี่ยเขาดูแลผู้สูงอายุยังไงซิลเวอร์อีโคโนมีก็คือผมขาวไง
9: ใช่บางคนเรียกเอจิ้งบางคนเป็นภาษาที่เพราะ
11: แล้วกัน
9: เพราะขึ้นของเอจิ้ง
11: เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดูแลผู้สูงอายุต่อไปเนี่ยก็ไปซื้อหุ่นยนต์มา
9: โอ้อันนี้สำคัญเลยแหละ
11: แล้วหัวมันก็เป็น ChatGPT ตัวมันก็เป็นหุ่นยนต์ช่วยล้างจานช่วยประคองเราอะไรพวกนี้ได้นะสำรวจโอกาสใหม่จากสังคมผู้สูงวัยแต่เฮลท์เทคแคร์เทคไปจนถึงธุรกิจและบริการที่กำลังจะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ในอนาคตนี่เราไม่ได้มาบรรยายนี่เราพูดในระดับฟัง
9: ฟังดูเนื้อหาแล้วมีเนื้อหา
11: แล้วบรรยายเนี่ยต อนนี้เราก็คุยแต่เรื่องนี้แหละนะอีก24นาทีนะ
9: ครับ
11: งั้นท่านผู้ฟังถ้าสนใจ 20-26 กันยายนนี้นะ CEO Vision ชิปชิงเต่าเนี่ย
9: ครับ
11: ก็แอดไลน์ไปใส่เครื่องหมายแอดนะแอด Gmail แล้วตามด้วย Thinking Radio @ Thinking Radio นะครับไลน์เป็น @ Thinking Radio นะครับแล้วสอบถามเลยว่าโอนยังไงราคาเท่าไหร่อะไรไปเลยนะทีนี้เนี่ยทริปนี้เนี่ยเปิดวงคุยกับคนทำธุรกิจจริงเลยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการท้องถิ่นนะแขกรับเชิญและเพื่อนร่วมทริปจากหลายๆคือทั้งคืนเนี่ยก็จะไปเอาผู้ประกอบท้องถิ่นเนี่ยมานั่งคุย
9: ใช่ไหมคัดมาแล้วเลือกมาแล้ว
11: แล้วก็จะมีแขกรับเชิญแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนร่วมทริปเนี่ยก็เป็นคอนเนคชั่นด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องมีธุรกิจเนี่ยที่อยู่ก็ไม่มีอะไรทำแล้วจะมาเลยคงไม่ใช่หรอกนะเพราะบางครั้งเนี่ยไอเดียที่มีค่าที่สุดไม่ได้มาจากห้องประชุมเนี่ยเกิดจากบทสนทนากับคนที่มองโลกคนละมุมกับเราแต่หมายถึงว่าก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะ
9: ม
11: องต่างมุมอะไรพวกเนี้ยนะครับ
9: ครับ
11: ถ้าดูฟังอาจจะกลับมาพร้อมกับบันธมิตรใหม่คอนเน็กชันใหม่หรือต้นแบบธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดได้ไกลกว่าการเดินทางครั้งนี้
9: อืม
11: เรียนรู้เมืองผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์ของชิงเต่าเมืองชายทะเลที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปเศรษฐกิจสมัยใหม่และอุตสาหกรรมระดับโลกเข้าด้วยกัน
9: โอ้น่าสนใจมาก
11: นี่อันนี้ส่วนเที่ยวแล้วนะเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่านั่งกระเช้าชมวิวเมืองชมวิวทะเลและมหานครจากตึกสูง81ชั้นนะ
9: โอ้โหสูงปี๊ด
11: พร้อมอิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลและล็อบสเตอร์นะครับล็อบสเตอร์นี่กุ้งนะครับ
9: ครับ
11: ทริปเดียวนะครับได้มากกว่าการเดินทางนะครับท่านผู้ฟังสนใจนี่โอนเงินเลยนะฮะแต่ถามเบอร์เขาก่อนไปถามเบอร์โอนเงินนะแอดติงกิ้งเรดิโอเป็นไลน์นะใส่เครื่องหมายแอดแอดหางยาวๆ A หางยาวแอดติงกิ้งเรดิโอติงก็คิดเติม ING แล้วก็เรดิโอไปว่าวิทยุแอดติงกิ้งเรดิโอนะครับนะฮะทริปเดียวได้มากกว่าการเดินทางได้เห็นโลกอนาคตได้มุมมองจากคุณทำธุรกิจจริงได้คอนเน็กชันใหม่และได้ความคิดไปต่อยอดกับธุรกิจของตนเองรับไม่มากแค่30ท่านเองนะครับเพราะว่าจะได้ดูแลให้ทั่วถึงนะครับบทสนทนาและโอกาสในการสร้างเครือข่ายอย่างทั่วถึงกันไม่ใช่ไปแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมครับเราดูแลนะครับ ออกเดินทาง 20-26 กันยายนเนี่ยอีก2เดือนเนี่ยนะครับ
9: ครับ
11: ขอเบอร์ขอโปรแกรมทริปที่ละเอียดเลยว่าเนี่ยไปไหนมานะนี่พูดนี่กันละเอียดมากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สมัครไปเลยแล้วกันนะ LINE แล้วก็ Thinking Radio ตาม @ Thinking Radio นะครับ @ Thinking Radio นะครับอย่าไปจีนเพื่อดูว่าเขาทำอะไรสำเร็จแล้วแต่ไปดูว่าเขากำลังทำอะไรก่อนที่โลกจะวิ่งตาม
9: นี
11: ่เมื่อก่อนเนี้ยจีนเนี่ยมันวิ่งตามโลกแล้วก็พูดตรงๆนะประเทศไทยเนี่ยตอนที่เรากำลังละล้าอยู่นะก็เราก็เนี่ยได้ BO อะไรอีเทนซีบอร์ดมากันหลงละเริงกู้เงินเราจะหลังฮ่องกงคืนจีนเราก็กู้เงินโดยตรงหลันล้ามาแล้วเอาเงินผิดประเภทนะทุนสำรองไม่พอเละเทะเลยจีนยังแย่อยู่เลยนะ2เสือ5 0ในจีนยังไม่รวยเลยนะปล่อยไปเรื่อยๆเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆเสร็จอ้าวปาทักษิณมาเล่นการเมืองแล่นการเมืองเสร็จเอาก็โดนปฏิวัติอะไรเราก็เลยแต่เนี้ยนะโอ้จีนมันไปไหนมาไหนแล้ว
9: เริ่มมาเริ่มมีหัวหอกระดับโลกขึ้นมาเรื่อยแล้วนั้นอ่ะมีเลโนโวมีอะไรเข้ามาเยอะ
11: ๆท่านผู้ฟังนี่คือเวลาแต่ละวินาทีมันมีความสำคัญนะคือประเทศแต่ละประเทศเนี่ยนะมันเดี๋ยววันนั้นก็พูดกันในที่ผมจัดคนเดียววันพฤหัสอ่ะคนละเด็ดคือในโลกของฟุตบอลเนี่ยผมเมื่อก่อนนึกถึงใครอ่ะฟุตบอลนะผมรู้ถึงประเทศอะไรฟุตบอลนะ
9: ฟุตบอลเหรอบราซิลอ่ะ
11: บราซิลกำลังแย่เลยบราซิล
9: เ
11: ยอรมันกำลังแย่เลยตกรอบแรก3ครั้งแล้วไอ้ครั้งสุดท้ายนี่ก็ถือว่าตกรอบแรกเพราะว่ามันเพิ่มเป็น48ทีม อิตาลีเหรอสี่แชมป์โลกไม่ได้เข้าบุญบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยมา3ครั้งติดนะแม้กระทั่งครั้งนี้เขาเพิ่มรอบเขาเพิ่มจำนวนทีม48ทีมยังตกรอบเลยคุณดูดิ
9: มันสะท้อนนะครับ
11: เอาเฉพาะในฟุตบอลเนี่ยนะก็ได้ไปถึงงานเขียนของอาร์เธอร์ซีบรูคอะ Your professional design coming sooner faster than you think คือการดีคลายอะคือการตกต่ำทางด้านวิชาชีพของท่านเนี่ยจะมาถึงเร็วกว่าที่ท่านคิดนะmyself included ตัวผมก็เป็นเหมือนกันนะ
9: ไม่มีใครหลีกได้นะ
11: จะไปน้ำหมดนะฮะเราจะไปก่อนนะครับ
9: สวัสดีครับ
10: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
15: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
16: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
15: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
16: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
17: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคูลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเฮียท่านผู้ฟังครับ
2: ไม่ต้องกลัวนะหนังสือผมไม่ได้ลนลงมาหรอก
3: มุมกล้องใช่ไหมอันนี้ผมกำลังคิดอยู
2: ่กล้องใช่ยุ่งกล้องมันเหมือนกับมันจะเอียงไม่ได้เอียง
3: อันนี้ทำนองเหมือนเราไปยืนแบบข้างๆตึกที่มันสูงหน่อยอ่ะมันจะเป็นมุมประมาณนี้
2: เหมือนคุณไปดู iMac ก็นั่งหน้า
3: iMac นั่งหน้าโอเคโอเค
2: ส่วนไม่ได้มีส่วนใช่ไหมช่วงวันหยุดยาวก็หยุดเนี่ยนะฮะ3วันเลย28 29แล้วก็30นะครับผมคิดว่าคนมันก็คงจะหยุด31ไปด้วยอ่ะแต่ถ้าผมเป็นเจ้าของบริษัทใครแม่งหยุดตันกันสูงเลยผมกาหัวไปเลยนะ
3: เล็งเลยล่ะ
2: เล็งเลยล่ะมึงก็อยู่นะคือขยันอย่างเดียวยังอยู่ลำบากเลยถ้ามึงไม่ขยันเนี่ยกาไว้ก่อนเลยล่ะใช่ไหม
3: โอ้โหจัดลำดับให้ก่อนเลยใช่ไหมหากมีอะไรขึ้นมา
2: ก็คุยสบายๆแล้วกันนะเพราะว่าเป็นบันหยุดก็ถ้ามีแฟนฟังผมว่าอยู่บนรถคนก็ฟังอ่ะนะเมื่อวานเนี้ยไปพูดให้กับโครงการจูเนียร์ MBA รุ่น19ของจุฬา
3: จูเนียร์ MBA รุ่น19
2: ของจุฬาคือทางสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเนี่ยนะเขาก็จัดโครงการจูเนียร์ MBA
3: ชื่อจำป่ะใช่จำป่ะหรือจำป่ะ
2: ใช่ใช่ใช่รุ่น19ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีโครงการนี้ตัวเองเนี่ยอย่างที่ผมพูดก็คือผมเนี่ยเป็น MBA obsession นะผมเนี่ยเป็นคนที่ obsess MBA มากนะครับ
3: แล้วโดย profession ของคุณธีรวัฒน์ช่วงหนึ่งเนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไร journalist สายนี้ด้วยใช่ไหม
2: the only เลยนะ
3: ไม่ขิงเลย
2: ไม่ใช่แค่ในไทยแลนด์นะน่าจะเป็น in the world นะ
3: in the world เลย
2: in the world MBA journalist
3: Oh, อันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงไปใช่ไหม
2: ไม่มีใครก็ทำแต่เรื่องนี้หรอกคือผม
3: ใครที่ทำอะไรเรื่องนี้หรอก
2: เมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วเนี่ยนะ30-40ปีเนี่ยมันก็เป็นยุคที่ MBA รุ่งเรืองใช่ไหม
3: จำได้ผมโตมาแบบในบรรยากาศแบบนั้นนะ
2: แล้วก็อันนี้คุณสนธิเนี่ยที่ทำผู้จัดการเนี่ยนะจะเป็นก่อตั้งผู้จัดการเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี
3: ้
2: แล้วก็ตอนนั้นก็มีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ที่ผมก็ไปทำงานอยู่ด้วยเนี่ยก็จะมีหน้าเขาเรียกว่าบริหารธุรกิจ
3: โอ้
2: ซึ่งใน

0: บรรดาหนังสือทั่วไปมันไม่มีทั่วไปมันไม่มีบริหารธุรกิจใช่ไห
1: ม
0: แต่ผมเนี่ยหนังสือผู้จัดการรายสัปดาห์มีแล้วก็จะมีหน้าหนึ่งที่เป็นหน้าที่เกี่ยว MBA เหมือนท่านดูฟังนึกภาพหนังส
1: ือ
0: หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่อง MBA แล้วก็เป็น
1: เดียวเลย
0: คือแม่งมีเล่มเดียวในประเทศไทยอ่ะที่มีรายงาน MBA ตลอดอ่ะ
1: เฮ้ยน่าสนใจ
0: โลกด้วยนะในโลกด้วยผมว่าไม่มีอ่ะที่จะรายงานทุกสัปดาห
1: ์แต่เฉพาะโฟกัสลงไปนะมันให้ความรู้สึกว่ามันมีความเฉพาะทางอยู่เงี้ย
0: ใช่ผมก็จะเป็นรายงานผมก็เลยสนิทกับทางอาจารย์นิด้าไงสมคิดก็เพิ่งกลับมาใหม่สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: โอ้ยุคเป็นเรื่องยุคไรซิ่งของ MBA ในประเทศไทยเลย
0: ใช่อาจารย์คิดกลับมาใหม่ๆแล้วตอนนั้นเนี่ย MBA นิด้าก็จะมีโอ้อาจารย์เก่งอาจารย์เนี่ยที่ทางด้าน HR อาจารย์ไพบูลย์ด้าน Finance อะไรพวกเนี้ยนะอันเนี้ยแล้วตอนหลังเนี่ยผู้จัดการรายวันเนี่ยเขาก็จะรับไอ้นักข่าวใหม่เนี่ยก็ได้ไปเชิญพวกเนี้ยมาคือนักข่าวใหม่ผู้จัดการเลย
1: มัน
0: สอนที่ MBA อยู่ที่ประเทศ
1: อันนี้ติดอาวุธทางปัญญา
0: ใช่คือเราเอาอาจารย์ที่เก่ง
1: ขนาดไหน
0: สุดเลยอ่ะของประเทศไทยอ
1: ่
0: ะ
1: มาสอนนักข่าว
0: มาสอนนักข่าวเพิ่งจบปริญญาตรีใหม่อ่ะนะ
1: ว้าว
0: เนี่ยสอนเรื่อง strategy สอนเรื่อง marketing finance human resource อะไรพวกเนี้ยติดอาวุธ
1: มันก็แบบเรียกหวือหวานะแล้วมีสีสันนะใน
0: แล้วผมเองเนี่ยก็จะไปคุยกับอาจารย์ทุกสัปดาห์นะครับเนี่ยผมก็ต้องนั่งเรือไปละ
1: โอ้โหแสบอ่ะไปขึ้นโน้ตลงท่าตรงนี้นะพอดีนะ
0: คิดคุยกับดร.จิรเดชคุยกับอาจารย์อะไรเงี้ย
1: โอ้ยก็คือคุณเนี่ยก็ได้คุยกับครูบาอาจารย์ทางด้านนี้ประจำต่อเนื่อง
0: แล้วก็บางทีก็ไปคุยกับดร.พิพัฒน์อาจารย์ก็ยังมีชีวิตอยู่นะของ MBA ธรรมศาสตร์เอาไปคุยกับอาจารย์จุฬาเนี่ยก็จะมีเงี้ย
1: ทุกสำนักทุกสำนัก
0: ก็ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่จะไป3แห่งจุฬาธรรมศาสตร์นิด้าแล้วก็มีเกษตรอะไรเงี้ยเกษตรก
1: ็ครบแล้วนะเออลีดดิ้งคือครบแล้วนะ
0: แล้วผมเนี่ยก็เรียกว่ามันก็จะต้องหาต้องสร้างประเด็นไงอ่
1: ะใช
0: ่มันต้องสร้าง
1: เราก็หยุดนิ่งไม่ได้ไงเราไปว่างๆแบงค์ๆไม่ได้อยู่แล้ว
0: ใช่ไหมขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่ได้เขียนแต่ข่าว MBA ผมก็วิเคราะห์เคสเรื่องการจัดการด้วยไงแล้วก็เนี่ยก็ก็ถามอาจารย์สมคิดให้อาจารย์สมคิดก็วิเคราะห์บ้างอะไร
1: คอมเมนต์นะเวลามีเหตุการณ์นะกลยุทธ์
0: เรามีอาจารย์อยู่แล้วที่มี strategy อยู่แล้วใช่ไหม
1: เฮ้ยนี่มันต้นทางแบบเคสสตัดดี
0: ้ใช่
1: กลยุทธ์ธุรกิจเลยพวกนี้เลยนะ
0: ใช่ใช่หรือบางทีผมก็เอาหนังสือมารีวิวบ้างอะไรเงี้ย
1: อ
0: ันนี้มันคือความแตกต่างใช่ไ
1: หมโหมันก็เหมือนเป็นการเข้าหลักสูตร MBA โดยส่วนตัวของคุณธีวัฒน์เองอย่างต่อเนื่องหลายปีด้วยอ่ะถ้าบ้าอีกแบบนึง
0: มันมีเมฆโสพลตอนทำ FM 97.5 ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นของกสมทนะถึงชวนผมไปจัดรายการ MBA on air ไง
1: โอ้
0: พราะรู้ผมคือมิสเตอร์ MBA ไงเข้าใจป่ะ MBA
1: โอ้องลี่นะองลี่ในประเทศไทยในยุคนั้นแหละ
0: ว่าแล้วยอไงแจกกระเพาะยอ
1: ผมจำได้อะจำได้จำได
0: ้นี่คือปลาเข้าไป30กว่าปีแล้ว
1: ในการคู่ไม่มีเทปย้อนหลังแล้วใช่ไหมอยากฟังกันนะเนี่ย
0: ไม่มีไม่รู้อยู่ไหนกันไม่รู้นานแล้วจำไม่ได้ละจนกระทั่งในรายการนี้มันมีคนไปสัมภาษณ์นักโทษนะว่าเอ้คุณฟังวิวไหมมีคนฟัง MBA on air นะอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ถามฟังทำไมก็จบแล้วจะไปหางานจะได้ทำงานง่าย
1: นี่ไงใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองก่อนกลับมาสู่วงจรอีกครั้งหนึ่ง
0: เห็นไหมอันนี้มันก็ผมก็เลยเซสมากแต่ผมเองเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังก็ผมก็จะไปเนี่ยไปดูเนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะมี
1: ไอ้
0: จัดอันดับนะฮะท่านผู้ฟังในนิสสัน Business Week อ่ะมันจะจัดอันดับ
1: อ๋อทั่วโลก
0: Best Business School
1: ไอ้ทุกวันนี้ก็ยังจัดอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมมันก็
0: ไม่ได้จัดทั้งมั่งเข้าใจว่าไม่ได้จัด
1: ใช่ไหม
0: ไม่ได้จัดละคิดว่าไม่จัดละก็ MBA ก็แต่ละไอ้อีลอนมัสก์ก็ไม่รับแล้วอเมซอนมันก็ไม่ค่อย
1: นี่ยุคสตาร์ทอัพไปทำให้ชื่อของ MBA มัน
0: ดีไงใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยสัก20-30ปีที่แล้วอ่ะ30ปีที่แล้วเนี่ยมันก็บูมมากเลย
1: จำได้
0: คนที่เรียนหมายถึงว่าคนที่จบปริญญาตรีเนี่ย มันก็อาจจะไปทำงานแล้วก็สองสามปี
1: สักพักหนึ่งใช่ไหมสักพักหนึ่ง
0: ใช่ใช่ไปเรียนในเบย์นะฮะไม่งั้นเนี่ยโอกาสเติบโตมันก็น้อยอย่างผมก็เลยต้องไปเรียนไง
1: เนี่ยเออนี่อ่ะเมื่อกี้ผมก็รู้สึกเลยว่าผมในความทรงจำก็คือว่าไม่ว่าจะอยู่สาขาอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าอยากจะเติบโตในองค์กรหรือขึ้นเป็นผู้บริหารเนี่ยมักจะต้องมาบวกกับ MBA ปริญญาโท
0: ผมก็ต้องไปเรียนไม่งั้นเนี่ยผมไม่มี MBA ผมจะไปสอน MBA ได้ไงจบปริญญาตรีเนี่ยผมจะไปสอน MBA ได้ไงอย่างน้องต้องมี MBA ใช่ไหม
1: ครับ
0: เกาหลีเด่นนะธัญวัฒน์นี
1: ่โอ้
0: อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันสิเกาหลีเด่นนะแต่ผมสิเกาหลีเด่น2รอบในอีกรอบนึงสิเกาหลีเด่นในรอบ50ปีนะ
1: โอ้โห
0: ก็คือช่วงรอบ50ปีเนี่ยผมก็ไปรับรางวัลอย่าจะสมคิดด้วยไงก่อนแล้วรางวัลก็ไปนั่งคุยกันก่อนไม่ค่อยได้เจอกันนะฮะเนี่ยแล้วก็ผมก็คือผมก็คือผมก็ไปซื้อหนังสือพวกนิตยสารไทม์อะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าจะไปซื้อChristopher Nolanเนี่ยไปซื้อของ
1: ขึ้นปกใช่ไหมขึ้นปกเออ
0: 320ซื้อไม่ไหวนี่ก็ไปซื้อจตุจักรไม่รู้ร้านยังอยู่ก็น่าจะอยู่มั้งนะเนี่ยเมื่อก่อนก็ไปซื้อนะอยู่เมื่อก่อนอยู่แถวบารมพูใช่ไหมก็ข้างฝั่งไปซื้อเป็นปิ่นเก้าอ่ะมันจะมีเซ็นทรัลปิ่นเก้ามันจะมี
1: ที่ร้านเหรอ
0: เออมีตอนหลังมันย้ายผมก็ไปซื้อเนี่ยผมก็ไปซื้อที
1: ่
0: ไอหัวมาก่อนไอ้ล
1: าหัวมาก่อน
0: แล้วตอนหลังเนี่ยผมก็มาซื้อที่ไอ
1: จตุจักรแล้วจะรู้จักโซนหนังสือมือสอง
0: ก็จะซื้อเนี่ยไทม์นิวสวีทฟรายเทอร์เนี่ยเขามีรีวิวปัจจุบันดีฟังไปแล้ว
1: จำได้หัวเด่นๆประจำสตาร์เท่านั้นแล้วรายเดือน
0: อีโคโนมิสต์อันนี้ก
1: ็ยุ่ง
0: เน
1: ื้อ
0: ทิ้งขี้เคอร์ทิ้งไปหมดรูปเลิกอะไรก็ทิ้งไปหมดเลยมันไม่รู้ไงที่ผมถ่ายไว้สมัยเรียนๆนี่ก็ทิ้งก็ไปทำมาเถอะนะก็ไม่ได้ยึดติดอะไรเนี่ยนะในพวกนั่งอ่านอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ต้องไปหาตอนหลังผมก็สมัครสมาชิกพิเศษ V เองชอบไงมันก็มีบ้างไม่มีบ้างใช่ไหม
1: แล้ว
0: แ
1: ต่เป็นธุรกิจเป็นธุรกิจรายสัปดาห
0: ์ใช่พิเศษผมชอบไอ้ตัว
1: เลย์เอา
0: ตัวเลย์เอามันด้วยไงมันจะมีเขียนแต่ละหัวข้อเป็นเรื่องเทคโอเวอร์เมื่อกี้ท่านอะไรเงี้ย
1: หัวข้อมันจะมีกันหัวเรื่องแล้วก็มีบรีฟโปรยใช่ไ
0: หมใช่แล้วก็เนี่ยมันจะมีหนังสือแต่ละปีมันจะมี The Best Business School ด้วย
1: โอ้
0: ด้วยเดี๋ยวนี้ก็ทิ้งไปหมดละไอ้นกเนิร์กอะไรมาเนี่ยนะฮะเนี่ยผมก็เลยเป็นคนออฟเซสมากแล้วก็คือเมื่อก่อนเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็จะมีไอ้มินิ MBA ด้วยไงเป็นโครงการที่แบบสั้นๆอะไรพวกเนี้ยก็เรียนกันสัก3เดือนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: โอ้จำได้แม้เพราะว่าตลาดมีความต้องการแต่อาจจะไม่ได้เป็นหลักสูตรปริญญาโทก็เลยย่นย่อมา
0: น่าจะเรียนเย็นๆด้วยเงี้ยทุกอย่างเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์มาสอนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เชิญนักธุรกิจมาบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วตอนหลังก็จะมี MBA Executive MBA นะ
1: มีคำว่า Executive โผล่ขึ้นมา
0: ผู้บริหารเนี่ย35ไปอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนเราโอ้ย35อายุเยอะแต่ตอนนี้เราเกินไปละนะที่มึงมาแต่มึงเลยกูยังเกินเลยใช่ไหม
1: แล้วต้องโวยอีกเท่าไหร
0: ่ยังไ
1: ม่โวยกับผมอีกเท่าไหร
0: ่ไม่กี่วันนั้นยังไปพรีเซนต์ในตีสิบเลยน่ะไอ้คณะเศรษฐศาสตร์อันนั้นยัง
1: 20ปี
0: something อยู่เลยอ่ะ
1: 20ปีที่แล้ว
0: 70 something ตอนนี้40 something ไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยก็แล้วก็แตกหน่อไปมี Y MBA ยัง MBA รู้เต็มไปหมดเลย
1: ก็คือพอมันเฟื่องเนี่ยมันก็จะมีเซกเมนต์ย่อยๆใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็มี MBA มาแล้วเอกชนในต่างจังหวัดเนี่ยผมบางทีก็เชิญผมไปสอนเนี่ยแม่ฟ้าหลวงผมก็เคยไปครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วโหมีสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมสอนแบบ MBA นี่แบบสอนผมสอนประจำที่ประจอมเกล้าธนบุรีจริงก็ฟังรายการเรานี่แหละอาจารย์นะนะผมก็ไปสอนประจำเลยต้องอยู่เกือบไปสิบปีอ่ะนะลาผมก็ไปสอนใช่มองเทพก็ไปสอนแล้วมองเทพไปสอนนิเทศด้วยแล้วก็สอนอันนี้ด้วย MBA ด้วยแล้วก็หอการค้าก็ไป โอ้โหเยอะมาก
1: ไปกับลูกพี่อ่ะนะ
0: งานโทรทัศน์ก็มีงานวิทยุโอ้เยอะแยะไปหมดเลยคืองานมันพีกอะนะแล้วตอนหลังนี่ MBA มันแย่ลง
1: มันเริ่มแผ่วไปยุคไหนนะคุณเนี่ย
0: พูดตำนานในเพิ่ง13นาทีเอง
1: ตอนนี้อยู่
0: เจอไปดูเวลาแม่งดูว่า20 13เองเหรอเออ
1: ค้นไงมันค้นไงเออ
0: แล้วก็ผมก็มีความตอนนั้นผมไม่ได้สนใจ MBA เลยนะ
1: อืม
0: แม้ว่าตัวผมไปซื้อหนังสือ Which MBA อะไรพวกนี้ก็ตามใช่ไหม
1: Which MBA
0: หรือว่า Manage MBAManager หรือ MBA อะไรพวกนี้นะคือพิจารณาว่า MBA เน
1: ี่ยมันมีผ่านพิจารณาแล้วนะ
0: แต่มันไม่ได้ผลิต Manager ใช่ไหม
1: เออ
0: คือตอนหลังก็คนมันก็เกิดน้อยด้วยไงใช่ไหมแล้วก็คนมันก็เรียนน้อยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าให้พวกนี้มัน survive ไม่ได้บอกว่าในเมืองนอกมันมีแต่มันไม่มี impact อ่ะทีนี้ก็เนี่ยแหละก็คือหลานพี่จริงครับคือพูดง่ายๆเป็นลูกเพื่อนพี่จริงเขาก็เป็นรุ่นคือไอ้จูเนียร์ MBA ของจุฬาเนี่ยเป็นอย่างนี
1: ้
0: น่าสนใจไม่ได้มาพูดพีอาร์นะเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดเขาเรียนจบไปแล้วนะเขาจะจบอยู่แล้วนะก็คือผมไปดูหลักสูตรแล้วก็คือเขาเรียนประมาณทั้งเดือนนึงแล้วก็การผู้สอนเนี่ยคือเรียนตอนบ่ายๆแล้วก็เลิกสามทุ่มนะแล้วก็ผู้สอนเนี่ยก็เป็นอาจารย์สักประมาณ 30% ในคณะมาสอนพื้นฐานอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็เชิญพวกไอ้นักธุรกิจรุ่นใหม่อะไรเงี้ยที่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยหรือรุ่นเก่าอย่างธนามาพูดลักไลค์กับบิลลี่อะไรเงี้ยไอ้อ้นไอ้ ABC อะไรเงี้ยนะที่สอน AI แอดทอย One Person Business อะไรเงี้ยก็เรียกมาอย่างเงี้ย
1: ก็เป็นประมาณรวมดาราเหมือนกัน
0: ก็เป็น
1: ทางธุรกิจนะ
0: ไอ้น้อง
1: รุ่นใหม่สนใจใช่ไหม
0: น้องฮาวอะไรเงี้ยน้องฮาวนะเนี่ยมาใช่ไห
1: ม
0: แต่เนี่ยเขาก็เชิญผมไปนะแล้วก็เนี่ยโอ้ประมาณเด็ก24ถึง27นะก็ 39% เนี่ยก็จะเป็นจุฬาจบจุฬ
1: า
0: แล้วก็สัก 19% เนี่ยจบธรรมศาสตร
1: ์
0: 6% อะไรเงี้ยก็จะจบเกษตรอะไรเงี้ยก็จะมีนะประมาณ
1: 100ให้เราเห็น
0: ประมาณ10คนแล้วก็ 20% เนี่ยก็วิศวะประมาณ 20% เนี่ยก็จะเป็นภาริสาการบัญชี15เนี่ยจะเป็นเศรษฐศาสตร์แล้วก็นิเทศอะไรพวกเนี้ยนะก็24ถึง20 24ถึง28 29อะไรพวกเนี้ยนะก็นึกว่าเราจะเป็นมี3แคทก็คือเป็น SME เป็นทายาทธุรกิจหรือเป็น salary person อะไรเงี้ยนะ
1: สายองค์กร
0: ผมไปพูดเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้มีแผ่นสูงแผ่นสายเลยนะผมก็เขียนบนกระดานบ้างแล้วก็เดินพูดอะไรก็เล่าเรื่องอะไรพวกนี้ไปอะไรนะน่าสนใจอย่างนะคุณอาทิตย
1: ์เออ
0: คือผมแล้วเด็กก็โอเคนะเด็กก็โอเคมาถ่ายรูปกับผมนะบอกถ่ายไปพ่อดู
1: ถ่ายไ
0: ปแฟนรายการแล้วพวกหนูเนี่ยระหว่างนั่งรถเนี่ยหนูก็ฟังรายการอาจารย์นี่แหละเนี่ยรายการเราเนี่ยเออ
1: โตโตเขาเรียกว่าโตมาพร้อมรายการนะถ้าอยู่มา
0: เนี่ยเรียกว่าสมชนะท้ายแม้กระทั่งหลานพี่จริงอ่ะที่เขามาบอกพี่จริงให้เชิญผมมานั่นก็ฟังรายการวิทยุนะหรือว่าลวงข้าวซึ่งลวงข้าวอ่ะน้องไม่รู้ว่าเป็นซึ่งอันเนี้ยเขาก็บอกเหมือนกันหลายคนเลยบางคนก็ดู SBT แตกอะไรเงี้ยผมเนี่ยมีความรู้สึกนี่นะอันนี้ก็ไม่รู้เป็นไบแอดหรือเปล่าผมว่าเด็ก Gen Z คนไหนอ่ะที่คุณพ่อคุณแม่เปิดวิทยุอ่ะหรือเมื่อตอนที่ส่งเขาไปเรียนเนี่ยหรือแม้กระทั่งเนี่ยอาจารย์เชียงเนี่ยก็ใช่
1: อ
0: าจารย์เชียงที่จัดรายการใช่ไหมที่จัดรายการผม
1: ได้
0: คือถ้ามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยซึ่งอันนี้อาจจะเป็น50 อะไรเงี้ยหรือ50กว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้มีลูกมา20กว่าอะไรเงี้ยนะลูกเจนซีเนี่ยคือเปิดให้ลูกฟังอะตั้งแต่แบบเด็ก10ขวบไปถึง11ขวบอะไรเงี้ยนะ
1: อะไรเงี้ยฟังมา
0: แล้วเด็กเนี่ยก็เรื่องพวกธุรกิจอยู่ในหัวเนี่ยนะ
1: อ๋องงแง่สิถ้าเทียบกับไม่ได้ฟังเรื่องพวกนี้กับมีเรื่องพวกนี้ให้ฟัง
0: โอกาสประสบความสำเร็จของน้องๆเนี่ยจะเยอะกว่าพวกที่ไม่ได้ฟังนะอันนี้ก็เหมือนคือพูดเหมือนไบแอสนะที่พูดแบบนี้เนี่ยผมนึกไปถึงผมนึกไปถึงประวัติของเดลว่าจะไปซื้อเล่มใหม่เล่มเก่ามันก็ดำ
1: เลยเดลคือไม่เข้าเดล
0: ไดเรกต์ฟอร์มเดลอะนะคือเดลเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับที่เป็นเจ้าของเดลคอมพิวเตอร์เนี่ยนะ
1: โอ้ยุคหนึ่งนี่คือเป็นดาราแห่งวงการนะ
0: เป็นดาราวงการเลยคือถ้าหนังสือประเภทนิตยสารประเภทเรียกว่าบิลเลนแนร์อันเดอร์40เนี่ยไอเนี่ยมันเป็นอันดับต้นๆตอนน
1: ี้อยู่ที่พวกจะยุคเก้าศูนย์นะ
0: ใช่ไหมไอเดลเนี่ยมันก็คือเดลเนี่ยนะมันเน้นเรียกว่าไดเรกต์นะเหมือนเวลาเมื่อวานนี้ก็ถามนักศึกษาว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าในการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเราไม่นับเรื่อง customer กับ value เนี่ยนะคุณว่าตัวไหนสำคัญที่สุด
1: ไม่นับ
0: คุณจะสร้าง product หรือว่า service ขึ้นมาทั้งอันหนึ่งอะไรสำคัญที่สุดถ้าคุณไม่มีตัวนี้เนี่ยยากที่จะประสบความสำเร็จ
1: channel ป่ะ
0: ไม่ใช
1: ่
0: channel ไม่ใช่คนอื่นอยู่แล้ว
1: เออ
0: คุณสร้างเองยาก
1: customer value
0: เออไม่ใช่เราไม่
1: ถ้าไม่มีอะไร
0: positioning เนี่ยนี่คือหนังสือ marketing 101ของ Trump University อ่ะที่ผมตอนหลังผมใช้สอนเนี่ยบทเนี้ยนะมันบอกเลยว่า perhaps the most important each chapter เลยนะคือบทว่าด้วย positioning คือพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาท่านผลิตไอ้ตัวไอ้สินค้าหรือบริการขึ้นมาเนี่ยไอ้สิ่งที่จะให้เขาฝังหัวในใจของผู้บริโภคอะ
1: เวลาเขานึกถึงเรา
0: เออนึกถึงอะไรยังไงโน้ตเนี่ยยังไงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะสิ่งที่ในหัวก็เดียว
1: เท่ากับเดียวอะเนาะ
0: คงทำทุกปีได้เลยปีหนึ่ง6-7รอบรอบหนึ่งก็เงินถ้าไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยผมว่าหักแล้วก็เหลือ40-50ล้านมีโน้ตเนี่ย
1: มีฐานแฟน
0: หน่อยใครโน้ตเนี่ยดูโดมแต้พาณิชย์เนี่ยนะจัดเดียวทุกปีใครไม่ดูถึงจะดีหรือไม่ดีเนี่ยขี้หมูขี้หมาลอกมีคนดู
1: แล้วก็มีแทนเป็นแฟนที่มีฐานรายได้อะ
0: ใช่ไหม
1: มีกำลังซื้อ
0: เออเนี่ยคนที่เป็นแฟนโน้ตเนี่ยก็65ลงมาถึงประมาณ50-65เอางี้ละกันหลักเลยนะแล้วพวกนี้เนี่ยลูกก็โตแล้ว50กว่าเนี่ยบางทีลูกก็20กว่าแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ต่างคนต่างอยู่แล้วผมมีลูกน้องผมคนหนึ่งจำได้ไหมสันลูกวิทย์อ๋อลูกน้องคนสนิทเลยก็29ไปแล้วแล้วถามทำไรผมไม่จำได้ไงวันนี้ตอนเขาเกิดมา2วันนะยังให้พี่มาเจิมเลยตอนนั้นจะไปจีนเนี่ยบอกเลยไปเลย10กว่าปีแล้วมารีบไปเรียนจีนมึงภาษาจีนนี่สุดยอดนะนี่ก็ทำงานลาซาด้าแล้วผมถามว่าทำอะไรมันก็ไม่รู้รายละเอียดแต่ลูกก็อยู่ส่วนลูกไง
1: ใ
0: ช่ไหม50กว่าแต่มันก็ลูกก็อยู่ส่วนลูกก็เผื่อเมียก็มาเกิดคุยกันแล้วซ้ำ อะไรเงี้ย มันก็เนี่ยไอ้กลุ่มนี้มันจะไม่ควักตังค์เหรอ 3-4,000 บาทเอง
1: ในมุมของกำลังทรัพย์ของกลุ่มนี้นะ
0: แค่เรา 3-4,000 บาทดูหนัง IMAX 3-5 ครั้งก็
1: ใช่ไหมหรือกลุ่มนี้กินข้าวมื้อเลือกเท่าไหร่อะไรยังไงเราก็รู้แล้ว
0: ว่าเออใช่ไหมข้าวอาจจะไม่กินแพงหรอกตอนนี้นะแต่ควักได้เนี่ยควักได้นะอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นไอ้หนังสือเนี่ยผมควักแต่แบบไอ้เดียวผมก็ไม่ดูหรอกผมถ้าให้บัตรผมไปเนี่ยเป็นผมไปจ่ายเองผมไม่ไปอ่ะนะช่วงหลังก็เลยดูใน Netflix เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โน้ตเนี่ยไม่ต้องมาบอกหรอกว่าเอ้ยล้มแล้วไม่มีทางทำทุกปีละ6-7รอบเนี่ยเหลือไม่60ก็เกือบ100อ่ะไม่งั้นจะอยู่เฉย

0: แหมแหม
1: แล้วแต่พอดีตอนนั้นเขาจะกินข้าวแต่โอ้คนเด็กๆก็มาถ่ายกันเยอะบอกเออเดี๋ยวเจอเดี๋ยวตับเดี๋ยวมันสุกไปตีแตกเอาเจ๊จงไปตีแตกด้วยบอกในจุดแข็งผมเลยนะมันสุกเจอผมเนี่ยนะผมเองเนี่ยผมก็บอกงี้วันนี้คุยสนุกสนุกนะท่านผู้ฟังมันหยุดผมบอกตอนหลังผมไม่ค่อยชอบบรรยงบรรยายอะไรแล้วความสนใจผมอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ธุรกิจแล้วผมความสนใจผมมันหลากหลายแล้วแล้วก็ผมไปสนใจด้าน geopolitics เรื่องความอยู่รอดเลยของประเทศอ่ะตอนนี้
0: นะอันนั้นคือเสาหนึ่งนะผมเข้าใจว่าเสาหนึ่งนะ
1: ท่านดูฟังนึกออกมาว่าถ้าโลกเป็นแบบนี้เนี่ยทรัมป์กับอิหร่านมันยังยิงกันอยู่ซาอุก็ต้องไปยิงกับไอ้ฮูตีอะไรเงี้ยน้ำมันมันก็หลุดออกไม่ได้เรายังไม่ขึ้นเนี่ยมันก็กินไปทุกวันเนี่ยแล้วกูจะยังไงเดี๋ยวมันขึ้นมันก็ต้องขึ้นใช่ไหมแล้วขึ้นมึงสินค้าไม่ต้องขึ้นเพราะราคาสินค้าทุกวันนี้มันเหนียวน้ำมัน4-5แล้ว
0: โอ้ขึ้นกันหมดแหละเป็นทอดๆ
1: กันไปแต่คำถามเนี่ยว่าประเทศเราเนี่ยแม่งจะอยู่ยังไงรัฐบาลเองนี่ก็รับศึกหลายด้านมากนะเนี่ยยิ่งชีพก็หนึ่งสวนะทยอยไล่ฟ้องเนี่ยก็นายกอย่างฟ้องเลยนายกฟ้องเลยนะแล้วก็ไอ้เรื่องบัตรคนจนเนี่ยคุณเห็นไหมมันก็ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยต้องจ่ายจ่ายนะส่วน
0: คนก็ไม่ไหวหนักใช่ไหมมันก็เสียสะท้อนเนี่ยมันก็รู้ออกมาเนี
1: ่
0: ย
1: เอาก็เจ๊จงก็บอกแล้วไงว่าหลังสงครามอิหร่านเนี่ยคนกินเนี่ยก็ลดลงต้อง 20% และไอ้ที่กินอยู่เนี่ยเคยสั่งกับข้าว2อย่างเนี่ยเหลือกับข้าวอย่างเดียวอะ
0: โอ้
1: คุณคิดดูดิน
0: ี่ดัชนีผมว่าดัชนีอะไรก็ไม่สะเทือนเท่าดัชนีเจ๊จงนะเหมือนกันนะ
1: เจ๊จงนี่ไอ้ที่ร้านนี่31บาทนะสองอย่างนี่สามเท่าขายถูกกว่าไอ้แคมเปญของคุณสุปฏีเนี่ยบอกซื้ออย่างหนึ่งเมื่อจะซื้อหมูทอดเนี่ยขอน้ำแกงเนี่ยน้ำแกงก็ให้ได้ส่วนหนึ่งไงให้หมดเลยเดี๋ยวเจ๊ก็ไม่รู้จะไปขายยังไงอ่ะมันแห้งทีนี้เวลาเราพูดถึงการทำธุรกิจเนี่ยท่านผู้ฟังเราก็บอกอ้าวมึงก็ทำไปนะเนี่ยปัจจัย4มึงคือปัจจัย4เนี่ยโอกาสตายอะยากนะอาหาร
0: ต้องกิน
1: ดูโฮมยารักษาโรคอันนี้ก็รวมอาหารเสริมด้วยแล้วกันนะ อันนี้การทำธุรกิจนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนี่ไปก่อนเลยเพราะว่าไอ้ตัว
0: สินเชื่อ
1: ทำเนี่ยผมบอกเลยนะมันไม่ใช่คนรุ่นใหม่ไม่ซื้อนะที่พังเนี่ยเพราะว่ารถไฟฟ้ามันออกมามากเกินไปพอมากเกินไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันไหลไปยาวมากเนี่ยที่มันขึ้นที่ดินเนี่ยมันขึ้นเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์คนมันก็ซื้อไม่ไหวไง
0: แทนที่เขาเรียกว่ามันเมืองจะขยายราคาจะย่อมยาวลงมันกลายเป็นการดันราคาขึ้นไปทางระบบ
1: ไปมึงไปถึงคูคดไปถึงอะไรพวกนี้เลย
0: ดันราคามูลค่าที่ดินนะว่ากันเถอะ
1: ใช่แลนด์ลอร์ดรวยถามทุกวันนี้นี่แลนด์ลอร์ดก็ไม่สามารถจะขึ้นตามราคาตลาดได้แล้วไม่มีใครซื้อคุณดูใกล้ๆคอนโดเราสิไอ้ปรึกษาว่างมาต้องนานเห็นป่ะ
0: แปลงนั้นแหละนะ
1: จะหาคนซื้อเลยอ่ะไอ้ฝั่งตรงข้ามมันก็ไม่ควรซื้ออยู่แล้วเพราะฝั่งตรงข้ามไม่ควรสร้างคอนโดตามฮวงจุ้ยคุณดูดิคอนโดอยู่ฝั่งเราหมดเลยเห็นเปล่าแบงก์ก็อยู่ฝั่งโน้นหมดมีแบงก์กรุงไทยมาอยู่ฝั่งนี้แล้วคุณดูไอ้ตรงข้ามเราอ่ะใครจะไปซื้อทำคอนโดยังป่ะใช่ไหมแล้วคุณดูถ้าเป็นถนนพหลโยธินเนี่ยคอนโดมันยังอยู่ฝั่งนี้ไม่อยู่ฝั่งโน้นเห็นป่ะเห็นฝั่งซอยอะไรอ่ะคอนโดอยู่ฝั่งซอยอะไรอ่ะไอเดียโอมันถึงสร้างยากกันมันไปซื้อฝั่งโน้นไงหรือของเมเจอร์ไปซื้อฝั่งโน้นเนี่ยมันไม่ใช่ฝั่งสร้างคอนโดฝั่งโน้นเป็นฝั่งธนาคารเห็นเปล่าธนาคารนั้นมีฝั่งเราเลยเห็นเปล่าธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ปัจจุบันสำนักงานใหญ่นะก็ยังมีเขามีสองแห่งดูธนาคารไอ้กรุงไทยสาขาลีก็อยู่ฝั่งโน้นเห็นป่ะธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยไม่มีอยู่ฝั่งนี้เลยเห็นเปล่า
0: เออ
1: มีก็มาอยู่ใต้

0: ะก็เป็นในธนาคารไอ
1: ้สาขาในออฟฟิศ
0: เล็กน้อยอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันมีของมันแต่ถ้ามันอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยคอนโดสร้าง
1: ก็ไม่รู้ทำไมนะ
0: มันจะเป็นห่วงจุ้ยมัน
1: อ
0: ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็คำถามว่าแต่ว่าตลาดเช่าดีเพราะว่าไม่มีเงินซื้อมันก็ต้องเช่าใช่ไหมแล้วคุณดูไล่จีนเอ่ยอะไรเอ่ยเข้ามาซื้อเห็นไห
1: ม
0: แล้วก็พอให้ต่างชาติเข้ามาซื้อเนี่ยคนไทยยิ่งไม่มีเงินซื้อ
1: มันดันราคาทางอ้อมอีกทางน
0: ึ
1: ง
0: คนไทยไม่มีเงินซื้อนะจริงๆก็ไม่ได้แพงหมดหรอกเพราะไอ้ LPN มันก็ไม่ได้สร้างแพงแต่หมายถึงว่ามันก็เดินเอาหน่อยนะอย่างคอนโดที่ผมอยู่กับคุณอาทิตย์เนี่ยแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ
1: ค
0: ือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอยู่ห่างกันคุยกันทั้งวันน่ะไม่รับสายนี่ก็โกรธกันเลยงอนกันเลยอ่ะเดี๋ยวนี้อยู่เนี่ยบังเอิญมาเจอกันละว่าไงแล้วก็นั่งอ่านของเราต่อไปเห็นไหมอันเนี้ยนะนี่เราก็เดินไปกิโลนึงถามว่าเหนื่อยไหมก็โอเคอ่ะแต่ขากลับเป็นขนของบางทีก็ไม่ไหวแล้วก็ขึ้นรถบ้างอะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมคุณก็ไม่อยู่ใกล้ทำไมอ่ะใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือคนไม่ได้คิดเรื่องอสังหาริมทรัพย์แล้วก็พอนางสาวเนี่ยมันเหี่ยวเลยพอเหี่ยวเลยปุ๊บเนี่ยเราเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง
1: ต้องมีทอดทอด
0: อิฐหินดินทรายเนี่ยมันจะไป
1: ไงผู้รับเหมาอะไรเงี้ยมันโอ้โหที่มันต้องมีฟิกเขาเรียกประจำอ่ะนะมีคนประจำมีอะไรประจำอยู่เนี
0: ่ยแล้วท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าไอ้พวกวัสดุก่อสร้างมันเอาของจีนมาเต็มเลย
1: โอ้หลังๆ
0: เมื่อก่อนนี้พอ
1: 15ปีหลังนะ
0: พอสังหาริมทรัพย์มันโตมันก็ใช้กระเบื้องของผลิตในไทยพื้นในไทยอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช้ดีหน่อยของ
1: ไอ้ที่ตัวปูนทางเศรษฐกิจมาลงกับผู้ประกอบการไทยหน่อย
0: ก็พูดในวัสดุก่อสร้างอยู่ในไทยนี่แหละไม้กับบางโพมอะไรพวกนี้ใช่ไห
1: ม
0: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะท่านผู้ฟังไอ้จีนเนี่ยมันเข้ามาถูกมันใช้เนี่ยไอ้โฮมโปรอะไรก็ของจีนทั้งนั้นน่ะใช่ไหมหรือแม้กระทั่งในไทยเนี่ยแบรนด์ไทยมันก็สั่งจีนผลิตมันไม่ได้เกิดการจ้างงาน
1: ใช่คุณเดินดูขนาดเพื่อนผมที่เศรษฐศาสตร์คนหนึ่งนะเขาไปลงทุนร้านเหมือนแค่ว่าวัสดุก่อสร้างอ่ะแบบทำรังโฮมโปรเงี้ยแต่ไซส์เล็กกว่าหน่อยนึงอ่ะในพม่านะช่วงที่มันเปิดประเทศหน่อยยังไม่มีงานนะก
0: ็
1: คือไปซอร์ซิ่งของคือเรียกว่าจีนนี่เกือบ 90% บวก
0: ใช่ทั้งนั้นแหละ
1: มีทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มา
0: ประกอบนะติดไอประตูดิจิตอลอ่ะเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็ลืมเฮ้ยแม่งอันเดียวอีกเป็นก็ลืมว่ะคือประตูที่ของโครงการนะคุณอาทิตย์ไม่รู้คุณเป็นป่ะนะไอ้ลูกบิดอ่ะมันต้องเอามือหมุนด้วย
1: ลูกบิดเอามือหมุน
0: หมายถึงว่าคือเราใช้เท้าเตะแล้วมันปิดไม่ได้ไง
1: อ๋อ
0: แต่มันลูกบิดคือไม่ห่วยมากแต่ผมเปลี่ยนแล้วนะผมเปลี่ยนละแต่ผมเปลี่ยนหมดเลยลูกบิดเปลี่ยนใหม่แล้วก็เดดล็อกก็ดีมัลติล็อกแต่ผมเอามัลติล็อกตัวเก่าออกไปที่คอนโดอื่นใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ผมก็เฮ้ยแต่บางทีเราลืมล็อกมั่งบางทีมาดูเฮ้ยแม่งล็อกไงวะไอ้คอนโดนึงมันล็อกแนวตั้งหนีล็อกแนวแต่เน้นนอนหมดละบางทีเราลืมไงก็ซื้อก่อนดีก็คือกุญแจดิจิตอลมา
1: จบเลยไม่มีปัญหาเลยต่อไป
0: ของมาเฟเล่แบบริมล็อกนะเพราะผมยังคงเดดล็อกแบบเดิมมาอยู่ใช่ไหมลูกบิดเดิมมาอยู่ใช่ไหมเนี่ยผมก็นั่งดูเนี่ยพอผมซื้อเนี่ยมันก็จะมีใน Facebook ก็จะมีกุญแจดิจิตอลมาเต็มเลย
1: ผีย
0: ี่ห้อหนึ่งมียี่ห้อหนึ่งของไทยโอ้โหแบบไอ้ส่องหน้าก็ได้แล้วก็เวลาใครจะเข้ามาเนี่ยไม่ต้องใช้ตาแมวอ่ะมันจะมีกล้องอยู
1: ่
0: ใช่ไหมอันนี้ก็บางคนก็เนี่ยอัดลายนิ้วมือหรือว่าเป็นฝ่ามือไม่อะไรพวกนี้แยะไปหมดเลย
1: ยืนยันแค่ยืนยันตัวตนผ่านทางไหนก็เลือกไป
0: ประมาณสัก 20,000 ไปนั่งดูรายละเอียดเรามีพาร์ทเนอร์ของเราโรงงานจ้างจีนไง
1: อย่างนี้เกิดโง่แหละใช่ป่ะ
0: แต่ยังฮาเฟเล่ก็จ้างในฮาเฟเล่มาตรฐานเยอรมัน
1: ถูก
0: นะอยู่มาเป็นร้อยแล้วก็มีบริษัทไทยก็จ้างจีนผลิตคือตอนนี้เราไม่ได้ผลิตแต่เดี๋ยวเรา
1: ก็ขนาดพี่อะไรนะ
0: เดี๋ยวตะกูแล้วต่อเรื่องนี้เลยนะฟังตะกูกับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูร
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
9: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
8: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
9: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
8: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
10: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
11: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
10: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
12: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
13: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
14: ต้องเลิกไปเลยครับ
15: เฮ้ยเดี๋ยว
13: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line at thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
2: business connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูร
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2เลยครับคุณอาทิตย์ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังท่านไหนนะฮะกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นนะฮะแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยนะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่ท่านผู้ฟังมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้ท่านผู้ฟังยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะครับเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะฮะธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาท และสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านผู้ฟังท่านไหนนะครับสนใจสมัครได้แล้ววันนี้นะฮะจนถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
0: คุณทิ้งท้ายอะไรไว้นะเมื่อตอนที่แล้วเนี่ย
1: อ๋อคุณไปพูดถึงเรื่องไอ้ยี่ห้อไทยที่ว่ามันไปสั่งจากจีนเนี่ยผมก็นึกถึงพี่ฮิปปี้แล้วก็แบรนด์โลวูดเนี่ยว่าตอนหลังเนี่ยพอมันมีการขยายขอบขายผลิตภัณฑ์อะไรมากขึ้นเนี่ยลักษณะการที่เป็นการซอร์สละหาทางเรื่องเนี่ยก็เข้าใจว่าก็น่าจะมีสัดส่วนของซัพพลายเออร์ที่มาจากจีนเนี่ยเพียบ
0: แหละ
1: เพียบพอมาเยอะเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะคือเราเคยคุยกับท่านผู้ฟังว่าเอ้ยส่งออกดีนะส่งออกเราโตนะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าตัวเศรษฐกิจจริงอ่ะเงียบนะครับเงียบขนาดเจ๊จงหายไป 20% น่ะคิดดูดิเงียบจนคนจนเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็เพิ่มแต่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถจะจนได้หมด
1: แบกไม่ไหวแบกไม่ไหวนะ
0: นะก็ตอนนี้รัฐบาลก็ไม่กล้าขึ้นราคาน้ำมันเพราะว่าคือคราวที่แล้วเนี่ยขึ้นวันละ6บาทก็
1: ม
0: ีวันละ3บาทก็มี
1: ครับ
0: ดันไปถึง50บาทเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยมรสุมรัฐบาลก็ยังไม่ได้มากเท่านี้ไงตอนนี้น้ำมันก็จะร้อยเหรียญร้อยขึ้นไปแล้วใช่ไห
1: ม
0: ซึ่งก็ไม่นานนี่แหละมันต้องเดี๋ยวก็ตัวกลางต้องมาคุยกันแล้วล่ะนะแต่ผมก็จะเรียนให้รู้ฟังนะว่ายุคสมัยแห่งการผ่านช่องแคบเพื่อมุดฟรีเนี่ยจะไม่มีละใครจะเป็นคนเก็บนอกจากอีหลานคนเดียวอะจะเก็บในชื่อรูปแบบอะไรและเท่าไหร่อะไรเงี้ยซาอุอาจจะต้องจ่ายเงินนะครับเยเมนไม่มีเงินเดือนจ่าย
1: ใช่ไหม
0: อะไรเงี้ยกำลังไปยิงก็ไม่ไหวก็ต้องจ่ายเงินกันไปอะไรเงี้ยนะ
1: มันก็จะมีรูปแบบการหารายได้แบบแปลกๆที่แต่เดิมไม่ได้ทำแล้วต้องมาทำเพิ่มขึ้นเลยพวกนี้เน
0: า
1: ะ
0: แล้วไอ้เชียร์มันก็จะแย่พอไอ้ตัวน้ำมันมันออกมาไม่ได้ใช่ไห
1: ม
0: เพราะว่าน้ำมันจากตะวันออกกลางก็เอเชียใช่ไหมเดี๋ยวจีนก็จะเหนื่อยอะไรพวกนี้นะคือพวกนี้เราก็จะเห็นว่าอย่างกรณีส่งออกโตเนี่ยแต่คุณดูนำข้าวเรานำข้าวจากจีนปีละ2ล้านล้านนะปีนี
1: ้โอ
0: ้ก็แสดงว่าที่เราส่งออกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นจีนทั้งนั้นนะ
1: ถ้าไปดูแงะดูใช่ไหมว่ามาจากอะไรแล้วออกไปมีส่วนประกอบของอะไรบ้าง
0: ผมถามหน่อยว่าบ้านเราที่ทำเองเนี่ยส่วนใหญ่มันมีอะไรข้าวผมถามเลยว่าปุ๋ยมาจากไหนแล้วยาฆ่าแมลงมาจากไหนไอ้รถถงรถไถเนี่ยเป็นรถไถเราสร้างขึ้นมาเองหรือไงน้ำมันต้องใช้ไหม
1: โอ้คือผ่าดูองค์ประกอบเลย
0: ข้าว
1: ว่ามาจากเนี่ยไทยจริงๆอะเท่าไหร
0: ่หนึ่งไร่เนี่ยกว่าจะเป็นหนึ่งไร่เนี่ยคุณมาเล่น
1: อะไร
0: ซื้อจากใครคุณมาเล่นคุณซื้อจากใครนะหวานคุณได้อะไรก็จ้างคนหวานจ้างคนมาขับรถไถก็ญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างจีนบ้าง
1: ใช้พลังงานจากอะไร
0: มันออกกลาง
1: ที่ไหน
0: ปุ๋ยก็ซื้อจากประเทศอะไรบ้างเราไปดูสิ
1: ใช่ไหมแล้วมาจากไหนทีนี
0: ้ที่บอกเราทำเกษตรเองเนี่ยต้นทุนที่เราซื้อมาเพื่อผลผลิตต่อไร่เนี่ยมาจากไหนบ้างไงและคำถามคือเราแบบกับประมงก็มีแต่ปลาหมอคางดำแล้วนะเรือที่ออกไปอะไรเงี้ยใช่ไหมอันเนี้ยเราก็อะไรที่เป็นของไทยบ้างวะแรงงานส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติประเทศส่วนใหญ่นะคนไทยทำอะไร
1: ถ้ามองว่าสัดส่วนว่ายิ่งนับวันเข้าวันเข้าเนี่ยใช่ไหมมันเคลื่อนจากอะไรไปสู่อะไรเนี่ย
0: คุณขาดดุลปีละ2ล้านล้านเนี่ยปีนี้คือเดือนหนึ่งประมาณ2แสนเกือบ2แสนล้านน่ะใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็พอคุณขาดดุลการค้าแล้วดุลการชำระเงินคือเงินออกมากกว่าเงินเข้าอ่ะค่าเงินมันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไห
1: ม
0: นะแม้กระทั่งอย่างเงี้ยญี่ปุ่นดีกว่าจีนก็ส่วนใหญ่เราก็ได้แค่ค่าแรงเห็นนะ
1: อ
0: าจจะมีพวกซัพพลายเชนที่คนไทยเป็นเจ้าของอะไรพวกนี้ยังดีใช่ไหมแต่พวกนี้มันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็เวลาคุณขายของออนไลน์ก็เจอค่าแพลตฟอร์มขนส่ง
1: ไม่เหลือ
0: ไม่เหลือแล้วตัวสินค้าที่คุณขายคุณก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ยังมาจากจีนเลยยกเว้นในน้ำพริกอะไรพวกนี้ที่ผมซื้อน้ำพริก
1: ที่โลโก้จริงๆโปรดักที่โลโก้นี่ตัด
0: พริกป่นอะไรพวกนี้ผมก็ซื้อในช้อปปี้เนี่ยก็คั่วเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: มัน
0: ก็มีไม่เยอะใช่ไหมอย่างอื่นเนี่ยมันก็จากจีนหมดอ่ะเพราะคุณดูคุณก็รู้แล้วคุณสั่งสินค้าจากจีนมาแล้วก็มาขายในแพลตฟอร์มจีนขนส่งโดยจีนแล้วก็ไอ้จีนก็ไปสั่งมันเข้ามาอะไรก็ไปติดยี่ห้อไทยมั่งอะไรพวกนี
1: ้
0: หรือแบบคุณก็สั่งไอ้จีนมาตั้งโรงงานมันก็สั่งของสำเร็จรูปมาหรือมาทำเป็นประกอบแล้วก็ติดทำเป็นวินเทอร์แลนด์เขาก็โดน301ไงเขาถึงเอา301มาเล่นงานเราไง หรือว่าเนี่ยเขาก็บอกตำเนียบข่าวก็บอกว่าเนี่ยเราไอ้พวกคิวเวิร์นพวกอะไรพวกนี้คือ AIG มาเทรนในบ้านเราแล้วก็
1: โอ้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่
0: ในอินเดียเขาก็เล่นงานเราไงแอนด์อินเดียมอบใช้แรงงานทาสจริงๆก็ไม่ได้ใช้หรอกใช่ไหมแล้วคุณไปสนิทกับจีนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคือโลกอะมันจะแบ่งเป็นสองโลกต่อไปมันจะเป็นโลกไชน่าแล้วก็นอนไชน่าจะอยู่ฝั่งไหนล่ะ
1: โอ้แล้วคุณเนี่ยชี้ว่าคือจีนเนี่ยโตใช่ไหมโตแล้วเราก็แทบไม่ค่อยได้อะไรไปเรื่อยๆเนี่ยในขณะเดียวกันก็จะมีปัญหากระทบมาในฝั่งที่ไม่เอาจีนด้วย
0: อ
1: ย่
0: างรุนแรงยุโรปก็ไม่เอาเพราะว่าคือพวกยุโรปพวกอเมริกาอะไร
1: มีสองเด้งอ่ะอย่างน้อย
0: อ่ะพวกยุโรปพวกอเมริกาเนี่ยมันก็คือต่างตอบแทนไงคือหมายถึงว่
1: า
0: เอากูขายของไฮเทคให้มึงก็มาผลิตโลเทคมาให้กูอะไรเงี้ยไอ้จีนมันผลิตได้หมดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: พอโตขึ้นมาแล้วกินหมดไง
0: เอามันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไงพวกประเทศจีที่รวยอ่ะจียี่สิบ
1: ถูกเพียงแต่เขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาต่อรองแล้วเขาบล็อกเต็มที่ไง
0: เขาก็ไม่เอาเขาต่อไปเขาจะไม่เอาจีนไงเขาก็ให้เวียดนามผลิตบ้างแล้วก็บี้ไม่ให้เวียดนามมันก็ดูแล้วกันอย่าสมสิทธิ์ก็ไปอินเดียบ้างอะไรพวกนี้ที่ไม่ได้
1: กระจายความเสี่ยงออกไปกระจายความเสี่ยงออกไป
0: ก็คือเฟนชอร์ลิงไงเห็นไห
1: ม
0: อันนี้ไอ้จีนเนี่ยมันก็มานั่งคิดว่าเอ้ยเราผลิตถูกสุดเราดีสุดอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นมันก็ไม่มีเงินมาซื้อไง
1: มันคิดแต่ตัวเองไงทีนี้พอตัวเองได้มันทำลายนิเวศของอะไรอีกมากมายอย่างเงี้ย
0: เงินไม่ได้ลอยมาจากฟ้าคุณเอ้ยท่านสีไม่ได้ลอยมาจากฟ้าก็คุณขายถูกกูผลิตสู้ไม่ได้ก็ทุกคนแม่งซื้อมึงหมดแล้วก็จะเอาที่เงินที่ไหนมาซื้อล่ะ
1: ใช่ไหมแล้วถ้าอย่างนี้คือความมั่งคั่งของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นความหายนะของคนอีกจำนวนมาก
0: คุณในผู้ถูกเหมือนประโยคเนี้ยผมอ่านในของโจเซฟสตริกิสมั้งไอ้หนังสือเรื่องฟรีดอมอ่ะ
1: ครับครับ
0: ที่เขาบอกว่าไอ้อิสระไอ้ฟรีดอมของอันหนึ่งเนี่ยมึงอาจจะต้องล่าของอันหนึ่งก็ได้นะ
1: ใช่
0: เสือเนี่ยเป็นฟรีดอมเนี่ยไอ้กวางเนี่ยมึงฟรีดอมของเสือมึงมันล่ากูเลย
1: มันคุณพูดจากจุดไหนแค่ว่าคุณพูดจากจุดไหนคุณพูดเพราะคุณเป็นใครในสมการแล้วบางทีเราอะไรอ่ะมนุษย์บางทีมันก็มองเรื่องของตัวเองอ่ะแล้วก็ทำให้มันมีเหตุผลอ่ะในการจะไปอธิบายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือสนใจแต่ประโยชน์ตัวเองแล้วเรื่องคนอื่นช่างมัน
0: เล่นหมดเวลากี่โมงเนี่ย
1: 11จุด30นะอีก1นาทีครับ
0: ทีนี้พอรัฐบาลไปเอียงจีนอย่างเงี้ยใช่มั้ยสุปจีท่านอนุทินก็ไปบ่อยคือคิดว่าเนี่ยเราก็จะไปขยายเรื่องโน้นเรื่องนี้ในจีนอย่างเงี้ยจีนมันก็รับปากไปงั้นแน่มันก็ไม่ค่อยได้ถามหรอกมันก็เวลามันทำจริงมันก็มีคอนเสิร์ต
1: มีวิธีขวางแบบไม่ให้ผิดสัญญาอีกหลายท่า
0: พูดง่ายๆจีนนะปากหวาน เขาไม่มาแบบทรัมป์อะไรพวกนี้หรอกทรัมป์นี่มึงไซมึงไป
1: มันมีเลยนะนอนแพริสนอนแพแต่ถ้าสมัยแต่ก่อนการค้ามันก็มีวิธีนุ่มนวลอะในการที่แบบว่าบล็อกยื้ออะไรพวกนี้
0: อันนี้ก็ไม่ต้องอะไรละก็พูดกันตรงๆไปเลยว่าอันนี้มึงกูเอาเงี้ยแบบคาร์บอยอะคาร์บอยก็มึงไปยืนคนละข้างแล้วก
1: ็ดื้อๆๆเลย
0: หยิบปืนขึ้นมายิงกันเลยไม่ใช่แบบจีนนี่ซ่อนหลับในรอยยิ้มยิ้มแล้วก็เสียบอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: เออ
0: จ้ะแต่เวลาหมดแล้วฮะเอาใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อน
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
14: Business Connection

0: 92.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้วันหยุดสบายๆนะครับ3วันรวดนะครับ
3: ครับ
2: จะชวนคุณอาทิตย์มาคุยเรื่องภาพยนตร์ The Odyssey หน่อย
3: มหากาพย์นะ
2: จริงๆผมเองเนี่ยเป็นคนชอบเทพกรนำนะ
3: ผมจำได้เรื่องนี
2: ้ทางเทพทางด้านของกรีกโรมันและอินเดียก็อินเดียเนี่ยเราก็จะอ่านเยอะนะรามเกียรติ์เนี่ยก็คือพระนารายณ์อวตารมาหรือแม้กระทั่งสงครามมหากาปรตะเนี่ย
3: อ
2: ันนี้ก็มีพระนารายณ์อวตารมาด้วยใช่ไหมผมก็จะไปอ่านเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนิยายอินเดียอะไรเงี้ยกับเรื่องเทพก็จะมีเข้ามาเยอะใช่ไหม
3: ครับ
2: แต่ว่าถ้าพูดถึงเทพเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะสู้กรีกนะฮะกรีกสมัยโบราณนะจริงๆโรมันก็เอามาด้วยแต่ว่าโรมันเนี่ยก็จะอ่านก็จะมีชื่อของเขา
3: หมายถึงว่าเป็นเทพทรงเดียวกันใช่ไหมจะเปลี่ยนชื่อ
2: ซุสเนี่ยก็เป็นจูปิเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมเองเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะผมก็อ่านหนังสือที่เรียกว่าตัวตูนพิเศษ
3: ตัวตูนพิเศษ
2: คือตัวตูนเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่เป็นฮ่าๆอะไรเข้ามานะแล้วก็จะมีแบบเป็นแมกกาซีนน่ะตัวพิเศษก็จะเป็นพวกเทพกรณำแล้วก็เรื่องแปลกๆอะไรพวกนี้
3: คือรวมเรื่องที่เฉพาะเป็นหัวเรื่องนั้นๆน่ะออกมาถ้าผมจำไม่ผิดใช่ป่ะ
2: ก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีพวกเทพอะไรพวกนี้เยอะผมก็จะอ่านนะก็จะชอบใช่ไหมฮะแล้วก็จะสะสมหนังสือพวกนี้ไว้เยอะไปหายไปไหนก็ไม่รู
3: ้
2: ก็ตัวไอโอดิซีเนี่ย
3: ครับ
2: หรือว่าตัวอีเลียดหรือว่าตัวโอดิซีเนี่ยนะซึ่งเป็นผลงานการรจนาเนี่ยของมหากวีโฮเมอร์นะผมเองเนี่ยก็ได้ซื้อต้นฉบับหรอกผมก็ไปซื้อเรื่องย่ออะไรก็มีขายอยู่ในนะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ไปซื้อโฮเมอร
3: ์ปีแล้วอ่ะมีอะไรดนใจไปซื้อไหม
2: ครับก็ไม่เป็นไรก็เป็นปีที่ผมซื้อหนังสือวรรณกรรมไงผมซื้อหนังสือวรรณกรรมนะ
3: ครับ
2: ทั้งหลายทั้งปวงฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ซื้อชาร์ลส์ดิกเกนซื้ออะไรพวกนี
3: ้
2: ไอและจุดเด็ดซื
3: ้อโอ้โหคือคลาสสิกของโลกอะ
2: ฟังคับค่าอะไร
3: ฟังคับค่า
2: เฮลกรีนชาร์ลส์ดิกเกนหรือว่าซื้อ Brother Karamazov ภาษาอังกฤษซื้อ The Crimes Punishment
3: มันต้องทำเสียงอย่างนี้ด้วยนะ
2: อะไรนะ
3: มันต้องทำเสียงอย่างนี้ด้วยนะ
2: เชียร์ล็อกโฮมอะไรเงี้ยนะซื้อเนี่ย East of Eden อะไรเงี้ย
3: โอ้โหไซเบกอะไซเบกอะแปลไทยนี่นะเพิ่งเจอนะ
2: East of Eden เนี่ยอะไรเงี้ยซื้อเชกสเปียร์ก็ไม่ได้อ่านก็ได้อ่านนะก็ซื้อไปใช่พวกนี้มันก็ได้อ่านหรอกนะซื้อแฟรงเกนสไตน์อะไรเงี้ยซื้อเยอะเลยก็ตอนที่เขาให้ซื้อไอ้เนี่ย
3: รถจอด
2: ได้หักภาษีได้นะก็จะได้ซื้อมาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โฮเมอร์อะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาด้วยก็ขอบยักษ์ด้วยซื้อขอบยักษ์ด้วย
3: โอ้คลาสสิกมากคลาสสิกมากเลย
2: แล้วตอนหลังก็เลยแบบคลั่งไคล้ก็นึกว่าอ่านยากก็อ่านไม่ยากนะแล้วตอนหลังเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันจะมีมันจะมีเทรนด์อยู่อย่างหนึ่งก็คือคือเนี้ยเอาเรื่องพวกเนี้ยมาเขียนเป็นร้อยแก้ว
3: ตอนแรกไม่ใช่ร้อยแก้ว
2: อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นรามเกียรติ์เนี้ยเรามานั่งงานบัดนั้นพระยาพิเภกยักษีเห็นพระองค์ทรงโศกโศกีอสุรีกราบลงกับบาทาเงี้ยทูลว่าพระลักษมณ์สุริยวงศ์ยังไม่พงชีวังสังขารอันหอกโมกษัตริย์อสุราพมมาประสิทธิ์ประสาทไว้ จริงมากกว่านี้ก็ได้นะทรงอนุภาพต้องใครจะติดท่านได้ไว้แต่มียาคู่หอกชัยไว้ใช้สำหรับแก้กันอะไรเงี้ยถ้าเราก็จะมาอ่านแบบนี้มันก็บางทีแบบตอนเรียนอย่างเงี้ยมันก็ได้ไงก็โดนบังคับอ่านใช่ไหมอื
4: ม
2: เนี่ยมันก็จะมีเนี่ยไอ้
3: ตอนนี้มันเป็นแบบ
2: ชิดบิดเบือนการ
3: อันนี้พวกนี้เป็นหมด
2: องค์อรินทรงพระเจริญละวันอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่เนี้ยบางทีมันก็ขี้เกียจอ่านนะมันก็มีคนเอามาเขียนเป็นร้อยแก้ว
3: อยากได้ความที่ไม่ต้องเอารูปแบบแบบเนี้ยเอออ
2: ย่างกรณีของไอ้ตัวโอดิซีกับอีเลียดอีเลียดนี่คือเรื่องสงครามกรุงทอยนะ
3: อ
2: ันนี้มันเป็นลำนำก็คือเหมือนกับร้องเพลงเล่าร้องเพลง
3: ก็ต้องอย่างนี้แหละคงมีทำนุ่งทำนองมีอะไรแล้ว
2: เป็นลำนำอะไรเงี้ยนะแล้วก็บูชาเทพเจ้าอะไรเงี้ยมันก็บางทีมันอ่านยากไงมันก็จะมีคนที่เอามาเขียนใหม่อย่างซีเฟนไฟเงี้ยเขาก็ไปเอามาแล้วเขียนใหม่เขียนตั้งแต่ไมทอสตั้งแต่กำเนิดโลกอะไรเงี้ยแล้วเขียนตัวฮีโร่คือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีหนังสืออย่างเดี๋ยวผมไม่ไปซื้อใหม่อยู่นะเพราะว่าเล่มเก่ามันเล่มมันเล็กไปชื่อมิทโลจี
3: แ
2: ฮมิลตันอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นเล่มหลัง
3: โอ้เล่มนี้ดังมากใช่ไหมเป็นแบบมีคนอ่านเยอะมาก
2: ซื้อหลายรอบละแต่แปลเป็นไทยแล้วนะท่านผู้ฟังเล่มหนึ่งก็หกเจ็ดร้อยอ่ะเจ็ดแปดร้อยนะจะไปซื้อเล่มฝรั่งด้วยอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เอามาอันนี้ไอ้สตีเฟนไฟเนี่ยมันก็มาเขียนใหม่ไง
3: อ
2: ย่างของมิทโลจ
3: ีก็มาเรียบเรียงได้ไหมเออเรียบเรียงใหม่
2: ก็มาเขียนเป็นฮีโร่อะไรเงี้ยนะซึ่งไอ้มิทโลจีไมทอสกับฮีโร่เนี่ยมันออกมาแล้วแล้วก็เล่ม3ที่เขาเขียนนี่คือทรอย
3: อ๋อ
2: เขียนใหม่แล้วก
3: ็เวลาพูดว่าเขียนทรอยเนี่ยก็คือเท่ากับว่าคือเขียนอีเลียสแหละถูกไหม
2: อีเลียสนี่แหละแต่ว่าเอามาเขียนเป็นร้อยแก้วเขียนตรงข้างกรุงทรอยบางคนเนี่ยพูดง่ายอีเลียสคนมันก็คนทั่วไปไม่รู้จักเท่าตรงข้างกรุงทรอย
3: แล้วยิ่งทรอยมีหนังด้วยมีอะไรด้วยมันก็ช่วยทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหม
2: แล้วก็เล่มที่4ของซีเฟนฟรายเนี่ยก็คือโอเดซีไม่อ่านง่ายแต่ทีนี้ตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีคนเนี่ยก็จะเอาตัวละครดัง
3: ๆ
2: ของ อันเนี้ยพวกในอดีตของวีรบุรุษในอดีตอย่างเงี้ยอย่าง
3: มาเขียนแยกเนี่ย
2: ก็เขียนเรื่องซองอาร์กิลิส
3: อ๋อตัวละครเดียวเลย
2: ตัวละครเดียวเลยและคนคนเดียวกันเดี๋ยวชื่ออะไรกันมันดูชื่ออ
3: ันนี้ก็ทำนองแบบสมมติว่าพูดถึงสามก๊กอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะมีคนเขียนถึงตัวละครบางคนออกมา
2: แต่ว่าไม่ได้เป็นตัวใหม่ไม่ได้เป็นตัวเก่าเลยนะหมายถึงว่าไม่ได้มาสร้างเรื่องใหม่เลยนะหมายถึงว่าตัวนี้เป็นตัวเดินเรื่องใช่ไหมหรือว่าตีความใหม่ในสายตาของเขาอะอย่างเงี้ย
3: ก็เขียนตั้งเต็กมาเป็นตัวละครนั้น
2: ครับ Song of Achilles เนี่ยเมตาลินมิลเลอร์เนี่ยเอามาเขียนใหม่คือเขียนเหมือนกับอาคิลิสเล่า
3: อ
2: าคิลิสเล่าเรื่อง
3: ก็เรียก point of view ของอาคิลิส
2: ใช่ไหมคือถ้าคุณไปอ่านอีเลียสอย่างเงี้ยมันก็เป็นโฮเมอร์เล่า
3: เป็นบุคคล
2: เริ่ม
3: บุคคลที่สามาเป็นตัวคอร์สแต่เล่าในเรื่อง
2: เริ่มก็เรื่องของความพิโรธของอาคิลิสเลยอีเลียสอ่ะใช่ไห
3: ม
2: บทแรกอ่ะบุกวันอ่ะแต่เนี้ยซองของอาคิลิสเนี่ยอาคิลิสเล่าหรืออย่างเซอร์ซีเงี้ยซึ่งเป็นแม่มดในโอดิซีเนี่ย
3: เ
2: นี่ยเซอร์ซีก็เล่าโอดิซีในมุมของ
3: โอ้โหนี่มันก็ยิ่งแบบได้ดูความหลากหลายขนาดจักรวาลที่เล่าโดยยังไม่เจาะไปแต่เราตัวละครนี่ก็หลากหลายมากแล้วนะอันนี้ก็จะต้องยิงพิจิตรพิสดารไปอีก
2: หรือว่าในเงี้ยมีอยู่คนหนึ่งอ่ะเอาอโฟไดเต้อะ
3: อโฟไดเต
2: ้ซึ่งเป็นคือในสงครามกรุงทรอยเนี่ยอย่าหาว่าสปอยเลยเพราะว่าพลอยมันนานมาแล้วตรงนั้นสี คือในสงครามกรุงทรอยหรืออีเลียสเนี่ยเรื่องมันก็คือว่ามันมีเทพเจ้าเนี่ยสามองค์เนี่ยเขาก็ขอให้เจ้าชายปารีสเนี่ยไปตัดสินว่าใครสวยที่สุดใช่ไหมมันก็มีเฮล่าซึ่งเป็นภรรยาของซุสแล้วก็อาโฟไดเต้ก็เป็นเทพแห่งความรักอาธีนาเป็นเทพปัญญาใช่ไห
3: ม
2: แต่ละคนก็จะให้อำนาจให้ปัญญา
3: ให้ผู้ชาย
2: อาโฟไดเต้สัญญาว่าจะให้ผู้หญิงกับเจ้าชายปารีส
3: ความงาม
2: โลก ล้วเจ้าชายบาลีก็เอาแอปเปิ้ลเนี่ยไปให้อฟูเรเต้ก็อฟูเรเต้สวยที่สุดแล้วตอนหลังเนี่ยไอเนี่ยไอตัวเจ้าชายบาลีก็ไปลักพาตัวเฮเลนอฟทรอยไปได้กันชื่อเรื่องอฟูเรเต้
3: อ
2: ันนี้ก็เลยเกิดมา
3: เป็นต้นเรื่องอ่ะเป็นต้นเรื่องของสงครามกรุงทรอยปี
2: ใช่เพราะว่าสามีของอโฟไอเฮเลนเนี่ยคือเมเนลอสเมเนลอสเนี่ยเป็นน้องชายของอากาเมนอน
3: อ๋อ
2: และอากาเมนอนเนี่ยมันก็ไปรวบรวมสหพันธ์มาไงเพื่อจะไปตีทรอยอะไรเงี้ย
3: จากเมืองต่างๆเกาะต่างๆอะไรในละแวกนั้น
2: แล้วก็ไประดมเมืองอิตากะอะไรพวกเนี้ยมาไอตัวโอดิซุสเนี่ยมันก็อยู่ในสหพันธ์ด้วยอ่ะเม
3: ื่อใช
2: ่อาร์คิลิสก็ต้องไปด้วยอะไรพวกนี้ก็ไปสู้รบกันซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีตัวละครอย่างผมก็ไปซื้อมีอยู่คนนึงเขาก็เอาตัวละครนึงเอามาเขียนเป็นนิยาย
3: อ๋อเหรอ
2: เออเอามาเขียนเป็นนิยายก็คือไคเทรมเนสตาไคเทรมเนสตาเนี่ยเป็นแฟนของเฮเลนนะแล้วก็ไคเทมเนสตาเนี่ยก็เป็นภรรยาของอากาเมนอนซึ่งเป็นประธานสหพันธ์ที่ไปบุกกรุงทรอยถ้าในโอเดซีเนี่ยคนที่ใส่เกาะให้คล้าย
3: เกาะดำๆ
2: แน่คล้ายแบบ
3: คลุมคลุมนะคลุมคลุมเท่ๆเลยนะ
2: ซื้อมาเลยเหลือเล่มเดียวไคเทมเนสตา
3: ละ
2: มันจะมีอย่างนี้อยู่ไงหรือว่า
3: จักรวาลย่อยจักรวาลย่อย
2: ก็เขียนถึงเทพอาโฟเดเต้แยกออกมาเลยแต่ก็ตีความใหม่อะไรเงี้ยนะ
3: แล้วเวลาเขียนถึงว่าเขาเล่าแบบว่าเหมือนอย่างอะคิลิสแม้แล้วก็เล่าเรื่องจากมุมมองของคนคนนั้นหรือว่าก็คือเขียนเรื่องต่างๆที่รีเลทกับคนคนนั้นไป
2: ผมก็ไม่ได้เปิดนะเพราะว่า
3: โอเคโอเค
2: เราก็ไม่ได้เปิดแต่ผมก็ไปถาม ChatGPT ว่าเล่มนี้เนี่ยควรจะซื้อไหมนะ
3: ปรึกษา ChatGPT นะว่า
2: เขาว่าเล่มนี้เป็นไง
3: ผมเป็นไง
2: เนี่ยผมก็ถามมันว่าเป็นยังไงบ้างเล่มที่เรียกว่าเต้เนี่ยมันก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเชิงเล่าเหมือนสตีเฟนไฟเขียนไงแต่ว่ามันก็เขียนคล้ายกับตีความใหม
3: ่อ่
2: ะตีความใหม่ผมก็เลยยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมแล้วก็ผมก็แล้วก็บางคนก็เขียนถึงคิโอปตาไงพี่ผมก็ซื
3: ้อโอ้นี่ไง
2: คิโอปตาเหมือนคิโอปตาเล่าเองอ่ะ
3: เอออ
2: ะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เรียนท่านผู้ฟังว่าภาพยนตร์ที่มันโอ้โหดังที่สุดตอนนี้นะทั่วโลกเลยนะ
3: เป็นปรากฏการณ์
2: คือเรื่องโอดิซีแต่ผมจะเรียนท่านผู้ฟังว่าไอ้อย่าเล่าเลยเดียวมันจะสปงสปอยคือผมบอกเลยต้องศึกษาก่อนไปดูนะ
3: ไปหัวแบงค์แบงค์ไปหัวแบงค์แบงค์เป็นยังไงแม้ว่าโนแลนอาจจะบอกว่าอยากจะทำให้เรื่องนี้ให้กับคนที่ไม่ต้องอ่านมาก่อนนะแต่ว่ามันไม่ใช่
2: ไปเดอร์แมนนะฮะมันไม่ใช่แต่ไปเดอร์แมนนะครับคือท่านเพราะว่าไอ้ภาพยนตร์เรื่องโอดิซุสเนี่ยไอ้โอดิซีเนี่ยคือการเดินทางของโอดิซุสนะมันมีความเป็นปรัชญาสูงมากแล้วก็คือตอนนี้ท่านผู้ฟังก็จะรู้ว่าไอ้ตัวซูเปอร์พาวมีคนบอกว่าซูเปอร์สกิล
3: อ
2: ะในยุคของAI เนี่ยคืออะไรก็คือการเล่าเรื่อง
3: storytelling
2: แต่นี่นักเล่าเรื่องที่เก่งที่สุดเนี่ยก็คือนักสร้างเขียนบทหนังนี่แหละแล้วก็มีโอดิซีของโนแลนด้วยนะเป็นบทอะนะ
3: เขาเขียน
2: บทขึ้นมาอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: อ๋อสกรีนเพลย์นะ
2: ใช่แล้วก็สร้างคล้ายๆบทก็เลยไม่ค่อยนั้นเท่าไหร
3: ่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอโอเดซี่เนี่ยมันจะเล่าตัดไปตัดมานะ
3: ไม่ได้ลีเนียร์ไม่ได้ลีเนียร์
2: ไม่ใช่เป็นไทม์ไลน์นะเล่าตัดไปตัดมา
3: ซึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์หนึ่งของคุณโนแลนอยู่แล้วนะ
2: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดท่านไม่มีพื้นฐานเลยอ่ะดูไปอ่ะก็จะไม่เข้าใจแม้กระทั่งเพลงเงี้ยเพลงเขาต้องไปหาไอ้เครื่องเล่นตั้งแต่สมัย
3: สาวคือดนตรีสมัยนั้น
2: ในนี้ที่อยู่ในไอ้
3: ข้าว
2: เปล่าอ่ะ
3: เออ
2: พินก็พินสมัย
3: นู้นไม่ใช่เอาออเคสตรามาทำสกอร์หนัง
2: ไม่ใช่นะ
3: บริบท เนี่ยมันละเอียดขนาดนี้นะ
2: ยังคุณเอ็นไหมเพลงไม่รู้เนี่ยผมก็ฟังอยู่ทุกวันเนี่ยนะไม่รู้เลยกี่นาทีคุณอาทิตย
3: ์โอเคอันนี้โอ้โหหมดพอดีคุณเอ็นหมดพอดี
2: เนี่ยติดกระสินอีกลืมไป
3: โอเค
2: เดี๋ยวเปิดหลังใหม่แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวก็คุณอาทิตย์อยู่ต่อเดี๋ยวผม
3: อาจารย์ธนพรนะเด
2: ี๋
3: ยว
2: ใช่ๆ
3: พรุ่งนี้เราพักสักครู่นะครับ
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
4: ก้าวถึง 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
8: สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ยังอยู่กับ The Wealth Money Can't Buy นะคะอะไรเอ่ยเงินซื้อไม่ได้นะคะคือหมายว่าเป็นความมั่งคั่งถ้าเรามีสิ่งนี้อาจารย์ว่าในที่สุดเงินมันไม่ไปไหนหรอกนะมันนี่เราจะได้มันนี่แน่ๆนะ The Wealth Money Can't Buy เขียนโดยนะโรบินชามามีฉบับแปลเป็นภาษาไทยของสำนักพิมพ์ WeLearn หนังสือเล่มนี้ก็ติดอันดับ New York Times Bestseller เราก็บอกแล้วว่านิสัยที่หนึ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก็คือการอยากพัฒนาตัวเองด้วยตัวเองนะอยากพัฒนาตัวเองหนึ่งก็คือสรรเสริญตัวเองว่าฉันเนี่ยเป็นผู้กล้าหาญในการที่อยากพัฒนาตัวเองนะคะไม่ยอมให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ไม่สะสมความขุ่นเคืองว่าฉันต้องถูกพัฒนาตัวเองเพราะฉันถูกบังคับนะซึ่งก็เคยพูดแล้วว่าตอนที่รู้สึกเป็นเหยื่อคือตอนที่อยู่ป.1 นะว่าจะต้องตื่นเช้าแล้วก็นอนไม่อิ่มเมาขี้ตาแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าเสาธงมันพัฒนาตัวเองยังไงนึกไม่ออกนะ
3: มีความงองแงอยู่ในทุกวินาทีของการไปโรงเรียน
8: นะ
3: ที่
8: ไปฝ
3: ัน
8: นะอยากจะกลับ
3: บ
8: ้าน
3: และ IAA อาการอย่างนั้นเนี่ยมันเริ่มหายไปตอนชั้นไหนกันหรือกี่วัน
8: เอาจริงๆอาการที่เริ่มหายไปก็คือความชินเนาะอาจารย์ว่ามนุษย์มันต้องอยู่กับความชินแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันไม่รู้สึกซัฟเฟอร์มากคือเพื่อน
3: นี่
8: นะเพราะว่าเราคือกลุ่มของเหยื่อที่มาอยู่รวมกัน
3: หนอนี่คือผลพวงระบบการศึกษาใช่ไหมเนี่ยปลูกฝังมาก
8: ลุ่มของเหยื่อที่มาอยู่รวมกันแล้วก็เหยื่อที่มาอยู่รวมกันก็จะพักชวนกันชักชวนกันเนาะรวมกลุ่มเพื่อจะทำให้ตัวเองเนี่ยผ่านพ้นช
3: ่
8: วงเวลาอันยากลำบากไปด้วยกันนะไม่อยากใช้คำว่าเลวร้ายเพราะมันไม่จำได้ว่าไม่ได้รู้สึกเลวร้าย
3: ขนาดนั้นแต่ทำเองให้มันเอ็นจอยเหรอจอยจอยจอยจอยแต่ละวัน
8: จอยๆกันเราได้นั่งติดกันแล้วก็อุ่นใจเนาะเรามีเพื่อนที่เราชอบแล้วเราก็ได้นั่งด้วยกันแล้วก็อุ่นใจนะบางทีก็อาจจะสบตากันบ้างอะไรบ้างยุกยุกยิกยิกด้วยกันนะแล้วก็เดี๋ยวพอตอนพักเบรกเราก็จะได้ไปซื้อขนมไปอะไรกันอะไรเง
3: ี้
8: ย
3: ดูมีความสุขมากกว่าเวลาเรียนขึ้นมาทันที
8: เพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่องกอไก่ ถึงฮอนุกุไปแล้วมันเพื่ออะไรเราไม่เข้าใจเนาะหรือก็ท่องสูตรคูณซ่องหนึ่งซ่องซ่องซ่องสี่ก็เราไม่เข้าใจอ่ะคือมันกลายเป็นการท่องเขาเรียกให้ขึ้นใจโดยขาดความเข้าใจแต่ว่าตอนนั้นกระบวนการของมันเราต้องไปตรงนั้นก่อนนะต้องจำขึ้นใจแต่ไม่เข้าใจว่าพาไปไหนแล้วก็เสร็จแล้วมันก็สเต็ปแล้วก็พาไปเรื่อยๆเนาะแม้กระทั่งตอนเรียนไอ้เลขาคณิตอะสตพซึ่งต้องพิสูจน์เอ้าจะพิสูจน์ไปทำไมนึกออกไหมก็รู้อยู่แล้ว
9: ให้เข้าใจอาจารย์นี่ดีเหมือนกันนะถ้ามองสมัยนี้ย้อนกลับไปเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นการเรียนและปฏิเสธไอ้บทเรียนแบบสตาร์ทวิดไวเพราะอาจารย์ถามตลอดเลยว่าเอ๊ะจะรู้ไปทำไมจะท่องไปทำไมจะ
8: ใช่แล้วมันก็คือนิสัยการที่อยากจะรู้ต่อไงคือไม่ได้แปลว่าม
9: ีเหตุมีผลนะจริงๆแล้วนี่คือเป็นเด็กมีเหตุมีผลมากนะ
8: เด็กที่สงสัยมากกว่าคือพอจะรู้ไปทำไมอ่ะก็จะสงสัยว่าอ่ะเดี๋ยวคงรู้นึกออกไหมเดี๋ยวคงแต่ว่าตะก่อนเนี่ยข้อเขาเรียกอะไรอ่ะสิ่งที่ครูไม่ได้บอกอ่ะ
9: ครับ
8: ก็คือคอร์สเอาท์ไลน์
9: ถ้า
8: ปัจจุบัน
9: โครงเรื่องว่าเราเรียน
8: คอร์สเอาท์ไลน์ว่าถ้าอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า15สัปดาห์ที่เราอยู่ด้วยกันนี
9: ้
8: เราจะเรียน1 2 3 4 5เพื่อจะนู้นนี้นั้นแล้วก
9: ็อธิบาย
8: อธิบายให้ฟังว่าตอนจบเป้าหมายของวิชาเนี้ยคือต้องการให้ผู้เรียนเนี้ยได้ผลอะไรได้ knowledge อะไรนะผ่านกระบวนการนี้จะมีงานทั้งหมดกี่ชิ้นจะเก็บคะแนนทั้งหมดกี่ชิ้นจะสอบกลางภาคจะสอบปลายภาคอะไรแล้วก็ถ้ามันเป็นวิชาที่ไม่บังคับวิชาเลือกนะสิ่งหนึ่งที่มีก็คือว่าไปถอนก็ได้พอมาฟังคอร์สเอาท์ไลน์แล้วเนี่ยไม่รู้สึกชอบแล้วเด็กบางคนก็จะมาถอนเขาจะมีสัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งให้ถอนนะในขณะเดียวกันเด็กบางคนยังไม่ได้ลงวิชานี้พอมาฟังคอร์สเอาท์ไลน์แล้วชอบก็ไปเพิ่มอยากเรียนเขาก็เรียกเพิ่มเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2สัปดาห์แรกให้เพิ่มถอน
9: อัน
8: นี้ก็คือระดับมหาวิทยาลัยเนาะทีนี้ระดับประถมคงไม่มีเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราเรียนกอกาไปกอไก่ถึงฮอนุกุเพื่อจะรู้44ตัวเราก็ไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรต่อดังนั้นมันก็เลยเป็นการบังคับเน
9: า
8: ะ
9: อธิบายขนาดนั้นไม่ได้อาจารย์แล้วเรามาย้อนนึกว่าสมมุติว่าถ้าสมมติเราคิดว่าเราเป็นครูที่อยากจะอธิบายให้เด็กตัวน้อยเนี่ยเข้าใจจริงๆนะมันอยู่ในขอบเขตที่น่าจะสื่อให้เขาเห็นปลายทางหรือเข้าใจได้มากกว่าการไม่พูดไหมหรือว่าจริงๆยังเด็กเกินไปกว่าที่จะปฏิปต่ออะไรได้
8: อาจารย์ว่าก็ได้นะคือหมายถึงว่าเช่นเชิญชวนเขาบอกว่าสมมติถ้าเป็นอาจารย์จะเอาแบบประโยคนึงมาให้อ่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นวรรคทองแล้วเด็กก็คงจะอ่านไม่ออกเพราะยังไม่ได้กำลังท่องแค่กอไก่แต่อาจารย์จะบอกว่าเนี่ยจำตัวอะไรได้บ้างสมมติวรรคทองมีกอไก่
9: ม
8: ี
9: ล
8: อเรือ
9: สองตัว
8: จำอย่างน้อยก็จำได้แต่ทั้งหมดอ่านได้ไหม
9: ก็ยังไม่ตอบไม่ได้เพราะเรารู้แค่3ตัวใน15ตัวสมมติ
8: ประมาณนั้นน่ะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็จะชวนว่างั้น

0: เรียงมานี้แต่เราอาจจะต้องเข้าใจเรื่องของดนตรีด้วยนิดนึงนู่นนี่เนี่ยมาประกอบกัน
1: คือสมมตินะเขาเรียนสระแล้วแล้วเขาผสมเป็นคําได้อาจารย์ก็บอกว่านี่เราเรียนเรื่องอะไรแล้วเราก็จะเอาคํานั้นน่ะมาแต่งเป็นเพลงโดยยังไม่ต้องมีความหมายก็ได้ส
0: น
1: มมุ
0: ี
1: ต
0: ่
1: ินะก้าก้าก้าค่าค่าค่าค่าค่าค่า
0: อ
1: คุ
0: ๋อ
1: กคุกกี้กี้สมมติเงี้ยแบบอะไรก็แล้วแต่
0: เพราะ
1: ท
0: ว่
1: ี
0: า
1: ่
0: จังหวะหรือเสียงนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เป็
1: ใน ช
0: ส
1: ่
0: ่วนหนึ่งของเพลงแล้วแม้ว่ายั
1: ใ
0: ง
1: ช
0: ไม่
1: ่
0: ได้ครบเป็นคํา
1: อ่
0: เหม
1: า
0: ือนเราฮัมใช่ไหมเหมือนเราฮัมเพลงอ่ะกับเราก็รู้แล้วว่านี่คือเพลง
1: แล้วคือให้เขาสะกดเลยอ่ะแบบสมมุติอาจารย์ตั้งโจทย์อาจารย์เคยไปสอนที่ก็หลายครั้งที่ใช้ก็คือว่าบรรยายเสร็จสมมติบรรยายหัวข้อนี้เสร็จบรรยายเสร็จก็บอกว่าให้เขาแต่งเป็นกลอน8แล้วที่แปลกก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยต้องเข้าไปในYouTube นะเพื่อไปดูว่ากลอน8ที่มันเป็นวงกลมเนื่องจากว่ามีแปดคำแล้วก็คำสุดท้ายจะต้องไปคล้องกับคำไหนอะไรเงี้ยคำสุดท้ายคล้องกับวงกลมที่3แล้วก็อะไรเงี้ยนะคะเขาก็เอาเนี้ยมาว่าวันเนี้ยบรรยายเรื่องมันบรรยายเรื่องหัวการสื่อสารประกอบด้วยผู้ส่งสารสารผู้รับสารและผู้เอ้ยช่องทางการสื่อสารและผู้รับสารแต่สิ่งที่หนึ่งที่อาจารย์สนใจก็คือผลกระทบต่างหาก
0: ผ
1: ว
0: ล
1: ่าก
0: ระทบ
1: ไอ้ที่สื่อสารไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ใครพูดอะไรกับใครนะแล้วส่งผลกระทบใด
0: โอ้
1: นะแล้วผลกระทบอันนั้นเนี่ยมันเป็นเชิงบวกเชิงลบสมมติอาจารย์บรรยายไปเสร็จปั๊บอาจารย์ก็จะให้เขาแต่งเป็นกลอน8ว่าสิ่งที่ฉันเรียนรู้อะไรเขาก็แต่งไปแต่งเป็นกลอน8ยังไม่พอพอแต่งกลอน8เสร็จอาจารย์ก็บอกว่าให้แต่งให้เอากลอน8เนี่ยมาทําเป็นเพลงหรือการแสดงหรือการแสดง
0: การแสดงด้วยโอ้โห
1: ไม่หรือไง
0: หร
1: เช
0: ื
1: ื่ออ ไหม
0: หรือ
1: แล้วแต่อาทิตย์หน้าเนี่ยตอนต้นคาบเนี่ยเราจะมาต้นวิชาเนี่ยเราจะมาแสดงกันไม่เกิน3 นาทีเชื่อไหมมันมีบางคลาสอะเอาเพอร์คัสชั่นเอากลองเอาอะไรมาจริงนะค
0: โอ
1: ือ
0: ้
1: แ
0: โ
1: บ
0: ห
1: บ
0: จริงจ
1: ค
0: ั
1: ื
0: ง
1: อเข
0: จ
1: า
0: ริง
1: รู
0: จ
1: ้
0: ัง
1: สึกอินสปายว่าเอ้ยแบบไม่ได้แต่บางคนที่แบบไม่รู้สึกอินสปายก็เอาทํานองเพลงช้างช้างช้างช้างช้างมาหัวใจของการสื่อสารแต่ว่าใช้ทํานองเพลงช้างหนูรู้จัก
0: แต่
1: ช
0: ก
1: ้
0: ็
1: างหรือเปล่า
0: ไม่ผิดกติ
1: ไม
0: ก
1: ่ไ
0: า
1: ด้
0: อย
1: ผ
0: ู่
1: ิด
0: ดี
1: ไม่ได้ผิดโจทย์แต่บางคนเนี่ยเขาไปมากกว่านั้นเขาก็เอาเพอร์คัสช
0: เล่
1: ัน น
0: ใหญ
1: มา
0: ่
1: เอา
0: เล่น
1: ก
0: ใ
1: ล
0: หญ
1: อ
0: ่
1: งเอาอะไรมาเล่นใหญ่แล้วเขามีความสุขที่เขาได้เป็นประธานของเหตุการณ์ไม่ใช่กรรม
0: โ
1: เ
0: อ
1: ขา
0: ้
1: เป็นผู้สร้างนั่นคือ
0: น
1: ส
0: ี
1: ิ
0: ่
1: ่ง
0: คือ
1: ที
0: ว
1: ่เขามีความสุข
0: วิญญาณครีเอเตอร์เนี่ย
1: เพลง
0: ว
1: นี
0: ิ
1: ้
0: ญ
1: เป็น
0: ญ
1: เ
0: า
1: พ
0: ณ
1: ลงของเขา
0: ครีเอเตอร์ที่จิตสำนึกจิตสำนึกของครีเอเตอร์ที่แท้จริงเนี่ย
1: ใช่
0: อาจจะเป็นการกลับคนให้กลายมาเป็นประธานในกระบวนการเรียนรู้นั้น
1: ใช่ก็คือการเรียนรู้เชิงรุกผู้เรียนต้องเป็นผู้เข้าสู่องค์ความรู้ด้วยตัวเองครูเป็นได้แค่โค้ชให้ไกด์ไลน์ให้แนวทางแล้วเขาจะต้องเป็นคนทําเองเพราะฉะนั้นมันก็เข้าสู่นิสัยการพัฒนาตัวเองก็คือเขาจะต้องเป็นผู้กล้าหาญที่จะเข้าสู่องค์ความรู้นี้ได้ด้วยตัวเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในหลักของที่ชาม่าพูดเนี่ยก็บอกว่า1เราจะต้องเป็นผู้กล้า2เราจะต้องไม่สะสมความขุ่นเคืองอันเนื่องจากเรารู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เมื่อกี้ก็บอกว่าเด็กหญิงนันทพรก็ตอนป .1 ก็รู้สึกขุ่นเคืองว่าถูกแคะออกมาจากที่นอนเพื่ออะไร เพื่ออะไรแต่ตอนหลังก็กว่าจะเข้าใจมันก็นานเนาะเพราะมันต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยพอเราได้เข้าไป approach เราจึงเห็นว่าครูโรงเรียนอนุบาลหรือระดับประถมเนี่ยมักจะเป็นคุณครูใจดีเพราะว่าเขาจะพยายามให้เด็กเนี่ยไม่ขัดข้องหมองใจไม่ขุ่นเคืองพยายามจะมีกิจกรรมพยายามจะทำอะไรที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าเอ้ยโรงเรียนมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะเสร็จแล้วข้อที่4สำหรับนิสัยการพัฒนาตัวเองก็คือว่าอย่าตึงเกินไปนะคะให้ตัวเองหย่อนบ้างก็ได้ในบางครั้ง
0: คร
1: บ
0: ั
1: อก
0: บ
1: ว่าเราต้องขี้เกียจอย่างมีกลยุทธ์บางครั้งก็ให้ขี้เกียจได้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะจนมาถึงการทําความเข้าใจตัวเองว่าถ้าเราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราอะเป็นใครอะเราเป็นใครอะ what makes me me เราเป็นใครอะไรทําให้เราเป็นคนแบบนี้นะคะ
0: ครับ
1: ชามาก็พูดถึงหลักที่เรียกว่า PENAM ก็คือว่า P parents นะ
0: พ่อแ
1: เ
0: ม
1: รา
0: ่
1: เป็นเราแบบนี้เพราะว่าเรามีเบ้าหลอมจากคุณพ่อคุณแม่การสั่งสอนมานะเพราะว่าอะไรไงเราต้องเชื่อเพราะเขาบอกว่าเด็กที่ดีต้องเป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่พูดอะไร
0: โอ้
1: เราก็มีแนวโน้มเนาะที่จะเชื่อมากกว่าไม่เชื่อ
0: หรือบางทีถ้าเราโตมาในลักษณะที่ปู่ย่าเป็นคนเลี้ยง หรือม
1: อ
0: ี
1: ื
0: พี่
1: ม

0: เลี้ยงมันเน้นเรื่องถึง parent เนี่ยจะไม่ให้พ่อแม่ตรงๆเท่ากับ
1: ผู้
0: parenting
1: ป
0: ใช
1: ก
0: ่ไห
1: ค
0: ม
1: ร
0: ฮ
1: อ
0: ะ
1: งเนาะ
0: คนที่เป็นค
1: กาน รถูกปก
0: เลี
1: ค
0: ้ย
1: ร
0: ง
1: อ
0: เร
1: ง
0: าขึ้นมาเนี่ย
1: ในบ้านเน
0: ใ
1: า
0: ช
1: ะ
0: ่ใช่ใช่
1: อย่างเช่นพี่เลี้ยงคือคุณพ่อคุณแม่อาจารย์ทำงานทั้งคู่เนาะพี่เลี้ยงของอาจารย์เนี่ยจบม.สามส่วนใหญ่ก็แบบเขาเรียกอะไรนะเป็นญาติห่างๆของญาติห่างๆที่แนะนํากันมาแล้วบางทีเขาไม่ได้มาเพื่อเป็นพี่เลี้ยงเราอ่ะเขากําลังรอการเข้าโรงเรียน
0: อ
1: หร
0: ๋
1: ื
0: ออ
1: ว่าไปเรียนวิชาเสริมต่ออะไรเงี้ยเขาก็จะมาทํางานที่บ้านเนาะแต่ก่อนเราก็จะเรียกว่าพี่เลี้ยงดังนั้นพี่เลี้ยงสอนการบ้านได้
0: อ่า
1: เพราะว่าสอนการบ้านได
0: เข
1: ้
0: าผ่าน
1: จ
0: กา
1: ำจ
0: ร
1: ี
0: ศึก
1: จ
0: ษา
1: ำชัย
0: แ
1: ไ
0: บ
1: ด้
0: บอันนี้
1: ผ
0: ม
1: ่
0: า
1: าน
0: ก่อน
1: ก
0: เ
1: าร
0: รา
1: ศึกษาพื้นฐานมาแล้วนะคะ
0: อืม
1: แล้วก็พี่เลี้ยงอาจารย์ส่วนใหญ่จะร้องเพลงเพราะจะกล่อมนอนกล่
0: เ
1: อ
0: ล
1: ม
0: อ
1: นอนโดยเพลงสุนทรภพอะไรเงี้ยคือ
0: น
1: แบ
0: ี
1: บไม่ได้กล่อมนอนโดยเพลง
0: ่โอ้
1: แบ
0: โห
1: บวัดเอ้ยวัดโบสถ์ปู่ข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพราะว่าพี่เลี้ยงก็สมัยก่อนก็คือวัยรุ่นสมัยก่อนเนาะพี่เลี้ยงวัยรุ่นสมัยก่อนก็ดังมาจากเพลงสุนทรภพอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะจําเพลงเก่าๆได้เยอะ
0: โอ้
1: เพราะ
0: โอ้
1: ว่า
0: โห
1: พี่เลี้ยงจะร้องเพลงอันนี้กล่อมนอนเป็นต้นนะอันนี้ก็คือ parenting หรือ
0: อ๋
1: parents ที่บอกเนาะ
0: อืม
1: แล้วก็เลยทําให้เราพอเราแบบรู้จังหวะเพลงหรือบางทีเราก็ร้อง
0: อื
1: กับ
0: ม
1: เขาเนี่ยเราก็เลย
0: อืม
1: มีความรู้สึกว่าแบบเราชอบร้องเพลงเป็นต้นเรา
0: อื
1: ไม่ได้ร้อ
0: ม
1: งเพราะแต่ว่า
0: อื
1: เราม
0: อ๋อชอบชอบ
1: ไม่รู้สึกว่าตะขิดตะขวงใจถ้าจะต้อง
0: อ่า
1: ร้องเพลง
0: เพราะโดนขับกล่อม
1: ข
0: ด
1: ั
0: ้
1: บ
0: วยเ
1: ก
0: พ
1: ล
0: ล
1: ่อม
0: งสุนทรภพนะซึ่งก็เพลงที่ประพันธ์มาอย่างแบบตั้งใจนะแล้วก็ด้วยพี่เลี้ยงที่ร้องเพลงเพราะกี่คนอาจารย์จำได้ไหมถ้าตอนนั้นแบบจำบอก
1: โอ้
0: ม
1: ย
0: ีเหมือนมีหลายคน
1: มีสองคน
0: สองคนสอง
1: เพรา
0: ค
1: ะว่
0: น
1: าคุณแม่ลูกหลายคนเพราะฉะนั้นต้องมีพี่เลี้ยงสองคน
0: อื
1: แต
0: ม
1: ่ว่าบางที
0: ห
1: ค
0: มาน ยถึ
1: หน
0: ง
1: ึ่
0: ว
1: ง
0: ่าส
1: ก
0: อง
1: ็
0: คนมาอยู่พร้อมกันที่ดูแลพี่น้องหลายคน
1: ใช่แต่ว่า
0: ส
1: บ
0: ่
1: า
0: ว
1: ง
0: น
1: ที
0: ใหญ
1: เข
0: ่
1: าก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่อย่างนั้นก็คือบางคนอาจจะแบบทําอาหารแล้วอี
0: อ
1: ก
0: ่
1: ค
0: ะ
1: นก็คือนั่งเฝ้าเราทํากันบ้าน
0: อ๋อ
1: ให้ไปอาบน้ำอะไรเงี้ยคือแบบว่าเหมือนคนช่วยเป็นแม่บ้าน
0: อืม
1: ทําหลายอย่างนะไม่ได้ว่าแบบมานั่งโอ้คุณนันทพรอย
0: อ
1: ู่
0: ่า
1: อะไร
0: อ่
1: เง
0: า
1: ี้ยไม่ใช่
0: จะ
1: ลักษณะนั้น
0: เป็นท
1: แล
0: ี
1: ะ
0: ม
1: พี่
0: มา
1: เลี้
0: ก
1: ย
0: ่
1: ง
0: อ
1: สม
0: น
1: ัยก่อนนี่คือตีได้จริงๆนะ
0: อ
1: ด
0: ่า
1: ื้อค
0: อ
1: ือ
0: ่า
1: ตีอ่ะคืออันนี้คือ parent จริงๆอ่ะ
0: ได้
1: ดื
0: ร
1: ้อ
0: ับ
1: คือ
0: การ
1: ตี
0: มอบอำนาจจากคุณพ่
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ค
1: ุ่
0: ณแม่เรียบร้อย
1: ดื้อคือตีอ่ะดื้อดุได้อะไรได้แต่ว่าจะไม่มีการใช้ถ้อยคําแบบหยาบ
0: รุ
1: ค
0: นแ
1: าร ย
0: ง
1: หรือ
0: ร
1: อะ
0: ุ
1: ไร
0: น
1: อย
0: แ
1: ่
0: ร
1: างเงี้
0: ง
1: ยเน
0: อ
1: าะ
0: ่าอ่าอืม
1: ดังนั้นนะคะอัน
0: อ
1: ห
0: ื
1: นึ่ง
0: ม
1: อีกอันหนึ่งที่ได้จากพี่เลี้ยงก็คือกลัวผีมากเพราะว่าในทางกลับกัน
0: กลั
1: คว ือ
0: ผี
1: ถ้าม
0: า
1: ไ
0: ก
1: ม่นอนถ้าไม่นอนพี่เลี้ยง
0: เ
1: ก
0: ข
1: ็
0: า
1: จะ
0: จะ
1: หล
0: ต้
1: ออ ก
0: งมีเทคนิคฮะอ๋อ
1: จะ
0: หร
1: ต้
0: อ
1: องหลอกเหมือนเด็กบางคนที่กลัวตำรวจอ่ะ
0: อ
1: ท
0: ๋
1: ี
0: อ
1: ่บอกว่าถ้าไม่หลับนะเดี๋ยวตำรวจจะมาจับ
0: อ่า
1: ของอาจารย์เนี่ยถ้าไม่หลับนะผีมาหลอก
0: อ๋อ
1: แล้วพี่เลี้ยงบางทีเขาผมยาวเขาก็เอาผมมาคลุมข้างหน้า
0: อ่า
1: เหมือ
0: ค
1: น
0: อ
1: ผ
0: ส
1: ี
0: เพย์
1: จ
0: ค
1: ู
0: อสเพ
1: ออ
0: ย์
1: น
0: เอา
1: น่ะ
0: ละเอ
1: ค
0: ก
1: อส
0: กา
1: เพ
0: ล
1: ลย์
0: ค
1: เอา
0: อ
1: ล
0: น
1: ะ
0: น้องเอกกาลค
1: แล้
0: อ
1: ว
0: น
1: ก็
0: ละ
1: ด
0: อั
1: ัน บ
0: นี้
1: ไฟอ่ะแล้วก็ดับไฟแล้วก็ทําเสียงสะพึงกลัว
0: โอ้โห
1: จนปัจจุบันนี้อาจารย์โคตรกลัวผีนะไม่กลัวธรรมดานะโคตรกลัวเลยสะพึงมาก
0: อันนี้เขาแซวเขาฝัง
1: โอ้
0: โปรแก
1: น
0: ร
1: ี่ค
0: ม
1: ือแน่นี่กำลังจะบอกว่า
0: อ
1: เข
0: ื
1: าฝัง
0: ม
1: จิตฝังใจแม้กระทั่งโตมามีการศึกษาระดับนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์อะไรก็เรียนมาต่างๆน
0: อ
1: า
0: ื
1: นาม เนี่ยแต่แบบผีนี่คือกลัวสุด
0: พี่เลี้ยงสร้างมาตั้งแต่
1: พี่เลี้ยงได้สร้าง
0: น
1: ม
0: ั
1: า
0: ทพรตัวเจ้าฝาหอย
1: จำได้เลยพี่เลี้ยงคนนั้นชื่อพี่ฟอง พี่ฟองเป็นคนทำน้องต่อมาก็คือenvironment เนาะสภาพแวดล้อมเช่นว่าเราเติบโตมาจาก
0: อืม
1: ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงหรือคนใกล้เคียงที่ใช้ความรุนแรงเราก็มีแนวโน้มที่จะเห็นว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: นะประมาณนั้นนะหรือว่าเราเปิดรับข่าวสารอะไรอยู่นั่นแหละเรา
0: อ
1: ก็
0: ืม
1: จะได้แบบนั้นอันนี้เนี่ย environment ถ้ามันมาจากโลกสื่อใหม่เนาะมันก็
0: อืม
1: เกิดภาวะที่เรียกว่า echo chamber echo
0: โค
1: chamber ก็
0: ช
1: คือ
0: เ
1: ว
0: บ
1: ่า
0: อร์
1: เรานะห้องเสียงกล้องนะ
0: อืม
1: เช่นว่าพอเราไปเปิดดูอะไรอัลกอริทึมมันก็จะส่งสิ่งนั้นมาให้เรา
0: อื
1: จนทำให้เราคิดเอาเองว่าใครๆก็คิดอย่างนี้ทั้งนั้น
0: โอ้ย
1: ก็เลยกลายเป็นห้องเสียงกล้องในหัวของเราเองว่ามันต้องเป็นอย่างนี้สิมันคืออย่างนี้นี่คือสิ่งที่ถูกต้องมันไม่มีความถูกต้องอื่นอีกแล้วนอกจากความถูกต้องเช่นนี้เพราะว่าอัลกอริทึมมันป้อนให้
0: ใน
1: เรา
0: เมื่อเราเปิดเราก็เจอแต่สิ่งเหล่านี้
1: ใช่
0: เอ้า
1: แล้
0: อ
1: ว
0: าจ
1: ส
0: า
1: ิ
0: ร
1: ่
0: ย
1: ง
0: ์นะพูดนี้ม
1: เ
0: ั
1: หม
0: น
1: ือ
0: น่
1: น
0: าก
1: ัน
0: ลัว
1: ก็
0: น
1: จ
0: ะ
1: ะมาใช่ใช่ใช่
0: ถ้าเราอยู่ในห้องเสียงกล้องแล้วมันเป็นเสียงเราเองอะเราก็ยังได้ยินว่านี่คือเสียงเราแต่ห้องเสียงกล้องในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่มันอัลกอริทึมชงมามันน่ากลัวเพราะมันไม่ใช่เสียงเรามันคือคอนเทนต์คนอื่นแต่จริงๆ

0: อัลกอริทึมเลือกที่ตรงกับเสียง
1: ใช
0: เร
1: ่
0: า
1: แล้วมันก็อื้ออึงอยู่ในหัวสมองเราจนเราคิดว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ใช่คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็จริงๆแล้วตอนที่อาจารย์สอนวิชาเนี้ยอาจารย์ก็จะให้เด็กก็คือจะชวนเขาแล้วก็ให้เขาลองยกตัวอย่างสิว่าเขาเคยสังเกตไหมว่าเขาถูกอัลกอริทึมป้อนชุดความคิดอะไรมานะนี่ก็คือสอ
0: โอ
1: น
0: ้
1: ให้เขารู้เท่าทันเนาะไม่อาจารย์ไม่รู้หรอกว่ามันป้อนชุดความคิดอะไรมาแล้วทําแต่สิ่งนี้ทําให้เขาเป็นเขาอะเพราะเขาเชื่อแล้วว่ามันคือเป็นแบบนี้แหละนะนี่คือสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราเป็นเรานะ
0: ครับ
1: ในสมัยก่อนก็คือคนในชุมชนคนในคอมมูนิตี้ในสมัยนี้เรามีเวอร์ชวลคอมมูนิตี้มีชุมชนเสมือนจริงมากมายนะแล้วเราก็มีแนวโน้มที่เป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นว่าเด็กบางคนที่ชอบความรุนแรงมักจะเข้าไปในชุมชนที่มีความรุนแรงแล้วก็เข้าไปในชุมชนพวกนิวมีเดียที่สอนให้ประกอบปืนได้เอาอะไรมาทำเป็นอาวุธได้แต่ว่าคนอย่างอาจารย์ไม่เคยเห็นเพราะว่าพออาจารย์ไม่ไปแตะตรงนั้นอัลกอริทึมมันไม่ป้อนมา
0: ไม่ช
1: เก
0: ง
1: ี่ยว
0: ไม่
1: กับ
0: ช
1: พว
0: ง
1: กอาวุธอะไรต่างๆเนาะ
0: แต่ถ้าอาจารย์ต้องตอบคำถามเดียวกับที่อาจารย์โยนให้นักศึกษาอาจารย์เนี่ยว่าเรากำลังถูกป้อนด้วยอัลกอริทึมแบบใดอยู่เนี่ยคำตอบของอาจารย์เนี่ยมันเห็นชัดขึ้นมาไหมครับ
1: เราตระหนักเราตระหนักนะแล้วพอเราตระหนักเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะเป็น media literacy เนี่ยก็คือการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเราต้องรู้ว่าหนึ่งเราเป็นคนเลือกเข้าหามันสองเราเริ่มตระหนักว่าสิ่งนี้กำลังให้ผลกระทบอะไรกับเราไม่ได้พูดว่าถูกหรือ
0: ให
1: ผ
0: ้
1: ิด
0: ผลกระทบ
1: ให้ผลกระทบอะไรกับ
0: ก็
1: เร
0: ค
1: า
0: ือนำไปสู่อะไรใช่ไหมเหมือนว่
1: เ
0: า
1: อ
0: มันเกิ
1: อ
0: ดอะไรขึ้นเราแล้ว
1: มั
0: พ
1: น
0: าเ
1: เ
0: ร
1: อ
0: าไป
1: อ
0: สู่อะไร
1: แล้วถ้าสมมุติว่ามันแบบป้อนมาแล้วเนี่ยเราก็เต็มใจรับยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์ตอนมีอยู่ช่วงที่อาจารย์จะไปญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์ก็ไปตามพวกเพจที่เที่ยวฟุกุโอกะเพจเที่ยวญี่ปุ่นเพจอะไรเงี้ยมันก็จะถูกป้อนมาแต่อาจารย์รู้สึกรื่นรมเพราะว่ามันอ๋อเขาบอกว่าตอนนี้ไอ้นี่ฮิตตรงนี้อย่าไปเลยนะตรงนี้คนเยอะมากเพราะกำลังนู่นนี่นั่นอาจารย์ก็ไม่ได้ไปอินอะไรกับเขาแต่ก็เพลินใจดีที่จะรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่กำลังไป
0: ก็
1: เท
0: ค
1: ี่
0: ื
1: ย
0: อ
1: วญี่ปุ่น
0: ถ้
1: ต
0: า
1: อน
0: ใน
1: น
0: แง
1: ี้
0: ่บวกก็คือแปลว่าเราส่งซิกไปแล้วว่าเรากำลังสนใจอะไรแล้ว
1: เ
0: เ
1: อ
0: ขาก็
1: อ
0: นำเสน
1: มั
0: อ
1: นก
0: ใ
1: ็
0: นสิ่ง
1: ตามมา
0: ถ้า
1: เล
0: คือ
1: ย
0: มันตรงแล้วมันต้องการอันนี้ก็คือถือว่าดีเป็นด้าน
1: ใ
0: บ
1: ช
0: ว
1: ่
0: กของมัน
1: ใช่แล้วก็มีหลายครั้งพออาจารย์กลับมาแล้วมันเริ่มเยอะเช่นจะมีคนแบบหิ้วรับหิ้วเอออ ค
0: ๋อ
1: รีมนี้ดีอะไรเงี้ยแล้วมันพ้นความ
0: จ
1: ส
0: บ
1: น
0: ไป
1: ใจ
0: แล้วคือฉันจบ
1: เอ
0: ไปแ
1: อ
0: ล้ว
1: พ้
0: ฉ
1: น
0: ัน
1: ค
0: จ
1: วาม
0: บไ
1: ส
0: ป
1: น
0: แ
1: ใ
0: ล
1: จ
0: ้
1: ไป
0: ว
1: แล้วเนี่ย
0: ฉัน
1: ก็
0: มูฟ
1: จะ
0: อ
1: เล
0: อ
1: ิน ก
0: แล
1: ตา
0: ้
1: ม
0: ว
1: ก็
0: แล้
1: เล
0: ว
1: ิ
0: อาจ
1: ก
0: ารย์ท
1: ต
0: ำ
1: า
0: ไง
1: ม
0: แล้วทำไง
1: กด
0: อัน
1: กด
0: follow
1: unfollow แล
0: ก
1: ้
0: ็
1: ว
0: คื
1: เ
0: อ
1: ขา
0: ส่ง
1: ก็
0: ส
1: จ
0: ัญ
1: ะ
0: ญาณให้เขารู้ว่า
1: ใช
0: ว่า
1: ่
0: เหมือนกันว่าอันนี้พอแล้วนะพอแล้วน
1: และ ้วเขาก็จะถามว่าทำไมถึงไม่ตามล่ะเราก็จะบอกว่ามันไม่รีเลทกับเราอีกต่อไปแล้วก็แค่นั้นเองคือ
0: า
1: บ
0: จ
1: อ
0: าก รย์
1: เข
0: ก็
1: าก อ่ะ
0: ำลัง provide information ให้เขา
1: ถ้าไม่บอกเขามันก็จะตามไงซึ่งถ้าจะให้ดีก็คือไปตรงไอ้มุมขวาบนแล้วก็บอกว่ามันไม่รีเลทกับเราก
0: ด
1: แล
0: ไป
1: ้
0: เ
1: ว
0: ลยเราอันนี้คือเรา actively แต่จริงๆหมายถึงว่าถ้าเราไม่กดอย่างนั้นโดยตรงอ่ะแค่ว่าเราเลื่อนผ่านเร็วพเลื่อนผ่านช้าเนี่ยเขาก็รับทราบอยู่โดยไกลๆแต่
1: ใช่
0: สุดท
1: แ
0: ้
1: ต
0: า
1: ่
0: ยเข
1: มั
0: าน ก็
1: จะ
0: คือ
1: ช้
0: เ
1: า
0: ป็นผ
1: หน
0: ู
1: ่
0: ้
1: อย
0: ขายโฆษณาอยู่ดีเขาก็ต้องยัดบางเรื่องถ้าเป็นแอดเนี่ยคือรู้แหละว่าอาจจะผ่านไปแล้วแต่กูต้องยัดแหละ
1: ใช่นะก็ถ้าเราตัดไฟแต่ต้นลมคือกากบาทบอกว่าฉันไม่ชอบแล้วฉันไม่สนใจแล้วเนี่ยมันก็จบนะคะโอเคอันที่สามที่ทำให้เราเป็นเราก็คือชาติของเรา nation n nation นะชาติที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งก็จะรู้สึกฮึกเหิมแบบหนึ่งชาติที่อยู่กับความไม่มั่นคงปลอดภัยอยู่กับศึกสงครามอยู่กับความหวาดระแวงเพื่อนบ้านก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าชาติที่มันอยู่กับความหวาดระแวงเนาะก็มักจะปลุกกระแสชาตินิยมซึ่งรักชาติดีแต่หลายครั้งกลายเป็นคลั่งชาติแล้วก็ปลุกระดมให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านเป็นต้นนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าที่เราเป็นเรามีทัศนคติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมาจาก parent มันมาจาก environment หรือมันมาจาก nation นะส่วนตัวที่สี่ก็คือ association คนที่เราไปคบค้าสมาคมด้วยเนี่ยเขาเป็นแบบไหนนะซึ่งอาจารย์ชอบส่วนใหญ่จะชอบคบคนที่อายุเยอะ

0: เพราะว่าชอบเข้าไปแบบนึกออกไหมนั่งแอ่นแขนแล้วแบบว่าตระแหน่ฟังว่
1: อ
0: า
1: ๋อ
0: เขาถกเถียงเรื่องอะไร นั่ง
1: เห
0: แ
1: ม
0: บ
1: ื
0: บ
1: อน
0: ว่า
1: เป
0: แ
1: ็
0: อ
1: น
0: ่
1: ค
0: น
1: นชอบ
0: แข
1: เรียนรู
0: น
1: ้จากประสบการณ์ผู้ที่มีประสบการณ์เยอะเหล่าน
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ้คื
0: ่
1: อทรัพยากรที่มั่งคั่ง
0: แล้วก็ชอบถามทำไมล่ะอะไรล่ะอะไรเงี้ยก็ชอบถามเพราะว่าเพื่อนที่อายุเท่ากันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคุยกันเรื่องที่เรารู้เท่ากันอยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะไปนั่งฟังอะไรอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเด็กที่เรียนเก่งคือเราก็เลยรู้อยู่แล้วในระดับเพื่อนมันก็เลยไม่ตื่นเต้นถ้าเป็นในระดับเพื่อนก็มักจะเป็นเรื่องคุยเล่นเฮฮาบ้าบอมากกว่าแต่ถ้าอยากไปคบค้าสมาคมแล้วแบบไปจอมอยู่กับเขานานๆเนี่ยจะชอบไปสละแหน่ฟังเขาหรือไปดูเขาทํางาน
1: ดูเขาทำงาน
0: ไปดูไปนั่งนั่งดูเงียบๆก็มีอะไรเงี้ย
1: อ่ะมันสังเกตเนาะอันนี้คือสัง
0: ไป
1: เกต
0: นั่ง
1: ก็
0: สังเก
1: ไป
0: ต
1: ดู
0: ว่าเขา
1: ส
0: ท
1: ั
0: ํ
1: ง
0: า
1: เก
0: อะไร
1: ต
0: แล้วพอตอนจบเนี่ยก็จะถามว่าทําไมเขาทําอย่างนั้นทําไมเขาทําอย่างนี้หลังจากที่เขาทําเสร็จแล้วอะไรเงี้ย
1: นี่มันก็นักวิจัยอยู่ในสัญชาตญาณเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ไหมอ
0: จ
1: ย่างเง
0: ร
1: ี
0: ิ
1: ้ย
0: งๆทุกเราอะทุกคนมีแต่ว่าเราเนี่ยชอบเป็นนักวิจัยในทางที่ไม่เสริมนิสัยการพัฒนาตนเอง
1: ก็คือเผือกนั่นเองถ้าพูดอีกแบบนึง
0: ใช่ไหม
1: นักเผือกก็คือนักวิจัยแบบหนึ่งนั่นแห
0: ถ
1: ละ
0: ู
1: เพียง
0: ก
1: แต่ว่าเรา
0: โอ
1: เลือก
0: ้
1: เรื่
0: ย
1: อ
0: ิ
1: ง
0: ่ง
1: อะไ
0: ป
1: ร
0: ้าข้างบ้านเนี่ยสอดสายตานึกออกไหมจะรู้เลยนะป้าข้างบ้านเนี่ยว่าเอ้ยคนบ้านเนี่ยเขาอยู่กี่คนเขาออกจากบ้านกี่โมง
1: อ
0: น
1: ๋
0: ะ
1: อ
0: แล้วถ้ารถคันนี้มาแล้วเนี่ยแปลว่าเป็นญาติฝ่ายไหนโอ้ย
1: อ
0: รู
1: ๋
0: ้หมดนะ
1: อนี่เหมือนแม่เขาเรียกว่าเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
0: ใช
1: ใน
0: ่
1: สาขาข้างบ้าน
0: ในสาขาข้างบ้านแต่ไม่นำไปสู่การพัฒนาตนเองไง นะ
1: แต่ว่าแบบคือปริญญาเอกหลังปริญญาเอกอะไรคือแบบครบถ้วนทุกตำแหน่งมอบวิทยาฐานะให้ซะหน่อยแล้วกันอ่ะ
0: เช่นจริงๆอ่ะเราสามารถเป็นนักวิจัยได้นะอย่างเช่นถนนหน้าบ้านอาจารย์เนี่ยเป็นถนนสายรถติดถ้า
1: สายร
0: ส
1: ถ
0: ม
1: ต
0: ั
1: ิ
0: ย
1: ด
0: ก่อนจศร้อยเนี่ยมันจะต้องติดอันดับท็อป5แบงคอกนึกออกไหมถน
1: อ๋
0: น
1: อเ
0: เ
1: ห
0: ส
1: ร
0: ้น
1: อ
0: เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยช่วงเศรษฐกิจไม่ดีตั้งแต่ช่วงสงครามที่ผ่านมาเนี่ยสงครามที่อิสราเอลอิหร่านเนี่ยถนนมันโล่ง
1: เหรอ
0: ถนนมันโล
1: เปลี
0: ่
1: ่ย
0: ง
1: นไปขนาดนั้นเลยอ
0: เป
1: ะ
0: ลี่ยนไป
1: เจ
0: แบ
1: น
0: บ
1: อะ
0: เปลี่ยนไปนะอาจารย์ก็พยายามจะตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะนโยบายให้ work from home เพราะว่าน้ำมันมันแพง
1: โอ้
0: นะ
1: ก็ม
0: ห
1: ี
0: ร
1: เห
0: ือ
1: ตุผ
0: เพร
1: ล
0: าะว่าเศ
1: ก
0: ร
1: ็
0: ษฐ
1: มี
0: กิจมันไม่ดีเลยทำให้คนไม่แบบส่งสินค้าใหม่เดิน
1: อ๋
0: ท
1: อ
0: างไปเจรจาต้าอวยกัน
1: อันนี้ก็คือเป็
0: แต
1: น
0: ่
1: ผล
0: ยังไม
1: พ
0: ่
1: ั
0: ร
1: บ
0: ู้
1: เน
0: ค
1: ื่อง
0: ำ
1: จ
0: ต
1: าก
0: อ
1: ธ
0: บ
1: ุร
0: นะ
1: กิจ
0: ยังไม่รู้คำตอบแต่เริ่มสงสัยอ่ะเพราะว่ามันไม่เคยโล่งมันแบบออกมาจากปากซอยแล้วมันต้องจึ๊กทันทีเลยแบบว่า
1: ติด
0: ติด
1: ฮะ
0: ต
1: แติ ่
0: ด
1: ทีนี้ไม่ติดละอ
0: ไ
1: ะ
0: ม่
1: ไร
0: ต
1: อ
0: ิ
1: ่
0: ด
1: ะเออ
0: มัน
1: คื
0: ค
1: อ
0: ืออ
1: ะไร
0: อะไร
1: อ่ะอะไรอะ
0: แ
1: ไ
0: ต
1: ร
0: ่จ
1: อะไ
0: ร
1: ริ
0: งๆแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเวลาไปซื้อของที่แบบแถวบ้านก็จะเริ่มถามว่าขายดีไหม
1: น
0: เข
1: ี
0: าบอก
1: ่
0: ว่าเงียบเงียบมากคือไม่ใช่เงียบธรรมดานะถ้าสมมุติว่าขายไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแม่ค้าจะบอกว่าพอขายได้อันนี้แบบว่า
1: ก็คือแปลว่า
0: โด
1: ขาย ยไ
0: ท
1: ม
0: ั
1: ่
0: ่ว
1: ค่อย
0: ไป
1: ดี
0: นะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าขายดีเนี่ยเราจะเห็นโดยพฤติกรรมคือมือเขาเป็นระวิงเราก็ไม่ถามนะเราก็ไม่ถามไม่สงสัยมากแต่ถ้าสมมุติว่าเอ้ยมันเงียบๆแล้วเขาบอกว่าพอขายได้นะแท้จริงแล้วก็ฝืดๆอยู่แต่ถ้าแม่ค้าบอกว่าเงียบไม่ใช่เงียบธรรมดานะเงียบมากอะไรเงี้ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยแบบเราต้องระวังอ่ะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคนกำลังระมัดระวังเรื่องการใช้เงินแทนที่จะออกมาซื้อข้าวของอาจจะไม่ซื้ออาจจะประหยัดได้ประหยัดอาจจะอะไรต่างๆนานาแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองโดยครั้งแรกไม่ได้คิดว่าตัวเองประหยัดนะครั้งแรกคิดว่าตัวเองเนี่ยรักสิ่งแวดล้อมก็คือจะใช้ไอ้ขวดน้ำอ่ะขวดน้ำที่จะเอาน้ำจากที่บ้านจากเครื่องกร
1: เต
0: อง
1: ิม
0: ไป
1: ไม่ต้อง
0: เ
1: ซ
0: คร
1: ื
0: ื
1: ้
0: ่
1: อ
0: อง
1: น
0: กร
1: ้
0: องที่
1: ำข
0: บ้
1: ว
0: าน
1: ด
0: ไม่ซื้อน้ำแล้วพอถ้าไปมหาวิทยาลัยเขาจะมีตู้น้ำเติม
1: โอ้
0: อาจารย์ก็ไปเติม
1: ท
0: ตู้
1: ำ
0: น
1: ช
0: ้
1: ัง
0: ำขอ
1: เ
0: ง
1: ล
0: เ
1: ย
0: ขา
1: สบาย
0: แล้วคิดในใจว่าทุกครั้งที่เติมเนี่ยประหยัดได้10 บาทคือ
1: เนี่
0: คร
1: ย
0: ั้งแรกรักสิ่งแวดล้อมก่อนคือลดพลาสติกลดขวดพลาสติก
1: จุดเริ่มต้นมาจาก
0: จุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นแต่พอเราเติมไปจนเป็นนิสัยเนี่ยเฮ้ยทุกครั้งที่เติมเนี่ยนะประหยัดไปได้10 บาท
1: ก็คือ
0: แ
1: ถ
0: ล
1: ้า
0: ้ว
1: มู
0: ท
1: ล
0: ี่
1: จันเติมทีนึงแล้วจันโอน10 บาทจากบัญชีหนึ่งไปเข้าอีกบัญชีนึงเรารู
0: ม
1: ้
0: ัน
1: เล
0: เห
1: ย
0: ็
1: ว
0: น
1: ่า
0: ชัด
1: เรา
0: เล
1: จ
0: ย
1: ะไ
0: น
1: ด้
0: ะ
1: กี่
0: มัน
1: บา
0: เห
1: ท
0: ็น
1: น
0: ช
1: ะ
0: ัด
1: พิเ
0: เ
1: ศ
0: ลย
1: ษ
0: นะ
1: น
0: ว
1: ะ
0: ่า10 บาทแล้วก็ในขณะที่เด็กนักศึกษากลับไม่เติมเลยถามเขาอ่ะเคยถาม

0: เขาเขาบอกว่าขี้เกียจคืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่ใช่คนที่หาเงินเนาะเออ
1: ถูกถูก
0: เขาไม่ได้ลําบากแล้วน้ํามันก็ขวดถ้าในธรรมศาสตร์มันขวด7 บาทมันไม่ถึง10 บาทหรอกมันขวด7 บาทอะไร
1: ก
0: เง
1: ็
0: ี้ย
1: คือดูไม่แพง
0: มั
1: อ
0: น
1: า
0: ด
1: ร
0: ู
1: มณ
0: ไม
1: ์
0: ่
1: ดู
0: แพ
1: ไม่แพ
0: ง
1: ง
0: จ่ายได
1: เหมื
0: ้
1: อนซื้
0: ออ ะไร
1: กาแฟ
0: เงี้ย
1: ก
0: เ
1: ิ
0: อ
1: นท
0: อ
1: ุกวันอะอะไรเงี้ยถ้ามันอยู่ในขอบเขตที่ราคาที่เราโอเค
0: ใช่
1: อะ
0: ใช่
1: แต่พอ
0: เร
1: ม
0: า
1: ันนับอีกทีใช่ไหมว่ามันกี่บาทแล้วถ้าไม่ซื้อแล้วเราทําเองเนี่ยมันมีวิ
0: ค
1: ธ
0: ื
1: ี
0: อ
1: ไหน
0: เติ
1: บ
0: ม
1: ้า
0: ค
1: ง
0: ่าเน็ตเนาะเติมค่าเน็ตเนี่ยจริงๆอ่ะหลายร้อยนะแต่แล้วมันเป็นอะไรที่เราเลือกที่จะไม่ไปโฟกัสกับมันเราก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็เลยกำลังมองว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเริ่มรู้เองได้ว่ามันเป็นแบบไหนยังไงเนาะเมื่อกี้ Association เราอยู่กับโจรเราก็เป็นโจรเราอยู่กับคนขี้โวยวายส่วนใหญ่นะเราก็จะโวยวายตามคนที่โวยวายเช่นแบบไปไหนแล้วต้องไปอะไรอ่ะ
1: ทะเล
0: ต่
1: า
0: อ
1: ะ
0: ว่าก
1: ับ
0: ต่อขานเช่
1: ท
0: น
1: ะเลา
0: ต่
1: ะ
0: อว่
1: ค
0: าน ต่อ
1: ต
0: ข
1: ล
0: าน
1: อด
0: แม่ค้านู่นนี่นั่นคือจะต้องมีเรื่องมี
1: ต้อง
0: รามว
1: ี
0: กั
1: เ
0: บ
1: รื่
0: เ
1: อ
0: ข
1: ง
0: า
1: จนไ
0: ต
1: ด้
0: ลอด
1: อ่ะเออเอ
0: เอ
1: ออ
0: นะ
1: ขยั
0: ต
1: น
0: ้อง
1: ม
0: เป
1: ี
0: ็น
1: เรื่อง
0: ค
1: กัน บชา
0: เ
1: ว
0: จ้
1: บ
0: า
1: ้า
0: เร
1: น
0: ื่อง
1: เน
0: เจ
1: า
0: ้
1: ะ
0: าราวตลอดอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยที่ทำให้เราเป็นเราก็คือมีเดียก็คือสื่อนะที่เราพูดถึงว่า Echo Chamber นะถ้าเราเปิดรับสื่อไหนอัลกอริทึมมันก็ป้อนสิ่งนั้นมาให้เราพอป้อนสิ่งนั้นมาให้เรามันก็เกิดภาวะห้องเสียงกล้องหรือ Echo Chamber เหมือนเราเข้าไปอยู่ในโอ่งแล้วโอ่งก็พูดแต่เรื่องนี้มันก็อื้ออึงอยู่ในหัวเราจนเราไม่มีหัวจะไปคิดเรื่องอื่นหรือคิดวิเคราะห์นะเพราะฉะนั้นการคิดวิเคราะห์ที่จะทําได้ดีก็คือการเริ่มตั้งคําถามกับสิ่งที่มาอื้ออึงในหัวหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็น Echo Chamber ก็ได้พอเราจ่อมหรือดิ่งอยู่กับเรื่องอะไรนานๆเราอาจจะเปลี่ยนตัวเองจากประธานกลายเป็นเหยื่อของเรื่องนั้นๆ
1: ก็มีเอฟเฟกต์แบบนี้เหมือนกันได้เนาะ
0: มันก็มีเอฟเฟกต์แบบนั้นนะอย่างเช่นว่ามีข่าวดาราเนี่ยที่คุณแม่ดาราคุณแม่กับดาราคุณลูกขัดแย้งกันเนี่ยเราก็ไปดิ่งกับมันเพราะว่าอัลกอริทึมก็ป้อนใหญ่เลยเนาะป้อนจากมุมแม่ป้อนจากมุมพ่ออะไรเงี้ยในขณะที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าแต่ในที่สุดอาจารย์ก็ไม่ได้พูดออกไปก็คือว่าการที่ความขัดแย้งในครอบครัวต่างๆเนี่ยมันมีทั้งนั้นแหละนะมันมีทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าพอมันไม่ออกสื่อมันก็เลยดูราวกับว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่มัน
1: ไม่มีปัญหา
0: เออ
1: เพราะเขาไม่พูดออกมาเฉยหรือเร
0: ใ
1: า
0: ช
1: ไม่
0: ่
1: ไปรู
0: ใ
1: ้
0: ช
1: เร
0: ่
1: ื่องของเขา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือรู้แล้วเราได้อะไรนะรู้แล้วเราได้อะไรถ้าเราเอาสิ่งนั้นมาเป็นการเรียนรู้ซึ่งอาจารย์ก็เห็นนักจิตวิทยาบางคนก็พูดว่ามันเกิดภาวะนั้นนี้โน้นแล้วอาจารย์ก็เห็นบางคนที่เขาเอามาแล้วกลายเป็นเขาได้เรียนรู้ว่าบางทีเขาก็เป็นผู้ปกครองที่มีลักษณะเหมือนแบบนี้เหมือนกันก็เอามาเตือนตัว
1: จะได้
0: เอ
1: ระ
0: ง
1: วังนะระวัง
0: เอ
1: ร
0: อ
1: ะวั
0: เ
1: ง
0: อา
1: ระ
0: มา
1: วั
0: เต
1: ง
0: ือนตัวเองถ้ารู้เป็นอย่างนั้นดีแต่ถ้า
1: เกิด
0: ไป
1: ประโ
0: อ
1: ย
0: ิง
1: ชน์
0: กับเขาฟูมไฟล์ไปกับเขาเนี่ยไม่ดีนะ
1: เข้าข้างเป็นทีมนั้นทีมนี้อะไร
0: เ
1: ออ ย่างนี้
0: อ
1: นะ
0: ใช่ทีมนั้นทีมนี้เหมือนตอนที่มีเด็กชาย10 กว่าขวบถูกคุณพ่อเลี้ยงที่ญี่ปุ่นละฆ่าแล้วก็เอาศพไปซ่อนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีนักจิตวิทยาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาพูดว่าทําไมคุณต้องไปอยากรู้ว่าเด็กคนนั้นถูกฆ่ายังไงทําไมคุณอยากไปรู้ว่าศพของเขาถูกเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนบ้างคุณรู้สิ่งนี้แล้วคุณได้อะไรนอกจากจิตมันหดหู่แล้วเอามาพูดกันซ้ําๆเหมือน Echo Chamber ทั้ง
1: ยิ่
0: ก
1: ง
0: ลุ่ม
1: หด
0: ก็
1: หู
0: ห
1: ซ้
0: ด
1: ำไป
0: ห
1: อี
0: ู
1: ก
0: ่มันก็ดิ่งแล้วใครได้อะไรถ้าอย่างนี้ไม่ดีถ้าอย่างนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมีเดียมีทั้งคุณและโทษเราจะต้องรู้ว่าเราเป็นเราแบบดิ่งเนี่ยเพราะเราไปอินกับเรื่องที่มันส่ง negative vibe ส่งบรรยากาศเชิงลบหรือเราเข้าไปสละแหน่เรื่องคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองจนในที่สุดเราหาทางออกอะไรให้ตัวเองที่ควรจะทำไม่ได้เลย
1: เผือกแล้วออกไม่ได้
0: นะ
1: ติด
0: อิ
1: ฟ
0: น
1: ัน
0: จ
1: ติ
0: ั
1: ด
0: ด
1: คอไปหมด
0: อินจัดเพราะฉะนั้น PENAM นะฮะ ParentEnvironment, Nation, Associations และ Media เป็นตัวที่หล่อหลอมให้คุณเป็นคุณจงเอาไปพิจารณาก่อนที่จะนำไปสู่การมองเห็นตัวเองและพัฒนาตัวเองต่อนะคะวันนี้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณอาจารย์นะครับท่านฟังครับติดตามอาจารย์ดร.นันทพรได้ใหม่วันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Business Connection ที่

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพฤหัสอยู่กับผมธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับสัปดาห์นี้เรื่องที่น่าสนใจที่สุดแล้วก็โด่งดังที่สุดในโลกโซเชียลแล้วก็ในสื่อตอนนี้นะฮะไม่ใช่เรื่องอิหร่านรบกับสหรัฐอิหร่านยิงขีปนาวุธไปที่ฐานทัพสหรัฐแต่ถูกสกัดได้แล้วสหรัฐจะตอบโต้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นรูทีนแหละเกิดบ่อยน้ำมันขึ้นทองตกทองขึ้นเฟดไม่ลดดอกเบี้ยอะไรทำนองนี้นะหรือเป็นเรื่องทางการเมืองเรื่องจะฟ้องคดีกรณีของยิ่งชีพเปิดเผยอะไรเงี้ยนะจะโดนฟ้องวิมานอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับคือ 2-3 วันมานี้ข่าวที่ดังมากก็คือยูทูบเบอร์ชื่อดังนะเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเนี่ยหายตัวไปนะตั้งแต่หลายวันก่อนนะแล้วก็ทางบ้านเนี่ยยูทูบเบอร์นี่ก็คือฮารุนโซโล่นะอันนี้เป็นสมญาเขาทางบ้านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่าเนี่ยก็บอกสื่อว่าให้ช่วยตามหน่อยเพราะว่าหลานรักเนี่ยก็เดินทางไปประเทศจอร์เจียนะครับปกติเนี่ยก็จะสื่อสารตลอดนะฮะหายไปไม่เกิน 5-6 วันเนี่ยนะก็จะต้องติดต่อมาตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าฮารุนเนี่ยเขาจะเดินทางไปประเทศที่บางครั้งค่อนข้างเสี่ยงนะอันตรายแล้วก็ไปในสถานที่ที่คนไม่ค่อยไปกันเขาเป็นยูทูบเบอร์สายที่เรียกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เดินทางคนเดียวก็ใช้งบประมาณประหยัดนะครับไปประเทศเสี่ยงขนาดไหนท่านผู้ฟังฮะโซมาเลียอัฟกานิสถานหรือว่าอิหร่านนะฮะคือประเทศที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่คนทั่วไปไปท่องเที่ยวแต่มันหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้ไปประเทศแบบนี้ทุกครั้งนะอย่างอินเดียอะไรเขาก็ไปแต่ว่าเขาก็จะหาแง่มุมที่แบบว่าอยู่อินเดีย60วันทำยังไงอะไรทำนองเนี้ยอันนี้มันก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นยูทูบเบอร์ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวช่องของฮารุนเนี่ยก็ทำมาตั้งแต่ปี24นะฮะ24นี่เท่าไหร่ล่ะ24นี่ก็26 2ของปีเท่านั้นเองนะก็มีคนติดตามเยอะ 2.5 ล้านนะถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่เรียกว่ามีชื่อเสียงทีนี้เนี่ย พอเขาหายไปเนี่ยก็ตามหานะครับตามหาก็ช่วยกันตามหาออกสื่อทั้งที่อยู่ในไทยที่อยู่ในจอร์เจียนะครับจนกระทั่งเมื่อวานก็ได้ทราบคนก็ลุ้นกันนะว่าอยากจะให้เจอตัวฮารุนพูดได้ไงก็คือไม่อยากได้รับทราบข่าวร้ายนะฮะแล้วก็แต่เมื่อวานเนี้ยข่าวร้ายก็มาถึงก็คือมีการแจ้งว่าฮารุนเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งในจอร์เจียจอร์เจียเนี่ยเป็นประเทศที่ในระยะหลังเนี่ยคนไทยไปเที่ยวนะเพราะว่าจอร์เจียเนี่ยมีภูมิประเทศคล้ายๆกับสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าต้นทุนในการไปเที่ยวเนี่ยถูกนะครับคนไทยก็แห่กันไปแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจอร์เจียเนี่ยไม่น่าจะเป็นประเทศที่อันตรายนะครับแต่เนี่ยตัวฮารุนเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตในโรงแรมด้วยนะแล้วก็ไม่ได้มี อันที่น่าสนใจก็คือว่าคือฮารุนเนี่ยนะฮะเสียชีวิตนะฮะท่านผู้ฟังครับตั้งหลายวันแล้วนะคือหมายถึงว่าครอบครัวเนี่ยขอร้องให้ช่วยหาเนี่ยนะเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับแต่จากรายงานของ OC Media ของประเทศจอร์เจียเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับตำรวจจอร์เจียพบร่างฮารุนเนี่ยตั้งแต่14กรกฎาคมแล้วและครอบครัวก็ไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะฮะจนกระทั่งครอบครัวเนี่ยประกาศตามหาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับอันนี้ผมอ่านจากเพจของคุณชวลงนะครอบครัวนักท่องเที่ยวไทยที่สูญหายในประเทศจอร์เจียดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับแจ้งเรื่องการเสียชีวิตของเขาเป็นเวลานานกว่า2สัปดาห์ทั้งที่มีการพบร่างของเขาตั้งแต่วันถัดมาแล้วครอบครัวของบวรทัตเป็งสุขก็คือบรุคือฮารุนเนี่ยชื่อจริงนามสกุลจริงเขายูทูบเบอร์ที่ใช้ชื่อว่าฮารุนโซโร่แจ้งว่าได้ขาดการติดต่อกับเขาตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมนะครับพี่ชายของเขาที่ใช้ชื่อว่าโครเซมอสใน Facebook ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่28กรกฎาคมขอความช่วยเหลือในการตามหาน้องชายโดยระบุว่าครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้ไม่สามารถติดต่อฮารุนได้ทั้งทางโทรศัพท์และทางช่องทางออนไลน์อย่างไรก็ตามอันนี้ก็คือ OC Media ของทางจอร์เจียนะสื่ออิสระเขารายงานนะฮะคุณเชวันลงก็มาเขียนในเพจอย่างไรก็ตามขณะนี้ OC Media ทราบว่าเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียได้พบร่างของเขาเมื่อวันที่14กรกฎาคมภายในห้องพักของโรงแรมข่าวการเสียชีวิตของฮารุนเพิ่งปรากฏเมื่อวานนี้เองนะฮะซึ่งมีการแจ้งกันอย่างที่ท่านผู้ฟังทราบหลังจากสื่อหลายสำนักในจอร์เจียรายงานข่าวดังกล่าวโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยของจอร์เจียซึ่งต่อมาได้ยืนยันข้อมูลนี้กับทาง OC Media พร้อมระบุว่าคดียังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนภายใต้ข้อสงสัยตามกฎหมายว่าอาจจะมีแรงจูงใจของการเสียชีวิตมาจากการฆ่าตัวตายซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะว่าแต่ว่าไอ้ตัวมาตรา115เนี่ยมันเป็นในแนวนี้แต่ข้อเท็จจริงสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยยังไม่มีใครทราบนะฮะแต่นี้ก็คือ OC Media รายงานนะฮะเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะมีทางการจะยืนยันการเสียชีวิตของเขาและแม้กระทั่งก่อนที่ OC Media จะทราบว่ามีการพบร่างตั้งแต่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาซึ่งก็คือที่ตุรกีคือที่จอร์เจียเนี่ยไม่มีสถานเอกอัครราชทูตซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านกงสุลในประเทศจอร์เจียด้วยยังคงเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับความพยายามในการตามหาตัวฮารุนจนถึงขนาดนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าทางการจอร์เจียได้แจ้งให้ทางการไทยทราบถึงการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวรายนี้หรือไม่อันนี้ทางOC Media เขาว่านะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ก็ทราบแล้วนะฮะแต่อันนี้มันน่าสนใจมากเลยนะครับว่าทำไมเนี่ยฮารุนเนี่ยนะครับคือปกติเนี่ยเวลามีคนต่างชาติเนี่ยนะเสียชีวิตเนี่ยในประเทศที่ประเทศใดประเทศหนึ่งคือเสียชีวิตต่างคือเสียชีวิตที่ต่างแดนเนี่ยมันก็ต้องน่าจะมีการรายงานนะอย่างกรณีเนี้ยไปเสียชีวิตที่จอร์เจียเนี่ยตอนนี้จอร์เจียเนี่ยไม่มีสถานเอกอัครราชทูตนะครับแล้วก็ทำไมเนี่ยทางสถานทูตเนี่ยทำไมจอร์เจียไม่รายงานไปทางสถานทูตหรือไปทางสถานกงสุลแล้วไปถึงสถานทูตคือตอนที่มีข่าวว่าฮารุนหายเนี่ยสถานทูตในอังการาเนี่ยยังช่วยหาอยู่เลยอันเนี่ยก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าเอาเถอะไอ้กรณีของที่ว่าฮารุนเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องไปตามต่อกันแต่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องชีวิตของตัวฮารุนนะคือฮารุนเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับเป็นเด็กกำพร้านะแล้วก็ยายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงมาและฮารุนเนี่ยก็นะครับเนี่ยทางเพจเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเพจข่าวเพจหนึ่งเนี่ยที่เขาสัมภาษณ์ตัวฮารุนด้วยนะ ท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านหน่อยละกันนะเพจ The People เนี่ยนะครับเขาเขียนไว้อะไรนะเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก Obituary เนี่ยฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์ผู้ไม่เคยยอมจำนนต่อโชคชะตา สิ่งที่จะผลักเราขึ้นไปได้มีเรื่องเดียวคือการศึกษาประโยคนี้คือส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ที่ฮารุนบวรทัตเป็งสุขศิษย์เก่าทุนจุฬาชนบทรุ่นที่37และเจ้าของช่องฮารุนโซโล่เคยเปิดใจไว้กับเพจจุฬา SA จุฬาลงกรณ์ Student Affair เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง2569ข้อความนี้ไม่เพียงเป็นคำสอนที่คุณย่าสมเปร่งสุขเคยมอบให้เด็กชายเมื่อวันวานแต่คือเข็มทิศชีวิตที่ทำให้เขายึดมั่นเพื่อก้าวผ่านทุกข้อจำกัดเพราะมองย้อนกลับไปในช่วงชีวิตของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เส้นทางชีวิตของเขาเต็มไปด้วยขวากหนามมีแต่ความยากจนที่คอยจุดรั้งไม่ให้เด็กชายคนนี้ไปถึงฝั่งฝันแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้เพราะกำลังใจจากคุณย่าทำให้เขาสามารถก้าวข้ามความยากลำบากมาได้ด้วยความเพียรพยายามและโอกาสสำคัญจากโครงการจุฬาชนบทหนุ่มโรงงานเก็บเงินทุกบาทเพื่อให้ได้เรียนหนังสือเมื่อครั้งที่ช่องเริ่มมีผู้ติดตามทะลุ 1.1 แสนคนฮารุนในวัย24อันนี้ก็น่าจะไม่รู้ว่า24นี่เรียนจบไปยังนะฮะจบแล้วจบ24พอๆกับผมมาผมก็จบอายุขนาดนี้เหมือนกันฮารุนในวัย24ที่เพิ่งจบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาได้เคยเขียนโพสต์แนะนำตัวเองไว้ในเพจเขาเล่าถึงที่มาของชื่อช่องว่าจริงๆแล้วแม่ตั้งชื่อให้ว่าหลุนแต่คนมักจะเรียกไม่ถูกทั้งหล่นหมุนหรือว่าหลุยจนคนส่วนใหญ่เรียกฮารุนเขาจึงนำคำนี้มาตั้งเป็นชื่อเพจแม้เจ้าตัวจะไม่เคยรู้ความหมายที่แท้จริงของชื่อเพราะไม่ได้อยู่กับผู้ที่ตั้งให้ก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะคุณแม่แต่ชื่อนี้ก็กลายเป็นชื่อที่ผู้คนนับล้านจดจำชีวิตในวัยเด็กของเขาผูกพันอยู่กับคุณย่าและอาศัยอยู่ที่กาฬสินธุ์มาโดยตลอดหลังจากสูญเสียคุณพ่อเขาเลือกเรียนโรงเรียนขยายโอกาสใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าเทอมและพยายามขอทุนทุกทางเพื่อแบ่งเบาภาระจนกระทั่งจบม.6เส้นทางชีวิตเริ่มสับสนเพราะไม่มีทุนทรัพย์เรียนต่อเขาจึงตัดสินใจเข้ากรุงเทพไปทำงานโรงงานวันละ10ชั่วโมงเพื่อเก็บเงินก้อนแรกพร้อมๆกับวิ่งรอขอทุนทุกแห่งเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งติดทุนเต็มจำนวนของจุฬาซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วจามจุฬาการได้ทุนการศึกษาทำให้ภาระเรื่องค่าใช้จ่ายถูกปลดล็อกฮารุนมองเห็นโอกาสว่าเงินทุกบาทที่เขาได้ที่เขาหาได้เพิ่มหลังจากนี้จะสามารถนำไปใช้เติมเต็มความฝันในการแบกเป้เที่ยวรอบโลกได้แบบ 100% เขาจึงสู้ชีวิตหนักกว่าเดิมตั้งแต่ชั้นปีที่1ทั้งแจกใบปลิวยืนเปิดกล่องบริจาคสอนหนังสือขายของออนไลน์และรับจ็อบในมหาวิทยาลัยแม้การปรับตัวจากเด็กบ้านนอกเข้าเมืองกรุงจะยากลำบากต้องเรียนให้ทันเพื่อนและทำงานไปด้วยแต่ความมุ่งมั่นก็ทำให้เขามีเงินก้อนแรกนะครับหลังจากจบการศึกษามากพอที่จะออกเดินทางแบกเป้ลุยเดี่ยวตลอด1ปีเต็มเพื่อนำประสบการณ์มาถ่ายทอดลงเพจฮารุนโซโล่คือเขามีเงินเนี่ยคือตอนเขาจบจุฬาเนี่ยแล้วก็เขาทำงานพิเศษนะเขามีเงินผมไม่แน่ใจว่า 300,000 หรือประมาณ 3-4 แสนเนี่ยนะฮะคิดดูนะฮะคือคนทั่วอย่างผมเนี่ยโอ้โหตอนจบนี่ผมไม่มีเงินเลยนะแต่ว่าฮารุนเนี่ยเรียนไปทำงานไปเนี่ย ตลอด4ปีเนี่ยเขาเก็บเงินได้ 3-4 แสนบาทอะแล้วเขาก็ใช้เงินเนี่ยท่องเที่ยวแล้วก็ทำช่องฮารุนโซโล่เนี่ยตลอด1ปีแล้วนั้นก็แต่ทำช่องแล้วติดมันจะมีรายได้จากการทำช่องด้วยนะส่วนสปอนเซอร์ไอ้มีหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวตอนหลังเขามีสปอนเซอร์นะฮะเรียกได้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของเขาเต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะแค่เงินซื้อของกินก็ยังแทบจะไม่มีและคิดไม่ออกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแค่คำสอนแต่คำสอนของคุณย่าที่คอยเตือนสติยามเห็นรถสวยๆขับผ่านว่าอยากได้ไหมให้ตั้งใจเรียนแล้วจะได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนความคิดให้เขาไม่อยากจมอยู่กับความยากลำบากต่อไปช่วงนั้นจำได้เลยว่าชีวิตค่อนข้างลำบากเพราะว่าแค่ซื้อของกินก็ยังไม่มีคิดไม่ออกเลยว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไร พราะว่าเราไม่มีทุนย่าก็บอกว่าให้ตั้งใจเรียนนะเวลาเห็นรถขับผ่านรถสวยๆเขาบอกว่าอยากได้ไหมล่ะคันนั้นน่ะตั้งใจเรียนเดี๋ยวก็ได้เราก็คิดได้แต่ตอนนั้นว่าเราไม่อยากให้เป็นแบบนี้แล้วเมื่อเราโตขึ้นสิ่งที่จะผลักดันเราคือการศึกษาในวันที่ประกาศผลทุนจุฬาชนบทเขาขออนุญาตหัวหน้างานออกมานั่งลุ้นผลคนเดียวหน้าโรงงานวินาทีที่ไล่เรียงรายชื่อคณะแล้วพบว่าชื่อที่3คือชื่อของตัวเองความดีใจในวันนั้นทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตจะมีทางไปต่อซึ่งหลังจากผ่านการคัดเลือกกันเข้มงวดเขาก็ได้เข้าสู่คณะรัฐศาสตร์จุฬาสมความตั้งใจเขาเล่าว่าเราก็ออกมานั่งอยู่คนเดียวหน้าว่าไล่ทุนซึ่งก็เริ่มจากคณะนั้นคณะนี้พูดแล้วขนคิงลุกเลยชื่อแรกไม่ใช่ชื่อเราชื่อสองไม่ใช่เราชื่อสามเป็นชื่อเราผมที่ดีใจครับโอ้ยติดจุฬาชนบทแล้วตอนนั้นคิดว่าจะชีวิตจะไปรอดแล้วเอาจริงๆจุฬารัฐศาสตร์ก็เป็นหนึ่งช้อยที่ผมสามารถเรียนต่อได้เพราะว่าที่เขาจะเรียนเกี่ยวกับสังคมโครงสร้างทางสังคมมีชนเผ่าวัฒนธรรมเมื่อจบการศึกษาคนตัดสินใจก้าวสู่อาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวโดยคลิปวิดีโอแรกบนช่องของเขาเริ่มจากการเดินทางแบกเป้ลุยเดี่ยวไปเที่ยวประเทศอินเดียในชื่อตอนอินเดียคนเดียว60วันต้องระวังเหลี่ยมทุกดอก Alone in India 60 Days เผยแพร่เมื่อวันที่9เมษายน2024ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจนปัจจุบันมียอดชมถึง 596,667 ครั้งต่อมาช่องของเขามีผู้ติดตามทะลุหลักแสนและเติบโตขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เข้าหลักล้านไปแล้วซึ่งเสน่ห์ช่องของฮลุนคงเป็นอะไรที่เรียบง่ายและเขามักจะมองโลกตามความเป็นจริงมีแววตาที่เปล่งประกายพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อารมณ์ดีเข้ากับคนอื่นง่ายอยู่เสมอและมักจะพยายามทำความเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละสถานที่ไปอย่างเต็มที่เพราะเขาอยากให้คนที่ติดตามเห็นความจริงแท้ขณะที่เขาเผชิญอยู่โดยไม่ปรุงแต่งอะไรจนเกินงามซึ่งการจะออกเดินทางไปต่างประเทศได้นั้นฮลุนยังคงยกให้การศึกษาเป็นสิ่งที่ทำให้เขาทำตามฝันได้จนถึงวันนี้นะครับการศึกษาคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่ไม่เคยทิ้งได้เลยเพราะทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เรียกว่า critical thinking การแก้ปัญหาและการค้นหาข้อมูลที่ได้เรียนมาคือสิ่งสำคัญที่ช่วยในการทำอาชีพยูทูบเบอร์และสร้างโอกาสให้นำประสบการณ์เดินทางไปต่อยอดช่วยเหลือองค์กรหรือผู้คนในสังคมต่อไปเสียงสะอื้นจากการละสินและข่าวเศร้าที่ทบิลิซีอันนี้ก็จะเอาตาม The People แล้วกันนะแต่ผมเล่าไปแล้วความรักและความผูกพันระหว่างฮลุนกับครอบครัวเป็นสิ่งที่เขายึดถือมาโดยตลอดยามปกติหากต้องเดินทางไปทำคอนเทนต์ในจุดที่อับสัญญาณบวรลักษ์เป็งสุขผู้เป็นพี่สาวเล่าว่าฮลุนจะทักมาบอกล่วงหน้าเสมอว่าจะติดต่อไปได้ประมาณ 2-3 วันแต่ในการเดินทางไปถ่ายคอนเทนต์แบกเป้ลุยเดี่ยวที่ประเทศจอร์เจียครั้งนี้เสียงของฮลุนกลับเงียบหายไปอย่างผิดสังเกตความกังวลที่ทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆทำให้สมศักดิ์บุตรศรีผู้เป็นพี่ชายตัดสินใจโพสต์ประกาศตามหาน้องชายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นกระแสข่าวในไทยและจอร์เจียและส่งผลให้สื่อสำนักต่างๆเริ่มลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้โดยสำนักข่าววันนิวส์ได้เดินทางไปสัมภาษณ์คุณย่าเปิดใจด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่าคิดถึงหลานมากและอยากให้กลับบ้านเร็วๆหากมาไม่ได้ก็ขอให้โทรมาบอกกันแต่ปลายทางของการค้นหากลับนำมาซึ่งข่าวร้ายเมื่อสำนักข่าวเอ็มทาวารีอ้างอิงรายงานจากกระทรวงมหาดไทยของประเทศจอร์เจียยืนยันการพบร่างไร้วิญญาณของฮลุนภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซีอันนี้เป็นเมืองหลวงของจอร์เจียโดยอ้างอิงมาจากสาเหตุข้อกฎหมายอาร์ติเคิล115โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียได้เปิดการสืบสวนตามมาตรา115ตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งตามกฎหมายอาญาของจอร์เจียมาตรา115คือข้อบังคับที่ใช้ครอบคลุมคดีตั้งแต่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตายรวมไปถึงการถูกกดดันข่มขู่หรือบีบบังคับให้ฆ่าตัวตายเมื่อเกิดเหตุเสียชีวิตในสถานที่ปิดเช่นห้องพักโรงแรมเจ จ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียจะลงบันทึกตั้งสำนวนสอบสวนภายใต้มาตรา115ไว้เป็นกรอบเบื้องต้นซึ่งการใช้มาตรานี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการสรุปสาเหตุคดีในทันทีแต่เป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่เปิดทางให้พนักงานสอบสวนและทีมพิสูจน์หลักฐานสามารถชันสูตรพลิกศพทางนิติศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิดร่องรอยในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเป็นการทำร้ายตนเองจริงหรือมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องบังคับหรือเป็นคดีฆาตกรรมแอบแฝงหรือไม่นะครับแล้วเขาก็พูดถึงขอแสดงความเสียใจเนี่ยนะแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมอยากจะพูดคุยต่อนะฮะท่านผู้ฟังครับว่าทำไมชีวิตของฮารุณเนี่ยซึ่งก็เป็นคนธรรมดานะคือฮารุณเนี่ยเป็นคนธรรมดาอย่างที่ท่านผู้ฟังเล่าและความเป็นคนธรรมดาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุนชีวิตเขาเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยด้วยนะคือเรียกว่าเป็นเด็กยากจนพ่อเสียชีวิตแม่ไม่อยู่เลี้ยงโดยคุณยายซึ่งฐานะก็ยากจนแต่เขาผลักดันตัวเองขึ้นมาได้นะฮะโดยการศึกษารักดีและจากนั้นก็ทำตามฝันในวัยที่เรียกว่าเองผมนี่ก็ตอนนั้นก็แต่มันคนยุคสมัยนะแต่จริงๆก็คือถ้าผมเกิดในยุคสมัยนี้เนี่ยหมายถึงว่าอายุเท่าเขาเนี่ยผมก็คงจะไม่ได้กล้าเลือกชีวิตแบบเขาซึ่งคือพูดง่ายๆคือชีวิตแบบเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ชีวิตของคนส่วนใหญ่อะนะเพราะตรงๆก็คือว่าการเดินทางคนเดียวเนี่ยไปในประเทศถึงประเทศบางประเทศก็ไม่ได้อันตรายแต่เขาไปในพื้นที่ที่เขาไม่เคยไปเที่ยวกันเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะฮะคือฮารุณเนี่ยนะฮะถ้าเขาเป็นเพียงยูทูบเบอร์พาเที่ยวเดินทางต่างประเทศซึ่งก็มียูทูบเบอร์จำนวนมากนะฮะท่านผู้ฟังครับสายท่องเที่ยวเนี่ยแต่ว่าตัวฮารุณเนี่ยไม่ได้เที่ยวแบบยูทูบเบอร์ทั่วไปนะฮะคือเรื่องนี้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะฮะมันก็คงจะไม่กระแทกใจคนไม่สร้างความประทับใจนะครับแต่สิ่งที่ผู้คนจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยสนใจฮารุณเนี่ยคือชีวิตนะฮะไม่ใช่สถานที่ที่ฮารุณเนี่ยนำไปหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่นะหมายถึงว่าพอเปิดข่าวแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าคนที่เป็นแฟนยูทูบเบอร์เนี่ยอาจจะไปสนใจเรื่องสถานที่ก็ได้ไปอินเดียคนเดียวเนี่ย อยู่ยังไงให้รอดใช้เงินน้อยนะครับหนึ่งเนี่ยนะเราลองมาดูนะฮะคือหนึ่งเนี่ยชีวิตของฮารุณเนี่ยมีลักษณะของฮีโร่เจอร์นี่อ่ะคือการเดินทางของคนที่แบบเป็นลักษณะอาร์คิไทป์แบบต้นแบบแบบฮีโร่อะนะฮะซึ่งในหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยนะฮะผู้เขียนได้ชื่อโจแคมเบลเนี่ยพูดถึงลักษณะของการเดินทางของฮีโร่เรียกว่าฮีโร่เจอร์นี่อย่างนี้นะครับคือเป็นคนที่อยู่ในโลกเดิมนะแล้วออกเดินทางแล้วก็เผชิญบททดสอบกลับมาพร้อมของขวัญ นะเหมือนโอดิซีย์อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวออกเดินทางเจอยักษ์เจอแม่มดเจออะไรเงี้ยนะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็กลับมากลับบ้านนะนะอะไรเงี้ยเป็นโอดิซีฮารุณเนี่ยแทบจะเดินตามโครงสร้างนี้ทุกขั้นเลยนะครับท่านผู้ฟังก็คือเป็นเด็กยักษ์จนนะครับพ่อไม่อยู่แม่ก็ไม่มีอยู่กับย่านะครับแล้วก็ย่าก็เพียรสอนเพราะว่าพูดตรงๆเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับคนยากคนจนเนี่ย

0: ไม่มีความรู้เลยนะมีความคิดมีกรอบทำงานโรงงานอย่างที่เราจะดูฟังไปแล้วนะก็วันละ300บาทก่อนหน้าที่จะเข้าสอบจุฬาติดได้นะครับนะฮะแล้วก็เป็นเด็กๆก็จะแทบไม่มีอะไรกินเลยนะแล้วก็ไปเรียนจุฬาเรียนจุฬาได้นี่ก็คือการพักดันทั้งตัวเองนะครับก็คือไปดูชื่อว่าที่ไหนเขาให้ทุนบ้างก็ล่อนไปทุกที่นะครับจนกระทั่งเนี่ยก็ได้โอกาสจากจุฬานะฮะได้เป็นเด็กทุนจุฬาชนบทนะครับแล้วก็จากนั้นก็นะฮะระหว่างที่เรียนจุฬาเนี่ยคนอื่นก็อาจจะมีพ่อแม่ส่งอะไรเงี้ยนะอันนี้เขาก็ทำทุกอย่างเลยแจกใบปลิวสอนหนังสือติวรับจ้างทำงานได้มาไอ้ทุกอย่างเลยเนี่ยเก็บเงินได้ตรง 3-4 แสนตอนจบนะครับจากนั้นก็เอาเงินนั้นเนี่ยไปทำตามฝันตัวเองคือแบกเป้สะพายกล้องท่องเที่ยวนะสมัยก่อนก็เป็นแค่นั้นแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมันมีไอ้ช่อง YouTube มีอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่เราไปท่องโลกเนี่ยนะครับเดินทางคนเดียวแล้วก็ถ่ายทำแล้วก็เอามาอัปโหลดขึ้น YouTube ได้แล้วก็ผู้ดูก็มีรายได้อ่ะยูทูบเบอร์นี่ก็มีรายได้นะครับยิ่งคนตามเยอะคนดูเยอะนะครับมันก็เกิดรายได้แล้วก็เนี่ยก็กลับมาเล่าเรื่องใน YouTube นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องมันไม่ใช่นิยายนะแต่มันเป็นชีวิตของคนจริงๆแต่มันมีโครงสร้างเหมือนเอาไปแต่งเป็นนิยายได้นะคนเลยแบบเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกับเป็นแรงผลักดันชีวิตของฮารุณเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้คนเนี่ยที่บางทีเนี่ยชีวิตเขาดีกว่าบางคนเนี่ยก็ท้อแท้อยู่เนี่ยก็ดูที่ฮารุณเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยเริ่มจากติดลบเลยนะเขายังมาได้ถึงขั้นนี้นะครับสองตัวฮารุณเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วชีวิตของเขาเนี่ยก็เป็นชีวิตที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอันเดอร์ด็อกก็คือเป็นมวยรองนะครับคือหมายถึงว่าเกิดมาเนี่ยคุณก็ติดลบอ่ะนะคนดูเนี่ยก็จะได้ฟังชีวิตแล้วก็จะชอบคนที่แบบว่ามันชีวิตติดลบอ่ะแต่ว่าไม่ยอมแพ้นะอย่างที่ท่านดูฟังนึกภาพออกไหมเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวจะเล่าต่อเรื่อง mindset นะครับพักสักครู่ครับ
1: Business Connection ที่96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: ท่านผู้ฟังท่านใดกำลังมองหาเงินก้อนนะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากจะรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้นะครับธนาคารออมสินเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆนะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่ท่านผู้ฟังมีบ้านห้องชุดก็คือคอนโดมิเนียมนะครับที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษนะครับที่ทำให้ท่านผู้ฟังยิ้มได้กว้างขึ้นนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% เท่านั้นเองนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำมากนะครับ3ปีแรกแค่ล้านหนึ่งอ่ะถ้ากู้ล้านหนึ่งก็ผ่อนแค่ 5,000 บาทต่อเดือนเองพิเศษยิ่งไปกว่านั้นนะครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์โดยสูงสุดเนี่ยจะได้ 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับอันนี้สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านขึ้นไปนะครับท่านใดสนใจสมัครก็สมัครได้แล้ววันนี้นะครับจนถึง30ธันวาคมปีนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำ

0: นดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับสำนักงานกสทช.เตือนประชาชนนะครับให้ระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย697 698นะครับไอ้2เบอร์นี้อาจจะเป็นสายมิจฉาชีพนะครับสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังนะครับเมื่อได้รับสายเวลาที่ขึ้นต้นเนี่ยนะครับด้วยบวก697หรือบวก698ซึ่งไอ้ที่มีบวกข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นสายโรมมิ่งจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศถ้าเราไม่มีญาติมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องรับสายมันหรอกนะเพราะมีโอกาสที่สายดังกล่าวอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัสโอท็อปแก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับบุคคลที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้ตามปกติแต่ควรตรวจสอบตัวตนของผู้โทรศัพท์ที่คนที่โทรมานะฮะและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดก่อนดำเนินการใดๆนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ในการติดต่อประชาชนนะครับหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารพนักงานไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพและวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกครอบครัวคือพูดง่ายๆคือท่านผู้ฟังถ้าได้ฟังข่าวเนี้ยนะที่ผมอ่านเนี่ยก็ไปบอกเพื่อนญาติหรือคนในครอบครัวเลยว่าไอ้บวก697กับบวกข้อ8เนี่ยมันสายจากต่างประเทศถ้าเราไม่มีญาติพี่น้องหรืออะไรเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปรับมันหรอกหรือถ้าจะเป็นต้องรับนี่ก็บางทีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าจะเป็นคนโน้นคนนี้อะไรพวกเนี้ยนะที่ไม่ใช่คนรู้จักหรือกระทั่งคนรู้จักแต่ปลอมเสียงมาเนี่ยนะอย่าไปให้รายละเอียดมันอย่าไปโอนเงินอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังได้รับข้อมูลแบบเนี้ยนะคือที่บอกท่านผู้ฟังไปเนี่ยให้ไปบอกโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำผู้โทรเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์นะครับกลับมานะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุยกับท่านผู้ฟังถึงฮารุณนะฮารุณโซโลหนุ่มจากกาฬสินธุ์นะฮะซึ่งต่อสู้ชีวิตจากเรียกว่าเป็นพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูนะครับคุณพ่อก็เสียชีวิตแม่นี่ไม่ทราบว่าอยู่ไหนอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยนะฮะแล้วก็เลี้ยงดูโดยคุณย่าก็ยากจนถึงขนาดเรียกว่าบางทีไม่มีอะไรจะกินแต่ว่าก็รักการเรียนรู้นักการศึกษาแล้วก็ขยันขันแข็งนะฮะแล้วก็ทำงานทุกอย่างแล้วก็ทำงานโรงงานอะไรเนี่ยนะวันละ300เองแล้วก็ผลักดันตัวเองเพราะว่าย่าเนี่ยบอกว่าการศึกษามีความสำคัญนะอยากได้รถสวยๆไหมลูกถ้าอยากลูกก็เรียนให้เรียนให้สูงไว้นะคำเนี้ยของย่าเนี่ยก็ทำให้อรุณเนี่ยก็มุมานะนะครับจนกระทั่งขอทุนได้ที่จุฬาชนบทระหว่างนั้นก็ทำงานหาเงินไปด้วยถึงแม้ว่าทุนจะมีทุนให้กินให้ใช้แล้วก็การศึกษาเนี่ยนะแต่เขาก็ทำงานแจกใบปลิวรับจ้างสอนหนังสือหรือทำงานมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เงินหลายแสนบาทนะประมาณ 3-4 แสนบาทแล้วก็ใช้เงินนั้นเนี่ยไปทำตามฝันซึ่งตามฝันนี่ก็ได้เงินด้วยนะก็คือไปเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ไปประเทศที่คนอื่นไม่ค่อยจะไปกันหรือที่ประเทศที่อื่นไปกันก็ไปในสถานที่ที่คนอื่นไม่ค่อยไปกันคือคนอื่นคือไม่ได้ทำตามเหมือนยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวคนอื่นน่ะแล้วก็เป็นแบบไปเที่ยวต้นทุนต่ำนะฮะคนก็ติดตามกันเยอะ ทีนี้ผมก็จะเรียนท่านผู้ฟังว่าตัวชีวิตของฮารุณเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของ mindset นะท่านผู้ฟังจำหนังสือเล่มหนึ่งได้ไหมคือในรอบ10กว่าปีมาเนี่ยมันก็จะมีหนังสือที่มีอิทธิพลน่ะนะในวงการที่เรียกว่าพัฒนาตัวเองนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วเนี่ยอย่างหนังสือบางเล่มอย่าง7 Habits of Highly Effective People ของ Stephen Covey เนี่ยอันเนี้ยก็จะแบบมีอิทธิพลนะฮะหนังสืออย่าง Thinking Fast and Slow อะไรอย่างเงี้ยก็มีอิทธิพลของ Daniel Kahneman นะฮะหรือหนังสืออย่างกริดอย่างเงี้ยของแองเจล่าดักเวิร์ดเนี่ยนะอันเนี้ยก็มีอิทธิพลแต่เล่มที่ เรียกว่ามีอิทธิพลมากเลยเนี่ยก็คือหนังสือที่ผมจริงๆผมซื้อมานานแล้วนะเล่มเนี่ยผมซื้อตั้งแต่ปี2006ซื้อ2549แล้วก็ผมก็จะมาซื้อเมื่อปีที่แล้วอีกคือให้มันใหม่หน่อยนะก็มีอัปเดตนะคือหนังสือของแคโรลดเวกเขียนหนังสือชื่อ Mindset นะผมเล่างี้ก่อนละกันก่อนที่จะถ้ามีเวลาพอนะก็จะเล่ากรณีของตัวคุณฮารุณเนี่ยนะฮะคือแก่นของหนังสือ Mindset ของคาร์โรลดเวกเนี่ยก็คือไม่ใช่คิดว่าตัวเองเก่งขึ้นแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับคนที่เก่งเนี่ยส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จแต่ว่ากูตรงๆก็มันไม่ใช่ทุกคนที่ประสบความสำเร็จนะแม้ว่ากูจะเก่งก็ตามนะครับแต่แก่นของหนังสือเนี่ยคือความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถเดี๋ยววันหลังจะเอาหนังสือมาอ่านให้ฟังเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในมือจะกำหนดว่าเราจะแปลความหมายของความยากความพยายามและความล้มเหลวอย่างไรจากนั้นจะตีความเอาการตีความนั้นนะเอามากำหนดชะตาชีวิตนะครับคือ The Wake เนี่ยแบ่งความเชื่อพื้นฐานออกเป็น2แบบนะแบบแรกซึ่งเราได้ยินกันแล้วเนี่ยนะฮะ Fix Mindset ก็คือ Mindset แบบตายตัวคือความคิดว่าความสามารถเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตัวมีมากหรือน้อยเนี่ยการจะเปลี่ยนแปลงความสามารถนี้ได้ก็จำกัดนะก็คือพูดสั้นๆก็คือเกิดมาพร้อมกรรมเก่าลิขิตฟ้าอะไรทำนองเนี่ยนะจะชีวิตจะเป็นยังไงก็ลิขิตฟ้านะครับส่วน growth mindset เนี่ยก็คือความสามารถพัฒนาได้นะคือความรู้ความสามารถหรือรักษาเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวมันพัฒนาได้เรียนรู้ได้นะกลยุทธ์ที่ดีคุณมีกลยุทธ์ที่ดีคุณมีเสียงสะท้อนจากผู้อื่นที่เรียกว่า feedbackและความช่วยเหลือจากผู้อื่นเนี่ยมันทำให้เราโกรธได้นะครับแต่หนังสือเนี่ยเล่มนี้ไม่ได้บอกว่าคนหนึ่งเนี่ยฟิกทั้งชีวิตอีกคนหนึ่งโกรธทั้งชีวิตหมายถึงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยก็ฟิกเนี่ยมันก็อยู่ฟิกมายเซ็ตเนี่ยก็ทั้งชีวิตเนี่ยมึงก็อยู่กับฟิกมายเซ็ตไปหรือคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีโกรธมายเซ็ตทั้งชีวิตมึงโกรธหมดนะคือเราทุกคนเนี่ยสามารถจะสลับไปมาได้ระหว่างไอ้ฟิกซ์คือตายตัวกับไอ้โกรธที่มันพัฒนาได้เนี่ยนะฮะตามสถานการณ์เช่นบางคนเนี่ยในเรื่องงานเนี่ยก็คือโกรธไมด์เซตกับพัฒนาเรียนรู้ปรับปรุงตัวเองเลื่อนตำแหน่งหรือว่าจะเลิกความเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ไปทำธุรกิจเองอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องภาษาอาจจะเรียนเนี่ยภาษาไทยในภาษาอื่นภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรเงี้ยไม่เรียนน่ะคิดว่าเนี่ยภาษาเนี่ยเรามันยากอะไรเงี้ยนะฟิกซ์ในความสัมพันธ์ก็อยู่กับคนความสัมพันธ์ในคนเนี่ยผู้คนอะไรเงี้ยไม่คือคบกับคนใหม่ๆเลยอยู่แต่ในวงตัวเองอะไรเงี้ยอันเนี้ยเรื่องอะไรเป็นฟิกซ์หรือว่าเทคโนโลยีนะก็มาแล้วฉันอายุเยอะแล้วฉันไม่ใช้ฉันไม่ AI แล้วฉันไม่อ่านอะไรทำนองนี้นะครับแก่นที่แท้จริงเนี่ยนะฮะ mindset เนี่ยคือระบบแปลความหมายนะคือคน2คนเนี่ยท่านผู้ฟังครับเจอเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยแต่ได้ชีวิตคนละแบบเพราะว่าแปลเหตุการณ์เดียวกันเนี่ย ต่างกันนะครับเหมือนท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมของศาสตราจารย์ฟอร์ฮีแลร์สองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งเห็นโคลนตมอีกคนหนึ่งเห็นดาวอยู่พลายๆไอ้คนเห็นโคลนตมเนี่ยก็จะเป็นฟิกซ์มายด์เซ็ตแล้วก็เป็นเนกาทีฟด้วยเป็นคนที่แบบมองเชิงลบแต่คนที่เห็นดาวอยู่พลายๆเนี่ยเป็นโกรทมายด์เซ็ตแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าอาจจะเป็นโพซิทีฟทิงกิ้งนะมันถึงมีเรื่องของการคิดบวกอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยสอบไม่ผ่านเนี่ยสอบเอนทรานซ์หรือว่าสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไม่ผ่านเนี่ยไอคนที่มีฟิกซ์มายด์เซ็ตอาจจะพูดว่าโอ้ฉันไม่เก่งพอฉันฉลาดไม่พอสมองฉันไม่ดีนะส่วนโกรทมายด์เซ็ตก็อาจจะบอกว่านะโอ้สงสัยฉันเตรียมตัวไม่พอว่ะครั้งนี้อาจจะดูหนังสือน้อยไปทำแบบฝึกหัดน้อยไปนะสมัครทุนขอทุนแล้วไม่ผ่านเนี่ยคนที่เป็นฟิกซ์มายด์เซ็ตอาจจะบอกตัวเองว่าคนอย่างเราอ่ะมันไม่มีทางเลือกหรอกเขากำหนดไปแล้วว่าใครจะได้ทุนแต่คนที่เป็นโกรทมายด์เซ็ตก็จะคิดว่าต้องดูชื่อว่าครั้งนี้ไม่ได้ทุนเนี่ยมันขาดอะไรวะแล้วสมัครใหม่หรือว่าหาทุนอื่นได้ไหมทำคลิปลง YouTube แล้วไม่มีคนดูฟิกมายด์เซ็ตก็บอกโอ้โหอย่างเราเนี่ยทำไปใครจะดูวะไม่ได้เก่งเรื่องการสร้างคอนเทนต์นะแต่โกรทมายด์เซ็ตก็จะบอกว่าเออสงสัยเรื่องเนี้ยมันยังไม่ดีพอวะหรือว่ามันยังไม่มีท่อนฮุกหรือพาดหัวหรือว่าทำหน้าปกไม่น่าสนใจคนไม่คลิกเนื้อหาเข้าไปดูแล้วคนก็มันไม่มีท่อนฮุกเข้าไปดูนาทีตรงนาทีกันเลิกอะไรทำนองนี้นะหรือว่าเราไม่เข้าใจออเดียนว่าออเดียนเนี่ยมันอยากได้อะไรคือเหตุการณ์เนี่ยทั้งสองที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ได้เปลี่ยนนะแต่คำอธิบายเหตุการณ์เนี่ยเปลี่ยนและคำอธิบายนั้นเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดการกระทำครั้งต่อไปครับเพราะฉะนั้นกลไกของเรื่อง mindset จะเป็นแบบนี้นะฮะคุณต้องมีความเชื่อก่อนจากนั้นก็เป้าหมายจากนั้นเนี่ยก็ไปตีความอุปสรรคว่าขัดขวางยังไงไม่ให้ไปสู่เป้าหมายจากนั้นเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ตัวพฤติกรรมแล้วแล้วก็จะเป็นเรื่องผลลัพธ์แล้วก็ไปตอกย้ำสู่ความเชื่อเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่อง mindset เนี่ยนะฮะมันเลยกลายเป็นเขาเรียกตัว self-fulfilling prophecy คือเป็นตัวที่แบบเหมือนเป็นตัวทำนายเลยว่าอันเนี้ยเราอ่ะมันจะเติมเต็มชีวิตเราได้ยังไงนะครับคือหนึ่งอย่างตัว fixed mindset เนี่ยคือคนที่มี fixed mindset เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ idle หรือ lazy นะมันเป็นคนขี้เกียจเสมอไปนะท่านผู้ฟังคนที่มี fixed mindset เป็นขยันก็ได้นะครับแต่ขยันอาจจะไม่ถูกเรื่องก็ได้นะแต่ว่าคนแบบนี้มันทำให้เป็นคนต้องคอยพิสูจน์ตัวเองอะรู้ป่ะคือคนที่มีฟิกซ์มายด์เซ็ตอาจจะขยันมากแต่ขยันเพื่อพิสูจน์ว่าเฮ้ยฉันเก่งฉันฉลาดฉันเหนือกว่าคนอื่นฉันไม่ใช่คนล้มเหลวนะเป้าหมายของแบบนี้มันจะเป็น performance goalเป้าหมายคือเนี่ยในเชิงผลงานอะไรทำนองนี้คือทำให้ดูดีคือทำให้ตัวเองดูดีดูเก่งอะไรทำนองนี้นะแต่ไม่ใช่ mastery goal ก็คือไม่ใช่ว่าอันเนี้ยเป้าหมายไม่ใช่ทำให้เก่งขึ้นนะครับผลก็คือว่าคนแบบนี้จะเลือกสนามที่ตนเองมีโอกาสชนะสูงนะครับแล้วก็จะหลีกเลี่ยงงานที่อาจทำไปแล้วดูไม่เก่งแล้วคนแบบเนี้ยนะท่านผู้ฟังครับโอ้โหผมไปตีแตกเลยผมโดนสวนตายเลยไม่ยอมรับการตีแตกหรือฟีดแบคนะแต่ไม่ได้อย่างเงี้ยเจอแบบนี้ผมก็กูไปตีแตกหรอกเดี๋ยวโดนมันสวนกลับมาแล้วหน้าชานะครับอันนี้เป็นกับดักนะครับท่านผู้ฟังครับคือยิ่งเราต้องยิ่งคนแบบเนี้ยต้องการรักษาภาพลักษณ์ว่าเก่งมากๆจะเป็นคนเก่งเนี่ยคนแบบนี้ก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำใ ตัวเองเนี่ยมันจะเก่งคือพูดเก่งขึ้นคือถ้าไม่เก่งขึ้นเนี่ยคือเป็นเก่งเล็กเนี่ยคุณก็ไม่กล้าที่จะเป็นเก่งใหญ่เพราะคุณการขึ้นไปเก่งใหญ่เนี่ยคุณอาจจะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำคุณอาจจะดูแบบคุณอาจจะไม่เก่งอ่ะนะครับคือเด็กเรียนเก่งบางคนเนี่ยก็มีฟิกไมเซ็ตนะฮะท่านผู้ฟังครับเพราะทั้งชีวิตได้รับการยกย่องว่าฉลาดนะจนไม่กล้าไปสนามบางสนามที่ทำให้ตัวเองดูไม่ฉลาดดูไม่เก่งนะครับทีนี้มาดู growth mindset นะครับไอ้ growth mindset เนี่ยไม่ได้ทำให้คนไม่กลัวความล้มเหลวนะคนที่มี growth mindset ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ล้มเหลวนะท่านผู้ฟังต้องกล้าล้มแต่กล้าลุกแต่ว่า growth mindset เนี่ยเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อความล้มเหลวนะครับใน fixed mindset เนี่ยความล้มเหลวคือ identity verdict คือหมายถึงว่าเป็นคำตัดสินเลยว่ามึงเป็นคนแบบนี้ฉันล้มเหลวเพราะฉันไม่มีความสามารถเวลาหมดนะเดี๋ยวว่างๆเอามาคุยกันต่อวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: เนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 นะครับสวัสดีโลกยามเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์3 สิงหาคม 2569แรม5ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียน้อมรำลึก54วันมีการทำบุญ50วันไปเมื่อวันศุกร์เรียบร้อยแล้วนะครับ50วันนี้54นะครับเมื่อวันพระราชบดีสัญญาสมวันนะครับครบรอบ50วันวันนี้ขึ้นวันที่54นะครับคือครบ53วันวันจันทร์ที่3สิงหาคมขอพระองค์จงสถิตอยู่อย่างสงบงดงามยิ่งใหญ่บนสวงสวรรค์ สำหรับผลงานข้อที่33ที่พระองค์ส่งฝากไว้ให้พวกเราชาวโลกไม่ใช่แค่ชาวไทยดูแลสตรีที่บังเอิญชีวิตต้องผันแปรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือจองจำอยู่ในเรือนจำทั่วโลกนะครับกฎข้อ33หรือว่าแบงคอกรูข้อกำหนดกรุงเทพ33ว่าด้วยการอบรมบุคลากรโดยที่เจ้าหน้าที่พนักงานของกรมราชทัณฑ์ทั่วโลกนะครับของฝ่ายราชทัณฑ์แล้วกันนะครับที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับนักโทษสตรีในเรือนจำจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมให้การศึกษาความรู้ที่เชื่อมโยงกับความจำเป็นอันเป็นการจำเพาะสำหรับสตรีเพศในเรือนจำเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้หญิงหรือนักโทษสตรีนั่นคือข้อที่1ภายใต้กฎที่33ข้อที่2เรื่องการฝึกอบรมบุคลากรนะครับการอบรมพื้นฐานจะต้องได้รับการจัดการส่งต่อหรืออบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานราชทัณฑ์นะที่ทำงานกับนักโทษหญิงในเรื่องประเด็นหลักๆที่สำคัญเชื่อมโยงกับผู้หญิงเช่นหรือจะเรียกว่าโดยเฉพาะน่าจะถูกต้องกว่าโดยเฉพาะเรื่อง health หรือสุขภาพนอกเหนือจากเรื่องการดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลหรือหยูกยารักษาโรคโดยพื้นฐานข้อย่อยที่3ในแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพ33ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรราชทัณฑ์เกี่ยวข้องกับเด็กถ้าหากว่าลูกของนักโทษสตรีได้รับอนุญาตให้อยู่กับแม่ในเรือนจำก็จะต้องดูแลด้วยจิตสำนึกที่เข้าใจแจ่มชัดตลอดเวลาว่าการดูแลเลี้ยงดูเด็กให้มีการพัฒนาและเติบโตเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปแม้ว่าจะต้องอยู่ในเรือนจำกับแม่ก็ตามจะต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของเด็กแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำหรือกรมราชทัณฑ์หรือหน่วยงานยุติธรรมที่เกี่ยวข้องในเรือนจำนะครับเพื่อที่จะให้ตอบสนองความจำเป็นทั่วไปของนักโทษสตรีและลูกๆที่จำเป็นต้องอยู่กับแม่ในเรือนจำในยามปกติทั่วไปและในยามฉุกเฉินนี่ก็อยู่ในข้อ33นะครับมีทั้งหมด70ข้อก็ค่อยๆคุยกันไปเวลาเล็กเวลาน้อยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องคุยเยอะเลยนะครับจำเป็นต้องกลั่นกรองแล้วก็เลือกออกมาเนื่องจากว่าเสาร์อาทิตย์เป็นวันว่างอย่างที่ท่านผู้ฟังถามว่าแล้วเตรียมการยังไงก็คือก็นั่งคิดเดินคิดไปไหนก็คิดไปเรื่อยว่ามีเรื่องอะไรสำคัญก็จดๆโน้ตๆไว้นะครับแล้วก็สะสมมาเล่าในเช้าวันจันทร์จะสะสมมากเพราะว่าเรื่องอันไหนที่แช่ทิ้งได้ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าท่านที่ห่วงสงครามหรือไม่ห่วงก็แล้วแต่ผมก็จะเล่าให้ฟังเพราะว่าผมห่วงว่ามนุษยชาติเมื่อไหร่จะเติบโตเจริญเลิกรบราฆ่าฟันทำลายชีวิตกันเสียแบบนี้นะครับแต่ว่าประธานดิทัมก็ขู่ว่าจะลุยอิหร่านครูอีกนะครับครูทุกวันว่าจะลุยแรงเสาร์อาทิตย์แต่แล้วก็ไม่ได้ทำนะครับก็เลยถูกตาหน้าว่าเป็นพวกทาโคนะครับทาโคทรัมป์ always chicken out ขู่แล้วก็ไม่ทำถอยหลังกรูดตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับอิหร่านก็เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้าและสู้รบถ้าจะรบกันอีกวันใดวันหนึ่งก็คือเขาไม่เชื่อถือโดนัลด์ทรัมป์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อถือก็เตรียมพร้อมทุกรอบนะครับมีข่าวว่าจะยกพลขึ้นบกก็ยังไม่ยกมีข่าวว่าโจมตีเกาะก็ยังไม่ได้โจมตีนะครับตกลงก็คนบริการก็วิจารณ์ว่าสงสัยอาวุธหมดอันนี้พวกนักวิชาการและก็นักการสื่อสารหลายๆเจ้าในอเมริกาก็ตั้งข้อสงสัยว่าสงสัยอาวุธหมดคลังนะขีปนาวุธหรืออุปกรณ์ต่อต้านขีปนาวุธหรือไม่ก็อิหร่านทำลายอย่างเช่นที่จอร์แดนและที่อื่นพังเสียหายจนสู้อิหร่านไม่ได้แล้วก็แล้วแต่จะคิดนะครับเนี่ยอย่าเพิ่งผีผามตกลงตามที่โดนัลด์ทรัมป์พูดหรือไม่พูดอันนี้ผมเตือนตัวเองนะครับเพราะว่าแกเป็นคนไม่น่าเชื่อถือก็จริงอยู่แต่แกอาจจะแกล้งสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วแกก็ลุยแบบที่คิดไม่ถึงก็ได้แต่ตอนนี้แกถอนคำพูดอีกแล้วครับท่านแต่เรื่องที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เมื่อเอิญทุกรอบเดือนเนี่ย องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO World Meteorological Organization World Meteorological Organization ก็จะมีการอัปเดตมีการรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอากาศซึ่งปีนี้ปีหน้าอาจจะ 2-3 ปีนะครับเป็นปีแห่งความร้อนรุนแรงกว่าเดิมปกติในปีที่ผ่านมาและจะอยู่ยาวไป3ปีปรากฏการร้อนแล้งและฝนตกชุกน้ำท่วมมัน2สุดโต่งนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามจุดต่างๆในโลกสืบเนื่องมาจากน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกทางภาคตะวันออกค่อนข้างลงมาทางใต้มันก็กระทบประเทศไทยทะเลจีนใต้เอเชียเยอะเลยนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือก็ไปกระทบอเมริกาก็คือซีกฝั่งแปซิฟิกภาคตะวันตกของอเมริกาแต่ที่อื่นก็กระทบตามกันไปหมดแหละนะครับมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกเอาเป็นว่าทั้งโลกเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลที่อบอุ่นขึ้น 2-3 องศาผิดปกติก็ทำให้ที่กระทบแรงก็คือบ้านเราคือเอเชียคือชายประเทศที่อยู่เรียงรายรอบๆแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์เด็กน้อยในเด็กน้อยในวันคริสต์มาสเนื่องจากว่าชาวประมงสมัยก่อนนู้นนานมาแล้วนะครับที่เปรูมีข้อสังเกตว่าเวลาใกล้ๆคริสต์มาสสมัยอากาศผิดปกติถึง3ปีจับปลาลำบากก็เลยเรียกว่าปรากฏการณ์เด็กน้อยคริสต์มาสนะเอลนีโญแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาลานีญานะครับวันนี้ผู้ชมเอลนีโญนี่ก็คือเอลนิโนเวลาสะกดนะแต่ออกเสียงภาษาสเปนนะครับเอลนีโญก็จะมีรายงานประจำเป็นช่วงๆทุกเดือนเรียกว่าอัปเดตจาก WMO องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับเพราะฉะนั้นต้นเดือนสิงหาเมื่อเสาร์อาทิตย์นี้ก็มีรายงานอัปเดตคือปรับข้อมูลล่าสุดให้โลกระวังยิ่งขึ้นจากสำนักงานใหญ่ของ World Meteorological Organization WMO ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับท่านผู้ฟังเข้าไปหาอ่านเองได้นะครับผมก็เข้าไปอ่านก็ลองจะอ่านต่อย่อๆให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามดูสถานการณ์ต่อไปโดยเพียงยิ่งเกษตรกรจะได้ระวังว่า3ปีข้างหน้าแล้งนะครับแล้งผิดปกติแต่ที่ไม่เคยมีฝนอันมีฝนมากผิดปกติคืออากาศมันจะสุดโต่งนะสูงสุดเอ็กซ์ตรีมอะไรประมาณนั้นพาดหัวอย่างนี้ครับว่าคาดว่าเอลนีโญหรือปรากฏการณ์น้ำทะเลอุ่นขึ้นผิดปกติในปีนี้ก็จะเริ่มต้นอย่างจริงจังคือเดือนนี้ครับเดือนแม่นะครับเดือนที่จะมีวันแม่12สิงหาคมเดือนสิงหากันยาตุลา3เดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งความรุนแรงเข้มข้นของสภาวะอากาศโลกที่เรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอันนี้ของจริงเริ่มมาแล้วนะครับสิงหากันยาตุลาคาดว่าจะเข้มข้นมากขึ้นนะมากเท่าๆกับโลกที่จะได้เผชิญหน้ากับอุณหภูมิที่เหนือความเป็นปกติคือสูงกว่าปกติและจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนของฝนที่ตกลงมาคืออธิบายอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจไม่เป๊ะไม่ชัดเจนหรอกครับว่ามันจะลงตรงไหนนะครับแต่มันจะเอ็กซ์ตรีมมันจะสูงสุดแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องแบบแผนของฝนก็อันนี้ก็ผมว่าผมก็ทำได้แค่นี้ครับว่าฝนจะเปลี่ยนแปลงนะอากาศจะสุดโต่งร้อนจัดฝนตกหนักนะเป็นที่ไปครับข้อมูลหลักที่ WMO รายงานก็คือบอกว่าความเข้มข้นของสภาวะน้ำในทะเลร้อนผิดปกติหรือที่เรียกว่าเอลนีโญในช่วง3เดือนจากนี้ไปนะครับมันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างคงเส้นคงวาคือสูงแล้วก็อยู่งั้นแหละนะครับและคาดว่าจะเป็นสภาวะอากาศที่ครอบคลุมโลกทั้งโลกในช่วง3เดือนข้างหน้าเป็นแพทเทิร์นหรือเป็นแบบแผนในเดือนตุลาในเดือนสิงหากันยาตุลานะ3เดือนข้างหน้านี้แล้วบ้านเราก็เราอยู่ในหน้าฝน อันนี้สิงหากันยา2เดือนสุดท้ายของหน้าฝนแล้วก็ตุลาพฤศจิกาธันวาเข้าหน้าอากาศเย็นหรือว่าจะเรียกว่าหน้าหนาวอันนี้มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่ว่าอากาศจะเหนือจะสูงกว่าปกติแล้วก็จะทำให้เกิดการผันแปรในรูปแบบการตกของฝนในพื้นที่บางพื้นที่จะมีแพทเทิร์นของการตกของฝนที่ไม่เหมือนปกติแล้วกันเอางั้นแล้วกันนะครับรวมกับเรื่องว่าอากาศในความอบอุ่นของน้ำทะเลก็จะทำให้มีคำหนึ่งเรียกว่า positive Indian Ocean Dipole ผมขออภัยไม่ได้เอาคำนี้ขึ้นเมื่อวันก็ไม่เข้าใจคืออะไรแต่แปลเรียบร้อยแล้วก็ค้นนะครับก็เป็นความรู้ที่ได้เพิ่มขึ้นคือก็ลืมเอาคำว่า Indian Ocean Dipole ขึ้นจอเพื่อเป็นความรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนแก่ที่หาความรู้ใหม่อย่างผมคือว่าที่เขาเรียก positive dipole นะครับในมหาสมุทรอินเดีย positive แน่นอนแปลว่าบวก Indian Ocean มหาสมุทรอินเดีย dipole เนี่ย dipole ก็คือ di ใดที่แปลว่า2แล้วก็ pole ที่แปลว่าขั้วเหมือนขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ขั้วแม่เหล็กอะไรแบบนี้ครับขั้วบวกขั้วลบนั้นIndian Ocean Dipole เป็น positive ก็คือขั้วบวกของสนามแม่เหล็กในมหาสมุทรอินเดียนะครับเป็น positive คือถ้าขั้วบวกขั้วลบมันเข้ามาใกล้กันมากเกินไปมันก็จะเกิดความผันแปรของอากาศผมอธิบายเท่าที่ผมแต่คนแล้วแปลมาให้พอเข้าใจจริงๆพอให้ตัวเองเข้าใจจะได้พูดถูกก็คือว่าเอาเป็นว่าแน่นอนเรารู้มาแล้วว่าโลกนี้มีสนามแม่เหล็กนะครับมีขั้วบวกขั้วลบส่วนขั้วโลกนะทางด้านภูมิศาสตร์ก็เหนือใต้เส้นลุงเส้นแหวงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แล้วก็สนามแม่เหล็กก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบอันนี้ก็เรียกว่าไดโพลในมหาสมุทรมีภาวะปกติคือถ้าเป็น positive Indian Ocean Dipole ก็คือว่าขั้วบวกขั้วลบมันเข้ามาใกล้กันมากผิดปกติเฉพาะมหาสมุทรอินเดียก็จะส่งผลให้พื้นที่รอบๆมหาสมุทรอินเดียได้รับผลกระทบผิดปกติมากกว่าเพื่อนว่างั้นเถอะนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานประจำเดือนที่เรียกว่า WMO monthly WMO global seasonal climate update ก็คือการอัปเดตข้อมูลเดือนตุสิงหาถึงตุลาคมนะครับเอลนีโญองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกบอกว่ามันไม่ใช่มาเคาะประตูที่ทางเดินบันไดขึ้นบ้านเราภาษาอังกฤษก็บอกว่า El Niño is not just on our doorstep มาถึงบันไดหน้าบ้านแล้วนะครับไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ El Niño มาถึงบันไดหน้าบ้านแล้วเท่านั้นแต่ว่า it is inside the house and turning up the heat มันเข้ามาในบ้านแล้วจ้ะแล้วมันก็ไปกดปุ่มเปิดความร้อนในบ้านให้มันสูงขึ้นผิดปกติอันนี้เป็นสำนวนการเขียนให้ร่าเริงนิดหน่อยนะครับ El Niño is not just on our doorstep it is inside the house and turning up the heat El Niño ไม่ได้มาเคาะประตูหน้าบ้านนะแต่มันเข้ามาในบ้านแล้วแล้วมันก็เทินแล้วมันก็หมุนกดปุ่มเพิ่มอุณหภูมิแอร์ในบ้านเราให้ร้อนขึ้นไปอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่เพียงแต่ว่า El Niño จะทำให้อากาศอบอุ่นร้อนขึ้นและเข้มข้นขึ้นแต่ว่ามันมีผลกระทบทำให้โลกที่ปัจจุบันนี้เหมือนกับไฟลุกไหม้นะครับก็จริงๆครับมีไฟป่าเกิดขึ้นเยอะแยะหลายแห่งในยุโรปในอเมริกาก็เริ่มเกิดแล้วนะครับประเทศไทยเดี๋ยวก็จะมีข่าวไฟป่าปกติถึงไม่มีเอลนีโญนะถ้าหายไป3ปีแล้วกลับมาเป็นเอลนีเป็นลานีญาไฟป่าก็เกิดขึ้นในหน้าแรงเป็นประจำอยู่แล้วนะครับนะตอนนี้ยังอยู่ในฝนอยู่เดี๋ยวก็แรงแล้วก็หนาวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO ใช้คำว่า apocalyptic wildfires ไฟป่าที่มันเผาผลาญอภิมหาทำลายนะ apocalyptic นะแกก็ใช้คำแรงนะครับนะทำให้เราจะได้กลัวเขาไว้แล้วก็ถือว่าอากาศในทะเลความอบอุ่นของน้ำทะเลจะสูงเป็นประวัติการณ์นะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีวิกฤตทางด้านเชื้อเพลิงพลังงานที่มาจากซากดึกดำบรรพ์พลังงานน้ำมันและแก๊สธรรมชาติพวกนี้จะมีวิกฤตทุกวันนี้มีวิกฤตจากสงครามอยู่แล้วต้องมาเจอเอลนีโญแล้วนี้ไปเจอเอลนีโญเข้ามาอีก3เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็หลายๆเดือนถัดไปจนสิ้นปีแล้วก็ต่อไปปีหน้าปีโน้นขยับไป 2-3 ปีนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แต่ปีนี้เท่าที่พยากรณ์รายเดือนนะครับก็จะแรงขึ้น แล้วก็เมื่อสงครามทำให้การขาดแคลนน้ำมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังไม่หยุดนะครับผมเดาว่า6เดือนแต่นี้มัน5เดือนแล้ว5เดือนเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่6ที่เดาตั้งแต่ต้นทางของสงคราม28กุมภาพันธ์เดาเอาจากเหตุผลทางการเมืองของอเมริกาเนี่ยแล้วก็อิหร่านความเข้มข้นความหนักแน่นของอิหร่านและรูปแบบการทำสงครามแบบที่เรียกว่าลากยาวนะครับWar of Attritionผมก็นั่งคิดว่ามันประมาณ6เดือนมันหรือไม่ก็แถวๆพฤศจิกาที่มีการเลือกตั้งกลางปีที่อเมริกาเพราะการเมืองจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทางสงครามของอเมริกาประชาธิปไตยเป็นไงครับมันจะมีอุปสรรคที่ว่าเดี๋ยวใกล้เลือกตั้งเราจะต้องเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้ได้คะแนนไอ้นี่ไม่ดีรบกันไม่ดีเราก็จะเลิกรบชั่วคราวมันถ้าจะเลิกรบกันจริงๆอเมริกายอมเลิกรบก็จะอยู่แถวกลางปีของการเลือกตั้งกลางสมัยก็คือพฤศจิกานะก็รอดูไปแล้วกันนะครับนี่เป็นวิธีวิเคราะห์ง่ายๆในทางรัฐศาสตร์การเมืองนะครับว่าสงครามยุติลงหรือลดลงเพราะว่าเขาต้องการเหตุผลทางการเมืองเพื่อชัยชนะในการเลือกตั้งหรือถ้าเกิดมีสงครามแล้วได้คะแนนเพิ่มขึ้นเขาก็จะลบต่อไปลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าพฤศจิกาแล้วกันนะครับตอนนี้เดือนสิงหากันยาตุลานะก็เดือนเอลนีโย3เดือนข้างหน้าเนี่ยที่จะแรงนะครับสงครามในอิหร่านก็คงจะไม่ยุติแม้ว่าวันนี้บอกว่าจะพอใจในการเจรจาแล้วนอนทั้งก็บอกว่าจะยังไม่ยิงยังหยุดยิงชั่วคราวก็ไม่รู้ถ้าเชื่อก็เชื่อนะอิหร่านเขาก็ไม่เชื่อผมก็ฟังหูไว้หูนะจะบอกว่าไม่เชื่อเลยก็ไม่มีความสำคัญอะไรสำหรับท่านผู้ฟังบอกเป็นแค่ความเห็นของผมเท่านั้นเองนะครับวันตกลงเอลนีนี่เราคุยกันเรื่องเอลนีโยนะครับก็ไม่ใช่แค่มาเคาะประตูบ้านเข้ามาในบ้านแล้วแล้วบ้านเราก็ร้อนขึ้นทุกท่านก็สังเกตดูแล้วกันนะครับผมกลับไปกรุงเทพ2วันก็อยู่นอกบ้านอยู่ดาดฟ้ามองดูท้องฟ้ามองดูรถไฟฟ้าเมืองทองธานีแล้วค่อยชั่วหน่อยนะครับแต่ว่ากรุงเทพก็จะอากาศมันไม่โปร่งโล่งเหมือนกันพื้นที่โล่งแบบเขาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก็สรุปอย่างนี้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่โลกเฝ้าระวังและตรวจสอบและองค์การเนี้ยก็จะเฝ้าระวังและตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การพยากรณ์สภาวะอากาศทุกเดือนจะปรับให้ประชาคมชาวโลกได้รับทราบอันนี้ก็เพื่อว่าประชาชนหรือประเทศไทยหรือประเทศใดประเทศหนึ่งทุกประเทศในโลกนี้จะได้เตรียมการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นครับWMO บอกว่าการพยากรณ์สภาวะหรือปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำอยู่ทุกเดือนเนี้ยในตัวของมันเองไม่ได้ป้องกันพยันตรายที่จะเกิดขึ้นได้เลยเพียงแต่แจ้งให้ทราบว่ามันจะมีพยันตรายประชาชนเท่านั้น people do forecast in themselves do not prevent hazard people do ก็คือการพยากรณ์อากาศป้องกันอากาศไม่ให้เกิดเลวร้ายไม่ได้ประชาชนนะจะป้องกันความเลวร้ายที่เกิดจากอากาศได้ป้องกันไม่ให้เกิดไม่ได้แต่ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการเกิดของอากาศนั้นได้นะครับท่านฟังที่ต้องการรายละเอียดหรือภาพที่น่ากลัวอันนี้เป็นภาพลิขสิทธิ์ของ WMO เขาก็แจกจ่ายทั่วไปนะครับดูแล้วภาพนี้กว่าจะหาภาพรุนแรงอย่างนี้มาได้เนี่ยอย่างเมื่อวันศุกร์ที่แล้วรายงานจากอัลเจซีราก็บอกว่าสื่อมวลชนตะวันตกก็พบความลำบากยากเย็นในการที่จะอธิบายด้วยภาพว่าด้วยอากาศร้อนจัดแล้วเอลนีโญจะใช้ภาพอะไรอันนี้ก็เป็นดูตัวอย่างจากWMO นะครับว่าเขาใช้ภาพแบบนี้จะมีอีกหลายภาพที่อยู่ในนี้ท่านผู้ฟังไปดูจะมีภาพปรากฏแสดงเป็นสีต่างๆบนแผนที่โลกเราจะเห็นว่าสภาวะอากาศที่ร้อนขึ้นในโลกนี้มันเป็นสีแดงทั้งแผนที่โลกเลยครับยกเว้นทางขั้วโลกทางใต้ก็จะออกเป็นสีส้มสีเหลืองนะไปตามดูแผนที่แล้วกันนะครับขณะนี้ก็เข้ามาสู่รายการโลกยามเช้าในเวลา 5:25 นาทีนะครับไหนๆก็กระโดดข้ามไปยังสงครามที่อัลเปอร์เชียแล้วก็ขอเพิ่มเติมก่อนจะพักครึ่งทางแล้วกันนะครับว่าอิหร่านบอกว่าการเจรจาหารือกับโอมานว่าด้วยเรื่องการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วยังไม่เสร็จแต่ว่าอยู่ถึงขั้นตอนสุดท้ายก็แปลว่าไอ้ บันทึกความเข้าใจร่วมกัน14ข้อระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะครับที่ว่า Memorandum of Understanding MOU 14ข้อเนี่ยข้อ1ในนั้นก็คือว่าอิหร่านกับโอมานจะบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซในช่วง60วันนี้จะต้องทำหลังจากนั้นค่อยว่ากันแล้วอเมริกาก็ไม่ยึดถือข้อที่ตัวเองเสนอไปก็ล้มกระดานแล้วก็ยิงไปยิงมาอยู่นะ10กว่าวันนะครับแล้วตอนนี้ก็หยุด 3-4 วันแล้วนะครับวันนี้หยุดเป็นวันที่4แล้วบอกว่าจะยิงแรงแล้วก็หยุดโลกก็เลยไม่ได้ประนามนะโลกก็บอกว่าโอเคอันนี้ก็เรียกว่าทรัมป์ชิคเก้นเอาalways chicken out TACO Trump always chicken out ก็คือทำปอดนะภาษาไทยก็เรียกว่าทำปอดเราก็ตามด้วยปอดปอดแตกแล้วกันนะครับก็คือก็ไม่ถูกก็แปลว่าพูดแล้วก็กลับคำเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าเชื่อถือการไม่น่าเชื่อถืออาจจะทำให้ข้าศึกหลงระเริงตายใจก็ได้เพราะฉะนั้นอิหร่านก็จะไม่ไว้วางใจนะครับอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการอาจารย์มูฮัมหมัดมารันดีก็ให้สัมภาษณ์ถี่ขึ้นใน2วันที่ผ่านมาที่ผมดูท่านทาง YouTube นะครับแต่ท่านไม่ใช่เป็นตัวแทนรัฐบาลเนี่ยเป็นนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยเตหะรานแล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษาการเจรจาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ให้กับรัฐบาลของอิหร่านแล้วก็เป็นคนที่สื่อมวลชนทั่วโลกต้องการท่านให้สัมภาษณ์มากมีอย่างหนึ่งที่จับความได้ชัดพ่อท่านพูดหลายที่นะครับคือว่าถ้าจะเจรจากันรอบนี้อีกคือโลกเนี่ยยังไงก็ต้องมีการเจรจารบแล้วก็ต้องหยุดรบก่อนจะหยุดลบก็ต้องเจรจาอันนี้เป็นสัจธรรมต่อให้ตายแล้วเกิดใหม่ก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับทุกคนก็ต้องรู้นะครับว่าเดี๋ยวก็ต้องเจรจาเจรจาแล้วหยุดเจรจาแล้วก็ยิงใหม่ก็ต้องหยุดเจรจาเพราะว่าอยู่ๆหยุดลบโดยไม่เจรจามันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวก็หยุดแล้วก็เจรจาอาจารย์มูฮัมหมัดมารันดีให้สัมภาษณ์หลายสื่อบอกว่าต่อไปนี้ถ้าจะเจรจาอเมริกาไม่น่าไว้ใจอิหร่านไม่เคยไว้ใจโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะรักษาคำพูดงั้นถ้าจะเริ่มต้นนั่งโต๊ะเจรจากันจริงๆตอนนี้เรายังไม่ยอมนะเราคุมเชิงอยู่คุมช่องแคบฮอร์มุซอยู่อิหร่านเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วนะครับถ้าจะเจรจาอาจารย์มูฮัมหมัดมารันดีบอกว่าอิหร่านต้องการทุกสิ่งที่ต้องการทันทีแล้วค่อยมานั่งเจรจากันพูดง่ายคือเงื่อนไขที่อิหร่านต้องการก่อนแล้วค่อยเจรจาเนี่ยจะต้องตอบสนองให้ได้ยกตัวอย่างต้องคืนเงินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์เงินทองที่ถูกแช่แข็งไว้ในธนาคารต่างๆที่อเมริกาและพันธมิตรอเมริกันกักเอาไว้เนี่ยถ้าจะเจรจาต้องคืนมาก่อนนะส่วนเรื่องช่องแคบฮอร์มุซไม่มีปัญหาเพราะเป็นไปตามความตกลง14ข้อครั้งที่แล้วนะครับที่ตกลงกันแล้วและอิหร่านก็ทำกับโอมานอยู่แล้วอาจจะให้มีรายละเอียดว่าประเทศอื่นๆมาช่วยกันดูแลจะเก็บไม่เก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมอันนี้เป็นรายละเอียดแต่อิหร่านกับโอมานตกลงกันว่าจะคุมช่องแคบฮอร์มุซในส่วนที่ตัวเองมีชายฝั่งทะเลแล้วเหนือขึ้นไปก็จะเป็นชาติอื่นเพราะฉะนั้นอิหร่านจะไม่ยอมถอยข้อนี้นะส่วนข้อที่ว่าต้องจ่ายเงินเมื่อกี้นะครับอะไรที่กักเก็บฟรีซแช่แข็งเอาไว้ในบัญชีทั่วโลกต้องคืนอิหร่านนี่คือเขาเรียกว่าอัพฟรอนต์ต้องการอะไรก่อนที่จะเจรจาฮอร์มุซก็ทรัพย์สินที่ยึดได้ต้องคืนมา3นะเลบานอนต้องหยุดยิงจริงๆตอนนี้ข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเติมมาเมื่อเสาร์อาทิตย์นะครับอิหร่านเรียกร้องกาซาอีกทั้งหากเพราะขณะนี้แผนที่จะฟื้นฟูกาซาโดยคณะกรรมการสันติภาพที่กาซาเนี่ยครับที่มีเขมรมีอินโดนีเซียเป็นสมาชิกอยู่ด้วยและโดนัลด์ทรัมป์ก็เชิญใครถ้าใครมาเป็นไทยไม่เป็นนะครับก็จะคิดเงินกันคนละหลายร้อยล้านหรือบางทีเป็นพันล้านดอลลาร์แล้วก็จะจัดสรรที่ดินปลูกอาคารพวกนี้แผนเนี้ยอิสราเอลยังไม่ถอยจากกาซาอิสราเอลยุคลุกคืบหน้าดินแดนกาซา 30-40% ยึดเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นกาซากลายเป็นเงื่อนไขใหม่ที่อิหร่านเรียกร้องบอกว่าจะต้องคืนกาซากลับสู่ชาวปาเลสไตน์ตกลงมันไม่ใช่แค่เลบานอนมันลงมาที่กาซางั้นเงื่อนไขใหม่ของอิหร่านอาจจะเป็นเงื่อนไขในการเจรจายังไม่ต้องการอะไรก่อนการเจรจาก็ได้นะครับนี่เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องนิวเคลียร์เรื่องอะไรเดี๋ยวก็ว่ากันไปอีกทีแล้วกันนะครับสรุปก็คือว่าสงครามยังไม่ยุติการหยุดยิงก็หยุดแป๊บนึงการเรียกร้องเงื่อนไขต่อไปนี้จะแรงขึ้นกว่าเดิมจากผู้ชนะถ้าเราบอกว่าคือถ้าผมเชื่อตามความวิจารณ์ของหลายๆคนในโลกนี้ที่ผมเชื่อถือเนี่ยว่าอิหร่านเป็นฝ่ายชนะอเมริกาแพ้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้พิสูจน์ได้ง่ายเดี๋ยวถ้าเจรจา ใครเป็นคนตั้งเงื่อนไขได้มากที่สุดแล้วใครเป็นคนยอมตามเงื่อนไขนั่นแหละครับผู้แพ้ผู้ชนะที่ท่านจะเห็นนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาตี

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
5: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
4: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
9: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตี 5:35 นาทีนะครับท่านกำลังฟังโลกยามเช้าด้วยผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางสมท. 96.5 มีรองฝนเล็กๆน้อยๆแถวตำบลปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดที่ใหญ่ไล่ๆกันเดี๋ยวนี้เชียงใหม่ดูขนาดจะใหญ่กว่าโคราชเท่าที่ผมตรวจตัวเลขดูนะครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าโคราชใหญ่เมื่อก่อนอุบลใหญ่แต่ก็แยกเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูบ้างอะไรบ้างโคราชนครราชสีมาเขาไม่ยอมแยกทำให้การบริหารจัดการลำบากนะครับเพราะว่าการงบประมาณการตัดสินใจถ้าจังหวัดเล็กเนี่ยดีกว่าทำงานได้เร็วในมุมมองของนักบริหารบางท่านรวมทั้งผมนะครับแต่ว่าคนโคราชคนโคราชแท้ๆไม่ยอมแยกเพราะว่าทุกคนจะเป็นหลานย่าโมก็ได้ครับก็อยู่กันไปแล้วก็ยังเป็นจังหวัดใหญ่อยู่นะครับพอแยกปุ๊บไม่ใช่จังหวัดสมมติเป็นจังหวัดจักรราชคงไม่ใช่นะครับจังหวัดเฉลิมพระเกียรติหรือไม่รู้เขาจะเรียกจังหวัดอะไรแล้วแต่เอาอำเภอไหนมาก็คงจะถกเถียงกันไปพักหนึ่งแต่คงไม่มีใครเอาหรอกนะเท่าที่ดูกระแสมาหลายปีแล้วทุกคนต้องการเป็นหลานย่าโมนะครับผมเนี่ยเป็นหลานเขยมันก็ไม่ได้มีประเด็นเลยนะเป็นหลานเขยย่าโมไม่ว่าจะยังไงผมก็เป็นหลานเขยย่าโมอยู่ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันนี้ต่อไปนะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าสมเกียรติอ่อนมนทางอสมท96.5 FM นะครับรายการนี้เสนอเป็นประจำทางอสมท96.5วันนี้54วันของพระองค์พาเสด็จสู่สวงสวรรค์ในเสาร์ที่ผ่านมาสรุปอย่างนี้นะครับว่าการประชุมกำหนดมรดกโลกแห่งใหม่ทั้งหมดจบสิ้นลงนะครับสำหรับปี2026ที่เกาหลีใต้เป็นประธานเป็นเจ้าภาพนะในการจัดการประชุมแล้วเราก็รับ

0: ทราบแล้วนะครับว่าวัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชก็กลายเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยในแง่ที่ว่าเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตไม่ใช่วัดที่ทรุดโทรมเป็นซากปรักหักพังของโบราณสถานผมจึงตื่นเต้นมากเลยบอกว่าวัดที่มีชีวิตแล้วยังเป็นมรดกโลกอยู่เนี่ยมันจะเติบโตต่อไปนั้นมันแล้วถ้าคนไปวัดมากๆบอกอย่ามาก็ไม่ได้นะครับก็ต้องมานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการท้าทายการบริหารจัดการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารว่าคนที่ไปวัดไปทำบุญหรือนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศผู้บริหารจัดการวัดทั้งหลวงพ่อนะพระในวัดคณะกรรมการจังหวัดหรือกรมศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องพบทางสายกลางที่เหมาะสมเข้มงวดในกฎเกณฑ์ที่เราชนะและได้เป็นมรดกโลกไม่ให้เสื่อมถอยไม่ถูกถอนแต่ว่าไม่ให้คนเข้าวัดหรือจำกัดคนเข้าวัดหรือเก็บค่าผ่านประตูแบบที่ไหนเขาเก็บค่าผ่านประตูเมืองเวนิสเนี่ยครับที่อิตาลีที่เราไปทะเลาะ กับเด็กๆอิตาลีมาอยู่แป๊บหนึ่งผมไม่ทะเลาะด้วยนะครับผมสงสารเด็กๆอิตาลีด้วยนะแต่ว่าเขาก็ไม่อยากนักท่องเที่ยวไปมากเขาก็ทำเก็บเงินค่าผ่านทางเข้าเมืองเวนิสไม่ว่าจะมาทางน้ำหรือมาทางบกขับรถผ่านเสียค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมเมืองเวนิสอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะจริงๆเมืองไทยเนี่ยสถานที่สำคัญที่เป็นมรดกโลกแล้วเข้าไปนะไม่ได้เก็บค่าผ่านทางแต่ว่าสมมติอุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้นะการเข้าเยี่ยมชมมันก็เหมือนค่าผ่านทางก็จะมีนะครับอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็จะเสียฝรั่งเสียราคาแพงกับคนไทยอย่างนี้ผมมีความรู้สึกเสื่อมเสียความรู้สึกให้มันเท่ากันไปเลยนะครับถ้าทะเลาะกันจะได้บอกเฮ้ยจ่ายเท่ากันนะเราให้เกียรติอยู่มากกันจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันโอเควัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็ผมก็ยังอ่านไม่หมดนะครับแต่ว่าวันนี้ขออัปเดตเพราะว่าการประชุมจบสิ้นลงแล้วอัปเดตภาษาฝรั่งแปลว่าข้อมูลล่าสุดก็คือว่าสรุปแล้วปีใหม่นี้คือหมายปี2026เนี้ยมีมรดกโลกทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมนะหรือ2อย่างผสมลงกันในจุดที่แห่งเดียวนะครับประกาศใหม่สำหรับปีนี้นะครับ25แห่งแล้วก็วัดพระมหาธาตุของไทยก็เป็นแห่งที่25อันดับที่25ไม่ได้แปลว่าเราด้อยกับใครในอันดับเพียงแต่ว่าตัว W หรือวัดเนี่ยมันอยู่ตรงท้ายบัญชีรายชื่อมาอ่านดูแล้วเอ้ยทำไมชื่อวัดพระมหาธาตุของพวกเราชาวไทยนครศรีธรรมราชไปอยู่บัญชีรายชื่อท้ายก็เนื่องจากว่าตามลำดับอักษรนะผมจะอ่านตามลำดับอักษรนะครับเพราะวัดพระมหาธาตุก็จะอยู่ท้ายสุดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยนี่อ่านเร็วๆก่อนท่านไปค้นเองได้แหละนะแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่มากในเช้าวันนี้ที่เว็บไซต์ของยูเนสโกอ่านข่าวเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็พูดถึง25แห่งก็มีบัญชีรายชื่อแล้วบอกให้กดไปหาไอ้25แห่งนี้ดูรายละเอียดกดไปมันก็ไม่เจอครับไม่รู้เว็บไซต์ก็เป็นไรนะครับผมพยายามอยู่เกือบครึ่งค่อนชั่วโมงนะครับตกลงท้อแท้ใจก็เลยไปกินกาแฟแต่ว่าผมเก็บข้อมูลเก่าไว้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วผมก็พอได้แล้วก็ผมเดี๋ยวไว้จัดภาพและชื่อสถานที่ต่างๆให้ท่านฟังครบภายใน 2-3 วันข้างหน้านะครับเพราะมันเยอะ25แห่งขอสรุปเป็นชื่อก่อนนะครับว่าตามลำดับอักษรนะฮะไม่ได้หมายความตามลำดับความสำคัญก็จะเป็นอัลโตเวิร์กฟินแลนด์นะครับแล้วก็อารามุดคาสเซิลหรือว่าปราสาทที่เกี่ยวข้องกำแพงเมืองอะไรต่างๆที่อิหร่านนะครับที่อิหร่านอามุดคาสเซิลอันที่3ก็จะเป็นอเมซอนเนียเธียเตอร์เป็นโรงละครที่บราซิลเดี๋ยวมีภาพตามมาเป็นระยะนะครับอันนี้ผมอ่านรายชื่อไปก่อนอันดับที่4ที่ประเทศอินเดียก็จะได้เมืองศาสนาพุทธโบราณหรือวัดโบราณสารนาถที่อินเดียนะครับโอ้สารนาถนี่ท่านอาจจะเคยโอเคไม่ไปยาวเลยเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังครับว่าคนไทยรู้จักแล้วกันนะครับเพราะเราไปสารนาถกันอยู่เป็นระยะเวลาไปจาริกแสวงบุญที่อินเดียประสูติตรัสรู้นิพพานแล้วก็ไปสารนาถแล้วก็เมืองหลวงเก่าโบราณอาสุกะและฟูจิวาราที่ญี่ปุ่น5นะครับ6 พื้นที่อนุรักษ์ทะเลจอร์แดนอัคบามารีนรีเซิร์ฟ7ชายหาดนอร์มังดีที่ยกพลขึ้นบก1944ที่ฝรั่งเศสอันดับที่7เป็นที่เดียวที่ผมเคยไปนะครับแล้วก็โบมาบาดิงกิโลไมเกรทอรี่แลนด์สเคปเซาเทิร์นซูดานเป็นที่เขตอพยพของสิ่งแวดล้อมสัตว์นะแล้วก็อันที่9กาดิเนียโมเดนิสซิตี้เซ็นเตอร์เมืองสมัยใหม่ของโปแลนด์นะฮะแล้วที่10ก็จะเป็นจิงเดอเฉินเฉินแฮนด์แฮนดี้คราฟต์โพสเลนอินดัสทรีไซต์คือแหล่งผลิตเครื่องลายคามนะที่จิงเฉินของจีนนะครับอันดับที่10อันดับที่11เมาอัมเรลคาสเซิลที่เลบานอนอันดับที่11อันนี้เป็นทะเลพวกอะไรแล้วก็โอกี้เฟโนกี้National Wildlife Refuge หรือเป็นที่พักพิงของสัตว์นี่มันแสงอยู่ที่ฟลอริดาอันนี้เคยไปเที่ยวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นที่คาซัคสถานก็เป็นมอสหรือสุราแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามอันที่14ก็ที่ฝรั่งเศสรอยัลแคปิตันฟอร์ตเรสหรือป้อมปราการเก่าที่ฝรั่งเศสแล้วก็เซบาสเตียที่ปาเลสไตน์นะฮะ15นะครับ16ที่ทัชเคนสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่อุซเบกิสถานทัชเคนเมื่อก่อนเป็นของรัสเซียแหละครับแต่ว่าตอนนี้ก็แยกเป็นประเทศแล้ว17ก็จะเป็นซากปลาดึกดำบรรทางภาคตะวันตกริมฟยอร์ดที่เดนมาร์กนะครับทฤษฎีวิวัฒนาการการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในยุคอีโอซีนยุคดึกดำบรรนะครับ18ก็จะเป็นสุสานโบราณซิงนูที่มองโกเลียนะของพวกบุคคลชั้นสูง19มาดีนาโอ้อันนี้ก็จะเป็นที่เกาะคามารอสนะครับสุลต่านโบราณที่มาดีนาที่20ก็จะเป็นที่ซาโทเมแอนด์พรินซิเป้นะครับก็จะเป็นระบบการเกษตรยุคอาณานิคมโบราณ20นะครับทีนี้ผมจะลองที่เตรียมไว้วันนี้สัก10แห่งจะไหวไม่รู้ลองดูนะครับก็ผมเตรียมไว้10แห่งเพราะว่าถ้าเตรียมทั้งหมดมันก็จะเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะเต็มชั่วโมงนะเอาคร่าวๆอย่างนี้แหละครับว่าที่อันดับที่1อัลโตอัลโตเวิร์คที่ฟินแลนด์ก็ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกนะไล่ไป10ข้ออันดับที่1เนี่ยอัลโตความสำคัญมันอยู่ที่ว่ามันเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมอาคารสถานที่ที่มีความสำคัญมีอาคารอยู่13แห่งนะที่ประกอบรวมกันนะที่ประเทศฟินแลนด์รวมกันทั่วประเทศฟินแลนด์รวมกันแล้วอาคารเหล่านี้มีลักษณะความสำคัญทางสถาปัตย์สมัยใหม่ศตวรรษที่20เขาก็เก่งนะของใหม่ก็ได้เป็นมรดกโลกไม่ใช่ไม่ได้เป็นของเก่าครับแต่ของใหม่นั้นมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมนะเขาเรียกว่ามันเป็นโมเดิร์นมูฟเมนต์เป็นการเป็นกระบวนการความเคลื่อนไหวทางสถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่20นะแล้วก็เป็นการตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานอย่างกว้างขวางของสังคมที่ต้องการที่อยู่อาศัยหรือสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมในโลกยุคใหม่ศตวรรษที่20นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนและผู้ที่อยู่อาศัยพูดง่ายคือออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารสถานที่หมู่บ้านจัดสรรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันสมัยใหม่ก็จริงแต่ไม่มีคุณค่าทางสถาปัตย์เพราะฉะนั้นนี้ก็จะเรียกว่าอัลโตเวิร์คที่ฟินแลนด์อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งผมเตรียมภาพให้ดูอันที่สองเดี๋ยวดูสัก10ภาพนะครับอามุดคัสเซิลแอนด์วิลเลจFortification ที่อิหร่านครับอามุดก็คือปราสาทอัลมุดและป้อมปราการโบราณนะซึ่งเป็นกลุ่มอาคารเนี่ยอยู่บนยอดเขาที่เห็นนี้ที่อิหร่านรวมทั้งหมดเป็น6ป้อมค่ายรวมกันไม่ใช่ที่เดียวจะมีชื่อต่างๆกันลองอ่านดูแล้วกันนะครับลัมเบซานาวิสาราซัมเกเลเยคริสตินาสิริกุลอิเลียนนะพวกนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในพื้นที่ที่เป็น หินสูงหน้าผาครุขระภูเขาสารพัดแห่งที่อยู่ในจังหวัดที่จังหวัดคัสวินทางภาคเหนือของอิหร่านจากศตวรรษที่11นะก็ถือว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์ป้อมปราการโบราณเพื่อการทหารการสู้รบการปกป้องเมืองถ้าให้อเมริกาอ่านเรื่องนี้ซะหน่อยนะครับจะได้ค่อยๆระวังเพราะว่าอิหร่านเขาปกป้องประเทศเขาด้วยภูมิประเทศที่สูงชันเดินทางลำบากครุขระนะมันจะยกพลขึ้นบกก็ต้องเจออันนี้ไม่ของโบราณนะครับแต่ว่าก็ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกต่อไปก็จะเป็นที่บราซิลอันนี้เป็นโรงละครชื่ออเมโซเนียเธียเตอร์ที่บราซิลนะครับเดอะเทียโตรเดอปาสand Bracada Republica ที่เมืองเบลเลมแล้วก็เทโตรอเมโซนากับลาโกเดอเซาที่มานาสมันมี 2-3 ที่ที่เกี่ยวข้องแต่ภาพนี้เป็นภาพที่เดียวนะครับก็แปลว่าโรงละครโบราณเก่าแก่ก็ไม่ได้เก่ามากนะ1789ถึง1912ที่ประเทศบราซิลให้ดูภาพหนึ่งแต่ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์หวังว่าเดี๋ยวยูเนสโกจะปรับให้มันเข้าได้นะครับผมเข้าใหม่ก็ไม่ได้นะแต่ว่าผมเซฟภาพพวกนี้ไว้นะเพื่อเตรียมจะทำงานในสัปดาห์นี้ก็เลยมีภาพอันนี้ก็เป็นโรงละครแต่ว่าถ้าท่านสามารถซิกแซกไปมาอาจจะเข้าไปดูได้จะได้ไม่ต้องคอยผมนะครับก็คือนี่คือโรงละครที่ที่บราซิลครับอเมโซเนียเธียเตอร์ที่บราซิลสารนาฏเมื่อกี้โอเคสารนาฏเมื่อกี้พูดไปนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ละเอียดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะแหล่งโบราณทางศาสนาพุทธที่สารนาฏประเทศอินเดียนะแล้วก็มีภาพนี่เป็นภาพเสาพระเจ้าอโศกนะครับเสาหัวสิงโตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอินเดียประเทศอินเดียด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่จริงมันไม่ใช่ที่จุดนี้จุดเดียวจะมีหลายระบบรวมกันอาการสถานที่ที่เกี่ยวข้องที่สารนาฏนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพุทธนะครับแล้วก็เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าตามประวัติศาสตร์ที่เราอ่านไปแล้วเมื่อเข้าพรรษานะครับเข้าพรรษาหรืออาสาฬหบูชาได้เทศเป็นครั้งแรกแสดงพระธรรมเทศนาในศตวรรษที่6ก่อนคริสต์กาลนะ BCE นะแล้วก็พวกปัญจวัคคีย์ต่างๆอันนี้ก็เล่าไปแล้วท่านสารนาฏปีนี้ก็ได้เป็นมรดกโลกนะครับเป็นที่อาสาฬหบูชาพอดีเลยนะครับนั่นก็ที่สารนาฏแล้วก็ต่อไปที่เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเมื่อกี้พูดถึงแต่เมื่อกี้ผมพูดเป็นรายชื่อเป็นทั้งหมด25แล้วกลับมาย้อนอธิบายอีกทีนะก็จะได้มีภาพให้ดูก่อนจบรายการอันนี้ก็คือเมืองหลวงโบราณของญี่ปุ่นคือเมืองอสุกะและก็ฟูจิวาราแล้วอาคารต่างๆเมืองหลวงเก่าโบราณยังเรียงรายอยู่ให้เป็นมรดกให้คนในโลกปัจจุบันได้ไปท่องเที่ยวได้เห็นนะครับทั้งหมดมีประมาณไม่ต้องประมาณทั้งหมดมี19องค์ประกอบ19อาคารหรือชุดอาคารกลุ่มอาคารรวมกันทั้งหมด19ซึ่งจะเป็นปราสาทราชวังเป็นที่ทำการของรัฐบาลวัดในศาสนาพุทธแบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สุสานของพระราชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในสมัยนั้นนอกจากนั้นก็จะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีว่าด้วยเรื่องเมืองหลวงโบราณอสุกะในศตวรรษในปี588ถึง694แล้วก็ฟูจิวาราก็จะ694ถึง710นี่เป็นอีกภาพหนึ่งของ1ใน10ที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอัคบามารินรีเสิร์ฟที่จอร์แดนถ้าใครไปจอร์แดนตอนนี้เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าโดนอเมริกาไปตั้งฐานทัพอิหร่านก็ยิงเอานะจอร์แดนก็เหนื่อยหนักนะแต่ถ้าเราไปเที่ยวจอร์แดนเราก็จะไปเพตรานั่นมรดกโลกนานแล้วนะครับแต่ว่าอัคบามารินรีเสิร์ฟอันนี้ก็จะเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ทะเลในทะเลของจอร์แดนอัคบามารีนรีเสิร์ฟผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็ประมาณนั้นแหละเข้าใจได้นะครับที่มีความสำคัญบ้านเราก็ยังที่จริงบ้านเราก็มีสวยๆใต้ทะเลแต่ว่าค่อยๆไปทีละอย่างแล้วกันเดี๋ยวมันจะมรดกโลกเตรียมเอกสารไม่ทันนะครับอันนี้ก็เป็นชายหาดนอร์มังดีนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสยกพลขึ้นบกตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่กำลังจะยุติลงตรงนี้แหละครับ The Longest Day D-Day ถ้าดูหนังนะครับถ้าท่านไปเที่ยวฝรั่งเศสก็แวะไปทางเหนือเลยนะครับนะ ถ้าว่ายน้ำข้ามไปก็ช่องแคบอังกฤษไปฝั่งโน้นอันนี้ก็พันธมิตรยกพลขึ้นบกที่ดีเดย์ในปี1944นะวันที่6มิถุนายนบีชส์หรือชายหาดดีเดย์แลนดิ้งมันจะมีหลายจุดที่หาดอะไรอะโอมาฮาบีชแล้วก็หลายชื่อนะครับเหมือนผมเคยไปเดินเล่นแถวนี้อยู่หลายปีมาแล้วก็ยังมีภาพสวยๆเยอะเข้าไปดูแล้วกันนะครับในเว็บไซต์ของยูเนสโกอันนี้ก็ได้เป็นมรดกโลกนะถ้าไปเที่ยวแล้วไปยืนดูความเวิ้งว้างภาพนี้อาจจะดูถ้าดูหนังก็จะมุมเนี้ยครับปีนหน้าผาขึ้นไปแล้วก็จะไปรบกับเยอรมันเนี่ยมันลำบากมากมันมีชายหาดเรียบๆไปไกลๆนู่นนะครับถ้าเดินกันแบบเงาๆช่วงวันนี้ถ้าไปคนจะน้อยช่วงที่ผมเคยไปก็คนน้อยนะครับอาจจะไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวมันก็จะได้ภาพที่งดงามอันนี้ก็ชายหาดนอร์มังดีแล้วก็ที่เซาท์ซูดานก็จะเป็นโบมาบาดิงกิโลไมเกรทอรี่แลนด์สเคปก็เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติป่าชายเลนที่เป็นที่อพยพของพวกสัตว์นกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่เซาท์ซูดานนอกจากนั้นก็ไปที่เกียร์นาโมเดนิสซิตี้อันนี้แปลกนะครับก็คือว่าไอ้เมืองกาดิเนียโมเดนิสซิตี้เซ็นเตอร์ที่โปแลนด์มันก็เป็นเมืองถ้าเราไปเที่ยวธรรมดาอาจจะไม่นึกว่ามันมีความสำคัญที่เป็นเมืองที่มีคุณค่าทางมรดกโลกแต่ว่าความเก่าแก่ของเมืองนี้อาคารสถานที่ท่าเรือดูเหมือนธรรมดานะแต่มันจะมีหลายภาพดูแล้วมันมีลักษณะเก่าแก่เขาก็อธิบายบอกว่ากาดิเนียโมเดนิสซิตี้เซ็นเตอร์คือว่าศูนย์กลางการค้าหรือดาวทาวของเมืองนี้นะครับทางตะวันตกทางตะวันออกและทางเหนือทางใต้ของถนนของเมืองนี้แสดงให้เห็นถึงการวางแผนการวางแผนสถาปัตยกรรมแผนผังเมืองซิตี้เซ็นเตอร์อนุรักษ์อาคารเก่าๆเก็บไว้หมดผมเลยนึกถึงว่าภูเก็ตอาคารต่างๆที่ภูเก็ตหรืออาคารที่หาดใหญ่นะพวกนี้ถ้าเป็นอาคารจีนโบราณสักวันหนึ่งอาจจะเป็นมรดกโลกของอาเซียนหรืออาจจะมรดกอาเซียนก็ได้แล้วอาจจะเป็นมรดกโลกค่อยๆว่ากันไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่โปแลนด์เท่าไหร่แล้วเกือบจบแล้วนะครับทันผมก็กลัวจะไม่ทันอันนี้ก็จะเป็นแค่10แห่งนะครับมันมี25เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยๆเล่าต่อไปที่เมืองจีนอันนี้ก็จะเป็นแหล่งโบราณคดีทางด้านการผลิตพวกเครื่องเคลือบเครื่องเผาเครื่องเคลือบดินเผาอะไรต่างๆของจีนในสมัยโบราณที่จิงเดเชนแฮนดิคราฟต์พอสเลนอินดัสทรีไซต์ก็ถือว่าเป็นความเก่าแก่โบราณบ้านเราก็จะมีนะครับก็ไปทางสุโขทัยศรีสัชนาลัยก็จะมีเตาอะไรอะเตาทุเรียงเตาดินเผาต่างๆผมเคยไปเที่ยวดูทำข่าวทำสารคดีอันนั้นก็อาจจะโอเคแต่ว่าเราได้รับมรดกโลกรวมๆกันไปแล้วนะสุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรแต่ว่าของจีนก็ได้รับมรดกโลกแหล่งเครื่องปั้นดินเผาโบราณนะของเมืองจีนนอกจากนั้นที่เลบานอนก็จะเป็นเมาเอมิสคาสเซิลเป็นไปไหนแล้วเลบานอนนะครับก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเลบานอนแล้วกันเราจบ10แห่งพอนะครับนอกนั้นจะมีปราสาทที่เลบานอนเอาไว้วันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมครับท่านผู้ฟังผมก็เคยชวนไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านอาจจะซุ่มเขียนอยู่ก็ได้แต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนนะวันที่12สิงหาคมจะเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาพระราชินีสิริกิติ์นะครับก็ผมก็ยังคงใช้คำพระราชินีสิริกิติ์อยู่ขออภัยด้วยนะครับใช้ตามเดิมก็คือว่าเราจะระลึกถึงแม่กันสักหน่อยหนึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีอะไรที่จะเขียนมาเล่าได้เล็กๆน้อยๆหรือจะมากๆก็เชิญตามสะดวกนะครับถ้ามากเป็นเล่มก็พิมพ์หนังสือขายได้เลยว่าด้วยเรื่องแม่ของท่านผู้ฟังก็คือว่าแม่นี้มีความสำคัญอย่างไรนะในมุมมองเอาเป็นว่ามองแม่ของท่านย้อนหลังจะได้เล่าให้เราฟังท่านฟังก็จะได้ฟังแม่ของท่านเป็นยังไงจะบอกชื่อไม่บอกชื่อก็ได้นะนะพระคุณของแม่จะได้มีอะไรทำกันในช่วงวันแม่วันที่12สิงหาหรือก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นถ้าท่านฟังเขียนอีเมลมานะครับต้องส่งมาทางอีเมลนะครับหรือถ้าท่านจะส่งแบบโบราณสมัยก่อนติดสแตมป์ใส่ซองส่งมาก็ต้องผมก็ไม่ได้เอาอดเดรสขึ้นจออีเมลง่ายกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าจะจดหมายมาถึง ผมก็เดี๋ยววันหลังเอา address ขึ้นจอแล้วกัน220หมู่9ภูพิมานรีสอร์ทถนนเทศบาล5ตำบลอำเภอปากช่องนครราชสีมา30130ก็จำไม่ได้อีเมลดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวอีเมลง่ายที่สุดนะบอกลูกหลานช่วยหน่อยแล้วกันนะครับจดหมายมันยุ่งยากนะครับแต่ว่าถ้าเดี๋ยวจังหวะดีๆผมเอาอดเวสขึ้นจอในวันถัดไปแล้วกันนะครับเวลาเอาที่อยู่ที่บ้านขึ้นจอผมก็กลัวอย่างว่าทุกคนรับทราบผมอยู่ที่ไหนก็จะมาเอาขนมมาให้แล้วผมจะกินไม่หมดนะครับโอเคครับอีเมลมาที่สมเกียรติ thaivision.com นะคุยกันถึงว่าแม่ของท่านลำลึกถึงแม่ของท่านเป็นอย่างไรในเนื่องในโอกาสของวันแม่นะครับนอกจากนั้นข่าวอ้อยอิงก่อนจบอีกสักนาทีนึงแล้วกันนะครับคือว่าที่มันพาดพิงมาแล้วผมไม่ได้จังหวะที่จะพูดในวันนี้หรอกนะครับแต่ว่าเป็นข่าวเก่า2ทั้งวันแล้วคือว่า FIFA นะตกลงยกเลิกแผนที่จะขายหุ้นให้กับบริษัทเอกชนมาลงทุนบริหารจัดการฟุตบอลโลกในครั้งต่อๆไปเป็นมูลค่ามหาศาลโดนต่อต้านจากยุโรปนะแล้วก็หลายสมาคมฟุตบอลในเอเชียก็เอาด้วยต่อต้านอเมริกาใต้ก็ต่อต้านคือฟุตบอลเป็นของชาวโลกไม่ใช่ของนักธุรกิจเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าอินแฟนติโน่มีแผนจะหากินร่วมกันกับลูกเขยแล้วก็พี่ชายลูกเขยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไงค่อยๆเปิดโปงออกมาทุกคนก็พอรู้ทางทันว่าเขาต้องการที่จะทำมาหากินหาเงินให้กับฟีฟ่าแล้วก็บอกว่าการหาเงินให้กับฟีฟ่านั้นก็เป็นเสมือนกับการที่จะทำเอาเงินมาใช้จ่ายให้กับประเทศเล็กๆที่มาแข่งฟุตบอลโลกอุดหนุนสมาคมฟุตบอลก็เป็นข้ออ้างนะครับแต่ว่าโลกไม่เอาด้วยก็ยกเลิกแผนนี้ไปนะเขาก็เพียงบอกว่าก็แค่ลองเช็คดูว่าจะเอาหรือไม่เอาตอนนั้นก็สงการที่ประชาชนประมาณ 5-6 หมื่นคนพวกหนุ่มวัยรุ่นตอนปลายหรือแม้กระทั่งหนุ่มทั้งหลายนะครับที่ว่ายน้ำข้ามฝั่งไปดินแดนในปกครองของสเปนทางเหนือของโมร็อกโกที่เขาเรียกคูซีอูท่าหรือซีอูท่าเนี่ยก็กลับไปเกือบหมดแล้วล่ะครับตายไปหลายสิบคนเนื่องจากว่าอยู่ที่โมร็อกโกมันลำบากก็จะไปเผชิญโชคในสเปนแต่ว่าสเปนมันต้องว่ายน้ำข้ามทะเลไปไม่ไหวแต่สเปนเนี่ยเป็นเจ้าของดินแดนเป็นเจ้าอาณานิคมเหลืออยู่เล็กๆเขตหนึ่งเป็นติ่งอยู่ทางเหนือของโมร็อกโกครับมันคนโมร็อกโกก็ว่ายน้ำอ้อมข้ามรั้วไปมันก็ยังอยู่ในโมร็อกโกตอนเหนือแหละครับแต่ว่าเขตนั้นยังอยู่ในเขตปกครองของสเปนก็ไปอยู่3วันแล้วก็ไม่มีอะไรกินก็ต้องกลับบ้านกลับไปส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ที่ตายไปก็ 5-60 คนเป็นภาพที่น่าอเนกอนาจใจแต่ว่าประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศที่ไม่มีปรากฏการณ์เช่นนั้นก็สงสารว่าเพื่อนมนุษย์ไม่มีที่ทำมาหากินอย่าให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นเลยนะครับหมดเวลาสำหรับรายการโลกยามเช้าเท่านี้ขอลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาโชคดีและสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
2: สนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัด พาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
11: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ็นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
12: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
11: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
12: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
11: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
13: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
14: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
15: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
14: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
15: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
17: อารุสวัสดิ์ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะคะวันนี้เปิดมาวันจันทร์นะคะ3สิงหาคม2569นะคะมาเกาะติดเรื่องที่เรียกว่าโอ้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะก็ตกใจกันไปทั่วโลกกรณีของนักท่องเที่ยวนะคะรัสเซีย2คน2พี่น้องที่มาเสียชีวิตในประเทศไทยด้วยการถูกฆาตกรรมที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าโอ้จะเกิดเหตุขนาดนี้ได้นะคะเพราะว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีความโยงใหญ่แล้วก็เคยทำคดีก่อคดีที่น่าตกใจสังหารคนอื่นมาเป็นเรียกว่าเป็น serial killers เลยแต่ว่าเรื่องนี้มันคล้ายๆกับกรณีที่เกิดที่เกาหลีใต้ก็คือตำรวจเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้มาช่วยเหลือหรือเปล่านะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันวันนี้พบกันกับเราสองคนนะคะดิฉันสังกมาสารวัตรค่ะ
18: ดิฉันเวชกุลสวัสดีค่ะ
17: ค่ะแล้วก็วันนี้เช้าวันจันทร์นะคะเรามีการเสริมทีมมาจากลอนดอนด้วยคุณพรวงอนันต์นะคะโอ้โหเป็นเรื่องคดีที่ช็อกอังกฤษเรียกว่าช็อกโลกเลยด้วยซ้ำนะคะถือว่าเป็นคดีที่ทำให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจกับญาติผู้เสียชีวิตมากที่สุดกรณีหนึ่งเลยนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุจริตหรือว่าโกงแม้กระทั่งเรื่องของงานศพนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามคุณณพรกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องอื่นๆที่ได้พูดกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข่าวรอบโลกกันก่อนเลยนะคะว่าเช้านี้มีอะไรที่น่าติดตามบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มข่าวแรกกันเลยกับคุณกนิกากรณีของ ผู้นำพม่าเยือนประเทศไทยในสัปดาห์นี้มีหลายประเด็นร้อนๆที่น่าจับตาไปติดตามค่ะ

0: Verde.
1: ก็สัปดาห์นี้นะคะนายกรัฐมนตรีกับผู้นำอาเซียนเนี่ยก็จะพบปะหารือกันอยู่หลายคู่เลยทีเดียวนะคะอย่างวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียซึ่งเป็นหุ้นส่วนด้านยุทธศาสตร์แต่ดิฉันคิดว่าไฮไลท์ของการเมืองระหว่างประเทศในอาเซียนเนี่ยสัปดาห์นี้น่าจะอยู่ที่วันที่6ที่7ก็คือวันพฤหัสบดีวันศุกร์นี้นะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นก็จะต้อนรับผู้นำพม่า ก็คือพลเอกอาวุโสมินอองไลน์นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นประธานาธิบดีของพม่าแล้วเนี่ยก็มีกำหนดเดินทางมาที่ประเทศไทยคุณเสียศักดิ์ฟวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าจะมีประเด็นทั้งเรื่องความมั่นคงชายแดนการลดความรุนแรงตามแนวชายแดนพม่าไทยพม่านะคะการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็แก๊งสแกมเมอร์การแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำสายสำคัญแล้วก็รวมถึงเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านชายแดนท่ามกลางความขัดแย้งของพม่านะคะซึ่งท่านรองนายกเนี่ยก็บอกว่านี่ก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าสถานการณ์ในพม่าเนี่ยไทยก็ยังคงสนับสนุนให้ทุกฝ่ายเดินหน้ากระบวนการเจรจาสันติภาพนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าการที่พม่ามาเยือนไทยเนี่ยมันมีนัยสำคัญมากรองศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพม่านะคะก็บอกว่าคือมันเท่ากับพม่าได้รับการยอมรับจากโลกอ่ะคุณสังกมาไม่ว่าประเทศเราจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ในฐานะที่เรายังเป็นสมาชิกที่มีน้ำหนักในอาเซียนเสมอถ้าไทยเป็นผู้นำและเราตอบรับกับท่าทีของพม่ากับมินอองไลน์ที่จะมาเนี่ยไทยก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแล้วก็พยายามให้อาเซียนกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับพม่ามากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ดร.ลลิตาเน้นย้ำเนี่ยก็คือว่าคือพม่าเนี่ยเป็นชาติที่มีความดื้อมากที่สุดอาจารย์บอกว่าดื้อมากที่สุดในโลกก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเจรจากันจริงๆแล้วอยากจะให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยไทยต้องแสดงความชัดเจนเด็ดขาดถึงผังกับความต้องการผลเจรจาเหมือนจีนคือทุกครั้งที่จีนจะคุยกับพม่าเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยนะคะว่าผลการเจรจาครั้งนี้เขาต้องการอะไรสมมติมี7ข้อ1 2 3 4 5 6 7แล้วทุกครั้งที่จะเจรจาเริ่มต้นเขาจะเริ่มด้วย7ข้อนี้ก่อนแล้วเหมือนมีเช็คลิสต์น่ะว่าตอนนี้ถึงไหนอะไรอย่างไรแล้วพูดให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าปล่อยคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยไปหาตอนจบว่าแล้วเราจะเอายังไงกันดีเป้าหมายจะคืออะไรแบบนี้อาจารย์บอกว่าไม่มีทางได้นะคะแต่ว่าต้องชัดเจนเหมือนที่จีนทำนะคะทีนี้เรามาดูว่าโอกาสที่เราจะเห็นแบบนั้นเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณสังกมาคะคือตอนนี้การค้ามูลค่าชายแดนไทยพม่าเนี่ยมันหดตัวมากเนอะเพราะว่ามันมีทั้งการปิดด่านเป็นระยะนะคะมีการตั้งเงื่อนไขบางเรื่องนะคะแล้วก็เรื่องความมั่นคงชายแดนรวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราดูเฉพาะเรื่องความมั่นคงชายแดนเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยพม่าเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังโจมตีฝ่ายที่เห็นต่างเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำริมแม่น้ำสารวินแม่น้ำกกอยู่เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าฉันทามติ5ข้อเนี่ยคือพม่าปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะแล้วก็จำได้ไหมคะตอนที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการเจรจากับทางอาเซียนเนอะให้หลังคือก่อนเนี่ยมีการประชุมของรัฐสภาพม่าในการปฏิเสธฉันทามติ5ข้อนะคะพอหลังจากการประชุมอาเซียนปุ๊บสื่อของพม่าเนี่ยก็ทำการ์ตูนด้วย AI ออกมาเลยแล้วก็บอกว่าเป็นการฉลองชัยชนะทางการทูตเพราะรัฐสภาที่จัดตั้งขึ้นโดยกองทัพพม่าได้ปฏิเสธฉันทามติ5ข้อนั้นแล้วซึ่งนี่ก็เป็นจะว่าเหมือนตบหน้าอาเซียนก็อาจจะพอได้แต่ก็เรียกว่าไม่ได้แยแสในสิ่งที่อาเซียนก็ดูเหมือนจะให้เกียรติตัวเองในการดึงกลับเข้ามาในประชาคมนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นปัญหาสำคัญเลยช่วงนี้แม่น้ำสายแม่น้ำกกเนี่ยท่วมล้นใช่ไหมคะเข้ามาในพื้นที่เราก็รู้แล้วว่าแม่น้ำสายแม่น้ำกกเนี่ยคือข้างบนเนี่ยมันมีเหมืองทั้งเหมืองแร่เอิร์ธเหมืองแร่หายากแล้วก็เหมืองทองที่ เรียกว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเยอะมากเพราะว่าไม่ได้จัดตามทําตามมาตรฐานใดๆเลยคือจะเอาง่ายเข้าว่าแล้วก็เอาเยอะเข้าว่าเนี่ยนะคะฉะนั้นเนี่ยน้ําเนี่ยมันก็เลยขุ่นข้นเหมือนที่เราเห็นสภาพที่เกิดขึ้นอยู่ในปลายแม่น้ํานะคะเราเฉพาะแม่น้ําสายเนี่ยคุณสังมาคะในพื้นที่วาเนี่ยกองทัพพม่าเนี่ยตั้งปฏิบัติการตั้งฐานปฏิบัติการสลับกันเนาะแต่ว่าเหมืองแร่ทั้งหมดเนี่ยมีถึง11แห่งเลยทีเดียวที่ตั้งอยู่กลางหรือริมตลิ่งแม่น้ำสายบางแห่งเนี่ยห่างออกไปบนภูเขานิดเดียวนะคะซึ่งนี่แหละก็เป็นผลกระทบแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันจะมี TOR ที่เซ็นร่วมกันระหว่างไทยพม่าในการจัดการปัญหาแม่น้ำกบมันก็ปรากฏว่าฝ่ายพม่าเนี่ยเขาไม่เอาอะไรเลยที่จะเป็นสาระที่จะไปช่วยในการจัดการเนาะกลายเป็นว่ามีแต่ฝ่ายไทยเท่านั้นนะที่อีกหน่อยจะทำในเรื่องของ TOR ในการจัดการแม่น้ำนะคะซึ่งอาจารย์ด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.จารุพงษ์รักพงษ์นะคะก็บอกว่า TOR นี้เนี่ยคือโอเคมันเป็นซอฟต์ลออินสตูเมนต์นะคะแต่พอดูในสาระข้างในเนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายพม่าเนี่ยจะไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันคุยกันแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องหยุดยุติการนำเข้าแร่จากพม่านะคะแล้วก็หยุดเป็นทางผ่านให้ไทยขนแร่ตราบใดที่คุณยังไม่มีการพัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะเขาก็จะไปชุมนุมหน้ากงสุลพม่าที่ประเทศเชียงใหม่ด้วยค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30
0: ที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะคุณกนิกา
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะหน้าวัดสันติธรรมนะคะก็จะมีกงสุลพม่าอยู่ที่นู่นคือยังไงเนี่ยอย่างที่อาจารย์ลลิตาบอกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศสำคัญในอาเซียนเนาะแล้วเราเนี่ยก็สามารถพูดคุยกับพม่าได้แต่ว่ามันต้องรับปากรับคำมากกว่านี้ถ้าคุณอยากจะให้มันเกิดเกิดผลไม่ใช่แค่เป็นเรื่องแค่ว่าได้คุยกับพม่าเท่านั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตานะคะคุณสังมาคะ
0: และนี่ก็คือเรื่องแรกที่น่าติดตามมากๆกับชาวทะเลค่ะค่ะก็ต่อเนื่องนะคะกับเรื่องที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะคะโดนเรียกว่าแฮกนะคะแล้วก็มีการนำข้อมูลของผู้ที่เข้าไปฝากหลักทรัพย์ไปที่นั่นแต่ประเด็นก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการตั้งคำถามนะคะว่าข้อมูลเนี่ยตกลงมันปลอดภัยหรือไม่ก็เลยทำให้มีแบบผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความเห็นกันหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่เชื่อมกันก็คือมันสะท้อนให้เห็นนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทั่วโลกเนี่ยต้องตั้งคำถามกันเองแหละว่าเราปลอดภัยแน่นอนจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าระบบ AI เนี่ยมันถูกนำไปใช้ในต่างประเทศแล้วต้องถามว่ารัฐบาลแต่ละประเทศนั้นหรือว่าเอกชนเนี่ยได้มีความรับผิดชอบมากเพียงพอแค่ไหนนะคะในการที่จะทำให้ข้อมูลของประชาชนเนี่ยที่อยู่ในมือท่านปลอดภัยมีการแสดงความเห็นจากนักลงทุนชื่อดังนะคะก็คือเรย์ราดิโอเขาได้พูดถึงภัยของ AI หรือว่าการดูแลรักษาข้อมูลเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะคือฟังแล้วก็น่ากังวลนะคุณคณิกาคือตัวเขาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องวิกฤตที่ใหญ่กว่า AI ไกลไปกว่านั้นด้วยอันนี้ที่คิดว่าแหมมันน่าสนใจนะอย่างน้อยเราได้เตรียมรับมือคือต้องไม่ลืมว่าตัวดาลิโอเนี่ยเขาเคยคาดการณ์วิกฤตการณ์การเงินตอนปีคศ2008ตอนนั้นน่าจะจำได้เขาโอ้โหเขาเตือนแม่นยำมากแล้วเขาก็บอกเลยนะคะบอกว่าความเสี่ยงรอบใหม่เนี่ยเป็นวิกฤตใหญ่ซึ่งมันมาจากการที่โลกกำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านนั่นเองนะคะก็คือเปลี่ยนผ่านทั้งตลาดการเงินเศรษฐกิจระเบียบโลกเป็นการถดถอยของสหรัฐอเมริกาพอดีนะคะแหมมันก็เลยสะท้อนให้เห็นถึงไม่ใช่แค่ฟองสบู่ของ AI อย่างเดียวเท่านั้นที่เราเห็นแต่เป็นการหลายสิ่งหลายอย่างมันดันมาเหมือนมาประชุมร่วมกันโดยไม่ได้นัดหมายคุณกนิกาคุณผู้ฟังคะเขาบอกว่ามีอะไรบ้างมี AI เนี่ยอันนึงแล้วนะคะฟองสบู่ AI อันนึงแล้ว2สินทรัพย์ที่ร้อนแรงนะคะ 3หนี้มหาศาลที่เกิดขึ้น4ความเหลื่อมล้ำที่เราพูดกันบ่อยๆว่าโอ้โหรวยจะรวยไปไหนรู้ไหมคุณนิกาแล้วก็การที่ของอำนาจรัฐของสหรัฐที่ถดถอยด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของการที่เอาตัวเจ้า AI ที่เป็นตัวหลักก่อนนะคุณกันนิกาที่ว่าเป็นวิกฤตอันนึงที่เราจะรับมือมันได้หรือเปล่านะคะแล้วก็รัฐประเทศต่างๆเนี่ยก็ถูกเรียกร้องว่าให้เข้ามาจริงจังดูแลกับเจ้าวิกฤตรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นถามว่าตอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายการเราเพิ่งเล่าไปถึงเรื่องของมันจะเป็นวิกฤต AI ไหมก็คือบริษัท OpenAI เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้า AI แบบอัตโนมัติก็คือไม่ได้ทำงานผ่านมนุษย์เลยเราหลับมันก็แหมเที่ยวไปทำงานที่เรียกว่าเอเจนต์นะคะ AI เอเจนต์เนี่ยมันสามารถหลบออกจากหลบกักกันจำได้ไหมคะที่เมื่อวันพฤหัสกับศุกร์เราเล่าไปบอกว่าโอ้โหมันพอมันหลุดออกไปได้นะคะมันเป็นตัวท็อปเลยของบริษัท OpenAI นะคะแล้วมันเนี่ยพอหลุดไปได้ตอนแรก OpenAI บอกว่าโอ้อันนี้มันทันสมัยเพราะว่ามันสามารถแกะได้เลยว่าไซเบอร์พวกแฮกเกอร์เนี่ยทำงานยังไงนะแล้วมันกลับเข้าไปทำสิ่งที่เรียกว่ามันสามารถเข้าไปในจะเป็นแอปพลิเคชันของคุณกนิกาเว็บหรือว่าระบบหลังบ้านของบริษัทคุณกนิกาแม้มันเข้าไปเสร็จเนี่ยมันไปวิเคราะห์เลยนะคะว่าอ่อนแอตรงไหนบ้างจริงหน้าที่เนี่ยใครดูว่ามันอ่อนแอตรงไหนแต่ว่าไอ้เจ้า Agent AI ตัวนี้มันดันเข้าไปแฮกแล้วไปเอาข้อมูลมาบริษัท Hacking Face นะคะเป็นบริษัทเทคชื่อดังแล้วว่าวันนี้มาอีก2เจ้าบอกว่าโดนเหมือนกันด้วยแบบนี้เลยนะคะทาง CBS ได้รายงานนะคะบอกว่าการหลุดรอดเพิ่มเติมเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีบริษัทออกมาแถลงอะไรหรอกนะแต่ว่าเผอิญมันมีการสอบสวนบริษัทต่อสาธารณะอันนี้ดิฉันคิดว่าสำคัญมากๆนะคะทางบริษัทที่รับผิดชอบข้อมูลประชาชนในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะต้องทำให้มันโปร่งใสแบบนี้เหมือนกันเพราะกรณี OpenAI เนี่ยตอนแรกก็ไปดูก่อนว่าAI agent ไอ้ที่มันทำงานอัตโนมัติเนี่ยมันหลุดออกจากสภาพแวดล้อมทดสอบที่ถูกควบคุมได้ยังไงบ้างนะคะแล้วแหล่งข่าวก็บอกว่าไอ้การหลุดของมันเนี่ยมันจะมาบอกว่ามีขอบเขตจำกัดเนี่ยก็ยังจะพูดอย่างนั้นซะทีเดียวไม่ได้โฆษกเขาพยายามอธิบายว่าเขากำลังตรวจสอบกิจกรรมในวงกว้างโมเดล AI ของเขาว่ามันไปแฮกบริษัทอื่นๆได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยอมรับจริงๆนะคะว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มแรงกดดันควบคุมกำกับดูแลด้วยมีคนไปถามทรัมป์นะทรัมป์ก็ยังต้องตอบประเด็นนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องดูเรื่องนี้นะคะสำหรับความกังวลทำไมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยถึงกังวลเพิ่มขึ้นคุณมอริสชิโอโดนะคะเป็นนักคณิตศาสตร์จาก Existential Risk บอกเลยว่าตอนนี้อุตสาหกรรม AI เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ผู้พัฒนาเครื่องมือทั้งหลายเขาไม่สามารถที่จะพัฒนาและดูแลความปลอดภัยของมันได้อย่างรับผิดชอบพูดง่ายๆว่า AI มันทันสมัยวิ่งไปเรื่อยๆคุณกันนิกาแต่คนที่เข้าไปควบคุมดูแลมันเนี่ยผู้เชี่ยวชาญบอกไม่ทันรอยเตอร์ยังบอกเลยนะคะบอกว่าเอาจริงๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดแฮกเนี่ยกี่ครั้งกันแน่ไอ้ที่ข่าวออกมาเนี่ยมัน2 3บริษัทแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนภายใต้สถานการณ์แบบไหนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องทำความเข้าใจการทำงานของ Big Data ด้วยซ้ำแต่ไอ้การสอบสวนเนี่ยมันเริ่มเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเพราะว่าไอ้เจ้าบริษัทภายในเครือข่ายของ Hacking Face เนี่ยโดนพบว่ากำลังมีการเข้ามาแฮกบริษัทเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วค่ะกนิกาบัญชีผู้ใช้งานบริษัทอื่นๆอีก4แห่งก็ถูกเจาะระบบด้วยหนึ่งในนั้นคือบริษัทโมเดลสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครนิวยอร์กผู้บริหารบริษัทบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆและที่สำคัญคือมีสัญญาณว่าจะเป็นทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่แบบ OpenAI Anthropic ก็ตามพวกเขาไม่เห็นจะได้ทำงานจริงจังในการเฝ้าติดตาม AI แบบ real time ของตัวเองเลยคือตัวเองหลับไปแล้วหรือว่าระบบต่างๆการตรวจสอบไม่มีเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะก็ต้องเป็นสิ่งที่บทความของ CBS สะท้อนเลยบอกว่ารัฐบาลจะต้องเข้ามากำกับดูแลนะคะทรัมป์ก็บอกแล้วยุโรปนะคะคณะกรรมการยุโรปเมื่อวันศุกร์เองเพิ่งเรียกบริษัท OpenAI กับ Anthropic มาหารือนะคะแล้วก็บอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้สหรัฐเองยังพูดเลยนะบอกว่าคุณจะทำยังไงต้องทดสอบขีดความสามารถโมเดลขั้นสูงเหล่านี้ก่อนนำไปใช้ด้วยอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงคุณกันกาที่ดูเหมือนเป็นเทคไกลตัวเหมือนในหนังแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยจริงๆแล้วที่สำคัญคือไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะคะที่สหรัฐที่ยุโรปเขาก็ตื่นตัวบริษัทโดนแฮกแล้วจริงๆแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องทำให้โปร่งใสแล้วก็กำกับดูแลอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญและนี่คือประเด็นที่สองค่ะ
1: ค่ะก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดิฉันขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยติดตามนะคะคดีที่ศาลปกครองกลางเนี่ยจะพิจารณาคำฟ้องคำร้องนะคะของบริษัทซินเจนต้าที่ฟ้องว่าการประกาศแบนพาราควอดคลอไพริฟอสที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในที่สุดเนี่ยศาลก็ยกฟ้องนะคะก็คือไม่รับคำฟ้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะกรมวิชาการเกษตรนะคะบอกว่าการออกประกาศนั้นเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วซึ่งเดี๋ยวจะดูข้างในสาระนะคะน่าสนใจมากแต่ประเด็นเนี่ยมันมีอีกคดีหนึ่งที่เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนอะในฐานะคนที่ติดตามเรื่องนี้ค่ะ
0: คุณง่ายคำว่ายกฟ้องเนี่ยหมายความว่า
1: ก็คือว่าคำประกาศแบนนั้นยังมีผลอยู่คำประกาศแบนนั้นมีผลอยู่เพราะว่าบริษัทเขาอยากจะให้ยกเลิกเพื่อที่จะเขาขายได้ต่อไปนะคะแม้ว่าสารนั้นมันจะเป็นสารอันตรายแล้วก็มีผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้แล้วก
0: ็ผู้ค้า
1: ในอาหารใช่ทีนี้เนี่ยอีกคดีนึงเนี่ยคือบริษัทก็ฟ้องทีนี้ฟ้องเรียกค่าเสียหายว่าการที่ไปบังคับให้เขาทำลายเนี่ยเขาเนี่ยเสียหายต้องให้รัฐเนี่ยเอาเงินภาษีของประชาชนไปจ่ายคดีนี้เนี่ยต้องเรียกว่ารัฐแพ้เนาะศาลเนี่ยให้จ่ายให้กับเอกชนเนี่ยที่116ล้าน9แสนกว่าบาทนะคะประเด็นก็คืออย่างนี้คุณสังคมาครับคือศาลเนี่ยเดี๋ยวเอาคดีแรกที่เป็นคดีที่เรียกว่าคำพิพากษาน่าสนใจมากแล้วเป็นการคุ้มครองประชาชนศาลเนี่ยยืนยันว่าเป็นการแบนด้วยชอบด้วยกฎหมาย1ขั้นตอนการออกประกาศดีแล้ว2ศาลเนี่ยใช้หลักการระวังไว้ก่อน precautionary principle นะคะเป็นจุดสำคัญที่สุดของคำพิพากษานี้เลยว่าถ้ามีข้อมูลระดับหนึ่งพอที่ชี้ได้ว่ามันน่าอันตรายรัฐไม่ต้องรอพิสูจน์ให้ครบ 100% นะถึงจะค่อยมีเครื่องมือป้องกันถ้าเรารอจนเต็มแน่ 100% เนี่ยความเสียหายมันอาจจะเกิดขึ้นมากจนแก้ไขไม่ได้เนาะถึงแม้ว่าศาลบอกว่าหลักการนี้ไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายไทยโดยตรงแต่ศาลเนี่ยนำมาตีความแล้วก็บังคับโดยเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ศาลเนี่ยยังชี้ว่าแค่จำกัดการใช้เนี่ยไม่พอมันต้องยกเลิกเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำพื้นที่สาธารณะพื้นที่เปราะบางโรงเรียนโรงพยาบาลศูนย์เด็กเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็ศาลก็ยังบอกว่าคือประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยต้องมาก่อนความเสียหายของเอกชนนะคะแต่ว่าพอมาเป็นคดีที่สองเนี่ยคดีที่สองเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีนะคะศาลบอกว่าแบนได้ถูกต้องแล้วแต่รัฐจะออกคำสั่งให้บริษัทออกเงินค่าจำกัดเองไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้ซึ่งก็จริงนะคะเมื่อบริษัทจ่ายไปแล้วรัฐจึงต้องจ่ายคืนบริษัทฉะนั้นมันก็ศาลก็ตีอยู่ที่116ล้านนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยก็ตอนนี้ก็ภาคประชาสังคมนักวิชาการเนี่ยก็เชียร์ให้กรมวิชาการเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยทั้งกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งเป็นการออกคำสั่งให้เขาไปทำลายเนี่ยนะคะต้องจ่ายเงินต้องลุกขึ้นมาอุทธรณ์คดีนี้เพราะว่าอะไรคะคุณสังกมาถ้าเราดูเนี่ยคือในต่างประเทศเนี่ยมันมีมาตรฐานอยู่เนาะอย่างในสหภาพยุโรปหรือแม้แต่ในแอฟริกาใต้เนี่ยเมื่อสารเคมีถูกยกเลิกการใช้สารนั้นเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นสินค้าอีกต่อไปแต่กลายเป็นของเสียอันตรายผู้ผลิตเนี่ยต้องรับผิดชอบเรียกคืนแล้วก็ทำลายทันทีโดยไม่เป็นภาระไปสู่รัฐหรือประชาชนซึ่งอันนี้มันเป็นหลักการที่อยู่ในองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่เขาเรียกว่า Product Stewardship นะคะก็คือคุณเป็นเจ้าของอ่ะคุณได้รับประโยชน์จากตอนที่ขายมันไปแล้วอ่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันถูกพบว่าเป็นอันตรายเนี่ยคุณก็ต้องเอาไปจัดการและที่สำคัญเนี่ยคือมันไม่ควรผลักภาระทั้งหมดเนี่ยมาที่ประชาชนเนาะแล้วก็คุณสังคมาคะซินเจนต้าเนี่ยบริษัทที่ฟ้องเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเป็นบริษัทยุโรปนะแต่ว่าคือในยุโรปอ่ะเขาห้ามใช้ไปนานมากแล้วนะคะแล้วเขาก็ย้ายโรงงานเนี่ยไปตั้งในจีนคือโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานจีนแล้วตอนนี้ก็คือเป็นบริษัทจีนนี่แหละร่วมทุนจีนนี่แหละที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากไทยนะคะทั้งที่ในจีนเลิกใช้ไปแล้วเหมือนกันคุณสังกมา คือเขาเอาของที่เขาไม่ใช้ของที่เป็นอันตรายมาขายบ้านเราแล้วยังจะมาเก็บค่าเสียหายจากการทำลายงานนี้เนี่ยท้าพิสูจน์เลยนะคะว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยปกป้องประชาชนจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยก็เอาเงินเพราะถือว่าเป็นเงินภาษีของประชาชนเนาะก็ไปจ่ายเอกชนต้องสู้ค่ะต้องสู้ในคดีศาลอุทธรณ์นะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขพรบ.วัตถุอันตรายให้ครอบคลุมโดยเฉพาะกฎผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย polluter pay principle นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตก็คือ extended producer responsibility เหมือนที่ในต่างประเทศเนี่ยมาตรฐานระบุไว้แล้วก็อย่างในเวลาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยคือสารพิษที่บ้านคุณไม่ใช้แล้วคุณควรเลิกไม่ควรส่งออกมาที่บ้านเราเหมือนกันนะคะอย่างกรณี FTA ไทยสหภาพยุโรปค่ะคุณสังคมาคะ
0: แต่ทั้งหมดนี้คือข่าวเด่นเช้าทันโลกค่ะ
2: World Update
0: ค่ะแล้วก็เรามีสายตรงจากลอนดอนกับคุณพรวงอนันต์นะคะซึ่งจะมาเล่าคดีที่หลายคนฟังแล้วช็อกมากๆเป็นคดีที่สังคมอังกฤษนี่เรียกว่าบรรดาญาติญาติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หัวใจสลายไปตามๆกันนะคะไปติดตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณณพรค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสังคมาคุณคณิกาคุณผู้ฟังครับครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะ5วันเลยเนี่ยนะเขามีการไต่สวนคดีซึ่งสะเทือนขวัญสังคมอังกฤษกันอยู่พอสมควรนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยศาลก็มีคำตัดสินว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความผิดนะครับแล้วก็ให้จำคุกไปเป็นเวลา20ปีเรื่องมันเกิดมาเมื่อสักหลายปีก่อนคุณกันการคุณเข้ามาหลายปีทีเดียวนะฮะก็คือเรื่องมันเกิดจากว่าชายเอาเริ่มจากว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะศาลอังกฤษเนี่ยได้สั่งจำคุกชายวัย48ปีเป็นเวลา20ปีหลังจากที่เขายอมรับผิด767ข้อหาจากการหลอกลวงครอบครัวผู้เสียชีวิตไปเกือบ200ครอบครัวความผิดก็คือปล่อยให้ศพ35ร่างไม่ได้รับการฝังหรือชาปนกิจอย่างถูกต้องแล้วก็มอบอัฐคนผิดนะเพราะนั้นมอบอัฐผิดคนให้กับญาติผู้สูญเสียหลายสิบครอบครัวรายเนี่ยนำอัฐเหล่านั้นไปทำเครื่องประดับเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนมารู้ภายหลังของคนแปลกหน้าอีกรายนึงนะครับเอาอัฐไปผสมสีแล้วมาสักในตัวนะเพื่อที่ว่า
0: คือเขาเป็นคนทำอาชีพชาปนกิจอย่างเงี้ยเหรอคุณนพร
3: ใช่ก็เป็นสับปะเลอร์ละคุณสัตมาครับคือสับปะเลอร์เนี่ยบริษัทที่รับจัดงานศพให้กับคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
0: อ๋อค่ะ
3: ซึ่งได้คำว่า funeral director เนี่ยผู้อำนวยการจัดงานศพเนี่ยนะแต่จริงก็คือสับปะเลอร์เนี่ยโดยคุณคนนี้โรเบิร์ตบุชเนี่ยนะอายุ48ปีเนี่ยอดีตเป็นเจ้าของบริษัทรับจัดงานศพชื่อ Legacy Independent Funeral Directors ในเมืองฮาวส์ของประเทศอังกฤษครับเขาก่อเหตุก็จะเกิดจากความโลภทางการเงินโดยนำเงินที่ใช้ดูแลผู้เสียชีวิตเนี่ยคือผมคุณสังคมามาจ้างผมเนี่ยให้ตามจัดงานศพญาติของเขาเนี่ยผมก็เอาเงินเนี่ยไปใช้กับการท่องเที่ยวปรับปรุงบ้านแล้วก็งานอดิเรกส่วนตัวคือชอบแข่งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปดูแข่งรถมอเตอร์ไซค์ด้วยแต่ว่าไอ้ที่จะเอาเงินเนี่ยมาปรับปรุงสถานประกอบการจัดงานศพให้มันดูดีนะแล้วก็ห้องเย็นให้เรียบร้อยเนี่ยผมก็เอาศพเหล่านี้ฮะมาตั้งอยู่ที่พื้นฮะบางศพเนี่ยนะเป็นศพแบบเด็กแท้ง18 สัปดาห์เนี่ย18สัปดาห์เนี่ยก็เอามาใส่ถุงกันทิ้งอยู่บนพื้นแบบนั้นนี่นะครับก็คือเรื่องแบบนี้ทำมาหลายปีมากแต่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งมีเพื่อนร่วมวิชาชีพคนหนึ่งเนี่ยมาเห็นเข้าเพราะเจ้าตัวเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศนะแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปบอกกับตำรวจจนต้องมีการจับกุมมันเกิดขึ้นนะครับโดยศาลเนี่ยบอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้คนเป็นจำนวนมากแล้วก็กล่าวว่าบุชทำลายความไว้วางใจพื้นฐานที่สุดของสังคม ือแทนที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับการดูแลด้วยความเคารพในวาระสุดท้ายของชีวิตในบุชเนี่ยกลับมาไม่ให้เกียรติศพเลยนะแล้วก็บางทีเนี่ยนะฮะคือครอบครัวเขาไว้ใจให้จัดงานศพให้แล้วก็จัดงานเผาให้เรียบร้อยแต่ไปเอาอัฐใครก็ไม่รู้เนี่ยมาให้กับครอบครัวคนตาย
0: น
3: ะ
0: แย่มาก
3: แย่มากนะคดีเนี่ยเริ่มต้นจากเมื่อการบุกค้นสำ

0: แม้แต่ชิ้นส่วนเดียวโดยผู้พิพากษาก็บอกว่าหากศพไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ตำรวจสามารถยึดและพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ในปี2024เนี่ยก็แทบไม่มีครอบครัวใดที่เคยได้รับใช้บริการชาปนกิจของ Legacy จะมั่นใจได้เลยว่าอัฐที่พวกเขาเก็บรักษาไว้เนี่ยจะเป็นของบุคคลอันเป็นที่รักของเขาจริงๆนะคือในบุชเนี่ยหลอกลวงไปประมาณ200เกือบ200ครอบครัวครับมูลค่าความเสียหายก็ประมาณ27ล้านบาทหรือ 562,000 ปอนด์นะอัยการก็บอกว่าแรงจูงใจของเขาเนี่ยไม่ใช่ความล้มเหลวทางธุรกิจนะครับแต่เป็นเพราะความโลภทางการเงินหลังจากถูกจับกุมตัวเนี่ยตำรวจพบว่าในบุชมีหนี้สินอยู่ประมาณ 90,000 ปอนด์ประสบปัญหากระแสเงินสดนะแต่ว่าเงินที่เขาได้มาจากการจัดธุรกิจงานศพเนี่ยนะครับระหว่างปี2017ถึง2024เนี่ยก็ดันไปไหลเข้าบัญชีส่วนตัวเขานะแล้วบัญชีบริษัทของเขาเนี่ยรวมมากกว่า3ล้านปอนด์แทนที่จะเอามาปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้นเนี่ยก็กลับมาปล่อยปละละเลยไม่แช่แข็งศพให้เป็นที่ดีเอาวางไว้ที่พื้นแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ศาลยังพบว่าเขาพยายามลดต้นทุนทุกวิถีทางแม้กระทั่งนำโลงศพที่มีผู้จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยกลับมาใช้ซ้ำหรือปล่อยศพไว้ในสภาพที่ไม่มีระบบความเย็นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีศพเด็กที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วใช่ไหมว่าทิ้งอยู่ในถุงในพื้นห้องตำรวจนึกว่าตอนแรกตำรวจเข้าไปค้นเนี่ยนะในใส่ถุงกระดาษเนี่ยตำรวจนึกว่าเป็นซากนกที่แห้งกรังตายแล้วแต่พบว่ามีคืออะไรล่ะสายรัดข้อมือในโรงพยาบาลเนี่ยอยู่กับศพเด็กนั้นนะคือตำรวจก็แบบรับไม่ได้ใจสลายเหมือนกันนะครับนี่ญาติผู้ตายก็บอกว่าก็ไปร่วมกันฟังการพิพากษาคดีอยู่5วันเนี่ยนะครับญาติผู้ตายคนหนึ่งก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยนะฮะแม้ว่าติด20ปีเนี่ยแต่ถ้าเขาปฏิบัติตัวทำตัวดีเนี่ยอย่างมาก10ปีก็ออกแล้วนะฮะเขาบอกมันแปลกกับครอบครัวเลยคนคนนี้เนี่ยทำแบบนี้ได้ยังไงนะครับแล้วกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเป็นประโยชน์กับจำเลยครับมากกว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เสียหายนะครับแต่นี้สุดท้ายครับอังกฤษเองรัฐบาลอังกฤษก็บอกว่าต้องออกกฎหมายมาใหม่เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมนี้นะเพื่อที่ว่านะครับศพที่ได้จ้างไปให้ไปจัดการแล้วเนี่ยนะฮะจะได้รับการดูแลอย่างที่พึงจะเป็นนี่ก็หลายถ้าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วมันเหมือนบ้านเราไหมที่เอาไปเผาใช่ไหมเผาแล้วก็เก็บกระดูกเก็บอัฐกันวันรุ่งขึ้นเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณกันที่การคุณกันเข้ามาคือที่นู่นเนี่ยผมเคยไปงานศพงานศพหนึ่งเนี่ยซึ่งก็คือเขามีพิธีการมีการสวดมีการอะไรนะแต่ว่าศพเนี่ยอยู่ในโรงละไม่ได้เปิดหน้ามาด้วยก็เหมือนกับว่าจะมีพิธีที่จะเผาแต่ว่าเราไม่ได้เห็นหน้าศพนะครับคือบริษัทรับจัดงานศพเนี่ยเขาจะโกยอัฐที่เนี่ยมาให้เราทีหลังโดยที่เราไม่ได้อยู่รอจนกระทั่งเผาศพเสร็จนั่นมันก็ไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้อัฐิที่เราได้เนี่ยจะเป็นอัฐิของญาติเราจริงๆหรือเปล่าถ้าบริษัทนั้นเนี่ยไม่ซื้อขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับ
1: เพราะว่าของบ้านเราคือตอนเช้าอย่างเงี้ยเราก็ไปที่เมนแล้วก็ไปเก็บกระดูกได้เลยของเขาไม่ใช่
0: ไม่ใช่ซึ่งมันก็จะทำให้เกิดการทุจริตแล้วก็มีความไม่เรียกว่าไม่จะทุจริตเกิดขึ้นได้ครับ
1: ค่ะโอ้โห
2: ยาก
1: ดี
2: แต่ว่ามันจะเป็นแค่บริษัทเดียวเหรอคะคุณนพรคือเป็นแค่บริษัทเดียวเหรออ
0: ังกฤษเนี่ยอังกฤษเขาบอกเขาเจอบริษัทเดียวจ้ะแต่ถ้าไปดูข่าวเก่าอเมริกาเนี่ยก็มีประมาณนี้นะ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยลองไปดูข่าวเก่ากันตอนนั้นผมย้อนดูรู้สึก VOA เนี่ยจะเอามาจาก AP ก็มารายงานด้วยเหมือนกันแต่จะมีบริษัทเดียวหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าจับได้อยู่บริษัทเดียว
1: นะคะโอ้แล้วสังคมอังกฤษเขาพูดเรื่องนี้กันยังไงต่อคะคุณนพรว่าแบบเอ๊ะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะให้กับญาติหรือคนใกล้ชิดเราคือความการจากไปที่งดงามถูกไหมคุณนพรแต่ว่ามาเจอแบบนี
0: ้คือตั้งแต่ตอนจับเมื่อต้นปีเนี่ยนะตอนนี้นะถูกจับบนเครื่องบินนะครับขณะกลับจากเที่ยวอเมริกานะฮะตำรวจบุกจับถึงเครื่องบินเลยคือคนสนใจมากนะแล้วก็คือ BBC เองเนี่ย ปกติพวกคดี

0: สำคัญสำคัญเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าไม่ทำไลฟ์เพจไลฟ์เพจก็คือว่าเปิดเว็บขึ้นมาแล้วก็มีข่าวเฉพาะข่าวเนี้ยแล้วก็ฟีดเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอัปเดตข่าวเข้ามาเรื่อยๆเป็นข่าว
1: ค่ะ
0: เล็กๆ BBC ทำไลฟ์เพจอยู่หลายวันทีเดียวเพราะว่าให้ปากคำกัน5วันนะสุดท้ายวันสุดท้ายเนี่ยก็มีไลฟ์เพจแล้วก็มีแบบข้อมูลเข้ามามากมายนะแล้วก็รวบรวมรูปของคนที่ศพถูกส่งให้ญาติผิดคนหรือว่ายังไม่ได้รับศพไม่ได้รับอัฐิอะไรเงี้ยโทษนะไม่พูดผิดไม่ใช่ศพคืออัฐิเนี่ยสุกส่งให้ญาติผิดคน
1: ค
0: อ
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ่างเงี้ยก็เป็นความสนใจมากเรื่องนี้นะ
1: ค่ะนะคะต้องขอบคุณคุณพรมากๆเลยนะคะที่ตื่นกันไม่หลับไม่นอนนะคะตอนน
0: ว
1: ี
0: ั
1: ้
0: น
1: ก
0: น
1: ็
0: ี้ตื่น
1: ใ
0: ฮ
1: ก
0: ะ
1: ล้เที่ย
0: ย
1: ง
0: ัง
1: ค
0: ไป
1: ืน
0: อาบน้ำนอนแล้วฮ
1: ย
0: ะ
1: ังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเลยขอบพระคุณมากเลยค่ะและนี่คือสายตรง
0: ขอบคุณ
1: จาม ก
0: า
1: ล
0: ก
1: อนด
0: ค
1: อ
0: ่
1: น
0: ะ
1: กับคุณพรวงอนันต์
0: ข
1: น
0: อบ
1: ะ
0: คุ
1: ค
0: ณ
1: ะ
0: ครับ
1: ส
0: ส
1: ววัั ส
0: สด
1: ด
0: ี
1: ี
0: ค
1: คร
0: ั
1: ่ะ
0: บ
1: ขอบคุณค่ะ

0: คุณกติกามีอัปเดตอะไรไหมคะ
1: มีค่ะก็อิตาลีฟินแลนด์แล้วก็ออสเตรียนะคะเป็น3ชาติที่สั่งระงับเชงเก้นวีซ่ากับสเปนนะคะเพื่อรับมือวิกฤตผู้อพยพพลักซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจน่าติดตามนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบ48ชั่วโมงที่มีคนอพยพแบบผิดกฎหมายเข้าไปในเขตของสเปนนะคะเขาเรียกว่าชายแดนเซกูต้า 60,000 คนเลยทีเดียวโอ้รัฐบาลสเปนตอนนี้กำลังปวดหัวนะคะแล้วก็อิหร่านเปิดเผยค่ะว่าใกล้บรรลุข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางสายใหม่ในการล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะส่วนทางด้านสถานทูตสหรัฐเองก็เตือนพลเมืองทั่วตะวันออกกลางเลยค่ะให้ระวังการบานปลายที่ไม่คาดคิดจากความขัดแย้งในภูมิภาคแล้วก็เรียกร้องให้ชาวอเมริกันเตรียมพร้อมที่จะออกจากพื้นที่ตะวันออกกลางค่ะขณะที่องค์การอนามัยโลกก็เผยว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในคองโกกลายเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะตอนนี้ยอดติดเชื้อพุ่งแตะ 3,605 รายแล้วเสียชีวิตไปครึ่งนึงเลยนะคะคุณสังกมาหมื่นโทษค่ะเสียชีวิตนะคะอีก 1,587 รายค่ะ
0: ค่ะประเด็นเศรษฐกิจนะคะตอนนี้โหค่าเงินเยนญี่ปุ่นเนี่ยน่าเป็นห่วงมากเลยนะคะเพราะว่าอ่อนค่าแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐเนี่ยได้จับมือกันนะคะที่จะมีการแทรกแซงล่าสุดยังบอกด้วยนะคะบอกว่าไม่ลังเลเลยที่จะแทรกแซงค่าเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆสำหรับภาวะการเงินภูมิภาคเราต้องจับตามองดูดีนะคะแล้วก็วันจันทร์นี้นะคะทรัมป์บอกว่าจะพูดคุยกับอิหร่านนะคะคือกลับมาเจรจาหลังจากขู่แบบรุนแรงมากเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะโจมตีนะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยคลายความตึงเครียดไปได้บ้างนะคะแล้วก็ล่าสุดกลุ่มโอเปกนะคะแล้วก็บรรดาบริษัทผู้ผลิตเนี่ยก็มีรายงานนะคะว่าจะอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการยุตินะคะการตัดปรับลดการผลิตน้ำมันก็คือต้องการให้น้ำมันเข้าระบบมากขึ้นปิดท้ายด้วยเรื่องของตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นฟองสบู่ AI เป็นอย่างดีเลยทีเดียวบลูเบิร์กทำข้อมูลบอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าตลาดหุ้นเกาหลีใต้นั้นเสี่ยงแล้วก็มีความผันผวนมากกว่าบิตคอยน์ซะอีกค่ะคุณกันิกา
1: เกาหลีใต้นี่น่าติดตามนะคะว่าระหว่างอุณหภูมิกับตลาดหุ้นเนี่ยอันไหนจะแรงกว่ากันตอนนี้อุณหภูมิเขาบอกว่าสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกเมื่อ100ปีก่อนนะคะ 42.5 องศาค่ะกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะเรื่องของคดีที่เรียกว่าลวงสองชาวรัสเซียไปฆาตกรรมเนาะซึ่งในต่างประเทศเขาจัดการอย่างไรมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
1: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเราจะไปกันที่ Big Story ค่ะ
7: Big Story
1: ค่ะตอนนี้บ้านเราก็ติดตามคดีอาชญากรรมสังหารพี่น้องรัสเซียนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของเรียกว่าอาชญากรรมเล็กๆนะคะแต่มันสะท้อนทั้งระบบเลยวันนี้คุณสังกมาเลยบอกว่าน่าเอาจะเอาไปเปรียบเทียบกับคดีในเกาหลีใต้ทำไมถึงไปเปรียบเทียบเรื่องนี้กับคดีของที่เกาหลีใต้คะคุณสังกมาคะ
0: ค่ะคือข่าวนี้ต้องบอกว่าดิฉันเนี่ยแทบช่วงวันหยุดแทบไม่อยากเข้าไปดูเลยคุณกนิกาคือมันดาร์กมากนะปรากฏว่าพอยิ่งเข้าไปติดตามมันยิ่งดาร์กหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็ทำให้นึกถึงกรณีที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากรณีของผู้ก่อเหตุนะคะที่เป็นคนไทยเนี่ยนะก็คือที่เราได้ยินชื่อกันในป๋องในธงเนี่ยนะคุณกนิกาแล้วก็พรรคพวกเนี่ยคือเขาใช้ความรุนแรงแล้วสังคมก็งงว่าไอ้ออกจากคุกได้แค่2เดือนเนี่ยสังหารไป5ศพรอดมาได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วตำรวจในพื้นที่จะไม่ทราบเลยเหรอชาวบ้านยังรู้เลยนะคะว่าคนนี้มีหน้าที่เดินยาด้วยซ้ำแล้วก็มีความรุนแรงแล้วก็เป็นลูกน้องอันนี้คือชาวบ้านให้ปากคำว่าก็ดูเหมือนสนิทสนมตำรวจด้วยดังนั้นนึกถึงกรณีที่เกาหลีใต้ขึ้นมาติดหมัดเลยนะคะเพราะว่ามันมีกรณีของนักร้องดังนะคะวงเนี่ยก็คือวงอยู่ค่ายเดียวกับน้องลิซ่า Blackpink เลยคุณกนิกาก็คือวง Big Bang นะคะซึ่งมีไอดอลที่ดังมากๆชื่อซึงรีแล้วเขาเนี่ยก็คืออันนี้ย้อนกลับไปนะฮะสักประมาณสักโอ้ประมาณน่าจะ6-7ปีที่แล้วคุณกนิกาเรื่องใหญ่มากใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องที่เกิดจากกรณีที่เหมือนขัดแย้งกันที่หน้าผับนะคะผับย่านกังนัมนะเราก็รู้จักกังนัมสไตล์นะเพลงดังคือย่านนั้นนี่ก็แบบโหเป็นที่แบบสถานบันเทิงลงลมที่เหมือนท้องหล่ออะไรเงี้ยกันนิกาดูหรูหราไม่น่าจะเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นปรากฏว่ามีการวิวาทกันนะคะระหว่างผู้ชายกับกาดแล้วมันกลายเป็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยถูกลวนลามแล้วก็มีผู้ชายพลเมืองดีจะเข้าไปช่วยปรากฏพลเมืองดีนั้นถูกพวกกาดอ่ะลุมยำค่ะบริการลุมพวกแง่ลุมกระทืบอ่ะนะคะมันก็เลยมีการแจ้งความปรากฏกรณีเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกรณีกับในป๋องในธงที่ฆาตกรรมพี่น้องรัสเซียเลยคุณกนิกาคือก็ผู้ชายเกาหลีใต้ที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยไปแจ้งความตำรวจโยกโยค่ะแล้วก็โอ้ยไม่ยอมรับแจ้งความสุดท้ายมันกลายเป็นสิ่งที่คดีมันไม่ใช่เป็นเรื่องวิวาทธรรมดาผู้หญิงไม่ได้เมาธรรมดาแล้วมีคนเข้าไปช่วยแต่ผู้หญิงในผับเนี่ยถูกล่อลวงถูกมอมยานะคะโดยผู้ชายที่เป็นระดับตัวท็อปเป็นผู้เขาเรียกผู้มีอำนาจนะคะมีเงินแล้วก็ซื้อสมาชิกเข้าไปในผับที่ชื่อว่าเบิร์นนิ่งซันแล้วชี้ผู้หญิงได้เลยนะคะชี้ผู้หญิงเลยว่าจะเอาคนไหนจากนั้นเด็กในร้านก็จะไปมอมยาแล้วก็เอามาให้ทีนี้มันกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังไปพบว่ามีไฮโซหลายชาติเลยมีไฮโซไทยด้วยนะฮะไฮโซไทยคนนี้ก็ยังเชิดหน้าชูตาเดินอยู่ในแวดวงสังคมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วภาพก็คือเหยื่อเนี่ยถูก ถ่ายคลิปด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะเหมือนกับไม่ทำอะไรอ่ะคุณกนิการในตอนแรกๆมันก็เลยทำให้ดิฉันเนี่ยรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมกรณีเกาหลีใต้เรื่องนี้มันมีความคล้ายคลึงกับกรณีของนายป๋องในทงที่ฆาตกรรมพี่น้องรัสเซียเพราะว่าคุณปล่อยให้คนแบบเนี้ยก่อคดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ยังไงคะคุณกนิการค่ะ
1: เรนคือตอนนี้เรนก็ติดตามเนอะแล้วก็พูดถึงว่าเอ๊ะพวกนี้เป็นมือเป็นเท้าให้กับตำรวจด้วยแต่ว่าพอสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาบอกว่าไม่มีตำรวจเกี่ยวข้องทีนี้มันสะท้อนยังไงอะคะคุณสังกมาตำรวจที่คอร์รัปชันจากคดีเบิร์นทิงซันเนี่ยมันเห็นทั้งระบบเลยไหมคะ
0: ใช่เลยคุณกนิกาคือกรณีเนี้ยที่เกิดขึ้นที่ชลบุรีเนี่ยนะคะมันจริงๆคนไทยก็รู้อยู่แก่ใจแหละว่าตำรวจบางกลุ่มเป็นยังไงพูดกันอย่างนี้นะคะคุณกนิการนั่งแท็กซี่อ่ะแท็กซี่เขาบอกได้หมดอ่ะว่าตำรวจคนเนี้ยบางคนเนี่ยเลี้ยงลูกน้องที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ตรงไหนวินรถตู้ตรงไหนมีหน้าที่ส่งยาอย่างไรคือคุณจะยอมรับหรือเปล่าเท่านั้นซึ่งประเทศไทยเนี่ยโมเดลจะคล้ายกันก็จะพูดกันว่าเหมือนกรณีทหารกราดยิงจำแนกคุณกนิกาคือจะไม่ยอมไปพูดในเชิงระบบอ่ะก็จะโทษเป็นความผิดของคนคนเดียวเป็นเมื่อไหร่ที่ทหารยิงเขาไม่ใช่ทหารอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยที่กรณีกราดยิงที่โคราชจากนั้นเรื่องก็เงียบกรณีนี้ก็เหมือนกันนะประเทศไทยก็ใช้โมเดลเนี้ยในการแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องตำรวจเลวคนเดียวหรือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตำรวจนะคะหรือตัดตอนยังไงก็ได้เพราะนั้นกรณีเกาหลีใต้เนี่ยมันก็มีความคล้ายกันเพราะว่าเราจะดูหนังคุณกนิกาดูซีรีส์เกาหลีอ่ะส่วนมากจะเป็นเรื่องอะไรเปิดโปง
1: ใช่เปิดโปงกระบวนการยุติธรรมเลยไม่ว่าจะเป็นตำรวจศาลอัยการนะคะหรือสมคบกับพวกแชร์โบอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยกันนิกาใช่เลยเนี่ยคือกรณีที่คุณเข้าไปอ่านข่าวสิดิฉันเอาข่าวมาจากthe Straits Times the Standard อะไรเงี้ยของยุโรปด้วยนะคะของยุโรปนี่เยอะเลยโดยเฉพาะอังกฤษนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยชอบมาเที่ยวเมืองไทยเนาะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มาเจออย่างเงี้ยก็นึกโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆทุกคนเนี่ยพูดเหมือนกันบอกว่าถ้าเกิดว่าตำรวจไทยจับคนร้ายตั้งแต่ตอนที่อุ้มฆ่าพ่อแม่ลูก3คนคนไทยอ่ะค่ะก่อนหน้านี้แล้วศพก็ถูกฝังใกล้ๆพี่น้องรัสเซียคนต่างชาติพูดเหมือนกันเลยว่าถ้าตำรวจไทยจับตั้งแต่3คนแรกได้เนี่ย2คนเนี้ยเด็ก2คนเนี้ยก็จะไม่ตายนะคะแล้วมันสะท้อนระบบยุติธรรมทั้งหมดเพราะว่าอย่างกรณีเกาหลีใต้เนี่ยการไม่แจ้งความเนี่ยตอนแรกเนี่ยคือมีการถ่ายคลิปใช่ไหมคะถ่ายคลิปผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่ถูกเอาไปแบ็กเมย์คิดดูแล้วกันตำรวจเนี่ยมีโทรศัพท์แล้วแต่เขียนในรายงานนะคะกันนิกาบ้านเราเนี่ย คุณกันนิกาไปดูคดีแต่ละคดีเลยมันขึ้นอยู่กับการเขียนสำนวนของตำรวจอะซึ่งเราก็พูดกันหลายครั้งว่าอัยการเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมตอนต้นได้หรือเปล่านี่คือระบบยุติธรรมที่มีปัญหาก็ในเกาหลีใต้เนี่ยเขาเขียนว่าเลยไหมคะบอกว่าเนี่ยผมกู้ตำรวจกู้ข้อมูลไม่ได้จากนั้นมือถือก็ส่งไปยังบริษัทเอกชนถึงจะกู้ข้อมูลกลับมาได้อะคุณกนิกาและตำรวจยังขู่ด้วยนะเคสเดียวกันกับที่ชลบุรีเลยที่คนไทยโดนขู่คือทนขู่ว่าเนี่ยคุณมาแจ้งความคุณไม่มีหลักฐานคุณแจ้งความเท็จนะมันก็เลยยิ่งทำให้ผู้หญิงเนี่ยที่ถูกถ่ายคลิปแล้วก็ถูกเอาไปเรียกว่าเวียนเทียนใช้คำนั้นละกันกนิกาแล้วก็เทปก็เวียนเทียนแล้วมีห้องลับด้วยนะคะในการแชร์ภาพโป๊เปลือยทั้งหลายสุดท้ายตำรวจเนี่ยในย่านนั้นนะคะก็จนข่าวตีเป็นข่าวใหญ่นะคะถึงยอมนะคะที่ทนกระแสสังคมไม่ไหวแล้วก็มีทั้งการประท้วงด้วยนะคะจนทำให้ตำรวจระดับสูงคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าตำรวจระดับสูงเนี่ยไปสนิทสนมกับเจ้าของผับที่เกาหลีใต้แล้วก็เอื้ออำนวยความสะดวกทั้งหลายนอกจากนี้นะคะข่าวของ BBC ยังบอกเลยบอกว่าคือปัจจุบันเนี่ยบรรดาผู้ก่อเหตุไล่มาตั้งแต่นักร้องชื่อดังเกาหลีใต้นะคุณกนิกาซึงรีก็โดนจำคุกไป1ปีบ้าง6ปีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึงรีนี่โดนหนักหน่อยคือซึงรีเนี่ยน่าจะโดนหนักอ่ะคุณกนิกาตัวนักร้องตัวท็อปเนี่ยในข้อหาค้าประเวณีปรากฏโดนจำคุกแค่18เดือนตอนนี้ออกมาแล้วคุณกนิกาแล้วมาไหนมาประเทศไทยนะฮะก่อนหน้านี้มาประเทศไทยจะมาทำธุรกิจผับบาร์แล้วก็ไปกัมพูชาก็จะไปประเทศเหล่านี้ค่ะที่ตำรวจใจดีคุณกนิกาเนื้อออกไหมแล้วก็มีใจดีนี่ไม่ได้คำชมนะคุณกนิกาเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ตำรวจรู้เห็นเป็นใจ กับเรื่องดังกล่าวตำรวจที่ไม่มีใครถูกรับโทษเลยนะเกาหลีใต้แต่คนที่โดนโจมตีหนักคือใครรู้ไหมนักข่าวค่ะเหมือนประเทศไทยเลยนะคะเวลาใครพูดความจริงเนี่ยจะโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักข่าวอ่ะโดนแบบว่าเนี่ยมาพูดถึงศิลปินเคป๊อปอย่างนี้ได้ยังไงทำจนกระทั่งนักข่าวคนนั้นเนี่ยเครียดจนแทงลูกอ่ะนักข่าวผู้หญิงนะคะคุณกนิกาซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าทั้งระบบอัยการการใช้เงินปิดปากนะคะแล้วก็ตำรวจในพื้นที่สำคัญสำคัญโดยพื้นที่ท่องเที่ยวขนาดนี้ค่ะคุณกนิกามันก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีเงินจำนวนมหาศาลอะที่ตำรวจรับเงินทั้งรายเดือนรับเงินทั้งสวยรับเงินหลากหลายรูปแบบในหุ้นในอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ดิฉันเห็นเรื่องนี้แล้วก็นึกถึงกรณีที่ตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยกำลังตั้งข้อสังเกตสังคมไทยเรื่องนี้อยู่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมเท่านั้นแต่มันทำให้เห็นความอ่อนแอของระบบยุติธรรมทั้งระบบของประเทศไทยเลยค่ะคุณกนิกา
1: ค่ะซึ่งพอสะท้อนจากคดีของเบิร์นนิงซันกลับมาเนี่ยมันยิ่งชัดนะคะคุณสังกมาแล้วหลังเบิร์นนิงซันในเกาหลีใต้มีการปฏิรูปมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะคืออยากแอบหวังลึกๆว่าในไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากคดีนี้อะค่ะ
0: ก็ตำรวจเกาหลีใต้คนที่เกี่ยวข้องในระดับสูงอะไม่มีใครถูกตั้งข้อกล่าวหาเหมือนกันนี่ค่ะถูกปล่อยตัวหมดเลยนะคะและอย่างที่บอกว่าคนที่กระทำผิดทำผิดจนกระทั่งผู้หญิงเนี่ยฆ่าตัวตายไปแล้วก็มีนะคะผู้หญิงเนี่ยนักข่าวผู้หญิงที่มาทำข่าวหลังจากคนที่โดนแฟนคลับไปบูลลี่จนแทงลูกมีอีกคนมาทำก็โดนเหมือนกันแต่ว่าบรรดาตำรวจเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็ถูกตั้งข้อหาตั้งข้อสอบสวนอะไรต่างๆแต่พอถึงเวลาจริงๆเหมือนกรณีโมเดลประเทศไทยคือเวลาที่มีกระแสแรงๆก็จะตั้งกรรมการสอบสวนย้ายออกจากพื้นที่เสร็จแล้วยังไงฮะเสร็จแล้วกนิกาไปดูสิกรณีน้องเมย์อย่างเงี้ยคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับยศยังใช้ชีวิตอย่างปกติตำรวจที่อุ้มคุณสมชายนิรภัยจิตได้รับขึ้นตำแหน่งหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนระบบยุติธรรมแล้วก็ยังไม่นับเรื่องระบบราชทัณฑ์ด้วยนะคุณกนิกาก็คือการตัดสินใจปล่อยตัวผู้กระทำผิดเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขถูกไหมฮะแต่ว่าเงื่อนไขของการปล่อยตัวหรือการบำบัดในราชทัณฑ์ซึ่งแน่นอนประเทศไทยเรามีปัญหาติดขัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณไปให้ถูกที่ถูกจุดนะเนาะเราก็จะเจองบประมาณเอาไปใช้ในที่ที่มันควรใช้หรือเปล่าอย่างเรื่องสำนักงานประกันสังคมอย่างเรื่อง AI Passport อย่างเงี้ยมันเป็นงบที่ทำไมมหาศาลมันวิ่งไปไวแต่เรื่องของราชทัณฑ์เนี่ยคุณกนิกาคิดดูว่ามีผู้ที่กระทำผิดซ้ำเนี่ยที่ฉันเคยเข้าไปดูในรายงานนะผู้กระทำผิดซ้ำคือเขาออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมีกระบวนการที่ข้างในในการที่จะสนับสนุนเขายังไงกระบวนการติดตามยังไงเอาแค่วันที่เขาพ้นโทษออกมาคุณกันกาเปิดประตูออกมาเนี่ยคุณกันกาเชื่อไหมว่าคนพวกนี้ไม่มีบัตรประชาชนนะไม่มีเงินขับรถกลับบ้านแล้วพอไปมากๆเข้าเนี่ยสัก3เดือน6เดือนเนี่ยบางส่วนก็หวนกลับมากระทำผิดนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งและอันที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือกรณีในป๋องในทงเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นแค่ฆาตกรธรรมดานะคะคือเราไม่ได้บอกว่าเขามีปัญหาจิตเวทแล้วต้องปล่อยตัวนะกนิกาแต่เขาสะท้อนให้เห็นถึงกรณีที่ฉันพูดบ่อยๆเลยก็คือคดีดังที่ฝรั่งเศสก็คือคุณจิเซลเทลิคอตที่ถูกสามีหม่อมยาแล้วก็ให้ผู้ชายมาเวียนเทียนเธอเป็นข่าวดังทั่วโลกนะคะกรณีเนี่ยมีความคล้ายกันคือนักผู้ที่กระทำผิดเนี่ยมีปมวัยเด็กค่ะคุณกนิกาอย่างกรณีในป๋องเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยจะถูกพ่อถูกตีตอนเป็นทารกแบบบอกแล้วก็ถูกพ่อเลี้ยงดูสมมติว่าทำขายของไม่ได้พ่อเนี่ยจะผูกกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลากไปตามถนนอันนี้มันก็สะท้อนให้

0: ความอ่อนแอของสังคมไทยคือชาวบ้านเห็นหมดเลยเห็นตั้งแต่เด็กแล้วทุกคนเล่าตรงกันหมดเลยแต่ไม่มีระบบเข้าไปอบอุ้มเด็กที่ถูกเรียกว่าถูกกระทำรุนแรงแล้วมันก็เกิดสั่งสมปมที่อาจจะเรียกเป็นปมอาชญากรรมปมความรุนแรงปมที่คนคนนี้จะลุกไปอยู่ดีไปยิงคนนู้นคนนี้ได้นะคะกรณี3พ่อแม่ลูกคนไทยเนี่ยจะเห็นเลยว่าจิตใจทำด้วยอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันสะท้อนระบบในเรื่องของการจัดการกับผู้ต้องหานะคะที่ไม่ให้กระทำผิดซ้ำด้วยเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพียงแค่กระทบการท่องเที่ยวธรรมดาคุณกนิกามันเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าเราเดินเดินไปเดินเดินมาเนี่ยเราอยู่กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตแบบไหนผู้ที่มีปมรุนแรงแค่ไหนได้รับการบำบัดแค่ไหนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญระบบคอร์รัปชันในวงการมีสีที่มีอำนาจคุณกนิกาเชื่อสิเดี๋ยวชลบุรีนะก็จะเงียบปล่อยให้เป็นเรื่องความผิดของผู้ต้องผู้กระทำผิดอยู่คน2คนที่จริงๆแล้วเนี่ยมีลูกพี่อยู่ข้างหลังแน่นอนค่ะคุณกนิกา
1: และนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
2: Big Story
1: ค่ะเปิดคลิปได้เลยนะคะข้างในค่ะค่ะเปิดคลิปข้างในได้เลยค่ะเสียงที่คุณผู้ฟังกำลังจะได้ยินนี้นะคะไม่รู้คุณสักมาเคยเล่นไหมคาชาเลนหมูหมาตาไก่คาเลนหมูหมาตาไก่ที่เขาจะมีรูปขึ้นมาหรือว่าให้เราพูดแล้วพูดตามห้ามผิดอะไรอย่างเงี้ยตามจังหวะหมูหมากาไก่มันเป็นเกมเขาเรียกว่ารายการออนไลน์รอบกองเฟรนด์นะคะเรียนเพิ่งเห็นคลิปนี้จากเพจไทยทริบิวนะคะไทยทีบูนเนี่ยเขาบอกว่าในการพิธีจบการศึกษาประจำปีของมหาวิทยาลัยชิงเต่าเนาะมหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงเรื่องของโรบอทนะคะที่คลื่นเราเนี่ยกำลังจะพาคุณผู้ฟังไปชักชวนไปชมกันเนี่ยนะคะเขาจัดพิธีค่ะแล้วระหว่างรอนะคะก็เลยชวนบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเล่นเกมหมูหมากาไก่ถ้าฟังเสียงชัดๆเนี่ยเขาพูดเลยนะคะหมูหมากาไก่ก็คือมันมาจากบ้านเราเนี่ยค่ะนะคะคือผมเรียนย้อนกลับไปดูนะอุ้ย 7-8 เดือนที่แล้วเนี่ยคือมันฮิตมากในต่างประเทศก็เล่นกันมาจากโซเชียลมีเดียของไทยนี่แหละอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบหนึ่งนะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นเกมที่คือจริงๆเอาจริงๆอ่ะมันเล่นดูเหมือนง่ายแต่จริงๆมันชาเลนจ์มากๆเลยก็คือมันท้าทายมากๆเพราะต้องใช้ทั้งสมาธิการตอบสนองที่ไวนะคะและเวลาพลาดเนี่ยมันมีจังหวะมุกฮาเยอะมากค่ะนะคะเผื่อคุณผู้ฟังจะไปลองเล่นกันที่บ้านนะคะค่ะหมูหมากาไก่ค่ะวันนี้ดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
0: สังกมาสารวัตรค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงาม